0: ฐบาลเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศน้องเนเน่เนี่ยมาแสดงมินิคอนเสิร์ตให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติเนี่ยได้ชมกัน
1: เป็นเวลคัมดินเนอร
0: ์
1: ม
0: ี
1: ท่านผู้นำเกี่ยวกับเรื่องการเงินเยอะเลยแล้วก็มีโยกตัวไปกับน้องเนเน่ด้วยแต่ว่าเช้านี้อัปเดตบรรยากาศการเดินทางกันก่อนค่ะเผื่อใครที่จะต้องสัญจรไปแถวนั้นเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการแจ้งเรื่องการจราจรวันนี้โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะก็ทางฝั่งของตำรวจก็มีการอัปเดตเมื่อวานก็เพื่อความยกระดับการปลอดภัยค่ะเรื่องอำนวยความสะดวกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ก็จะแจ้งปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งนะคุณผู้ชมตามกราฟิกเลยก็คือระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4
0: ครับ
1: รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการนะคะใครจะไปแถวนั้นก็แนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้า
0: ส่วนคนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับจุดบริเวณดังกล่าวก็ยังสามารถเข้าออกพื้นที่พักอาศัยของคุณเนี่ยได้ตามปกติส่วนคนที่จะต้องเข้าไปทำธุระในพื้นที่การประชุมก็คือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็คือจะต้องมีบัตรผ่านรถที่จะเข้าไปก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับนี่ก็คือแจ้งให้อัปเดตให้รับทราบแล้วกันว่าเช้าวันนี้ปิดการจราจรตั้งแต่แยกอโศกมนตรีจนถึงแยกพระราม4ใครที่กำลังจะเตรียมตัวเดินทางวางแผนการเดินทางกันด้วยนะฮะ
1: รถไฟฟ้าหรือว่าหากใครจำเป็นจะต้องเข้าไปแถวๆนั้นเขามีรถชัตเทิลบัสค่ะ
0: อ่ะโอเคนะครับเอามาแจ้งเตือนกันก่อนอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแม้ว่าโดยภาพรวมสถานการณ์ฝนเรื่องของสถานการณ์การระบายน้ำเราอาจจะได้ยินว่ามันเริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่าความเดือดร้อนหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องต้องเอามาอัปเดตกันเราไม่ลืมคนที่เดือดร้อนคุณผู้ชมเพราะถ้าหากใครติดตามข่าวเมื่อวานนี้ทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาย้ำเตือนแล้วนะครับว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มมีโอกาสจะเจอน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากว่าในพื้นที่ตรงบริเวณอย่างสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีเองยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมีภาพบรรยากาศเมื่อคืนบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่ของสุพรรณบุรีเนี่ยเอามาให้ดูกันนะคุณผู้ชมนี่คือภาพตอนช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับบรรดาห้างร้านต่างๆในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก็ทยอยกันขนกระสอบทรายเนี่ยเอามาวางไว้ที่หน้าร้านเอามาวางไว้ที่บ้านบางบ้านเนี่ยพอจะมีสตุ้งสตังหน่อยอ่ะคุณผู้ชมก็ก่อปูนทำคันกั้นน้ำเลยหลังจากที่ปภ.เนี่ยประกาศแจ้งเตือนว่าพื้นที่ราบลุ่มขอให้เตรียมรับมือกับน้ำที่อาจจะท่วมฉับพลันนะครับเนื่องจากว่าการระบายน้ำที่มันไหลเข้ามาบวกกับฝนที่อาจจะตกหนักเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็ออกมาประกาศเตือนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมครับโดยทางตัวเทศบาลสุพรรณบุรีก็ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำที่เป็นจุดเสี่ยงทุกจุดนะครับเอามาวางไว้โดยเฉพาะพื้นที่ไข่แดงอย่างพื้นที่เขตเศรษฐกิจตลาดสดแถวๆหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชส่วนพื้นที่บ้านเรือนที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนทั้งตัวอำเภอเมืองบางปลาม้า2พี่น้องภาพรวมตอนนี้ปริมาณน้ำยังถือว่าค่อนข้างจะสูงน่ากังวลกันอยู่นะครับซึ่งปริมาณแม่น้ำท่าจีนตอนนี้ที่ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเมื่อช่วงสักตีหนึ่งตีสองที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ10อำเภอนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทำให้ประตูระบายน้ำโพพระยาประตูระบายน้ำจระเข้3000แล้วก็ประตูระบายน้ำโคกยายเก็บปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้ระดับในแม่น้ำท่าจีนคลองระบายใหญ่2พี่น้องคลองท่าว่าคลองสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะคือเมื่อคืนเนี่ยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรก็เลยมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนที่อยู่ติดกับริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่อำเภอสามชุกศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้า2พี่น้องและอู่ทองยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินสิ่งของมีค่าแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือถ้าหากว่าจนถึงเช้าวันนี้มันยังไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรใดๆเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ประชาชนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารอบนี้น้ำมันมาเร็วมาแรงและที่สำคัญไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยนะฮะ
1: แจ้งเตือนไปแล้วว่าจะอาจจะมีการเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าสุพรรณนะคะไม่ได้รับน้ำเฉพาะน้ำฝนในจังหวัดเขานับน้ำจากพื้นที่โดยรอบเชื่อมโยงหลายเส้นทางแล้วก็จะผ่านระบบระบายน้ำก็คือท่าจีนนี่แหละซึ่งก็ยังเป็นคนมีระบบที่อาจจะต้องมีการรักษาการระบายน้ำอยู่ไปดูที่อุทัยธานีค่ะก็ยังพบว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวัน

0: นี้14ตุลาคมประชาชนชาวบ้านแถวนั้นแตกตื่นจากเหตุน้ำป่าสีแดงขุ่นแบบนี
1: ้
0: คือแน่นอนอันนี้คือน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาค่ะทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสนำตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านไร่ชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วและมาแรงมากขนของแทบไม่ทันขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งช่วยเหลือขณะที่สัตว์เลี้ยงค่ะที่อุทัยธานีก็พบว่าเดือดร้อนหนักไม่แพ้กับคนประชาชนต้องขนย้ายลูกหมูค่ะไปอยู่บนรถกระบะแล้วก็ขนไก่ไปอยู่บนหลังคาเพราะว่าไม่รู้จะให้มันไปอยู่ที่ไหนเจ้าของบอกว่าตื่นมาตอนตีห้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำจะมาเร็วแบบนี้ค่ะ
1: สภาพเป็นอย่างเงี้ย
0: คือคนก็อยู่เท่าที่พอจะอยู่ได้นี่เอาลูกหมูคือเลี้ยงหมูอยู
1: ่ก็ต้องเอาไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยก่อน
0: ใช
1: ่
0: ส่วนไก่ก็ไปอยู่บนหลังคาเขาบอกตกใจมากเพราะว่าน้ำที่ท่วมเข้าไปในเล้าหมูมันสูงมากก็เลยต้องรีบย้ายไปอยู่ในจุดที่พอจะเอาหมูไปไว้ได้ก่อนก็คือรถกระบะ
1: ครับ
0: ส่วนต้นทุเรียนค่ะปลูกทุเรียนไว้ด้วย
1: เนี่ยดูสภาพไก่ก่อนคุณผู้ชมเนี่ยต้องให้มันขึ้นไปอยู่บนหลังคาแบบเนี้ยส่วนทุเรียนเป็นยังไงน้องอดท่วมหมดเลย
0: ท่วมหมดเลยเช่นเดียวกับหลายจังหวัดที่ช่วงนี้บางคนเขาปลูกกำลังแบบกำลังจะได้ที่แล้วก็มีนะคะ
1: ไปดูกันที่ฉะเชิงเซากันหน่อยคุณผู้ชมครับฉะเชิงเซาก็ยังคงหนักหนาสาหัสเช่นเดียวกันนะครับโดยชาวบ้านที่ตำบลสาราแดงที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อวานเขาไปรวมตัวแบบนี้ครับคุณผู้ชมไปรวมตัวกันประท้วงที่หน้าประตูระบายน้ำคลองหลวงเพ่งเพื่อเรียกร้องให้กรมชลประทานเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมตอนนี้เดือดร้อนหนักมากขอให้กรมชลประทานยกบานประตูเพิ่มขึ้นให้ชาวบ้านหน่อยอีก50เซนติเมตรจากเดิมเนี่ยเปิดอันไว้อยู่ประมาณสัก30เซนติเมตรเพื่อเป็นการระบายน้ำเนี่ยออกไปทางฝั่งหนองจอกหลังจากที่น้ำท่วมพื้นที่มาอย่างยาวนานและตอนนี้น้ำมันไม่ไปไหนครับมันเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับเดือดร้อนมากกว่า 1,800 ครัวเรือนสุดท้ายท่านนายกอบต.แล้วก็กำนันในพื้นที่ก็เข้าเจรจาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยอมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นตามที่ชาวบ้านร้องขออีก50เซนติเมตรนะครับพูดถึงเรื่องของการยกประตูระบายน้ำอีก1จังหวัดที่หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันก็คือที่ปทุมธานีการระบายน้ำด้านจังหวัดนครนายกคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการพูดคุยมีการหารือกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะว่าจะมีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานครับเมื่อวานมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็คือเข้ามาขอความเห็นใจจากทางด้านเจ้าหน้าที่ขอให้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12ขึ้นอีกได้หรือไม่เมื่อวานที่ประตูระบายน้ำคลอง12คุณผู้ชมเปิดบานเพิ่มอีกข้างละ5เซนติเมตรเพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำในพื้นที่องครักษ์จังหวัดนครนายกรวมทั้งเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง8ขึ้นอีกบานละ10เซนติเมตรด้วยเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยจากองครักษ์นะครับผ่านออกไปที่ทางด้านของแม่น้ำบางปะกงฉะเชิงเซานะครับซึ่งผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยแล้วก็ออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกหนึ่งทางด้วยครับคุณผู้ชมครับส่วนภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นภาพที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไปรวมตัวกันให้กำลังใจนายกอบต.คลอง3เนี่ยหลังจากที่มันมีกระแสข่าวว่าจะมีพรรคการเมืองหนึ่งบุกมาทวงถามเรื่องของเงินเยียวยาที่จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งท่านนายกอบต.คลอง3เนี่ยท่านก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้ล่าช้านะทำทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วก็พร้อมให้ทุกกลุ่มเนี่ยเข้ามาพูดคุยพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนี่ก็คือเป็นส่วนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นว่าทางท่านนายกอบต.คลอง3ก็ทำหน้าที่กันอย่างแข็งขันเต็มที่ก็มารวมตัวกันชูป้ายให้กำลังใจกันนะคุณผู้ชมทีนี้พูดถึงเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ภาคกลางกันหน่อยเมื่อกี้ผมเข้าไปดูในเพจของกรมชลประทานนะครับตอนเวลาประมาณ 7:00 นเนี่ยก่อนเข้ารายการนิดนึงเนี่ยนะฮะพบว่าตอนนี้การระบายน้ำในภาคกลางสถานี C2 ก็คือที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ยตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้อยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขื่อนเนี่ยตรงประตูระบายน้ำมันลดลงแล้วใช่ไหมแต่ที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของฝนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังไปอย่างน้อยจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เนี่ยนะ
0: คือเหมือนตอนนี้ในฝั่งที่เป็นน้ำเจ้าพระยาก็อาจจะพอเบาใจแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องช่วยเร่งระบายน้ำรวมถึงฝั่งสุพรรณบุรีกาญจนบุรีหรือทางจังหวัดเพชรบุรีที่ฝนตกหนักเช่นกันต้องช่วยเร่งระบายน้ำเน่าด้วยเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศด้วยนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการเยียวยาค่ะอย่างที่ทราบกันตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเรามีประกันภัยพิบัติเรียกว่าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกดปุ่มมอบเงินเยียวยาถือว่าเป็นรายแรกค่ะจาก ากครอบครัว

0: ัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดเชียงใหม่มีนาทีการกดมอบเงินมาให้ได้ชมด้วยค่ะ
1: สัญญาณเสียงหายไปครับผม
2: ครับครับครับ
1: อันนี้ดูที่เงินเข้ายังกันเข้ายังน้องหันพอดีบอกว่าครับเข้าแล้วครับท่านนายกครับตอนนี้น้องๆเช็คข้อมูลจากโทรศัพท์เงินเข้ายังครับลูก
3: เข้าแล้วค่ะ
1: เข้าแล้วครับเข้าแล้วครับครับกลับขอบคุณท่าน
4: โอ้ดีครับขอบคุณครับ
1: ต้องเอาไปตรงกล้องก็ได
4: ้จะใช่จะสอยคือระมัดระวังเนอะ
0: นี่ค่ะก็เป็นนาทีในคลิปก็คือเป็นการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นลูกสาวก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั่งอยู่ด้วยโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีก็วิดีโอคอลแล้วก็พูดคุยค่ะเป็นวินาทีที่ท่านนายกกดปุ่มโอนเงินเยียวยาสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีนี้ถือเป็นรายแรกเลยจำนวน2ล้านบาทให้กับผู้เสียชีวิตหลังโครงการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคมผู้ที่รับโอนเงินเมื่อสักครู่ก็คือบุตรสาวของคุณเกษรินตาสินิค่ะท่านเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เชียงใหม่เสียชีวิตเมื่อวันที่5ตุลาคมโดยนายกรัฐมนตรีได้ประชุมพูดคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็พูดคำเมืองหรือว่าคนเหนือก็เรียกว่าอู้กำเมืองให้กับน้องได้ยินนะคะแล้วก็กำชับผู้ว่าว่าให้ดูแลความเป็นอยู่ครอบครัวนี้ให้ดีแล้วก็ยังกำชับน้องๆเป็นภาษาเมืองด้วยค่ะคุณผู้ชมได้ยินว่าท่านพูดว่าให้ใช้เงินอย่างระมัดระวังและที่ต้องระวังที่สุดคือให้ระวังคนมาขอยืมเงิน
5: เพราะท่านนายกบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภัยที่ถ้าหากเจอเนี่ยรัฐบาลช่วยไม่ได้นะ
0: ใช่เพราะว่าเงินก้อนนี้ได้มาเพราะว่าการสูญเสียของคนในครอบครัวเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ต้องเป็นเงินที่เก็บไว้ดูแลน้อง
5: ๆท่านนายกก็ยังย้ำนะครับว่าความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแห่งชาตินะครับ3ประเภทด้วยกันที่จะครอบคลุมนะครับก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะครับเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างน้อยได้รับการเยียวยาดูแลแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งกรณีนี้นะครับเป็นการเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากซึ่งอยู่ในความคุ้มครองประเภทอุทกภัยแล้วท่านนายกก็บอกว่าไอ้การจ่ายสินไหมทดแทนวันนี้เนี่ยใจจริงๆเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยไม่อยากจะจ่ายเงินด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากจ่ายเงินแปลว่ามันมีความสูญเสียเกิดขึ้นท่านนายกบอกว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ว่าถ้าหากมันเกิดกรณีที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างน้อยญาติพี่น้องรวมทั้งคนที่รักของผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐเดี๋ยวฟังเสียงนายกอีกช่วงนึงนะฮะ
4: ไม่อยากจ่ายนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตมากกว่าแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่มันต้องถือว่ามีความโชคไม่ดีมากๆแล้วก็มีการสูญเสียเนี่ยอย่างน้อยครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตก็ยังมีการเยียวยานะครับจากภาครัฐเงินเยียวยานี้ขอให้ท่านผู้ว่าได้พูดคุยกับผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลน้องทั้งสองนี้ว่าต้องเป็นเงินที่ทำให้ชีวิตของเขาทั้งสองผ่านพ้นช่วงลำบากนี้ไปได้ด้วยดีระวังที่สุดคือคนมาขอยืมสตางค์นะครับต้องไม่ให้เงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่มาจากการสูญเสียของคนในครอบครัวของเราถ้ามีอะไรก็มาบอกคุณลุงผู้ว่านะลุงนะ
3: ขอบคุณรัฐบาลนะคะแล้วก็ท่านอนุทินนะคะที่เป็นห่วงประชาชนทุกคนแล้วก็ได้มีการทำประกันซึ่งช่วยเหลือพวกหนูได้เยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีประโยชน์กับประชาชนในอนาคตเยอะมากเลยค่ะ
5: เป็นโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์ธรรมชาติคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งความเดือดร้อนกันหน่อยนะครับเมื่อกี้น้องโอ๊ตพูดถึงเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมใช่ไหมครับที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนี้น่า

0: น่าเห็นใจมากจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกลุ่มผู้ที่เลี้ยงปลาเนี่ยนะครับเราคงจะเห็นการนำเสนอภาพข่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าคือต้องใช้คำนี้ฮะมันหมดเนื้อหมดตัวจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ฮะถ้าดูจากภาพมุมสูงเนี่ยคือลำพังน้ำที่มันไหลเข้ามาเนี่ยโดยที่ชาวบ้านยังไม่ทันได้ตั้งตัวมันแล้วก็เลยส่งผลให้ปลาเนี่ยน็อกน้ำตายกันไปเป็นเบื่อไปเป็นจำนวนมากเนี่ยบวกกับว่ามันมีพวกน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย
1: ค่ะคือลักษณะน้ำ
0: ปล่อยเสียน่ะปล่อยน้ำเสียออกมาด้วยอ่ะ
1: ก็ว่าเป็นน้ำเสียจนทำให้ปลาตายยกกระชังเรียกว่าคือฉะเชิงเซารอบนี้หนักมากเพราะว่าแล้วก็ปราจีนบุรีด้วยที่เพราะว่าเขามีผู้เลี้ยงที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาเป็นกระชังแบบนี้จำนวนมากหลายคนอัดคลิปออกมาเลยว่าหมดตัวจริงๆรอบนี้
0: ใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยกลุ่มผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังที่แม่น้ำปราจีนบุรีเขารวมตัวกันไปที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ชูป้ายนะครับนี่คุณผู้ชมดูผลกระทบฮะไม่เหลืออะไรเลยครับคือชาวบ้านบอกว่าคือถ้าเตือนกันล่วงหน้าสักหน่อยเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เอาปลาที่เลี้ยงอยู่ในกระชังเนี่ยเอาไปขายพอจะบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานนี้ที่ไปรวมตัวกันเนี่ยเขาชูป้ายแบบนี้เลยคุณผู้ชมหยุดปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำแล้วก็เอาปลาที่ยังรอดตายอยู่เนี่ยเอามาแสดงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำหน่อยหลังจากที่ไปพบความผิดปกตินะครับว่าลักษณะน้ำที่ตอนนี้เนี่ยปลายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่เนี่ยน้ำมันเป็นเมื่อครับแล้วมันมีบนผิวน้ำเนี่ยมันเป็นคราบสีรุ้งคล้ายกับคราบน้ำมันก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรีหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเกษตรกรบอกว่ามันเป็นสาเหตุของการที่ทำให้ปลาเนี่ยตายยกกระชังภายในค่ำคืนเดียวเลยทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้หนักมากจริงๆคืนเดียวปลาตายหมดกระชังเลยครับต้องใช้เวลา3วันในการตักซากปลาที่ตายแล้วออกจากกระชังแล้วที่ผ่านมาอย่างที่บอกไว้ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งถ้าหากทราบสักนิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยชาวบ้านเนี่ยรวมทั้งเกษตรกรจะได้เอาปลาเนี่ยออกมาขายขาดทุนเนี่ยยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้น้ำที่ไหลมาจากน้ำท่วมเนี่ยนอกจากน้ำฝนน้ำตามธรรมชาติแล้วมันมีน้ำที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสารเคมีเข้ามาอีกหรือไม่เพราะนอกจากกลิ่นเน่าเหม็นแล้วเนี่ยมันมีความผิดปกติเรื่องของสีรุ้งเรื่องของน้ำดำๆเนี่ยที่มันออกมาก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบกันหน่อยฟังเสียงชาวบ้านกันสักนิดนึงนะฮะ
2: หมดเลยครับเอาไม่ทันเลยตายคืนเดียวอ่ะคิดดูดิไม่มีการแจ้งเตือนก่อนเราถ้าแจ้งเตือนก่อนเราจะเอาปลาไปขายได้ปลามันพอจับแล้วก็มี
3: คร
2: ับ อันนี้ปลาตัวใหญ่ตายหมดเลยปลาไซโลหัวหานเราล่ะ
3: ใช่
4: ตอนนี้เสียหาย 100% เพราะว่าเนื่องจากน้ำท่วมแล้วก็เป็นน้ำที่มีสารคาดว่าจะมีสารปนเปื้อนที่มากับน้ำฮะซึ่งทำให้ค่าออกในน้ำต่ำแล้วก็คาบน้ำมันคาบน้ำที่มีกลิ่นตรงกลิ่นเหมือนนะฮะทำให้ข้าวออกทำให้ปลาเราอยู่ไม่ได้ขนาดปลาธรรมชาติ
0: คือระหว่างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่มีคำตอบให้กับประชาชนว่าจะเอาตัวอย่างน้ำไปตรวจกันได้เมื่อไหร่ชาวบ้านเขาก็เลยรวมตัวกันครับลงขันกันคนละเล็กคนละน้อยครับรวมตัวกันเอาน้ำเนี่ยจากแม่น้ำปราจีนบุรีไปขอให้ภาคเอกชนเนี่ยตรวจวิเคราะห์กันหน่อยว่าคุณภาพน้ำในพื้นที่มีปัญหาหรือไม่อย่างไรถ้าหากพบความผิดปกติจะได้มีหลักฐานเอาไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปด้วยนะครับ
1: ค่ะด้านผู้ว่าราชการปราจีนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณชนาทิพย์โคกมณีก็บอกว่าตอนนี้ยังคงไม่รู้ว่าสาเหตุการตายของปลาคือเจอตัวใหญ่ๆอ่ะตายเยอะแยะมากมายในรอบนี้ใช่มีแชร์เยอะมากคร
0: ั้
1: งน
0: ี้
1: เ
0: ป็นครั้ง
1: ถูกปราจีนเนี่ยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตก็คือวิกฤตน้ำท่วมแล้วยังมาเจอว่าก่อนหน้านี้เขาเพิ่งต่อสู้เรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่มันผุดขึ้นมาในพื้นที่จำนวนมากแล้วไม่รู้ว่ามีระบบบำบัดของเสียดีพอหรือไม่อะค่ะแล้วมันมาเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ก็ค่อนข้างเป็นผลกระทบที่ชัดเจนจาก ลาที่มันตายแบบนี้ว่าน้ำมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าต้องตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเบื้องต้นสันนิษฐานไว้2เรื่องค่ะก็คือ1หญ้าและพืชน้ำเน่าเสียจากการถูกน้ำท่วม

0: ขังหรือว่า2เกิดจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังคงต้องตรวจสอบตัวปลาที่เจอด้วยว่าภายในตัวปลามีสารโลหะหนักตกค้างหรือไม่ส่วนการเยียวยาค่ะเกษตรกรก็ได้ช่วยเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบถึงมาตรการช่วยเหลือตามกฎหมายเพื่อให้รับทราบสิทธิ์ในการขอเงินเยียวยาค่ะ
1: เรื่องของสาเหตุของปลาตายเนี่ยต้องพิสูจน์ทราบว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไร1ตอนนี้ข้อประเด็นข้อที่เราสงสัยคือ1เรื่องหญ้าเน่า
2: ครับ
1: เนื่องจากน้ําท่วมขังหลายวันเนาะหญ้าเน่าอันที่2ตามข้อเกณฑ์ว่ามันมีผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ําเสียหรืออะไรลงคลองมั้ย
2: ครับ
1: ครับก็สันนิษฐานไว้2อย่างตอนนี้ยังเร่งพิสูจน์เนาะแล้วก็อาจจะพิสูจน์ในส่วนของตัวปลาด้วยปลาที่มันตายเราเอาไปพิสูจน์ว่ามันจะมีสารโลหะหนักตกค้างในตัวปลาหรือไม่อย่างไรเนาะ
3: ส่วนเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมอย่างคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับก็บอกว่าตอนนี้ทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคือไปตรวจพื้นที่นะครับก็ไปพบว่ามีสารโลหะหนักที่ประชาชนเป็นห่วงเนี่ยเจือปนอยู่บ้างบางส่วนแต่ว่าปริมาณณเวลานี้ที่บอกว่าไปตรวจเนี่ยเจอค่อนข้างน้อยแต่ว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานใดแล้วก็ไอ้เรื่องของโรงงานที่ไปปล่อยมลพิษนะครับลงในแม่น้ำตามธรรมชาติในจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้สั่งปิดโรงงานไปแล้ว3แห่งแล้วเดี๋ยวจะมีการปิดเพิ่มเติมอีกผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามว่าท่านรัฐมนตรีมีบริษัทนอมินีหรือว่าบริษัทที่มีคนที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลมีนามสกุลดังเข้าไปเกี่ยวข้องในพื้นที่ปราจีนบุรีด้วยหรือไม่คุณวราวุฒิบอกว่าอันนี้ไม่สนใจเลยว่าจะเป็นนอมินีจากที่ไหนนามสกุลอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วว่ากระทำความผิดเนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นอกจากเรื่องของการสั่งปิดโรงงานแล้วจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับชาวบ้านด้วยฟังเสียงท่านรัฐมนตรีวราวุฒิกันหน่อยนะครับ
4: ที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงนะครับต้องถามว่ามีเจือปนอยู่ไหมนะครับจากทั้งการสำรวจของทั้งกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานมีอยู่บ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าปริมาณมันค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานจากไหนหรืออย่างไรแต่ว่ามีปริมาณเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับในส่วนของโลหะหนักส่วนที่พบเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำมีปริมาณน้อยลงนั้นก็คือองค์ประกอบของน้ำมันนะครับซึ่งตอนแรกที่เรานำตัวอย่างไปตรวจนั้นเนี่ยถ้าจำได้จะเป็นช่วงที่มีน้ำหลากมามีน้ำเยอะมากความเจือจางก็จะเพิ่มขึ้นแต่วันนี้พอปริมาณน้ำลดลงทำให้ระดับความเข้มข้นของน้ำมันนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวอันนี้ผมไม่สนนะครับว่าจะเป็นนอมินีหรือว่าเป็นนามสกุลอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็ปิดไปแล้ว3โรงผมเองก็ยังไม่ทราบว่าเราไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นบริษัทใครอย่างไรเราดูแค่ว่าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างที่สุดนะครับ
0: ที่ปราจีนอาจจะยังไม่ได้ตรวจผลยังไม่ออกแต่จะพาไปอีกหนึ่งจุดที่หลายคนต้องตกใจกับภาพที่เห็นก็คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์ค่ะหลังจากเจอคราบขาวแล้วบนคราบขาวก็มีคราบฟองดำๆแบบนี
3: ้ฟองฟอยแบบนี้คุณผู้ชม
0: มากๆถ้าเห็นจากภาพมุมสูงอะค่ะมันไม่ได้แคบไม่กี่เมตรอ่ะมันแทบจะเป็นกิโลถ
3: ู
0: กต้องอันนี้บริเวณปากคลองรังสิตนะคะซึ่งจะก่อนที่จะระบายไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
3: เ
0: นี่ยคือคนตกปลาเขาบอกด้วยนะว่าจุดเนี้ยเขาเจอฟองขาวๆแบบนี้มานานหลายวันแล้วแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเหมือนวันที่มีการมาตรวจเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเหม็นรุนแรงมากแล้วก็กองฟองอะค่ะมันกลองคล้ายเป็นภูเขาล่าสุดทางกรมควบคุมมลพิษค่ะลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำจุดนี้แล้วเพราะว่าชาวบ้านกังวลมากๆไม่กล้าเอามือลงไปจับด้วยเมื่อสักครู่นี้เอาตัวลงไปนี่ก็ยังน่ากลัวอยู่เลยนะคะ คุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็เนี่ยค่ะมุมสูงคุณผู้ชม เยอะมากต้องบอกว่าคือน้ำเน่าด้วยแหละส่วนหนึ่งแต่ทีนี้หลายคนสงสัยว่าไอ้ฟองที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรโรงงานหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากอะไรทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าจากการระบายน้ำสีดำคล้ำแล้วก็พบมีกลิ่นเหม็นและฟองสีขาวในคลองรังสิตทางกรมเนี่ยก็ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่6ค่ะลงไปตรวจน้ำทั้งหมด3จุดจุดแรกก็คือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าไม่ได้เจอเฉพาะจุดเดียวที่ปากคลองประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะเจอทุกๆจุดมีสีดำคล้ำแล้วก็มีฟองสีขาวแบบนี้แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าไม่มีปลาตายนะปลายังอยู่ได้ผลการ
3: แต่ว่าที่ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้ปลามันยังไม่ตาย
0: ที่อยู่ได้คือปลาหมอคางดำหรือเปล่า
3: หมอคางดำ
0: ใช่พิสูจน์อยู
3: ่เมื่อวานมีชาวบ้าน

0: คือเขามาชี้จูงมือผู้สื่อข่าวมาให้ดูเลยว่าไอ้ตอนเนี้ยไอ้ปลาที่มันยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขสนุกสนานเล่นน้ำกันได้อย่างบันเทิงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือปลาหมอคางดำ
1: ก็อย่าเพิ่งสรุปแบบนั้นเพ
0: ราะว่าชาวบ้านก็บอกงี้ไงอ
1: าจจะเป็นไปได้เพราะว่าพอระดับน้ำออกซิเจนต่ำอะค่ะปลาทุกชนิดเขาก็จะลอยขึ้นไปบนผิวน้ำแล้วก็จะพยายามหาทางหายใจอยู่แล้วทีนี้ผลการตรวจสอบว่ายังไงมาดูพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลุ่มน้ำนั้นนะคะเขาบอกว่าก็ตรวจพบค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำจริงก็อยู่ที่ระดับ 1.18 1.80 และ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับค่า pH ก็อยู่ที่ระดับ 6.61 ถึง 6.73 โดยผลประเมินเบื้องต้นค่ะก็ระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภท5ซึ่งระดับเป็นระดับ
0: ถ้าพูดภาษาคนง่ายๆก็คือ
1: เสื่อมโทรมมากก็คือเขามี5ระดับตอนเนี้ยน้ำจุดเนี้ยเสื่อมโทรมที่สุดละ
0: อยู่ในระดับที่5
1: ค่ะ
0: ออกซิเจนต่ำส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตภายในน้ำอย่างแน่นอน
1: แต่ยืนยันว่ายังไม่ตายยังอยู่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าน่าจะเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมามันก็เลยพาพวกสารอินทรีย์สารซักล้างจากชุมชนต่างๆเนี่ยลงสู่พื้นที่คลองสาขาต่างๆก่อนที่จะมีการย่อยสลายของสารอินทรีย์แล้วก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำเน่าเสียขณะที่การใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยทำให้เกิดแรงกระแทกผสมกับน้ำและก็อากาศจนทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมอยู่ที่หน้าประตูระบายน้ำเดี๋ยวต้องมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเพื่อยืนยันสาเหตุแล้วก็แหล่งกำเนิดมลพิษว่ามันมาจากที่ใดหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะมีการไปเก็บตัวอย่างน้ำอีก3จุดก็คือแถวแถวเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมซึ่งเป็นจุดที่พบฟองสีขาวนะครับและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้เพื่อนำตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบว่ามันยังคงดีอยู่หรือไม
1: ่
0: ก็เลยเตือนพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้โดยเฉพาะคุณพี่ผู้ชายเมื่อสักครู่ที่ลงไปในน้ำเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเตือนก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากน้ำตรงนี้มันอาจจะมีเชื้อโรคถ้าหากจำเป็นต้องสัมผัสจริงๆควรจะสวมถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทนะครับและงดทิ้งขยะแล้วก็ระบายน้ำเสียลงคลองเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชมฮ
1: ะ
0: โอ้หนักจริงๆ
1: เมื่อกลางวันพอมีข่าวว่าไปตรวจเจอเฉพาะพวกค่าออกซิเจนต่ำใช่ไหมคะแต่ชาวบ้านก็ยังไม่พอใจทำให้กรมควบคุมมลพิษลงไปอีกรอบเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่ามันมีโลหะหนักไหมมีสารหนูไห
0: ม
1: ก็เดี๋ยวไปตรวจอีกทีเบื้องต้นเขาบอกว่ายังไม่พบสารที่เป็นสารอันตรายแต่ก็หลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปโดนอย่าไปจับ
0: คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของน้ำท่วมเรื่องนี้เอามาเตือนภัยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มีลูกเด็กเล็กแดงมีลูกมีหลานที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำตามธรรมชาติขอให้เฝ้าติดตามอย่าให้คลาดสายตาเพราะว่าที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุสะเทือนใจจริงๆคุณผู้ชมปล่อยลูกหลานเอาไว้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานแล้วพอกลับมาปั๊บลูกๆ3คนไม่เจอถามว่าไปไหนไปหาจนกระทั่งไปเจอว่าจมน้ำเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่สะเทือนใจมากจริงๆคุณผู้ชมคือคนเป็นพ่อเนี่ยรอติดตามสถานการณ์อยู่ตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หลังจากที่ทราบเบาะแสว่าตรงจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ลูกๆทั้ง3คนของคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ท่านเนี่ยบอกกับทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าอาจจะเป็นจุดที่ลูกชายทั้ง3คนเนี่ยจมน้ำอยู่ก็เป็นไปได้ก็ลงไปดำน้ำหาร่างของลูกชายทั้ง3คนแล้วพอที่ไปดำน้ำเจอปั๊บค่อยๆทยอยเอาขึ้นมาคุณพ่อก็รีบเข้าไปอุ้มลูกชายขึ้นมาบนฝั่งกอดด้วยความอาลัยขณะที่คุณแม่แล้วก็ญาติๆเนี่ยร้องไห้แทบจะขาดใจอ่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานในตอนประมาณสัก1ทุ่มนะครับที่บริเวณบ่อน้ำริมถนนสายคู่ขนานรถไฟความเร็วสูงตำบลกลางดงที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็อยู่ใกล้กับบ้านของน้องๆ นะครับประมาณสัก500เมตรเท่านั้นไปพบร่างผู้ที่เสียชีวิตก็คือทั้ง3คนเนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะครับ คนแรกชื่อว่าน้องประวร

0: รุตนะครับอายุ11ปีน้องพีรพัฒน์อายุ9ปีแล้วก็น้องพัฒนดลอายุ6ปีนะครับ11 9และ6ปีทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อนฤเบศรนะครับบอกว่าคือตัวเองกับภรรยาเนี่ยจะไปทำงานที่อำเภอแก่งคอยเนี่ยทุกวันตอนเช้าแล้วก็จะกลับมาตอนเย็นซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่ลูกๆเนี่ยปิดเทอมแต่ว่าก่อนที่จะออกไปทำงานกำชับกับลูกว่าห้ามลงไปเล่นในบ่อน้ำนะเพราะบ่อน้ำเนี่ยมันลึกมากซึ่งเด็กทั้ง3คนก็ว่ายน้ำไม่ค่อยจะเป็นว่ายน้ำไม่ค่อยจะแข็งด้วยแล้วเมื่อวานนี้ตัวเองกับภรรยาก็กลับบ้านมาตามปกติแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เจอลูกทั้ง3คนก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดูตามบ้านญาติๆใกล้เคียงกันก็ไม่เจอก็เลยสังหรณ์ใจว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ลูกๆทั้ง3คนไปเล่นน้ำในบ่อแล้วก็เป็นตามที่สันนิษฐานว่าจริงๆอ่ะคุณผู้ชมไปเจอรองเท้าของลูกถอดวางไว้2คู่ก็เลยลุยลงไปในบ่อจนกระทั่งไปเจอความลึกถึงคอก็เลยตัดสินใจเดินเท้าออกมาแต่ว่าระหว่างที่จะขึ้นมาบนฝั่งไปสะดุดบางอย่างคุณผู้ชมนั่นก็คือร่างของลูกชายคนกลางก็เลยรีบเอาขึ้นมาไว้บนบ่อพร้อมกับตะโกนให้ภรรยาเนี่ยไปเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเรียกกู้ภัยให้มาช่วยกันงมหาร่างของลูกอีก2คนด้วยก็คาดว่าน่าจะจมจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาเจออย่างที่เห็นฟังเสียงคุณพ่อสักหน่อยนะครับ
1: นี่เป็นพ่อของเด็กใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: เด็กออกหายออกจากบ้านเด็กกี่โมงครับ
2: ไม่ผมกลับมาช่วงเย็นแล้วมาถึงบ้าน6โมงแล้ว
1: ครับ
2: แล้วไม่เห็นเด็กนี่ผมก็เลยไปดูบ้านพ่อตอนชั่วโมงนึงคิดว่าลูกไปบ้านพ
1: ่อครับ
2: ก็บอกว่าไม่ได้อยู่บ้าน
1: ครับ
2: ผมก็เลยรีบกลับมาที่นี
1: ่ครับ
2: ให้มาให้แฟนวิ่งไปดูที่บ้านป้า
1: ครับ
2: แล้วผมวิ่งไปดูตรงบ่อน้ำผมใจร้อนนี่ปึ๊บผมก็โดดตามไปเลยผมรู้เลย
1: ทั้งหมดกี่คนนะครับ
2: 3คนครับ
1: 3คน
3: เอารถอะไรมา
2: บ้านอยู่นี่ครับเนี่ย
3: บ้านอยู่ตรงนี้เลย
2: ครับเนี่ย
1: สามพี่น้องเหรอพ่อแม่เดียวกันเหรอ
2: ครับพ่อแม่เดียวกันครับ
1: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
2: ผู้ชายหมดเลยครับ
1: ผู้ชายทั้งสามอายุเท่าไหร่มั้งครับ
2: ป.5อายุป.3อนุบาล3
0: คือในการค้นหาร่างของลูกๆอีก2คนเนี่ยกู้ภัยก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีก็อยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยคุณผู้ชมครับอยู่ห่างจากขอบบ่อออกไปอีกประมาณสัก 4-5 เมตรคือเป็นจุดที่เจอร่างของลูกชายคนกลางด้วยซึ่งทางตำรวจสภ.กลางดองเนี่ยตอนนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยลงไปเล่นน้ำในช่วงบ่ายแล้วก็ประกอบกับมีฝนตกลงมาบวกกับว่าทั้ง3คนเนี่ยอาจจะว่ายน้ำไม่แข็งแรงด้วยเพราะว่าตรงขอบบ่อมีรอยดินเนี่ยสไลด์เหมือนลักษณะลื่นลงไปในบ่อก็น่าจะจมน้ำลงไปอีกประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงขออภัยด้วยคุณผู้ชมเมื่อกี้คือสภ.กลางดงนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียลูกชายทั้ง3คนไปด้วยนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาครอบครัวทั้งหมดที่มีบ้านอยู่ติดกับบ่อน้ำด้วยเนี่ยนะ
4: เด็กๆกับน้ำเนี่ยต้องเตือนกันทุกปีจริงๆว่าอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะชอบไปเล่นนะเอามาดูความสำเร็จทางการแพทย์ของผู้ชมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในล้านที่บอกว่าเป็นหนึ่งในล้านเพราะอะไรมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเขามาโชว์ความสำเร็จหลังจากช่วยดูแลแบบประคับประคองหญิงที่เป็นคุณแม่คนหนึ่งเขามีทารกแฝด4แฝด4นะย้ำว่าแฝด4อยู่ในไข่ใบเดียวใช่แล้วก็สามารถคลอดออกมาแล้วเด็กเนี่ยอ้วนจ้ำม่ำแบบนี้เลยค่ะนี่แฝด4จากไข่ใบเดียวต้องบอกว่าเป็นความอัศจรรย์จริงๆนะคะเนี่ยค่ะคือธรรมชาติของมนุษย์ทำได้นะ
0: คือท้องครั้งเดียวนี่ได้4ค
4: นใช่โดยเป็นไข่ใบเดียวกันซึ่งปกติอย่างเวลาคนที่เขาอยากจะมีลูกแฝดเขาก็อาจจะต้องใช้ทางการแพทย์วิทยาศาสตร์
0: เทคโนโลยีอะไรใช่ไหม
4: เนี่ยเราดูสิน่ารักมากอ้วนจำม่ำเนี่ยค่ะเด็กน้อยฝาแฝด4เกิดจากคันของคุณทิติการสินิรักษาทรัพย์ค่ะวัย33ปีเป็นหญิงชาวปากากะยอจากแม่เสรียงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่คุณแม่ยิ้มแป้นเลยเพราะว่าปลอดภัยทั้ง5คนเลยค่ะเกิดจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติจากไข่ใบเดียวกันซึ่งทางการแพทย์เขาบอกว่าเกิดขึ้นได้ยากมากๆหากดูจากงานวิจัยในหลายประเทศก็พบว่าคุณแม่กว่า1ในล้านค่ะก็ที่เขาตั้งท้องเนี่ย1ใน1ล้าน 500,000 คนที่ตั้งท้องจะมีการตั้งครรภ์ฝาแฝด4คนแบบนี้ได้เพียง1คนเท่านั้นเท่ากับคนนี้เป็น1ใน1ล้าน 500,000 คนแต่หากดูข้อมูลสถิติปัจจุบันก็จะพบได้1ใน 700,000 คนค่ะซึ่งนอกจากจะพบได้ยากแล้วการดูแลระหว่างที่รู้ว่าตั้งครรภ์แฝด4ในไข่ใบเดียวเนี่ยมันยากยิ่งกว่าเพราะว่าการประคับประคองดูแลให้ทารกและคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงออกมาลืมตาดูโลกทั้ง4ชีวิตแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง
0: คือทางคุณหมอณเรนโชตนิรมิตนะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยแกบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยเป็นชาวปากากะยอ

0: ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ในหุบเขาที่แม่เสเรียงคือวิถีชีวิตเนี่ยคือลำพังเนี่ยตั้งครรภ์ปกติอยู่ในเมืองเนี่ยก็ดูแล้วว่ายากแล้วแต่คุณแม่ท่านนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูฮะ
1: นี่ก็มีการออ
0: เตอร์ซาวตลอดออเตอร์ซาวเนี่ย4คนเนี่ยก็คือจะต้องย้ำเลยนะ

0: ใกล้ชิดระดมสรรพกำลังเลยกว่า30ชีวิตเพราะต้องระวังเรื่องของโรคแทรกซ้อนพยายามยืดอายุครรภ์ให้เด็กเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยอยู่ในครรภ์มารดาให้ได้นานที่สุดเพื่อพัฒนาอวัยวะต่างๆให้ครบสมบูรณ์และเมื่ออายุครรภ์ของน้องทั้ง4คนที่อยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยครบ29สัปดาห์5วันดีเลยตอนนี้แต่ละคนเนี่ยเหมือนน้ำหนักเนี่ยอย่างที่น้องโอ๊ตบอกจำมากมากกว่า8กิโลแล้วคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประคับประคองแฝด4แล้วก็ต้องย้ำว่าเป็นฝาแฝดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะครับฟังเสียงคุณหมอกันหน่อยนะฮะ
1: ตามทฤษฎีคือ1ในล้านเลยค่ะหรือส่วนใหญ่ก็จะเจอประมาณ1ใน5แสน1ใน7แสนค่ะในประเทศไทยเราเจอน้อยมากๆที่เป็นแฝด4ธรรมชาติโดยใช้รกเดียวนะคะแล้วก็น้องๆแบ่งตัวกันมาเป็นแฝดหญิงนะคะ4คนค่ะก็ความยากก็คือการตรวจอัลตราซาวด์เด็กทั้ง4คนแล้วก็ดูแลภาวะแทรกซ้อนของเด็กทั้ง4คนนะคะดูว่าเด็กเขาต้องสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ตอนคลอดเนี่ยนะคะเราก็ต้องป้องกันการคลอดก่อนกำหนดค่ะให้ยืดอายุครรภ์ให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ดูแลคุณแม่นะคะไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นด้วยคือต้องปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะรวมทั้งหมดทั้ง5ชีวิตค่ะ
2: ถือว่าเป็นเคสที่ยากมากจากโครงการ1คัน4หัวใจก็ปฏิบัติภายใต้งบประมาณของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโตไวๆนะคะ
0: โอเคสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามนะครับฝีมือการโชว์แขกผู้มีเกียรติของน้องเนเน่กันหน่อยที่ทำเนียบรัฐบาลน่าประทับใจกันขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับพี่โอ
2: เมื่อกี้

0: ูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

0: ังกายนะ
1: ยูโร
2: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @emcordacademy
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมป์ใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
3: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมป์ใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
4: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าน 90-125 ซม
3: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
4: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง

0: 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ช่วงนี้ไทยเรานี่ได้จัดเวทีระดับโลกหลายเวทีเลยนะคะล่าสุดไปดูนายกอนุทินค่ะขึ้นเวทีที่เวทีของ CNN ที่เขามีการจัดการประชุมแต่คราวนี้นายกสร้างเสียงฮือฮาโดยการไปเปิดตัวซอฟต์พาวเวอร์ใหม
1: ่อะไรกัน
0: ช่วงนี้เช้าๆเราจะกินอเมริกาโน่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่นายกบอกว่าหากใครไม่เคยลองโอเลี้ยงของไทยเป็นแบล็กไอซ์แบล็กคอฟฟี่ไทยสไตล์ให้ลองเพราะอาจจะลืมอเมริกาโน่ไปเลยตลอดชีวิตค่ะ

0: องบอกว่าเวที CNN Global Perspective in Bangkok ก็จัดควบคู่ไปกับการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะก็กลายเป็นกระแสไวรัลทั่วโลกออนไลน์ทันทีเมื่อวานนี้หลังจากมีการประชุมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไปพูดบนเวทีเพราะว่าคุณอนุทินก็ไปกล่าวเปิดงานเสวนาค่ะงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่จัดขึ้นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียที่กรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไปเป็นเวทีที่จัดควบคู่กับการประชุม IMF World Bank ค่ะก็จะเป็นเวทีที่สนทนารวบรวมผู้นำระดับโลกผู้บริหารภาคธุรกิจแล้วก็บุคคลสำคัญมากมายช่วงหนึ่งท่านนายกค่ะบอกว่าเวทีนี้เป็นโอกาสที่ทุกๆคนจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางที่เน้นว่าจะเอาไปปฏิบัติได้จริงด้วยก็เรียกเสียงรอยยิ้มและเสียงฮือฮาเพราะว่านายกค่ะช่วงหนึ่งชวนให้ทุกคนกินโอเลี้ยงซึ่งสปีชนี้นายกพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแปลเป็นไทยประมาณว่าผมก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงที่ทุกท่านเลือกไทยให้เป็นสถานที่จัดงานมีสาวสวยคนก่อนหน้าพูดก่อนผมว่าก่อนหน้านี้เธอมีโอกาสลองดื่มชาไทยเมื่อเช้าก็หวังว่าคุณจะชอบมันแต่ผมอยากจะขอแนะนำให้พวกท่านลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยดูด้วยมันเรียกว่าโอเลี้ยงหากได้ชิมแล้วรับรองว่าจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตก็ได้ค่ะ
1: I have to say I don't know how to thank you enough for picking Thailand as the venue for conducting this CNN Global Perspectives meeting. As our beautiful lady just mentioned before that she tried Thai tea this morning and I hope she liked it. I would recommend you to also try Thai iced black coffee. It's called O Liang. Once you try it, you might probably forget the iced Americano for life.
0: แต่มีเพื่อนคนหนึ่งขอเล่าเขาไม่กินอเมริกาโน่นะเขากินแต่โอเลี้ยงพอชวนเขากินอเมริกาโน่เขาบอกไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเรากินอเมริกาโน่เราก็
2: คุณต้องลองเปลี่ยน
0: ต้องเปิดใจมากินโอเลี้ยง
2: ต้องเปิดใจมากินโอเลี้ยงแล้วคุณจะหลงรักอะไรนะ black coffee Thai style ตามที่ท่านนายกบอกใช่นะครับซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของเครื่องดื่มกันไปแล้วคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเลี้ยงต้อนรับบรรดาแขกเหลือผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่กรุงเทพมหานครแล้วเมื่อคืนก็มีงานเลี้ยงและแน่นอนว่าอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยณเวลานี้ที่ทั่วโลกรู้จักและอยากจะเจอตัวเป็นๆอยากจะไปติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดก็คือน้องเน่เน่ฮะเมื่อคืนมาเล่นเขาเรียกโอเพน
0: Welcome
2: dinner ให้กับบรรดาแขกๆเนี่ยได้ติดตามกันเดี๋ยวผมให้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าบรรดาแขกๆรุ่นพ่อรุ่นแม่ถ้าได้ฟังเสียงของน้องเน่เนี่ยเขาจะสนุกสนานตามบทเพลงที่น้องเนี่ยเลือกมาขับกล่อมบรรเลงหรือไม่อ่ะลองไปดูกันหน่อยฮะ

0: เพลงที่แจ้งเกิดน้องเนเน่เลยนะครับนั่นก็คือเพลงซอมบี้ก็ให้ฟังกันพอประมาณด้วยเหตุผลเรื่องของลิขสิทธิ์แต่นี่คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากคลิป
1: ไ
0: ทยคู่ฟ้าที่เอามาให้ดูกันว่าบรรยากาศเนี่ยด้านข้างเวทีเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมครับคือผู้สื่อข่าวของเราพอได้ทราบว่าน้องเนเน่จะมาเล่นเป็นเวลคัมดินเนอร์เนี่ยทุกคนรอที่จะไปติดตามถ่ายภาพมาให้ทุกคนได้ดูแต่ปรากฏว่าเพื่อความปลอดภัยเมื่อวานเนี่ยทางทีมทำเนียบให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยออกจากพื้นที่ตั้งแต่ตอนบ่ายสามโมงอันนี้ก็เลยต้องอาศัยภาพจากคนที่อยู่ด้านในถ่ายส่งมาให้นักข่าวรวมทั้งจากภาพเพจไทยคู่ฟ้าด้วย
1: นี่คุณอาเจบังกาค่ะประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์ก็ถึงขั้นปรบมือไม่หยุดเลย
0: แล้วก็พอน้องเนเน่แสดงเสร็จปั๊บก็ลงไปชื่นชมเลยนะฮะไปตบไหล่ไปกอดชื่นชมเลยนะคุณผู้ชมแล้วให้คุณผู้ชมดูปฏิกิริยาของท่านนายกรัฐมนตรีถ้าหากใครจำกันได้ตอนที่น้องเนเน่เนี่ยประกวดเพิ่งจะประกวดเสร็จแล้วก็ไปที่ทำเนียบตอนนั้นตอนไปเล่นเพลงเนี่ยท่านนายกตาลอยเลยนะครับโหไม่เพลงอะไรเนี่ยเพลงอะไรนึกอะไรไม่ออกแล้วเมื่อคืนท่านนายกก็โยกศีรษะเนี่ยไปตามบทเพลงที่น้องเนเน่เนี่ยเล่นเลยก็เมื่อวานดูค่อนข้างจะเรียบร้อยเป็นพิเศษเพราะว่าฟิลเนี่ยมันอาจจะโหแตกต่างกันพอสมควรทีเดียวเพราะว่าวันที่13เพิ่งจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์ให้กับบรรดาชาวร็อกได้รับชมกันวันนี้เมื่อวานเนี่ย14ตุลาคมเป็นชาวรัฐครับก็เลยอาจจะเรียบร้อยนิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีตะโกนว่าซิงวิทมีคัมออนอะไรไปแล้วเนี่ยน้องโอนนะ
1: บรรยากาศก็มีการจัดงานที่แสดงความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์หลายเรื่องเลยค่ะนอกจากมีกิจกรรมมีเรื่องของอาหารมีนิทรรศการก็นายกก็ได้กล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกก็ย้ำว่าไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้อีกครั้งในรอบ35ปีก็ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในความร่วมมือกันในอนาคตก็มีผู้นำเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจโลกทุกท่านเลยค่ะไปร่วมกันในงานอย่างที่บอกไปว่าการแสดงทางวัฒนธรรมก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะไทยเตรียมการแสดงชุดพิเศษ Echoes of the Golden Land ก็คือเสียงสะท้อนแห่งสุวรรณภูมิค่ะก็มีศิลปินแห่งชาติมีดีไซเนอร์ชื่อดังก็มาร่วมจัดสรรการแสดงแบ่งออกเป็นหลายชุดมี The Rhythm of สยามถ่ายทอดความแข็งแกร่งและความสามัคคีโดยการตีกลองศึกอันนี้น่าตื่นเต้นนะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่นำเสนอนะผ่านเนี่ยการเวลคัมดินเนอร์เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างน้อยเนี่ยทุกคนที่อาจจะไม่เคยได้รู้จักประเทศไทยไม่ได้รู้จักศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน้อยก็สร้างความประทับใจให้เป็นอย่างมากเลยเนี่ยก็มีการนำโขนนำบุญละครเล็กเนี่ยมานำเสนอกันแล้วก็นี่ฮะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยณเวลานี้น้องเนเน่นะครับน้องแพรรัติการอำลอยนั่นเองอีกหนึ่งสีสันคุณผู้ชมครับของการประชุม IMF World Bank 2026วันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังคนที่คอยให้การดูแลให้การช่วยเหลือผู้ที่มาประชุมนั่นก็คือน้องๆ นะครับที่เป็นจิตอาสาเนี่ยที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยดูแลผู้ที่เข้าร่วมประชุมเขาจะช่วยเหลือเขาจะเก่งกันขนาดไหนไปติดตามจากรายงานกันนะฮะ
2: สีสันการประชุม IMF World Bank 2026วันนี้นะคะจะพาไปดูกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการผู้เข้าร่วมประชุมค่ะนั่นคือกลุ่มน้องๆนักศึกษาที่มาเป็นจิตอาสาคอยให้คำแนะนำชาวต่างชาติอย่างขมักขม้นและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ
3: So we have 400 Thank you very much for nice day
2: แต่ที่คุยกับน้องๆเนี่ยมาจากหลายมหาวิทยาลัยเลยจากที่ไหนคะ
4: มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
5: มาจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
6: จากจุฬาเหมือนกันครับ
7: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
8: จุฬาเหมือนกันค่ะ
2: ซึ่งน้องก็ตั้งใจมากๆนะคะที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
4: เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมนะคะเป็นเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเรานะคะในการยกระดับประเทศเรานะคะในสายตาของชาวต่างชาติค่ะ
5: แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ
2: คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าน้องๆเขาสมัครมากันเองเลยนะคะ
4: คือทางกระทรวงการคลังก็มีการโปรโมทนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะเป็นโพสต์นะคะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ไปเห็นค่ะใช่ก็เลยเป็นเหตุให้แบบว่ามีแรงพึงใจว่าอยากมีส่วนร่วมในงานนี้ก็เลยสมัครเข้ามาค่ะ
5: พอผ่านกระบวนการการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยจะมีการจัดการอบรม1วันค่ะก็เป็นการอบรมเบื้องต้นค่ะว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในงานมีอะไรบ้างแล้วก็ IMF World Bank เป็นยังไงคืออะไรแล้วก็การเป็นเจ้าภาพที่ดีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
2: ซึ่งการสื่อสารในงานนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะแล้วน้องๆมีวิธีการฝึกฝนยังไงกันบ้าง
4: ต่างของจินนี่กับนาจินนะคะก็คือเรียนอยู่ที่หลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้วค่ะ
5: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ฝึกเอาจากใน YouTube แล้วก็ฟังเพลงดูหนังอะไรมีแบบเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วค่ะ
9: ก็ YouTube เหมือนกันครับแล้วก็เคยเรียน EP ตอนเด็กๆ
6: แลกเปลี่ยนที่อเมริกามา
2: และการมาเป็นจิตอาสาก็ถือว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตค่ะ
8: ก็ประสบการณ์ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเรื่องของการบริการด้วยส่วนนึงและที่สำคัญกว่าก็คือการจัดการเบื้องหลังของสต็อกและสินค้าเพราะว่าเราต้องมีการเปลี่ยนประเภทของสีของสินค้าตลอดทำให้เราต้องมาเรียนรู้หน้างานด้วยเหมือนกัน
9: ท่านหนึ่งอะครับคุยกันถามว่าเราคุณได้เอนจอยที่นี่ไหมอะไรเงี้ยครับเขาเคยไปงาน IMF World Bank มาหลายครั้งแล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วเขาบอกว่าที่ไทยอะจัดได้ดีที่สุด
2: น้องๆและศึกษาจิตอาสาก็จะกระจายไปตามที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยลงทะเบียนหรือแม้แต่ Thailand Pavilion ค่ะ
10: เขาจะมีมาให้ดูบูธแล้วก็เขาก็จะมีมาเล่าให้ฟังก่อนด้วยค่ะว่ามันคืออะไรอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีส่งบทให้แล้วก็ต้องแบบไปซ้อมเพื่อที่จะมาพูด
11: มีส่งบทมีซ้อมด้วยนะคะทุกคนอะอย่างปลากระป๋องนี้อันนี้คืออะไรคะ
10: They designed the Thai traditional food which is a lot of people's comfort food to be more convenient and like easy and healthier to eat like for this one is the packaging and you can just microwave it and eat it
11: Thank you very much
10: แบบอย่างไส้กรอกอันนั้น
11: ไหนไหนไหนไหน
10: คนมาถาม
11: อันนี้คือไส้กรอกเหรอ
10: ใช่ค่ะอ๋อ
11: หรอพี่ตอนแรกพี่มองเป็นหมูยอ
10: ทำจากเนื้อหอยเชอรี่ค่ะ
11: ว้าว
10: ใช่ก็คือเป็นเหมือนอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนที่แบบมีโปรตีนสูงแล้วก็มีแคลเซียมสูงสำหรับผู้ที่แบบอยากหลีกเลี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูงอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ใหญ่ใจดีเห็นโอกาสนี้ให้น้องนักศึกษาได้ฝึกฝนได้ประสบการณ์มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน IMF World Bank 2026ค่ะเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อ๋อจริงๆโอ้มีโอกาสไปแทบจะทุกวันนะคะจะเจอน้องๆคือถ้าในห้องโซนห้องประชุมอะค่ะโซนก่อนที่ผู้เข้าร่วมงานจะเข้าไปแยกไปในห้องอะเขาจะมีเหมือนเป็นร้านหนังสือน้องๆจะอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะเป็นหนังสือที่หนังสือท่องเที่ยวไทยอะหากใครสงสัยก็ไปถามได้เลยดีมากเลยนะหากใครแบบน้องๆถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษอะค่ะเข้าได้เข้าไปฝึกสนุกแน่นอน
0: ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้คุณผู้ชมย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงแล้วกันเรื่องของเส้นทางน
1: ี้แล้ว
0: กันเน
1: าะใช่ก็ย้ำเตือนอีกเมื่อต้นรายการที่เราอัปเดตไปมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางตำรวจนครบาลนะคะก็แจ้งเลี่ยงเส้นทางอีกครั้งค่ะสำหรับใครที่จะต้องสัญจรผ่านเส้นทางบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้เพื่อความปลอดภัยในการประชุมเวที IMF World Bank 2026ค่ะทางบชน.ก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4เนื่องจากมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมประกอบกับอาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่ใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องขอปิดการจราจรบางช่วงเพื่อรักษาความปลอดภัยเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำค่ะก็คือถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทถนนวิทยุและถนนสารสินก็แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT แล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบสูงสุด
0: พูดถึงเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงานประชุม IMF World Bank 2026เมื่อวานเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ชวนทำให้หลายคนตกใจเพราะว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอรถคันนึงที่จอดอยู่ในจุดขาวแดงห้ามจอดนะคุณผู้ชมก็จะไปเปรียบเทียบปรับซึ่งเป็นรถทะเบียนต่างประเทศซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นรถของประเทศมาเลเซียแต่ที่บอกว่าทำให้หลายคนตกใจก็คือพอเข้าไปตรวจสอบปั๊บครับไปเจอแกลลอนเนี่ยบรรจุน้ำมัน7ถังด้วยกันอยู่ที่ท้ายรถหลายคนก็เอ๊ะสงสัยว่าเอามาทำอะไรยังไงเนาะแล้วจนกระทั่งเจ้าของรถเนี่ยกลับมาที่รถจะมาขับรถเนี่ยออกไปตามเส้นทางที่ตัวเองต้องการก็เลยไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของรถเป็นคู่รักชาวมาเลเซียที่เพิ่งจะแต่งงานกันแล้วก็มาฮันนีมูนที่ประเทศไทยคุณผู้ชมครับแล้วก็ผ่านมาจุดนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแนะนำว่าคือถ้าจะขับรถไปในรถมันติดให้จอดรถในจุดที่เขาจัดเอาไว้ให้แล้วก็เดินไปดีกว่าหลังจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่รถคุณผู้ชมครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอให้ตรวจดูขอให้เปิดรถดูหน่อยเพื่อความปลอดภัยก็ไปเจอเนี่ยถังน้ำมันแบบนี้ครับ7แกลลอนด้วยกันก็เลยถามว่าเอามาทำไมคือเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยซื้อมาจากที่ประเทศมาเลเซียโดยให้เหตุผลว่าไม่คุ้นเคยกับเส้นทางในประเทศไทยแล้วก็เห็นว่าเส้นทางระหว่างมาเลเซียกับประเทศไทยมันมีระยะทางค่อนข้างจะไกลแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยมันอยู่ใกล้หรือไกลกันขนาดไหนก็เลยพกเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วก็ถามด้วยว่าทราบหรือไม่ว่าช่วงนี้เนี่ยในเส้นทางแถวๆสุขุมวิทตรงจุดนี้เนี่ยที่หลายคนก็น่าจะทราบกันดีนะว่าเป็นห้างใหญ่คุณผู้ชมครับมีการจัดงานประชุม World Bank IMF 2026เขาบอกเขาไม่ทราบจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยก็เลยได้มีการแจ้งว่าอ่ะถ้าหากจะมาผ่านเส้นทางนี้ก็ควรจะ

0: ต้องทำอะไรยังไงกันแล้วก็มีการแจ้งจับปรับกันไปในข้อหาจอดรถในจุดที่ห้ามจอดก็จบเรื่องความตกใจของคนที่อยู่ในพื้นที่เมื่อวานไปนะฮะ
1: ด้วยแล้วก็มาจอดในเส้นทางที่เขามีการเฝ้าระวังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันว่าช่วงนี้เรามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของกฎหมายที่สื่อสาธารณะแล้วก็จะมีอีก3องค์กรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการได้งบประมาณแล้วกันจะมีการปรับแก้กฎหมายมีอัปเดตหลังจากมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญหลังจากที่เมื่อวานนี้ทั้งฝั่งไทย PBS และทางฝั่งสตง.ออกมาตั้งโต๊ะนะคะก็เนี่ยค่ะคือผลรับฟังความคิดเห็นมันปิดไปตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนเมื่อ14ตุลาคม
0: ค
1: ือ
0: พ
1: ู
0: ดง่าย
1: ๆ
0: ก็คือภาษีที่ทาง4หน่วยงานที่ว่าเนี่ยก
1: ็
0: คือมีไทย PBS มีสสส.มีกองทุนกีฬามีกองทุนผู้สูงอายุเดิมทีได้เงินจากภาษีบาปก็คือพวก
1: เหล้
0: าเบียร์บุหรี่เนี่ยก็คือให้ปีนึงแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าทางคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยก็ออกมาทำร่างกฎหมายขอแสดงความคิดเห็นว่าอ่ะจะเห็นด้วยหรือไม่ว่าจะเอาทั้ง4หน่วยงานเนี่ยให้ไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลจะให้เป็นงบประมาณจ่ายประจำปีเนี่ย
1: เปลี่ยนที่มาของงบ
0: เปลี่ยนที่มาของงบประมาณเนี่ยว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรไอ้ที่น่าสนใจก็คือร่างของทางไทย PBS คุณผู้ชมครับปรากฏว่าไอ้ก่อนหน้าที่สตง.จะแถลงเนี่ยคนเข้ามาโหวตเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะมากที่สุดแล้วถ้าหากเทียบกับ4หน่วยงานแต่ไอ้ตัวที่ไม่เห็นด้วยแปลว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เปลี่ยนที่มาของงบประมาณเนี่ย
1: ก็คือ
0: ย
1: ัง
0: คงให้ใช้เหมือนเดิมก
1: ็
0: คือภาษีบาปเนี่ยตอนนั้นยังอยู่ที่ประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่เลยน
1: ะ
0: แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลังจากที่เที่ยงคืนปั๊บกลายเป็นว่าคนเห็นด้วยเนี่ยกับการให้เปลี่ยนที่มาของงบประมาณเนี่ยจากหลักหน่วยเนี่ยมันขึ้นไปเป็น 27.818% เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ทำให้ตัวเลขที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเหลือประมาณสัก 72.42% แล้วก็คนเข้ามาโหวตเนี่ย124,000กว่าคนเนี่ยนะฮะในขณะที่หน่วยงานอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงน้องโอ๊ตฮะ
1: ก็พอไปเทียบกับร่างของสสส.ค่ะกองทุนสนับสนุนการส่งสร้างเสริมสุขภาพก็พบว่ามียอดผู้เข้าชมประมาณ 110,000 กว่าคนมียอดโหวต 85,000 คนอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน 89.47% ร่างของกองทุนกีฬาค่ะก็พบว่าไม่เห็นด้วย 67% เห็นด้วย 31%ร่างของผู้สูงอายุหรือว่าร่างกองทุนผู้สูงอายุก็พบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วย 73.11% เห็นด้วย 26.66%
0: คือเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยเข้าไปดูนะครับก่อนที่ทางสตง.จะมีการตั้งโต๊ะแถลงเรื่องของไทย PBS เนี่ยตัวเลขของการไม่เห็นด้วยของทั้ง4หน่วยงานเนี่ยมันยังอยู่ที่หลัก 80-90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
1: ค่ะ
0: มันเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารของไทย PBS ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามเรื่องการแถลงข่าวของสตง.ในช่วงของเวลาประมาณสัก10โมงเช้าที่ผ่านมา10โมง11โมงเช้าแต่ว่าไทย PBS ก็ตั้งโต๊ะแถลงโต้กลับเลยตอนเวลาประมาณบ่าย2โมงเนื้อหาค่อนข้างจะมีความเข้มข้นมากทีเดียวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
6: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
7: สะดวกช็อป
6: ที่ช็อปมาเนีย
8: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
9: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
10: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
9: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
11: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
12: นรินทร์ on the road เสาร์นี้พาไปเยือนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามดินแดนแห่งสายหมอกและทุ่งดอกกระเจียวที่สุดงดงามตื่นตากับทะเลหมอกยามเช้าชมดอกกระเจียวบานกลางผืนป่าแวะลานหินงามโพสท่าถ่ายรูปกับประติมากรรมหินธรรมชาติสุดมหัศจรรย์สัมผัสวิถีชุมชนแบบใกล้ชิดพร้อมชิมของดีห้ามพลาดไอศกรีมดอกกระเจียวนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30
13: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: ูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
3: กลายเป็นประเด็นใหญ่ค่ะหลังจากที่ทราบกันเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดผลเกี่ยวกับสำรวจความคิดเห็นว่าจะมีการแก้กฎหมายเรื่องของเงินที่จะมาเป็นงบประมาณให้กับไทย PBS อย่างที่ทราบว่าเป็นภาษีบาปเหล้าบุหรี่ใช่ไหมคะมันประจวบเหมาะเจาะกับเมื่อวานนี้ทั้งสตง.ก็นัดสื่อว่าจะแถลงข่าวเรื่องการตรวจสอบไทย PBS เขาบอกว่าเจอความผิดปกติทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการใช้เงินผิดระเบียบกว่า85 ล้านบาทแถลงช่วงเช้าไทยพีตอบโต้ช่วงบ่ายค่ะ
4: ค
3: แต่พามาดูบรรยากาศที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตั้งโต๊ะแถลงก่อนนำโดยคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิค่ะโฆษกสตงจริงๆแล้วต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่จะนั่งสัมภาษณ์ได้เนี่ยคือผู้สื่อข่าวรายงานว่าปกติเวลานั่งสัมภาษณ์ใช่ไหมคะ
4: ค
3: ต้องมีป้ายชื่อว่าใครเป็นใครเพราะบางทีเราไม่คุ้นชื
4: ่ อ
3: นี่แต่ปรากฏว่ามันไม่มีป้ายชื่อแบบนี้ตอนแรกนะ
4: ตอนแรกเริ่มเนี่ยมันยังไม่มีป้ายชื่อตั้ง
3: ไม่มีตั้งแบบนี้ค่ะจนนักข่าวต้องยกมือถามเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเขียนข่าวไงแล้วทีนี้ท่านเป็นใคร
4: ขอให้แนะนำตัวหน่อยได้ไหมว่าใครเป็นใครจะได้เขียนในข่าวได้ปรากฏว่าก็ทำหน้าตามันมีความอึดอัดกันอยู่พอสมควรนะน้องอ
3: าจจะลืมก็ได้สุดท้ายก็ให้เจ้าหน้าที่นำมาตั้งนะคะแต่ก็เล่าเป็นบรรยากาศซึ่งพอเริ่มต้นในการแถลงข่าวอะค่ะทางโฆษกสตง.ก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวตึกสตง.ถล่มของไทย PBS นะเพราะมันมีเป็นเอกสารหลุดออกมาว่าก่อนหน้านี้สตง.เหมือนทำหนังสือ

0: เดินไปที่ไทย PBS บอกว่าให้นำเสนอข่าวเรื่องตึกสตง.ถล่มให้มันเป็นกลางกว่านี
1: ้
0: ก็ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนำเสนอข่าวนะคะเพราะว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมปี69ที่ผ่านมาหลังได้รับเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรไทย PBS และเริ่มตรวจสอบอย่างเป็นทางการตั้งแต่5กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการเผยแพร่สกู๊ปข่าวของไทย PBS เรื่องตึกถล่มเมื่อ24กุมภาพันธ
1: ์
0: ก็ยืนยันว่าการตรวจสอบครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการนำเสนอข่าวไม่ใช่เพื่อแก้เกี้ยวหรือเอาคืนสื่อย้ำด้วยว่าสตง.ไม่เคยฟ้องปิดปากสำนักข่าวค่ะเพราะหากต้องการฟ้องสื่อที่เกิดจากการไม่พอใจในการนำเสนอข่าวท่านบอกว่าก็คงต้องฟ้องทุกสื่อทุกช่องทางที่เคยรายงานเรื่องตึกถล่มแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยดำเนินการเช่นนั้น
2: ผมอยู่ที่นี่มา35ปีนะครับเราก็ไม่ได้การันตีว่าคนสตง.เป็นคนดีหมด 100% เจ้าหน้าที่เราที่บกพร่องก็มีแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านตามไล่ดูตั้งแต่อดีตมาเนี่ยน้อยมากครับที่จะไปจับว่าสตง.ไปตรวจสอบโดยไม่โปร่งใสหรือไปรับงานใครมาแต่มันก็ยังมีข่าวอยู่เราก็ไม่คนร้อยคนมันก็ต้องมีบ้างอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นสตง.มีมาตรฐานวางมีกฎระเบียบวางใครไม่ทำตามนี้ที่พี่สื่อมวลชนหน่วยรับตรวจเขาถ่ายเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มาเร็วมากเพราะฉะนั้น ขอให้ท่านแยกระหว่างหน้าที่ปฏิบัติกับเรื่องตึกไม่ใช่เอะสตง.ทวงใครปั๊บสุดท้ายก็ยกตึกมาเทียบถ้าเทียบกับสตง.จริงๆนะ ถามว่าการจัดหาด้วยวิธีเจาะจงพูดถึงการจัดหากับการจัดหาของสตง.อย่างนี้ครับ
1: คือสิ่งที่เมื่อวานสตง.ได้มีการแถลงประเด็นคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทุจริตนะมันเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลนะครับเป็นข้อบกพร่องการใช้จ่ายในงบประมาณกว่า85ล้านบาทมี2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นการจ้างทำสัญญากับเอกชนแห่งหนึ่งต่อเนื่องนาน9ปีมันอาจจะขัดต่อหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและก่อให้เกิดความเสียหายต่อไทย PBS ส่วนอีก1ประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนเลยนะครับที่มีการนำเอกสารเนี่ยหลุดออกมาผ่านทางสื่อโซเชียลในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการระหว่างปีงบประมาณปี2566ถึงปี68โดยที่ไม่มีการประกาศระเบียบหรือว่าหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างชัดเจนมีเพียงแค่แนวทางการปฏิบัติภายในเท่านั้นซึ่งจากการตรวจทั้ง2ประเด็นเนี่ยจึงมีการเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ไปพิจารณานอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสอบนะครับพบว่ามีผู้บริหารบางรายรับเงินค่าตอบแทนการใช้รถแต่ยังมีการนำรถส่วนกลางขององค์กรเนี่ยใช้ควบคู่กันไปด้วยจึงเตรียมที่จะเสนอผู้ว่าสตง.พิจารณาลงนามแล้วก็จะส่งเรื่องให้ไทย PBS ในสัปดาห์หน้าแล้วเมื่อวานเนี่ยทางโฆษกของสตง.เนี่ยก็ถึงขั้นออกมาตัดพ้อในช่วงท้ายของการแถลงข่าวเพราะว่าผู้สื่อข่าวไหนๆก็โอ้โหเปิดโอกาสให้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็สื่อมวลชนถามก็เลยถามถึงเรื่องของตึกสตง.แห่งใหม่ที่ถล่มไปก่อนหน้านี้ด้วยว่ามีความคืบหน้าอะไรหรือไม่อย่างไรที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นภาษีของประชาชนคนไทยเช่นเดียวกันท่านโฆษกสตง.คุณสุทธิพงษ์เนี่ยถึงขั้นออกมาตัดพ้อว่าขอได้ไหมบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนขอแยกการทำงานหน่อยได้ไหมมันก็เป็นเลยเป็นที่มาของเสียงที่เราเปิดให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับว่าคือก็ยอมรับว่าคนของสตง.เนี่ยมันก็ไม่ได้ดี 100% ถ้าหากใครกระทำความผิดเนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเมื่อวานก็มีการแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงกันบ้างตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปอย่างไรแต่ขอให้แยกกันระหว่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นแผลเป็นตราบาปของสตง.ไปตลอดชีวิตส่วนการทำงานตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าเดินหน้าทำตามกฎหมายอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแล้วตอนก่อนเริ่มแถลงข่าวก็มีเรื่องใช่ไหมตอนช่วงท้ายเนี่ยก็เกือบจะมีปัญหานิดหน่อยเช่นเดียวกันคือระหว่างที่ทำการแถลงข่าวเป็นช่วงท้ายกำลังจะจบแล้วอยู่ๆผู้สื่อข่าวเนี่ยออกมาร้องกับทางท่านโฆษกเลยว่าท่านโฆษกทำไมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของสตง.มาถ่ายภาพ ผู้สื่อข่าวระยะประชิดกันขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: มันก็เลยมีคำชี้แจงจากคนที่ไปตั้งกล้องเนี่ยถ่ายภาพผู้สื่อข่าวว่าอ๋อก็เราไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวจากที่ไหนบ้างก็เลยจะถ่ายภาพเนี่ยไปให้เจ้านายเนี่ยได้ทราบว่าเป็นใครจากที่ไหนมาอย่างไรบ้างแต่ว่าทางด้านของท่านโฆษกบอกว่าอ๋อเราก็จะต้องทำเรื่องเพื่อที่จะไปทำการเบิกจ่ายค่าเบรก
0: อาหารกลางวัน
1: อาหารกลางวันให้กับบรรดาพี่น้องผู้สื่อข่าวนี่ก็คือคำแก้ตัวคือถ้าหากไม่พอใจเดี๋ยวให้น้องคนที่ถ่ายรูปเนี่ยลบภาพออกไปทั้งหมดด้วยอันนี้เป็นความสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการแถลงข่าวของสตง.เมื่อวานนี้หลักๆ ก็จะมี2ประเด็นหลักนะเรื่องของการที่จะไปว่าจ้างให้กับบริษัทเอกชนเนี่ยทำรายการข่าวนานถึง9ปีซึ่งเป็นการจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงรวมทั้งประเด็นเรื่องของการว่าจ้างพิธีกรนะครับที่ในราคาที่มันค่อนข้างจะสูงเกินความเป็นจริงส่วนมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของผู้บริหารที่มันยังไม่มีความชัดเจนก็เลยมีการพูดคุยกันเมื่อวานในวงแถลงข่าวกันด้วย
0: ด้านไทย PBS ค่ะก็ออกมาแถลงโต้ทันทีโดยมีนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งค่ะรองผู้อำนวยการของสสท.ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง3ประเด็นสำคัญก็ย้ำว่าสื่อไทย PBS เป็นความอิสระค่ะปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ทุนหรือวิธีอื่นต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบยังได้เท่าเดิมไม่เคยขอเพิ่มและพนักงานกว่าครึ่งก็ไม่ได้ทำแค่ข่าวแต่ต้องทำคอนเทนต์เด็กทำคอนเทนต์ผู้พิการทำคอนเทนต์ผู้สูงอายุส่วนประเด็นการจ้างผู้ผลิตอิสระภายนอกก็ยืนยันค่ะว่าเป็นไปตามกฎหมายเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตรายใหม่ๆเกิดขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจองค์กรส่วนเรื่องค่าพิธีกรที่สูงค่ะเขาก็ย้ำว่าที่มันต้องจ้างสูงต้องหาแม่เหล็กมาดึงคนดูเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนเขาก็เลยต้องสูงไทย PBS ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิรูปองค์กรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะยืนยันว่าผู้บริหารชุดใหม่ไม่ได้เบิกเพิ่มค่าเดินทางแต่มีค่าประจำตำแหน่งอยู่แล้วค่ะ
3: ค่าจ้างที่บอกว่าสูงไป 40,000 บาทอะไรเนี่ยต่อตอนเนี่ยคือผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลมีทั้งสูงทั้งต่ำอย่างที่ถ้าได้ยินคุณวีระได้พูดในรายการคุยให้คิดว่าตัวเขาเองเคยได้ค่าพิธีกรสูงกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็มีอันเนี้ยแล้วแต่สื่อแล้วแต่หน้าที่ที่จะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าสูงหรือต่ำเหมือนเราจ้างดารามาแสดงหนังเนี่ยดารานำดาราตัวประกอบก็ไม่เหมือนกันอันนี้ผมคิดว่าประเด็นนี้ตัดออกไปส่วนว่าเฉพาะเจาะจงไหมคือถ้าในแง่ของรายการที่ของไทย PBS ที่ต้องการคนที่เป็นแม่เหล็กเหมือนที่ผอ.เคยเปรียบเทียบเหมือนอาจจะต้องซื้อกองหน้ามาบ้างเพื่อมาเสริมทีมเพราะว่าระหว่างนี้คนของไทย PBS อาจจะยังไม่มีตัวบุคคลที่โดดเด่นมากพอแต่ว่าเราอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขัน
4: จริงแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าในประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาก็ไม่เห็นเคยตั้งโต๊ะแถลงเลยใช่ไหมแล้วตั้งโต๊ะแถลงขึ้นมาแล้วก็ไม่ครบประเด็นด้วยทำไมรีบตั้งโต๊ะแถลงโดยที่ประเด็นที่3เนี่ยยังค้างอยู่ก็แสดงว่ายังทำไม่เสร็จแค่2 1ส่งมาแล้ว2แล้วตั้งโต๊ะแถลงเพราะเวลาพูดพร้อมกัน3อัน
3: เขาบอกมีข่าว
4: มันยังไม่ได้ปิดตรวจแล้วตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยมันใช่เหรอเอางี้ละกันยังไม่ได้ปิดตรวจข้อที่3แล้วตั้งโต๊ะแถลงแล้วพูดเรื่องที่3ด้วยอันนี้ไม่แฟร์มาก
1: ๆอันนี้คือคุณพิเศษพูดถึงประเด็นที่มันมีเรื่องของผู้บริหารที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถส่วนกลางเนี่ยมันยังไม่ได้เคาะออกมาแต่ว่ามีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่คุณพิเศษตั้งข้อสังเกตนั่นก็คือเรื่องของคนที่เข้ามาโหวตใช่ไหม
0: คนโหวตเมื่อสักครู่ที่เรารายงาน
1: ที่เรารายงานกันไปคือก่อนที่สตง.จะมีการแถลงข่าวอะครับสัดส่วนของคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือ 95-96% แต่หลังจากที่สตง.เนี่ยมีข่าวว่าจะเปิดโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้ทำให้สัดส่วนของคนที่เห็นด้วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจนกระทั่งเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาที่ปิดการให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเหลือประมาณ 72.42% แล้วก็เห็นด้วยเนี่ย เพิ่มขึ้นจากหลักประมาณสัก 4-5% ขยับขึ้นมาเป็น 27.18% เขาก็เลยฝากให้ทางพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกันหน่อยว่ามันมีความผิดปกติกันขนาดนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ
0: แต่สุดท้ายปิดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยที่มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณเดี๋ยวดูการพิจารณาต่อไปในขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: มาดูกันที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันหน่อยหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปยื่นให้กับท่านประธานสภาว่าเดี๋ยวจะขอยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีแล้วก็ให้ข่าวว่า18คนเนี่ยจะต้องขอเวลาอย่างน้อย5วันในการอภิปรายแต่เมื่อวานมีข่าวออกมาแล้วนะครับจากทางฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเคาะวันแบบราคาไม่ได้บอกผ่านแล้วขอให้เหลือเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ27 28และ29ตุลาคมนี้โดยจะมีการนัดการลงประชามติวันที่30ตุลาคมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านรายงานข่าวเนี่ยจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยบอกว่าตอนนี้ตัวเลขที่ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเคาะออกมาก็คือ3วันนะครับจากเดิมที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยขอเวลา5วันซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องมีการให้ทางคณะกรรมการประสานงานหรือว่าวิปรัฐบาลหารือกับทางวิปฝ่ายค้านอีกครั้งแล้วก็จะต้องมีการนัดการลงประชามติวันที่30ตุลาคมนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นห่วงเวลานี้เพราะอย่างที่น้องโอ๊ตได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการเหมือนกับว่าทางรัฐบาลเขาวางเกมเขากำหนดเกมมาเรียบร้อยแล้วนะโอ๊ตเพราะว่าถ้าหากเลยจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีการไปประชุมครม.สัญจรวันที่3พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีแล้วหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีมีคิวจะเดินทางไปยุโรปไปประชุมแล้วก็ไปเดินไปประชุมต่อที่ประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีการอภิปรายได้หลังจากนี้แต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่อยู่แน่นอนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป้าหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีลองดูซิว่าพอยื่นเงื่อนไขอันนี้มาทางพรรคฝ่ายค้านจะว่าอย่างไรแต่ที่แน่ๆเมื่อวานมีการประชุมครม.ครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็ไปเจอบรรดารัฐมนตรีเนี่ยที่มีรายชื่อ18คนเนี่ยที่มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเตรียมพร้อมรับมือกับการอภิปรายกันไว้อย่างไรบ้างเมื่อวานมีหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์แต่ว่าคนที่ดูจะดุเดือดที่สุดก็คงจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นครับเพราะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าโอ้ยไม่ได้กังวลใจอะไรเลยไอ้เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีมาทุกครั้งผมโดนยื่นอภิปรายซักฟอกทุกครั้งเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องตื่นเต้นแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามว่ากังวลอะไรหรือไม่ว่าไอ้การที่ยื่น18รายชื่อเนี่ยแล้วไม่มีรายชื่อของพรรคร่วมรัฐบาลเลยเนี่ยจะเป็นการปั่นกระแสให้ทางพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแตกคอกันหรือไม่คุณสุชาติตอบว่าไงรู้ไหมน้องอดบอกว่าโอ้ไอ้พวกนี้พวกฝ่ายค้านเนี่ยเป็นพวกเด็กๆไอ้ความคิดความอ่านรวมทั้งข้อที่ออกมากล่าวหาเนี่ยโอ้โหไอ้ใช้คำพูดที่มันดูรุนแรงเนี่ยมันเป็นความคิดของวันความคิดของเด็กๆอยู่วันยังค่ำคือถ้าเทียบกันง่ายๆเนี่ยถ้าเทียบเป็นพระเนี่ยพรรษาของคนเหล่านี้เนี่ยโอ้มันยังไม่ถึงพระมันยังเป็นเนนยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเดี๋ยวฟังเสียงคุณสุชาติตอบช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องปกติครับที่เขาจะต้องหาเรื่องใส่เอาเรื่องอะไรเอาข้อความที่เขาคิดในมุมของเขามาพูดเราก็ต้องมีข้อมูลในเรื่องความจริงมาหักล้างทั้งภาพแล้วก็หลักฐานต่างๆมาหักล้าง
6: ไหนจะลองอธิบายให้มันดี
5: ครับผมว่าเขาคงไม่มีอะไรที่จะพูดถึงผมแล้วมาเพราะเขาพูดทุกวัน
6: แบบนี้ต้องการแย่เพราะมีปัญหาในสมอง
5: ความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังค่ำ
6: แต่คิดว่าไม่ทำให้แตกเป็นได
5: ้โอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนนน้อยครับยังเด็กอยู่
7: ฝ่ายของที่มองว่าเป็นเด็กๆตรงนี้ไม่สามารถที่จะพูดลง
5: โอ้ผมว่าเขาไม่มีอะไรทำครับมันก็เป็นสีสันทางการเมืองที่เขาจะต้องถึงเวลาของเขาเขาไม่มีอะไรทำเขาต้องทำ
1: ตอบโต้ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะ
0: อีกหนึ่งคำถามนะข่าวต้องถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นยังมั่นใจในพรรคร่วมไหมพรรคเพื่อไทยจะหักการอภิปรายครั้งนี้หรือเปล่า ท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่พูดคุยกันตอนร่วมรัฐบาลจะมาตั้งคำถามแบบนี้ไม่ได้ในพรรคเดี๋ยวคนจะมองพรรคเพื่อไทยไม่ดีงั้นขอถามถึงพรรคกล้าทำบ้างความสัมพันธ์
1: บอกนะถ้าเพื่อไทยบอกว่าโอ้ถ้าถามคำถามแบบนี้มันอันตรายง
0: ั้
1: นขอถามกับพรรคกล้าทำกันหน่อยเพราะดูเหมือนว่าคุณสุชาติกับฝั่งพรรคกล้าทำจะมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี
0: จะดิวขอคะแนนหรือไม
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณส
1: ุ
0: ชาติบอกว่าตอนที่เซ็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่เห็นมีพรรคกล้าทำเข้าร่วมนะก็ต้องขอขอบคุณเพราะเราเป็นเพื่อนเรารู้จักนิสัยกันดีค่ะ
8: คิดว่าเพื่อนไทยจะหักกล้าหัก
5: โอ้อันนี้ผมว่าทางเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่คุยกันตอนร่วมรัฐบาลผมไม่ได้อยู่ในวงตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันตั้งคำถามอย่างนี้ไม่ได้นะจนเพราะว่ามันจะทำให้ทางเพื่อนๆของพรรคเพื่อไทยเองเขาจะมองเขาไม่ดีนะฮะอันนี้ตั้งคำถามนี้อันตราย
8: ท่านตีก็มีความสัมพันธ์ผู้พักก้าวทำเนี่ยจะต้องมีการดิวมาเพื่อขอคะแนนเสียงด้วย
5: ผมว่าตรงส่วนนี้ที่เซ็นอภิปรายไม่วางใจก็ไม่ได้มีพรรคก้าวทำใช่ไหมครับก็ต้องขอขอบคุณในสิ่งที่ความเป็นเพื่อนที่รู้ที่ใส่กันว่าเราเป็นนักการเมืองมาร่วมกันเป็น10ปีรู้จักกันใครเป็นอย่างไรถูกครับผมเชื่อว่าอย่างสื่อมวลชนก็มีเพื่อนต่างค่ายต่างสำนักความเป็นเพื่อนมันก็ต้องมีกันใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้นิสัยกันใช่ไหมครับไม่รู้นิสัยกันจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงครับ
1: อีกหนึ่งคนที่ผู้สื่อข่าวไปเจอเมื่อวานนี้เนื่องจากมีข้อกล่าวหาที่อาจจะฟังดูแล้วค่อนข้างจะรุนแรงก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามเลยคุณสุภมาศข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายค้านบอกกับคุณสุภมาศหนึ่งในนั้นก็คือจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้คุณสุภมาศคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะนี่ถามท่านรัฐมนตรีนะคุณสุภมาศถึงขั้นหันมายิ้มอ่ะแล้วก็ตอบแบบเดาไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยคือถ้าเขาถามอะไรมาคือถ้าเกี่ยวข้องถ้าตอบได้เดี๋ยวก็จะตอบอ่ะลองไปฟังเสียงช่วงนี้จากคุณสุภมาศกันหน่อยนะครับ
9: เดาไม่ถูกเลยค่ะ
10: คุณสุภมาศใจว่าคุณสมมติใจว่า
9: ก็มีความพร้อมอะค่ะทุกคนในพรรคอะค่ะเพราะว่าถือว่าทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วอะค่ะก็มีเรื่องที่เราจะชี้แจงได้เลยเรื่องของผลงานการทำงานของเราอะค่ะ
8: ของ
9: ท่าน
8: รัฐมนตรีได้เลยของกระทรวงต่างๆเลยผมว่าจะแจ้ง
9: ค่ะ
8: มองว่ามันเชื่อมโยงไปยังไง
9: ไม่ได้ไปวิเคราะห์อย่างนั้นนะคะก็รอฟังแล้วก็รอตอบอะค่ะ
8: เขาบอกว่ามีหลักฐานแน
9: ่ๆนึกอยู่เดี๋ยวรอเขาเปิดมาเดี๋ยวคงอาจจะเขาอาจจะบอกมาก่อนอะไรเงี้ยค
0: ่
9: ะ
0: อีกท่านก็คือที่โดนคำว่าจิตใจผุพังก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกก็เป็นหนึ่งใน18คนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเช่นกันนักข่าวก็เลยถามคำถามนี้เพราะว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะว่าแรงไปหรือไม
1: ่
0: ท่านรองนายกก็หัวเราะค่ะบอกว่ามองว่าเป็นวาทกรรมแต่ส่วนตัวนะคิดว่าหากพูดแบบนี้คงต้องไปโรงพยาบาลก่อน เพราะว่าหัวใจผุพังผมก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่ามันก็ยังเต้นเป็นปกติอยู่ค่ะ
11: เราก็มีความพร้อมในการตอบอยู่แล้วนะครับ
12: ข้อเก่าหาแรงไปไหม
11: ครับผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงอย่างผมเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจ ก็ทำงานได้ปกติอยู่นะฮะ
12: กลายเป็นว่าข้อเก่าหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสอง
11: รอผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อเก่าหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมันต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่า
10: จะพูดถึงผู้มีพระคุณเรื่องนี้กังวลว่าจะกระทบกับคน
11: ผมไม่ทราบเลยผมจะดูยติของตัวเองเป็นหลักนะแต่ว่ามีหลายท่านก็ได้คุยกันก็บอกส่วนใหญ่ก็เป็นคล้ายๆเป็นวาทกรรมนะครับก็ต้องมานั่งดูว่าคำถามมีจริงตอนอภิปรายเนี่ยเป็นเรื่องอะไร
1: ขณะที่ทางฝ่ายค้านอย่างคุณรังสีมานารมณ์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เช่นเดียวกันหลังจากไม่มีกระแสข่าวว่าทางพรรครัฐบาลเนี่ยจะให้เวลาฝ่ายค้านอภิปรายเหลือแค่3วันเนี่ยคุณนรงค์บอกว่าตามหลักแนวทางปกติเนี่ยมันจะต้องมีการประสานกันระหว่างวิปฝ่ายค้านวิปทางรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเรียกมาพูดคุยประชุมกันอยู่เลยคือจะมาหักคอ3วันเนี่ยคิดว่าเป็นการกระทําที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลดูร้อนรนและพยายามที่จะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยมีเวลาน้อยที่สุดคุณโรมยืนยันนะครับระยะเวลาที่เพียงพอในการอภิปราย18ท่านเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยต้อง5วันและผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามว่าถ้าหากรัฐบาลยังยืนยันว่าจะเอากรอบระยะเวลาเดิมเนี่ย ฝ่ายค้านจะทำยังไงต่อคุณรังสีมานรงค์บอกว่าอย่าเพิ่งคิดว่าจะทำอะไรต่อคิดว่าไอ้สิ่งนี้ที่มีข่าวออกมาน่าจะเป็นการโยนหินถามทางของทางฝั่งรัฐบาลมากกว่านะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ
0: เอามาดูกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะยื่นขอนิรโทษกรรมเกี่ยวกับคดีทางการเมืองแน่นอนต้องไปถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะว่าท่านมีความเห็นว่าอย่างไรท่านบอกว่าเรื่องยังไม่ถึงท่านนะแต่ว่าขอดูรายละเอียดก่อนว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขก็กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกยื่นคำร้องเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาคดีทางการเมืองว่าถึงอนุกรรมการกลั่นกรองด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วแต่ท่านบอกว่าเรื่องยังไม่ถึงตนค่ะเพราะว่ามีการตั้งอนุขึ้นมา2ชุดชุดหนึ่งจะทำหน้าที่กลั่นกรองก็จะพิจารณาก่อนส่งต่อให้กับชุดใหญ่แต่ตอนนี้เรื่องมันยังไม่ถึงกรรมการชุดใหญ่การจะดูว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ก็ขอดูรายละเอียดก่อนก็เลยถามย้ำว่าจะพิจารณาได้ตามที่กฎหมายกำหนดภายใน180วันหรือไม่ท่านบอกไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะก็เดินไปประชุมคณะรัฐมนตรีต่อ
13: ชุดหนึ่งการกันกรองเรื่องรับเรื่องราวตรงนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับตรงนี้ด้วยครับผมแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยยังไม่ทางเรานี่ยังไม่ทราบเลยนะ
14: ต้องให้อนุรายงานใช่ไหม
13: ครับผมอนุเขารับเรื่องเสร็จแล้วก็จะพิจารณากันกรองมาถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ครับผม
14: แต่ว่าคณะกรรมการชุดใหญ่นี่ก็ต้องพิจารณาอีกครั้งนึงใช่ไหม
13: ครับครับผมก็ได้ดูพิจารณาครั้งนึงแต่ตอนนี้ยังเรื่องยังไม่ถึงคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะครับผม
15: โดยหลักเกณฑ์นี่ถือว่าเข้าเกณฑ์ไหมคะตอนนี้ที่ตัดสิน
13: รายละเอียดต้องดูในรายละเอียดที่ยื่นกับทางคณะอนุอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับ
14: รัฐมนตรีครับประชุมคณะกรรมการ
1: ขณะที่คุณชัดชัยบางชวดครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการแล้วก็เป็นเลขานุการของกรรมการสร้างเสริมสันติสังคมสันติสุขก็ยอมรับนะครับว่าประเด็นของคุณทักษิณเรื่องการขอนิรโทษกรรมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มอีกสักนิดนึงว่าจะต้องมีการรวบรวมกับรายชื่ออื่นๆด้วยหรือไม่ต้องหารือกับท่านปลัดยุติธรรมว่ากรอบระยะเวลาเนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรคือตามกรอบเนี่ย180วันจริงๆมันขยายได้2วันแต่ว่าตอนนี้ขอยึดกรอบ180วันก่อนนะครับ
0: สปสช.เปิดแผนบริหารกองทุนบัตรทองปี2570ค่ะก็ยืนยันว่าครอบคลุมประชากรผู้มีสิทธิ์กว่า47ล้านคนพร้อมเดินหน้าจัดระบบงบผู้ป่วยในแล้วก็จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโดยสปสช.จัดกิจกรรมสปสช.พบสื่อมวลชนครั้งที่1ค่ะเรื่องการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ2570ภายใต้แนวคิดบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนหน่วยบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.บอกว่าทิศทางสำคัญของปี70คือการบริหารงบภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับให้มันพอและเกิดประโยชน์สูงสุดใช้หลัก value for money ยกระดับระบบกำกับตรวจสอบเพื่อให้การใช้เงินกองทุนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้หัวใจคือเงินกองทุนต้องไปสนับสนุนการจัดบริการที่จำเป็นอย่างเหมาะสมค่ะเพื่อดูแลประชาชนอีกแนวทางสำคัญคือการทำงานร่วมกันระหว่างสปสช.กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการโดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายบริการแนวทางการจ่ายเงินแล้วก็กำกับติดตามให้สอดคล้องกันแต่ละพื้นที
1: ่
0: ด้านทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะรองเลขาธิการสปสช.บอกว่าการบริหารกองทุนบัตรทองปี70ก็จะครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งมีงบกว่า30ล้านบาทมุ่งเพิ่มการเข้าถึงบริการเชิงรุกและบริการใกล้บ้านโดยสปสช.จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและตรวจสอบการเบิกจ่ายทั้งก่อนและหลังจ่ายค่ะและเน้นเชื่อมโยงข้อมูลกับการเบิกจ่ายรวมถึงจะนำ AI เข้ามาตรวจสอบควบคู่กันด้วยโดยจะต้องไม่กระทบกับคุณภาพการรักษาส่วนสิทธิประโยชน์และการบริการใหม่ในปี70ก็มีงบรองรับกว่า 1,300 ล้านบาทก็จะครอบคลุมวัคซีน PCV ในเด็กเล็กการใส่ลิ้นหัวใจ Aortic ผ่านสายสวนเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูงทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ หมดเวลาของก้าวข่าวเช้าวันนี้ค่ะแล้วนะคะลากันไปด้วยภาพจริงๆแล้วเรื่องของอากาศแปรปรวนเนี่ยไม่ได้เกิดที่บ้านเราเกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกเลยจะพาไปดูอัปเดตกันใน9 Verse News นะคะที่ตุรกีฝนตกหนักมากจนเกิดน้ำท่วมส่วนอีกที่นึงชิลีเนี่ยเขาเจอทั้งฝนและเจอพายุลูกเห็บย้ำว่าเป็นพายุลูกเห็บใหญ่มากเลยนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาของก้าวข่าวเช้าเราจะลากันด้วยภาพลีลาของน้องเนเน่ในงาน Welcome Dinner ของแขก VIP นะครับจากงาน IMF World Bank 2026ด้วยเพลงซอมบี้กันนะครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้7 โมงเช้าทางช่อง 9 กด 30สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกันชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเอง
2: โ
1: ทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอ
3: ค
2: ่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได้
2: แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่า

0: พิเศษมาก
1: ๆน้ำมันงาดำล้ำค่าของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02114330 02114330

0: มหนักน้ำท่วมเมืองอิสตันบูลตุรกีขณะที่ประเทศชิลีเจอทั้งพายุฝนและลูกเห็บอิหร่านเผยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จมหลังชนทุ่นระเบิดในฮอร์มุสFBI จับวิศวกร OpenAI ชาวซาอุแอบติดตั้งเครื่องดักฟังในห้องประชุมผู้บริหารติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดัลและทีมงานค่ะคุณผู้ชมคะรายการนี้ยังคงพาคุณผู้ชมเกาะติดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัตินะคะและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เป็นผลมาจากสภาพอากาศโลกแปรปรวนค่ะล่าสุดนะคะที่อิสตันบูลของตุรกีค่ะกำลังเผชิญกับฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันถนนหลายสายนะคะกลายสภาพกลายเป็นคลองไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้นะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั่วอิสตันบูลในประเทศตุรกีและก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากถึง16ล้านคนค่ะจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะเป็นเพียงไม่กี่จุดในจำนวนเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมดมากถึง 1,277 จุดค่ะและก็ยังเกิดดินถล่มอีก15แห่งทั่วเมืองนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีรายงานค่ะว่ายานยนต์จำนวนมากนะคะถูกกระแสน้ำพัดพาไปค่ะและความแรงของน้ำนั้นทำให้แม้กระทั่งคนนะฮะยังไม่สามารถที่จะต้านทานได้ค่ะต้องถูกกระแสน้ำพัดลอยไปแบบภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานค่ะว่าการจราจรบริเวณทางลอดใต้อุโมงค์นะคะที่ถูกน้ำท่วมหนักมีสภาพติดขัดอย่างหนักค่ะดัชนีชี้วัดนะคะการแออัดของสภาพการจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 89-90% เลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนรถไฟใต้ดินอิสตันบูลต้องประกาศจำกัดหรือไม่ก็ต้องยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทางเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยผู้ว่าราชการจังหวัดอิสตันบูลนะคะต้องประกาศสั่งปิดโรงเรียนบางแห่งค่ะในวันนี้นะคะแล้วก็ให้สิทธิ์ข้าราชการบางกลุ่มหยุดงานส่วนพนักงานภาคส่วนอื่นๆให้ work from home ค่ะรวมทั้งสั่งห้ามมอเตอร์ไซค์นะคะวิ่งบนท้องถนนเป็นเวลาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันก็เตือนให้ประชาชนที่พักอยู่บริเวณใต้ดินนะฮะต้องย้ายที่พักโดยด่วนค่ะเพื่อป้องอันตรายจากน้ำที่ทะลักเข้าท่วมนะคะนี่ก็เป็นสภาพเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ชี้ให้เราได้เห็นค่ะว่าทุกวันนี้โลกของเรากำลังเผชิญอยู่กับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างหนักเลยทีเดียวนอกจากที่ตุรกีแล้วนะคะในประเทศชิลีก็เผชิญสถานการณ์คล้ายๆกันค่ะมีทั้งพายุฝนตกกระหน่ำแล้วก็ยังมีพายุลูกเห็บเกิดขึ้นด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองหลวงของประเทศชิลีก็คือกรุงซานติอาโกค่ะเมื่อวันอังคารตามเวลาในท้องถิ่นนะคะระบบขนส่งมวลชนต้องเป็นอัมพาตเนื่องจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะท้องถนนหลายสายกลายสภาพเป็นท้องทะเลเช่นกันและนอกจากนี้แล้วอาคารที่พักอาศัยก็ยังมีน้ำทะลักท่วมบริเวณลานจอดรถใต้ดินของห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงย่านเศรษฐกิจสำคัญถูกน้ำท่วมหมดเลยค่ะรถยนต์จำนวนมากติดค้างไม่สามารถไปต่อได้ลูกเห็บน้ำฝนจำนวนมากนะคะเปลี่ยนถนนหลายสายให้กลายเป็นแม่น้ำแบบภาพบนหน้าจอมีรายงานว่าผู้บริโภคตามครัวเรือนต่างๆมากกว่า 36,000 รายไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หลังจากที่พายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มระบบเครื่องโครงข่ายไฟฟ้าหน่วยกู้ภัยต้องเร่งลงพื้นที่ค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามอุโมงค์ทางลอดที่มีน้ำท่วมขังนอกจากนี้แล้วยังมีกระแสลมแรงจัดนะคะในบางพื้นที่ซึ่งคาดว่าเป็นพายุทอร์นาโดที่มีความเร็วลมราวๆ105-137 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้หลังคาอาคารบ้านเรือนถูกพัดปลิวว่อนค่ะโรงเรียนหลายแห่งต้องประกาศหยุดเรียนชั่วคราวพายุลูกเห็บครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเกิดฝนตกหนักไปค่ะทำให้เกิดดินถล่มบริเวณเชิงเขาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนแล้วก็บ้านเรือนพังเสียหายหลายร้อยหลังค่ะจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มพายุลูกเห็บนะคะไปกันที่เหตุไฟป่ากันบ้างค่ะที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้านเราในกลุ่ม

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟป่าค่ะทำให้ท้องฟ้าในช่วงกลางวันกลายสภาพเป็นสีส้มสีแดงจัดแบบนี้นะคะอันเนื่องมาจากไฟป่าที่โหมไหม้อย่างรุนแรงค่ะในภูมิภาคกะลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียค่ะอันนี้ก็เป็นผลมาจากการลักลอบจุดไฟเผาป่าค่ะเพื่อถางพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกและนอกจากนี้แล้วสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างยืดเยื้อก็ยังส่งผลให้ไฟป่าในพื้นที่ป่าพลุและป่าดิบชื้นไม่ลามจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้กลายเป็นวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแน่นอนนะคะว่าส่งผลกระทบค่ะต่อบรรดาประเทศใกล้เคียงกับอินโดนีเซียนั่นก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนปรากฏการณ์ท้องฟ้าสีส้มนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการกระเจิงแสงแบบเรลีค่ะเป็นเพราะว่าอนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กกับควันหนาทึบจากป่าพลุที่กำลังลุกไหม้ไปกรองแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นอย่างเช่นแสงสีน้ำเงินแสงสีเขียวออกไปค่ะเหลือเพียงแสงที่มีความยาวคลื่นมากกว่าอย่างเช่นสีส้มสีแดงที่สามารถส่องผ่านทะลุควันมาถึงสายตาของผู้คนได้ตอนนี้ดัชนีคุณภาพอากาศในอินโดนีเซียนะคะพุ่งทะลุเกินเพดานสู่ระดับที่เป็นอันตรายร้ายแรงค่ะขณะเดียวกันนะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ลดลงเหลือไม่ถึง150เมตรในบางพื้นที่ชาวบ้านจำนวนมากค่ะต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นควันพิษนะคะและรายงานของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียก็ยังพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันแล้วมากกว่า 277,000 คนค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะในขณะที่ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็สั่งระดมกำลังค่ะเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินมากกว่า 60,000 นายพร้อมทั้งส่งเครื่องบินมากกว่า60ลำค่ะคุณผู้ชมไปปฏิบัติการทิ้งระเบิดน้ำและทำฝนเทียมเพื่อเร่งดับไฟแต่เป็นเพราะว่าไฟป่าส่วนใหญ่นั้นไม่ลึกลงไปใต้ดินในชั้นป่าพรุซึ่งยากมากค่ะที่จะทำให้ไฟนั้นดับสนิทลงได้ง่ายๆผู้คนตอนนี้จึงเริ่มรวมตัวกันค่ะฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลในข้อหาละเลยต่อหน้าที่แล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขณะที่ตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียก็ได้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เกิดไฟป่านะคะโดยระบุรายชื่อเป็นรายตัวเลยค่ะมากถึง223รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าที่ลุกไหม้มากถึง 32,000 กว่าไร่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการเปิดเผยรายชื่อบริษัทอีก9แห่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดไฟป่าเป็นพื้นที่กว้างถึง 160,000 ไร่ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุการณ์ปะทะกันไม่เลิกไม่ราระหว่างกลุ่มคู่อรินะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัสเซียยูเครนหรือฝั่งในภูมิภาคตะวันออกกลางเราจะไปเริ่มกันต่อที่รัสเซียกับยูเครนค่ะมีรายงานว่าตอนนี้รัสเซียยังคงปฏิบัติโจมตียูเครนไม่เลิกนะคะล่าสุดส่งโดรนหลายลำค่ะไปถล่มพื้นที่ที่เป็นทั้งร้านส่งอาหารแล้วก็คลังสินค้าค่ะมีรายงานนะคะว่าโดรนของรัสเซียเนี่ยค่ะไปโจมตีคลังสินค้าและร้านค้าส่งอาหารในเมืองลุสซึ่งอยู่ทางตะวันตกของยูเครนเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง6รายแล้วก็บาดเจ็บอีก12คนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะแรงระเบิดรวมทั้งเศษซากของโดรนยังส่งผลกระทบต่ออาคารที่พักอาศัยสูง9ชั้นในบริเวณใกล้เคียงทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็รวมถึงเด็กๆ ด้วยการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมกำลังทางอากาศระลอกใหญ่ของรัสเซียค่ะซึ่งใช้ขีปนาวุธไปมากถึงกว่า39ลูกแล้วก็โดรนอีก128ลำถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมทั้งเป้าหมายอื่นๆมากกว่า22แห่งทั่วยูเครนความเสียหายนั้นรุนแรงมากนะคะและก็ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าและคลังพลังงานอย่างน้อย30แห่งเหตุการณ์ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นที่กรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงและก็เมืองคาคีฟค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะออกมาประกาศว่ายูเครนกับรัสเซียบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานขณะเดียวกันค่ะเซเลนสกี้ก็ประณามการโจมตีครั้งล่าสุดพร้อมทั้งเรียกร้องให้กลุ่มประเทศ G7 นะฮะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ส่งความช่วยเหลือเพื่อกดดันให้รัสเซียหยุดโจมตีพลเรือนค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะก็มีรายงานค่ะว่าประสิทธิภาพและศักยภาพของกองทัพยูเครนนะคะต
อนนี้กำลังตกอยู่ในเป็นฝ่ายเสียเปรียบค่ะเนื่องจากว่าระบบ Starlink นะฮะที่ไปมีส่วนเชื่อมโยงกับระบบการป้องกันขีปนาวุธและสกัดขีปนาวุธของยูเครนนั้นถูกจำกัดความเร็วค่ะทำให้มีประสิทธิภาพลดลงไม่สามารถที่จะออกกระสุนได้

ตามเป้าที่วางเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลให้รัสเซียกลายเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะคะมีรายงานค่ะว่าระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของยูเครนตอนนี้ถูกจำกัดความเร็วนะฮะซึ่งดาวเทียมนี้ก็เป็นของ SpaceX ค่ะแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมจากทางฝั่งยูเครนว่าSpaceX เนี่ยได้ตัดสัญญาณหรือว่าลดการทำงานของ Terminal Starlink เวอร์ชันเกรดทหารลงอย่างกระทันหันค่ะเมื่อระบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตั้งแต่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปในขณะบินสัญญาณมันจะหลุดหายไปนานประมาณ 10-20 วินาทีถึงแม้ว่าจะใช้ความเร็วเพียงแค่110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามยูเครนบอกค่ะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุแบบนี้ไม่เคยได้รับการประสานงานหรือไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนใดๆจาก SpaceX มาก่อนเลยนะฮะจึงทำให้ภารกิจทางทหารถูกรบกวนหรือไม่ก็ต้องยกเลิกการแข่งขันค่ะส่งผลอย่างหนักเลยทีเดียวต่อการทำงานของโดรนสกัดกั้นและก็โดรนโจมตีระยะกลางในการต่อต้านกองทัพรัสเซียทำให้ยูเครนต้องเผชิญกับความยากลำบากค่ะในการที่จะตอบโต้ฝูงโดรนไอพ่นของรัสเซียได้ข้อจำกัดนี้สร้างอุปสรรคมากเลยทีเดียวนะคะต่อการโจมตีระยะกลางในพื้นที่ยึดครองอย่างเช่นแหลมไครเมียและก็ดินแดงทางตะวันออกของยูเครนขณะที่รถลำเลียงและก็อากาศยานความเร็วสูงที่พึ่งพา Starlink ในการส่งข้อมูลพิกัดและประสานงานในสนามรบสูญเสียขีดความสามารถในการเชื่อมต่อปัญหานี้ทำให้ฝ่ายยูเครนตกเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้ำเสียเปรียบแต่กลับไปสร้างความได้เปรียบให้กับรัสเซียค่ะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบการสื่อสารของ Starlink แล้วนะคะตั้งแต่ปี2569ในช่วงต้นปีหันไปใช้ระบบการสื่อสารทางเลือกอื่นแทนค่ะดังนั้นแล้วการรุกคืบของรัสเซียจึงไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ทางด้านอีลอนมัสค่ะซึ่งเป็น CEO ของ SpaceX นะฮะก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ SpaceX เลยแต่บอกว่ายูเครนเนี่ยกำลังประสบปัญหากับระบบ Starshield ซึ่งเป็นเครือข่ายดาวเทียมเกรดทหารที่รัฐบาลสหรัฐเป็นเจ้าของและก็ควบคุมโดยตรงอีลอนมัสย้ำนะคะว่า Starlink เนี่ยโดยปกติแล้วเป็นบริการเชิงพาณิชย์ที่มีไว้สำหรับการใช้งานภาคพลเรือนหรือใช้ไว้ในการตั้งรับเท่านั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการโจมตีทางทหารแต่ล่าสุดนะฮะอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนก็เปิดเผยว่าอีลอนมัสได้ยินยอมแล้วค่ะที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดความเร็วบนเครือข่าย Starlink ให้เป็นปกติแล้วค่ะแต่ว่าความท้าทายหลักก็ยังคงอยู่ที่ระบบ Starshield ของสหรัฐนั่นเองเพราะว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะดานเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนะฮะก็มองว่าการจำกัดความเร็วครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแต่มันน่าจะมีความเชื่อมโยงกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับยูเครนที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐขู่ยูเครนนะคะว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองอย่างที่เคยให้แล้วก็จะระงับการขายอาวุธถ้าหากว่ายูเครนยังไม่เลิกการส่งโดรนไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งของโลกซึ่งเป็นจุดเดือดเช่นกันนะคะนั่นก็คือในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานจากทางฝั่งอิหร่านค่ะว่าเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มากถึง 2,500 ตู้ล่มลงกลางทะเลหลังจากที่ไปชนเข้ากับทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูซซึ่งก็เป็นเส้นทางที่อิหร่านประกาศเตือนแล้วเตือนอีกค่ะว่าห้ามเรือลำใดก็ตามลุกล้ำเข้ามาในหน้าน้ำนี้นะคะนี่เป็นการรายงานล่าสุดค่ะจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ซึ่งแถลงว่าเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลำหนึ่งนะคะบรรทุกสินค้ามาผิดกฎหมายพยายามที่จะแล่นผ่านเส้นทางอันตรายและก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านในช่องแคบฮอร์มูซด้วยค่ะเรือลำนี้ชนเข้ากับทุ่นระเบิดกลางทะเลก่อนที่จะระเบิดแล้วก็ลุกไหม้เป็นไฟขึ้นมาเรือลำนี้ซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มา 2,500 ตู้จมลงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางการอิหร่านก็ออกคำเตือนค่ะให้เรือประมงและก็เรือท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากลอยอยู่บนผิวน้ำอันเนื่องมาจากถูกทุ่นระเบิดชนเข้านั่นเองนะคะขณะที่การท่าเรือและทางน้ำของสิงคโปร์ก็ยืนยันค่ะว่าลูกเรือทั้งหมดบนเรือลำนั้นได้รับการช่วยเหลือและอพยพออกมาจากลำเรือได้อย่างปลอดภัยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะเดียวกันก็ประณามการโจมตีเรือพาณิชย์ค่ะว่าเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงทางด้านหน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรนะคะหรือ UKMTO ก็รายงานค่ะว่ามีเรือพาณิชย์2ลำถูกวัตถุไม่ทราบชนิดค่ะพุ่งชนใน2เหตุการณ์ต่างกรรมต่างวาระกันนะคะซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับเรือทั้ง2ลำนี้ส่วนทางตอนใต้ของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซก็มีรายงานค่ะว่ามีโดรนพุ่งชนเรือใกล้กับเมืองนึงทำให้มีชาวประมงได้รับบาดเจ็บ3คนตอนนี้อิหร่านบอกว่าพร้อมที่จะตอบโต้แล้วก็เอาคืนสหรัฐ

รัฐนะคะเพราะว่ามีอาวุธที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นในคลังแสงค่ะในขณะเดียวกันค่ะอีกกลุ่มคู่ปรับหนึ่งนะคะซึ่งก็คือซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งหนุนหลังอิหร่านอยู่ในเยเมนก็เกิดปะทะกันอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวล่าสุดนะคะซาอุแล้วก็ฮูตีนั้นยังคงโจมตีกันไม่เลิกราค่ะตีไปมานะคะล่าสุดกลุ่มฮูตีรายงานยืนยันนะคะว่าได้ใช้ขีปนาวุธหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธนำวิถีขีปนาวุธครูซแล้วก็โดรนจำนวนมากค่ะตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของซาอุดิอาระเบียในเยเมนทำให้อาคารสำนักงานใหญ่ของซาอุดีอารามโกในเมืองดารานได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะเกิดเพลิงลุกไหม้ลามตั้งแต่ชั้น6ไปจนถึงชั้น10ค่ะพื้นที่3ชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องทำงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารนอกจากนี้แล้วยังเตือนด้วยนะคะว่าต่อไปนี้นะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะต้องเจอกับปฏิบัติการโจมตีสนามบินและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำมันของซาอุอีกค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะระเบิดท่าอากาศยานคิงคาลิดในกรุงริยาดซึ่งเป็นเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียไปทำให้ล่าสุดนี้นะคะทางการซาอุดิอาระเบียต้องสั่งปิดสนามบินคิงคาลิดต่อไปจนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะส่วนเหตุการณ์ที่โจมตีคลังน้ำมันโดยกลุ่มฮูตีนั้นกระทรวงพลังงานของซาอุออกมาระบุเพียงแค่ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโรงกลั่นน้ำมันและระบบท่อส่งน้ำมันยังคงทำงานได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็สั่งเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่ค่ะให้พนักงานบางส่วน work from home ความขัดแย้งล่าสุดก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นอีกแล้วนะคะโดยราคาน้ำมันดิบ Brent ตอนนี้เคลื่อนไหวในระดับที่สูงที่สุดในรอบ2สัปดาห์ค่ะปิดตลาดเมื่อวานนี้ปรับเพิ่มขึ้นอีก 0.35% ปิดที่ระดับ 106.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเราจะไปกันต่อค่ะด้วยเรื่องการจับกลุ่มพนักงานของบริษัท OpenAI โดย FBI ของสหรัฐค่ะที่จับกลุ่มพนักงานรายนี้ซึ่งเป็นชาวซาอุดิอาระเบียโทษฐานที่แอบไปติดตั้งเครื่องดักฟังในห้องทำงานของผู้บริหาร OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT นั่นเองค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับนายอับดุลรอมานอัลโฟซานซึ่งเป็นวิศวกรเข้ามาทำงานกับบริษัท OpenAI ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะเขาถูกตั้งข้อหาตามกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐในความผิดฐานใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดเพื่อดักฟังการสนทนาทางเสียงค่ะเขาถูกจับกุมฐานซุกซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมของผู้บริหารเพื่อแอบบันทึกการสนทนาที่มีข้อมูลสำคัญแล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AI ของบริษัทโดยเจ้าตัวนะคะแอบเอาเครื่องมือดักฟังค่ะไปเสียบโดยก่อนที่จะเสียบเข้าไปในช่องเสียบ USB ของคอมพิวเตอร์เนี่ยเอากระดาษทิชชู่ห่อเอาไว้ก่อนนะคะและก่อนหน้านั้นมีคนไปตรวจพบค่ะในวันที่30กันยายนจึงนำไปสู่การแจ้งความต่อ FBI แล้ว FBI และก็รวมทั้ง OpenAI ก็ปฏิบัติการด่วนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง OpenAI นะคะใช้ tools หรือว่าใช้โมเดล AI ของตัวเองเนี่ยแหละค่ะในการสืบค้นนะคะว่าเครื่องดักฟังอันนี้มันเป็นของใครและมาติดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนสามารถระบุตัวพนักงานที่เป็นคนเอาอุปกรณ์ดักฟังมาติดตั้งไว้ได้เพียงไม่กี่วันขณะเดียวกันก็ได้ภาพหลักฐานยืนยันจากภาพกล้องวงจรปิดค่ะที่ระบุได้ว่าอัลฟูซานเนี่ยเข้าไปใกล้กับห้องประชุมทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องดังกล่าวค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ไม่ได้เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้นถ้าหากว่าเราใช้งานไม่ถูกต้องไม่ถูกทางอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแบบที่เยอรมนีค่ะมีรายงานนะคะว่าตำรวจเยอรมนีค่ะยึดหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่ต้องสงสัยว่าล่วงละเมิดทางเพศสาววัยรุ่นคนหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะมีผู้หญิงเข้าไปกอดหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาก็ทำท่าทำทางที่ดูเหมือนกับไม่น่ารักอะค่ะนะคะซึ่งมองได้เลยว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนี่ค่ะในระหว่างที่เธอกำลังกอดเจ้าหุ่นตัวนี้ก็ยังทำแบบนี้อยู่หุ่นตัวนี้เนี่ยบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกลนะคะเจ้าของเป็นเด็กหนุ่มวัย16ปีกับเพื่อนอีกคนนึงอายุ19ปีค่ะช่วยกันถ่ายคลิปแล้วก็เผยแพร่ไลฟ์นะฮะโดยบรรยายเหตุการณ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็พบหนุ่ม2คนนี้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งหุ่นยนต์ตัวดังกล่าวค่ะเอาไปเก็บไว้ในกระโปรงหลังรถยนต์ก็เลยจับทั้งตัวหุ่นแล้วก็ตัวเจ้าของนะคะถ้าหากว่า
สืบแล้วมีความผิดจริงนะคะก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแล้วค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์เรียนแบบ

0: มนุษย์นะคะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 5,000 ยูโรหรือประมาณ 190,000 บาทค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวที่เมืองฮาบินของจีนไปดูเทศกาลน้ำแข็งเทศกาลหิมะที่เขากำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
3: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
2: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
3: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

สำหรับเด็กๆหรือคุณผู้ชมท่านไหนก็ตามที่ชอบแอนิเมชันเรื่อง Frozen นะคะยังหลงรักในตัวเอลซ่าแอนนาและโอลาฟถ้าหากว่าได้ไปเทศกาลน้ำแข็งที่เมืองฮาบินประเทศจีนปลายปีนี้คงจะได้กรี๊ดกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาจัดในธีมเรื่อง Frozen ค่ะเทศกาลน้ำแข็งฮาบินครั้งที่28ประจำฤดูหนาวปี2026ถึง2027ปีนี้นะคะเขาได้ร่วมมืออย่างเป็นทางการกับดิสนีย์ไชน่าค่ะเนรมิตโซนน้ำแข็งและหิมะในธีมภาพยนตร์แอนิเมชัน Frozen ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะที่ดิสนีย์เข้ามามีส่วนร่วมในการเนรมิตสถาปัตยกรรมน้ำแข็งในเมืองหลวงแห่งฤดูหนาวซึ่งก็คือเมืองฮาบินของจีนแห่งนี้นะคะแฟนๆดิสนีย์และนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดมหัศจรรย์เหมือนกับได้หลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยายไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมน้ำแข็งตัวละครหลักของ Frozen อย่างเช่นเอลซ่าอันนาโอลาฟและก็ฉากคลาสสิกนะฮะรวมไปถึงปราสาทน้ำแข็งในภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากนี้แล้วยังมีร้านค้าพิเศษเฉพาะกิจค่ะที่รวบรวมเอาสินค้าลิขสิทธิ์ของสะสมรุ่นลิมิเต็ดจาก Frozen มาให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจนอกจากนี้นะคะเทศกาล Harbin Ice Snow World ในครั้งนี้ยังทุบสถิติโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขนาดหรือว่าความยิ่งใหญ่เพราะว่ามีพื้นที่จัดงานกว้างถึง 1,250,000 ตารางเมตรใช้น้ำแข็งและหิมะรวมกันมากกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตรในการสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมประติมากรรมมากกว่า 110,000 ชิ้นค่ะขออภัยบางส่วนตอนนี้เริ่มเปิดให้ชมล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ว่าเทศกาลกลางแจ้งประจำปีคาดว่าจะเปิดให้เข้าชมได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าค่ะหมดเวลาของรายการ Nine World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยคลิปภาพโชว์พิเศษสุดประทับใจค่ะจากประเทศไทยโดยน้องเนเน่รอยัลนะคะในงาน Welcome Dinner ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank ปี2026พบกันใหม่กับรายการ Nine World News ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ไปก่อนนะป๊อปบูสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับแปลกตาจริง The Amazing Show ในวันสงกรานต์วันนี้มีคำถามครับคำถามแรกท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของคนเราส่วนบนที่สุดในศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาคำถามที่2ครับง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าสมองซีกซ้ายของคนเราศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาโอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นลมดีกว่าอย่าว่าแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมเองก็ตอบไม่ได้นะครับคำถามยากๆแบบนี้แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีเด็ก7ขวบคนหนึ่งสามารถตอบคำถามอนาโตมีในร่างกายของมนุษย์เราได้หมดเลยทีเดียวโอ้โหแปลกแต่จริงครับจริงๆนะจะบอกให้
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานนะครับแปลกแต่จริงมากันที่บริเวณสุขสวัสดิ์นะครับที่นี่เขาบอกว่ามีเด็กอัจฉริยะนะครับที่มีความจำเนี่ยเป็นเลิศเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าแปลกแล้วก็จริงขนาดไหนครับ
2: ใช่แล้วครับ
1: พร้อมไหมแต่ละคนนี่เตรียมข้อมูลมา
3: แน่นปึก
1: แน่นปึก
2: เตรียมกำลังมาเพื่อน้องเลย
1: แล้วเราก
3: ำล
1: ัง
3: เด
1: ีย
3: วเราไม่ใช่สมองสู
1: ้แล้วที่สำคัญนะครับเรามานี่ประมาณ5คน5รุม1รุมเด็กด้วยเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นยังไง
4: แล้วตอนนี้นะครับเราก็พาทีมงานนะครับนี่ชมหน้าทีมงานนะครับมาบุกบ้านน้องคอปเตอร์กันนะครับแต่ละคนความรู้เป็นยังไงครับวันนี
5: ้มาขอน้อง
4: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องคอปเตอร์เนี่ยมาดวลกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาบ้านน้องคอปเตอร์แล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: บ้านน้องคอปเตอร์ถูกต้องใช่ไหมครับโอเคไม่เข้าผิดหลังนะครับ
6: ใช่ครับ
4: คุณพ่อป๊อกแล้วก็คุณแม่เอ
6: ๋ครับ
4: ผมเคยได้ยินกิตติศัพท์ของน้องคอปเตอร์มาว่าเป็นเด็กที่มีความจำเป็นเลิศมากเขาจำอะไรได้เก่งบ้างครับคุณพ่อคุณแม่
6: เท่าที่สังเกตก็คือว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นประมาณน่าจะสักอนุบาล3 4ขวบต่อ5ขวบเนี่ยฮะก
4: ็
6: คือเขาก็อ่านหนังสือมาเด็กทั่วไปอ่ะแต่พอเหมือนกับว่าช่วงที่เขาเริ่มอ่านหนังสือเองได้เนี่ยเขาจะเริ่มอ่านเองอ่านได้เยอะขึ้นมีสมาธิในการอ่านนานขึ้นอะไรขึ้นถ้าเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าเริ่มจากแผนที่โลก
4: แผนที่โลกก่อน
6: แผนที่เริ่มประเทศเมืองหลวงตำแหน่งที่ตั้งอะไรพวกนี้ครับ
4: คือจำได้หมดเลย
6: จำได้หมดเลยครับ
4: ครับคอปเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับคอปเตอร์ทำอะไรอยู
8: ่เล่นอันนี้อยู
4: ่นี่แหละไดโนเสาร์อันที่ตัวที่จับอยู่ชื่ออะไร
8: โคโนซ
4: าร
8: ัสคร
4: ับโคโนซาร
9: ั
4: ส
9: ครับแล้วตัวนี้อ่ะ
8: เวลาเสือ
4: นี่ตัวนี้เลย
8: สเตโกซารัส
4: ถูกต้องครับเหมือน
2: ไงอ่ะก็ตอนเด็กชอบตัวนี้ที่สุดเลย
1: ดูทรงแล้วไดโนเสาร์ท่าทางจะแกล้งน้องยากไม่ใช่เลยหรอกไม่ใช่ว่าน้องเขาเก่งในระดับหนึ่งแต่เราเนี่ย
2: ไม่รู้เลย
1: เราจะมาดูดีกว่าว่าน้องคอปเตอร์เนี่ยยังสามารถจดจำแผนที่ได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้น้องอาจจะใช้ความจำเนี่ยไปในส่วนอื่นๆแล้วนะต้องประเทศยากๆแล้วแหละ
2: แอนติกัวแอนบาร์บูดา
8: ฮะเซนจอน
2: ไหน
8: เมืองหลวงคือเซนจอนอยู่ตรงนี้
2: พูดเมืองหลวงทำไม
1: โอ้จำโอ้โหนี่แถมไปด้วยเหรออ
8: ยู่ตรงเกาะเล็กๆตรงนี้คือเมืองเซนจอน
1: โอ้ย
2: โอ้นี่ก็แอนบูด้านี่คือหินแล้วนะ
1: แถมเมืองหลวงให้ด้วย
2: โปรตุริโก
8: เปโตริโก
2: โปรตุริโก
6: ติ๊กตับติ
8: ๊
6: กต
8: ับอ่านี่เปโตริโก
2: เมืองหลวงชื่อ
8: ซานฮวน
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
3: พี่ป๊อปขอประเทศหนึ่งสิขอประเทศหนึ่ง
1: ปาน

0: ปาธมาอยู่ในไทยก็เยอะคนเขาเต้นกันอ่ะเอาไม่ได้อายุเนี่ยโอเคโอเค
1: เมืองหลวงคือปานามาซิตี
0: ้โอ้ย
2: พี่ทศขอหนึ่งประเทศพี่ทศ
3: ครับ
2: ขอหนึ่งประเทศ
0: ไม่เอาไทยนะพี่ทศ
3: ประเทศบ้านเราไง
2: ที่ไหนวะ
3: พอครับคูราซาวคูราซาว
1: คูราซาวอะไร
3: ถามพี่ป๊อปก่อนคูราซาวรู้จักประเทศคูราซาวไหมพี่ป๊อปรู้จักไหม
0: ไม่รู้จักครับ
1: ก็นี่ไงคืออยู่ตรงนี้ไง
3: ไหน
1: น
3: ี่
1: ไงเล็กอยู่ตรงนี้
2: เล็กจริ ง
3: อันนี้เหรอ
1: คือราซาว
3: ถูกต้อง
0: อุ้ยแป๊บนึงนะคอเตอร์เมื่อกี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนขอดูตรงนี้ในนี้ก่อนในลูกโลกเนี่ย
1: ก็มีอยู่ตรงเกาะเล็กๆตรงนี้ไง
2: อีกประเทศนึง
3: อ่ะ
2: ประเทศชาติ
1: แป๊บนึงนะ
2: ประเทศชาติ
1: อยู่ตรงนี้ใหญ่ๆนี
3: ่จริงครับ
0: จริงครับ
3: ไหนขอดูหน่อยพี่บอกถ่ายให้หน่อยชื่อชาติ
0: ชื่อชาติ
3: ชาตินั่นแหละ
0: อย่างนี้เราต้องมาหาแผนที่แล้วมา Google Earth ก่อนดีกว่าเทคโนโลยีเข้าช่วยมาอุรุกวัยอยู่ตรงไหนครับ
1: อุรุกวัยตรงนี
3: ้ที่เข้าบอลโลกบ่อยๆนะ
0: โหไวมากอะไรอย่างงี้ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวอะครับน้องคอปเตอร์รู้ไหม
1: ก็ยังรู้อยู
0: ่ยังรู้อยู่นะอ่ะไปเทพีเสรีภาพ
2: เสรีภาพมาอย่างง่ายก่อนนะพาไปเที่ยวหน่อยสิ
3: เขียวๆแล้ว
0: โอ้โห
3: บ
0: ุ
3: คคลสำคัญของโลกได้ไหม
0: ได้อยู่อ่ะโอ้โห
1: มันแบนบูเรน
3: เป็นใครคร
1: ับ ประธานาธิบดีลำดับที่8
0: จริงเปล่า
1: จริ ง
0: ถูกต้องครับ
1: มาร์ตินแบนบูเรนโดนัลด์ทรัมป์
3: ประธานาธิบดีคนเท่าไหร่
1: 45
3: ถูกต้องนะครับอันนี้รู้กันทั้งโลกเลยตอนนี้ครับ
1: เฟรนลินเพียส
0: ลำดับที่เท่าไหร่
1: เฟรนลินเพียสลำดับที่14
0: โอ้โหถูกต้องครับ
3: มาคนสุดท้ายเหนื่อยใจแล้วจะถามรู้ไปหมดทุกคนเลยนี่นะครับ
1: ดวยทีไอซ์เพาวเวอร
3: ์ตรงสำเนียงก็ได้นะไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวนะประธานาธิบดีลำดับที่เท่าไหร่ครับ
1: 34
3: 34ของอเมริกาถูกต้องครับ
0: โอ้โหสุดยอดครับมีอะไรอีกเราจะมีบททดสอบอะไร
1: ร
0: ่างกายมนุษย์คอปเตอร์จำอะไรได้บ้าง
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6 โมงเย็นทางช่อง 9 กด 30
0: หลังจากแผนที่แล้ว
8: จากนั้นก็มีเรื่องร่างกายมนุษย์เรื่องอนาโตมีต่าง
0: ๆเรื่อง
8: แรกๆก็ดูเฉพาะที่เป็นอวัยวะทั่วๆไประบบการทำงานแล้วเนี่ยแต่พอหลังจากดูระบบร่างกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มลงรายละเอียดก็ไปดูเรื่องกระดูก
0: เรื่องกระดูกด้วย
8: ครับตอนนี้ก็เรื่องถ้าเป็นชิ้นส่วนที่เป็นกระดูกเนี่ย
9: ครับจ
8: ำได้หมดทุกชิ้น206ชิ้น
9: 206ชิ้น
0: จำชื่อได้หมดด้วย
8: ชื่อที่เป็นศัพท์ทางการแพทย์นะ
0: ครับศัพท์ทางการแพทย์ด้วยก็คือเหมือนศัพท์ทางการอย่างนี้ใช่ไหมครับ
8: เป็นศัพท์เป็นศัพท์ของคุณหมอนี่เลยครับพี่ว่าชิ้นไหนเรียกว่าอะไร
0: ว่าวันนี้น่าจะสนุกนะครับอวัยวะน้องคอปเตอร์รู้หมดเลยป่ะครับ
1: ก็บอกว่าหมด
0: หมดเลยนะเริ่มต้นต้องประกอบจากตรงไหนก่อน
1: เริ่มตั้งแต่ตรงหัว
0: หัว
1: ขอบตาก่อน
0: ครับ
1: แต่ก่อนอื่นต้อง

0: ี brain stem ก่อน
1: brain stem
0: แปลว่าก้านสมอง
1: ครับ
0: แล้วก็เอ้ยนี่คือส่วน cerebrum
1: cerebrum
0: และนี่คือ cerebrum ส่วน temporal lobe นี่คือ cerebrum แล้วนี่ก็คือ cerebellum และนี่คือ brain stem
1: ครับ
0: ดังนั้นก็ใส่ตรงน
1: ี้
0: ไว้อ
1: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงเนี้ย
0: ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือปอด
1: ปอด
0: ภาษาอ
2: ัง
0: กฤษเรียกว่าลัง
1: แล้วต่อด้วยอะไรครับ
0: หอยหลอดอาหาร esophagus
2: โอ้ again please
0: esophagus
2: yeah
0: แล้วก็นี่หลอดลมก็คือ bronchus
1: เหมือนเรียนวิทยาศาสตร์อยู่เลยนะครับตอนเนี้ย
0: งั้นเอาส่วนนี้ไปต่อกับตรงนี้ก่อนมันคือหัวใจ
2: เรา
0: ไปต่อซ
1: ิแล้วถ้าเกิดคนไม่มีหัวใจอ่ะ
0: ก็ตายสิ สีน้ำเงินคือหลอดเลือดดำส่วนสีแดงคือหลอดเลือดแดงตามสีเลย
1: ภาษาอังกฤษของหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงอ่ะ
0: ของหลอดเลือดดำคือของหลอดเลือดดำคือเวน
1: ครับ
0: แล้วก็ของหลอดเลือดแดงก็คือ artery
1: จำแม่นมาก
0: ปอด lung brain stem ก็คือก้านสมอง fibrous colon small intestine temporal cerebrum ส่วน temporal lobe
1: โอ้โหสุดยอดครับนี่ก็คืออวัยวะของร่างกายแล้วก็เป็นระบบต่างๆน้องคอปเตอร์ก็ตอบได้แล้วกล้ามเนื้อก็ได้แล้วเหลืออีกจุดหนึ่งกระดูกที่เขาบอกว่าจำได้หมดเลยทีนี้
0: Femur กระดูกที่ยาวที่สุดและใหญ่ที่สุด
1: คืออยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอ
0: ใช่นี่ตรงนี้คือพาทูล่า
1: ครับ
0: และตรงนี้ก็คือซีบิล่าและนี่ก็คือทีเบียนี่คือคอลเทเรสนี่คือทาลัสนี่คือเนบิคือว่าผมแล้วนี่ก็คิวบอยนี่ก็คิวฟอร์ทั้ง3ชิ้น
1: ครับ
0: ก็จะมีเบต้าคาร์แล้วก็มีเบต้าคาร์บอสมีเซสโมยมีเซสโมยแล้วก็มีฟอกซิมอลฟาลิ่งมิดเดิลฟาลิ่งแล้วก็จินจอฟาลิ่ง
1: นี่ครับเราก็พาทีมงานนะครับมาพิสูจน์กันนะครับแปลกแต่จริงคือถามว่าแปลกเนี่ยแปลกในเรื่องของอายุน้องอายุเขายังน้อยอยู่ประมาณ7ขวบครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อแต่ว่าความจำเนี่ยถือว่ามีความเป็นเลิศสูงมากสามารถจำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแผนที่หรือว่าจะเป็นบุคคลสำคัญไดโนเสาร์คือผมรู้สึกว่าแปลกตรงที่ว่าแต่ละเรื่องที่เขาจำได้สมมติอ่ะเราจำตอนนี้แหละเราอาจจะจำได้แต่พอผ่านมา3ปีเขาเริ่มไปศึกษาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมแต่สิ่งเก่าๆที่เขายังมีความรู้อยู่เนี่ยก็ยังสามารถจำได้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเขาอยากจะเก่งแบบน้องคอปเตอร์ครับคอปเตอร์มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมให้แบบมีเทคนิคในการอ่านและจำได้ไหม
0: ก็ยังไงก็ต้องดูให้มันซ้ำๆก่อน
1: ดูให้มันซ้ำๆใช่ไหมดูเยอะๆดูซ้ำๆนะครับงั้นให้คุณพ่อคุณแม่ส่งท้ายแล้วกันถ้าเกิดแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่เขาอยากจะมีลูกให้เขาแบบว่าไม่ต้องแบบความจำดีเลิศมากแบบจำได้ทุกเรื่องก็ได้แต่ว่าให้เขาสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเรื่องเรียนมีอะไรที่เป็นแบบว่าจุดสำคัญไหมครับ
3: ครับก็คือถ้าเกิดจะให้เด็กเขามีความจำที่ดีอะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องเริ่มจากที่เขาได้เรียนหรือได้เล่นในสิ่งที่เขาชอบนะครับเพราะถ้าเกิดเขาเล่นในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะมีความขวนขวายมีความพยายามมีสมาธิอยู่นานๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปบังคับในสิ่งที่เขาไม่ชอบเล่นเลยจริงๆเนี่ยมันก็จะได้แค่ไม่นานแล้วเขาก็จะเบื่อ
1: ก็เริ่มหาจากจุดที่ลูกๆชอบก่อนแล้วเราก็คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะครับวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าสุดยอดจริงๆเด็กอัจฉริยะมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องคอปเตอร์ด้วยนะครับคุณป๊อปป๊อกนะครับคุณแม่เอแล้วก็น้องคอปเตอร์ขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเด็กอัจฉริยะแปลกแต่จริงครับ
4: น้องคอปเตอร์ครับนายจะเก่งมากเกินไปแล้วนะครับนายแน่มากนะครับถามจริงฮะคุณพ่อคุณแม่ให้น้องคอปเตอร์กินอะไรครับถึงได้ฉลาดขนาดนี้รอนะครับอีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอพัชระแสงสุริยะนะฮะตอนนี้3ขวบแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างครับรู้จักแต่เครื่องบินครับกับไดโนเสาร์ครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาไปพบกับบิงซูยักษ์ที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องไปเช็คอินเป็นแหล่งท่องเที่ยวแปลกของคนชิกๆ สุดยอดห้ามพลาดนะครับ
5: ปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลยงไท่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสองโมงทางช่อง9กด30ไว้เราห่างโอติกซันเมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
4: มีความเฟี้ยวขึ้นมาทันทีนะครับถ้าหากว่าใครไปเที่ยวที่บิงซูยักษ์แห่งนี้แล้วถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมันแปลกตรงที่ว่าถ้าใครไปถ่ายรูปตรงนี้แล้วเนี่ยโพสต์ลงไปอ่ะหลายคนไม่เชื่อว่าอยู่เมืองไทยนะครับมันเฟี้ยวจริงๆ

0: ณผู้ชมครับคือผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเห็นเลยว่าเป็นหินสีขาวสวยมากๆและตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเหมือนแกนแคนยอนของต่างประเทศเลยและนี่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีนะครับและในโลกโซเชียลเนี่ยโด่งดังเป็นอย่างมากและวันนี้ผมอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนะครับตำบลห้วยกะปิสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ท่านนายกโอมใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมในโลกโซเชียลเนี่ยมันโด่งดังมากๆคือสงสัยว่าทำไมตรงนี้ถึงเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วหินเป็นสีขาวโพลนแบบนี้ได้ครับท่านนายก
1: มันเป็นแบบธรรมชาติเนื่องจากว่าสัมปทานหินเนี่ยเวลาระเบิดหินก็จะมีน้ำนี่พอน้ำเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยแล้วโลโม่เขาเลิกทำไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เราเห็น
0: ตรงนี้ทำไมน้ำถึงเป็นสีเขียวครับท่านนายกสวยงามมาก
1: เมื่อมันโดนแดดนะครับ อากาศเอ่ยแล้วก็ทางหินด้วยน้ำมันก็เลยสะท้อนไปกลายเป็นสีเขียว
0: ครับทีนี้ผมอยากเห็นจุดแล้วล่ะครับท่านนายกว่ามันจะมีจุดหลายจุดไหมที่เขาเช็คอินสวยๆกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในครับ

0: ท่านนายกครับแล้วบริเวณตรงนี้ฮะมันมีพวกสารเคมีไหมครับ
1: ก็มาจากการระเบิดหินนะครับบางทีมีสารไซยาไนด์มีเกี่ยวกับพวกเคมีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาระเบิดเนี่ยก็จะระเบิดตั้งแต่ทั้งบนทั้งล่างแล้วหินก็จะถล่ม
0: มีข้อควรระวังไหมฮะเกี่ยวกับพวกสารกัมมันตรังสีในบริเวณนี
1: ้อย่าไปบริโภค
0: ก็คือทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับน้ำข้างล่างดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ายัง
1: มาถ่ายรูปข้างบนก็พอแล้วครับ

0: ก็คือจริงๆตรงนี้ไม่ได้รถไฟไม่ทำว่าเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: หรือ
0: ว่า
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
2: เข้ากันทะลม
0: อ๋อคืออย่างตรงนั้นหมู่เห็นมันมีเหมือนมีหมุดนั่นคือเอาไว้ทำอะไรครับ
1: วัดแรงสั่น
3: แรงสั่นกลัวมันจะทะลม
1: แปลกดีครับ
4: ก็แปลกนะคะ
5: แปลกอยู่ครับ
1: ไม่คิดว่าแถวนี้จะมีแบบที่อย่างเงี้ย
5: มาดูรูปก็สวย
4: สวยมากเลยค่ะ
0: วิธีมองจากตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับให้ยกดูแบบเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ
1: ลาวาเหรอ
0: เป็นแกนแคนยอนสีขาว
1: แคนยอนเหมือนบิงซูแล้วราดนม
0: ใช่ถึงแล้วครับบิงซู
1: บิงซูแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือเศษจากการผลิตจากหิน
0: ครับ
1: แล้วเหลือมาแล้วก็มาเป็นกองภูเขาแล้วบังเอิญฝนตก
0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นอย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนลาวาแต่สิ่งที่พึงระวังนิดนึงที่ความปลอดภัยนะครับในเรื่องของ
0: ฝุ่นละออง
1: เกี่ยวกับฝุ่นละอองครับกลัวจะเป็นเรื่องของปอดต้องระวัง
0: ก็คือสำหรับใครที่จะมาที่นี่นะก็ไม่ควรอยู่แบบว่าเวลาเป็นเวลานานๆควรมาถ่ายรูปแป๊บๆกลับเลยครับเพราะว่าถ้าอยู่นานอาจจะเกิด

0: โอ้โหท่านนายกครับจะเห็นได้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้เราแบบว่าได้เห็นแบบสวยงามมากๆมันจะเป็นเนินหินนี้นะที่เหมือนแกรนด์แคนยอนแล้วตรงนู้นก็เป็นเหมือนแบบหุบเขาที่มีน้ำมรกตอยู่ข้างล่างสวยงามมากครับสำหรับตรงนี้นะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่ายังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือใครสามารถมาเที่ยวได้แต่ว่าต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมฮะท่านนายก
1: ใช่ครับ
0: ขอให้ท่านนายกฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
1: ฝากสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาที่นี่เราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคร
0: ับ
1: ในเรื่องของความสูงของด้านโน้นนะครับกับตรงนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: จะเป็นเหมือนลาวาที่พวกเราเห็นว่าสวยงามแต่จริงๆมันก็ยังมีโอกาสลื่นก็จะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษครับ
0: ครับเรียกได้ว่าท่านนายกฝากนะฮะถึงความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แต่ว่ามาได้นะครับไม่ได้ห่วงห้ามเลยมาถ่ายรูปสวยงามได้วันนี้ขอบคุณท่านนายกมากนะครับขอบคุณครับโอ้โหมันแปลกจริงๆเลย

0: เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามแล้วก็แปลกจริงๆนะครับหลายๆคนก็ยกให้เป็นแกรนด์แคนยอนของเมืองไทยอีกหนึ่งแห่งไปแล้วแล้วผมก็ถามทีมงานมาแล้วนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับฮอตมากๆเลยทีเดียวอ๋อมีคนไปเที่ยวเยอะไม่ใช
1: ่ร้อนมาก
0: มันร้อนมากใช่ไหมแม่มีความอินละครนิดนึงแซวเล่นนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Mcot Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้2พิธีกรจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่เวิร์กช็อป AI กับน้องๆที่โรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนพฤหัสบดี15ตุลาคม2569นะครับมาเจอกันใน Investment Minute นาทีลงทุนกับผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงนงวดีครับ
0: ค่ะวันนี้มาตามกันต่อนะคะว่าหุ้นไทยจะสามารถปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่หลังจากเมื่อวานต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิถึงเกือบ 5,700 ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์กันในขณะที่หุ้นเอเชียเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาดการกันเอาไว้จากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นบอนด์ยีลด์ก็พุ่งกระทบต้นทุนการกู้ยืมค่ะประเด็นนี้ส่งผลทำให้หุ้นเทคร่วงลงค่ะประเด็นเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันในการประชุม IMF World Bank ที่บ้านเราด้วยนะคะสำคัญมากเพราะว่าในวันนี้เนี่ยต้องติดตามนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมเต็มคณะของบอร์ดพัฒนาการของโลกรวมไปถึงจะมีเวทีเสวนาในประเด็นท้าทายเรื่องของการรับมือกับหนี้สาธารณะแล้วก็วิกฤตพลังงานอีกด้วยค่ะ
1: หลายปัจจัยที่จะมีข่าววันนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการลงทุนยังไงนะครับเดี๋ยวชวนคุยกับทางนักวิเคราะห์กันด้วยส่วนเบรกที่2จะมีเรื่องของ DR ด้วยนะครับ Facebook Live เข้ามาคุยกันกับนาทีลงทุนเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade ครับนะครับย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน enjoy คือหนึ่งของผู้เข้าร่วมเลยนะครับเพราะว่านี่ครับเนเน่รอยัลเนเน่นายแน่มากก็ขึ้นโชว์พลังเสียงโอ้โหนี่มาดาม IMF นะฮะแล้วก็ทางผู้บริหารของ World Bank ก็นี่มีเต้นตามจังหวะเนี่ยนะครับทางเนเน่ก็ขึ้นโชว์พลังเสียงแล้วก็ลีดกีตาร์ไฟฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้นำที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank กว่า400นายนะครับใน Welcome Dinner ของรัฐบาลไทยที่จัดขึ้นแบบจัดเต็มโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นหุ่นละครเล็กโจหลุยส์วงดนตรีซ็อกกราวนะครับมีวงซิมโฟนีออร์เคสตราแล้วก็เสิร์ฟอาหารไทยผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะครับขณะที่ซอฟต์พาวเวอร์ที่ศูนย์เศรษฐกิจก็ได้รับความชื่นชมมากมายครับไปดูภาพกันหน่อยนะครับที่ทางรัฐมนตรีของทางสิงคโปร์นี่ครับคุณอินทราณีราชาซึ่งเป็นรัฐมนตรีของทางสิงคโปร์เป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาแห่งชาติแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกของทางสิงคโปร์นะฮะชื่นชอบชาไทยนะเออนี่บอกว่ามาเนี่ยมากินชาไทยด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยเนี่ยนะครับบวกได้มีแรงซื้อในส่วนของแรงเก็งกำไรจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังจากทยอยประกาศผลการงานออกมาทิสโก้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส3ปีนี้กำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 1,804 ล้านครับเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 4.3% แล้วก็มีแรงซื้อกลุ่มพลังงานเข้ามาหลังจากราคาน้ำมันที่ขยับพุ่งขึ้นมานะครับขณะที่งาน M 2026ก็ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติในระยะยาวโดยเฉพาะประกาศให้นานาชาติรู้ว่าบ้านเราก็มีอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็เทคโนโลยีของไทยด้วยนะครับและเมื่อวานนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นึงที่ทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปเสนอวิสัยทัศน์บนเวที CNN ก็มุ่งที่จะเร่งผลักดันกฎหมายซูเปอร์ไลเซนส์ภายใน6เดือนยกระดับทักษะของแรงงานด้าน AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีสีเขียวโดยเปิดกว้างให้ทั่วโลกเข้ามาเป็น co-creation partner มากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่ฐานการผลิตราคาถูกสนับสนุน SME พร้อมสกัดสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพแล้วก็ตั้งเป้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2028โดยชูว่าไทยนั้นเป็นฮับของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังหยอดมุกเชิญชวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมระดับโลกบนเวที Global Perspectives in Bangkok ของทาง CNN เนี่ยนะครับบอกชวนให้มาดื่มโอเลี้ยงแล้วจะลืมอเมริกาโน่ไปเลยก็กลายเป็นกระแสไวรัลที่ต่างชาติก็ให้ความสนใจครับ
0: วันนี้นะคะการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ก็จะเข้าสู่วันที่4ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะคะไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่การที่ไทยเนี่ยร่วมกับ IMF แล้วก็ธนาคารโลกเปิดตัว Bangkok Blueprint ค่ะเพื่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับประเทศต่างๆในการป้องกันและรับมือภัยทุจริตทางการเงินดิจิทัลการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนค่ะโดยมูลค่าความเสียหายทั่วโลกนั้นสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ 3% ของ GDP โลกเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงทรัพย์สินจากประชาชนไปได้ไม่ต่ำกว่า 8.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐใน

0: ปีที่แล้วค่ะ Bangkok Blueprint กำหนด12ข้อพิจารณาหลักก็แบ่งเป็น5เสาหลักเพื่อให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ทั้งการวางรากฐานทางกลยุทธ์และด้านกฎหมายเสริมความเข้มแข็งให้วงจรการลดการฉ้อโกงประยุกต์กลไกกำกับดูแลเดิมร่วมกับการปราบปรามภัยไซเบอร์และตรวจสอบบัญชีม้าการสร้างกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบทันควันข้ามอุตสาหกรรมและระหว่างประเทศเพื่อติดตามยึดทรัพย์และเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยพัฒนานวัตกรรมการเงินกับการจัดการความเสี่ยงซึ่งก็จะเป็นการสร้างระบบเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยเชื่อถือได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงโดย IMF ก็ชื่นชมค่ะว่า Bangkok Blueprint จะสร้างความไว้วางใจในระบบการเงินยุคใหม่และจะเป็นมรดกสำคัญที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้ซึ่งตัวชี้วัดความสำเร็จสามารถดูได้จากสถิติการหลอกลวงที่ลดลงได้จริงค่ะและอีกเซสชั่นที่สำคัญก็คือหัวข้อ Unlocking Investment Opportunities in Emerging Markets to Create Jobs ค่ะนำโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกมีการเสนอให้เร่งเดินหน้าดึงเม็ดเงินจากเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน 1.2 พันล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาสู่ตำแหน่งงาน400ล้านงานผ่าน5แนวทางค่ะได้แก่การปรับปรุงกฎหมายการใช้แพลตฟอร์มค้ำประกันความเสี่ยงสนับสนุนเงินทุนและตลาดสกุลเงินท้องถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและร่วมถือหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงโครงการโดยหลังปรับองค์กรให้เน้นการระดมทุนภาคเอกชนทำให้ตลอด3ปีที่ผ่านมาสามารถดึงเงินลงทุนได้แล้วกว่า 1.12 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วน IMF นะคะประเมินเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 3.1% ท่ามกลางความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นระหว่างประเทศที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี AI รวมถึงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเปราะบางที่ยังเผชิญปัญหาหนี้และเงินเฟ้อพร้อมเสนอ4แนวทางรับมือได้แก่การเร่งซ่อมแซมวินัยการคลังการอุดหนุนกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุดแทนการแทรกแซงราคาการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการวางกรอบป้องกันความเสี่ยงจาก AI และภัยไซเบอร์พร้อมกับชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมได้ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
1: หลังจากการประกาศตัวเลข CPI หรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 3.7% ส่วนตัวเลข CPI พื้นฐานหรือว่า Core CPI เพิ่มขึ้น 2.6% ก็ช่วยทำให้ภาพรวมของตลาดเนี่ยนะครับฉุดลงมาจากความกังวลเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับดาวโจนส์ย่อลงไป 48.62 จุด S&P 500 86.51 จุดแล้วก็ Nasdaq นะครับปรับย่อลงไปถึง 511.51 จุดดูเหมือน Nasdaq จะลงเยอะกว่าทั้ง3ตลาดนะครับNASDAQ เนี่ยลงไป 1.18% เลยนะครับส่วน S&P 500ขึ้นมาเปอร์เซ็นต์ลงไป 1.11% ครับนักลงทุนพอเห็นตัวเลข CPI ที่ออกมานะครับก็เพิ่มความกังวลว่า Fed นั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนนี้ครับบอนด์ยูสหรัฐ10ปีไปแตะระดับ 4.287% ก็กดดันกลุ่มเทคแล้วก็ AI โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลง 4.3% ต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วนะครับกลุ่มธนาคารก็ลดลงถึงแม้ผลประกอบการบางแห่งจะออกมาดีครับยังมีอีกตัวเลขสำคัญครับคือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของสหรัฐรวมถึงถ้อยแถลงของประธานเฟดที่มาไทยบนเวที IMF World Bank ในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะต่อไปด้วยครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับเป็นการปรับเพิ่มส่วนทางตลาดฝั่งสหรัฐนะครับรับแรงหนุนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่าง ASML นะครับฟูซี่100ต่างหุ้นดอนบวกได้ 74.53 จุด DAX ของเยอรมนีบวกมา 38.71 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา 45.48 จุดด้วยกันนะครับ ASML ถือว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิปของทางเนเธอร์แลนด์นะครับก็สะท้อนถึงความต้องการการลงทุนด้าน AI อย่างแข็งแกร่งครับกลุ่มเฮลท์แคร์ก็บวกได้ 2.3% แต่ตลาดยังถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงแล้วก็นักลงทุนยังคงประเมินว่า ECB มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมธันวาคมครับพอพูดถึงน้ำมันเช็คน้ำมันกันเลยนะครับจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตลาดออกกลางที่บานปลายนะครับ WTI บวกมา95เซนต์ไปอยู่ที่95เหรียญกับอีก9เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนทาง Brent เองบวกมา37เซนต์อยู่ที่ 106.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยกันนะครับประเด็นเรื่องของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีจมลงในช่องแคบฮอร์มูซนะครับก็เป็นปัจจัยที่กดดันภาพของตลาดขณะเดียวกัน IEA เตือนตลาดน้ำมันดีเซลจะเจอกับภาวะตึงตัวไปจนถึงปีหน้ายอดส่งออกดีเซลทั่วโลกเดือนกันยายนลดลง 700,000 บาร์เรลต่อวันจากปีก่อนนะครับเนื่องจากการโจมตีของฮูตีที่มีอย่างต่อเนื่องซึ่งล่า

ุดมีการโจมตีสำนักงานใหญ่และคลังน้ำมันของซาอุดิอารามโคขณะที่สนามบินริยาดที่ถูกโจมตีก็ยังปิดอย่างเป็นทางการจนถึง17ตุลาคมนักทุนให้น้ำหนักว่าราคาน้ำมันมีโอกาสขยับไปต่อได้อีกนะครับซึ่งมุมมองของนักวิเคราะห์ประเมินว่าราคาน้ำมันน่าจะไปบวกเพิ่มอีก

0: และ IMF ก็ส่งสัญญาณเตือนในส่วนของไทยเองว่าต้องอุดหนุนให้ตรงจุดไม่ควรช่วยเหลือแบบเหวี่ยงแหงนะครับช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางเป็นแนวทางที่ดีที่สุดก็ขอเชิญชวนคนไทยเราช่วยกันประหยัดพลังงานต่อเนื่องนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันแนวโน้มตลาดโลกขยับปรับสูงจริงๆครับโดยภาพรวมถือว่าลดลงต่อเนื่อง3วันติดต่อกันแล้วนะครับหลังจาก CPI ของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแล้วก็บอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำนะครับส่วนราคาอิงทองคำประเทศไทยนะครับเป็นราคาปิดนะเมื่อวานนี้14ตุลาคมอยู่ที่ 4,142.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ย่อลงไป 34.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะครับราคาสมาคมค้าทองคำบ้านเราวันนี้กันบ้างนะครับในส่วนของทองแท่งทองรูปพรรณทองแท่งขายออกที่บาทละ 65,850 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 66,650 บาทต่อบาททองคำครับไปดูค่าเงินบาทเช้าวันนี้กันบ้างนะครับเปิดมาเช้าวันนี้33.62 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่33.58 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับกลุ่มไทย Global Market ให้กรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่33.50 ถึง33.75 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพรวมของเอเชียเช้าวันนี้เช็คนี้ก็อีกกันเลยนะครับภาพของตลาดเอเชียเช้าวันนี้เคลื่อนไหวในแดนลบนะครับนี้ก็อีกก็ลงไปแรงถึง 3,000 กว่าจุดลงไปถึง 4.81% ส่วนภาพรวมเซ็นติเมนต์อื่นๆในเอเชียก็เป็นไปตามฝั่งของ Nasdaq เลยนะครับปรับตัวลงครับโดยเฉพาะภาพของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนในเช้านี้ของฝั่งเอเชียครับปัจจัยบวกอะไรบ้างที่ยังพอมีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะครับเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับปัจจัยบวกมีเรื่องของทิศทางฟันโฟที่ไหลกลับเข้ามาหุ้นไทยนะครับแล้วก็ยังมีตลาดยุโรปที่ปิดบวกได้ติดตามการประกาศงบไตรมาส3แล้วก็เวที AM 2026ที่เพิ่งเปิดตัว Bangkok Blueprint ไปครับปัจจัยลบตัวเลข CPI ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักกับตลาดค่อนข้างสูงแล้วก็หุ้นสหรัฐหุ้นเทคร่วงลงนะครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ14ตุลาคมดัชนีตลาดหุ้นไทยบวกได้ 4.14 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8,600 กว่าล้านดัชนีไปปิดที่ 1,575.88 จุดนะครับขณะที่ดูสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนเห็นฟันโฟของต่างชาตินะครับดูภาพรวมกันเลยนะครับต่างชาติซื้อสุทธิเมื่อวานนี้ 5,600 กว่าล้านแล้วก็เป็นนักลงทุนสถาบันแล้วก็ในประเทศที่ขายสุทธินะครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการซื้อสุทธิ 3,029.15 ล้านนะครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยปตท.สผ. PTTEP นะครับเพิ่มขึ้นมา 5.50 บาทต่อหุ้นเดลต้าย่อลงไป2บาท KBank ไม่เปลี่ยนแปลงปตท.บวกมา50สตางค์แล้วก็ทูย่อลงไป30สตางค์ครับ
1: ในงาน Future Ready Economy 2026กิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมเสวนามองทุนเพื่อการเติบโตหรือว่า Growth Capital ค่ะก็เป็นหนึ่งในแหล่งทุนที่มีความท้าทายโดยสิ่งสำคัญคือความยั่งยืนและการเปลี่ยนทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถโดยธนาคารออมสินก็มีแนวคิดเป็นธนาคารเพื่อทุกช่วงชีวิตสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ประชาชนตั้งแต่ก้าวแรกตลอดทุกช่วงชีวิตขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่ลูกค้าองค์กรและพนักงานค่ะ
2: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไร
1: อีกเวทีเสวนาประชากรศาสตร์และการพัฒนาที่ทั่วโลกกำลังกังวลกับเรื่องสังคมสูงวัยนะคะโดยเลขาธิการกบข.ดร.สรพลตุลยะเสถียรก็ได้เข้าร่วมพร้อมระบุว่าไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์การสร้างความมั่นคงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและตลาดทุนเปลี่ยนเงินออมระยะยาวเป็นการลงทุนสร้างผลตอบแทนและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสำหรับกบข.นั้นมีสมาชิกเกือบ 1.3 ล้านรายค่ะมีเงินออมเฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาทต่อรายส่วนเวทีเสวนาสรุปบทเรียนจากโควิด-19 เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงวัคซีนของประเทศกำลังพัฒนาโดยเน้น3เสาหลักก็ได้แก่การสร้างอุปสงค์ตลาดในภูมิภาคผ่านการจัดซื้อร่วมการประสานกฎระเบียบมาตรฐานยาระหว่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเงินทุนสนับสนุนระยะยาวมีการแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับวิกฤตสุขภาพในอนาคตค่ะ
0: ทิศทางภาพรวมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้คุยกับทางคุณทักษิณชาติ

0: เชิดศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบล.กรุงศรีวันนี้คุยกันนะครับสวัสดีครับคุณทักษกฤษครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับถามถึงฟันโฟต่างชาติหน่อยครับเมื่อวานนี้เห็นทิศทางกลับเข้ามาแต่ดูบรรยากาศรอบๆเอเชียเช้าวันนี้ก็แดงกันยกแผงแดงมากแดงน้อยบางที่แดงเข้มเลยนะฮะบ้านเราทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงครับประเมินยังไงครับ
2: สองส่วนนะฮะหนึ่งในขาของฟันโฟนะเมื่อวานนี้จริงต่างชาติซื้อไทยแค่ประเทศเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยขายทุกประเทศผมมองตัวมุมมองต่างชาติอาจจะมองขาบวกหนึ่งเลยคือสถานการณ์น้ำนะผมว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะสบายใจในแง่ของน้ำเพราะว่าทั้งน้ำจากภาคเหนือน้ำทะเลหนุนตรงนี้เนี่ยผมว่าดูจากสถานการณ์น่าจะผ่านจุดเลวร้ายไปแล้วนะครับแล้วก็ขาที่สองเนี่ยภาพของตัวไทยเนี่ยเราเห็น IMF ปรับ GDP ไทยขึ้นนะอันนี้ผมว่าเป็นภาพบวกทำให้ฟันโฟเนี่ยกลับมาซื้อไทยนะฮะแต่ระยะสั้นเนี่ยนะครับถ้ามองเฉพาะวันนี้เนี่ยตลาดมีโอกาสที่จะอ่อนตัวแล้วก็แกว่งในกรอบนะครับเราประเมินแนวรับเนี่ย1566 1560วันนี้น่าจะเป็นกรอบแนวรับของเซ็ตนะครับคือปัจจัยเชิงมหภาคเนี่ยออกมาในโทนลบนะหลังจากที่เงินเฟ้อเมื่อคืนนี้ออกมาสูงกว่าคาดทั้ง CPI แล้วก็ Core CPI นะทำให้มุมมองของตลาดเนี่ยอาจจะมองว่าเฟดจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวในช่วงปลายปีนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของบ้านเราคงจะหลีกเลี่ยงนะเพย์เมนต์จากต่างประเทศไม่พ้นนะครับผมเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับปัจจัยต่างประเทศน่าจะเป็นแฟกเตอร์สำคัญกดตัวตลาดหุ้นไทยครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะตรงนี้เนี่ยตอนนี้ตลาดประเมินทิศทางอย่างไรนะคะรวมไปถึงประเด็นนี้เนี่ยจะมีผลกับเรื่องของทิศทางเงินทุนที่จะไหลเข้าหรือว่าไหลออกจากประเทศไทยอย่างน้อยมากน้อยขนาดไหนค่ะค่ะ
2: คือภาพของตัวเงินเฟ้อที่ออกมาสูงเนี่ยนะครับอาจจะทำให้มุมมองของฟันโฟเนี่ยนะครับถ้าดูจากตัวค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะอ่อนค่าตามดอลลาร์นะครับซึ่งเวลาบาทอ่อนเนี่ยฟันโฟอาจจะชะลอการไหลเข้านะฮะแต่ภาพของตัวบรรยากาศโดยรวมในฝั่งเอเชียวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปในทางเดียวกันนะเพราะดูจากทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นนะเปิดมาลบนะวันนี้ก็มีโอกาสสูงที่ไทยอาจจะมีจิตวิทยาลบตามต่างประเทศนะแล้วก็ฟันโฟอาจจะเป็นภาพของจริงๆต้นอาทิตย์มาดีนะครับเน็ตบายนะแต่ปลายสัปดาห์เนี่ยผมว่าตัวแปรสำคัญตลาดน่าจะรอนะครับรอหนึ่งเลยคือเงินเฟ้อ PPI ปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณเควินวอชนะครับเข้าร่วมงานประชุม World Bank IMF เนี่ยผมว่าการดำเนินนโยบายนะครับในฝั่งของตัวฝั่งสหรัฐเนี่ยนโยบายการเงินเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ตลาดเนี่ยโฟกัสในการประชุมรอบนี้ครับ
0: ครับดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนในตลาดที่ยังคงผันผวนจะให้น้ำหนักกับหุ้นรายตัวรายกลุ่มไหนยังไงรวมถึงขอหุ้นแนะนำด้วยครับ
2: ครับอย่างน้อยๆนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่า1กลุ่มที่น่าจะยังคงเป็นกลุ่มที่ประคองตลาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มพลังงานนะเพราะว่าถ้าเกิดดูสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเนี่ยยังเป็นภาพของความตึงเครียดนะครับซึ่งสิ่งที่สะท้อนออกมาคือราคาน้ำมันดิบนะอิงตัวเบรนท์เนี่ยทำจุดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์นะดังนั้นเนี่ยภาพตรงนี้กลุ่มพลังงานต้นน้ำน่าจะเป็นกลุ่มประคองเลยเป็นที่มาครับว่าทีมแนะนำการลงทุนของทั้งหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยเรามองไปที่1เลยคือกลุ่ม Energy Security นะครับก็คือกลุ่มพลังงานต้นน้ำอย่างเช่นปตท.ปตท.สผ.นะครับรวมถึงปิโตรเคมีนะครับเรามองไปที่ปตท. GC จากภาพของธุรกิจที่เป็นขาขึ้นแล้วก็โรงกลั่นอย่างไทยออยล์นะแล้วก็อีกขานึงนะครับผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงประกาศผลประกอบการควอเตอร์ที่3นะครับเราเห็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทิสโก้ประกาศออกมาแล้วอาทิตย์หน้าจะมีอีกหลากหลายธนาคารนะครับผมคิดว่าตอนนี้ตลาดน่าจะมองไปที่หุ้นที่ทิศทางผลประกอบการควอเตอร์3ออกมาดีนะเท่าที่เรารวบรวมเนี่ยจะมีโรงพยาบาลอย่างเช่น BDMS BH กันกุลแล้วก็ MTC นะครับก็โฟกัสไปที่กลุ่มที่ earning ดีกับกลุ่มพลังงานนะครับอันนี้จะเป็นกลยุทธ์ในช่วงนี้ครับ
0: คร
2: ับ
1: เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณทักษกฤษครับครับสวัสดีครับคุณทักษกฤษชาติเชิดศักดิ์นะครับจากทางบล.กรุงศรีนะครับให้ไว้ทั้ง BH นะครับหรือแม้กระทั่ง KTC นะฮะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูโอกาสการลงทุนทั่วโลกของนักลงทุนไทยนะฮะกับการลงทุน EBR กันค่ะ
3: ติดตามรับชมพิธีมอบรางวัล SET Awards 2026ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าทั้งด้าน Business Excellence และ Sustainability Excellence 29ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไปรับชมสดทาง www.set.or.th/setawards และ Facebook Set Thailand
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
3: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @emcordacademy
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
3: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
1: โอกาสสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมาถึงแล้วค่ะโดยธนาคารกรุงไทยได้เปิดประมูลทรัพย์ NPA ประเภทโรงงานพร้อมเครื่องจักรในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองบนทำเลศักยภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทรัพย์ชิ้นนี้มีเนื้อที่กว่า101ไร่ค่ะเสนอราคาขั้นต่ำ360ล้านบาทซึ่งรวมราคาเครื่องจักรในอัตราคงที่60ล้านบาทแล้วค่ะการประมูลจัดขึ้นแบบวิธียื่นซองเสนอราคาหรือว่า Seal Bid ในวันจันทร์ที่19ตุลาคม2569ณธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ถนนสุขุมวิทกรุงเทพค่ะผู้สนใจลงทะเบียนและยื่นซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันการแข่งขันราคา36ล้านบาทระหว่างเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.จากนั้นคณะกรรมการจะเปิดซองและพิจารณาผลในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11:15 น.เป็นต้นไปค่ะทรัพย์รายการนี้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการขายค่ะผู้สนใจควรจะศึกษารายละเอียดข้อมูลขั้นตอนและเงื่อนไขการยื่นซองแข่งขันราคาให้ครบถ้วนก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์การยื่นซองประมูลวันที่19ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะ
0: และคุณผู้ชมครับโอกาสการลงทุนของนักลงทุนไทยนะครับที่กระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้ก็เป็นการเปิดกว้างขึ้นผ่าน DR ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือก551หลักทรัพย์กำลังจะใกล้เข้าสู่600หลักทรัพย์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับเมื่อทางบล.พายเตรียมเปิดซื้อขาย DR03 เพิ่มอีก30ตัวในวันนี้นะครับเราคุยเรื่องนี้กันกับทางผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนคุณธนภูมิคุณาโรจน์รักครับสวัสดีครับคุณธนภูมิครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณสุทธิวัฒน์คุณลงวดีนะครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
0: วันนี้15ตุลาคมนะฮะทางบล.พายจะมี DR เข้าใหม่ถึง30ตัวแต่ละตัวแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าสนใจยังไงบ้างครับ
6: ครับก็วันนี้เป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนนะครับวันนี้เราทางบล.พายนะครับมี DR ชุดใหม่มาแนะนำเพิ่มเติมกันรอบนี้30ตัวนะครับสำหรับวันนี้ผมขอเลือกมาเล่าตัวเด่นๆสัก3ตัวนะครับซึ่งมีเรื่องราวแล้วก็ภาพการใช้งานค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวแรกเลยที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือชื่อ Zscaler นะครับหรือ ZS03 ช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีข่าวเรื่อง AI เจาะระบบของบริษัทต่างๆออกมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่มนุษย์ไม่ได้สั่งให้ทำถึงขนาดมีประเด็นถกเถียงกันว่าเราจะควบคุมแนวทางการพัฒนา AI ยังไงให้ปลอดภัย แล้วก็ยิ่งช่วงหลังเนี่ยพอ AI เก่งขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่า AI สามารถถูกนำไปใช้ในการโจมตีระบบได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยทางบริษัท Zscaler เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทำพวก Cloud Cyber Securityนะครับยิ่งบริษัทต่างๆใช้พวกคลาวด์ใช้ AI หรือมีพนักงานทำงานจากหลากหลายที่มากขึ้นเนี่ยระบบ security แบบนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญนะครับแล้วก็บริษัทก็จะสามารถสร้างรายได้มากขึ้นด้วยนะครับตัวที่2นะครับที่อยากพาไปดูก็คือเป็นธุรกิจที่ก็แค่แตกต่างออกไปเลยก็คือตัว GE Aerospace นะครับหรือ GE 03ตัวธุรกิจเนี่ยครับเขาจะเน้นไปที่การผลิตเครื่องยนต์อากาศยานนะครับแล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องบินลูกค้าหลักก็จะเป็นสายการบินผู้ผลิตเครื่องบินแล้วก็ลูกค้าด้านดีเฟนซ์นะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยเนี่ยคือเวลา GE เขาขายเครื่องยนต์ให้กับสายการบินไปแล้วรายได้เขาไม่ได้จบแค่วันที่เขาขายเครื่องยนต์แต่เครื่องยนต์หนึ่งตัวครับต้องมีการซ่อมบำรุงมีการตรวจสอบมีการเปลี่ยนอะไรตลอดอายุการใช้งาน 20-30 ปีตรงนี้ก็จะเป็นรายได้จากเซอร์วิสให้กับบริษัทในระยะยาวนะครับซึ่งตอนนี้การเดินทางอากาศทั่วโลกก็ยังมีแนวโน้มเติบโตแล้วก็จำนวนเครื่องบินที่ต้องใช้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยผลประกอบการล่าสุดนะครับGE Aerospace ก็ยังเติบโตค่อนข้างดีนะครับโดยไตรมาสที่2ปี2026มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปีก่อนนะครับแล้วก็ธุรกิจเซอร์วิสก็ยังเติบโตแข็งแรงตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ Aerospace ที่จะผ่านนักลงทุนไทยสามารถลงทุนได
0: ้นะครับนะครับ
6: ก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับที่จะพูดถึงก็คือช่วงนี้มีข่าวสถานการณ์พวกสงครามแล้วก็ความไม่แน่นอนระดับโลกเนาะตัวนี้ชื่อ OIUS 03นะครับตัวนี้จะต่างกับ2ตัวแรกเพราะว่าไม่ได้อ้างอิงกับหุ้นบริษัทแต่ว่าจะไปอ้างอิงกับ ETFที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดสหรัฐนะครับซึ่งเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันช่วงนี้พอข่าวเป็นเครียดพวกในตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะนะครับทุกครั้งที่มีความกังวลซัพพลายน้ำมันราคาน้ำมันก็จะเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้DR สามารถตัว OIUS 03สามารถนำมาใช้ได้2แบบนะครับถ้าเรามองว่าราคาน้ำมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นก็สามารถลงทุนตามตีมน้ำมันได้เลยหรือสำหรับนักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วนะครับเราสามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้เช่นถ้าเรากังวลว่ามีเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นซึ่งโดยปกติก็จะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าส่งผลกระทบในเชิงลบกับพอร์ตหุ้นของเราเราก็มาสามารถใช้ตัว OIUS 03เนี่ยเข้ามาช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเราได้นะครับอีกจุดที่น่าสนใจเลยคือตัว OIUS 03เนี่ยสามารถซื้อขายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงเวลากลางวันที่ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการนะครับก็สามารถซื้อขายได้หรือในช่วงกลางคืนในช่วงประมาณ1ทุ่มถึงตี3นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดสหรัฐเปิดทำการแต่ว่าตลาดหุ้นไทยปิดไปแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันมีข่าวเรื่องสงครามหรือราคาน้ำมันในช่วงกลางคืนนะครับนักลงทุนยังสามารถเข้ามาเพิ่มหรือลดสถานะตัว OIUS 03ได้เพื่อการปรับพอร์ตนะครับนอกจากสามตัวนี้จริงๆเรายังมีอีกหลายธีมเลยในชุดนี้นะครับเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์กลุ่มสเปซกลุ่มยา data center หรือพวกคอมมอดิตี้นะครับก็สำหรับนักทุนที่สนใจดีอาชุดใหม่นี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบลภัย
0: ครับก็เข้าไปดูข้อมูลได้นะครับก็ข้อดีของการลงทุนยังต่างประเทศผ่าน DR ก็สามารถเทรดง่ายผ่านบัญชีหุ้นไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณธนภูมิครับ
1: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณธนภูมิจากทางบลภัยนะครับนอกจากเทรดได้ง่ายผ่านหุ้นไทยแล้วก็ลงทุนเป็นสกุลเงินบาทใช้เงินน้อยไม่ต้องเสียภาษีลงทุนต่างประเทศนะครับเทรดผ่านแอปสตรีมมิ่งเพียงพิมพ์ชื่อ DR ที่ท่านสนใจก็สามารถที่จะส่งคำสั่งซื้อขายได้เลยสำคัญคือก่อนที่จะลงทุนความรู้กันก่อนแล้วลองหาข้อมูลกันหน่อยนะครับ
1: ใช่ค่ะ มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจาก TFX ค่ะซึ่งล่าสุดขยายเวลาการซื้อขายในช่วงเช้าหรือว่า Day Session ค่ะสำหรับสินค้ากลุ่มอัตราแลกเปลี่ยนโลหะมีค่าและยางพาราให้เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่ 8:00 น.นะคะจากเดิม 9:45 น.พร้อมปรับให้สินค้ากลุ่มอัตราแลกเปลี่ยนสามารถซื้อขายได้ต่อเนื่องตลอดช่วงกลางวันโดยไม่พักค่ะเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลกได้มากขึ้น

0: ก็มีผลตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปส่วนเวลาช่วง Night Session นั้นยังคงเดิมค่ะ
1: หมดเวลาของ Investment Minute นาทีลงทุนแล้วนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกกึ่งกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูแน่นๆ3แพ็คก่อนนะคะแล้วก็แถมฟรี
2: จ้อปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึนกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอันหนึ่งค่ะ205บาทไม่ต้องจ่ายมาเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
2: อป
0: ู
2: จะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: แล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: เป็นเนื้อส่วนก้ามปู
2: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
2: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับส
0: ิน
2: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่บีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบช่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนวันนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนค่ะราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนค่ะนี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
2: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
2: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเน
0: ื
2: ้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของต
2: ั
0: วเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆเนี่ยแล้วก็ข้างในนุ่ม
2: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
2: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะคร
0: ับ วันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อก้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกึนกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ1,205 บาทไม่ต้องจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะ

0: ทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

0: ับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐาคุณครับวันนี้วันที่4ของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026วันนี้มีหลายเวทีที่ต้องจับตานะครับทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองนโยบายการเงินและการคลังระหว่างรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกรวมถึงเวทีหารือระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลมีรายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เวทีการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นและมีน้ำหนักเชิงนโยบายรวมถึงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หนาแน่นที่สุดค่ะขณะเดียวกันนะคะในมิติวัฒนธรรมประเทศไทยก็ได้ชูมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์นะคะอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือการแสดงคีตะมวยไทยค่ะเรียกว่าเป็นการมอร์นิ่งบูธกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเข้าสู่วันที่4แล้วนะคะทั่วโลกต่างจับตามองทั้งในมิติเศรษฐกิจและมิติวัฒนธรรมโดยกิจกรรมเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าค่ะอย่างเช่นเวทีแสดงวัฒนธรรมไทยวันนี้รัฐบาลได้จัดโปรแกรมพิเศษมวยไทยและศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านคีตะมวยไทยมาโชว์เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะคะและหลังจากจบโชว์ก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมลองชกมวยไทยทั้งการออกหมัดเตะและการชกเป้าสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในยามเช้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะในส่วนของการประชุมวันนี้เข้าสู่วันที่เข้มข้นที่สุดวันหนึ่งนะคะโดยมีวาระต่อเนื่อง40กว่ารายการตั้งแต่ 7:30 นไปจนถึง 21:00 นค่ะโดยเปิดวันด้วยการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 การประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเฉพาะระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการแบงก์ชาติและผู้แทนระดับสูงซึ่งเป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนที่คณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกจะมีการประชุมเต็มคณะในช่วงบ่ายค่ะและอีกเวทีเด็ดนะคะดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเสวนาระดับสูงร่วมกับผู้นำเศรษฐกิจโลกถกประเด็นความท้าทายรับมือปัญหาหนี้สาธารณะและวิกฤตพลังงานค่ะและก่อนเที่ยงนะคะก็ยังมีเวทีสัมมนาเรือธงของ IMF ในหัวข้อธนาคารกลางตัดสินใจอย่างไรการตัดสินใจแบบคณะกรรมการและการสื่อสารในยุคความไม่แน่นอนโดยผู้ว่าการธนาคารกลางชั้นนำขณะที่เวทีเวิร์กช็อปคู่ขนานจะมีเรื่องเด่น Digital by Design เจาะลึกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางการเงินที่ปลอดภัยและครอบคลุมตามกรอบ Bangkok Blueprint ที่ประกาศไปเมื่อวานนี้ค่ะในด้านการรักษาความปลอดภัยนะคะวันนี้ได้มีการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการประชุมขณะที่เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นัดรวมตัวเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันที่15ถึง16ตุลาคมเพื่อคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะทั้งปัญหาที่ดินหนี้สินและระบบทุนพร้อมประกาศปักหลักค้างคืนค่ะทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ตั้งด่านและปิดการจราจรบริเวณแยกพระราม4เพื่อจัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยพร้อมประกาศเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีแยกพระราม4ระหว่าง15ถึง16ตุลาคมนะคะพร้อมแนะให้

0: ใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือใช้รถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมทั้งกำชับให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยค่ะการแสดงกีตาร์มวยไทยที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแห่งนี้นะคะและในช่วงเย็นค่ะเวลาประมาณ 17:30 นะคะจะมีการแสดงไทยไฟท์โชว์ค่ะซึ่งก็คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณคุณเยาวลักษณ์นะครับในขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลย้ำเตือนวันที่16ตุลาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง5ทุ่ม59นาทีห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City และพื้นที่เกี่ยวข้องตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยให้การประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเทนนิส WTA 1,000 รายการอู่ฮั่นโอเพ่นที่จีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อีกาชิออนเทคมือ9ของโลกและอดีตแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยจากโปแลนด์พบแม็กดาเลนาเฟลชมือ56ของโลกเพื่อนร่วมชาติโดยการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เมื่อ4ปีที่แล้วชิออนเทคเอาชนะไปได้2เซตรวดเกมนี้ยังเป็นชิออนเทคที่ย้ำแค้นเอาชนะไปได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1ทำสถิติชนะ19แพ้2ในการพบกันกับนักเทนนิสที่ไม่อยู่ในท็อป50ของโลกพร้อมผ่านเข้ารอบ3ไปพบแอชลินคูเกอร์จากสหรัฐที่เอาชนะรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีครับ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สนุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะ15ตุลาคม2569เช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
0: ครับผมเมื่อวานนี้มีการตัวเลขรายงานเงินเฟ้อของฝั่งอเมริกาออกมานะครับปรับตัวสูงทีเดียวบวกขึ้นมาถึง 3.7% นะครับทำให้หลายคนมีการคาดการณ์กันครับว่าเฟดนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีครับบอนด์ยิลด์ 10 ปีอเมริกาเมื่อคืนนี้กลับปรับย่อลงมานะครับล่าสุดอยู่ที่ระดับ 5.1% บอนด์ยิลด์ในไทยก็มีการย่อลงมาเล็กน้อยเช่นกันครับแต่ว่าประเด็นดังกล่าวครับเลยไปกดดันแรงขายนะครับในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มตั้งแต่ฝั่งอเมริกาเมื่อคืนเลย Nasdaq เนี่ยลงมาเกือบ 2% เช้าวันนี้เกาหลีใต้เปิดตลาดลบไป 6 แต่ว่าตอนนี้ลบเพิ่มนะครับติดลบไป 7% กว่าๆแล้วญี่ปุ่นเองก็ลบหนักทีเดียวครับติดลบไป 5% ส่งผลให้หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเรานำโดย Deltaแคลคอมแล้วก็ฮาน่านะครับเช้าวันนี้เนี่ยติดลบหนักกันไปประมาณสักคนละ 3-4% นะครับแล้วก็ทำให้เซตอินเด็กซ์นั้นล่วงหลุดระดับแนวรับสำคัญลงมาเมื่อเช้านี้ติดลบลงไปถึง18จุดครับลงมา 1,557 ก่อนที่ล่าสุดจะรีบาวกลับขึ้นมาอยู่ที่ 1,563 จุดโดยมีหุ้นในกลุ่มธนาคารช่วยบวกหนุนเอาไว้ได้ครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะคะจะออกมาสูงเกินกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้แต่ปรากฏว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะในเกือบทุกรุ่นเลยมีการปรับตัวลดลงประมาณ 1-1.5% นะคะปัจจัยดังกล่าวค่ะก็เลยส่งผลทำให้มีแรงเทขายทำกำไรในดอลลาร์สหรัฐส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้ราคาทองคำที่เมื่อวานนี้ปรับตัวร่วงลงไปค่อนข้าง

0: ข้างจะแรงเริ่มตีกลับแล้วก็ฟื้นกลับคืนมาค่ะในตลาดโซนเอเชียนะคะกลับมายืนอยู่ที่ 4,153 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เรียกว่าลงไปเท่าไหร่ฟื้นกลับมาเท่าเดิมนะคะในขณะที่ฟากฝั่งของเงินบาทเองค่ะขยับแข็งค่านะคะเช้าวันนี้อยู่ที่ 33.53 บาทโดยประมาณส่วนทิศทางของตะวันออกกลางยังคงจับตาค่ะเพราะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ยังคงมีการโจมตีในซาอุดิอาระเบียหรือแม้กระทั่งนะคะเรื่องของการเดินหน้าในการเตรียมความพร้อมรับกับโอกาสการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นของสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังการเลือกตั้งพฤศจิกายนค่ะประเด็นดังกล่าวยังคงผลักดันทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับสูงเวสเท็กซัสนั้นยืนอยู่ที่94ดอลลาร์ส่วนเบรนท์ยืนอยู่ที่104ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะภาพในลักษณะต่างๆเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรต่อตลาดหุ้นไทยติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณจิตราอมรธรรม IAA กรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับ
2: สวัสดีค่ะน้องแพนน้องแชร์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
1: ครับผมอิเล็กทรอนิกส์ลงมาแรงเลยนะครับแบบนี้พอจะเข้าไปเก็งกำไรได้ไหมครับเนี่ย
2: น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเดลต้าเนี่ยในไตรมาสนี้และไตรมาสถัดๆไปเนี่ยกำลังการผลิตหรือทุกอย่างของเขาก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้ที่ปรับลงเนี่ยตัวละครหลักของโลกเลยอะค่ะก็คือตัวบอนด์ยิลด์นะคะถ้าดูหุ้นตัวอื่นอย่างเช่นฮาน่ายกตัวอย่างเมื่อกี้เดลต้านะฮาน่าเนี่ยค่ะไตรมาส3ก็จะเป็นไตรมาสแรกละที่เริ่มรับรู้รายได้จาก AI มาแล้วเป็นไตรมาสแรกไตรมาส4ก็ยังจะมีต่อเนื่องแล้วก็ต่อไปถึงปีหน้านะคะก็เรียกว่าทั้ง2คนเนี่ยปรับลงมาในมุมของฟันเดเมนทัลได้แล้วแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราก็ดูแรงขายที่เริ่มซาทั่วทั้งโลกนะคะถ้ากลุ่ม AI อิเล็กทรอนิกส์เริ่มซาไปก็เข้าไปสะสมได้สำหรับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
0: ค่ะตีความเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงยังไงบ้างคะพี่ปุ๋ยคะ
2: ตอนปิดตลาดเนี่ยบอนด์ยิลด์ปรับลงจริงแต่ว่าจังหวะที่เงินเฟ้อเขาประกาศออกมาเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็พุ่งกระชากด้วยเหมือนกันนะคะก่อนคือเป็นอารามตกใจแล้วพอสักพักหายตกใจเนี่ยถึงลงมาปิดเนี่ยที่ปรับลดลงแต่พอดูไปข้างหน้าค่ะน้องแพนพี่ว่าสงครามก็ยังอยู่ราคาน้ำมันดิบก็คงยังไม่ลงง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทเทคในต่างประเทศเองทั่วโลกเนี่ยค่ะเขาก็ฟันดิ้งเราจะเห็นคาเปกการลงทุนเขาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะกู้ด้วยแบงค์นะคะหรือว่าไปออกหุ้นกู้เนี่ยแต่ละคนก็นำเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงริบลิ่วเพราะนั้นมองไปข้างหน้าบอนด์ยิลด์เนี่ยคงไม่ได้ปรับลงเร็วอะค่ะก็เลยยังมองว่าเป็นตัวที่จะจำกัดการปรับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงหรือของตลาดหุ้นอยู่เพราะฉะนั้นเม็ดเงินในบ้านเราอ่ะก็คงเป็นลักษณะของการวนกลุ่มแล้วก็บวกกับบ้านเราเองนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่โดดเด่นมากมายน่าจะรอสักสัปดาห์หน้าถึงสัปดาห์ถัดไปที่จะเป็นผลประกอบการของไตรมาส3สัปดาห์หน้าก็จะมีกลุ่มแบงก์ออกมานะคะแล้วก็จะจบกันวันพุธส่วนสัปดาห์สุดท้ายค่ะก็จะเริ่มเป็น real sector ละกลุ่มปูน home pro delta ก็จะมาเอาในสัปดาห์สุดท้ายถึงจะเริ่มมีสีสันมากขึ้นนะคะในระยะนี้อาจจะออกซึมๆมากกว่าแล้วก็เป็นไปตามปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักค่ะ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นแล้ววันนี้พอจะเข้าไปซื้อตัวไหนได้บ้างครับพี่ปุ๋ยครับคุณแนะนำเป็นตัวไหนดี
2: คิดว่าน่าจะเป็น defensive หน่อยอย่างเช่นกลุ่มแบบโรงพยาบาลอาหารสื่อสารแต่วันนี้ก็เลยขอเลือกเป็นกลุ่มอาหารแต่ว่าเป็นอาหารสัตว์ก็แล้วกันนะคะ
1: ครับ
2: ตัว ITC ค่ะ ITC เนี่ยเราคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับลงมาจนสะท้อนผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกไปแล้วจริงๆในไตรมาส3ยังไม่ค่อยดีนักนะคะกำไรเนี่ยยังลดลงอยู่แต่ราคาหุ้นเนี่ยเชื่อว่าสะท้อนไปแล้วด้วยเหมือนกันไตรมาส3ที่บอกว่ากำไรลดเนี่ยแรงกดดันมาจากมาร์จิ้นคือคอสเพิ่มสูงขึ้นมาร์จิ้นก็ปรับลดลงแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยค่ะไตรมาส4เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วเขาก็มีดีลของเขาดีล M&A นะคะน่าจะประกาศสรุปได้ภายในไม่เกินสิ้นปีนี้ค่ะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยกำไรก็ยังเติบโตนะคะเฉลี่ยปีละสักประมาณ 12% ปีหน้าปีถัดไปก็เป็นอัตราการเติบโต double digit ที่ถือว่าใช้ได้ค่ะราคาพื้นฐานนะคะสำหรับ ITC เรามองที่ 21.30 บาทตังค่ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนั่นก็คือคำแนะนำนะครับจากทางด้านของ FSS International นะครับวันนี้แนะนำเป็นตัวอาหารสัตว์อย่าง ITC ครับ
0: ไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการค่ะดาวโอมองไปที่ปตท.สผ. ITC แล้วก็ PTT GC ค่ะ
1: KGI ชอบกราฟ KTB แล้วก็ WHA ครับ
0: ฟิลิปมองไปที่ KKP และ Delta ค่ะ
1: ยังคงเกาะติดนะครับผลการประชุม IMF แล้วก็ World Bank กันอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้ากลับมากับรายงานสดครับ
3: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
4: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
5: ได้เลยค
6: ่
5: ะ
6: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
4: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
6: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์
8: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
4: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
6: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ
7: ์Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็ก
9: สนับสนุนโดย
10: ทั่วออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
9: Bangkok Bank Travel Card

0: ้องบอกว่าภัยเรื่องของสแกมเมอร์นะครับเป็นปัญหาหลักที่เกิดในภูมิภาคเรานะครับหลายๆประเทศต้องการให้ไทยเนี่ยเป็นที่พึ่งเหมือนกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้ล่าสุดครับ Thailand เองมีการประกาศครับ Bangkok Blueprint นะครับเป็นการร่วมมือนะครับที่จะผนึกความร่วมมือของโลกสกัดช่องทางการเงินที่ทุจริตนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณชลดารายงานสดพร้อมแล้วนะครับอยู่กับเราที่การประชุม IMF World Bank 2026สวัสดีครับคุณชลดาครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับปฏิญญากรุงเทพหรือ Bangkok Blueprint ซึ่งประเทศไทยนะคะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมได้เป็นผู้นำในประกาศความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเพื่อยกระดับการจัดการภัยทางการเงินข้ามพรมแดนในรูปแบบต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะมีการสร้างมูลค่าความเสียหายสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือภาพประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางการเงินระดับโลกค่ะโดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำในเวทีระดับโลกค่ะว่าปัญหาการช่อโกงข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศหลังกลโกงดิจิทัลนะคะสร้างความเสียหายทั่วโลกปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 3% ของ GDP โลกขณะที่มิจฉาชีพนะคะก็ใช้กลโกงจากการประสานงานระหว่างประเทศที่มีข้อจำกัดค่ะทำให้ไทยนะคะต้องผลักดัน Bangkok Blueprintวางแนวทางรับมือ3ด้านค่ะได้แก่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการประสานงานระหว่างประเทศและการนำไปใช้ได้จริงค่ะพร้อมริเริ่มโครงการ Connect the Dot เชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานช่วยตรวจจับความผิดปกติและสกัดการช่อโกงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะยังมุ่งขยายความร่วมมือสู่ระดับข้ามพรมแดนโดยมีท

0: ไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ผ่านเอกสาร Bangkok Blueprint in Action เป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการปิดช่องโหว่ของระบบสร้างความรับมือระหว่างประเทศและยกระดับความปลอดภัยของบริการทางการเงินดิจิทัลทั่วโลกค่ะด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ย้ำว่าไทยดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตลอด1ปีกว่าค่ะส่งผลให้มูลค่าความเสียหายลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567นะคะเหลือเพียง 32,000 ล้านบาทในปี2568ค่ะและในช่วงครึ่งปีแรกในปี2569นะคะลดลงเหลือกว่า 9,000 ล้านบาทค่ะและยังจำเป็นต้องยกระดับมาตรการนี้อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะไทยจึงผลักดัน Bangkok Blueprint ผ่าน5เสาหลักค่ะครอบคลุมการพัฒนากฎหมายการป้องกันและตรวจจับกลโกงการบริหารความเสี่ยงการเชื่อมโยงข้อมูลและความร่วมมือข้ามพรมแดนรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยทั้ง5ด้านนะคะต้องทำงานควบคู่กันไปค่ะและอีกหนึ่งเวทีที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะคะก็คือการแถลงข่าวของคุณคริสตารีน่าจอร์เจียวาซึ่งสื่อมวลชนนะคะที่ได้เข้าร่วมก็ได้ซักถามคำถามอย่างล้นหลามค่ะโดยเขาก็พูดถึงไทยนะคะว่ามีโอกาสได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุนด้าน AI ค่ะที่กำลังเติบโตโดยถือเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดเศรษฐกิจไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไรก็ตามนะคะไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยงจากเทคโนโลยีใหม่ควบคู่กันไปด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะ IMF นะคะก็ยังแนะนำให้ไทยเร่งเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะนอกจากนี้นะคะกรรมการผู้จัดการ IMF ก็ยังได้ขอบคุณประเทศไทยค่ะที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมอย่างยอดเยี่ยมและในวันนี้นะคะก็จะมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นค่ะซึ่งเรานะคะก็จะได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปค่ะ
1: ในเวทีการประชุมนี้นะคะข้อมูลต่างๆนั้นสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในระดับรัฐบาลองค์กรภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนนะคะจะนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้อย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีทางเลือกการลงทุนอื่นๆที่น่าสนใจนำมาฝากกันค่ะ
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
5: Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
2: อุ๊ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
4: ่
3: ะ
4: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
5: ์ Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
6: สนุนโดย
7: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: ครั้งที่เรามีการรายงานข่าวหุ้นต่างประเทศกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอยากจะลงทุนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราลงทุนกันได้ง่ายๆผ่านกระดาน DR ในประเทศไทยแล้วก็วันนี้ครับกับ DR ของพายอีก13ตัวน้องใหม่ที่จะเข้ามาซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งจะไปเกาะกันนะครับกับเทรนด์การลงทุนทั้งหมด13ธีมการลงทุนครับได้แก่ Space Tech Healthcare CommodityAdvanced Material, Semiconductors, AI and Cloud Infrastructure, Quantum Computing, Cyber Security และก็ Robotics ครับจะมีหุ้นนอกตัวดังเทรนด์มาแรงต่างๆนะครับที่สามารถที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปเลือกลงทุนได้เพียงแค่พิมพ์ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่สนใจก็ลงทุนได้เลยเสมือนหุ้นไทยนะครับศึกษารายละเอียดของ DR03 นะครับจากค่ายบล.พายนะครับได้ที่เว็บไซต์ Pai Financial ครับ
1: นอกจากนี้ค่ะยังมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาค่ะที่สามารถศึกษาผ่านโครงการ KGI Algo Trading Bootcamp and Competition 2026นะคะที่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการค่ะจัดการแข่งขันสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยอัลกอริทึมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาทค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.kgiewo.co.th/apiuniversity/algotrading/home นะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครในโครงการนี้ค่ะคือธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: และล่าสุดนะครับทางเมืองไทยประกันชีวิตยังคงเดินหน้านะครับคว้ารางวัลอย่างต่อเนื่องตอนนี้ล่าสุดไปคว้าอีก3รางวัลจากทางกตอแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบครับโดยคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการเงินนั้นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าหลายคนเริ่มรู้สึกว่ายากนะครับเมืองไทยประกันชีวิตจึงมุ่งเปลี่ยนความรู้ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและปรับใช้ได้จริงผ่านแนวคิด wealth span หรือว่าการมีความพร้อมทางการเงินตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่การบริหารรายจ่ายรับมือเหตุไม่คาดคิดไปจนถึงค่าใช้จ่ายสุขภาพหลังเกษียณเพื่อให้ประชาชนวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจล่าสุดนะครับได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรต้นแบบในด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนในโครงการตลาดทุนไทยร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชนเฟด2ปี2569ครับและก็ยังคว้ามาอีก3รางวัลนะครับต่อเนื่องเป็นปีที่3ได้แก่รางวัลขวัญใจมหาชนจากสื่อความรู้ออนไลน์ที่เข้าถึงคนในกว้างขวางรางวัลการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนครับจากการดำเนินงานต่อเนื่องและก็วัดผลได้และก็รางวัลที่3เป็นรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจากการนำเสนอเรื่องของการเงินให้จดจำง่ายที่ผ่านมาครับบริษัทได้มีการประเมินตนเองผ่าน MTL Financial Check และ MTL Retirement Check นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้ถ่ายทอดเรื่องการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงความรู้กับแนวคิด Longevity ไม่ว่าจะเป็น Lifespan Healthspan แล้วก็ Wealthspan เข้าด้วยกันเพื่อรองรับแนวโน้มคนไทยที่มีอายุยืนยาวขึ้นให้สามารถวางแผนครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายสุขภาพแล้วก็ทางเลือกของชีวิตในอนาคตได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนั้นมุ่งมั่นนะคะในการที่จะทำให้ทุกๆท่านสามารถวางแผนการเงินได้ครบทุกช่วงวัยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการวางแผนซัพพลายเชนกันบ้างดีกว่าในอุตสาหกรรมอาหารนะคะมีความสำคัญมากๆดังนั้นค่ะล่าสุดทางด้านของ CPF จึงเติมอาวุธให้กับ SME เสริมแกร่งในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ราคาวัตถุดิบและพลังงานที่ผันผวนกำลังเพิ่มแรงกดดันให้ SME ในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งต้องควบคุมต้นทุนควบคู่กับการรักษาคุณภาพความปลอดภัยและการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาภายใต้โครงการ Partner to Grow เติบโตเคียงข้างอย่างยั่งยืนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF จัดเวิร์กช็อป Value Chain Cost Optimization 2026เพื่อให้คู่ค้าได้ทบทวนต้นทุนของกิจการตั้งแต่วัตถุดิบการผลิตและพลังงานไปจนถึงสต็อกสินค้าและการส่งมอบโครงการนี้ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่4โดย CPF นำบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญมาทำงานร่วมกับคู่ค้าในลักษณะคลินิกธุรกิจแต่ละกิจการนำโจทย์ของตนเองมาวิเคราะ

0: พื่อค้นหาต้นทุนแฝงจุดที่เกิดความสูญเปล่าและแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะกับธุรกิจ
1: CPF เนี่ยเรามีแนวคิดเรื่องพี่ช่วยน้องนะครับคือเราคิดว่าเอ๊ะเราเป็นบริษัทใหญ่แล้วเนี่ยเราจะช่วยยกระดับ SME ของเราขึ้นมาได้ยังไงนะครับฉะนั้นเราก็จะเอารีสอร์ทของเราเนี่ยเข้าไปช่วยตอนนี้อุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยโดยเฉพาะของ CPF เนี่ยมันอยู่เป็น global supply chain แล้วนะครับวันนี้เลยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำให้คู่ค้าของเราทุกรายเนี่ยเข้ามาอยู่บน global supply chain ร่วมกับเราได้นะครับแล้วทำแบบนี้ถึงจะทำให้การเติบโตของ CPF เนี่ยนะครับและการเติบโตของแบรนด์อุตสาหกรรมอาหารไทยเนี่ยมันเติบโตได้อย่างยั่งยืน
0: การบริหารต้นทุนในแนวทางนี้ครอบคลุมทั้งกระบวนการคู่ค้าได้ทดลองแจกแจงโครงสร้างต้นทุนวิเคราะห์จุดที่ควรปรับและพิจารณาว่าข้อมูลหรือเทคโนโลยีใดสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
2: เทคนิคของเราเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็น Cost Breakdown Canvas นะครับในการที่จะพาผู้เข้าอบรมเนี่ยนะครับในการที่จะลิสต์ต้นทุนทั้งต้นทุนค่าแรงงานต้นทุนทางตรงนะครับต้นทุนค่าส่งหุ้ยเพื่อช่วยเขาเห็นเนี่ยนะครับต้นทุนในบริบทต่างๆได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการแล้วก็ตรงกับปัญหาของทางผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: สาระสำคัญของพาร์ทเนอร์ทูโกรจึงอยู่ที่การนำโจทย์ของผู้ค้ามาวิเคราะห์ร่วมกันและเปลี่ยนความรู้จากการอบรมให้เป็นแนวทางที่นำกลับไปใช้กับธุรกิจได้ส่วนประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อผู้ค้าสามารถนำมาหารือกับทีม CPFเพื่อพิจารณาแนวทางหรือทำโครงการร่วมกัน
3: องค์ความรู้ที่ได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเดิมทีเนี่ยองค์กรก็พยายามบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างเรื่องการจัดการข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเราไม่ทำอย่างเป็นระบบอ่ะมันทำให้เราไม่ได้ทำไม่ได้วิเคราะห์ลงลึกในรายละเอียดแต่พอเราเห็นภาพรวมในเชิงทั้งโครงสร้างมากขึ้นเนี่ยทำให้เราเข้าใจในแต่ละโครงสร้างต้นทุนมีที่มายังไงแนวทางปรับปรุงยังไงได้บ้างเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโจทย์แล้วก็มีแนวทางในการพูดคุยแล้วว่าตรงไหนคือจุดที่เราอาจจะโฟกัสมากเกินไปจนมันทำได้มากไม่มากกว่านี้ละรวมถึงว่าจุดไหนที่เราอาจจะมองข้ามเป็นต้นทุนแฝงต่างๆเนี่ยตรงนี้มันทำให้เราเหมือนได้เอามาคิดพิจารณามากขึ้นไม่โฟกัสอยู่ที่ผิดจุดอย่างเสมอไป
4: ในการเทรนนิ่งครั้งนี้ค่ะเรามองเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีต้นทุนอื่นๆอีกเยอะเลยไม่ว่าจะต้นทุนเรื่องของการสต็อกของต้นทุนเรื่องของการเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้สิ่งที่เราได้กลับไปเนี่ยก็คือเราจะไปมองจุดอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้โฟกัสเนี่ยให้โฟกัสได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
5: เวิร์กช็อปวันนี้ก็ได้พวกโนว์ฮาวแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่เราจะนำไปถ่ายทอดไป2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะเข้าไปในโรงงานของเราเองนะครับมีการปรับแผนการผลิตนะครับมีการทำสินค้าที่เป็นเวสลอสต่างๆเนี่ยนะครับให้ลดน้อยลงนะครับแล้วก็ในกลุ่มของเกษตรกรเราก็จะต้องนำพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับไปแนะนำเขาไปสอนเขาเพื่อให้เขาเห็นความสำคัญตรงนี้
0: หากคู่ค้าบริหารต้นทุนได้แม่นยำขึ้นก็จะช่วยให้รับมือกับความผันผวนได้ดีขึ้นพร้อมรักษาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอาหารซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการผลิตสินค้าที่แข่งขันได้ทั้งด้านคุณภาพและราคาและเพิ่มโอกาสให้ SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
6: การบริหารซัพพลายเชนนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวนะครับที่จะช่วยให้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนั้นสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมๆกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับล่าสุดเซ็นดิ้งเด็กนั้นปรับตัวลดลงมา 12.95 จุดวินาทีปัจจุบัน 1,562 จุดครับยังคงเป็นแรงขายที่ถ่วงตลาดของหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับ
7: ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาติดตามกันใหม่นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที
1: 360องศานิวโชว
2: ์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลไปด้วยกันนะคะพร้อมลุ้นรับตำแหน่งดัง

0: ยเราจะนึกถึงที่ไหนคะ
1: ที่นี่ไงคะยืนอยู่ตรงนี้จะมองใครเพราะเมืองคนสวยอำเภอคนสวยยืนอยู่ตรงนี้ตั้งงานตรงนี้แล้ว
2: โปรเฟสครับฮึบไว้ครับผมเนี่ยหมายถึงว่าเมืองโพธาราม
1: ทำไมทำแบบนี้
2: จังหวัดราชบุรีเมืองคนสวยนั่นเองนะคร
0: ับใช่ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคำขวัญเขาก็มีอยู่ด้วยนะฮะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าที่ราชบุรีนะคะไม่ได้มีแค่คนสวยจริงๆก็มีคนงามด้วยนะคนงามบ้านโป่งด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของเสน่ห์วิถีถิ่นที่เยอะมากๆทางวัฒนธรรมด้วยและวันนี้จะมาโชว์ให้เราดูกันผ่านสาวสวยโพธารามแบบนี้ท่านอาจารย์ก๊อฟจะว่ายังไงนะ
1: ใช่ค่ะเขาเรียกว่าสวยจนต้องมีบทเพลง
0: ใช่แล้วค่ะท่านอาจารย์ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชพลวิชัยค่ะ
3: สวัสดีครับคนสวยโพธารามเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วครับเพราะว่าโด่งดังมากจนทำให้นักร้องชื่อดังสายันสัญญานำมาร้องในเพลงลูกทุ่งฮิตกันทั่วประเทศนั่นก็คือคนสวยโพธารามคนงามแห่งนี้ไม่รู้ว่าโชว์ชุดนี้จะทำได้สวยงดงามแค่ไหนจัดมาเลยครับ
1: โอ้ยอยากให้รู้นะคะว่าไปแอบเป็นนักร้องมาก่อน
2: แต่ถ้าอาจารย์พร้อมแล้วงั้นเราไปชมโชว์ที่มีชื่อว่าซาสินพื้นดินถิ่นคนสวยในช่วง
4: 360องศาซาแซ่บโชว
5: ์ช่วง360องศาซาแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: สวยที่มาซ่าแซ่บโชว์กับเราในวันนี้ค่ะ
1: 360องศานิวโชว์ขอต้อนรับนักแสดงของเราน่ารักมากๆสวยเลยนะคะน้องข้าวน้องยุ้มน้องข้าวโพดน้องขวัญข้าวน้องข้าวปั้นน้องชะเอมน้องอิงน้องใบข้าวน้องสตางน้องข้าวหอมน้องนุ่นน้องต้นข้าวแล้วก็น้องอ้ํานะคะจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจังหวัด
0: ราชบุรี
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหสวยงามอลังการต้องถามน้องสตางค์วันนี้ขนทัพของดีอะไรมาบอกคุณผู้ชมไปเลย
3: จัดเต็มเลยครับ
4: มารายการ360องศานิวโชว์ทั้งทีนะคะจะให้ธรรมดาก็ไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะพวกเรานำหนังใหญ่วัดขนอนค่ะขังข่าวร้อยล้านค่ะที่นอนเต้าหู้ดำ
0: นี
4: ่หัวงอกนมหนองโพค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะชัยโป้ค่ะ
0: สุดยอด
1: นี่เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ว่าถั่วงอกแล้วก็ชัยโป้ด้วยนะคะของดีของเขา
0: สุดยอดมากแต่กว่าที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้เห็นบอกว่าเมื่อคืนนอนที่โรงเรียนเลยเหรอคะ
4: ใช่แล้วค่ะมาออกรายการ360องศานิวโชว์ทั้งทีพวกเราก็ต้องการความเป๊ะความปังนะคะตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเลยค่ะ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าโชว์จัดเต็มขนาดนี้ครับแน่นอนครับท่านอาจารย์เก้าครับขอกำคงวัดทองครับ
5: ว้าวสวยจริงๆครับขอให้คำคมวัดทองว่าศาสินถิ่นคนสวยวัฒนธรรมเมืองล้ำค่าซิกเนเจอร์โพธาราม
1: ค่ะสำหรับคำคมวัคทองนะคะยังปิดท้ายเรื่องของความสวยของสาวโพธารามนะคะและนี่คือคำคมของท่านอาจารย์ค่ะและตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมากลั่นข้อมูลให้ท่านอาจารย์กอล์ฟได้ตัดสินนะคะว่าโชว์ในวันนี้จะสามารถคว้าซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตจนทางรายการได้หรือเปล่าค่ะ
0: กับช่วงหน้าครับ360องศา
2: ทอล์กโชว์

0: ำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยมน่ากินจัง
4: แน่นอนจ้า
5: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
7: อร่อยจังเลยค่ะ
6: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
8: ชาตมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
10: องศาทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับโชว์ศาสตร์ศิลป์ผืนดินถิ่นคนสวยนะคะจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะนำทีมโดยท่านรองผู้อำนวยการมณีรัตน์กมลพัฒนานันท์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชา

0: การค่ะรวมทั้งท่านรองผู้อำนวยการวราพรจันทร์ปรีชาชัยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและคุณครูจารุนิพาด่านปานครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงค่ะทั้ง3ท่านเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ท่านอาจารย์ได้ตัดสินนะคะเชิญเลยค่ะ
1: ครับอยากทราบมากๆเลยครับว่าจุดขายของโชว์ชุดนี้ครับมีอะไรเด่นจึงทำให้คนดูเนี่ยต้องร้องว้าวเลยครับ
2: ครับ
0: ค่ะท่านรองค่ะ
1: เชิญเลยครับ
3: สำหรับจุดขายของโชว์เมืองคนสวยโพธารามนะคะชื่อว่าศาสตร์ศิลป์ผืนดินถิ่นคนสวยนะคะตรงนี้นะคะมีจุดเด่นในการยกนะคะเรื่องราวของอำเภอโพธารามเข้ามาร้อยเรียงนะคะในการที่เราจะนำเสนอประวัติศาสตร์นะคะในเชิงสร้างสรรค์นะคะอีกทั้งนะคะในวัฒนธรรมที่มีสีสันนะคะผ่านการร้อยเรียงเรื่องราวของท้องถิ่นอำเภอโพธารามเข้ามาสู่การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยซึ่งนะคะเป็นที่นิยมหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงนะคะทุกช่วงทุกวัยได้นะคะทำให้ท่านผู้ชมนะคะได้เห็นว่าการแสดงชุดนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าคนสวยโพธารามเท่านั้นนะคะแ
1: ต่สิ่งที่ใช่ไหมคะ
0: มีหลายอย่าง
1: ใหญ่วัฒนธรรม
3: ใช่ค่ะนะคะสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ย
0: มีข้างคาวร้อยล้านด้วยนะคะแล้วก็มีของดีมากมายที่นำมาสร้างสรรค์
3: ตรงนี้นะคะยังเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่คงความสวยงามพร้อมทั้งนะคะความอบอุ่นนะคะของชาวอำเภอโพธารามด้วยค่ะ
1: ซึ่งถ่ายทอดเสน่ห์ทั้ง5กลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ผ่านเครื่องแต่งกายเลยนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยมีชาติพันธุ์อะไรบ้างคะ
4: คุณแม่เชิญค่ะ
5: ค่ะมีชาติพันธุ์ไทยพื้นถิ่นนะคะมอญค่ะราเวียงนะคะแล้วก็ไทยยวนค่ะ
0: อันเดียวนะคะคือคุณครูพูดไปเนี่ยภาพก็คือเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าพูดหนึ่งอย่างนี่คือเรียงจากที
1: ่เริ่มจาก
0: เลยตรงนี้มีการชุดอะไรคะ
1: คุณครูครับ
5: เป็นจีเริ่มจากจีนนะคะ
0: จีนเลยอยู่ข้างพี่เฟียสโปรเฟียสนี่คือจีนค่ะ
1: ต่อมาครับ
5: ไทยยวน
1: ไทยยวนและถัดมา
5: ลาเวียง
1: เราพาฝั่งมาด้านนี้กันบ้าง
5: ไทยพื้นถิ่นมอญ
0: ไทยพื้นถิ่นแล้วก็มอญสีฟ้านะคะเรียกได้ว่าทำให้เราได้เห็นว่าที่จังหวัดราชบุรีมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ผสมผสานวัฒนธรรมออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโชว์จะสามารถผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวยังไงคะโดยเฉพาะความเป็นซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดของเราค่ะ
4: อ๋อค่ะก็คือทางเรานะคะก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มต้นจากความประทับใจแล้วก็ความประทับใจเนี่ยเริ่มต้นที่โชว์นี้ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
4: เราก็กำลังที่จะผลักดันให้ทุนวัฒนธรรมของเราเนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านพลังการสร้างสรรค์ของเยาวชน
0: ค
4: ือนักเรียนของเรานะคะถ้าผู้ชมที่ได้ชมโชว์ของเรานะคะแล้วเกิดความรักในโชว์หรือความชื่นชอบเราเชื่อแน่นอนค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอยากมารู้จักไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่ของวัดขนอน
0: ค้
4: างคาวร้อยล้านตลาดเก่าวิถีชุมชน หรือแม้แต่ของดีต่าง
0: ๆ
4: ของดีต่างๆของโพธารามนะคะ
0: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้เราพาโพธารามมาให้คนทั้งประเทศได้รู้จักแต่เราอยากให้คนทั้งประเทศค่ะเดินทางไปรู้จักโพธารามด้วยตัวเองเลยค่ะ
0: ว่าไปเที่ยวเมืองโพธารามกันค
6: ่
0: ะ
6: ไปแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปเขาบอกว่าก่อนที่น้องๆสาวสวยจะมายืนอยู่ตรงนี้ได
0: ้
6: มีการออดิชั่นไม่ใช่อยู่ๆแบบจะมาโชว์ได้นะคะน้องๆโดนคัดเลือกออดิชั่นมาย
1: ังไงครับโปรเฟีย
6: สพี่สตางค์อธิบายการออดิชั่นยากง่ายแค่ไหน
7: ค่ะความการออดิชั่นนะคะก็จะมีความท้าทายค่ะพวกเราก็อาศัยความเพียรพยายามความอดทนในการฝึกซ้อมค่ะความมีวินัยค่ะทำให้พวกเราได้มายืนอยู่ณรายการ360องศานิวโชว์ค่ะ
6: แล้วถ้าพี่บอกว่าพี่อยากไปเป็นหนึ่งในนักแสดงของเราพี่สามารถไปออดิชั่นได้ไหม
7: ไปได้แน่นอน
0: อยากเป็นคนสวยเพราะทารามว่างั้น
6: อยากเป็นหนึ่งสาวสวยเพราะทารามต้องฝากเนื้อฝากตัวท่านรองด้วยนะคะและอีกหนึ่งสิ่งค่ะคุณปุ
0: ๊
6: นั่นก็คือสาวสวยที่ยืนข้างคุณปุ๊ไม่ธรรมดาดีกรีรางวัลอะไรคะบอกไปเลยค่ะ
8: ได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ค่ะ
0: โอ้โห
6: จากไหนคะ
0: จากหน่วยงานไหนคะ
8: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
0: ปรบมือค่ะ
1: เป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงในฝันของผมเลย
0: โอ้เดี๋ยวพี่พร้อมน่ารักหวานสวยเลยนะคะและนี่คือคุณสมบัติของสาวเมืองโพธารามค่ะและทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลให้ท่านอาจารย์ก๊อฟสำหรับการตัดสินในวันนี้ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ก๊อฟขยายคำคมวรรคทองที่ให้ไว้ว่าศาสตร์ศิลป์ถิ่นคนสวยวัฒนธรรมเมืองล้ำค่าซิกเนเจอร์

0: โพธารามเชิญท่านอาจารย์ก๊อฟวิเคราะห์เพื่อการตัดสินได้เลยครับ
1: คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งคือคำขวัญวลีแรกๆของจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจังหวัดนี้มีความโดดเด่นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันและในอดีตอำเภอโพธารามนั้นถือเป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองการค้าทางประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีต่อปีมีประมาณ3ล้านคนครับสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 6,000 ล้านบาทนอกจากนั้นเองนะครับต้องบอกว่าอำเภอที่โดดเด่นที่มีประชากรเป็นอันดับ2ของจังหวัดก็คืออำเภอโพธารามครับและที่ได้คำขวัญว่าคนสวยโพธารามเพราะว่าคนโพธารามนั้นมีเชื้อสายมาจากไทมอญและไทยวนทำให้ผิวพรรณดีและหน้าตาดีของดีของอำเภอโพธารามนั้นมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งเลี้ยงสุกร 30-40% ของจังหวัดซึ่งจังหวัดราชบุรีนั้นเลี้ยงสุกรได้3ล้านตัวต่อปีถือเป็นเมืองหลวงของสุกรในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นของดีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นชัยโป๊หวานนะครับเต้าหู้ดำและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือถ้ำค้างคาวร้อยล้านและสิ่งสำคัญที่ออกมาในโชว์นั้นออกมาครบครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่ของวัดขนอนใหญ่และที่นอนฟูกโบราณครับซึ่งโชว์ชุดนี้จัดมาร้อยเรียงได้อย่างดีทำดนตรีไทยทำหน้าตัดสินการรำออกมาได้อย่างสวยงามมีการร้องและแต่งเพลงเฉพาะให้กับอำเภอโพธารามจุดสุดท้ายที่ดูเป็นเสน่ห์ก็คือการนำเอาที่นอนฟูกโบราณซึ่งทำได้นุ่นแท้ 100% มาปูนอนดูแล้วทำให้เราอมยิ้มตอนจบโชว์ต้องบอกว่าโชว์ชุดนี้ทำได้ดีแต่ที่สำคัญดูเป็นหน้าตัดสินไทยมากไปหน่อยทั้งหมดนี้คือบทวิเคราะห์ของผมที่จะตัดสินในช่วงสุดท้ายครับ
2: โอ้โหมีตั้งแต่คำชมมาตั้งแต่แรกแต่ตอนท้ายปิดท้ายนิดนึงว่าเป็นหน้าตัดสินเกินไปแต่ทั้งหมดนี่คือบทวิเคราะห์ของท่านอาจารย์นะคะต้องตามลุ้นตามเชียร์ในช่วงท้ายรายการค่ะว่าวันนี้น้องๆจะสามารถคว้าซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตจนทันรายการได้หรือเปล่าค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับกับ3

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้ย
4: ี่ยม
5: น่ากินจัง
6: แน่นอนจ้า
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
9: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
10: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
11: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
12: อร่อยจังเลยค่ะ
11: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
13: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆMCC Hall The Mall Life Store งามวงวาน
14: มาถึงช่วงนี้360องศา News Update นะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวมาฝากกันนะคะในช่วงของเทศกาลกินเจ

0: กับเกมประจำเดือนตุลาคมนี่เลยค่ะกระเป๋าสวยๆแบบนี้เลยเป็นกระเป๋าผ้านะคะพร้อมกับโลโก้ของตราแม่ครัวนั่นเองนะคะสีแดงสดใสแบบนี้นี่ทั้งสองด้านเลยนะ
1: สวยมาก
0: นี่แล้วก็มีช่องใส่กระเป๋านี่หลายช่องเลยนะคะด
1: ้
0: านข้างยังมีเลยนะคะพร้อมให้กับทุกชนทุกคนนะคะเป็นเจ้าของได้เพียงแค่ร่วมลุ้นร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะกับกิจกรรมตราแม่ครัวต้อนรับเทศกาลเจนะคะขอชวนสายบุญและสายกินมาร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือนตุลาคมค่ะบอกว่าเช็คสายเจสไตล์ไหนใช่คุณนี่นะคะชวนทุกคนมาอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็เปิดไอเดียเมนูเจสุดอร่อยไปด้วยกันค่ะซึ่งกติกาง่ายๆเพียงแค่คอมเมนต์บอกใต้โพสต์นะคะว่าคุณเนี่ยเป็นสายไหนไม่ว่าจะเป็นสายผัดสายทอดสายต้มสายเส้นหรือสายยำนะคะพร้อมกับบอกชื่อเมนูเจสุดโปรดเลยค่ะที่ชื่นชอบมากๆที่สามารถปรุงรสชาติความอร่อยด้วยผลิตภัณฑ์จากตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง
1: เพียงเท่านี้ครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษกระเป๋าผ้าตราแม่ครัวสุดพรีเมียมไปสภาแบบเก๋ๆจำนวน10รางวัลอย
0: ่
1: ารอช้านะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook Fanpage ตราแม่ครัวตั้งแต่วันนี้จนถึง18ตุลาคมนี้อีก3วันสุดท้ายเท่านั้นแล้วมาอิ่มบุญอิ่มใจและเปิดไอเดียเมนูเจสุดอร่อยไปด้วยกันนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ขอย้ำนะคะว่าอีก3วันสุดท้ายเท่านั้นค่ะ
0: และนี่คือนิวส์อัปเดตของเราไปเล่นเกมกันเยอะๆนะคะและช่วงต่อไปค่ะรักสุขภาพวันนี้มีเรื่องของลุยน้ำเท้าพังเนี่ยยาหลอดไหนแบบไหนเนี่ยจะทำให้หายไวแล
2: ้
0: วก็ไม่ติดเชื้อไปติดตามกันใน
3: รักสุขภาพ360องศาค่ะ
4: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
2: และนี่คือรักสุขภาพ360องศาค่ะ
0: ลุยน้ำเท้าพังทำไมถึงพูดถึงลุยน้ำตอนนี้คือหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมนะคะหรือถึงแม้ว่าจะเริ่มลดระดับลงมาแล้วแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ชื้นแฉะที่มีโอกาสจะไปเหยียบน้ำนะคะรวมทั้งผู้ที่เป็นไปช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือการลุยน้ำแล้วไปเจอน้ำที่มีเชื้อโรคเยอะๆเนี่ยยาหลอดไหนจะช่วยให้หายไวไม่ติดเชื้อวันนี้มาบอกกันค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ซึ่งจริงๆนะมีเฟสหรือว่ามีระยะของโรคด้วยแล
0: ้
1: วก็การใช้ยาที่เกิดการแผลคุกคามนะครับก็คือมาเรามาระยะแรกกันเลยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เฟสแรกระคายเคืองครับอาการเขาก็จะมีการเท้าเปื่อยแดงคันแต่ยังไม่เป็นหนองนะครับต
0: ั
1: วยาที่ควรใช้ก็คือสเตียรอยด์อ่อนๆเพื่อบรรเทาอาการอักเสบอาการคันนั่นเองครับ
0: พอมีผื่นคันแล้วระยะต่อมาถ้าไม่รีบรักษานะคะก็จะเป็นการติดเชื้อรานั่นเองนะคะระยะเชื้อรานี่นะคะก็จะซอกนิ้วเนี่ยจะลอกเป็นขาวๆเลยเป็นขุยแฉะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะซึ่งยาที่ต้องการคือยาฆ่าเชื้อรานั่นเองวิธีการที่จะต้องทาเนี่ย 2-4 สัปดาห์ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะถ้าหากว่าเป็นที่แบบโอ้ไม่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยคือการติดเชื้อแบคทีเรียติ ดเช
1: ื
0: ้อแบคทีเรียนี่คือแบบบวมแดงเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเจ็บอักเสบ
1: ใช่ครับแล้วก็คือยาที่ควรใช้ก็คือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยตรงครับเช่นครีมฆ่าเชื้อแล้วก็เบตาดีนแต่ว่าห้ามทาสเตียรอยด์ทับแผลที่เป็นหนองนะครับ
0: ห้ามเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ไปลุยน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ถูกน้ำท่วมหรือว่าในชีวิตของเราปกติไม่ว่าจะไปเจอน้ำชื้นแฉะที่ไหนนะรีบล้างทำความสะอาดใช้ไข่แห้งแล้วก็การใช้ยาก็ต้องตรงกับระยะโรคด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลนี้ค่ะจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะรวมทั้งสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดของรักสุขภาพ360องศานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามสภาพอากาศกันต่อกับพี่แซคในช่วง
3: 360องศาซุปตารักโลก
5: สวัสดีครับพบกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณใน360องศาซุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์อีก2เดือนข้างหน้าอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรหนาวจริงไหมฝนจะหมดหรือยังมาดูเพื่อการเตรียมตัวกันเลยครับเริ่มที่เดือนพฤศจิกายนไทยตอนบนจะมีฝนลดลงชัดเจนแล้วครับภาคเหนือฝนจะต่ำกว่าปกติถึง 50% ส่วนอีสานและภาคกลางฝนจะต่ำกว่าปกติถึง 60% ขณะเดียวกันมวลอากาศเย็นจากจีนจะเริ่มลงมาทำภาคเหนือและอีสานมีอากาศเย็นลงสิ่งที่ต้องคิดต่อจึงเป็นเรื่องของน้ำครับเพราะเมื่อฝนน้อยลงพื้นที่พึ่งพาน้ำฝนและภาคการเกษตรจึงควรวางแผนการใช้น้ำไว้ตั้งแต่ช่วงนี้แต่มีอากาศเย็นไม่ได้แปลว่าปีนี้จะหนาวกว่าที่เคยนะครับเพราะอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะสูงกว่าปกติถึง2องศาขณะที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยฝนยังไม่จบและพอเข้าสู่เดือนธันวาคมฝนในไทยตอนบนจะยิ่งลดลงอีกภาพรวมฝนจะต่ำกว่าปกติประมาณ 80%

0: หมายความว่าไทยตอนบนต้องจับตาเรื่องน้ำกันต่อครับขณะที่อีกด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกลับสวนทางคือยังต้องระวังฝนชุกและฝนหนักอีกส่วนอากาศเย็นจะชัดขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานแต่อุณหภูมิเฉลี่ยก็ยังมีแนวโน้มสูงกว่าปกติประมาณ2องศาเหมือนเดิมสรุป2เดือนข้างหน้าไทยตอนบนมีอากาศเย็นจริงแต่อาจไม่นานและภาคใต้ฝนยังไม่หมดนะครับสำหรับเดือนธันวาคมบางช่วงไทยตอนบนยังอาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ด้วยนะครับขณะที่ฝนชุกที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเน้นเฉพาะครึ่งแรกของเดือนการซักข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวกับอากาศใน2เดือนข้างหน้านี้ได้เลยนะครับเพราะโลกและธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแล้วมาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ3ร่างสินสาสุปตารักโลกสวัสดีครับ
1: ขอบคุณพี่แซคค่ะและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นมาเชียร์กันแล้วนะคะว่าผลการตัดสินในวันนี้กับโชว์ศาสตร์ศิลป์ผืนดินถิ่นคนสวยจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจังหวัดราชบุรีจะได้อะไรปรบมือกันเลย
2: เย้เอาละครับถึงวินาทีสำคัญแล้วครับเชิญท่านอาจารย์ก๊อฟตัดสินได้เลยครับ
3: โชว์ชุดนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีนะครับได้แสดงถึงคนสวยโพธารามและแสดงของดีซิกเนเจอร์ของจังหวัดราชบุรีได้อย่างดีแม้ว่ามีความเป็นนาฏศิลป์สูงมากก็ตามขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้
1: จะได้อะไรนะคะวันนี้ขนของดีเมืองโพธารามมาโชว์ในรายการพร้อมกับความงดงามในเรื่องของท่ารำการแสดงแล้วก็หน้าสวยๆของน้องๆสาวสวยโพธารามและผลการตัดสินออกมาก็คือ
3: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
1: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ก๊อฟนะคะที่มอบกรอบทองให้สำหรับวันนี้กับโชว์ของเราศาสตร์ศิลป์พื้นดินถิ่นคนสวยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจังหวัดราชบุรีรับไปเลย
4: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
2: ค่ะและอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาโชว์ได้ที่นี่ใน360 องศานิ้ว

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ฐากุลครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ว่าขณะนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วจากการรับฟังคนที่มาร่วมงานมีความประทับใจในการจัดงานรวมถึงเนื้อหาสาระของงานที่มีความเข้มข้นพร้อมยืนยันผู้บริหาร IMFไม่ได้ตำหนิไทยและแนะประชาชนเช็คข่าวก่อนแชร์เพราะขณะนี้มีเฟกนิวส์ที่หวังดิสเครดิตรัฐบาลซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีช่วยสนับสนุนประเทศอย่างสร้างสรรค์มองอย่างเป็นกลางไม่ต้องคิดว่าเป็นผลงานรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีแต่ให้มองว่าเป็นผลงานของประเทศหลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้เข้ารับการผ่าตัดกลีบปอดและวินิจฉัยว่าทรงประชวรเป็นมะเร็งปอดล่าสุดสำนักวาติกันเปิดเผยว่าพระองค์เริ่มเดินภายในห้องประทับและเสวยพระกายาหารได้ปกติส่วนผลตรวจเลือดและภาพถ่ายเอ็กซเรย์อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรดาคริสตศาสนิกชนทั่วโลกร่วมกันประกอบพิธีมิสซาและสวดมนต์ขอพรแสดงความห่วงใยให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเบื้องต้นคาดว่าพระองค์ยังต้องประทับรักษาตัวในโรงพยาบาลราว1สัปดาห์และงดพระกรณียกิจไปจนถึงวันที่20ตุลาคมซึ่งในขณะนี้ทางวาติกันระบุยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเสด็จเยือนอุรุกวัยอาร์เจนตินาและเปรูในช่วงกลางเดือนหน้า

0: สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียส่งผลให้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียประสบกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนล่าสุดนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียสั่งระดมทรัพยากรเต็มกำลังเพื่อจัดการไฟป่าพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุโดยให้รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งส่งเครื่องจักรกลหนักเพื่อตัดแนวปะทะของไฟและเตรียมขุดบ่อบาดาลราว30บ่อตามแนวไฟไหม้เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำดับเพลิงนอกจากนี้ยังทำฝนเทียมเพื่อเพิ่มความชื้นชั้นบรรยากาศแต่หมอกควันหนาแน่นทำให้ทัศนวิสัยต่ำจนต้องระงับปฏิบัติการทางอากาศชั่วคราวบางจุดโดยพื้นที่จังหวัดกาลิมันตันกลางและใต้เป็นจุดที่วิกฤตที่สุดเพราะห่างไกลและเข้าถึงยากคลาเรนซ์เซดอฟอดีตกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย50ปีเปิดตัวในฐานะเฮดโค้ชคนใหม่ของโคริเนียนสโมสรชื่อดังของบราซิลซึ่งถือเป็นการกลับมารับงานคุมทีมครั้งแรกของเขานับตั้งแต่ปี2019ที่คุมทีมชาติแคเมรูนเพื่อเป้าหมายพาโคริเนียนดิ้นรนหนีการตกชั้นโดยเซดอฟจะเซ็นสัญญาคุมทีมจนถึงสิ้นปี2027แทนที่เฟร์นันโดดีนิชที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากพาทีมแพ้ในลีกติดต่อกันถึง7นัดสถานการณ์ปัจจุบันโคริเนียนรั้งอันดับ16จากทั้งหมด20ทีมในลีกสูงสุดของบราซิลโดยอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียง1อันดับเท่านั้นติดตามข่าวได้อีกครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: วยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สดให้ดู
2: มูให้ปังปังปังค่ะ
3: วันนี้
2: เอาใจนะคะคนที่อยากกินส้มตำเนี่ยออกปลาร้าแต่ติดตรงที่ว่าแบบไม่ค่อยรับกับกลิ่นปลาร้าได
3: ้
2: น้องทั้งสองก็เลยปรับแต่จะปรับยังไงไปเจอเขาเลยดีกว่าเจออยู่แล้ว
3: ร้านส้มตำไอดอล
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับ
2: คุณแนน
3: คุณแทน
5: ครับ
3: ผม
2: หูไม่ดีน้องกับน้องนน
4: ท์นนท์ครับ
2: อยู่ไหนคะร้านหนูอยู่ไหนคะ
4: ร้านอยู่ตรงถนนเทียมรุ่งมิตรครับผม
2: ค่ะใกล้แค่นี้เอง
4: ใกล้ๆครับแค่ช่องเลย
2: หนูอยู่ใกล้กับตึกอะไรยังไงให้เห็นชัดเ
4: จนอ๋ออยู่ตั้งอยู่ที่หน้าร้านโฟกพระนครครับถ้าคนแถวนี้เขาจะรู้จักร้านชื่อร้านว่าโฟกพระนคร
2: พี่ชอบไปมาก
3: เฮ้ย
4: ตั้งอยู่หน้าร้าน
6: เปิดกี่โมงครับ
2: เปิดกี่โมงอะไรพี่ไก่พาไป
6: อ๋อไม่ไปจริงไปจริงนะ
2: แต่ว่าอายุพาไป
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่เคยไป
2: โอ้เดี๋ยวนะ
4: พี่ไก่ไปเพราะว่าเจออยู
3: ่บ่อยแม่มีคนยืนยัน
2: แ
3: ล้ว
2: ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดถึงสถานบันเทิงพูดถึงความบันเทิงที่มาจากเขาเรียกว่าช่องปากดีกว่าอร่อยแน่นอนนะคะส้มตำไอดอลยังไงล่ะลูกชื่อนี
4: ้ก็จริงๆแล้วแทนกับนนมาเจอกันในรายการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งนะคร
2: ับรายการอะไรลูก
4: ชื่อรายการว่าหมอลำไอดอลครับ
2: แม่ก็ไปประกวดแต่สะดุดล้ม
3: อุ้ยอะไรนะบันไดเป็นอะไร
2: รายการดังนะหมอลำไอดอลเลยยังไง
4: คร
2: ับ
4: คือพอรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นนเขาก็พอจบจากรายการครับนนเขามีโอกาสได้กลับไปแล้วเขาก็ไปทำร้านของเขาเองที่ต่างจังหวัดครับ
2: จังหวัดอะไรลูก
6: จังหวัดมหาสารคามครับ
2: โอ้ยออริจินเลยนะ
6: ใช่ครับก็เป็น
3: ทำร้านอาหารอีสาน
6: จุดเริ่มต้นใช่ครับเป็นแนวเดียวกันเลยครับชื่อร้านว่าบักหล่าตำแซ่บ
2: บักหล่าตำแซ่บ
6: ใช่ครับแล้วทีนี้ก็พี่แทน
4: กับ
6: ไปกินแล้วแบบเฮ้ยทำไมอร่อยจังอะไรเงี้ยอยากไปเปิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: หนูก็เลยหลอกให้แทนลงทุนให้
6: ใช่ครับไม
4: ่ไม่มีเงินให้หรอก
2: จะทำดีดีนะ
4: ก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยถ้ารสชาติเนี้ยเราว่าเราสู้กรุงเทพได้แน่นอนเลยว่านน
2: ท์ขอคุยเรื่องปลาร้าหน่อยเพราะบางคนเขารับกลิ่นไม่ค่อยได้
3: มีการปรับทรงปรับสูตรให้เข้ากับทุกคนด้วย
4: ใช่
2: ปรับยังไงล่ะลูก
6: ก็คือปลาร้าเนาะบางคนจะกินคนอีสานเนี่ยจะกินแบบรสชาติที่มันแบบหอมหอมของคนอีสานคือมันโหน่งมันเหม็น
3: หอมเราไม่เหมือนก
6: ัน แต่ถ้าของคนกรุงเทพจะหอมนัวแต่ว่า
4: ไม่มี
6: ติดเหม็นแล้วนี่จะกินไม่ได้ละบางคน
2: ใช่
6: คร
2: ับ
6: ที่ผมก็เลยปรับสูตรนะครับว่าเอาความโหน่งความหอมมาแต่ความเหม็นอะตัดออกไปแล้ว
2: ตัดยังไงอ่ะ
6: ก็คือเราต้มครับต้มให้มันนานต้มเคี่ยวให้มันนานแล้วหลังจากปลาร้าที่มันต้มกลิ่นมันจะออกไปครับปลาร้ามันก็จะมีหลายแบบครับที่ผมใส่ก็จะเป็นต้มโหน่งต้มนัวต้มแซ่บต้มรวมกันเลยครับ
2: แล้
6: ว
2: กิน
6: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที
3: ่
2: อยากกินปลาร้ามานานแสนนานแล้วแต่ไม่สามารถรับกลิ่นได้ต้องไปร้านนี้นะคะส้มตำไอดอลเบอร์โทรค่ะ
4: เบอร์โทรก็0952269783นะครับผมโทรมาสอบถามได้แล้วก็ที่จอดรถก็เยอะแยะครับ
2: เยอะแยะนะไม่ต้องห่วงนะ
4: ไม่ต้องห่วงเลยที
2: ่แล้วโซเชียลล่ะ
4: โซเชียลก็สามารถติดตามได้นะครับผมทั้งทุกช่องทางเลยส้มตำไอดอลครับ
2: ได้กินแน
4: ่ได้กินแน่นอนครับ
3: แล้วร้านเปิดช่วงเย็นด้วย
4: ใช่ครับ
3: ตั้งแต่สี่โมงจนถึงเที่ยงคืน
2: ไปร้อนแต่กลางวันทำไง
6: เดี๋ยวเจ้าของร้านตำให้กินนะคร
2: ับ วิ
4: ่งครับ
2: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีตำโชว์จ้ะ
3: ชอบ
2: เนาะสดๆเลย
3: ตำโชว์
2: อ่ะอยากคุยเรื่องร้านว่ายังไงคุยไป
6: ก็จุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นยังเล่าไม่จบเลยพี่แทนกับเฮียหน่อยเขาไปทานเขาก็ชอบก็เลยอยากมาเปิดที่กรุงเทพใช่ครับก็เลยว่าเอ้ยเนี่ยตอนแรกเขาจะเปิด2คนไม่ให้ผมเปิดด้วย
2: เอ
6: าล้อเล่น
2: เจ้าของส
4: ู
2: ตร
4: เจ้าของส
3: ู
4: ตร
3: ว่าใครเหมือนผมเลย
2: เรา
6: แขกครับก็เลยทีนี้เขาก็เลยแบบมาเปิดที่กรุงเทพใช่ครับเขาก็จ่ายค่าแฟรนไชส์ให้ผมแล้วเขาก็จ่ายค่าลงทุนให้ส่วนหนึ่งใช่
2: ไหมนี่ไงฉันพูดผิดที่ไหนล่ะ
4: ไม่เราต้องให้เขาเพราะว่ารสชาติมันดีนี่การันตีว่าคนที่ไม่ทานปลาร้าหรือว่าไม่ชอบกลิ่นปลาร้าก็คือถ้ามาทานเนี่ยทานได้แน่นอน
2: แต่บอกเลยนะคะว่ายืนอยู่ตรงนี้ไม่เหม็นปลาร้าแต่ยวนใจมากหอมมาก
3: กลิ่นแบบของกินมากเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยสำหรับรายการสดให้ดูมูให้ปัง
6: กี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต
4: ์รายการแรกเลยครับผมมีโปรโมชั่นครับแค่ไปทานที่ร้านแล้วบอกว่าเห็นจากรายการครับลดให้เลย 10% คร
2: ับ จนได้ดูมูให้ปัง
4: จนถึงว่ามาจากรายการโซนให้ดูมูให้ปังครับลดให้เลย 10% จนถึงวันที่31ตุลา
3: คมสิ้นเดือนนี้เลย
2: สิ้นเดือนได้ไหมล่ะ
4: ได้ได
2: ้เอาที่เอาที่เอาที่เอาที
3: ่ได้แล้ว
4: ลาพฤศจิกาใช่ไหม
6: พฤศจิกาไปเลยครับ
4: สิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยครับ
2: เนาะ
3: โอเคฮะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าจะชิมให้เบิ่ง เขาเรียกอะไร
4: ซิมเบิ้ง
3: ซิมเบิ้งเออให้พอเดี๋ยวช่วงนะคะมาตำโชว์ด้วยไหม
2: ได้ค่ะ
3: ไปกันช่วงหน้าฮะ
2: พักแป๊บหนึ่งนะคะ
3: ครับผม
2: ซิมเบิ้งนะ
3: ครับผมจะให้ดูมูให้ปังครับ
0: จะให้ดูมูให้ปัง
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
5: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
7: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
5: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
7: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shop mania
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
8: กลับมาอีกครั้งกับงานเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมครั้ง

0: ที่10เพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยรายได้จะนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งการวิ่งจัดขึ้นในวันที่17มกราคม2570เวลา 3:00 น.ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @9 ด้วยธรรม
1: จัดให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
3: หลับมาแล้วครับกับสดที่ดูมูให้ปังครับแม
4: ่เบรกนี้น้องจะโชว์การตำส้มตำมันต่างยังไง
3: มาแล้วอุปกรณ์พร้อมมาก
5: ต้องเคาะ
4: เขาเป็นนักร้องที่โฟกัสนครด้วยโชว์การตำแล้วร้องให้ด้วย
3: โอเค
4: เอาสิใจกูอ้าวมา
3: โหไปแล้วพิก
6: เสียงแชทอายไว้ใส่หรือจำซื้อบ่ได้แล้วบ่จนเสิร์ชหาบ่พอหรืออายสำคัญบ่พอ
3: นี่
6: เราบ่ใส่ใจ
3: เด
6: ี๋
3: ยว
6: พี่
3: มา
6: เพลงผมเองไม่มี
3: อันนี้เพลงไม่มีรถให้หรอก
4: ระหว่างที่น้องทำพี่ผัดขออนุญาตชิมไก่ก่อนเนาะ
6: ได้เลยครับ
4: เพราะว่าร้านส้มตำเนี่ยไก่มันต้อง
3: ดูกัน
4: ว่าไปไก่หนูเป็นยังไงคะ
6: เย็นครับ
7: เออไก่เย็น
3: เ
6: พราะโดนแอร
3: ์อ๋อเอามัน
7: เฮ้ยนุ่มแอร์เย็นมากแอร์สตูเย็นมาก
4: เฮ้ยนุ่มอยู่นุ่มอยู
3: ่เห็นแล้วเด้งเด้งชูช้อนมาก
4: กินไก่ต้องกินตรงตุสนะคะยูเวนตุสนะคะ
3: ฮะ
4: ชอบ
3: มันซะแล้ว
4: มีไก่ไก่นุ่มไก่นุ่มค่ะ
7: นุ่มครับ
4: นี่
7: ถ้าออกจากเตาใหม่ก็ยิ่งจะแบบว่าหอมแล้วก็นุ่ม
4: น้ำจิ้มพิเศษยังไงครับ
7: น้ำจิ้มนี่ครับคนปรับสูตรอยู่นี่ครับ
4: หรอ
7: ใช่
6: น้ำจิ้มนี่มีความเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนัว
7: เค็ม
3: อะไรนะ
7: มัน
4: ฟังน้องอธิบายแล้วคืนน้ำลายหอมคุณผู้ชมหอมมากกินเน
3: า
4: ะ
3: ทานเลยครับ
4: คุณแม่อยากเรียกแม่ขึ้นมากินอร่อยอุ้ยอร่อยนุ่มอร่อยนุ่มแล้วก็อุ้ยดูดีอ่ะดูดีเลยจุ๊ยซี่ด้วยค่ะคุณรสชาติพอดีไม่เค็มเกินไป
7: ไม่แห้งด้วย
4: ไม่แห้งด้วย
3: ที่ร้านเราเป็นแบบเมนูอีสานมีอะไรที่แบบว่าอยากแนะนำเป็นพิเศษไหมครับคุณแทน
7: ก็จริงๆเมนูที่ร้านก็ค่อนข้างหลากหลายครับแต่ว่าร้านเราเพิ่งเปิดมาตั้ง2เดือนเนาะตอนนี้ก็ยังในอนาคตก็มีแผนที่จะเพิ่มอะไรที่มันเป็นอีสานลึกๆเข้ามาอยู่คร
3: ับ โอ้อย่างเช่นอันนี
7: ้ที่ขายดีนะครับก็จะเป็นหมูดอกไม้หมู3ชั้นครับ
3: อันนี้เหรอ
7: ใช่ครับ
3: มัน
7: ค
3: ือ
7: แล้วก็ซิกเนเจอร์ของร้านอีกอย่างนึงครับออกมันปูครับนี่อันนี้เลยที่ถามเมื่อกี้
4: ชิมสิบด
7: ชิมได้เลยครับ
3: นี่
7: อันนี้ต้องจิ้มข้าวเหนียวข้าวเหนียวจิ้มเข้าไปในกระดองแล้วก
3: ็
7: ชิมได้เลยอันนี้ก็ปรับกันมานานพอสมควรกว่าจะได้ที่ลงตัวครับ
4: คุณผู้ชมไก่ดีจริงว่ะ
7: ใช่ครับ
3: แล้วอยู่กินไก่ก่อน
7: ที่ร้านน่ะส่วนใหญ่ทุกเมนูจะเน้นเป็นรสชาติที่มันกลมกล่อมแล้วรสชาติกลมๆที่ไม่โดดอะไรมากครับเพราะว่าบางอย่างเนาะคนพอเราจะทำอีสานจ๋าแล้วมาขายให้คนที่กรุงเทพอะครับบางทีเขาทานไปแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่อินหรือบางคนคืออาจจะชิมแล้วถอยเลยไม่มาอีกเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยปรับอยากจะปรับหรือว่าพัฒนาสูตรให้มันเป็นทุกคนทานได้แต่ว่าเข้าใจหรือว่ามีกลิ่นอายความอีสานอยู่แต่ไม่ทิ้ง
4: เมนูไหนที่ร้านขายดีมาก
7: ขายดีมากก็ที่เป็นนี่เลยที่แม่ชิมก็จะเป็นไก่หมุนไอดอลแล้วก็
3: อร่อยมาก
7: อ่องมันปู
3: ครับ
7: ถ้าเป็นเมนูย่าง ครับแล้วก็จะเป็นเมนูหมกก็จะเป็นหมกไม้สำคัญ
4: ชอบไก่ที่อร่อยจริง
7: นะครับอยากให้ชิมอยากให้แม่ชิมอันนี้แม่กิน
3: ทานได้ไหม
7: ทานปูได้ไหม
6: ทานไม่ได้นี
7: ่ทำไมอ่ะ
3: เดี๋ยวอร่อย
6: เป็นบอกว่าทาน
3: เดี๋ยวหยุดไม่ได้
7: ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ทานดีกว่า
4: เรียนดีอย่
3: างก็มามีแบบว่า
6: ช้อนได
3: ้เดี๋ยวลองชิมอันนี
6: ้ถ้าแม่บอกอร่อยคืออร่อยนะทุกคน
7: อันนี้คือหมกไม้หมกสามชั้น
6: ใช่ครับ
4: อ้าวแม่ว่าอร่อยนะออกมันปู
7: แม่ว่าอร่อยแม่ปลาใส่ผมสองคนได้เลย
3: อุ้ยผมหลบก่อนยอม
6: ปลาเลย
4: อร่อย
3: อร่อย
4: มันเนาะ
3: ใช่ครับแล้วหอมไม่ขม
7: ใช่แล้วก็นี่ปลาส้มทอดนะครับอร่อยมาก
4: ปลาส้ม
7: ทอดแมนครับเห็นไหมทำไมแนะนำไม่แนะนำเมนูส้มตำเลยคือเมนูส้มตำมันอร่อยทุกเมนูอยู่แล้วเราก็เลยอยากพูดถึงเมนู
4: อร่อยมาก ดีอ่ะ
3: อร่อยเว้ยส้มตำเดี๋ยวน้องแม่ดูแล้วโห
7: อันนี้พิเศษทางร้านครับอันนี้ก็เรียกว่าอะไรครับน้องนน
6: ตำนาลุยทุ่งครับตำลาวลุยทุ่ง
4: เราหยิบมาข้างหน้ามันต้องเอามือจกนะ
3: เปิบเลย
4: เปิบยกมาข้างหน้าให้แม
7: ่ยังให้แม่อันนี้ผักจะเยอะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์
6: ลุยทุ่งลุยทุ่งใช่ครับ
4: วิธีกินมันต้องใช้มือจกใช่ไหม
7: ใช้มือครับแม
3: ่
4: ยื
3: ดมา
7: โอ้
6: โหหูลงทุนมาก
3: แม่อะไรติดตา
4: สีเอ้า

0: ฮะ
1: ปล่อยแล้วนะ
2: ปล่อยเดี๋ยวผมเอากันนะ
1: เผ็ดแต่อร่อย
2: ตำตำอะไรนะฮะ
3: ตำตำลาวลุยทุ่งครับผม
2: ลาวลุยทุ่งเพราะว่าเขามีผัก
1: ให้หอยด้วย
2: ให ้
1: หอยด้วย
0: ต้องจิ้มต้องราดต้องราดเอาน้ำปลาล่านจะอร่อย
1: คือเขาตำอร่อยจริงๆ
2: ใช่เมื่อกี้ทานอะไรนะ
0: ให้แม่ชิมเองแม่ชิมอะไรได้บ้าง
1: จิ้มเองจิ้มเอง
2: มีหมูทั้งนั้นด้วยมี
3: เนื้อเด็ดเดียว
0: แม่ชิมไม่เด็ดก่อนก็เลยก่อน
1: เมื่อกี้แอบนิดนึงแล้วค่ะแอบหยิบหมูเด็ดเนื้อเด็ดเด
2: ีย
1: ว
2: เนื้อ
1: นี่นี่นี่ต้องติดมันอย่างน
0: ี้ใช่
1: ติดมันนี่คุณผู้ชมต้องติดมันอย่างนี
2: ้ฮะอุ้ย
1: มันหอม
2: อร่อยนะ
1: ไปที่ร้านเถอะบอกเบอร์
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าแม่เรามาทานกันต่อช่วงนี้ขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่
0: อันนี้เจอกันช่วงหน้าค่ะ
2: โอเคครับผมช่วยดูไว้บ้างคร
0: ับ
2: เดี๋ยวมาทานกันต่อของกินเยอะเลยเจอกันจ้าร
0: อติดตาม
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
4: กลับมาอีกครั้งกับงานเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมครั้งที่10เพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยรายได้จะนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งการวิ่งจัดขึ้นในวันที่17มกราคม2570เวลา 3:00 น.ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @9dwytham
5: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @Emcord Academy
6: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: ฮะอะไรนะที่รัก
6: ขายังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย Emcord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: เฮ้ย
6: ว้าว
2: ให้ดูมูให้ปัง
8: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: มาต่อครับ
1: ระหว่างที่น้องโบ๊ทกำลังจะชิมที่ผัดก็จะไล่เมนูให้ฟังจะได้คุณผู้ชมจะได้แบบอยากจะไปที่ร้านขอเบอร์ก่อนค่ะ
0: ครับก็ติดต่อได้นะครับผมที่เบอร์0952269783แล้วก็โซเชียลมีเดียส้มตำไอดอลทุกช่องทางครับแล้วก็พิเศษสำหรับรายการซอยดูมูให้ปังนะครับผมลดไปเลย 10% เพียงแจ้งว่ามาจากรายการซอยดูมูให้ปังครับยาวถึงวันที่30พฤศจิกายน
2: โอ้โหเขาต่อ31ได้ไหม
0: 31
2: พฤศจิกา
0: 31พฤศจิกาไม่ได้
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ถึง
2: ไม่ถึงมีแค่30วัน
1: ผัดไทยไล่ให้ฟังนะคะออกมันปูค่ะแกงหน่อไม้ค่ะแกงเห็ด3อย่างนะคะหมูเด็ดเดียวเนื้อเด็ดเดียวปลาส้มทอดอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ไก่ย่างเมื่อกี้ชิมแล้วตำปูปลาร้านะคะตำไทยนะคะตำข้าวโพดโอ้ยตำอะไรนะถาดไอดอลใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะมีอีกอ่ะตำไหลบัวกุ้งสดอยู่นี่นะคะ
2: มีตำข้าวโพดทะเลรวมตำถาดลุยทุ่งเกาเหลาไอดอลทะเลแล้วก็ตำป่าด้วย
1: ตำป่าไม่กินไม่ได้เนาะ
2: อันนี้คือ
9: นี่ครับตำถาดไอดอล
0: ตำถาดไอดอล
2: ตำถาดไอดอล
0: คือว่าถ้ามาร้านแล้วรู้สึกว่าเมนูมันเยอะไม่รู้จะทานอะไรก็แนะนำเป็นตำถาดนะเพราะมันจะรวมทุกอย่างก็จะทานง่ายเสร็จแล้วพอรู้ว่าชอบอะไรเลยก็ค่อยไปสั่งเมนูแยกได้
2: อุ้ยเขาใส่นี่ด้วยเม็ดกระถินใช่ปะ
9: ใช
1: ่แต่ใช่ต้องมีเนาะ
2: เลิศอ่ะ
1: อันนี้เป็นอะไรล่ะมีหมูสามชั้นด้วยเนี่ยล
9: ู
1: ก
9: หน่อไม้หมูสามชั้น
1: หมกหน่อไม
9: ้แมนครับ
0: หมกหน่อไม้ครับ
1: เอาลองชิมเน
9: า
1: ะอุ้ยเธอ
9: หมูสามช
2: ั้
9: น
2: น่
1: ากินอ่ะ
2: เขามีความแบบขออนุญาตชิมน้ำปลาเลย
0: ชิมได้เลยครับสดได้เลย
2: นี่ฮะ
9: สดให้ดูสดให้ดู
0: สดให้ดูได้เลย
2: โอ้โห
1: เสียงซอส
0: ซอสเป็นน้ำแกงได้เลยครับที่นี
2: ่เออ
1: เค็มไหม
2: ไม่เค็มไม่เค็มเกินไม่เกินตลอดอร่อยนัวแล้วก็หอมเออเข้าใจแล้วที่คุณปรับมาเพื่อให้ขับแบบเข้ากับทุกคน
1: นี่หมกหน่อไม้จ้ะหมกหน่อไม้นะจ๊ะ
2: อุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยแล้วความเผ็ดนี่คือพอดีอันนั้นคือเลิศมากแม่เมื่อกี้ผมชิมแล้วอ
1: ร่อยอร่อย
2: แล้วก็แบบนี่มาที่ปลาส้มด้วย
0: ปลาส้มครับ
2: ปลาส้มเราแบบว่ามีอะไรจะพรีเซนต์ไหมฮะ
9: ปลาส้มกาฬสินธุ์ครับผมจากเขื่อนลำปาวครับจากบ้านผมเอง
2: มันต้องมาจากที่นั่นเท่านั้น
9: ใช่
2: เพราะว่าอะไรฮะ
9: เ ราะว่าที่นั่นมันเป็นมีความอุดมสมบูรณ์ครับกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ้มครับปลาบุ้งบอนคือแข่แกงหางปลานังบอนคือหางฟาลันครับปลาสมแซบต้องสมตำไอดอล
2: อุ้ย
1: ฮะอ้าวลุย
0: ต้องเป็นตัวไซนี้แล้วจากที่เพราะว่าพอทำแล้วครับเนื้อมันจะไม่แข็งเนื้อมันจะไม่แข็ง
1: โธ่ไก่หยุดกินไม่ได้จริง
0: เนื้อจะนิ่มมาก
2: อร่อยแต่ว่า
0: ส่วนที่อร่อยที่สุดคือจากท้องลงไปนี่คือแบบว่ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่คือที
2: ่สุดอร่อยว่ะอร่อยจริง
1: อร่อยจริง
2: เออ
0: ใช่
1: เบอร์
0: อีกทีครับ0952269783ครับผมตรงสอบถามได้เลยร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับ
1: อยู่แถวไหนหน้าร้าน
0: อยู่ตรงถนนเทียมร่วมมิตรครับผมอยู่หน้าร้านโฟกพระนครเลยบางคนอับไปแล้วไม่เจอหน้าร้านหรือนู่นนี่คือร้านเราตั้งอยู่ข้างหน้าเลยคือเดินเข้าไปหน้าร้านโฟกจะเจอหน้า
1: เห็นแน่นอน
0: เห็นแน่นอนครับ
1: ที่จอดรถไม่ต้องกังวล
0: ที่จอดรถเยอะมากครับ
1: นี่คือรถ7เอเคอร์
0: ใช่ครับ7เอเคอร์ครึ่ง
2: นี่เมนูที่ใฝ่ฝัน
1: เนาะ
2: อะไรบัว
1: แซลมอนเอา
0: ไหนบอกแซลมอนครับ
1: ชัวร์โอ้ยอยากเอาไก่กลับบ้านเลยไก่อร่อยมากอาตามไหลบัวสักนิด
0: ไงเสียงไหลบัวยังกรุบกรุบอยู่เลย
2: ยอดโอ้ยแซลมอนสดมากด้วยน้ำปลาเขาไม่รู้พูดถึงเลยแล้วอร่อยรส
1: ไ
2: ม่อยากกินอะไรอีก
0: น้ำลาย
1: กำลังดูอยู่เนี่ยแต่น่ากินจริงนะน่ากินได้กินอ่ะข้าวโพดไหมแม่มา
2: ข้าวโพดข้าวโพด
9: อ่านี่ตำไทยครับอ
0: ันนี้เป็นตำไทยครับให้ชิมตำไทยตำไทยแล้วก็อร่อย
1: ตำไทยก็อร่อยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมขาตำข้าวโพดครับผม
2: นี่แล้วก็มีเป็นต้มด้วย
0: ใช่ครับเป็นแกงครับ
9: แกงอีสานครับ
2: แกงอย่างนี
9: ้แกงหน่อไม
0: ้
9: แกงเห็ดครับ
0: แกงเห็ดครับ
2: เป็นไงครับแม่ตำไทย
1: ตำไทยนึกถึงตำไทยที่ไม่ใช่ข้าวโพดตำไทยเลยอ่ะนัวมากเลยคุณ
2: แปลว่าเขาต้องหอมมากนัวมาก
1: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก
0: ไม่ครับไทยไม่ใส่ครับแต่ว่าก็ยังคงความอร่อยแล้วก
2: ็ยังนัวอยู่เพราะว่าเขาปรุงมาในน้ำปลาคืออร่อยมาก
1: อร่อยจริง
2: อันนี้เป็นแกงอะไรบ้างฮะ
0: ตอนนี้จะเป็นแกงเห็ดครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงหน่อไม้
2: อ
0: ัน
2: นี
1: ้อร่อยอย่างนี้ต้องมาไปกัน
2: โอ้อร่อยอร่อยจนต้องกราบครับผมนี่ฮะ
0: ขอบคุณครับ
2: จ
0: ะ
2: ไปดูไว้บางหม้อป้ายไปเลยครับผม
9: ขอบคุณครับ
1: ขายดีเห็นคุณไป
2: อร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยจริง
1: เบอร์กี้
0: แล้ววิธีนะครับผมติดต่อได้ที่0952269783แล้วก็โซเชียลมีเดียส้มตำไอดอลทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็พิเศษอีกทีนึงก็คือส่วนลด 10% เพียงแจ้งว่ามาจากทางรายการเราให้ดูสดให้ดูมูให้ปังครับ
1: เธอไปเจอเธอ2คนด้วยเปล่า
0: เจอ
1: รูปหล่อ2คนที่ร้านนะคะ
0: ร
1: ้านชื่อว่า
10: ส้มตำไอดอล
1: ครับไปเลยนะเบอร์อีกทีเอ้าสุดท้ายแล้วค่ะ
0: 0952269783ครับเจอกันได้ที่ร้านนะครับผมทั้ง2คนเลยหรือว่ารีเควสได้แบบว่าอยากให้พี่นนท์ตำอีกก็ได้ถ้าพี่นนท์อยาก
1: ให้พี่นนท์ร้องเพลงให้ฟังด้วย
0: ได้ร้องเพลงให้ฟังด้วยครับ
1: วันนี้หมดเวลาค่ะ
2: แล้วก็เซอร์ดูมาให้ฟังมาเจอกันพรุ่งนี้
1: นะจ๊ะเจอกันทุกวันจันทร์ศุกร
2: ์ขอบคุณทั้ง2ท่านด้วย
1: ขอบคุณที่รับชมค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะบ๊ายบายจ้ะ
1: โอ้โหโจไก่ดี
2: ไปกิน4โมงไปเลยนะครับ

0: ่อย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย
1: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
2: สวัสดีค่ะเรื่องราวเป็นข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนนะครับผู้ชมอยู่กับพี่ออนแล้วก็บอสซี่ค่ะ
3: ใช่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นโกคาร์ทก็ยังไม่จบเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายๆคนติดตามเพราะว่าอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผิดกฎกติกาไหมหรือว่าเอกสารที่จะออกมาชี้แจงจะเป็นยังไงนะคะเรื่องราวของแม่ชมนะน้องสายฟ้าพายุแล้วก็ไอบีเกลกับครอบครัวของพ่อน็อตด้วยนะคะตอนนี้หลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะ

0: ครอบครัวนี้เนี่ยอยู่ไหนตอนนี้เขาบินไปที่ญี่ปุ่นกันแล้วนะคะก็บินไปพักผ่อนกันยกครอบครัวกันเลยทีเดียว
1: ต้องนะคะถือว่าใช้เวลานี้ในการพักกายพักใจเนาะเพราะเด็กๆเองเนาะช่วงนี้เองเขาก็น่าต้องการการพักผ่อน
0: จริง
1: เพราะว่าแข่งขันจบปุ๊บเนาะฝึกซ้อมมาหลายเดือนช่วงเวลานี้แหละก็ถือว่าไปเวลาไปเที่ยวนิดนึงไปกินของอร่อยอร่อยอะไรแบบนี
0: ้ใช่แล้วไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรอฟังคำตอบแหละจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็สมาคมกีฬาว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เป็นข้อพิพาทกันในทุกวันนี้ที่คุยกันอะสรุปว่าเครื่องยนต์ของน้องพายุที่แข่งในวันนั้นผิดสเปคไปจากคันอื่นๆหรือเปล่าค่ะ
1: ใช่แต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางเพจรอยสทนะคะก็ได้โพสต์นะคะขอเชิญสื่อมวลชนค่ะร่วมงานแถลงข่าวเพื่อฟังคำชี้แจงนะคะกรณีการแข่งขันโกคาร์ตรุ่นคาร์เด็ดบีนะคะในวันนี้ค่ะเวลา14นาฬิกานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะทางทีมช่างของน้องพายุเองนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะข้อเท็จจริงอีกครั้งนะคะโดยชี้แจงเป็นข้อๆพร้อมเอกสารรับรองจากผู้ผลิต IAMEด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวทีมข่าวในประเทศของเราก็ต้องไปเก็บภาพแล้วก็ไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะคะก็รอติดตามความคืบหน้าแล้วก็การอัปเดตได้เลยทางเพจ Facebook ของนายเอ็นเตอร์เทนหรือว่าในช่วงเย็นกับรายการตกมันบันเทิงได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากได้คำตอบเน
1: า
0: ะ
1: อยากฟังคำตอบอยากรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีความผิดพลาดตรงไหนหรือว่าต้องการการฟังคำชี้แจงเนาะเพราะว่าเพราะตอนนี้คนก็แบบว่าพยายามแบ่ง
0: ฝ่าย
1: กันอยู่ว่าฝั่งนู้นผิดฝั่งนี้ถูกคำตอบเป็นแบบไหนรวมไปถึงว่ากติกาในอนาคตด้วย มันจะมีความชัดเจนยาวไปถึงเมื่อไหร่อะไรแบบนี
0: ้นะคะอันนี้มองว่าที่มันเป็นประเด็นอ่ะเพราะว่าเป็นเด็กๆด้วยแหละเนาะทุกคนก็อยากให้มันจบลงด้วยดีให้ทุกคนได้ถ้วยรางวัลกันไปไม่อยากให้มันเป็นปมในใจของเด็กๆกับ8 9ขวบกันเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าข่าวต่อไปค่ะผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆ
1: ถูกต้องเธอคนนี้นะคะน้องเนเน่รอยัลนั่นเองนะคะสาวน้อยเพชรจันทร์วัย16ปีค่ะแชมป์ AGT 2026ค่ะเธอไปไหนมาไหนตอนนี้คือเรียกว่าคึกคักทุกที่จริงๆค่ะอย่างเมื่อวานนี้เองค่ะเนเน่เนี่ยก็ได้ขึ้นโชว์นะคะเวทีในฐานะแขกคนพิเศษค่ะร่วมโชว์เพลงซอมบี้นะคะในงาน Welcome Dinner ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank 2026นะคะโดยมีแขกคนสำคัญนะคะอาทินายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะนายอาเจบังกาค่ะประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนากอร์เกวานะคะกรรมการจัดการ IMF รับชมการแสดงแบบติดขอบเวทีเลย
0: แอบเห็นว่าแขกที่มาร่วมงานเนี่ยก็ร้องเพลงตามน้องเนเน่ของเราด้วยนะ
1: โอ้โห
0: ทุกคนมีความร็อกในตัว
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าอาจจะอยู่ในลุคสูทอาจจะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าในขณะที่นางสาวชาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการมอบโล่นะคะเชิดชูเกียรติให้กับน้องเนเน่ในฐานะเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะโดยการคว้ารางวัลชนะเลิศบนเวทีอย่างอเมริกา Got Talent 2026ที่อเมริกากลับมาได้ค่ะ
1: ใช่ได้ด้วยว่าคือเหตุผลที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองมีการมอบรางวัล นี้นะคะให้กับน้องเนเน่เนี่ยก็เรียกว่ามันมีหลายๆองค์ประกอบที่น้องเนเน่เนี่ยได้สร้างขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะการเล่นกีตาร์ล็อกอันโดดเด่นนะคะเธอยังถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยค่ะผ่านการไหว้ค่ะมารยาทที่งดงามนะคะแล้วก็การสวมใส่ผ้าไทยทรงคุณค่าสะท้อนถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการผสานวัฒนธรรมไทยสู่สังคมนานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจค่ะโอ้เห็นโชว์แบบนี้แล้วนะคะอยากชมสักนิดนึงแล้วกันนะคะ

0: โอ้โหโอ้โหโอ้โห
1: โอ้เราแอบโยกกันอยู่เลย
0: แอบโยกกันนะ
1: ตัดภาพมาเรากำลังแบบวู้อย่างนี้อยู่เลยอ่ะ
0: ใช่แล้วก็แบบว่าพลังเสียงนี่นึกว่าอยู่บนเวทีเลยนะเวทีแบบรำประกวดแข่งขันกันอยู่เลยนะ
1: จริงสุดยอดมากคือทุกเวทีทุกโชว์ของน้องน้องทำเต็มที่มากๆนี่แหละสาวน้อยมหัศจรรย์ของไทยเราจริงๆนะคะก็ได้อวดความสามารถให้กับหลายๆคนที่มาร่วมงาน IMF ปีนี้กันไป
0: ใช่เพราะว่าชื่อเสียงของน้องเนเน่เองเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในไทยแล้วไงแต่ว่าตอนนี้คือเป็นระดับโลกใครๆก็รู้จักจริงๆ
1: เนเน่นายแน่มาก
0: อ่ะค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมขากับนางเอกดีกรี

0: ้าก็แน่นแน่นจุกๆไม่แพ้กันค่ะล่าสุดค่ะกับซีรีส์พีเดียสืบสวนเรื่องสำรับฆาตกรค่ะมีการประชันฝีมือนะคะกับพิงกี้สวิกาแบงค์ที่ติดที่เจ้าตัวบอกว่าฟีดแบคตอนนี้คือดีสุดๆไปเลย
1: คืองานแน่นขนาดนี้ปังขนาดนี้ก็ต้องถามกันหน่อยว่าลัคกี้อินเกมแล้วลัคกี้อินเลิฟหรือยังนะคะอิงฟ้าก็ตอบว่าตอนนี้หัวใจมีหลายสีเลยค่ะชีวิตของเราก็ไม่ได้ราบรื่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแฮปปี้ตลอดเวลามันก็อาจจะเป็นไปได้ยากแต่พอถามว่าเปิดใจไหมอิงฟ้าก็ย้ำว่าเปิดใจนะทั้งยังบอกอยู่ด้วยนะว่าเปิดเถอะเพราะตลอด5ปีที่ผ่านมาก็เต็มที่กับเรื่องงานมาแล้วในทุกด้านในทุกๆวันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่ตอนนี้จะเปิดใจให้กับใครเข้ามาบ้าง
0: ใช่อิงฟ้าก็ยังบอกอีกว่าเห็นเพื่อนมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับคนรู้ใจตัวเองเนี่ยก็อยากจะมีแบบว่าเข้ามาบ้างให้มันแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงว่ารีบร้อนนะคะเพราะว่าก็ต้องใช้เวลาในการพูดคุยหรือศึกษาดูใจกันก่อนค่ะ
1: อิงฟ้าก็ยอมรับนะคะว่าจุดที่เธออยู่อ่ะก็คนจ้องจะด่าก็เยอะคนดีดีก็มีดังนั้นก็ต้องระวังตัวนะคะส่วนพอถามว่าสเปคเป็นแบบไหนอิงฟ้าบอกเลยว่าชอบคนฟันสวยจิตใจดีเสมอต้นเสมอปลายคือตอนนี้ก็มีคนเข้ามาบ้างสวยขนาดนี้เนา
0: ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะอ่ะไปฟังพี่สาวคนสวยพี่อิงฟ้าเขาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
2: มันใช่ตอนนี้สมูบ้างขาวบ้างดำบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ว่าเหมือนณเวลานี้เราโฟกัสกับสิ่งไหนมากกว่ามีหลากหลายสีเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราบรื่นทุกอย่างหรือว่าไม่ได้แบบว่าแฮปปี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเปิดใจรับให้เปิดเถอะเราว่าเราก็เต็มที่ในทุกๆด้านมาใน5ปีอะไรเงี้ยเราเองเราก็อยากให้หัวใจเราก็ชุ่มกระชวยบ้างก็มีเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาแต่ก็ไม่ได้แบบจะรีบเลยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดูคนในการแบบค่อยๆไปนิดนึงเพราะว่าจุดตรงนี้เนาะคนจ้องจะด่าก็เยอะคนจ้องจะว่าก็เยอะคนยินดีก็มีคนไม่ชอบก็มีอะไรเงี้ยมันก็ต้องระวังกันหน่อย
3: เลยค่ะว่าสเปคอิงฟ้าต้องเป็นยังไงคะ
2: ไม่มีค่ะเหมือนเดิมคือชอบคนฟันสวยชอบคนยิ้มแล้วสุขภาพดีแค่นั้นที่เหลือก็ชอบความแบบจริงใจเป็นตัวเองแล้วก็เสมอต้นเสมอปลาย
3: ว่าใครจะเข้ามาจัดฟันด่วน
2: ไม่อาจจะถึงแค่ให้แบบว่าสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคนฟันสุขภาพดีเวลาเขายิ้มเวลาเขาพูดมันดูเพลินดีอะไรเงี้ย
3: ตอนนี้มีคนเข้ามากี่สิบคนคะ
2: ไม่ถึงสิบแบบมาบ้างไปบ้างอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็พอมีบ้างตั้งแต่ที่เราพูดแบบว่าเราโสดนะก็ต้องรอดูในอนาคตค่ะในอนาคตต่อไป
1: ก็เป็นเรื่องราวในอนาคตซึ่งเข้าใจแหละคนทำงานหนักอ่ะทำงานทุกวันอ่ะบางทีมันก็อยากมีคนมาดูแลบ้างซัพพอร์ตจิตใจเน
0: า
1: ะ
0: น้ำเย็นๆสักแก้วอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: วันนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็ถือว่าเราก็รอติดตามแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจของพี่ฟ้าด้วยนะคะต่อกันที่หนุ่มหล่อบ้างละกันนะคะหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยเขากลายไปเป็นแบบว่านักแสดงซีรีส์วายและกับพี่เต้ยพงศกรนะคะล่าสุดคือเขาเนี่ยมีผลงานซีรีส์วายค่ะอย่างเรื่อง New The Series นั่นเองนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับนี่ดีมากๆเลยเหมือนกันนะคะพี่เต้ยบอกว่าชื่นใจหายเหนื่อยเลยละค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะนอกจากแฟนคลับชาวไทยแล้วนะคะก็มีแฟนคลับชาวอินเตอร์แฟนด้วยนะคะถึงขั้นเนี่ยไปติดเทรนในต่างประเทศมาแล้วด้วยเหมือนกัน
1: ซึ่งเต้ยก็ยอมรับว่าเหมือนเริ่มสตาร์ทในวงการใหม่อีกครั้งหนึ่งได้มารู้จักการทำคอนเทนต์กับน้องๆมากขึ้นแล้วก็ไม่ติดนะตอนนี้แฟนๆเรียกเขาว่าแดดดี้คือเขาก็เป็นแดดดี้เพราะว่าในชีวิตจริงก็ต้องคอยดูแลเด็กๆส่วนคู่หมาเด็กของตัวเองอย่างหนุ่มภูมิเนี่ยเต้ยก็บอกว่าค่อนข้างดื้อเลยนะต้องคอยสั่งสอนอยู่เสมอเลยเพราะเด็กอะแหละก็จะมีแบบ
0: ยุกยิกยุกยิกอะไรอย่างงี้เนาะ
1: แต่ว่ายุกยิกปุ๊บมันก็มีลูกอ้อนไหมล่ะ
0: ถูกต้องใช่ลูกอ้อนเนี่ยก็คือแบบว่าชอบมาอยู่ใกล้ๆชอบมาแบบว่าซุกหัวไหล่อะไรแบบนี้อะไรแบบนี้พี่ได้บอกว่าก็ต้องมีโหมดดุไว้คอยกำราบบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะบางอย่างที่ไม่ควรทำค่ะตนก็จะนำประสบการณ์ในวงการนี่แหละที่ผ่านมานะคะมาคอยแนะนำน้องภูมินะคะบอกน้องว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะอะไรแบบนี้แต่บางทีเนี่ยก็จะแพ้ลูกอ้อนเหมือนกันนะ
1: นี่ไงนี่ไง
0: เพราะว่าเด็กเนาะหมาเด็กมันก็จะแบบมีความน่ารักที่ยอด
1: มันก็ชุ่มกระชวยใจเหรอ
0: ถูกต้องอย่างเวลาอ้อนขอรองเท้าพี่เต้ยบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ยอมเปย์ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ที่ทำเนี่ยที่เปย์เนี่ยก็เพื่อว่าอยากให้น้องเนี่ยได้ออกกำลังกาย
1: ก็คืออยากจะชวนน้องมาวิ่งด้วยกันนั่นแหละเพราะเขาเป็นสายวิ่งใช่ไหมล่ะแต่เต้ยก็บอกนะว่าเขาไม่ค่อยจะมีเวลาตรงกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนตื่นเช้าแต่ว่าน้องภูมิเนี่ยเป็นคนตื่นสาย

0: ายคือนอนดึกก็มีครั้งนึงที่น้องก็ตื่นมาวิ่งด้วยโอ้โหตอนนั้นพี่เต้ยบอกเลยว่าชื่นชมในความพยายามของน้องน
1: ะ
0: ส่วนการวิ่งของเต้ยเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะช่วงปลายปีนี้มีแพลนที่จะไปวิ่งที่นิวยอร์กเป็น6เมเจอร์ใหญ่ระดับโลกเลยค่ะก็เป็นรายการสุดท้ายที่จะเก็บได้ครบทั้ง6สนามวิ่งมาราธอนระดับโลกนะคะก็มีโตเกียวมาราธอนบอสตันมาราธอนลอนดอนมาราธอนเบอร์ลินมาราธอนชิคาโกมาราธอนแล้วก็นิวยอร์กซิตี้มาราธอนค่ะ
2: โอ้โหพี่เต้ยเก่งมากจริง
0: ๆขยันมากนะมันต้องมีวินัยมากนะ
2: แต่ละที่คือไม่ธรรมดาทั้งเรื่องของระยะทางแล้วก็สภาพอากาศด้วยเหมือนกันเนาะซึ่งพี่เต้ยเองนะคะก็จะได้เหรียญพิเศษค่ะ Six Star Finisher นะคะในงานนี้ด้วยนะคะโดยใช้ระยะเวลาการวิ่งเนี่ยถึง4ปีเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะในการเก็บให้ครบทั้ง6สนามนี้นะคะแต่ครั้งนี้ค่ะก็ตั้งใจจะไปเอาบรรยากาศไม่ได้กดดันเรื่องของเวลาสักเท่าไหร่ค่ะด้วยความตั้งใจของเต้ยเนี่ยหลังเก็บครบรายการวิ่งมาราธอนระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเตรียมมาลุยวงการไฮล็อกต่อค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปร่วมแข่งเลยค่ะมีแต่ไปเซอร์เวย์สนามแล้วก็สังเกตการดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างตรงไหนหนักตรงนี้เหนื่อยอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยคงต้องขอฟิตหุ่นก่อนเพราะแต่ละคนที่ลงแข่งเนี่ยหุ่นแน่นกันมากแต่ตอนนี้ลงสนามนะคะเรามีการไปถามพี่เต้ยว่าพี่เต้ยถ้าพี่เต้ยไปแข่งไฮล็อกเนี่ยแข่งปุ๊บจะมีการถอดเสื้อออกกำลังกายให้โชว์ด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เออไปฟังคำตอบของพี่เต้ยกันดูไห
0: มอยากรู้เลยค่ะ
3: เด็กมันอ้อนเก่งมากเด็กมันแบบอ้อนแบบบางทีก็อ้อนขอแบบขอรองเท้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: ใช่เป็นเด็กดีใส่เปล
3: ใช่เราทำเพื่อที่อยากให้น้องออกกำลังกายด้วยชวนบ้างครับผมแต่ว่าเราจะคนละเวลากันเด็กเขาจะนอนดึกมากๆเลยอย่างเราอาจจะตื่นเช้าเขาจะตื่นสายค่อนข้างกลับเวลากันเหมือนกันแต่ก็มีครั้งหนึ่งน้องตื่นมาเช้ามากก็ยอมรับถึงความพยายามน้องครับไม่ทิ้งครับเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีนี้ไปวิ่งที่นิวยอร์กครับไปวิ่งที่นิวยอร์กเก็บครบ6 สตาร์แล้วครับ6เมเจอร์ก็จะได้เหรียญใช่ครับเมเจอร์โลกก็จะได้เหรียญพิเศษครบสักทีครับ
4: กี่ปี
3: ถ้าจริงจังก็ประมาณ4ปีครับผมแต่ว่าถ้าไม่รวมช่วงโควิดด้วยนะครับช่วงโควิดก็ตั้งแต่2019ตอนต้องซ้อมครับคือถ้าไม่ซ้อมมันก็จะเสี่ยงบาดเจ็บด้วยวิ่งแล้วแบบไม่มีความสุขเราคือการวิ่งมาราธอนเนี่ยเราต้องแบบเรียกได้ว่าต้องซ้อมจริงๆมันอยู่ที่ช่วงระหว่างการซ้อมมากกว่ามาราธอนเพราะวันจริงเราเหมือนไปเอนจอยกับงานมากกว่าจบเมเจอร์เสร็จแล้วอาจจะลองมาไฮร็อกดูแต่ว่าไปเซอร์เวย์สนามมาเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อมันมีฐานแบบนี้นะวิ่งแบบนี้นะแต่ต้องขอฟิตหุ่นก่อนนะแต่ละคนหุ่นแน่นมากใช่
4: ใจอยากขอเสื
3: ้อเอ้ยไม่รู้
0: อุ้ยไม่รู้แบบนี้แปลว่าอ้าวไม่แน่หรือเปล่า
2: ก็ยังกักไว้อยู่ดีแหละเอาแบบว่าแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวปีหน้าละกันที่เขาจะมีการประกวดจะขอเสียสละตัวเองไปอยู่ติดขอบสนามไฮล็อกเลยละกัน
0: ขอบคุณมากเลยนะลูกบอล
2: ใช่ค่ะจะตั้งใจดูพี่เต้ยอย่างดี
0: จะตั้งใจเก็บภาพมาฝากเลยใช่ไหม
2: เก็บภาพตอนออกกำลังกายจะไม่มองอะไรเลย
0: เนาะเขาถอดเสื้อก็จะไม่มอง
2: จะปิดตา
0: บ้าจริง
2: อยากทำเดืองนิดนึงอะไรอย่างนี
0: ้ให้เขาฟิตก่อนเพราะตอนนี้ก็ทั้งมาราธอนไม่ต้องซ้อมทั้งผลงานกับซีวีนูอีกนะคะก็ส่งกำลังใจให้เต้ยเก็บให้ครบทั้ง6สนามเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ไปอัปเดตวงการหมอลำกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะกลายเป็นประเด็นที่แฟนหมอลำเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะกับกรณีของเฮียหน่อยค่ะสุชาติอินพรหมนะคะผู้บริหารวงหมอลำอีสานนครศรีค่ะมีการประกาศขายวงในราคา50ล้านบาทค่ะซึ่งนะคะเขามีการเราขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าคณะหมอลำอีสานนครศรีเนี่ยเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีผู้บริหารด้วยกันเนี่ยทั้งหมดนายทุนทั้งหมด3คนด้วยกันก็คือเฮียหน่อยนี่แหละแล้วก็ต่อมาคือบอสโน้ตมานิดนะคะแล้วก็อีกคนคือบิ๊กคิตติบูธหรือว่าที่รู้จักกันคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่มาแจมด้วยในปีประมาณปี2024นั่นเอง
0: ส่วนศิลปินตัวท็อปๆเลยเนี่ยก็มีอย่างแก๊งพระเอกมีเจมยอดภายนนอดิรุธนะคะจุ้ยนิธิชัยส่วนนางเอกก็มีน้องเชอร์รี่ภัทรธิดาน้องเดียแล้วก็อายปาริตาค่ะล่าสุดเฮียหน่อยก็เปิดใจว่าตั้งแต่ก่อตั้งวงมาเนี่ยบอสโน้ตอีกหุ้นส่วนอีกคนนึงเนาะก็มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วด้วยแต่ว่ามาทำวงหมอลำเพราะมันคือ passion มันเป็นความสุขซึ่งการประกาศขายในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าขายวงนะแต่ว่าเป็นการบ่นๆกันมากกว่าคือเอาจริงๆอ่
2: ะ
0: ก็คืออยากให้คนที่มีจริตตรงกันอ่ะมารับมาทำไปด้วยนั่นแหละ
2: ใช่หากมีคนที่มีพื้นที่ที่เหมาะนะคะบริหารได้ดีค่ะรักวัฒนธรรมรักองค์กรและคนในวงเนี่ยสามารถไปต่อได้หมดนะคะถ้าเขาติดต่อมาก็มีโอกาสที่จะส่งต่อค่ะตนเนี่ยยินดีปล่อยเลยนะคะตัวเลข50ล้านที่บอกไปนะคะก็เป็นเพียงตัวเลขกลมๆที่ตั้งขึ้นก็เท่านั้นเองค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะพอมีการประกาศข่าวออกมาแล้วนะคะก็มีคนที่เริ่มเข้าตามาบ้างแล้ว

0: ็นคนในแวดวงหมอลำนี่แหละที่เขาเสนอมาในราคาหุ้นประมาณ15ล้านบาทซึ่งมี2รายก็รวมเป็นประมาณ30ล้านบาทนั่นเองตอนนี้นะคะก็ขอพูดคุยกันก่อนตอนนี้เนี่ยอยากเดินหน้าสู้อีกสักตั้งก่อนค่ะ
1: ซึ่งเฮียหน่อยก็ยืนยันนะว่าไม่ได้มีปัญหาในการบริหารหรือว่าไม่ได้มีปัญหาในวงนะก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆยุ่มยิ้มบ้างเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจวงการหมอลำซบเซาก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่มองว่านักธุรกิจที่มาบริหารงานวงหมอลำเนี่ยส่วนใหญ่มักไปไม่รอดเฮียหน่อยก็ไม่เห็นด้วยกับคำนี้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามจะสร้างมูลค่าให้กับดนตรีอีสานแล้วก็เปิดธุรกิจในรูปแบบอื่นๆซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยค่ะ
2: ทั้งผมและเขาก็จะมีธุรกิจส่วนตัวกันอยู่แล้ววงเนี่ยเป็นแพชชั่นเป็นความสุขเนาะมันไม่ได้เรียกว่าขายครับเราทำธุรกิจอ่ะก็จะต้องบ่นเนาะบ่นออกมาเพราะแกบ่นบ่อยอย่างเงี้ยคนก็เลยคิดว่าจะขายจริงๆอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ทำเองได้ไหมทำได้เพียงแต่ว่ามันมีความหยุมหยิม200ชีวิตในวงมันคือมนุษย์นะครับ1คิด1 2คิด4 3คิด5เพราะนั้นพอมันทำแล้วอย่างบอสเนี่ยเขาธุรกิจเขาหลักใหญ่แล้วพอมาหยุมหยิมอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรำคาญอาจจะปวดหัวอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆแล้วรักไหมเขารักวงมากแล้วเขาก็อยากให้ไปต่อจุดประสงค์หลักเลยคนที่จะซื้อหรือจะขายก็ต่อเมื่อมันตรงจริตกับเราคืออะไรนั่นก็คือหมอลำเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจสักทีเดียวมันเป็นเรื่องของปากท้องของคนของคนในวงด้วยดังนั้นถ้าเกิดมีคนที่เรียกว่ามีพื้นที่ที่เหมาะบริหารได้ดีแล้วก็รักวัฒนธรรมแล้วก็รักองค์กรด้วยกันอย่างเงี้ยถ้ามีอย่างเงี้ยมาติดต่อเงี้ยอ่ะมีโอกาสโอ้มีอันนี้พูดจริงนะมีจริงครับแต่ก็มันต้องใช้เวลาก็ลองคุยอยู่ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแบ่งเป็นสองส่วนเนาะของบอสโน้ตเนี่ย15ล้านที่เขาบอกขายส่วนของผมเองก็15เหมือนกันเพราะคนละ50 50แต่ว่าณตอนนี้ผมเองกับผมไม่ได้ยึดติดกับตรงนี้หรอกครับอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเป็นใครมากกว่าต่อให้ตอนนี้ทุกคนบอกว่าแฟนคลับรักมากมันจะเนี่ยมันไปสั่นคอนมันนู่นมันนี่อย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงจะไปในระบบไหนก็ช่างอีสานนครศรีต้องคงอยู่เพราะมันเจตนารมณ์เดิมคือทำไปเพื่อสืบสานเพื่อส่งต่อในความเป็นหมอลำของเราให้กับคนต่างภาคและต่างชาติรู้ผมนึกต่อยอดมาเป็นผับมาเป็นไซส์เล็กเพื่อให้คนต่างภาคเขาได้เห็นนี่แหละครับเพราะนั้นมันต้องลิงก์กันหมดทุกอย่างเราต้องยังอยู่แต่อยู่ในบริบทไหนเท่านั้นเองแต่ยังไงอีสานนครศรียังอยู่ครับ100%
1: ก็รอคนมีใจมีแพชชั่นมีหัวด้านธุรกิจนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้เลย
0: ใช่ตอนนี้เองฤดูหมอลำเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดฤดูกาลกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก
1: ็
0: คือเรียกว่าแฟนหมอลำช่วงนี้ก็เรียกว่าไปซัพพอร์ตแล้วกันเนาะหลากหลายวงเลยตอนนี้นะคะทั้งอีสานนครศรีด้วยแล้วก็อีกหลายวงในตอนนี้ก็ถือว่าทำโชว์ออกมาทำฉากออกมาอลังการเหมือนทุกๆปีอย่างแน่นอน
1: จริงต้องยอมใจจริงๆนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะอยากชวนหนูๆน้องๆ นะคะแล้วก็ทุกคนค่ะให้มาติดตามชมกันกับความสนุกของรายการก็จีแอนเนโซ Energy Hero นะคะรายการที่จะพาทุกคนค่ะไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
0: รวมเรียนรู้ไปกับก็จีแอนเนโซนะคะ2คู่หูฮีโร่ที่จะชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวค่ะมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานค่ะการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะติดตามชมนะคะก็จีแอนเนโซ Energy Hero นะคะได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะทางช่อง9การ์ตูนนะคะหลังจบดราเอมอนนั่นเองค่ะแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันนะคะ
1: ติดตามได้เลยนะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปหา2สาวสุดฮอตน้ำตาลฟิล์มกันค่ะ
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
7: เก่าเหรอ
8: ไม่เก่าซาดินครับ
7: เปิดซะดีมั้ย
8: มาดิ

0: ปิดตามแม่ครัวปลาซาดีนเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะ
2: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: กลับมาช่วงนี้นะคะได้เวลาเฮฮาหน้ากองค่ะพิสกิกีนะคะจะพาไปพูดคุยกับ2สาวน้ำตาลฟิล์มนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มากันแค่2คนนะคะเขาพาซุปตาน้องลูน่ามาพูดคุยด้วยบอกเลยว่าจังหวะโบ๊ะบะสุดๆเลยละค่ะ

0: กคาถาปวดบาดแฟนคอยน้ำตาเปียวปวดได้แน่นอนอาจารย์ตาบาดใจแย่มา
1: เฮ้ยนะเฮ้ย
2: ครั้งนี้เนี่ยคอนเสิร์ตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแฟนคอนของน้ำตาลฟิล์มเนี่ย คือพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยนะคะช่วยพี่หน่อยในการแบบว่าพรีเซนต์กับท่านประธานของเรา
0: ว่าอย่างไรคะ
3: ข้าจะให้คอนเสิร์ตที่คอนน้องๆอยากได้อะไร
0: ดิฉันนะคะอยากเห็นความแปลกใหม่ค่ะ
2: นั่น
0: อยากเห็นอะไรที่ดิฉันไม่เคยเห็นค่ะ
2: น
0: ั่
2: น
0: อยากเห็นความแกล้มค่ะ
2: นั่น
0: อยากเห็นความคอมเมดี้ค่ะ
2: นั่น
0: อยากเห็นความเซ็กซี่ค่ะ
2: นั่นจำเป็นจะต้องมีแค่ท่านประธานลูน่าและไม่มีน้ำตาลฟิล์ม
4: นี่แปลกไหมนะคะเพราะว่าชื่อคอนเป็นน้ำตาลฟิล์ม
2: อ้าว
4: ถ้าไม่มีน้ำตาลฟิล์มอันนี้แปลกไป
0: ลูน่าเป็นคอนเหรอใจเย็นนะคะใจเย็น
2: คุณราชาล่ะคะ
4: นี่อยาก
2: เล่นมานะอะไรคอนเสิร์ตครั้งนี้ถ้าคุณไม่ร้องคุณไม่เต้นและถ้าคุณไม่มีการขยับตัวเลยบนเวทีความสุขจะเกิดขึ้นจากอะไรคะ
4: อินเนอร์ภายในค่ะ
2: ลูน่าว่าไง
0: ตามนั้นเลยค่ะ
4: ครั้งแรก
2: ค่ะ
4: ที่เป็นน้ำตาลฟิล์มแฟนคอนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆจ้ะ
2: โอ้ยอยู่กัน20ปีไม่เคยเลย
4: ยังไม่ถึง
2: อ๋อไม่ถึง
4: ยังไม่ถึง20ปีแต่เกือบถึงยังไม่เคยมีมาก่อน
2: นี
4: ่ที่ไหนล่ะเป็ดพูดได้ขึ้นเวที
2: นั่นอันนี้ไม่ใช่เป็ด
4: อันนี้เป็นใครคะ
0: เด็กนะก็เป็นมาดามลูน่าค่ะ
2: อย่าไปเรียกปากเหมือนฉีดฟิลเลอร์
4: ไม่ฉีดเป็นแต่กำเน
2: ิ
4: ด
2: นี่แต่ว่าเป็นมาดามแพนดักที่ชอบกินเป็ด
0: ไม่ใช่ค่ะเดอะเฟกเดียวค่ะคือว่าน้องยายเนี่ยเขาบีพูดซัพพอร์ตมาให
2: ้
0: ลูกก็เลยกินค่ะใช่ลองชิมลองชิมลองไม่สปอยเยอะขนาดน
2: ั้
0: น
2: แล้วเขาไม่ให้สปอยแล้วเขาให้มาสัมภาษณ์ทำไมลูน่าเอออยากพี่อยากรู้เวลาแบบว่าพบ
0: ค่ายโปรโมทเฉยๆเมาโปรโมทว่าเออมันเป็นยังไงวันไหนอะไรยังไง
2: เอาทำได้แล้วไม่ทำเองล่ะ
0: แล้วพี่มาทำไม
2: เป็นสื่อคืออะไรสื่อคือสื่อสารคือเสาไฟเสาไฟคือไฟเส้นนี่คือระบบสอดเขาเรียกว่าสอดแทรกระบบส่งต่อเท่ากับ64
0: แล้วอะไร64อะไร
2: เอ้าหนูรู้จัก67มั้ย
0: ใช่อ
2: ันนี้คนกันเองพี่เหลือให้64
0: เห็นป่ะอันนี้สื่อเขาต้องพูดไปเรื่อยแบบนี้ทุก
2: คนใครสอนมาให้เป็นแบบนี้อ่ะ
4: นั่งอยู่เนี่ยก็ดูก็รู้ว่าเรียบร้อย
2: จิ๊กไหนเธอพูดแป๊บนึง
0: เรียบร้อยพายาปั๊มไว้ติ๊บชอบตะโกนโวยวาย
2: ติ๊บชอบคนโวยวายลูน่าเลยได้นิสัยนี้มา
4: เมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยราชาพูดไม่ได้ยินก็ต้องตะโกนไงเพราะลูน่าพูดไม่ได้ยินหรือเปล่า
2: ลูน่าฉุนกินกะเพรา
4: หนูอยากให้พี่คุยกันไปเลย2คนนะตอนเนี้ย
2: ทำไมอ่ะ
4: ขอนั่งฟังได้ไหม
5: สนุกอ่ะ
4: คือถูกมากคู่นี้คือถูกมาก
2: อ่ะแล้วคนอื่นไม่มีใครแบบสู้กับลูน่าเลยหรอ
4: เขามีแต่น้องใหญ่เอ็นดูอันนี้คือแบบสู้มือกันเวอร์
2: ถ้าไม่เรียกพี่น้องใหญ่ลูน่าจะเรียกพี่ผิดว่าอะไร
0: พี่น้องลุงพี่น้องลุง

0: โอเคจบรายการฮาแล้วก็ออกได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะนี้เราได้ฟุ้นแล้วเพราะฉะนั้นในบรรยากาศแล้วความสนุกแล้วก็ความบันเทิงอิโมชันอลต่างๆจะมีเกิดขึ้นในแฟนคอน
1: ร้องเลยตั้งแต่เพลงแรก
0: ร้องเพลง
1: ร้องไห้
0: ดูหน้าอาจจะแบบเอนเนอร์จี้ใส่ไม่เต็มหรือเปล่าบนเวที
2: ตอนไหนไม่ต้องหัวคะแนนแน่นอน
0: แฟนคอนเนี่ยน้ำตาลฟิล์มเฮ้ยนี่แต่เอาพอปลาหมอสีปลาหมอเหลืองเข้มปลาหมอสีเหลืองปลาหมอเอ้ยนี่หุยนี่มีความสามารถอ่ะ
2: เอาสิ
1: คนฟุตเยอะไปหมดแล้วเมื่อกี้
2: ฟุตเพียงพอละค่ะปล่อยให้พวกเราไปกินข้าวต่อเถอะค่ะ
0: ยังไม่ได้กินข้าวหรอ
2: กินแล้วแต่ว่าจะกินไม่อิ่ม
1: คอนเสิร์ตเราจะเริ่มวันไหนคะมาดามลูน่า
2: วันที่14 November ค่ะ
0: วัน14ตุลาคม
1: พฤศจิกา
2: โอเคงั้นเอาคุณพี่ไปด้วยนะคุณพี่น้องพี่หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะ
0: ได้เลยค่ะแล้วพี่เก็บเงินที่ลูน่านะ
2: เก็บที่สองคนนี้เลยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคไปรอดูในคอนเสิร์ตแล้วกันนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ
3: เป็นฮานากองที่ติ๊บกับราชาคือไม่ได้พูดเลยนะคะนั่งเฉยๆเลย
4: ก็แนะนำน้องลูน่าเก็บเงินค่าตัวที่คุณพีชกี้กินได้เลยนะคะพูดเยอะมากเลยทีเดียว
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาลงแล้วนะคะเราจะลาไปด้วยนะคะโชว์ของน้องเนเน่รอยัลค่ะการงานประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อค่ำวันนี้ค่ะ
4: และคืนนี้ก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ใน Entertainment Live นะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
1: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
2: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
1: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง 9 กด 30

ลดโชเฟอร์รถพ่วงมักง่ายยางระเบิดแต่ฝืนขับต่อเสียหลักพุ่งชนท้ายกระบะก่อนอัดก๊อปปี้พ่วง18ล้อเด็กชาย6ขวบเสียชีวิตระทึกกลางดึกไฟไหม้หอพักหญิงเด็กกำพร้าวัดโบสถ์วรดิษฐ์อพยพกันวุ่นคาดปลั๊กเสียบชาร์จมือถือช็อตจนเกิดประกายไฟวันที่4ประชุม IMF World Bank คึกคักแต่เช้าไทยเนรมิตเวทีมวยไทยโชว์ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกลุยส์เอนริเก้ยอมรับทีมมีโชคช่วยหลังนำทัพเปเอสเชบุกเอาชนะแมนซิตี้4-2นำเป็นจ่าฝูงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟส

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณวานิสาสมัครสรุปผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: วันนี้วันพฤหัสบดีที่15

0: ลาคม 2569 นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการประชุม IMF World Bank อยู่นะคะ
1: ค
0: แล้วก็ต้องแจ้งเตือนกันหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าเข้าไปในเมืองตอนนี้รถติดมากเพราะว่ายังมีปิดถนนกันอยู่นะคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นย้ำเส้นทางนะคะตั้งแต่แยกอโศกจนถึงแยกพระราม4ต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้16ตุลาคมซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษด้วยนะคะ
1: ใช่ครับหลายคนน่าจะได้อยู่บ้านนะไม่ต้องออกมาทำงานนะครับก็รถคงจะโล่งมากยิ่งขึ้นติดตามกันได้นะครับผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่วันพรุ่งนี้จะเริ่มขึ้นแล้วกับกฎใหม่นะครับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับที่บอกว่าผู้โดยสารนะที่เดินทางด้วยเครื่องบินถ้าเกิดมีสัมภาระที่ต้องสงสัยเปิดกระเป๋าคนได้เลยไม่ต้องแจ้งผู้โดยสารก่อนนะครับเริ่มใช้พรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดให้ติดตามกันแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ชมครับก่อนจะไปติดตามข่าวที่เราทั้งคู่เกริ่นกันไปนะครับมาดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับมีโชเฟอร์รถพ่วงครับคือยางหน้าคู่ในเนี่ยระเบิดแต่ปรากฏว่าแทนที่จะจอดแล้วก็ทำการเปลี่ยนยางนะครับกลับไม่ทำอย่างนั้นฝืนขับไปต่อนะครับสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนท้ายกระบะไปอัดก๊อปปี้กับท้ายรถพ่วง18ล้อที่น่าเศร้าก็คือว่าบนรถคันที่ถูกอัดก๊อปปี้เนี่ยนะครับมีแม่และเด็กเป็นเด็กวัย6ขวบนอนอยู่สุดท้ายเด็กเสียชีวิตดูสภาพรถสิฮะถูกบี้เข้าไปแบบนี้นะ
0: รถกระบะที่ถูกอัดก๊อปปี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ือ
0: มันเป็นรถใหญ่2คันนะคะคือคันที่บอกว่าไม่ยอมเปลี่ยนยางเนี่ยก็เป็นรถใหญ่แล้วก็มีรถพ่วง18ล้อที่จอดอยู่ด้านหน้าอีกทำให้กระบะเนี่ยที่โอ้โหเคราะห์ร้ายมากๆนะคะเพราะว่ามีเด็กเนี่ยอยู่ด้านใน6ขวบโอ้โหเสียชีวิตเลยค่ะ
1: ใช่ครับเหตุการณ์นี้นะครับศูนย์กู้ชีพปราการนะครับได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักชนท้ายรถกระบะแล้วไปอัดก๊อปปี้กับท้ายของรถพ่วงอีกคันหนึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่ภายในนะบนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ครับทิศทางมุ่งหน้าพระราม2บริเวณหลักกิโลเมตรที่13+300ก่อนลงด่านช้าง3เสียนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เลยประสานทางกู้ภัยทางด่วนกาญจนาภิเษกและอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะฮะนี่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุครับคือสภาพของกระบะสีดำเนี่ยมันบี้เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างครับงัดนะเอาร่างของผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตออกมานะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นแม่แล้วก็มีเด็กอีกคนนึงวัย6ขวบเองลูกชายวัย6ขวบนี่นะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า20นาทีนำร่างออกมาได้แต่ว่าน่าเศร้าใจเพราะว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วไปฟังเสียงคุณพ่อของเด็กกันหน่อยฮะ
2: ผมจอดกล้องรถครับกล้องรถเรียบร้อยคันหน้า
3: ครับผม
2: แล้วคันนี้มาอัดพุ่ง
3: โอ้โหก็คือ
2: เปิดไฟขอทางวางกลวยไว้เรียบร้อยแล้ว
3: ก็คือพี่เปิดไฟขอทางแล้ววางกลวยไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คันนี้ก็มาอัดตูดพี่เลยใช่ไหม
2: ตอนใกล้จะเสร็จแล้วตีกูกับเมียผมอยู่กัน
0: ด้วยก่อนเกิดเหตุค่ะเด็กชายที่กำลังนอนรออยู่ในรถกระบะพร้อมกับแม่นะคะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะออกมาได้ทันสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะขณะที่นายภูวนาถคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็กำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อคือรถพ่วง18ล้อเนี่ยเสียอยู่ค่ะแล้วจอดอยู่บนทางด่วนก็เปิดไฟขอทางเอาไว้นะคะเพื่อจะเป็นการส่งสัญญาณให้รถที่ขับขี่บนท้องถนนได้รู้ว่าตอนนี้มีรถเนี่ยจอดเสียอยู่ข้างทางแล้วก็วางกรวยเอาไว้แล้วด้วยค่ะแต่ปรากฏมีบรรทุกพ่วง18ล้อก็คือคันที่เป็นคู่กรณีเนี่ยแหละค่ะโดยมีนายวิษณุเป็นคนขับมาพุ่งชนกับรถกระบะที่จอดอยู่แล้วแรงกระแทกก็ทำให้รถกระบะที่มีเด็กชายนอนรอพ่อที่กำลังซ่อมรถอยู่เนี่ยค่ะรถก็เสียหายอย่างหนักน้องเสียชีวิตเลยทันทีขณะที่คู่กรณีนายวิษณุให้การนะคะว่าขับรถมาจากจังหวัดระยองแต่รถเนี่ยยางระเบิดล้อหน้าระเบิดแทนที่จะหยุดเพราะว่ามันเสียหายเนาะเนี่ยค่ะคือก็ต้องบอกว่าเป็นความมักง่ายจริงๆนะคะไม่ยอมไปจอดซ่อมเนี่ยค่ะก็ใช้เหมือนเป็นโซ่เครนหรือว่าสลิงที่ติดอยู่กับเครนยกล้อยางระเบิดเนี่ยด้านหน้ายกล้อให้มันขึ้นออกจากพื้นถนนนั่นหมายความว่าก็ต้องใช้วิธีการขับมาโดยมีด้านหลังเนี่ยประคองรถลงมาจากทางด่วนแต่ระหว่างที่ขับต่อมาค่ะล้อที่ยางระเบิดเนี่ยไหลลงมาแตะกับพื้นมันยกไม่พ้นค่ะยางหรือว่า

0: ล้อรถบรรทุกเนี่ยมันใหญ่แล้วมันมีน้ำหนักมากแสดงว่าโซ่เครนเนี่ยไม่สามารถที่จะคุมน้ำหนักเอาไว้ได้ก็เลยทำให้เนี่ยพอมันลงมารถก็เสียหลักแล้วก็ไปพุ่งชนกับกระบะสีดำที่จอดอยู่เบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็ลงพื้นที่แล้วก็เชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสมุทรปราการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะเป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่อุทาหรณ์เลยนะคะว่าพอเราคิดว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันแค่นิดเดียวแต่นำมาสู่ความสูญเสียที่มันประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะก็ไปกันต่อที่อุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งค่ะคืออำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะเนื่องจากว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งค่ะกำลังจะรีบออกไปทำงานแล้วขับรถเก๋งมาเสียหลักค่ะพุ่งชนกับต้นไม้ริมทางอย่างรุนแรงซึ่งตรงจุดนั้นเป็นทางโค้งด้วยคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดกันหน่อย
1: เดี๋ยวมาแล้วเลี้ยง
2: ตึ้ม
1: เดี๋ยวมาแล้วเลี้ยง
2: ตึ้ม
0: เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะจากวงจรปิดที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเห็นเนี่ยสุนัขเนี่ยคงได้ยินเสียงนั่นนอนอยู่ค่ะ
3: มันก็ตกใจใช่ไหม
0: ตกใจเลยค่ะ
3: กระโดดหนีเลยอ
0: ่
3: ะ
0: คือตรงจุดนี้เนี่ยจะมีแสงไฟนะคะจากรถที่สาดเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะก็ช่วงประมาณสัก3:30ค่ะเจ้าของบ้านรีบวิ่งออกไปดูแล้วก็ไปเจอเนี่ยค่ะสภาพของรถเก๋งพุ่งชนกับต้นไม้พังยับเยินเลยค่ะโดยหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสายตรวจและหน่วยกู้ภัยก็เข้ามาตรวจสอบและให้การช่วยเหลือนำตัวคนได้รับบาดเจ็บออกมาจากซากรถและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
3: ครับสอบสวนพยานแวดล้อมนะครับเล่าบอกว่าผู้ที่ขับรถคันนี้เนี่ยเป็นหญิงสาวอายุประมาณ30เศษนะฮะซึ่งเพิ่งขับรถออกจากบ้านพักในหมู่บ้านหนองโพงเมื่อช่วงเวลาประมาณเกือบ3:00เพื่อรีบเดินทางไปทำงานแต่ด้วยความเร่งรีบครับประกอบกับความมืดและสภาพเส้นทางก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักหลุดโค้งนะฮะพุ่งชนต้นไม้อย่างแรงเลยส่งผลให้รถเนี่ยได้รับความเสียหายส่วนคนขับรถก็บาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวรถครับ
4: เกิดเหตุเวลาเท่าไหร่ครับ
5: อ๋อผมรับแจ้งจากวิทยุสั่งการของตำรวจภูธรแกลงนะพอดีผมเป็นอาสาของตำรวจภูธรแกลงอยู่ก็ไปออกตรวจกันว่ามีเหตุรถชนต้นไม้มีคนติดอยู่ในรถรับแจ้งเมื่อเวลาประมาณ 21.20 นาทีแล้วไปถึงที่เหตุปุ๊บก็เห็นผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ในตัวรถก็แจ้งให้กู้ภัยเขามาดำเนินการช่วยเหลือคนเจ็บออกจากตัวรถ
4: รู้ไหมครับว่าคนเจ็บเขาจะไปไหนครับ
5: ก็ผมสอบถามญาติเขาเนาะเขาบอกว่าจะไปทำงานออกมาจากบ้านบ้านเขาอยู่ที่หมู่ที่9บ้านหนองโพงตำบลทางเฟียนกำลังจะขับรถไปทำงานที่บริษัทแต่เกิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้แล้วก็เลยแจ้งให้กู้ภัยมานำตัวออกจากตัวรถรับแจ้งเลยว่าที่แรกเลยว่าติดภายในก็เลยให้เจ้าที่กู้ภัยเข้ามาตรวจสอบที่เหตุแล้วก็ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากตัวรถแล้วส่งยังโรงพยาบาลแกลง
3: จากอุบัติเหตุบนท้องถนนคุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่และระดับน้ำเนี่ยยังไม่ลดลงเวลาน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ชมครับเรามองไม่เห็นเลยว่าใต้น้ำเนี่ยมีอะไรบ้างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทางคุณยายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับวัย80ปีคุณยายเนี่ยออกไปเก็บของหน้าบ้านน
0: ะ
3: ก็เดินไปแบบนี้คือเนี่ยใช่ไหมเรามองพื้นเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าใต้น้ำเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ประเด็นก็คือใต้น้ำเนี่ยมันโดนน้ำกัดเซาะไปพื้นที่มันเคยเสมอเรียบกันหมดเนี่ยนะกลายเป็นว่ามันมีหลุมลึก3เมตรอยู
0: ่
3: 3เมตรนะ
0: ค่ะ
3: เนี่ย
0: หลุมลึกมากแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะมันก็อาจจะมองไม่เห็นได้อย่างชัดเจน
3: ครับ
0: พอก้าวไปปุ๊บพลาดตกลงไปในหลุม
3: ลงแล้วก็จมหายไปเลยผู้ชมครับคือคุณยายเนี่ยจะออกไปเก็บของเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับนะคือเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตำรวจสภ.พนัสนิคมเนี่ยเข้าตรวจสอบเหตุหญิงสูงอายุจมน้ำเสียชีวิตภายในหมู่บ้านไร่ใหญ่ชีนะครับที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักคือผ่านไป2สัปดาห์แล้วน้ำยังท่วมอยู่สูงประมาณหัวเข่านะครับก่อนหน้านี้ครับคนที่เสียชีวิตคือนางปราณีอายุ80ปีนะคือหายไปจากบ้านอย่างผิดปกติลูกชายนะครับก็เลยแจ้งให้หน่วยกู้ภัยช่วยกันออกตามหาหน่อยเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยหายไปนานแล้วทำไมติดต่อไม่ได้3ชั่วโมงแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางกู้ภัยพบร่างของผู้เสียชีวิตหลังจากค้นหา3ชั่วโมงนะเพราะว่าใช้ท่อน้ำประปาแทงสำรวจพื้นใต้น้ำจนไปโดนวัตถุบางอย่างนะคล้ายกับเสื้อผ้า

0: ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาเพื่อตรวจสอบก็เลยพบว่าร่างที่ท่อประปาเนี่ยไปโดนเนี่ยก็คือร่างของนางปราณีจมอยู่ภายในหลุมขนาดใหญ่บริเวณถนนหน้าบ้านครับความลึกเนี่ยประมาณ3เมตรนะฮะ
1: โอ้น่าสะเทือนใจมากๆนะคะเพราะว่าลูกชายของผู้เสียชีวิตนายสมโพธิอายุ54ปีค่ะก็เล่าให้ฟังด้วยความเสียใจจริงๆนะคะว่าขณะเกิดเหตุตอนนั้นก็ออกไปทำงานมีแม่อยู่ดูแลบ้านกับหลานค่ะจนกระทั่งช่วงเย็นกลับมาถึงที่บ้านไม่เจอคุณแม่นะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยกันออกตามหาเนี่ยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าฝนก็ยังคงตกลงมานะคะคือเข้ามาถึงตอนเย็นไม่เจอนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าแม่เนี่ยอาจจะเห็นว่าระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วก็เลยเดินออกจากบ้านมาสำรวจพื้นที่เก็บกวาดเข้าของที่อยู่บริเวณหน้าบ้านค่ะแต่เนื่องจากว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมขังและมองไม่เห็นพื้นถนนเลยทำให้พลัดตกลงไปในหลุมที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะแล้วเป็นความลึกเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าประมาณ3เมตรเลยนะคะทำให้จมน้ำเสียชีวิตค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดก่อนที่จะมอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
2: แล้วตรงนี้มันเป็นทางขาดใช่ไหมทาง
3: ใช่ไหมทางขาดน้ำก็ขาดข้างเนี้ย
2: น้ำลึกประมาณกี่เมตรนะฮะ
3: โมน่าจะ3-4เมตรอ่ะ
2: แล้วเราก็หารอบบ้านแล้วก็ไม่เจอเลยใช่ไหม
3: ก็ผมเพิ่งกลับมาเหมือนกันแล้วก็มีครับมีแต่ว่าก็ชื้นนิดนึง
1: แสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่น้ำเริ่มลดแล้วนะคะก่อนที่จะออกไปสำรวจต้องตรวจอย่างละเอียดเลยจริงๆนะคะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ได้จากเรื่องน้ำมาดูเรื่องของไฟกันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์ระทึกกลางดึกประมาณ3:00ที่จังหวัดอ่างทองและเป็นหอพักของเด็กหญิงกำพร้าค่ะอยู่กันประมาณสัก20คนนะคะเกิดไฟไหม้ลุกขึ้นมาเลยค่ะต้องมีการขนเด็กหญิงที่อยู่ด้านในอาคารออกมาซึ่งเป็นหอพักเด็กหญิงนะคะของวัดโบสถ์วรดิษฐ์ค่ะต้องระดมรถดับเพลิงเข้ามาควบคุมนานกว่าชั่วโมงดีนะคะว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะช่วงประมาณ3:00ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักหญิงสำหรับเด็กกำพร้าแล้วก็มีเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะพอรถดับเพลิงมาถึงนะคะก็จะเห็นว่ามีแสงเพล
0: ิ
1: ง
0: หนักเลยอ่ะ
1: ใช่อยู่ด้านในแล้วก็มีกำแพงนะคะตรงนั้นก็จะมีอาคารมีที่อยู่อาศัยเนี่ยติดกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมเพลิงค่ะโดยพบว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารหอพักหญิงอาคารที่1มีกลุ่มควันมีแสงเพลิงกำลังพวยพุ่งออกมาเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเนี่ยช่วยกันอพยพเด็กหญิงออกมาก่อนนะคะก็จะเป็นทั้งเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสนอนหลับอยู่อะค่ะ3:00ช่วงนั้นประมาณสัก20คนออกมาจากอาคารอย่างเร่งด่วนและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอาคารที่อยู่ใกล้เคียงอื่นๆเนี่ยรวมแล้วกว่า100ชีวิตให้ไปรวมตัวกันในจุดที่ปลอดภัยบริเวณลานวัดและที่ศาลาชั่วคราวค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับระดมฉีดน้ำระงับเหตุนานกว่า1ชั่วโมงครับก็สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอาคารหอพักเสียหาย1หลังและมีทรัพย์สินนะครับเสื้อผ้าเครื่องนอนและสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กๆถูกไฟไหม้เสียหายจำนวนมากครับแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้พอไปสอบถามนะครับนักเรียนหญิงคนนึงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดจากปลั๊กไฟที่เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือมันช็อตพอช็อตเสร็จก็เกิดประกายไฟแล้วก็ลามไปติดกองผ้าอย่างรวดเร็วนะฮะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าต้นเพลิงเนี่ยอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณปลั๊กไฟโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเด็กๆในเรื่องที่พักชั่วคราวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อไปครับ
4: เขาบอกว่าปลั๊กไฟข้างใน
5: อ๋อ
4: มันก็เลยระเบิดไฟลามกับผ้ามันก็เลย
5: ลุกเลยเหรอคะลุกเยอะไหมตอนนั้นอ่ะ
4: ลุกข้างเตียงเดียวค
5: ่
4: ะ
5: แล้วได้ยินเสียงระเบิดนะ
4: ตอนมันไหม้แล้วก็น่าจะมีน้องโทรศัพท์น้องของผมตอนนั้นด้วยมันก็ระเบิด
5: ระเบิดจากโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมแล้วเขาให้อพยพมาอยู่ตรงไหนกันลูก
4: ลูกหนูตะโกนให้เขาให้ไปอยู่ที่สนามแล้วก็
0: เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยน่ากลัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยเสียบเอาไว้แล้วทิ้งเอาไว้นานๆบางทีเกิดความร้อนเกิดประกายไฟช็อตขึ้นมาลามไปโดนสิ่งที่เป็นผ้าเนี่ยหนักเลยนะ

0: ผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่บอกว่าเวลาที่เราชาร์จโทรศัพท์จริงๆถ้าเต็มแล้วเนี่ยให้ดึงออกเลยนะคะอย่าชาร์จทิ้งเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญการเลือกซื้ออุปกรณ์ในการชาร์จก็เลือกซื้อที่แบบมีมอกหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ใช่ครับมาต่ออีกหนึ่งเรื่องผู้ชมครับที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวคนที่เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆนะเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทนะครับแจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มตั้งแต่16ตุลาคม69เป็นต้นไปโดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและตอนที่ตรวจต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนด้วยในการตรวจสอบโดยยึดหลักมาตรฐานสากลนะครับติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณพิเศษศรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ชี้แจงกรณีการบังคับใช้ประกาศเรื่องการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ. 2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปทำไมต้องเปิดกระเป๋าของผู้โดยสารเพราะว่าไทยเป็นรัฐสมาชิก ICAOหรือองค์การการบินพลเรือระหว่างประเทศจึงมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะ ICAO Annex 17 Security และนำมาปรับใช้ผ่านกฎหมายไทยคือข้อกำหนดการบินพลเรือนฉบับที่113และประกาศวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสัมภาระโดยผู้อำนวยการ CAAT ยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลที่ใช้ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้าไม่ใช่การเปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารโดยทั่วไปแต่จะตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นและขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะการเปิดตรวจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนพร้อมแจ้งผู้โดยสารให้ทราบภายหลังว่าการเปิดตรวจตามมาตรฐานและกระบวนการที่สำคัญจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดมาตรฐานสากลเป็นแนวปฏิบัติเดียวกับสถาบันการบินในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรปและตะวันออกกลางด้วย
3: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่เปิดกระเป๋าตรวจนะครับถ้าจะเปิดก็ต่อเมื่อพบว่าไม่สามารถจะใช้การตรวจโดยเครื่องเอ็กซเรย์ได้หรือกระเป๋าใบนั้นมันมีวัตถุที่สงสัยว่าจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่ถึงจะเปิดดูโดยหลักในการเปิดนั้นนะครับเราได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ครบถ้วนก็คือการเปิดนั้นจะต้องมีอยู่ภายใต้กล้องวงจรปิดมีการบันทึกภาพไว้ทุกเหตุการณ์แล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนที่จะเปิดตรวจนะครับ
2: ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสารควรเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางคือเลือกใช้กุญแจ TSA Lockแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ล็อกสัมภาระมาตรฐานสากล TSA Lock ที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องตรวจเฉพาะเปิดตรวจได้โดยไม่ทำให้กระเป๋าเสียหายและต้องเช็คสิ่งของต้องห้ามทุกครั้งก่อนออกเดินทางวัตถุอันตรายแบตเตอรี่สำรองเนื่องจากสนามบินต้นทางประเทศทางผ่านและปลายทางมีมาตรการเข้มงวดที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางหากพบการฝ่าฝืนอย่างไรก็ดีหากผู้โดยสารพบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายการบินที่ใช้บริการหรือยื่นเรื่องโดยตรงได้ที่ระบบรับเรื่องร้องเรียนของ CAAT โทร02-568-8816พิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวนะคะการจัดงาน IMF World Bank วันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: พร้อมให้คุณเลือก
10: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
12: สะดวกช้อป
10: ที่ช็อปมาเนีย
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
16: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
17: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
19: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
20: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
0: กลับมาช่วงนี้ติดตามการประชุมระหว่างไทยและกัมพูชากันหน่อยนะคะที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะกับภายใต้สัญญาของอันคลอสนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกแต่ว่าเป็นการประชุมในนัดที่2นะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีคุณปกรณ์ค่ะแล้วก็มีอธิบดีกรมสนธิสัญญานะคะนำทีมไทยแลนด์ขณะที่คุณศรีหศักดิ์ก็เตรียมที่จะหารือในช่วงวันที่17ตุลาคมนี้ด้วยค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรืออันคลอสนะคะครั้งที่2ซึ่งจัดประชุมในระหว่างวันที่14จนถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเริ่มขึ้นแล้วเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเฮกค่ะช้ากว่าไทยเราประมาณ5ชั่วโมงค่ะโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยรวมทั้งท่านอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนฝ่ายไทยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมาเข้าร่วมขณะที่ในฝ่ายของกัมพูชาค่ะนำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาโดยวันนี้เป็นการประชุมวันแรกค่ะซึ่งเป็นการประชุมแบบปิดนะคะ
1: ก่อนหน้านี้นะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้นะครับจะมุ่งเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลครับซึ่งฝ่ายไทยเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งกรรมการจะสอบถามว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับขณะที่นายศรีศักดิ์จะมาเข้าร่วมประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ครับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตนะครับเยือนไทยในรอบ22ปีเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในฐานะคู่ค้าอันดับหนึ่งในยุโรปของไทยพร้อมกับฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตครบ95ปีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับ

นายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคมซึ่งเป็นการเยือนในรอบ22ปีตรงกับวาระครบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนับเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในยุโรปของไทยการค้ารวมมีมูลค่ามากถึง 14,236 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกของไทยได้แก่อัญมณีเครื่องประดับนาฬิกาและส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปแผงสวิตช์แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าเครื่องใช้สำหรับเดินทางเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบรวมมูลค่าการส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในปี2568เป็นจำนวนมากถึง 7,029 ล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านการลงทุนมีบริษัทสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า150บริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวอาหารยาและเวชภัณฑ์ข้อมูลในปี2568ระบุว่ามีชาวสวิตเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 194,000 กว่าคนและมีคนไทยอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มากถึง 36,000 คนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ลับมาในบ้านเรานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะแน่นอนนะคะเรื่องของการประชุม IMF World Bank นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องจับตากันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าค่ะ
1: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
2: เก่าเหรอ
3: ไม่เก่าซาดินขาว
2: เปิดซะดีมั้ย
3: มาดิ
4: เปิดสามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: เอาขนมอะไรไหมลิซ่า
6: เอาขนมอะไรไหม
7: เจ้าลิซ่าเจ้าลิซ่า
6: เอาขนมอะไรไหม
8: ทวิสโก้ทวิสโก้
4: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
9: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ 2. ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 3. ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
13: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
14: แม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
15: อร่อย
16: ฟินเวอร์
17: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
18: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ทั่วโลกยังคงจับตานะคะการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและการรับมือกับเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความผันผวนค่ะในงานประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะติดตามกับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ค่ะสำหรับเวทีในช่วง

0: เช้านะคะก็มีการพูดถึงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกรวมถึงเวทีเสวนาสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหารการลงทุนด้าน AI ในตลาดเกิดใหม่ค่ะก่อนจะไปดูบรรยากาศการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ในวันนี้นะคะดิฉันจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่มีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ชุมนุมที่บริเวณแยกถนนพระรามที่4คัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยประกาศปักหลักค้างคืนต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมนะคะโดยตั้งด่านปิดการจราจรบริเวณแยกพระรามที่4เพื่อจัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยพร้อมประกาศเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระรามที่4ระหว่าง 15-16 ตุลาคมแนะนำให้ใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือรถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมแนะนำให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยค่ะส่วนเวทีการประชุมในวันนี้ที่ทั่วโลกจับตาก็คือบอร์ดบริหารระดับนโยบายสูงสุด25คนนำโดยประธานธนาคารโลกกรรมการจัดการ IMF และรัฐมนตรีคลังจากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเพื่อเร่งแก้วิกฤตหนี้สาธารณะพุ่งสูงและผลกระทบจากดอกเบี้ยแพงเพื่อพยุงเศรษฐกิจกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาไม่ให้ล้มละลายชูยุทธศาสตร์ Small AI Big Jobs มุ่งเร่งปรับทักษะแรงงานทั่วโลกให้ทันเทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนวิกฤต AI ให้สร้างอาชีพใหม่ปลดล็อกกลไกดึงเงินทุนภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและการรับมือสภาพภูมิอากาศแปรปรวนมุ่งเป้าสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงและลดความยากจนในยุคที่โลกเผชิญความท้าทายรอบด้านซึ่งมีการกล่าวในหลายเวทีนะคะเช่นการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกพลิกบทบาทของภาคธุรกิจจากการเป็นเพียงผู้ลงทุนหรือผู้บริจาคมาเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนในขณะที่การรองรับ AI และแรงงานในอนาคตต้องการเสริมทักษะมนุษย์นะคะให้เกิดการเข้าถึงที่เท่าเทียมของกลุ่มแรงงานเปราะบางและธุรกิจขนาดเล็กต้องสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับสังคมสูงวัยภาคเอกชนต้องมีบทบาทสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์และบริการด้านเวลเนสรวมถึงผลักดันโครงสร้างกรีนไฟแนนซ์และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะส่วนเวทีเสวนาหัวข้อความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางวิกฤตและความผันผวนของโลกผู้ร่วมเสวนาก็ได้สะท้อนได้เห็นนะคะว่าวิกฤตความมั่นคงทางอาหารไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศที่ประสบภัยพิบัติหรือความขัดแย้งโดยตรงแต่สามารถส่งผลกระทบเป็นวงกว้างผ่านราคาสินค้าพลังงานและห่วงโซ่อุปทานการรับมือจึงต้องให้ความสำคัญทั้งการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาหารการคุ้มครองประชาชนและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กันค่ะและนอกจากสาระสำคัญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาแล้วนะคะภายในงานประชุมวันนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างยิ่งใหญ่ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมการนำเสนอมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านงานหัตถกรรมรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการแสดงมวยไทยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือคีตะมวยไทยซึ่งนอกจากการรับชมแล้วยังมีการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ร่วมลองเตะต่อยและชกเป้าเพื่อบูสต์เอเนอร์จีในยามเช้าด้วยค่ะ
1: Very amazing. I'm super happy to be here. Still frame designs, capture technologies. I feel invigorated. I feel excited. I want to see more.
0: และอีกหนึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยที่ร่วมเฉิดฉายในเวทีประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะคะก็คือเมนูของว่างค่ะที่เป็นการเปิดโอกาสต่อยอดสินค้าและวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านสีสันการนำเสนอให้กลายเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานคุณรัตยาเรืองขจรค่ะ

ในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะมีช่วงเวลาที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผ่อนคลายระหว่างวันได้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นภาพไวรัลที่เป็นรถเข็นสตรีทฟู้ดทั้งเป็นอาหารผลไม้ไทยใช่ไหมคะที่แชร์กันมากมายต้องบอกว่ามีแบบนี้ทุกๆวันตลอดระยะเวลาการประชุมและเมนูที่จะบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเขาก็บอกว่าเป็นซีเครตเป็นความลับนะวันนี้วันที่อดมาค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าเป็นเมนูอะไรที่จะเสิร์ฟ

ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งก็มาตรงเวลานะคะเรามาเจอรถเข็นแบบนี้วันนี้นี่เลยคุณผู้ชมมาดูเป็นเมนูอะไรนะเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรแล้วก็ฝอยทองค่ะตอนแรกที่มองเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะกินกล้วยกับฝอยทองแน่นี่ในหัวตอนนี้คิดเลยนะยังไม่ได้ชิม

0: คะผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาได้ลองชิมทั้งฝอยทองแล้วก็กล้วยของไทยอร่อยค่ะก็จะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลาเขาจะมีช่วงเวลาที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพักเบรกแล้วก็ออกมาทานของว่างได้นะคะแถวยาวมากค่ะแล้วมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลย
1: โอเค it's a very interesting taste mm-hmm. like the egg floss
0: yes egg floss
1: is I didn't expect it to be sweet
0: ah
1: but it blends perfectly with the you know subtle taste of the banana so it was really good
2: นอกจากนี้ตลอดทั้งวันที่บูธจำหน่ายสินค้าไทยค่ะมีผู้เข้าร่วมประชุมมาเลือกชมเลือกช้อปกันอย่างคึกคักจากการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปในหลายส่วนของการประชุมโดยเฉพาะผ้าไทยที่ทำให้เห็นว่าสามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่เครื่องแต่งกายกระเป๋าไปจนถึงของใช้และของที่ระลึก
3: ที่ขายดีจริงๆเนี่ยจะเป็นผ้าทางของร้อยเอ็ดนะคะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเขาจะชอบแบบหนาหน่อยบางคนก็มาบอกเราว่าอยากได้เป็นของไปฝากลูกก็จะเป็นตุ๊กตาช้างที่เราก็จะพอมีเหมือนกัน
0: พวกกุญแจ
3: ใช่พวกกุญแจต่างๆ
0: ค
3: ่
0: ะ
2: โดยประเทศไทยได้นำการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดเต็มและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาโชว์ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันเป็นสิ่งดึงดูดสายตาและสร้างความประทับใจค่ะแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์ที่จะอลังการไปด้วยแสงสีเสียงตระการตาค่ะ
0: สักครู่นี้ที่คุณผู้ชมดูไปก็คือการแสดง The Land of Prosperity ค่ะหรือว่าดินแดนแห่งความมั่งคั่งเป็นการนำผลไม้ไทยนะคะหลายๆภาคเลยเป็นผลไม้จริงๆด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าสังเกตเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะสามารถหยิบผลไม้ออกจากตะกร้าชิมกันแบบสดๆเลยที่สำคัญเป็นการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพนะคะที่แสดงดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์ไทยสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกมากเพราะว่าผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็สนุกสนานแบบนี้ค่ะ
1: That's the most amazing, interesting thing happening in this building today. It's so funny. It's full of life, and the people are doing an amazing job. They are great dancers, and I love the music. I love the vibe. So it's the best thing happening today.
2: นี่คืออีกหนึ่งมิติของการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ไทยกำลังใช้ทุนทางวัฒนธรรมไม่เพียงเพื่อสร้างความประทับใจแต่เพื่อเชื่อมโยงวิถีชีวิตงานฝีมือศิลปะการแสดงและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ากับโอกาสทางเศรษฐกิจบนเวทีโลกรัตติยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: รถตุ๊กๆสีสันสวยงามคันนี้ที่จอดโชว์อยู่ภายใน Thailand Pavilion ชั้น1คันนี้นะคะเป็นการโชว์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลคู่กับรถตุ๊กๆไอคอนิกของไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางความยั่งยืนและการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนะคะซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงบรรดาสื่อมวลชนที่เดินทางมาจากทั่วโลกค่ะเพราะว่านอกจากการถ่ายภาพด้วยตัวเองแล้วนะคะก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยถ่ายภาพกับรถตุ๊กๆให้อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันในตอนนี้ค่ะ
5: ขอบคุณคุณเยาวลักษณ์นะครับจะเห็นว่ามีการแสดงหลายอย่างที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็น่าชื่นชมมากๆนะครับคุณผู้ชมครับมีการแจ้งเตือนกันหน่อยนะครับจากกรุงเทพมหานครเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีครับให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามีการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมชลประทานครับจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบครับอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่เฝ้าระวังคือเขตหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาและแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนนะครับติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดริมคลองในพื้นที่ลุ่มต่ำครับหากพบสิ่งผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่ได้เลยโดยสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับจะติดตามสถานการณ์

0: และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนครับ
1: คุณผู้ชมคะสำนักวาติกันนะคะได้เปิดเผยถึงพระอาการของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะคะภายหลังการฟื้นตัวจากการผ่าตัดว่าเป็นไปตามคาดค่ะพระองค์ทรงดำเนินในห้องประทับและทรงพระกายาหารได้ตามปกติแล้วค่ะนอกจากนี้พระองค์ได้ทรงเข้ารับการกายภาพบำบัดด้านทางเดินหายใจค่ะซึ่งพยาบาลในโรงพยาบาลที่พระองค์ทรงเข้ารับการรักษาเปิดเผยนะคะว่าพระองค์ทรงเข้มแข็งมากเหมือนกับพระวิริยะของพระองค์และคำอธิษฐานของคราวคริสตชนทั่วโลกนะคะที่ร่วมการประกอบพิธีมิสซาและร่วมกันสวดมนต์ขอพรด้านพระอาการของพระองค์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอดระบุว่าหากเซลล์มะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองการผ่าตัดครั้งนี้ถือว่าเป็นการรักษาที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะขณะที่พระองค์นะคะมีกำหนดการเสด็จเยือนประเทศอุรุกวัยอาร์เจนตินาและเปรูในวันที่6ถึง17พฤศจิกายนนี้ซึ่งประกาศล่าสุดของสำนักวาติกันค่ะก็ระบุเพียงว่าพระองค์จะยังคงประทับการรักษาในโรงพยาบาลอีกประมาณ1สัปดาห์และงดพักกรยานกิจสาธารณะทั้งหมดไปจนถึงวันที่30ขออภัยค่ะวันที่20ตุลาคมค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสกันนะครับหลังจากที่ PSG บุกเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ติดตามช่วงหน้าครับ
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอะลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
7: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-1433300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซด์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากันกับพี่เนมรัชนิพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เนมครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เริ่มต้นข่าวแรกด้วยผลศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้มีคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะฮะทางแมนซิตี้กับปารีสแซงต์แชร์แมงคิดว่าจะสูสีกันกว่านี้นะแต่กลายเป็น

0: ว่าเบสเชเนี่ยถล่มเลยนะฮะแล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยนะครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษเปิดบ้านรับการเยือนของปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่า2สมัยซ้อนจากฝรั่งเศสครับเกมนี้ครึ่งแรกครับเบสเชขึ้นนำก่อนถึง3ประตูรวดเลยนะครับจากเดซิรีดูเอนาทีที่13ครับอุสมานเดเบเล่นาทีที่15และวิตินญานาทีที่32ครับครึ่งหลังแมนซิตี้มาตีแค่ครับจากเอลิงฮาลันครับนาทีที่53แต่ว่าเปเช่ก็ยิงหนีห่างไปอีกเป็น4-1นะครับจากมาร์กเนสอากริอุสครับและถึงนาทีที่75ครับเป็นฮาลันมายิงให้เรือใบสีฟ้าไล่มาเป็น2-4แต่ไล่ไม่ทันครับจบเกมปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าบุกมาชนะแมนซิตี้ถึงถิ่น4-2ครับมี6คะแนนเต็มจาก2นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนแมนซิตี้มี3คะแนนอยู่ที่17นะครับหลังจบเกมครับหลุยส์เอนริเก้กุนซือของเปเช่ครับยอมรับว่าทีมมีโชคช่วยในครึ่งหลังพร้อมชมลูกทีมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกและสมควรขึ้นนำ 1-3-0 ครับแต่ว่าครึ่งหลังเองเจ้าถิ่นก็เปิดเกมรุกกดดันจนสร้างปัญหาให้ทีมได้อย่างมากพร้อมยอมรับว่าแมนซิตี้อาจโชคร้ายที่เป็นฝ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับทั้งฝั่งเอนโซ่มาเรสกาครับกุนซือของแมนซิตี้ครับยอมรับว่าการเสีย2ประตูในเวลาไล่เลี่ยกันทำให้ทีมเสียสมดุลในครึ่งแรกไปนะครับครึ่งหลังมีการปรับแทคติกทีมเล่นดีขึ้นอย่างชัดเจนและสร้างโอกาสได้มากพอที่ได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้พร้อมกับเชื่อว่าทีมมีระดับใกล้เคียงกับเปเช่แล้วนะครับแต่ต้องนำข้อผิดพลาดมาเรียนรู้และเดินหน้าต่อไปนะครับไปดูอีกทีมหนึ่งกันบ้างครับทีมขวัญใจมหาชนนะฮะลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเยือน LASK จากออสเตรียนะครับเกมนี้หงแดงครับบุกไปขึ้นนำก่อนถึง4ประตูรวดนะครับจากโรนันอาราโฮครับบัลลี่บาโกล่ายิง2ประตูนะครับแล้วก็เจอร์มี่ฟิมปงครับจากนั้นเจ้าบ้านครับมาติเกแตกไล่มา1-4นะครับจากโรเบิร์ตลูบิซิตครับแต่ว่าบัลลี่บอคคล่าครับก็มาทำแฮตทริกได้นะครับในช่วงนาทีที่63ยิงให้หงแดงนำห่าง5-1ก่อนที่ลูอิสคูมาสครับยิงอีกลูกครับให้ลิเวอร์พูลชนะ6-1นะครับแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยมาได้ทีเด็ดของฟอร์เรียนเฟรเคอร์ครับยิง2ประตูไล่มานะครับแต่ไล่ไม่ทันจบเกมลิเวอร์พูลนะครับบุกมาถล่ม LASK ไป6-3นะครับคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันมี6คะแนนส่วน LASK แพ้2นัดรวดยังไม่มีแต้มนะครับหลังจบเกมครับอันโดนี่อีลาวล่าครับกุนซือของลิเวอร์พูลชื่นชมบัลลี่บาโคล่าที่ทำแฮตทริกได้นะครับรวมถึงฟอร์เรนเวียสที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นช่วยสร้างความแตกต่างในแนวรุกพร้อมยกให้เกมที่ชนะ LASK 6-3 นี้นะครับเป็นหนึ่งในเกมที่ทีมเล่นเกมรุกได้อย่างครบเครื่องที่สุดและเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจกับนักเตะทั้งสองคนได้ครับทั้งบาโคล่าและก็เวียดนะครับส่วนผลการแข่งคู่อื่นนะครับเฟเยนูร์ครับชนะโคโม 3-2 แอสเซวิลล่าถล่มเฟเนบาเช่6-0 ครับโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3-4 นะครับบูโรกลิมชนะดอร์ทมุนด์1-0เรอัลเบติสครับชนะปอร์โต 3-2 โซโลวานครับแพ้สตุตการ์ด 0-3 และชักต้าครับชนะ AK10 3-1 ครับ
1: มากันที่ถ้วยเอเชียบ้างนะคะ AFC Champions League เป็นยังไงบ้างคะการท่าเรือเมื่อวานนี
0: ้ก็แพ้นะครับบุกไปแพ้คาชิวาเรโซถึง1-5เลยนะครับก็ทำให้ทีมที่ลงแข่งขันในถ้วยนี้เนี่ยแพ้รวดเลยเมื่อวานก็แพ้ไป2ทีมนะครับศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลีทนะครับรอบลิสเตนนัดที่2ครับคาชิวาเรโซจากญี่ปุ่นในเสื้อสีเหลืองเปิดฮิตาชิสเตเดียมพบกับการท่าเรือ FC จากไทยนะครับเกมนี้เริ่มมา3นาทีครับเป็นทางด้านของโทชิโร่คุโบะสอดขึ้นมายิงครับให้เจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 แม้ว่าจะมีธงล้ำหน้าแต่ว่า VR เช็คแล้วไม่ล้ำนะครับจากนั้นนาทีที่10ครับเป็นโทชิโร่คุโบะยิงไปติดเซฟจังหวะแรกก่อนที่ยูกิคาคิตะครับจะตามเซฟเข้าไปให้เจ้าถิ่นนำ 2-0 นาทีที่10จากนั้นอีก3นาทีครับชัยพลอดทนนะครับไปทำฟาวที่นาตะยามาอุชิในเขตโทษครับสินให้จุดโทษกับเจ้าถิ่นก่อนที่ออริกิฮาราคาวะจะสังหารเข้าไปครับให้เจ้าถิ่นนำห่าง 3-0 ครับผ่านมาแค่15นาทีแรกโดนไป3ลูกแล้วนะครับถึงนาทีที่26ครับเป็นบรูโน่ครับสกัดบอลไม่ขาดไปเข้าทางโคยะยูรุกิจับบอลก่อนซัดด้วยซ้ายเข้าไปครับให้เจ้าถิ่นนำ 4-0และอีก2นาทีต่อมาครับคินาตะยามาอุชิได้บอลในเขตโทษและแตะหลบกองหลังและซัดด้วยขวาครับให้ทีมขึ้นนำ 5-0 ครับครึ่งแรกหยิบโดนไป5ลูกครับท่าเรือครึ่งหลังก็เจ้าถิ่นผ่อนเกมลงนะครับแล้วก็ท่าเรือมาตีแตกครับจากเมเนทอมเบียนะครับโขกเข้าไปครับไล่มา1-5แต่ว่าไล่ไม่ทันครับจบเกมคาชิวาเรโซชนะ5-1เก็บ3แต้มแรกครับส่วนท่าเรือแพ้2นัดรวดนัดต่อไป27ตุลาคาชิวาจะไปเยือนราชบุรีครับส่วนท่าเรือจะพบกับยาโฮดารุ

ทักษิณครับไปดูเทนนิสกันบ้างนะครับรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับปรากฏว่าดานิเอลเมดเวเดฟครับอดีตหนึ่งของโลกจากรัสเซียเอาชนะสเตฟานอสซิซิปาสผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้แล้วครับเทนนิส ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่จีนนะครับประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายดานิเอลเมดเวเดฟครับอดีตมือหนึ่งของโลกจากรัสเซียพบกับสเตฟานอสซิซิปาสมือ43ของโลกจากกรีซโดยการพบกัน15ครั้งที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเมดเวเดฟชนะ10แพ้5นะครับซึ่งเกมนี้เมดเวเดฟยังเล่นได้ดีกว่าทำแต้มจากเซิร์ฟแรกถึง 85% กับตี25วินเนอร์ใช้เวลา1ชั่วโมง25นาทีเอาชนะไป2เซตรวดนะครับ6-4และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปโดยเมดเวเดฟครับจะเข้ารอบไปพบกับทอมมี่พอลครับมือ18ของโลกจากสหรัฐที่เอาชนะซิซูเบิร์กครับมือ39ของโลกจากเบลเยียม2เซตรวด7-6ไทเบรก7-5และ6-4ขยับเข้าใกล้การลุ้นแชมป์ที่2ในปีนี้และแชมป์ที่6ในการเล่นอาชีพของทอมมี่พอลด้วยนะครับก็ถือว่าเจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันครับเมดเวเดฟกับทอมมี่พอลครับไปดู WTA 1,000 รายการอู่ฮั่นโอเพ่นที่จีนกันบ้างนะครับหญิงเดี่ยวรอบ2เจสสิก้าเปกูล่าครับมือ4ของโลกและอดีตรองแชมป์ US Open ปี2024จากสหรัฐพบกับเยเลนาออตตาเพนโก้ครับมือ34ของโลกและอดีตแชมป์ Fed Open ในปี2017จากรัสเซียเกมนี้ต้องเล่นกันเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนี่ครับก่อนที่ออตตาเพนโก้จะพลิกล็อกเอาชนะไป2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก9-7และ6-3ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเลนาเฟอร์นันเดสมือ25ของโลกจากแคนาดาต่อไปนะครับไปดูบาสเกตบอลยูโรลีกกันบ้างนะครับบาเยิร์นมิวนิกก็เก็บชัยชนะได้สำเร็จครับศึกบาสเกตบอลยูโรลีกครับอานาโดลูเอเฟสอิสตันบูลจากตุรกีครับเปิดสนามเติร์กเซลบาสเกตบอลเดเวลลอปเมนต์เซ็นเตอร์พบกับบาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมนีครับปรากฏว่าเกมนี้บาเยิร์นมิวนิกครับเป็นฝ่ายชนะไป101-93คะแนนโดยได้เดเวนวอชิงตันทำคะแนนสูงสุดครับ21คะแนนเท่ากับดาริโอซาริตอดีตผู้เล่น NBA ของเจ้าถิ่นนะครับชัยชนะนัดนี้ครับทำให้บาเยิร์นอยู่สถิติแพ้3นัดรวดและเป็นการเอาชนะเอเฟสได้เป็นครั้งแรกหลังจากแพ้ในการพบกัน5นัดก่อนหน้านี้นะครับแพ้รวดเลยนะครับส่วนเอเฟสแพ้เป็นนัดที่4จากการลงสนาม5นัดในฤดูกาลนี้ครับขณะที่ทีม Red Bull Racing ครับประกาศต่อสัญญากับรองเมกีครับให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าที่บริหารและหัวหน้าทีมต่อไปจนถึงฤดูกาล2031หลังจากที่แม็กเวอร์สทัพเพนครับคว้าชัยในการแข่งฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์กลางปีครับโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025หลังย้ายมาจากทีม Racing Bull นะครับและฤดูกาลนี้ Red Bull เผชิญกับความท้าทายจากผลงานรถที่ต่ำกว่าความคาดหมายนะครับโดยเวอร์สทัพเพนนะครับมีคะแนนตามหลังคิมี่แอนโตเนลลี่ผู้นำตารางคะแนนสะสมรวมถึง119คะแนนครับขณะที่เหลือการแข่งขันเพียงแค่3สนามเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับ Red Bull ยังคงเดินหน้าสร้างความต่อเนื่องภายในทีมหลังจากที่ต่อสัญญากับ Verstappen กับ Isaac Hadjia 2นักขับของทีมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับไปต่อกันที่จักรยานกันบ้างครับรายการประเภทลู่ชิงแชมป์โลกที่จีนนะครับปรากฏว่าทีมนักปั่น BMX ทีมชาติไทยครับรั้งอันดับ3ของเอเชียครับเสมึกครับพลเอกเดชาเห็มกสีครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและก็นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าตามที่สมาคมจักรยานส่งนักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทยประกอบไปด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ครับเป็นขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2026ระหว่างวันที่14-18ตุลาคมที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนครับล่าสุดครับจุฑาธิปดีพันธ์ครับผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยบอกว่านักปั่นไทยทั้ง3คนนะครับลงแข่งขันรายการทีมสปรินต์ปรากฏว่าทีมหนุ่มไทยครับทำเวลาได้ 14.183 วินาทีรั้งอันดับ13จากทั้งหมด19ชาตินะครับและได้อันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นนอกจากนี้โอลิมปิกแรงกิ้งครับขยับจากอันดับที่15ขึ้นมาอยู่อันดับที่13แล้วนะครับเพื่อโอกาสในการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028ที่ LA ลอสแอนเจลิสนะครับโดยนักปั่นไทยยังเหลืออีก1รายการครับคือรายการทรามไทเอา1กิโลเมตรโดยมีนรเศรษฐาดาบุญมาลงแข่งขันในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับต่อกันที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดการแข่งประกวดทักษะกีฬายกน้ำหนักประจำปี2569ระดับยุวชนนะครับอายุ 8-12 ปีที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่ดีและส่งผลให้มีการยกที่ดี
แบ่งเป็นประเภทยุชนหญิง3รุ่นและยุชน

i3 รุ่นครับมีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมแข่งขัน49คนด้วยกันโดยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายครับน้องเนอาเด็กชายสักกรินมณีทองวัย8ขวบลูกชายของแม่เอครับเพ็ญศิริดาวศิริกุลเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปักกิ่งครับแล้วก็พ่อน้อยพงศักดิ์มณีทองเหรียญเงิน4เกมครั้งที่25ที่สปป.ลาวนะครับได้ร่วมประกวดทักษะด้วยนะครับในรุ่นยุชนอายุ 8-12 ปีนะครับนี่ก็เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับพ่อแม่เป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยนะครับส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงครับน้องอ่างเปาเด็กหญิงปุญญพรกิจเพชรนะครับลูกสาวของแม่อ้อยเปรมศิริบุญพิทักษ์นะครับเหรียญทองซีเกมส์2สมัยที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่ลาวนะครับและพ่อไม้นะครับวิทวัฒน์กิจเพชรนะครับเหรียญเงินซีเกมส์ครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยนะครับก็รับรางวัลชนะเลิศทั้งท่าแสดงและก็คีนแอนเจิร์กนะครับก็จับตาดูให้ดีนะครับเด็กหญิงปุญญาพรกิจเพชรนะครับโดยวันที่ 15-20 ตุลาคมนี้จะมีการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักยุวชน 13-15 ปีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญานะครับที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับปิดท้ายที่สปอร์ตชนเด็ดวันนี้ครับไปชมลีลาของเหล่านักกีฬาชื่อดังครับทั้งเซิร์ฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดแล้วก็จักรยาน BMX ครับที่โชว์ในงาน SWAT 9 Surf and Skate Event ครับที่ลอสเท็กซัสของสหรัฐครับ

0: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราจะลากันที่ภาพของชิลีค่ะเนื่องจากว่าเจอฝนตกหนักแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยนะคะทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นแม่น้ำสีขาวนะคะก็เรียกว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาส่วนวันนี้เรา3 คนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดซอฟต์วาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของออยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกได้ว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับฟรินฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกได้ว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้ฟรินกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์02-114-3330 02-114-3330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟรินของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดมี9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามีร้อยกว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกได้ว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330หรือ LINE @shopmania ช็อปมันสนั่นเลยตอนนี้รีบโทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์

0: เมืองนี้นี่อากาศดีจริงๆสดชื่น
1: ท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ
0: อ้าวว่าไงผู้ใหญ่หนุ่ม
2: มีของดีมาฝากครับ
0: อีกแล้วเหรอ
2: น
0: ี่
2: ฮะ
0: ไหนดูซิดูซิดูซิ
1: หลวงพ่อโสธร
0: แน่ใจนะ
1: ครับ
0: คราวที่แล้วนี่ก็ไม่ใช่ไปทิ้งละ
1: เอ้าฟังสตอรี่ก่อนคราวนี้
0: ย
1: ัง
0: ไงยังไงนี่เหรียญอะไรรุ่นไหนยังไง
1: พ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์อยู่ในวัดเลย
0: แล้ว
1: นะครับแล้วก็เป็นวิทยาวัจกรอยู่ในนั้น
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: ได้มาจากที่วัดเลยฮะอันนี้เรียกว่าแท้แน่

0: คนในนี่แหละน่ากลัวเหรียญปั๊มหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ปั๊มเองอ่ะ
1: ไม่ใช่เอ้าเดี๋ยวก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนส่องผ้าอยู่นั่นน่ะสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับแหมรับบทบาทนิดนึงตอนนี้อยู่ที่จวนท่านผู้ว่า
1: ครับผมวันนี้มาฉะเชิงเทรา
0: ครับ
1: มาเปิดรายการนะฮะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
0: สวยงามอากาศดีเก่าแก่
1: อยู่ริมแม่น้ำบางปะกง
0: ระดับร้อยกว่าปีเกือบจะ150ปีแล้วฮะ
1: ครับ
0: แม่น้ำบางปะกงอยู่ด้านนี
1: ้บอกท่านผู้ชมเลยว่าที่นี่นะครับนอกจากจะมีนะฮะวัดที่สวยงามเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับ
0: ฉะเชิงเทรา
1: แล้วก็เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
0: หนึ่งในชีวิตของคนไทยต
1: ้
0: องมาวัดนี
1: ้ครับผมครั้งหนึ่งใน

0: วันนี้เรามาเปิดรายการที่นี่เนี่ย
1: ครับ
0: ต้องมาเรียกว่ามาขอพ่อเมืองก่อน
1: ใช
0: ่เดี๋ยวรอระหว่างรอท่านมาเราเข้าไปเดินเล่นดูก่อนไหม
1: ได
0: ้เออ
1: นะฮะ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้มาฉะเชิงเทราก็ต้องมาหาพ่อเมือง8ริ้วกันหน่อยครับบุกจวนผู้ว่ากันไปเลยเพื่อจะได้รู้ว่าเมืองนี้เขามีที่มาที่ไปยังไงก่อนจะไปเที่ยววัดหลวงพ่อพุทธโสธรขอมาฟังประวัติที่มาที่ไปของเมือง8ริ้วกันก่อนนะจ๊ะเอาไปคุยกับผู้ว่ากันเลย
0: ก่อนจะไปเที่ยววัดโสธรนะฮะ
1: ครับ
0: เรามาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่า
1: ะ
0: นะฮะเมืองแปดริ้วหรือว่าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับท่านผู้ว่าไมตรีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่าปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
0: ครับแต่ก่อนนี้เขาเรียกว่าไงนะท่านผู้ว่า
3: คือ
0: ตึงเตรงเลย
3: ครับสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะครับแถวเนี่ยธรรมชาติเป็นคลองลึกแล้วก็ชาวบ้านนะก็เรียกสตึงเตรงซึ่งก็แปลว่าคลองลึก
0: เป็นภาษาของชาว
3: ครับกัมพูชา
0: ของ
3: มาเลยนะฮะและสุดท้ายเนี่ยก็เรียกเพี้ยนกันมาเรื่อยนะฮะก็เป็นฉะเชิงเทราครับแต่ชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันและคุ้นกันก็คือ8ริ้ว
0: อันนี้มาจากไหนครับท่านผู้ว่ามาจากไหนฮะนี
3: ้คือสตึงเตงคือคลองลึกกว้างลึกแล้วก็ปลาอุดมสมบูรณ์มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยปลาช่อนของที่นี่นะครับถ้าเรามาตากแล้วมาทอดทานเนี่ยนะฮะแล่ได้ถึง8ริ้ว
0: ใหญ่มาก
3: ใหญ่มากเนี่ยปลาเนี่ยนะถ้าไม่ริ้วมันก็ไม่อร่อยก็ต้องริ้ว
1: ย่านอื่นเนี่ยไม่รู้อาจจะ3ริ้ว4ริ้ว5ริ้วแต่ที่เนี่ย8ริ้วเพราะว่าตัวใหญ่อุดมสมบูรณ
3: ์
1: แสดงถึงความเป็นเมืองที่
3: อ
1: ุ
3: ดมสมบูรณ์
1: ปลาช่อนตัวใหญ่ก็เลยเรียกว่าเมือง8ริ้วเมือง8ริ้ว
3: ใช่เดิมทีเนี่ยเป็นมณฑลปราจีนบุรีเราเป็นเมืองหนึ่งของมณฑลนะครับแล้วก็จวนแห่งนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้พ่อเมืองท่านแรกอยู่เมื่อ115ปีที่แล้ว
1: ท่านนั้นคือ
3: ก็คือท่านกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน
1: ์
3: ท่านอยากเป็นผู้ว่าการจังหวัดหน่อยมั้ยฮะท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านคงกระพัน
0: ก็เหมือนวัน
1: สามารถแล้วฮะ
3: ได้นั่งเลยครับนี่ครับ
1: เพราะว่าคราวที่แล้วผมไม่ได้
3: นี่นะ
1: ท่านได้เลยกรุงเทพ
3: หนุ่มท่านได้เป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราวันนี้แล้วท่านเชิญเลยเดี๋ยวผมยืนเป็นเลขานี่นั่งเลยนั่งทำท่ารับโทรศัพท์หน่อยมีชาวบ้านโทรมาหาเอาหน่อย
1: ว่าไง
3: นี่
1: ผู้ว่าพูดนะครับ
3: นี
1: ่มีปัญหาร้องทุกข์อะไรก็เชิญเลยนะยินดีแก้ไขให้ทุกท่านครับผม
2: โอ้โหผู้ว่าแท่งนี่ใช้ได้เลยนะดูแลทุกสุขประชาชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชาวบ้านสาวสาวนโยบายสาวสวยทุกคนต้องมีเงินเรียนหนังสือผู้ว่าแท่งจัดให้อุ้ยอายอกเยอะแต่มันก็ดีนะ
0: ญาติฮะโอ้โหนี่เป็น
3: โต๊ะ
0: ทำงานเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นการมานะฮะเดินทางมาท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามีพ่อเมืองนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดนี้นะฮะมาแนะนำเรา
2: สุดยอดไปเลยครับผู้ว่าฉะเชิงเทรานี่แม่ใจดีจริงๆนะครับงานนี้อาสาพาชมพิพิธภัณฑ์เองเลยหล่อสปอร์ตใจดีฉะเชิงเทราจริงๆเอ้าไปกันต่อห้องต่อไปว่ากันว่ามีความสำคัญกับเมืองนี้มากๆเลยแหละครับเพราะเป็นห้องที่ล้นเกล้า

0: ชกาลที่5เสด็จมาประทับอยู่ณที่แห่งนี้และยังเป็นที่เคารพ บูชาของท่านผู้ว่ามากๆอีกด้วย
1: ภาพข้างหลังเนี่ยท่านจะเห็นนะครับ
2: ครับ
1: ก็เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ
2: ์อ๋อด้านบนใช่ไหม
1: ครับด้านบนนะครับแล้วก็มี
3: ศรีพระหัต
1: ถ์ศรีพระหัตถ์ท่านเนี่ยสลักไว้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์อย่างเงี้ยนะครับอย
2: ่
1: างเง
2: ี้
1: ยครับแล้วก็เนี่ยนี่เป็นของเก่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ฉัตรยอดฉัตรนั้นตรงนี้เราก็เลยกันไว้นะครับก็เพื่อให้ถ้าใครมาที่ห้องนี้นะครับก็ได้มาถวายบังคมมากราบท่านอย่างเงี้ยครับเพื่อขอพรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในสิ่งดีๆท่านให้หมดอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นห้องนี้เป็นห้องที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
3: เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์กับวันอังคาร
2: ใช่ใช่แต่ว่าผมไปดูเตียงบรรทมก่อน
1: ได้ไปเชิญนะครับ
3: เชิญครับ
1: โอเค
0: คุณผู้ชมครับนอกจากที่จะมาไหว้ขอพรล้นเกล้ารัชกาลที่5แล้วที่ห้องแห่งนี้ยังมีรูปภาพของกรมขุนมลุพงศ์สิริพัฒน์ผู้สร้างเมืองฉะเชิงเทราและสร้างจวนผู้ว่าแห่งนี้ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราคนแรกอีกด้วยเอาล่ะครับไปกันต่อที่ห้องบรรทมที่นายหลวงรัชกาลที่5ท่านเคยมาประทับกันครับ
3: นี่ก็คือห้องบรรทม
1: ห้องบรรทมครับ
3: ที่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จประทับที่นี่
1: ประทับที่นี่เตียงนี่จำลองนะครับสมัยก่อนคือเตียงก็
2: ลักษณะนี
1: ้ลักษณะนี้
2: ฮะ
1: ด้านนอกนี่ก็คือท่านดูครับสถาปัตย์สมัยก่อนเนี่ยโอ้ยยุคนี้ไม่มีทางสร้างได้ก็เป็นห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องอะไรท่าน
3: อ๋ออยู่ตรงนี
1: ้อยู่ตรงห้องนอนอย
3: ่
1: างเง
3: ี้
1: ยครับท่านดู
2: เ
1: ลยครับ
2: โซนนี้เนี่ย
1: เอาออกหมดก็จะได้ให้มันเป็นโล่ง
0: ๆคุณผู้ชมครับภายในบริเวณจวนผู้ว่าแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งอาคารที่จะแสดงเรื่องราวของพระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารย์ยางกูลปราชญ์ภาษาไทยผู้มีคุณูปการกับการศึกษาไทยอย่างมากอีกด้วยครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะร้อนอกร้อนใจอยากเห็นประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหารแล้วเช่นกันงั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: นี่ห้องนี้คือ
2: ประวัติ
1: ผลงานและประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยากูล
2: นี่นะฮะที่เราเรียนภาษาไทยกันเนี่ยท่านได้ทำไว
1: ้ท่านทำทั้งหมด
2: สุภาษิต
1: นะฮะ
2: วรรณคดี
1: วรรณคดี
2: นะฮะ
1: โค้งฉันขาบกร
2: ฮะ
1: ความภาคภูมิใจของประเทศไทยและชาวฉะเชิงเทราคือยูเนสโกให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาและวัฒนธรรม
0: คุณผู้ชมครับพระยาศรีสุนทรโวหารเดิมชื่อน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านคลองโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นบุตรของนายทองดีนางบัวเมื่ออายุ 6-7 ปีเริ่มเรียนหนังสือไทยกับพระพี่ชายคนโตซึ่งจำพรรษาที่วัดโสธรต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เลื่อนเป็นขุนสารประเสริฐท่านในนิพนธ์แบบเรียนภาษาไทยคือมูลบทบรรพกิจวาหานิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานพิสารการรันเป็นต้นโดยท่านเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนหลวงและเป็นครูสอนหนังสือไทยท่านป่วยด้วยโรคชราและถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2434สิริอายุ69ปีได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์ภาษาไทยและองค์การยูเนสโกยังได้ประกาศเกียรติคุณรับรองให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและวัฒนธรรมอีกด้วยครับ
3: เอาละครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะฮะ
2: ให
3: ้ท่านผู้ว่าฝากนะฮะเรียนเชิญนะท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหน่อยครับ
1: ครับผมนำเรียนนะครับฉะเชิงเทราเนี่ยมีวิสัยทัศน
2: ์
1: เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวเรามีจุดแข็งหรือโอกาสของดีก็คือวัดโสธรวรารามซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรซึ่งทุกคนเป็นศิษยานุศิษย์ท่านทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับ คนที่นับถือศาสนาพุทธ
2: ขอบคุณครับผู้ว่าครับ
0: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามากๆนะครับวันนี้ที่ทำให้พวกเรารู้จักเมืองฉะเชิงเทรามากขึ้นแต่ที่บริเวณจวนผู้ว่าแห่งนี้ยังมีของดีมากอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ควรพลาดไปเยี่ยมชมอย่างยิ่งครับได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปรอให้ข้อมูลอยู่แล้วงั้นไม่รอช้าไปชมกันเลย
3: จากพิพิธภัณฑ์นะครับเดินมาผมว่าน่าจะประมาณ50เมตรก็จะมาถึงนะครับหอพระพุทธโสธร
2: ครับ
3: วันนี้เราก็เลยต้องเชิญนี่ฮะ
2: ผู้ที่รู
3: ้สองท่านนี้

0: ครับผม
1: นะครับก็เป็นอาจารย์กอ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
1: อาจารย์กอเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของชมรมพระเครื่อง
4: เมืองแปดริ้ว
1: เมืองแปดริ้วนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับพี่กิตินะฮะซึ่งเป็นประธานชมรมพระเครื่องเมืองแปดริ้วนะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลว่าเป็นพระรุ่นไหนบ้างอะไรบ้าง
2: หอพระพุทธโสธรเนี่ยนะครับเป็นที่รวบรวมพระบูชาหลวงพ่อโสธรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยไล่ตั้งแต่แผ่นปั๊มพ.ศ.2473
1: ครับ
2: พระบูชา2497
1: ครับ
2: พระบูชา2498
1: ครับ
2: พระบูชา2503
1: ครับ
2: พระบูชา2504-0506มาจนถึงรุ่นปี30เลยครับอย่างองค์กลางอ่ะนะครับ
1: ครับ
2: เป็นหลวงพ่อโสธรปีพ.ศ.2497
1: ครับ
0: องค์บนสุดนะฮะ
2: เอาองค์ที่กลาง
0: องค์กลางองค์กลาง
2: แต่ถามว่าองค์บนเค้าเรียกว่าปีเป็นปี06เป็นพระที่มีราคาสูงเพราะว่าเนื่องจากเค้าเรียกว่าไซส์ใหญ่9นิ้วซึ่งหายากมาก
4: องค์นี้เป็นล้านครับ
2: จริงๆก็มี12นิ้วนะครับที่เห็นเนี่ยมีองค์เดียวในประเทศไทยด้วย
0: 06
2: เป็นเนี่ยครับ06เนี่ยศึกษาธิการเก่าอาจารย์สุบินพิมพยาจันทร์เนี่ย
0: อยู่บ้าน
2: ซึ่งนามสกุลเนี่ยครับหลารูปท่านเคยเอาออกมาโชว์เนี่ยมีคนให้3ล้านนะครับแต่ไม่ขายเพราะมีองค์เดียวในประเทศไทย
1: คือหลวงพ่อโสธรนะเป็นพระพุทธที่เราเห็นปั๊บเราจะทราบเลยเพราะว่าหน้าหรือว่าเอกลักษณ์ของท่าน
2: เรียบศิลปะท่านจะเรียบๆไม่ว่าจะฐานอะไรอย่างเงี้ยจะเรียบๆง่าย
1: ๆจ
2: ะไม่มีบัวไม่มีอะไร
0: ยุคไหนอาจารย์ยุคไหนสุโขทัยอยุธยาอะไร
1: ตอบยากตอบยาก
2: ตอบยากครับเพราะว่ามันเป็นแต่เรื่องเล่ามาว่าอย่างที่คุณเท่งบอก
0: ลอยน้ำมา
2: ลอยน้ำมาแล้วก็มีปูนครอบแล้ว
0: สามองค์ใช่ไหม
2: ครับสามองค์แต่แปลกใจแต่ตอนนี้เขาว่ามี5พี่น้อง
0: มี5พี่น้อง
2: 5พี่น้องนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพี
0: ครับ
2: หลวงพ่อโสธร
0: ครับ
2: หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
0: ครับ
2: หลวงพ่อวัดเขาตะเคา
0: ครับ
2: แล้วก็วัดไร่ขิงครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมไปวัดโสธรกันก่อนดีกว่านะฮะพี่แท่ง
0: ตื่นเต้นมากหนุ่มเชื่อไหมผ
1: ม
0: เป็นวัดที่ผมตื่นเต้นมากไม่รู้แต่ตื่นเต้นด้วยบารมีและผมไม่ได้มีโอกาสเหมือนจะเคยมาลางๆมากแล้วไม่เคยได้มาไหว้อีกเลย
1: ครับ
5: สวยงามล้ำค่าและยิ่งใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจริงๆครับสำหรับวัดหลวงพ่อโสธรแห่งนี้ด้านนอกว่าสวยงามแล้วด้านในก็ไม่แพ้กันอลังการมากเลยครับผม
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มัสการท่านเจ้าอาวาสครับ
1: เอาละครับเราก็อยู่กับเจ้าอาวาสวัดโสธรนะครับ
2: ครับ
1: พระราชภาวนาพิธานนะครับเรื่องราวประวัติวัดโสธรมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับท่านเจ้าอาวาสครับ
3: ถ้าพูดกันถึงประวัติวัดโสธรพระรามวรวิหารแห่งนี
1: ้ครับ
3: ไม่มีปรากฏเป็นแบบว่าหลักฐานที่มั่นคงว่าวัดนี้สร้างในปีพ.ศ.ใด
1: ครับ
3: แต่เดิมนั้นน่าจะได้ชื่อว่าวัดหง
1: ครับ
3: เกิดจากว่าวัดนี้มีเสาหงที่มีเสาต้นใหญ่แล้วก็มีหงเกาะอยู
1: ่ครับ
4: คุณผู้ชมครับวัดโสธรวรารามวรวิหารอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราริมแม่น้ำบางปะกงเดิมชื่อวัดหง

0: พราะมีเสาหงอยู่ในวัดต่อมาหงบนยอดเสาหักตกลงมาเหลือแต่เสาจึงได้เอาธงไปแขวนแทนจึงได้ชื่อว่าวัดเสาธงครั้นเมื่อเสาธงหักเป็น2ท่อนจึงเรียกชื่อใหม่ว่าวัดเสาธงธรวัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรสันนิษฐานว่าประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ประมาณปีพุทธศักราช2313ประมาณสมัยต้นกรุงธนบุรีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิหน้าตักกว้าง 1.65 เมตรสูง 1.48 เมตรฝีมือช่างล้านช้างตามประวัติเล่าว่าเป็นพระพุทธรูปปาฏิหาริย์ลอยทวนน้ำมาแล้วมีผู้อัญเชิญประดิษฐานที่วัดแห่งนี้แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษรูปทรงสวยงามมากแต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้มาลักไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จึงมีลักษณะดังที่เห็นในปัจจุบันทุกวันนี้จะมีผู้ชมมานมัสการปิดทองหลวงพ่อโสธรกันเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขอพรได้สมปรารถนานั่นเองครับ
1: หลวงพ่อโสธรเนี่ยหลังจากที่เชิญท่าน
2: ขึ้นจาก
1: น้ำมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้ว
2: เราก็มีหลักฐาน
1: ว่า
2: อ้างอิงโดยการที่เนี่ยอดีตท่านเจ้าวาดองค์เดิมพระธรรมมังคลาจารย์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่อายุมากอยู่องค์หนึ่งเพราะว่าท่านมรณภาพไปก็96เมื่อปีที่แล้วนี่แหละนะในนั้นเราไปอ้างอิงถึงตัวเลขที่อยู่ติดกับหลังพระเราเขียนไว้2313ปีพ.ศ.เบ็ดเสร็จแล้วก็เราลบแล้วบวกแล้วเนี่ยปีนี้จะเข้าปีที่252
3: ประมาณ200กว่าปีนะ
2: 200กว่าปีนั่นแหละพระอุโบสถของวัดธรทำที่เดิม
3: ครับ
2: แล้วก็พอทำเสร็จก็ค่อยๆขยับขยาย
1: กี่ปีฮะแล้วเสร็จครับ
2: 16ปีนะ16ปีพอมี3ส่วนด้านหน้าก็เป็นหอด้านหน้าว่าหอพระไตรปิฎกตรงกลางคือโบสถ์หลวงพ่อธรด้านหลังนี่ด้านหลังนี่คือพระวิหารพระวิหารอยู่เนี่ย3ส่วนวัดจะมีงานประจำปีคือมีงานกลางเดือน5การอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแม่น้ำวิธีการอัญเชิญขึ้นอย่างไรในโบราณการทำอย่างไรก็มาแสดงย้อนอดีต
1: เคยมีแบบนี้แล้วในเมื่อครั้งอดีตนะฮะแต่ว่าเลือนหายไป
2: เลือนหายไปก็คือการอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแม่น้ำว่าหลวงพ่อลอยน้ำมาเราก็จะตั้งพิธีอัญเชิญหลวงพ่อด้วยมีผู้รู้มากล่าวคำอัญเชิญหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็ไปอุ้มหลวงพ่อขึ้นจากน้ำมาแล้วก็แห่หลวงพ
3: ่อ
2: กลับเข้าโบสถ์นี่คืองานประจำปีกลางเดือน5แล้วก็พอมาอีกงานหนึ่งก็จะไปงานงานกลางเดือน12งานลอยกระทงแต่เก่าก่อนนั้นเป็นงานถือเป็นงานใหญ่ของวัดก็มีขบวนแห่โดยการอัญเชิญหลวงพ่อทศธรแห่รอบเมืองใช่นี่ทางบกนะวันแรกนี่แห่ทางบกก็ไปเนี่ยในเมืองและแห่ทางน้ำ
0: สวยงามล้ำค่าและยิ่งใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจริงๆครับสำหรับวัดหลวงพ่อโสธรแห่งนี้ด้านนอกว่าสวยงามแล้วด้านในก็ไม่แพ้กันอลังการมากเลยครับผม
1: ไหว้ท่านหน่อย
3: ได้ดิเชิญเลยฮะเชิญเลย
4: กราบเลยกราบเลย
3: ครับ
4: เลยกราบเลย
0: คุณผู้ชมครับแม้ว่าองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจะกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่แต่ก็ยังเข้ามากราบไหว้ขอพรกันได้ตามปกตินะครับเช่นเดียวกันกับ2พิธีกรที่ไม่พลาดจะขอพรเพื่อแฟนๆรายการด้วยนะครับผมเอาละครับไปเที่ยวกันต่อที่พระวิหารที่นี่เป็นจุดที่ประชาชนทั่วไปมาขอพรและแก้บนกันด้วยไข่ต้มนั่นเอง
3: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในวิหารหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ถ้าใครมาวัดหลวงพ่อโสธรก็ต้องมาที่นี
4: ่มาประกาศกราบหลวงพ่อที่นี่คร
3: ับ
4: แก้บนต่าง
3: ๆและนี่ฮะผมเตรียมมาแล้วฮะทั้ง
1: เดียวนะ
3: เซียนหลวงเซียนแ
1: ท้ปกติมาแก้บนเราค่อยเอาไข่มาไม่ใช่เหรอครับหรือไง
3: ไม่ถ้าเราศรัทธาเรามาทำถวาย
4: ก็เรามาถวายได
1: ้โอ้นะฮะจริงๆแล้วมาถวายก่อนก็ได
4: ้ถวายก่อนก็ได้ครับ
1: นะครับแล้วก็ขอท่าน
3: ท่านผอครับส่วนใหญ่แล้วคนมาขอเรื่องอะไรครับ
4: ทุกเรื่องครับทุกเรื่องตั้งแต่การมีบุตรนะฮะแล้วก็การเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งโรคภัยไข้เจ
1: ็บ
4: โ
1: ชคลาภ

0: ขอได้
1: โชคลาภได้ได้ครับ
0: ไม่ควรขอเรื่องอะไร
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: ขอได้ทุกเรื่อง
2: ประสบการณ์ตรง
0: หนุ่มอ่ะ
2: เพื่อนผมคือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาขอจากหลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วตัวเองพอแต่งงานไปก็มีลูกยากพอมีลูกยากเนี่ยก็มาขอหลวงพ่อโสธรก็ได้ก็มีลูกก็เป็นเพื่อนกับน้องพัดอยู่ตอนนี
0: ้ตรงไหนยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำเรา
1: ครับ
0: ครับเจนครับ
1: เจนครับ
3: คุณผู้ชมครับที่วิหารแห่งนี้ก็ได้จำลองหลวงพ่อโสธรไว้ให้ได้มากราบไหว้ปิดทองจะเห็นได้ถึงคลื่นความศรัทธาของประชาชนที่หลั่งไหลมาทั้งวันและที่เป็นไฮไลท์ก็คือการนำไข่ต้มมาถวายวันหนึ่งๆนี่เป็นหมื่นๆฟองกันเลยทีเดียวซึ่งไข่ที่ประชาชนนำมาถวายทางวัดก็จะบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศลต่อไปนั่นเองครับ
2: นอกจากปิดทองแล้วเห็นท่านผอ.บอกว่าเราสามารถห่มผ้าหลวงพ่อโสธรได้
1: ใช่ปกติแล้วเนี่ยการห่มผ้าหลวงพ่อโสธรไม่ว่าห่มสบายกับหลวงพ่อทองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต
2: โอ้ขอบคุณท่านผอ.เราก็สามารถห่มได้เลยนะฮะอย่างนี
1: ้ผมแล้วก็ผมนี่แล้วก็ร้อยมาเนี่ยครับมาด้านหน้าดีกว่ามาด้านหน้า
2: ครับครับ
1: มาด้านหน้า
3: คุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตมาที่วัดหลวงพ่อโสธรก็อย่าลืมมาผูกผ้าให้องค์หลวงพ่อกันนะครับเอาละครับผูกผ้าเสร็จเราจะนำไข่ที่ใช้มาบูชาไปบริจาคกันนะครับ
0: ที่วางไข่สำหรับบริจาคให้กับวัดดำเนินการให้กับนักเรียนคนยากไร
2: ้ท่านผอ.เคยเล่าให้ฟังบอกว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยมาบน
0: ล้านฟอง
2: จริงเหรอ
1: คร
2: ับ ผม
1: ครับ
2: เจ้าเดียว
1: เจ้าเดียวครับ
0: แล้วพอจำได้ไหมฮะเขามาบนเรื่องอะไร
1: เขาได้เรื่องธุรกิจของเขา
0: เรื่องงาน
1: เรื่องงานครับ
0: โอ้เกิดความสำเร็จนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับบนไว้ไข่หนึ่งล้านฟอง
1: หนึ่งล้านฟอง
3: เอาละครับยังมีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของทางวัดให้เราได้ไปเที่ยวกันไม่รอช้าไปกันต่อเลยที่โรงเจ
0: นี่คือศาลเจ้าโรงเจที่อยู่ในบริเวณวัดนะ
1: ครับผม
2: ครับ
0: ที่มายังไงฮะเนี่ยที่น
1: ี่มาตั้งแต่
0: ว่าอยู่คู่กันเลย
1: คือมันเกิดเริ่มต้นจากสมัยก่อนนะปีพ.ศ. 2502อ่ะ
2: ครับ
1: ก็มีการตั้งโรงทานเกิดขึ้นแล้วมีคนมาถือศีลกินเจกันจำนวนมากมาย
2: พอ
1: ถึงถือศีลกินเจปุ๊บเนี่ยมันก็มีความจำเป็นต้องใช้สถานที
2: ่ครับ
1: เขาจึงก่อสร้างสถานที่เนี้ยมาหลังจากปี2502เป็นต้นมา
2: ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้เราก็ต้องนะฮะกราบขอบพระคุณนะฮะท่าน
1: ผ
2: อ.ดร.วีระชัยตนานนท์ชัยมากๆเลยที่พาเราเยี่ยมชมนะฮะหลายจุดหลายสถานที่ที่สำคัญในวัดเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่วงคงกระพันครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสธรครับ
4: ปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย2โมงทางช่อง9กด30เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30
3: กลับมาในช่วงคงกระพันช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาตื่นตาตื่นใจไปกับสุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อพุทธโสธรที่ว่ากันว่าเป็นวัตถุมงคลพระพุทธที่แพงที่สุดในประเทศไทยและมากด้วยพุทธคุณแบบครอบจักรวาล นับได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่อยู่เหนือกาลเวลาใครมีติดตัวนับได้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
2: ช่วงคงกระพันครับวันนี้นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสธรเรียกได้ว่าตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน
0: ครับ
2: นะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็ต้องพบกับอาจารย์กออีกครั้งหนึ่ง
0: สวัสดีครับอาจารย์กอ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ครับ
0: สวัสดีครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปบูชานะครับที่มีจำนวนสร้างเยอะมาก
5: เยอะมาก
0: หลายพิมพ์มากครั้งแรกในการสร้างวัตถุมงคล
5: ของ
0: หลวงพ่อโสธรปีไหนครับ
5: คือต้องเป็นเหรียญรุ่นนี้ครับ
0: เป็นนี
5: ้เป็นเหรียญเนี่ยนะครับหลวงพ่อทอรุ่นแรกที่เราเล่นกันในวงการเนี่ยนะครับ
0: ครับ
5: เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร2460ครับจะแบ่ง

0: ออกเป็น2พิมพ์
1: ครับ
0: คือพิมพ์อาร์มกับพิมพ์เสมา
1: ครับ
0: พิมพ์อาร์มเนี่ยก็จะมีเนื้อทองคำสำริดเงินแล้วก็ทองแดงพิมพ์เสมาเนี่ยจะมีเงินกับทองแดงแต่ในความนิยมเนี่ยพิมพ์อาร์มจะแพงมากแพงที่สุดเลยนะครับที่ในวงการนิยมเนี่ยที่มีการซื้อขายแพงที่สุดก็คือต้องเป็นเนื้อทองคำครับในพิมพ์อาร์มวัตถุมงคลพระพุทธนะครับ
1: ครับ
0: หลวงพ่อโสธรแพงที่สุดในประเทศไทย
1: รุ่นหนึ่งอย่างเงี้ยฮะทองแดงนี่เท่าไหร่ฮะตอนนี้
0: คือถ้าเป็นเสมาทองแดงเนี่ยก็จะต้องมีหลัก 2-3 ล้านถึง 4-5 ล้านครับสถิติที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดคือ12ล้านเหรียญทองคำเนี่ยต้องมี20ล้านอัพ
1: ฮะแพงเป็นพระสมเด็จเลยนะ
0: ก็คือมาเช่าที่8ริ้วไป18ล้านน่ะ
2: รุ่นต่อไปที่อาจารย์จะแนะนำคือ
1: 20ล้านน่ะทองคำอัน
0: เ
1: นี้
0: ยเขาเรียกว่าเป็นปี2462หลักก็อยู่ประมาณ 3-4 แสนคือเหรียญรุ่นเนี้ยข้อเสียคือว่าข้างหลังเนี่ยมีเขียนว่าอุทิศส่วนกุศลให้หนูบุญไทยคนก็เลยทำให้ราคาไม่สูงมาก
1: ครับ
0: จริงๆเหรียญนี้น่าจะต้องขึ้นหลักล้าน
2: วงนี้เหมือนเข็มกลัด
0: เป็นเข็มกลัดครับ
1: 2500ไง
0: อันนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อทอนเนี่ยเขาจะมีหลังเรียบกับหลังเข็มกลัดแต่รุ่นปีงานผูกพัสดีมาปี2500เนี่ยเหรียญสร้างเฉพาะเหรียญเข็มกลัดอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นปี98เขาเรียกว่าพิมพ์5จุด5จุดก็จะมีหลังเรียบกับหลังเข็มกัด
2: นี่หลังเรียบอ๋อเห็นจุด5จุด
0: ครับหลังเข็มกัดแล้วยังแหนบอันเนี้ยปี04ครับเป็นทองคำ
1: 2504
0: 2504
1: นี่ทองคำเลยเหรอ
0: ครับ
1: ป๊าบทองคำหลักผู้ใหญ่นะเนี่ย
0: น้อยครับผม
1: เน็คไทเสื้อ
0: ก็เห็นอยู่แค่2อันไม่เกิน 3-4 อัน
1: นี่ปีอะไรฮะ
0: อันนี้ปี05ครับเขาเรียกระฆังจิ๋วครับภาษาเซียนเรียกระฆังจิ๋วปี2505ถ้าสวยๆระฆังจิ๋วเนี่ยนะครับสวยๆก็เป็นแสนแพงกว่า03อย่างเงี้ยเป็นใบโพ03ใบโพ03เนี่ยถ้าเป็นเนื้อปากกาเนี่ยก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญเงินลงยาก็หลักแสนเหมือนกันครับ
1: ครับผู้สวยทุกองค์เลยผมชอบลงยาอย่างเงี้ย
0: สมัยก่อนพระเนี่ยคนจะเช่าพระเนี่ยมักจะเป็นผู้ชายเช่าแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงครับ
2: ผู้หญิง
0: ก็เช่าเพราะผู้หญิงเนี่ยจะชอบอะไรครับสวยงามก็จะเช่าอะไรครับ
2: สีสันสีสัน
1: จริงครับ
0: ดีไม่ดีอย่างคุณหนุ่มจะเช่าพระเนี่ยต้องขอตังค์ภรรยาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นภรรยาต้องบอกกับพระละไหมครับสวยสวย
2: อุ้ยจัง
0: เรื่องจริง
2: ปกวันละร้อยสองร้อยมีให้แค่นั้นแหละ
1: เช่าพระภรรยาไม่ได้เลยหงุดหงิดอารมณ์เสียขึ้นมาทันที
3: จุ้ยใช่เหรอครับพี่หนุ่มพูดออกอากาศแบบนี้ไม่แล้วไปลองสภาพตอนกลับเข้าบ้านนะเพ่พ่อบ้านใจกล้าจริงๆเลยนะพ่อคุณเฮ้ย
2: อย่างนี้แหละฮะ
1: นี่อะไรฮะ
0: คือถ้าไล่เราต้องไล่จากนี่ก่อน
2: ไล่นี่ก่อนนะ
0: คือหลวงพ่อทอนเนี่ยเป็นการสร้างสไตล์เขาเรียกสไตล์พระบูชาแต่เป็นแผ่นปั๊มเนี่ย
1: ครับ
0: แผ่นปั๊มพระเจ้า5พระองค์พ.ศ.2473ครับ
1: นานมาก
0: ครับถือว่าเป็นแผ่นปั๊มรุ่นแรกแต่จริงๆถ้าเป็นลอยองค์เลยรุ่นแรกต้องเป็นรุ่นนี้ครับ
2: ครับ
0: รุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยปี2497ปัจจุบันนี้ก็คือต้องมี 500,000 อัพเบอร์ทุกองค์จะต้องมีศูนย์นำหน้า001 002แต่องค์นี้นะครับ004ซึ่งเราหาเจอยากมากถ้ามีเบอร์1กับเบอร์9มานะผมบอกได้เลยล้านหนึ่งมีคนเช่าแน่นอนส่วนแผ่นปั๊มมันที่มาโชว์อันนี้เป็นปี04ครับ
1: ครับ
0: เป็นแผ่นปั๊มรุ่น2
1: ครับ
0: 04เนี่ยก็จะมีภาษาจีนกับไม่ภาษาจีนเป็นแผ่นปั
1: ๊
0: มบางๆสมัยก่อนก็คิดว่าอย่างนี้แหละครับ1ติดง่ายไปติดส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นคนโบราณนะผมบอกได้เลยรถเมย์รถแท็กซี่สมัยก่อนติดปั๊มปี04ทั้งหมด
1: เอาละครับก็มาถึงนะฮะพระหลวงพ่อโสธรนะพระบูชาอีก1องค์นะที่เห็นนะฮะสวยงามเหลืองอร่ามอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะฮะก็เป็นพระบูชารุ่นเรียกว่าล่าสุดนะครับที่ทางวัดหลวงพ่อโสธรนะคร
0: ับ
1: ก็ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับได้ทำการนะฮะจัดสร้างขึ้นใช้นวัตกรรมนะครับหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือนวัตกรรมนะฮะแว็กซ์คัมโคตติ้งสูญญากาศก็คือการเคลือบพระพุทธรูปด้วยทองคำบริสุทธิ์99
2: ที่เราเห็นนี่ทองคำบริสุทธิ
1: ์เคลือบอยู่
2: จากองค์นะฮะอธิบายง่ายลักษณะแบบนี้
1: ทองเหลืองแบบนี
2: ้แบบนี้นะครับ จากทางวัด
1: ครับ
2: นะครับนะฮะทาง
1: ซึ่งปลูกเสกเรียบร้อยในพระอุโบสถนะฮะจากทางวัด
2: โครงการนะครับ รับแบบนี
1: ้แล้วก็ไปใช้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: แวคคัมสุญญากาศทองคำเนี่ยเป็นก้อนแบบนี้เป็นกิโลและเข้าเครื่องนะฮะที่เป็นอุปกรณ์พิเศษและเขาใช้อะตอมอ่ะยิงอะตอมเข้าไปอ่ะแล้วอะตอมเนี่ยก็กระจายออกมาแล้วก็มาเคลือบพระพุทธรูปแบบนี้ความติดแน่นทนนานและด้วยคุณสมบัติของทองคำที่จะเหลืองอร่ามแบบนี้ตลอดไปเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยที่เขาทำ

0: ครับ
1: แล้วโรงพยาบาลนี้เนี่ยก็จะช่วยเหลือคนได้อีกมากมายเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์กอเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปอร่อยรอบวัดหลวงพ่อโสธรกันครับ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโบรุ่น CP P6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโบรุ่น CP P6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CP P6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
2: กระทะเคลือบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
3: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CP P6 ครับ
2: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CP P6 ค่ะมูลค่า990 บาทจะแถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CP BB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอด @sideshopmania สินค้าที่มูลภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อร่อยรอบวัดวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านรวยเรือนแพร้านอาหารเก่าแก่เปิดมานานกว่า35ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงมีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกทั้งอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเลสดสดโอ้โหอยากไปชิมซะแล้วสิครับงั้นรออะไรล่ะไปเลย
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เราออกจากวัดโสธรมาไม่ไกลนะครับก็มาอยู่ที่ร้านรวยเรือนแพครับผม
2: จริงๆแล้วอยู่ข้างนะจวนผู้ว่า
1: ติดกับจวนผู้ว่าเลย
2: ประมาณสัก200เมตรเอง
1: ที่เราไปไม่ช้าน
2: ะฮะอยู่กับเจ้าของสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: พี่ยุทธนะฮะ
1: ครับผม
2: กี่ปีแล้วพี่ร้านเรา
3: 35ปี
2: พูดเล่น
3: ใช่ครับ
2: ร้านนี้เหรอฮะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหคู่จังหวัดเลยนะเนี่ยแล้ววันนี้พี่ยุทธเอาอะไรมาอวดพวกเราฮะศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน
1: เอาอะไรก่อนดีพี่
3: ครับผมหมูสะเต๊ะนะฮะน้ำจิ้มและหมูนี่เราหมัก
2: เฮ้ยหนุ่มเบาไปเปล่าขออนุญาตมุมมามนะพี่นะ
3: เลยครับ
2: มุมมามนิดนึง
3: แล้วช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่ารสชาติเป็นไงบ้าง
4: ท่านผู้ชม
3: ใช้ได้แล้วครับ
4: อร่อยมากหมูเนี่ยหมักก่อนใช่ไหม
3: ใช่ครับครับ
4: เป็นสูตรของทางร้านก็บอกเลยนะมารวยเรือนแพสั่งอันนี้มาทานก่อน
2: ครับ
4: แล้วถ้ามีเด็กๆนะลูกเล็กเด็กแดงนะก็ทานอ้าว
2: บอกท่านผู้ชมไปก่อน
4: กำลังจะจิ้มเลย
0: โอ้ยโอ้ให้แย่งกันกินต่อหน้าต่อตาเลยนะครับป๋าแท่งนี่เจอของอร่อยทีไรลืมพี่หนุ่มทุกทีเลยนะเนี่ยแหมแหม
2: คุณพ่อคุณแม่ก็ชอบนะผมว่า มาถึงหิวๆนะสั่งก่อนเลย1จาน
4: หมูนุ่มอร่อยมาก
2: ครับผมนะต่อด้วย
3: แกงป่าปลาเห็ดโคนนะครับ
2: โอ้โห
3: ปลาเห็ดโคนสดๆชิ้นใหญ
2: ่ๆใส่โหระพาใช่ไหมพี่
4: ใ
2: ส่เลยนะ
3: ใบกะเพรา
2: ใบกะเพราอะไรใบกะเพรา
4: ท่านผู้ชมแล้วปลาเห็ดโคนเนี่ยสดมาก
3: ครับ
4: นะพี่ยุทธ
3: ครับบางคนก็ใส่ใบยี่หร่า
2: อืมใช่ไม่เหมือนกัน
3: ถ้าใส่ใบยี่หร่าก็จะรสชาติแซ่บเลย
2: นะครับนี
4: ่รสชาติเนี่ยถ้าใครชอบแซ่บแซ่บนะครับจะต้องถูกใจมากๆเลย
3: ครับ
4: แต่ก็เป็น

0: เป็นเผ็ดที่ไม่ได้เผ็ดเหมือนแกงใต้นะก็คือเป็นพริกแกงใต้แต่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเผ
1: ็ดกินไข่เจียวนะ
0: เรียกว่าเผ็ดกำลังดี
1: นี่แฟนรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันช่วงอร่อยรอบวัดนะนครชัยศรีบอกถ้าอร่อยเนี่ยช่วยตบโต๊ะหน่อย จัดให้หนึ่งดอก อร่อยจริง
0: ขออนุญาตนะฮะ
2: เชิญคร
0: ับโอ้แล้วไข่เจียวได้น่ากินมากปลาเห็ดโคนนะพอเวลามันสดๆนะ
1: ใบๆอย่างนี้นะไข่เจียว
0: ตอนแรกบอกว่าไม่เผ็ดมาก
1: เฮ้ยไปเรื่อยๆเอาเรื่องนะ
0: ไป 3-4 คำเอาเรื่องครับ
1: เผ็ดอร่อยนะเผ็ดอร่อย
0: ร้อนร้อน
1: ครับเผ็ดอร่อยหมูปอนไม่ได้อ่ะเอางี้ดีกว่า
0: อร่อยจัดจ้านเลยนี้อร่อยจัดจ้านถือว่าผ่านนะฮะเมนูนี้
1: สุด
0: เอาใจไปเลยนะครับเมนูต่อไปครับพี
1: ่อันนี้ก่อน
0: อันนี้เลยอ
1: ่ะอันนี้เลย
0: ซ้ำเลย
2: นี่เลยครับปูไข่แกงส้มหน่อไม้ดองนะ
1: ให้พี่ยุทธเสิร์ฟ
2: ผม
1: นี่ปูครับนี
2: ่รสชาติ
1: หวานแน่น
0: เป็นไงฮะ
1: น้ำแกงนี่สุดยอด
0: ขอชิมน้ำแกงหน่อย
1: บายแล้วเนื้อปูแน่นๆเนื้อปูแน่นๆอร่อยจริง
0: นุ่มนุ่มแกะปู
1: โอ้โห
0: แกะปูไม่เก่งเหรออ
3: ะไรมันจะมีความสุขขนาดนั้นครับป่าแท้งก็มันทั้งอร่อยทั้งสดเนี่ยนะถึงได้มีความสุขขนาดนี้โอ้ยหิวแล้วเนี่ยเห็นอะ
1: สดกับน้ำนี่มือสั่นเลยยั่วโอ
0: ้บายบายอย่างนี้นะฮะทรมานท่านผู้ชมจริง
1: ๆ
0: ต้องขอโทษนะฮะ
1: ตบนี่แพจะจมไหมเนี่ยโอ้ย
3: อะไรจะอร่อยขนาดนั้นฟินกันอยู่2คนยิ่งป๋าแทงนี่ตบแล้วตบอีกโต๊ะจะพังแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยปวดมือแทน
0: แกงส้มหน่อไม้ดองปูนะครับผ่านแน่นอนอันนี้ยกให้เป็นเมนูที่ต้องสั่งครับ
1: วิ่งนั่นป่ะแม่ครัว
2: นี่แหละครับ
1: โอ้ยทางนี้โชว์ตัวหน่อยยืนสวยๆโอ้
0: ไม่ต้องใส่แมสนะเพราะว่าเดี๋ยว
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่เห็นว่าปากแมสครับผมโอ้ไม่เมื่อกี้พอพี่ยุทธชมบอกว่าแม่ครัวที่นี่สวยมาก
1: ครับ
0: เราแบบโอ้โหอยากเจอเลยสวยจริงๆ
1: ชื่ออะไรพี่
4: พี่เบียร์ค
0: ่
4: ะ
0: พี่เบียร์
1: คุณเบียร์นะฮะเป็นแม่ครัวของที่นี่นะกับข้าวอร่อยมากนะฮะ
0: รสมือดีมาก
1: นี่คือชมหน้าคนที่อยู่ในครัววันนี้นะครับ
0: เบื้องหลัง
1: มา
0: ความอร่อย
1: ครับผมนะฮะก็อยู่กับรวยเรือนแพมากี่ปีแล้วพ
4: ี่นานแล้วครับนานแล้ว
1: โอ้โหนะฮะ
0: ขอบคุณพี่เบียร์มากเลยนะฮะอยากเห็นหน้าแค่นั้นแหละนะฮะขอบคุณครับ
1: ปลาคัง
0: ขอชิมปลาคังผัดชา
2: ครับ
0: นะครับผัดชาเนี่ยผมชอบเป็นอาหารโปรดของผม

0: นะครับว่ากระเป๋าที่ว่านี้นะครับงานไม่ยากเพียงแต่ว่าลอกลายลงในกระเป๋
1: า
0: จากนั้นก็นำสีอะคริลิกนะครับมาระบายสร้างสรรค์เลยครับแนวความคิดจินตนาการว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ้าวต่างคนนะครับก็คือว่าต่างปล
1: ่
0: อยของ
1: นะ
0: ครับใช้จินตนาการของตนเอง
1: น
0: ี่ครับแกะแล้วก็วาดไปสุดท้ายนะครับอยากให้มันแวววับมันยิบยิบยับยับนะครับใส่เข้าไปคุณนิจานาริกระดับที่ว่านี้ใส่ผงชื่อว่าก
1: ลิสเตอร์
0: คนที่บอกว่านะครับชอบวาดรูปก็จะรู้ดีเพราะฉะนั้นนะครับกระเป๋ากระโจดเฉยๆนะครับก็สร้างรายได้ได้อยู่ที่ใบละ250บาทถึง800บาทก็มีปรากฏว่าท่านที่สนใจนะครับไปดูได้หรือจะไปฝึกกับพี่เขาก็ได้ที่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับปรากฏว่าคนที่ไปนะครับก็เกิดความภาคภูมิใจหนึ่งครับฝ
1: ึ
0: กสมองสองครับได้ออกกำลังกายคือเมากับเพื่อน
1: เมาใครคะ
0: นะครับเอาเมากันเองคุยกันเองบางทีจะเมากับสามีก็สุดแต่
1: นี่ใช่ไหม
0: นะครับนั้นมันมีความสูงนะครับไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าสร้างสุขภาวะให้กับร่างกายจิตใจแล้วก็ทำให้กับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับบอกว่าใช้สมาธิก็ใช้หลังจากที่บอกว่าเลิกทำก็คุยกันกินข้าวด้วยกันนี่แหละครับเป็นยาวิเศษที่ทำให้สวนั้นมีความสุขว
1: ่
0: าเสร็จแล้วก็โชว์กันอย่างนี้นะ
1: กันที่นี่ดอกบัวนี่นี่อะไรเนี่ย
0: ครับนี่นะ
1: ลูกท้อ
0: ห
1: รือไง
0: ดอกกุหลาบดอกกุหลาบ
1: อ๋อให้นี่พี่เจ
0: เห็นไหมด
1: ี
0: ไหม
1: ตามสไตล์เลยเนาะฟรีสไตล
0: ์
1: คือรายได้เป็นส่วนหนึ่งผลพลอยได
0: ้
1: ที่ดีคือสุขภาพกายสุขภาพใจได้เจอเพื่อนได้เมาส์นู่นเมาส์นี่เนาะไปกันต่อค่ะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวนะคะช่วงแนะนำเยอะไปล่องแก่งก็สนุกสนานแต่บางคนโอ๊ย
0: หน้าฝนอ่ะ
1: ใช่น้ำเยอะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: จะล่องแก่งก็ยังห่วงอยู่ค่ะห่วงไปด้วยอยากจะล่องแก่งก็ล่องด้วยเอาเป็นว่าล่องแบบห่วงเลยละกันค่ะล่องห่วงยางที่เขาศกน่าสนุกไปดูกันค่ะกิจกรรมห่วงยางเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ฤดูฝนต้นหนาวเนาะอุ้ยกำลังได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าคนกำลังคิดว่าฉันจะไปทำอะไรดีช่วงนี้น้ำมันก็ยังเยอะอยู่ค่ะอากาศก็ดีอยู่เพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยใส่ชูชีพกันไปเลยดีกว่าค่ะไปที่อุทยานแห่งชาติเขาศกหมู่6ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีคึกคักคืนมากนะคะระดับน้ำในคลองสูงโอ้ฝรั่งมาด้วยมาเที่ยวกันเพราะว่าที่สุราษฎร์นะนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วนะคะเขาจะไปล่องห่วงยางกันแล้วก็พายเรือแคนูด้วยฝรั่งคงไม่เคยเห็นหรอกห่วงยางนะอยู่บ้านคงจะพายแต่เรือแคนูมาเลยมาเป็นห่วงแบบนี้เลยค่ะเดือนนี้เขาเริ่มกันแล้วนะคะจริงๆเริ่มมาตั้งแต่กรกฎาคมค่ะจะมีไปจนถึงพฤศจิกายนก็ไปถึงช่วงหน้าหนาวเลยวิธีการก็คือถ้าใครสนุกสนานกับเรือแคนูก็เอาแคนูไปเรือยงเรือยางก็ไปแต่ใส่ชูชีพหน่อยแต่ใครเอาแบบง่ายๆอ่ะห่วงยางบ้านเราเนี่ยแหละก็ลอยกันไปค่ะสองคนนี้นะมีนักท่องเที่ยวมาโอ้โหหลายคนเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่2คนเขาบอกว่าเขาไม่เคยเลยนะที่จะมาล่องห่วงแบบนี
0: ้
1: คือล่องห่วงมันไม่ต้องแพไม่ต้องพายอะไรค่ะคือปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยห่วงใยของเราเนี่ยไปตามกระแสน้ำเนี่ยไปเป็นหมู่คณะ
0: โอ้มีความสุขจังเลยนะ
1: เห็นไหมเป็นชาวเกาะคือเกาะกลุ่มกันไปนะคะแล้วก็
0: โอ้โหน้ำสวยเงี้ย
1: ใช่
0: ใสมากเลย
1: คือที่สุราษฎร์มันไม่มีเลนอ่ะคุณสุวิทย์
0: ใช่ภูเขาหินปูนอ่ะ
1: เป็นภูเขาไงแล้วเป็นหินข้างล่างเอาละต่างคนต่างห่วงกันนะคะเนี่ยอ้าวคนละห่วง2ห่วงแล้วก็นั่งค่ะนั่งเนี่ยด้วยความเคารพเอาตูดแช่น้ำแล้วลอยไปเลย
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะไปไกลๆแล้วมันมีความสุขนะคะด้วยระยะทางที่มันค่อนข้างจะไกลแล้วเงียบสงบมันไม่มีเสียงเรือไม่มีอะไรอย่างงี
0: ้
1: ก็ไปปล่อยใจไปคิดอะไรเพลินๆค่ะใครเด็กๆอยากเล่นกระโดดกระเดินอะไรก็เอากันให้เหมาะเลยนะคะผ
0: ่
1: านจุดน้ำไหลเชี่ยวก็ไปผ่านไปก็จะเป็นจุดหินปูนสวยงามสนุกไหมโอ
0: ้
1: ยเด็กชีวิตมันจะสนุกอะไรไปมากกว่านี้เนี่ยโดดน้ำตูมตูมแบบนี้นะคะระยะทางการล่องห่วงล่องแพล่องเรือเนี่ย3กิโลเมตรค่ะกำลังดีเลยนะคะอากาศก็เย็นเย็นทั้งใจเย็นทั้งก้นนะคะเพราะว่าแช่น้ำกันไปนะคะประสบการณ์นี้หาได้ยากไปถามผู้ประกอบการค่ะคุณพี่ธวัชชัยผู้เจริญเขาบอกว่ามาแล้วจุดกลางเต็นท์ก็มีเขาศกนี่มีทุกอย่างค่ะชื่อว่ามังกี้แอนด์ริเวอร์เขาศกเป็นริเวอร์แคมป์นะคะสามารถไปตั้งแคมป์ได้นักท่องเที่ยวมาเยอะวันปกติมาทั้ง30 คนค่ะมาแบบเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเงี้ยเขาลายาวแล้วก็หยุดยาวๆแต่วันธรรมดาหรือว่าวันอะไรอย่างงี้ อาจจะมีคนมาเพิ่มช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่เสาร์อาทิตย์น่ะมี50คนคนเท่าไหร่คุณสวิท
0: เออเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าเกิด6คนขึ้นไปมาเป็นหมู่คณะนะคะคนละ250ต่อหัว
0: โอ้ไม่แพงครับ
1: เออแต่ถ้ามาน้อยขอหน่อยเถอะคนละ450ประมาณนี้นะคะห่วงยางเสื้อชูชีพประกันอุบัติเหตุพร้อมมีประกันให้ด้วยนะคะเผื่อ

0: เกิดอะไรไม่คาดฝันจะได้ไม่ต้องคิดกันเยอะพอไปนู่นเราก็ไปกันเยอะค่ะแต่ตอนนี้มีที่เล่าห่วงยางแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะอัดมีเป็น10แห่งแล้ว10แห่งบางแห่งคนเยอะคนน้อยแตกต่างกันไปเอาเป็นว่าเสาร์อาทิตย์มีคนไปเป็นพัน
1: โอ้ครับ
0: ไปเป็นพันคน
1: ได้ชาวบ้านเลยนะ
0: ใช่นี่คุณพูดถูกเลยค่ะเม็ดเงินก็เข้าไปสู่ชุมชนนะคะไปครบเลยไปทั้งร้านอาหารรถรับจ้างไปตุ๊กๆสำล้ออะไรไปหมดไปถึงคนขายของฝากค่ะมันก็ดีไปทั้งนั้นเลยกลุ่มรถโดยสารนี่เขาก็ดีอกดีใจไปกันนะคะย้ำเลยค่ะจุดกลางเต็นท์เขาศกมังกี้แอนด์ริเวอร์แคมป์นะคะรวมทั้งที่อุทยานแห่งชาติเขาศกหมู่6ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ไปล่องลอยพร้อมๆกันแบบนี้3กิโลชิลๆไปเลยนะคะมีอะไรอยากจะระบายกับเพื่อนจุงเบอร์กันไปแล้วไปลอยน้ำคุยกันอย่างเงี้ย
1: ครับแหมภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับ
0: ปัญหาที่ไหนไม่ได
1: ้อยากจะให้ผู้ที่เข้ามารวมประชุมนะครับ World Bank แล้วก็ MF นะครับได้เดินทางไปอันดามัน
0: ของเราน
1: ะครับไปภาคใต้นะครับไปสัมผัสชีวิตแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเอาใจสำหรับคนที่ว่าต่างชาตินะครับมาอยู่บ้านเรานิดนึงนะครับจะพาไปแอดเวนเจอร์ต่อจะพาไปนะครับเป็นเจมบอนด์007หรืออย่างนึงนะครับ
0: พี่เต้เงี้ย
1: จูราสสิกเวิลด
0: ์โอ้จูราสสิกเวิลด์
1: หน
0: ัง
1: ดังระดับโลกครับแต่มาถ่ายทำที่บ้านเราเพราะฉะนั้นต้องไปตามรอยนิดนึงนะครับผมว่านี่นะเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่เขาเรียกว่าแหล่งชุมชนท่องเที่ยวบ้าน3ช่องเหนือตำบลกะไลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับที่กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาครับเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชิงผจญภัยนะครับนี่นะปรากฏว่าวันนี้ที่เห็นภาพไปครับมีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สื่อมวลชนนะครับลงพื้นที่ให้ความรู้กันโดยนะครับว่าผู้นำชุมชนนะครับให้ความรู้ไม่ว่ากิจกรรมต่างๆนะครับเห็นไหมฮะพายเรือคยักชมป่าชายเลนแล้วอุโมงค์โกงกางอย่างเงี้ยพร้อมนะครับตะขึ้นบอกก็มาปล่อยนะครับปูแสมครับอ้าวลงสู่คือธรรมชาติครับก่อนที่จะมีการล่องเรือชมความงดงามนะครับของอ่าวพังงาตามรอยโลเคชั่นครับหนังดังเลยจูริสิกเวอร์นี่ครับปูที่บอกจะไปปล่อยไปปล่อยนะครับปูแสมอ้าวปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวไปขยายพันธุ์เดี๋ยวไปแพร่พันธุ์นะครับออกลูกออกหลานนะครับเยอะด้วยไปไหนแล้วครับเนี่ยนะสมัยชอบมากนะครับโกงกางโกงกางก็เป็นใจเป็นใจนะครับบางที่นี่นะก็คือว่าต้องเป็นอุโมงค์ลอดเข้าไปนั่งเรือหัวธงต่อครับนี่นะไปไหนล่ะครับไปดูภูเขาหินปูนนี่แหละครับจูราสสิกเวิลด์ครับบริเวณเกาะ2พี่น้องแล้วก็เกาะนากาย่าครับนี่นะมีความโดดเด่นเป็นยังไงบ้างครับเป็นแท่งๆเป็นแท่งๆหินปูนนี่นะโดยเฉพาะนะครับแท่งเขาตาปูหรือนะครับที่บอกว่าชื่อหนึ่งก็คือตอนนี้เขาบอกว่าเจมบอนด์ไอซ์แลนด์ครับเพราะว่าอะไรครับนี่ครับภาพนี้ปรากฏเป็นไงบ้างครับนี่นะเขาตะโปแหละคุณในชาบ้านเรานี่เขาตะโปแต่ปรากฏว่าเขาตะปูที่ว่านี้ไปโผล่ที่ไหนล่ะครับหนังเจมบอนด์007ครับนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตามรอยไปเลยนะครับบ้านช่องบ้าน3ช่องเหนือพังงาที่ว่านี้นะครับก็สุดท้ายนี่ก็ไปโน่นครับออกที่บริเวณนะครับรอบในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับทางอ่าวพังงาได้เห็นภาพทั้งหมดนี่นะครับแต่ขึ้นบอกมาเหรอท่องเที่ยวรับรองว่าสำคัญแน่ครับแต่สำคัญก็คือว่านี่ครับความสุขก็คือว่าพายเรือขยักนะครับมันลอดถ้ำลอดถ้ำลอดอ่อนนะครับแล้วก็เรือหัวโทนแล้วก็ไปแล้วครับมองไปเห็นเนี่ยสวยไหมครับสวยก็คือว่าภูเขาหินปูนแล้วก็มีไกด์อธิบายนะครับว่าที่ไปที่มาของภูเขาหินปูนนะครับเป็นไปอย่างไรทำไมมันชี้โดชี้เดนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมสวยงามอย่างนี้ทำไมปรากฏว่าเป็นหนังดังระดับโลกและมาฉายที่ประเทศไทยแต่ถ้าขึ้นบอกมาเลยครับคุณนิชาผมนึกถึงความทรงจำครับเมื่อสมัยเป็นนักข่าวหนุ่มๆนะตระเวนไปทำข่าวภาคใต้นะครับนั่งรถไปมีความสุขมากระหว่างนะอันดามันนี่ครับนั่งรถจากจังหวัดพังงาไปภูเก็ตภูเก็ตพังงาโอ้ยมีความสุขนะครับคือว่าภูเขาธรรมชาตินะครับก็คือว่าต้นไม้รวมทั้งนะครับภูเขาที่ว่าเป็นแท่งๆแท่งๆอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตามรอยหนังดังเผื่อนะครับอ้าวยนชนอีกครั้งนะครับ IMF World Bank นี่ครับสำหรับทางเจ้าที่ไทยนะครับคือแนะนำได้เลยเดี๋ยวท่านจบการประชุมแล้วนะครับไปต่อเลยอันดามันเนี่ยมีของเยอะแบบเนี้ย
0: เขาตะปูมีของเขาดูเยอะเลยค่ะพาไปดูน้องคนนี้ดีกว่าค่ะชื่อว่าน้องสะดิ้ง
1: เว้ยสะดิ้งว้ายสะดิ้งนี่คำว่าทำไมอ่ะ
0: สะดุ้งสะดิ้ง
1: แน่แหละเหร
0: อแต่ตัวเล็กๆอะค่ะเพราะว่าน้องเป็นหมูแคระนะคะ

0: าวหรือเป็นหมูหรือไม่ใช่คนเหรอเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นหมูแม่บอกว่าซื้อหมูแคระมาดูตัวเล็กขนาดไหนไปดูอุ๊ยนั่นเหรอหมูหูตาย
0: เล็กยังไงกูนี่นะจ๊ะ
1: เนี่ยค่ะมีประวัติเดี๋ยวเล่าให้ฟังน้องเนี่ยอยู่ที่บ้านดอนเวียงจันทน์หมู่10ตำบลท่าขอนยามที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่นกหรือว่าพี่สุภาพรผิวเหลืองเจ้าของน้องสดิ้งอายุ4ขวบแล้วหมูแคร์ยังไงล่ะพี่นกพี่นกก็บอกว่าหมูแคร์จริง
0: ๆ
1: คือเมื่อ4ปีที่แล้วอะไปเดินงานกาชาดแล้วเขาก็เอาหมูแคร์มาขายแล้วบอกว่านี่น่ารักจังเลยก็เลยบอกเออน่ารักหมูแคร์ตัวเล็กๆเนาะซื้อมาเลี้ยงมันไม่โตหรอกก็เป็นหมูแคร์ตัวเล็กพอเลี้ยงมาได้ 4-5 เดือนนะตอนแรกมาตัวเล็กนิดเดียวหมาจะกัดเอาคนก็กลัวว่าเดี๋ยวหมาจะเอาหมูไปกินซะก่อนนะคะพอเลี้ยงมาสักแป๊บโอ้โหเป็นยังไงล่ะเนี่ยหนัก200โลแล้วนี่นางจะลงกะละมังคือเขาคิดว่าเขาตัวเล็กไงสดิ้งในกระสดิ้งสมชื่อค่ะคุณนกก็เลยรู้สึกว่าสงสัยจะโดนหลอกขายมานะมันไม่ใช่หมูแคร์หรอกดูสิตัวมันอย่างกับม้าเลยนะคะแต่ท้องเนี่ยยานติดพื้นเลยเนี่ยไปยันใหญ่ยานไปติดโหลดแป๊กเลยค่ะวิธีการเลี้ยงก็เหมือนลูกเลยคุณสุวิทย์ดูสิเขารักของเขานะเช้ามาก็เช็ดตัวค่ะอุ้ยนี่เลี้ยงยังไงอ้วนเป็นหมูเลยอ่ะ
0: ก็มีที่กินกับนอนเนี่ยไม่หมูได้ไงคุณเอจ้า
1: เออแต่ตอน4ปีที่แล้วตัวเล็กอ่ะซื้อมาไม่ถูกนะคะตัวละ 1,600 บาทเป็นหมูแคระเพศเมียพันพอตเบลลี่ค่ะเออก็สมชื่อนะถ้าพอตเบลลี่นะนะคะพอตเบลลี่ก็แปลว่าท้องที่มันใหญ่ๆเหมือนหม้อหรือเหมือนถ้วยอะไรเงี้ยแบบท้องลากพื้นอะเออก็คงใช่แล้วแหละตอนนั้นอะรับมาได้อายุเดือนกว่าๆหนัก2โลเองตัวเท่าเด็กเบบี้อะค่ะ 2-3 โลตัวเท่าเด็กเล็กทารกแต่วันนี้4ปีต่อมามันไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่หมูแคระค่ะเลยทำใจว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สดิ้งเอ้ยก็อยู่กับแม่นกนี่แหละแม่นกก็เลี้ยงเหมือนลูกแล้วก็รักนะคะทำให้เราได้เห็นว่าหมูหรือว่าหมูแคระหรืออะไรก็ไม่รู้นี่แหละตัวเนี้ยเลี้ยงแล้วมันน่ารักแล้วมันเชื่องได้จริงค่ะโอ๊ยตายต้องหนุนหมอนด้วยเหรอแม่นกก็เกินไปมันก็นอนได้ทุกทีเอาหมอนมารองคางให้ไงเออเพราะว่าโอ้โหน้องคางทูมเลยนะคางเยอะเหลือเกินแล้วก็หลับแบบนี้เลยนะคะนอนอย่างเงี้ยทั้งวันกินแล้วนอนนอนแล้วกินก็นิสัยน้องหมูเนาะน
0: ้
1: องก็อย่างนั้นแหละโอ้โหดูดิหนุนหมอนหมอนในตาถลนเลยนะคะความน่ารักเนี่ยมันทำให้เพื่อนบ้านแล้วก็บรรดาญาติญาติเขามาดูเขาบอกว่าไม่เคยเห็นในน่ารักแต่ว่าอยากจะรู้ว่าสดิ้งเอ้ยเองจะเป็นหมูแคร์ตอนกี่โมงเนี่ยเพราะว่าตอนกินไปนอนไปปุ๊บนอนกินพองขึ้นเรื่อยๆตอนนี้หนัก200โลแล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องตัดโอ้ตัดละต้องไปห่มผ้าและดูสิผ้าห่มแม่น่ะมันเล็กกว่าตัวน้องอ่ะนะโหแล้วน้องก็คือนอนกลางวันไงแล้วไม่ปะแป้งนอนโอ้ยนอนแบบเก็บคองอเข่าได้นะจ๊ะไม่มีคอไงไม่ต้องเก
0: ็บ
1: งอเข่าน
0: ี่คือในปากครับคุณเน
1: ชไม่ใช่คือหมอนนะไม่ได้เอามาหนุนนะเอามาดุนนะไหมเออไหนปากคุณสุวิทย์นั่นนั่นมันหมูกจมูก
0: ครับก็จมูกด้วยนะครับแล้วก็ปากด้วย
1: อยู่เท่ากันแล้วลูกตาอยู่ไหนอ่ะ
0: เออตุ๊กตานะครับหลับตาเออหลับดูนี่นะครับบุ๋มบุ๋มเนี่ย
1: ตายแล้วนอนเป็นหมูเลยอ่ะตาปิดเฮ้ยเขาก็จำมั่นน่ารักของเขานะเลยเอามาให้ดูค่ะหมูแคระเมื่อ4ปีที่แล้ววันนี้หนัก200โลแล้วแล้วก็น่ารักแต่ดูแม่นกก็รักเหมือนลูกจริงๆน่ะเออดูสิตัวสะอาด
0: คุณเนชานี่นะ
1: ผมผ้านอน
0: ชีวิตสัตว์ก็เหมือนชีวิตคนนะครับเหมือนมนุษย์ธรรมดานี่นะแต่ว่าจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐเท่านั้นเองก็อยู่ด้วยกันได้สร้างรอยยิ้มนะครับมีแต่ข่าวดีๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวดีต่อนะครับหนุ่มวิศวะครับลาออกจากอาชีพการงานทิ้งเงินเดือนเดือนละแสนมาทำไอติมขาย
1: ถ้าอย่างนั้น
0: เออครับเดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย

0: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติกและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
1: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
4: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอมแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
5: า
4: ะ
5: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
6: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ

0: ดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทำมาหากินครับหนุ่มคนหนึ่งบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดชัยภูม
1: ิ
0: แต่ปัจจุบันนี้มาทำงานอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเพราะฉะนั้นพ่อแม่ขายติ่มอยู่ชัยภูมิตนเองมาทำงานนะครับอยู่ลพบุรีลาออกจากงานครับเป็นวิศวกรโทรคมนาคมเงินเดือนเป็นแสนมาทำไอติมขายชื่อว่านายนนทนัทตุลสมคิดหรือแจ็คครับหนุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคมนะครับลาออกจากงานประจำต้องย้ำชื่อว่าชัยบุรีร้านครับชัยบุรีทำไมชื่อตรงนี้ครับ
1: เออทำไม
0: บุรีมาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีก็เอาบุรีมาชัยมาจากไหนล่ะครับชัยก็คือจังหวัดชัยภูมิบ้านเกิดบ้านพ่อบ้านแม่เพราะฉะนั้นภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่ามาทำธุรกิจนะครับเป็นของตนเองนั่นก็คือว่าเปิดร้านไอศกรีมหรือไอติมครับแล้วก็เครื่องดื่มในรูปแบบร้านไอศกรีมแบบโครโฮเมดพรีเมียมครับแล้วก็เป็นการผสมผสานระหว่างไอศกรีมไทยกับไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัมผัสที่เนียนแน่นแล้วก็หนืดละลายในปากนะครับตกแต่งบรรยากาศให้ร้านนี้ครับสดใสน่ารักเห็นไหมโอ้ยท่านบอกว่าไงครับเดิมก็ผมก็ทำไอติมช่วยพ่อช่วยแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินี่นะทำอยู่ที่โน่นนะครับก็คือว่าทำเองพอทำเองเนี่ยทำประเภทไหนครับประเภทที่ว่ากะทิแล้วก็ไอศกรีมไทยมาก่อนแล้วต่อยอดนะครับมาพัฒนาเห็นไหมครับวันนี้หนุ่มแจ็คนั่นครับลงมือเองครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุหรือแม้กระทั่งนะครับหน้าตารวมทั้งอุณหภูมิทำไอติมนะครับต้องควบคุมอุณหภูมินะครับความเย็นเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่อุ่นเท่าไหร่แต่จะเย็นมากกว่าเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการควบคุมเองวัตถุดิบที่ใช้นะครับต้องใหม่เห็นไหมครับนมอย่างเงี้ยจะใช้สัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างสุดท้ายออกมาหน้าตานะครับได้ทั้ง30รสชาติครับ
1: โอ้โหเยอะ
0: มีอะไรบ้างอ่ะรสตาลตโนดอย่างเงี้ยทุเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนนมสดพรีเมียมยากุปีโป้อัญชันมะนาวดาร์กช็อกโกแลตชาไทยชาเขียวโอเวนตินกาแฟรวมทั้งไอติมปั่นแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับให้เลือกเลยโอ้ยเปิดได้ไหมนานคุณเนจานะครับปรากฏว่าเป็นครับต้องบอกว่าปังครับ3เดือนเท่านั้นเองครับปังเลยเนื่องจากว่าความอร่อยนะครับจากการทำเองเห็นกระปุกอย่างนี้ครับ35บาทเท่านั้นเองคุณนี่นะแต่ถ้าจะซื้อเป็นแบบครึ่งกิโลหรือ1กิโลทางร้านเขาก็แพ็คให้ครับก็คือว่ามีนะครับกระบวนการแพ็ครวมทั้งนะครับก็คือว่าน้ำแข็งอ่ะนะไรไอคุณเนจานี่นะ
1: อ
0: ๋
1: อใช
0: ่เออมาให้มันละลายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยบุรีไอติมนะครับจากรสชาติแบบเดิมๆบ้านๆแต่สุดท้ายรสชาติจากฝีมือวิศวกรรมไม่ต้องห่วงนะครับอร่อยเนียนนุ่มนืดละลายในปากตอนนี้เก็บเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะโอ้นี่ปกติ
0: รวยกว่าทำวิศวะอีก
1: เขาทำสวยนะคะคุณสุวิทย
0: ์เออใช่
1: เพราะปกติไอติมเจลาโต้จริงๆอ่ะมันร้อยกว่าบาทเนาะมันไม่มีถูกกว่านี้ก็ราคาไทยๆแต่ว่าได้กลิ่นไอของเจลาโต้ด้วยนะคะชื่นชมเพราะว่าคนไทยอ่ะมันกินได้ทั้งปีอยู่แล้วค่ะไอติมมันร้อนนะคะไปกันต่อเลยค่ะที่ชุมชนแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าต้องแต่อ่านเรื่องวิสาหกิจชุมชนหรือว่ากลุ่มที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่เคยเห็นกลุ่มไหนจะซ่าได้ขนาดนี้เลย
0: อะไรซ่าใครซ่าอ
1: ยู่แถวบ้านในชั้นค่ะหนองขยังอุทัยธานีค่ะเขาทำส้มซ่ากันค่ะ
0: ส้มซ่าโอ้
1: ซ่ามาส้มซ่าเนี่ยจะมีอยู่แถวอุทัยนครสวรรค์ในหน้าบ้านคุณอาจจะไม่มีนะคะใครไม่เคยเห็นลองดูค่ะส้มซ่าเป็นเหมือนส้มเขียวหวานอะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเหลืองๆแล้วเปลือกมันจะซ่ามากเนื้อมันไม่ได้อร่อยอะไรมากมายหรอกค่ะแต่ว่าเปลือกและน้ำมันหอมระเหยมันหอมจริงๆเป็นผลไม้พื้นถิ่นค่ะเราจะเอามันมาทำผลิตภัณฑ์อะไรได้ยังไงจุดเด่นของส้มซ่านะคะคุณสุวิทย์ถ้าบ้านคุณไม่มีเนี่ยดิฉันจะบอกเลยว่ามันดกมากพอถึงเวลานะคะมันจะเหลืองเต็มต้นเลยแล้วก็ร่วงปะไม่รู้จะไปทำอะไรค่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือบ้านขุนจัดตำบลดอนกลอยอำเภอหนองขายังอุทัยธานีใกล้บ้านดิฉันเลยค่ะส้มซ่าเยอะนะแถวนั้นน่ะจะมาทำอะไรดีเอาละในเมื่อมันเยอะนักแล้วก็ซอยลงมาก่อนที่มันจะร่วงแล้วก็เน่าไปนะคะมันคล้ายกับมะนาวมะกรูดกับส้มมาผสมรวมกันปั่นเป็นส้มซ่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แต่ลูกมันใหญ่นะคะที่บ้านหมู่3ที่บ้านขุนจัดเนี่ยเขาก็รวบรวมเลยมาสมาชิกซ่าๆมา15คนค่ะเอามาทำผลิตภัณฑ์ส้มซ่านะคะมันดกจริงๆปลูกตรงไหนก็ขึ้นออกลูกเต็มไปหมดแล้วค่ะได้มาปุ๊บ นี่นะอีกอย่างหนึ่งส้มซ่าเนี่ยไม่มีแมลงกวนเลยไม่เหมือนกับส้มอื่นๆที่เขาจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงอะไรกันได้ไม่ต้องเลยละค่ะพอเอามาเนี่ยมันเหมือนมะกรูดคุณสวิทมาคั้นเอาน้ำมันออกไปก่อนปกติน้ำไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรละค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะใครที่มีส้มซ่าติดบ้านไว้ลองฟังดูนะคะว่าการแปลรูปส้มซ่าในครัวเรือนมันสร้างอาชีพและสร้างรายได้ได้อย่างไรค่ะรวมตัวกันมา15คนนะเอาประโยชน์ต่างๆของส้มซ่ามาใช้ได้หมดเลยอย่างแรกอย่างที่บอกค่ะเปลือกมันหอมมากหอมแบบเอาส้มมาบีบใส่หน้าหงายไปเลยนะคะวิธีการก็คือเอามันมาคั้นเอาน้ำมันหอมระเหยออกมาให้ได้ 100% ค่ะน้ำมันมันเป็นกลิ่นหอมมากพอสูดดมปุ๊บหอมจัดเลยนะคะแล้วก็ผ่อนคลายเอาไปหยดตามผิวกายหยดผ้าเช็ดหน้าหยดปลอกคอเอ้ยคอเสื้อเราไม่มีปลอกคอนะคอเสื้อหรือวางไว้ในห้องนอนก็ได้ค่ะนี่วิธีการกลั่นน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือวิธีที่สองค่ะบอกละเอียดเลยเผื่อเอาไปใช้ได้นะคะทำน้ำมันอโรมาค่ะหรือว่าอโรมาเฟรชนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการพกพาสูดดมนะคะให้รู้สึกสดชื่นสดชื่นในวันที่น้ำจะท่วมน้ำกัดเท้าหรือว่าน้ำเข้าบ้านนะคะดมเข้าไปนี่โลกสดใสเลยค่ะ
2: จืดเลยเหรอคร
1: ับ ใช่จืดเลยใครเวียนหัวขึ้นรถแล้วมันแหมมันหน่วงเหลือเกินมันมึนนะคะหรือว่าบินมาทั้งค่าไฟค่าน้ำค่าเช่าบ้านมาเราก็ดมเข้าไปอะค่ะมันทำให้ชีวิตเราสดใสเมารถเมาเรือขึ้นเหนือล่องใต้ใช้ได้หมดเลยนะคะ3สเปรย์กันยุงอันนี้ดีไม่มีสารพิษค่ะฉีดมันเข้าไปเลยค่ะน้ำมันหอมระเหยจากส้มซ่าเนี่ยเอามาใส่ขวดสเปรย์นะคะตรงไหนมียุงแถวนั้นยุงเยอะและช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนต้นหนาวเนี่ยยุงเยอะฉีดไปที่มันจะมียุงมันไม่มีสารพิษฉีดลูกเด็กเล็กเด็กแดงได้หมดเลยค่ะหรือจะทาตามตัวนอกจากยุงจะไม่มากวนมาใกล้แล้วยังช่วยลดกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วย4อันนี้มาแปลกค่ะดิฉันไม่เคยเห็นเลยนะคะส้มซ่ากะปิหวานเอามาจิ้มผลไม้รสชาติเปรี้ยวนะคะเช่นมะขามหรือว่ามะม่วงตามที่บ้านมีอะไรมาจิ้มจะได้รสกลมกล่อมค่ะและสุดท้ายยามผิวส้มใช่ไหมผิวส้มเขาเยอะเราก็ส้มซ่าเลยค่ะไหนๆเอาคั้นน้ำออกไปแล้วมาทำแยมต่อนะคะก็เอามาใส่กับน้ำตาลเอาไปทาขนมปังแล้วไปแกล้มกับเครื่องดื่มสงสัยอันนี้สเปรย์ฉีดยุงแน่เลยค่ะและผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะมันไม่ใช่ไก่กามันไปออกบูธตามงานต่างๆทางอุทัยธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามสถานที่ที่เขามาซื้อหาของฝากนะคะหรือว่าของใช้ทั่วไปแพ็คเกจเขาสวยเขาทำนี่มันไม่ใช่แบบว่าบ้านๆแล้วอันนี้มันระดับเป็นของฝากของเอาไปให้ใครไม่อายเขานะคะนี่คือของโอท็อปค่ะผ่านเพจสนใจนะคะสามารถรับไปซื้อไปขายเป็นของชำร่วยงานบุญงานบวชอะไรได้หมดเลยค่ะหอมสแกกรังค่ะ Facebook เข้าไปเลยอยากช่วยพี่ๆเนาะเขาเก่งนะเขารวมตัวกันนะคะใครทราบไม่ทราบก็มารวมตัวกันทำผลิตภัณฑ์จากส้มซ่าได้หมดเลยค่ะพัฒนาชุมชนเหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สามารถเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและครอบครัวมาสัมผัสวิธีการทำแบบนี้ได้มีส้มซ่าไว้หัวได้ปลายนาเอามาทำมันง่ายๆแบบนี้เองค่ะเออดีไม่งั้นหน้าเนี้ยมันจะร่วงแล้วก็เป็นขยะไปเลยอ่ะคุณสุวิทย
2: ์ครับนี่นะบ้านเราอุดมสมบูรณ์นะครับนี่นะอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับบ้านเรานั้นเขาใหญ่ครับ อุดมสมบูรณ์เรื่องสัตว์ป่าใช่ไหม
1: แต
2: ่ปรากฏว่านะครับนี่นะจะพาไปดูนกเงือกครับเป็นฝูงเลยนี่ครับบินอยู่ตรงนี้ครับ อยู่บริเวณสวนป่าชื่อว่าเมซงเดจอยครับบ้านใหม่สามัคคี

0: ไม่ครับนักท่องเที่ยวนะครับตื่นเช้ามาโอ้ยเสียงอะไรมาดังอยู่ตรงนี้พอเปิดออกมาดูว้าวนกเงือกสวยงามมากนะครับออกมาทำมาหากินออกมาอยู่ตรงนี้มาทำอะไรครับก็คือว่ามาเสวนากันอันนี้ผมเดาใจนกเงือกนะ
1: โอ้คุณนี่เก่งนะ
0: มาพูดคุยกันแล้วก็บินมาเห็นในช่วงสายๆแล้วก็เขาสูงแล้วก็ต้นไม้สูงๆเนื่องจากว่าเขาจะต้องทำรังโดยเฉพาะป่าดิบชื้นอย่างเนี้ยเขาใหญ่นะครับว่ามีพลเมืองนกเงือกนะครับอยู่นะครับที่หนึ่งก็คือว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่นะมีเยอะเช่นเดียวกันมันแสดงอะไรครับแสดงความสมบูรณ์ทางพื้นป่าทางธรรมชาติแล้วพฤติกรรมของนกเงือกนะครับทำอะไรครับก็คือว่ามาจิกมากินนะครับก็คือว่ามากินต้นละไม้ไปกินผลไม้กินแล้วก
1: ็
0: ก
1: ิน
0: แล้วก็บินไปสุดท้ายเขาอุจจาระครับไปด้วยแล้วก็เป็นการนะครับเผยแพร่แล้วก็แพร่กระจายของต้นไม้สร้างความอุดมสมบูรณ์แทนมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏนี่ครับบอกว่าคนนี่ชอบมากเลยโดยเฉพาะนกเงือกที่บ้านในประเทศไทยนะครับนี่นะมีประมาณ13ชนิดนะครับถ้านกเงือกเกิดมาในโลกนี้ไปศึกษาดูแล้วครับประมาณสัก43ล้านปีแล้วนะ
1: เพรา
0: ะฉะนั้นผู้คนก็ออกมาดูแล้วที่น่าสนใจมองไกลๆอย่างนี้ครับนกเงือกคุณเรชา
1: ไ
0: ม่ใช่ว่าเขามาพอดรักกันนะครับนกเงือกถือว่าเป็นนกที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดที่คนทั้งโลกนะครับรู้จักดีคือนกประเภทรักเดียวใจเดียวนะครับถ้าสมมติว่าโตขึ้นถ้าแต่งงานเป็นแฟนกันไปป๊าบนะครับเนี่ยนะก็ผสมพันธุ์ออกลูกแต่ถ้าสมมติว่านะครับตัวผู้หรือตัวเมียตายก่อน
1: ทำไงอ่ะ
0: จะไม่แต่งงานในชีวิตนี้จะอยู่แบบตัวเดียวจนกระทั่งตายเป็นโสดประเทศไทยจริงกำหนดครับวันรักนกเงือกเห็นไหมใกล้วันที่14กุมภาเลยคือ
1: ว
0: ันที่13กุมภาเนี่ยครับเป็นวันเป็นนกแห่งความรักเดียวใจเดียวถึงบอกว่าโอ้ถ้าใครอยากจะแต่งงานนะครับต้องสวมวิญญาณนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับว่าต้องเป็นนกเงือกแม้กระทั่งวรรณคดีไทย
1: นางเงือก
0: เอ้านางเงือกกันเหรอสุนทรภู่นะครับก็ได้เขียนเอาไว้ใช่ไหมนะครับวรรณคดีที่ว่านี้เขียนเรื่องพระอภัยมณีสุดท้ายพระอภัยมณีเป็นไงบ้างครับไปเจอนางเงือกนางเงือกนะครับสุดท้ายกลายเป็นอะไรครับพระชายาของพระอภัยมณีแล้วก็ได้ลูกออกมาชื่อเลยครับสุดสาครนั่นเองคุณเรชานี่นะเห็นไหมเป็นการแสดงออกถึงความรักทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นนกหรือแม้กระทั่งวรรณคดีวันนี้เนี่ยนะโอ้ดูมีความสุขจังเลย
1: แล้วมันเกี่ยวกันด้วยนะคะ
0: ครับก็พยายามโยง
1: ก็เอาให้มันเกี่ยวจนได้นะคะ
0: เอาความรักทั้งนั้นคุณเรชา
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องนักเรียนใจเดียวดิฉันไม่คิดถึงนู่นหรอกพระพายมณีคิดถึงคุณสุวิทย์นี่แหละ
0: ม
1: ันที่สุดแล้วนะแหมความเป็นลูกผู้ชาย
0: ขอบคุณมากเลย
1: ดูจะเกี่ยวกันไหมคะเนี่ยไปเที่ยวกันต่อค่ะอันนี้เที่ยวตามรอยอริยสงฆ์แน
0: ่
1: มาแปลกปกติเขาจะเที่ยวเชิงอนุรักษ์เที่ยวแอดเวนเจอร์อันนี้เที่ยวแบบสายมูแต่เป็นการมูแบบพระพุทธศาสนานะคะเรียนเชิญเลยค่ะถ้าใครชอบท่องเที่ยวตามเส้นทางอริยสงฆ์ไปที่จังหวัดสกลนครเปิดเส้นทางนักท่องเที่ยวนะคะเที่ยวหน้าฝนนี่ไงอริยสงฆ์ในคุณสุวิทย์มีพระท่านมานั่งสนทนาธรรมกันด้วยตามรอยพระอริยเจ้านะคะโดยจะเชื่อมโยงธรรมชาติศรัทธาและเศรษฐกิจฐานรากมีประโยชน์ทุกสถานได้ลึกซึ้งในธรรมะได้นำเม็ดเงินไปกระจายสู่ชาวบ้านแล้วก็ได้ผจญภัยไปในป่ากว้างแบบนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะท่านปรินนิทัศน์เอกท่านพาท่านในอำเภอต่างๆในอำเภอบ้านบางม่วงเนี่ยท่านปนวิทย์เนี่ยไปกันไปกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเอาไปเที่ยวกันเองซะแล้วนะคะเพื่อที่จะนำชาวบ้านและสื่อมวลชนไปดูวัดป่าศิลาอาดหรือวัดป่าดงหม้อทองอยู่ที่ตำบลดงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครที่นี่เนี่ยเขาอยากจะพัฒนาของดีเยอะจัดเลยเลยอยากจะให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาเข้ากับธรรมชาติในถ้ำพระแต่มันเข้ากันไปหมดจริงๆนะคุณสุวิทย
0: ์
1: มีธรรมชาติมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีรอยพระอริยสงฆ์อยู่ที่นี่ด้วยค่ะวิธีการคิดคือขับเคลื่
0: อ
1: นจังหวัดสกลนครแบบ3ธรรมค่ะธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีเริ่มจากวัดป่าดงหม้อทองค่ะซึ่งเป็นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อ2496โอ้โหนานพระอาจารย์จวนค่ะท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านทุดงมาที่นี่ท่านก็เลยมาบุกเบิกสร้างวัดและใช้ป่าผืนนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาสวยงามมากเส้นทางการเดินป่าคือเส้นทางนี้เลยที่พระอาจารย์จวนท่านเคยมาที่นี่

0: นะคะเนี่ยแล้วคนก็จินตนาการเลยคุณสุวิทย์ว่าเหมือนกับเกล็ดพญานาคอีกแล้ว
1: ใช่ใช่นะครับเป็นเรื่องของลมนี่นะ
0: ใช่ลมกับหินนะคะ
1: แล้วก็ฝนด้วยนะครับก็ทำให้เป็นแบบนี้ครับ
0: กระแสน้ำอ้าวก็จินตนาการกันไปต่างๆนานาค่ะเดินไปโอ้โหตรงนี้สวยมีมอสขึ้นมาเขียวๆว่าเหมือนกับเป็นตัวนู่นตัวนี่หรือว่าเป็นเศียรพระอะไรแบบนี้กันก็ว่าไปแต่มองไปที่พื้นอ้าวมีเห็ดค่ะเก็บเห็ดกันด้วยแล้วที่พื้นนี่ก็สวยงามไปหมดอาจจะเป็นที่ที่บริสุทธิ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเตรียมจะเปิดแต่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เที่ยวกันนะคะไอ้ลวดลายเมื่อสักครู่ที่บอกเกล็ดพญานาคเนี่ยดิฉันไม่ได้คิดคนเดียวนะคะทั้งทีมนะเขาก็คิดเหมือนกันหมดค่ะว่าโขดหินลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคหินศิลางูใหญ่คล้ายเศียรพญานาคโขดหินรูปพญาเต่านั่นลานหินแตกและพญาธรรมซึ่งเป็นลานปฏิบัติธรรมของพระอริยสงฆ์ในอดีตการนั้นที่ท่องเที่ยวนี้นะคะยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเดี๋ยวให้ชาวบ้านเขามาร่วมกันพาเป็นไกด์เดินป่ามีผ้าทอมือเครื่องจักรสานและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นกล้วยหอมทองมาจำหน่ายอีกด้วยคนไทยเนี่ยไปไหนก็ต้องครบนะคะไปมูไปไหว้ไปกินไปเที่ยวให้สนุกสนานแบบนี้ค่ะตามรอยพระจันจวนกันค่ะและใครอยากจะทราบว่าไปเที่ยวได้วันไหนอะไรยังไงสอบถามไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงม่อทองใต้นะคะไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือยังนะคะเพราะว่าในข่าวบอกว่าเขาเตรียมจะเปิดลองสอบถามไปดูค่ะเพราะว่าน่าสนใจจริงๆนี่เอาโอ้โหนั่งกันอย่างนี้เลยนะคะ
1: สวยนะครับธรรมชาตินะครับก็คือสวยด้วยธรรมชาติครับดูข่าวกันต่อไปนะครับก็คือว่าเอามาธรรมชาตินั่นแหละครับมาสร้างความสวยไม่ต้องดูครับไปดูเรื่องของประติมากรรมเลยใครที่ชอบนะครับนี่นะ6จังหวัดอันดามันในพื้นที่ภาคใต้ไปจังหวัดตรังนะครับคือจบที่เดียวเลยครับนี่นะนะครับเขาไม้แก้วพิสดารอยู่ที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเกาจังหวัดตรังครับเป็นแหล่งเรียนรู้อันนี้เป็นภาพวาดนะครับประติมากรรมเพราะฉะนั้นของดีนะครับใน6จังหวัดในพื้นที่เห็นไหมครับสัญลักษณ์อะไรครับพยูนอยู่จังหวัดไหนล่ะครับจังหวัดตรังนะครับปรากฏว่าไฮไลท์ภาพเสมือนจริงที่ว่านี้นักวาดนะครับนี่นะมาจากไหนล่ะครับมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ปรากฏมาวาดนะครับเห็นไหมวาดเหมือนไหมครับนี่นั่งชิงช้านะครับภาพวาดเมื่อสักครู่นี้โอ้ยทำไงครับจะตกเหรอจะตกหลุมจะตกตูงหลุมลักนะครับตกหลุมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นภาพที่เป็นครับอยากนั่งโขดหินแล้วข้างหลังเป็นฉากอะไรครับทะเลในแต่ละจังหวัดจังหวัดนะครับที่เป็นไฮไลท์ปลายไลท์นี่พยูนนี่ครับเอาว่ายน้ำว่ายน้ำเขาเอามาอยู่ที่นี่หมดเลยคุณนี่นะโอ้โหปรากฏว่ามันสร้างความสุขให้กับผู้คนนะครับที่คิดแตกต่างกันเลยไหมทำอะไรแล้วครับไม่รู้ดำไปทำมรกตหรือเปล่าไม่ทราบได้อยู่ที่จังหวัดตรังนี่นะเหมือนจริงๆครับออกไปอ้าวนี่ตัวอะไรครับนี่นะไม่รู้เป็นกระรอกเผือกหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: แม้กระทั่งนกเงือกก็ยังมีนะคุณในที่นี่นะปลากาตูปลานี่โลมาเลยครับนี่นะปลาไหลทะเลปลาหมึกพยูนแล้วก็เต่าทะเลครับมาหมดมาที่เดียวนะครับปลาดาวอย่างเงี้ยหรือดาววาดเข้าไปฝีมือคนวาดทั้งเด่นนะครับนี่ระดมมาจากทั่วประเทศนะครับทุกภาคที่วาดนี่ครับคือวาดเสมือนจริงทุกอย่างไฮไลท์ของ6จังหวัดมีอะไรนะครับก็มาไว้อยู่ที่หมดวาดสวยไหมครับสวยมากนี่นะแล้วถามว่านะครับสวยมากที่ว่านี้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวปฏิมากรรมนี่ครับเปิดว่าโอ้ยเลยครับทองทองโกยทองโกยทองคุณนิจานี่นะโกยโกยโกยเข้าไปโอ้ย
0: ปลากระเป้า
1: ปลากระเป้าเลยจกกับกับกัดเนี่ยนะคุณระวังนี่นะมันจุบจับเลยนะครับปลาเป้าปลาเป้าทะเลมันสวยนะครับนี่นะเต่าตะนุเต่าตะนุคุณนี่นะสวยหมดครับเพราะฉะนั้นไปครับลูกหลานนักท่องเที่ยวรับรองชอบมากนะครับเดือนละไม่ต่ำกว่า 3-4,000 คนนะครับแห่ไปดูที่นี่ครับสร
0: ้
1: างรายได้เกือบ 200,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่านะครับ2ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าค่าบริการเข้าไปดูแล้วครับผู้ใหญ่50บาทเด็กนะครับสูงต่ำกว่า110เซนเข้าฟรีผู้สูงอายุหน่อยนะครับ70ขึ้นเลยฟรีปลาการ์ตูนสวยมากนะครับไปได้นะครับติดต่อที่อบต.เขาไม้แก้วอำเภอสิเกาจังหวัดตรังครับ
0: อันนี้ออคโตปัส
1: น่ารักทุกอย่างเลยครับปลาหมึกปลาหมึกคุณในจานนี่
0: หมึกยักษ์หมึกยักษ์
1: ชอบเด็กชอบแบบนี้
0: โอ้ยไม่ได้เหมือนไปทะเล
1: ความค
0: ิ
1: ดนะครับสร้างสรรค์อาจจะตกทะเลโอ้จะตกหน้าผาจะตกหน้าผาต้องยืนไว้
0: น้ำท่วมน้ำท่วม
1: เดี๋ยวนี้มันต้องโลกถ่ายรูปครับ
0: ใช่เช็คอินเช็คอินน่ารักเตี้ยเป็นแนวคิดที่ดีนะคะ
1: ไปเลยคุณไปเลย
0: ไปถ้าเกิดว่าชีวิตเนี่ยมันน่าเบื่อนะคะเราต้องไปเที่ยวตกหลุมรักอยู่แถวนี้ก็พอเนี่ยมองหน้าก็แทบจะตกหลุมอยู่แล้วนะคะเนี่ย ชีวิตคุณสุวิทย์น่าเบื่อไหมคะ
1: ครับ
0: ไปแอดเวนเจอร์กันไหม
1: เหรอตื่นเต้นเหรอ
0: ใช
1: ่ที่ไหนอ่ะ
0: อย่างนี้ต้องโดนค่ะที่อำเภอควนโดนที่จังหวัดสตูลนะคะที่นั่นเนี่ยเขาก็อยากจะไปเที่ยวอะไรแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ค่ะกิจกรรมต้องมีมานี่เที่ยวธรรมดามันไม่ได้แล้วค่ะสมัยนี้เนี่ยมันจะเบื่อมันจะเหม่อไปนะคะเริ่มจากการปีนเขาแล้วก็โรยตัวไปกัน10คนปีนคนเดียวแล้วค่ะที่เหลือให้กำลังจะเอ้าปีนเขาเขาไม่ต้องใช้บันไดนะคะพี่ใช้บันไดเนี่ยเอ้าลองดูนะคะนี่คือตัวแทนของกลุ่มนะคะคุณไปปีนเขาอ๋อจุดสตาร์ทต้องใช้บันไดก่อนแล้วค่อยๆปีนขึ้นไปไม่รู้ว่าเขาเขาจะสูงขนาดไหนนะคะนี่คือการเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมีการขี่รถ ATV แล้วก็พายเรือคายักเอาปีนเขาให้รอดก่อนนะคะจังหวัดสตูลค่ะจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อ๋อให้อย่างนี้ไง
1: ค
0: ือต้องขึ้นไปให้สูงเพียงพอที่จะเอาตัวขนานกับพื้นมันจะได้ดูแบบโอ้แอดเวนเจอร์นะคุณสุวิทย์นะ
1: ใช่ใช
0: ่เป็นกิจกรรมที่บริเวณเขาปอกคะที่มีภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันอ๋อคือเขาถ่ายรูป
1: ครับ
0: อ๋ออ่ะไปกันต่อนี่นี่พี่คนนี้เก่งนะปีนโดดตึ้งต
1: ึ้
0: งตึ้งไอ้คนข้างล่างให้กำลังใจกันเป็นล้านคนเลยนะไม่กล้าปีนคนที่มาด้วยกันส่งตัวแทนไปปีนแทนค่ะนักท่องเที่ยวคนไหนนะคะ
1: ATVมาแล้ว
0: คิดว่าชีวิตมันราบเรียบเกินไปก็เชิญเลยค่ะขี่รถ ATV กันได้ด้วย ATV ไม่ค่อยคว่ำหรอกเพราะมันมี4ล้อขี่ไปเลยเอาให้มันสนุกสนานนะคะลุยสวนปาล์มสวนยางไปป่าผลไม้ต้นไม้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำตำบลวังตะหงานะคะห่างจากเขาบอกค่ะประมาณสัก2กิโลครึ่งทางเขาดีอยู่ค่ะนี่คนอื่นไม่ต้องใช้ละเราขี่ให้เต็มทางกันไปเลยนะคะเราปลอดภัยอยู่แล้วขี่ไปเที่ยวแบบนี้ยังไม่พอค่ะพอลงน้ำปุ๊บเราก็ไปพายเรือคายักเล่นอีกค่ะนี่โอ้โหเหมือนใจกีฬาเลยนะคะปีนเสร็จลงมาขี่เสร็จพายต่อเลยค่ะนี่คือกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นะคะจิตใจเนี่ยมันต้องได้ค่ะ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเอาให้คุ้มเลยนะคะกิจกรรมแบบนี้เน้นเชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงทรัพยากรเชิงแอดเวนเจอร์ค่ะวันๆนึงนี่มันก็ต้องตื่นเต้นกันแบบนี้ไหนๆเราเที่ยวทั้งทีจะมาแต่ถ่ายรูปประจิบกาแฟอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะคุณสวิทย์เอาไปให้มันถึงที่ละค่ะที่จังหวัดสตูลนะคะย้ำนะคะที่อำเภอควนโดนค่ะไปโดนกันเลยนะคะมีกิจกรรมเยอะแยะบริเวณจุดชมวิวเขาบ่อคะค่ะที่นั่นเริ่มจากการชมทะเลหมอกก่อนนะคะเช้าตื่นมาแล้วก็นี่ค่ะลุยกัน3กิจกรรมแบบนี้ค่ะประทับใจกันทุกคนเพราะว่ามันทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้งตื่นแล้วนะคะไปถึงเนี่ยกระจายรายได้กันให้กับชุมชนด้วยคุณสุวิทย์ไปนะเอาทีมงานไปสมมติ15คนคุณปีนคนเดียวเลยเดี๋ยวฉันให้กำลังใจให้นะคะ
1: งั้นเลยเหรอ
0: เห็นไหมดูเหมือนตัวแทนประเทศไทยเลยนะคะ
1: จะหัวใจวายก่อนนะคุณ
0: เ
1: รนจ
0: ่าแบบจำยอมยังไงไม่รู้แต่สนุกจริงนะคะอันนี้แซวเล่น
1: ๆไอ้แบบนี้นะครับฝรั่งมั่งค่าโดยเฉพาะมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยคุณเนี่ยนะนักการเงินนักการธนาคารระดับโลกมาอยู่บ้านเรานะนะครับเนี่ยชอบแบบนี้แหละครับฝรั่งชอบ
0: นี่ลอยตัวแบบดอกเบี้ยเลยนะ
1: สถานที่ดีๆนะครับแอดเวนเจอร์นี่นะโอ้ขับขอยกระหึ่มโลกนะแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับแอดเวนเจอร์แบบนี้แม้กระทั่งรถ ATV เห็นไหมทหารเรือครับมาขึ้นฝั่งที่จังหวัดภูเก็ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคุณฤาจาปรากฏว่าเขาไปทำแบบนี้แล้วครับที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโอ้โหบอกว่าประเทศไทยนะครับสุดยอดเลยว่างั้นนี่นะมีแต่ข่าวดีๆมีความสุขนะครับเอาใจเวิร์กฟอร์มโฮมสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็คนพื้นที่อื่นด้วยนะครับอย่างไรก็แต่นะครับเมื่อดีๆมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพาท่านผู้ชมนะครับไปดูข่าวอาหารการกินรับรองนะครับว่าไส้แตกทุกคำครับ
0: ตายเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
4: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอเคเฮอร์เบิล
12: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: คุณสวิต
6: ค่ะ
5: วันนี้นะคะมีของสวยๆ อร่อยๆมาฝากกันด้วยค่ะเป็นขนมร่วมสมัยดิฉันหามานานแล้วขนมที่แพ็คเกจสวยๆแล้วกินแบบได้กลิ่นไอโบราณโบราณเอาเป็นของฝากก็ได
6: ้โอ้เหรอฮะเอ๊ขนมอะไรอ่ะ
5: สวยๆใช่ไหมหอมๆอร่อยด้านนี้เลยค่ะน้องออนค
7: ่
5: ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: สว
7: ั
5: สดีค
7: ่
5: ะ
7: ขนมว่าสวยแล้วแต่คนก็สวยไม่แพ้ขนมเลยนะคะ
6: ทำไมอินเทนขนาดเนี้ย
8: อินเทนนิดนึง
6: อินเทนมากเลย
7: ใช่ค่ะ
5: น้องออนเขาไม่คุยกับน้องออนหรอค่ะ
7: ใช่ขอโทษทราบแล้วค่ะก็เลยพยายามมีเมียอยู่ตอนนี
8: ้ตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู
7: ่สวยมากๆเพราะว่าวันนี้มาในธีมแบบไทยๆใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับขนมเปี๊ยะนะคะจากวังบุรพาเลยอยากจะให้ซูมเข้ามาดูก่อนเลยนะคะเพราะวันนี้เรามีขนมแบบพิเศษเลยนะไม่อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านพลาดเลยนะคะขนมเปี๊ยะจากวังบุรพาเนี่ยหอมมาอย่างแรกเนี่ยคือเห็นแล้วกล่องสวยแพคเกจจิ้งสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆที่สำคัญรสชาตินี่ก็คืออร่อยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะ
7: มีกี่ไส้หรอคะสำหรับขนมเปี๊ยะ
8: วันนี้มีทั้งหมด4ไส้มาให้คุณผู้ชมได้ลองชิมกันนะคะ4ไส้เนี่ยไส้แรกเลยจะเป็นไส้กะหรี่ปั๊บไก
7: ่
8: ที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ลองชิมลองทานกันนะคะหลายๆท่านอาจจะมองหาของที่แบบทานเล่น
7: ของว่างช่วงบ่าย
8: ของว่างช่วงบ่ายนะคะขนมเปี๊ยะไส้กะหรี่ปั๊บไก่เนี่ยจะมีความหอมเครื่องเทศไม่เหมือนใครนะคะนี่ข้างในจะเป็นสีแบบเครื่องแกงกะหรี่แบบนี้เลย
7: อุ้ยเราไส้แน่นมากเลยปั้งแบบแป้งบางไส้แน
8: ่
7: น
8: แน่นมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะแล้วกลิ่นคือหอมเครื่องแกงกะหรี
7: ่
8: ลองดมดูได
7: ้ได้ค่ะ
8: นี่ค่ะอันนี้นะคะอยากจะบอกว่าน่าทานมากๆจุดเด่นของเราคืออย่างที่บอกเลยแป้งจะบางไส้จะเยอะมากๆเลยนะคะไส้กะหรี่พับไก่เนี่ยเป็นไส้ที่แบบว่าใครที่อยากจะทานของที่โอเคอาจจะไม่ใช่ของหวานซะทีเดียวเป็นกึ่งๆของคาวนิดนึงนะคะขนมเปี๊ยะไส้เนี้ยออมแนะนำเลยหรือถ้าใครที่อยากจะทานของหวานเลยอ่ะโอเคเราไปที่ไส้ฝอยทองไข่เค็มก็ได
7: ้อร่อยอ
8: ่
7: ะ
8: ไม่เคยทาน
7: ปกติกินแต่ถั่วไข่เค็ม
8: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝอยทองไข่เค็มเราใช้ฝอยทองเพชรบุรีเลยนะคะก็จะเป็นฝอยทองที่แบบเอามาผสมกับนี่เลยค่ะไส้ไข่เค็มที่ปอกสดจากลูกเราใช้ของสดใหม่วัตถุดิบแบบคัดสรรมาให้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแล้วมั่นใจได้ว่าอร่อยมากๆแน่นอน
7: มันเข้ากันได้ดีแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะ
8: ใช่ไหมคะ
7: คือถ้าตอนแรกเราบอกว่าฝอยทองไข่เค็มมันจะยังไงไข
8: ่
7: เค
8: ็
7: มอุ้ยแต่มันอร่อยมากแล้วก็ถ้าสมมติคนที่กลัวว่ามันจะหวานเกินไปไม่หวานเกินไปหวานกำลังดีจริงๆอันนี
8: ้โอเคหรือว่าจะเป็นไส้เผือกไส้เผือกเนี่ยตอนนี้หลายๆท่านกำลังฮิตเผือกมันฟีเวอร์มากไส้เผือกไข่เค็มเราก็มีมาให้ในเซตนะคะอยากจะบอกว่าไส้เผือกเป็นไส้ที่ขายดีมากๆในตอนนี้เลยนะคะทุกท่านค่ะแล้วอันนี้เรามีไข่เค็มด้านในด้วยนะไข่เค็มแบบแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นไข่เค็มสดด้วยนะคะรับรองได้ว่าอร่อยทุกไส้เราอบควันเทียนนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไข่เค็มเผือกไข่เค็มหรือว่าไส้ฝอยทองไข่เค็มนะคะสามไส้นี้เราอบควันเทียนให้เลยหอมแน่นอนแล้วก็ปั้นสดแบบลูกต่อลูกด้วยนะคะ
7: วันนี้มีโปรโมชั่น
8: ด้วยเก็บได้นานค่ะเก็บได้ถ้าได้รับแล้วอยากจะให้เอาเข้าตู้เย็นทันทีจะสามารถอยู่ได้15วันเลยนะคะแบบสบายๆแล้วก็เวลาจะทานออกมาวางให้คลายเย็นหรือจะไปเข้ามาอบลมร้อนไมโครเวฟก็ได้ค่ะโอเคฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยนะคะทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะวันนี้ถ้าซื้อวันนี้นะคะเราให้พิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยนะคะ4กล่องแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไข่เค็มฝอยทองไข่เค็มเผือกไข่เค็มแล้วก็กะหรี่พับไก่นะคะให้ไป4กล่องแถมให้อีก4กล่
7: อง
8: ปกติ990 บาทวันนี้ให้ในราคา

0: 699 บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมากๆเลยนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์02-114-3330ค่ะ
1: ค่ะ4 กล่องแถมฟรีไปอีก4 กล่อง
0: ใช่ค่ะ
1: เก็บเข้าตู้เย็นได้15 วันแต่ว่าถ้าเก็บนานกว่านั้น
0: ก็ได้เหมือนกันคือต้องเข้าช่องฟรีซค่ะเอาเก็บเข้าช่องฟรีซได้เลยโปรโมชั่นนี้เราเน้นเป็นแบบว่ากล่องแบบ4 ชิ้นอยากจะให้พกพาง่ายทานง่ายเวลาออกไปข้างนอกแล้วเวลาเราหิวเราก็สามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็ทานได้เป็น4 กล่องที่แบบถ้าทานไม่หมดแล้วก็เก็บไว้ได้แล้วก็ยังอยู่แบบสดใหม่ได้อาจจะห่อพลาสติกแรปไว้แรปกล่องไว้อีกทีนึงก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ขนมเปี๊ยะเนี่ยคงความนุ่มอยู่แล้วก็ออกมาทานก็อุ่นอีกทีนึงแค่นั้นเองนะคะ
1: หรือว่าเอาไปแจกเอาไปแบ่ง
0: แจกได้
1: เอาไปให้ผู้ใหญ่ได้เอาไปทำบุญก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ช่วงเทศกาลงานบุญช่วงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าอันนี้เอาไปฝากได้เลยนะคะเอาไปแจกได้เอาไปใส่บาตรได้เอาไปทำบุญได้เอาไปให้ผู้ใหญ่ได้เพราะว่าแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยดูดีแล้วก็เอาไปให้ใครก็คือไม่อายใครแน่นอนแล้วก็สามารถสั่งทานกันเองที่บ้านได้เอาว่าเด็กๆน่าจะชอบทานไส้ฝอยทองไข่เค็ม
1: อร่อยจริงๆ
0: เป็นไส้ที่แบบเด็กทานได้กับไส้เผือกนะคะ
1: ค่ะย้ำโปรโมชั่นอีกทีนึงค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อแถมซื้อ4 กล่องแถมฟรีอีก4 กล่องไปเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4 ไส้แบบนี้เลยนะคะเรามีจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ02-114-3330หรือจะแอดไลน์ช็อปแมเนียก็ได้นะคะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะ
1: ก็จะได้ชิมกันทุกรสชาติเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกไส้ที่มีนะคะเชื่อว่าชิมแล้วติดใจแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับมาสั่งเพิ่มหลายคนต้องสั่ง
0: แน่นอน
1: ใช่ไหม
0: หลายๆท่านสั่งเพิ่มแล้วย
1: ัง
0: สั่งได้ตลอดโทรมาสั่งได้ตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะจบรายการไปแล้วผ่านไป 2-3 วันแล้วก็ยังโทรมาสั่งได้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นเทศกาลงานบุญงานกฐินงานเข้าพรรษาเนี่ยสามารถโทรมาสั่งได้เลยนะคะอร่อยแน่นอน
1: ลูกใหญ่อยู่นะอย่าไปคิดว่าแบบลูกเล็กนะ1 ลูกก็คือแบบว่าแน่นนะเพราะว่าไส้เขาแน่นมากนะคะอันน
0: ี้
1: คือเผือกไข่เค็ม
0: เผือกไข่เค็มค่ะ
1: แป้งบางมาก
0: แป้งบางมาก
1: ไส้แน่นมากแล้วก็ที่สำคัญแค่มายืนตรงนี้คือได้กลิ่นหอมเลยอะ
0: หอมเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้อยากจะบอกว่ามีเหล่าบรรดาทั้งอินฟูแล้วก็พิธีกรต่างๆอ
1: ะ
0: มาลองชิมแล้วก็รีวิวให้เราหลายท่านมากๆนะคะเพราะว่าสูตรของเราเป็นสูตรโบราณกว่า40ปีแล้ว อยู่มานานมากๆแล้วจากจังหวัดสตูลนะคะวันนี้ไม่ต้องไปไกลถึงสตูลเลยค่ะเราเอามาเสิร์ฟให้ถึงที่บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสั่งได้เลยรับรองว่าอร่อยแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบางท่านทานของคาวและหาของหวานอร่อยๆทานไม่ได้ไม่รู้จะทานอะไรมาขนมเปี๊ยะวังบูรพาได้เลยอันนี้เป็นเปี๊ยะกุหลาบปั้นสดลูกต่อลูกเลยนะคะ
1: อายําหน่อยว่า4ไส้ที่จะได้ไปมีไส้อะไรบ้างนะคะ
0: มีไส้ถั่วไข่เค็มเบสิกเลยทุกท่านทานได้แน่นอนแล้วก็มีไส้กะหรี่พัฟไก่นะคะเป็นไส้คาวที่อร่อยมากๆแล้วก็มีไส้เผือกไข่เค็มไส้สุดท้ายคือไส้ฝอยทองไข่เค็มนะคะทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะให้ไป8 กล่องพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะซื้อไปฝากซื้อไปทำบุญงานออกพรรษาได้เลยนะคะทุกๆไส้จะอบควันเทียนไปให้หอมกลิ่นควันเทียนแน่นอน
1: คือแค่มายืนดูตรงนี้ยังไม่ได้ชิมก็ได้กลิ่นควันเทียนแล้วหอมมากค่ะดังนั้นโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้อีกทีนึงเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะจัดไปเลยนะคะ4 กล่องแบบนี้นะคะเราแถมให้ฟรีอีก4 กล่องรวมเป็นทั้งหมด8 กล่องเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอดไลน์ช็อปแมเนียก็ได้นะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะมีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นปกติเนี่ย990 บาทวันนี้ให้ไปในราคา699 บาทเท่านั้นนะคะอยากจะบอกว่าขนมเปี๊ยะวังบูรพาของเราเนี่ยเป็นขนมเปี๊ยะที่มีมายาวนานแล้วสูตรโบราณด้วยแต่เรามีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยก็เลยมีไส้ที่หลากหลายมากขึ้นและที่สำคัญเรารับผลิตแล้วก็ OEM ให้กับแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์เลยนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นมีส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแล้วมั่นใจได้เลยในคุณภาพของขนมเปี๊ยะของเรา
1: แป้งบางแล้วก็หอมมากจะส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ย้ำเบอร์อีกทีนึงค่ะพี่ออม
0: 02-114-3330นะคะหรือว่าแอดไลน์ช็อปแมเนียนะคะสแกน QR code นะคะก็แอดไลน์เข้ามาทักได้เลยนะคะสั่งกันได้เลยนะคะสั่งได้ตลอดเวลาเลยนะคะทุกท่านค่ะทานวันนี้ติดใจอยากสั่งอีกสั่งได้เลยนะเซตนี้จัดไปเลย8 กล่องแน่นๆนะคะได้ไปทั้งหมด4 ไส้แบ่งกันทานทั้งครอบครัวได้เลยนะคะ
1: เดี๋ยวให้ป๋าสั่งแล้วก็4 กล่องพอดีเลยนี่พี่1กล
0: ่
1: อง
0: อ้าวโอเค
1: ออนกล่องนึงป๋าก็อุ๊ยพอดีจริง
0: น่ารักมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะ
2: โอ้ยหวานไปหมดเลยนะ
1: อร่อยมากเลยป๋า
2: หอยนี่ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลย
1: จริงอันนี้กินไม่หยุดเลยค่ะเนี่ย
2: โอ้ย
0: หมดแล้วตอนนี
2: ้รวดเร็วมากเลยเลยจ้
3: ะ
2: เดี๋ยวไปชิมบ้าง
3: กลิ่นหอมมาถึงนี่เลยนะคะแล้วก็ของจริงเนี่ยคือลูกไม่เล็กเลยนะ
0: ใช่
3: ค่ะใหญ่โตสวยงามเป็นของฝากไม่อายใครแน่นอนเลย
2: ดูของดีๆไปแล้วนะครับอร่อยอร่อยไปแล้วในห้องส่งก็มีของดีนะชวนนะครับน้องออนแล้วก็น้องออมดูด้วยท่านผู้ชมทั้งประเทศนะครับไปดูต้นไม้แปลกๆว่าต้นหน้าวัวด่างนี่หลังของผมนี่นะมาจากไกลครับต้นนี้ครับมาจากทวีปอเมริกาเหนือนะโน่นนะครับโอ้แถวแถวเขตร้อนก็เลยนะครับปรากฏว่า

0: แผ่นมันในหนังมันหนามากครับเหมือนหนังเนี่ยขอบใบก็เป็นคลื่นด้วยนะครับแผ่ออกเป็นวงกว้างเลยเป็นไม้มงคลครับปลูกประดับเอาไว้เป็นการสะสมบารมีด้วยครับมาจากไกลหรือแม้กระทั่งชื่อว่าปาล์มคอเหลืองต้นนี้ครับปาล์มคอเหลืองนี่มาไกลเหมือนกันครับมาจากที่ไหนครับมาจากหมู่เกาะนิวกินีโน่นแล้วก็หมู่เกาะโซโลมอนครับเป็นต้นปาล์มต้นเดียวนะครับโผล่ขึ้นมาแผ่ปานกลางไปสารนะครับร่มรื่นแล้วเวลาออกนะครับประเภทออกช่อนี่ครับประเภทอ่อนๆนี่นะเอาไปทานสดก็ได้ครับหรือเอาไปต้มทานก็ได้นะครับบอกว่าเป็นยาเลยถ้าพูดภาษาไทยนะคุณอาจารย
1: ์โอ้ก็ภาษาไทยดีค่ะคุยกันภาษาไทยดอกมันสวยเหมือนดอกหน้าวัวนะคะมันกินได
0: ้
1: นี่ดิฉันย้ายข้างมาฝั่งนี้บ้างก็ได้นะคะ
0: อ
1: ันนี้ชื่อแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะชื่อว่าเปราะด่างมันเปราะหรือเปล่าไม่รู้แต่มันด่างนะคุณสุวิทย
0: ์
1: มีดอกด้วยนะคะดอกสีม่วงๆน่ารักค่ะน่ารักเล็กๆนะคะมาจากคาบสมุทรมาเลเซียไม่ไกลนะคะใบเรียงสลับกัน1 2 3ใบมีดอก1 2 3ใบมีดอกค่ะดอกเล็กแบบนี้ชอบแสงรำไรชอบแดดเช้าไม่ควรโดนแดดจัดไม่ควรปลูกในที่ที่มีน้ำขัง
0: เดี๋ยว
1: มันเน่านะคะสวยน่ารักค่ะปกติเราจะเห็นไม้ใบที่ไม่ค่อยมีดอกนะคะนี่เป็นครั้งแรกๆที่ไม้ใบแล้วแอบมีดอกมาแซมอย่างนี้ด้วยดอกสีม่วงๆแบบนี้ค่ะที่ไหนที่เป็นในครัวเรือนหรือว่าในอาคารปลูกได้นะคะจะขออย่างเดียวอย่าน้ำขังและอย่าแดดจัดค่ะแบ่งออกเป็นแยกเป็นหัวไปปอกไปปลูกใหม่ได้สวย
0: ถ้าแดดจัดแล้วปลูกอะไรอ่ะ
1: แดดจัดปลูกกระบองเพชรอะค่ะคุณสุอยู่ข้างหลังในชั้นนะคะกระบองเพชรอันนี้แต่ชื่อน้องเนี่ยน้องไม่ได้ชื่อกระบองเพชรตรงๆนะคะน้องชื่อว่าอุปพลเทียเสมา
0: ผมนึกว่ามิกกี้เมาส์อะ
1: ใช่เหมือนกระบองเพชรมิกกี้เมาส์ค่ะแต่ช้าก่อนคุณสวิทนี่คือกระบองเพชรพันเดียวที่ฉันเคยเห็นว่ามันมีหนวดนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะไอ้เส้นขนที่ออกมาจากทางต้นใกล้กับรากมันนะคะจะออกมาเป็นเคราเป็นกระบองเพชรทางตะวันตกของเม็กซิโกนะคะพันนี้ขึ้นชื่อเลยว่ามันมีหนวดและผมงอกออกมาฟูคล้ายกับว่าคนผมขาวนี่เริ่มออกมาแล้วไงนี่เริ่มงอกแล้วงอกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักมันจะออกมาเต็มต้นเลยค่ะที่โคนต้นน่ะมันจะเป็นหนวดและผมสีขาวๆค่อยๆยืดยาวออกมาเพราะน้องขึ้นสูงได้ถึง5เมตรนี่คือลูกมันเลยนะ5เมตรนี่ตึก2ชั้นเลยนะคะ5เมตรเสร็จเนี่ยพอตัวใหญ่เป็นเต็มวัยขนาดนั้นนะคะมันจะมีขนฟูแน่นเลยค่ะตรงพื้นหรือว่าตรงบริเวณที่เป็นเนี่ยรากมันขึ้นไปสู่ลำต้นเนี่ยจะขาวแล้วฟูไปด้วยขนหรือผมแน่นไปหมดถ้ามีแสงและแล้งมากๆเนี่ยมันจะยิ่งมีผมฟูเข้าไปอีกอะค่ะคุณสุ
0: ภิแปลกจัง
1: ใช่ถ้ารดน้ำเยอะๆมันจะฟูเต็มกระถางไปเลยค่ะนี่เห็นนึกว่าใครเอาหัวไปมุดอยู่ตรงนั้นนะคะแต่จริงๆนะคือน้องมีเคราแล้วก็มีผมออกมาด้วยค่ะใครอยากปลูกปลูกเลยนะคะไม่ต้องขอบคุณสวนนงนุชนะคะเอาอะไรที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเนี่ยค่ะกระบองเพชรมีหนวดมีผมงอก
0: แล้วก็สวยด้วยน้ำครับนี่นะ
1: คุณเทียเสมาขาว
0: เหมือนผู้หญิงนะ
1: ทำไมผู้หญิงทำไม
0: เอาแหลมคม
1: แม่หันไปมองฝั่งนู้นตลอดเลย
0: หมดเวลาพอดีนะครับวันนี้เราจะลาด้วยภาพมองส่งนะครับแล้วก
1: ็น้องสองคน
0: ภาพสองน้องนะครับน้องอ่อมกับน้องอ่อนด้วยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอพวกเราสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
1: พูดคุยกับเราได้เหมือนเช่นเคยนะครับทางแฟนเพจ Facebook 9M Cot นะฮะคุณคิดเห็นยังไงกับข่าวที่เรานำเสนอในวันนี
0: ้ค่ะ
1: หรือว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านของคุณเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมมากมายขนาดไหนเพราะว่าต้องยอมรับนะฮะว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มาก
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ที่กรุงเทพนะตอนนี้เลยฝนก็เริ่มตกแล้วแหมอากาศแปรปรวนจริง
0: จริงคาดเดายากมากวันเสาร์ที่แล้วบอกจะตกหนักก็เคลื่อนไปแล้วก็มาเสาร์ที่นี้มาอีก
1: เมื่อวานก็แดดร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะอ้าววันนี้ช่วงเย็นๆตกอีกแล้ว
0: เนี่ยได้ยินเสียงฝนตกอยู่เลย
1: สู้ๆกันไปครับพวกเราร
0: ักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: เออข่าวแรกนี้นะฮะเป็นข่าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลำบากใจมากในการนำเสนอคือเหตุการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียคนที่รักด้วยนะฮ
0: ะ
1: มีรายงานมาว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว25รายด้วยกันจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับมีทั้งเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วก็ไฟช็อตฮะสถานการณ์นี้นะครับอุทกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพบความเสียหายครอบคลุมทั้งหมด7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนรวมทั้งสิ้นครับ 59,727 ครัวเรือ นมีผู้เสียชีวิตสะสมนะครับสูงถึง25รายแยกตามนี้ครับจมน้ำ20รายโดนไฟช็อตนะฮะไฟดูดไป5รายด้วยกันก็มีที่อำเภอกบิลบุรี7รายนะครับอำเภอประจันตคาม6รายอำเภอศรีมโหสถ4รายอำเภอเมืองปราจีนบุรี3รายอำเภอบ้านสร้าง3รายแล้วก็อำเภอศรีมหาโพธิ2รายด้วยกันความเสียหายนี้ยังขยายนะครับไปถึงด้านการเกษตรมีความเสียหายกว่า 109,685 ไร
0: ่ค่ะ
1: สัตว์น้ำและปศุสัตว์ครับเดือดร้อนรวมกว่า 400,000 ชีวิตโดยพื้นที่ที่รับน้ำท้ายน้ำนะครับอย่างอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคุณผู้ชมฮะระดับน้ำเขาบอกว่ามันลดลงก็จริงอะแต่แหมมันลดลงช้าเหลือเกินเพราะว่ามันมีน้ำทะเลที่หนุนด้วยนะครับปัจจุบันนี้คุณผู้ชมฮะเขามีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับ13แห่งด้วยกันแล้วก็มีการกำชับว่าให้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงทั้งเรื่องของอาหารและสุขภาพจิตทางด้านนายกของอบจ.ปราจีนบุรีนะครับมีการนำเอาเครื่องจักรครับแล้วก็รถขยะเนี่ยไปขนย้ายพวกขยะปนเปื้อนแล้วก็มีการระดมฮะสูบน้ำเพื่อให้ออกไปจากบริเวณที่ขังอยู่ก็มีการสูบน้ำตั้งแต่คลองสวนไผ่ไปคลองโคกระจะโดยทางเทศบาลเมืองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการสูบน้ำครั้งเนี้ยมันทำให้น้ำลดลงก็เฉพาะเทศบาลเมืองเนี่ยลดลงไปเกือบทั้งหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่บางพื้นที่บางชุมชนก็ยังท่วมขังอยู่อันนี้ก็ยอมรับนะฮะประชาชนก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ทำได้แค่ทำความสะอาด
0: วันนี้ค่ะเห็นขยะเนาะเห็นความเสียหายที่เขาออกมากองที่ถนนเนาะ
1: นะฮะก็มีการขนย้ายครับขยะทุกวัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันก็ยังไม่หมดไม่สิ้นนะครับถนนสายหลักเนี่ยก็ยังมีความเลอะเปื้อนแล้วก็ยังมีขยะมากองอยู่แบบนี้คุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลย
0: ค่ะ
1: พ่อค้าแม่ค้าบางคนนะครับที่เขาขายของเก่ากันเขาก็มาเก็บพวกของที่อยู่ริมถนนอะไรพวกนี้เอาไปขายเขาก็บอกก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพยายามที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็พอจะมีรายได้มานะก็ประมาณสัก 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อวันแต่นี่เฉพาะพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเก่าอาชีพอื่นฮะยังยากลำบากอยู่มากเนี่ยครับโอ้โหแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะฮ
0: ะ
1: เสียชีวิตไปเนี่ย25รายณตอนนี้นะนะฮะแหมมันเป็นความสูญเสียที่ไม่มีขยายให้เกิดขึ้นเลยอ่ะ
0: โอ้โหนี่ดูคราบน้ำนะที่เขาถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะกูมาเร็วและสูงอยู่นะปีนี้
1: ใช
0: ่ส่งกำลังใจให้นะคะ
1: เออไฟช็อตไป5รายนะฮะจมน้ำ20ราย

0: ขยับจากปราจีนบุรีไปกันที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างคุณผู้ชมค่ะมี2คู่รักชายนะเป็นไรเดอร์ทั้งคู่เลยไปหยิบสินค้าในห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดหยิบเสร็จปุ๊บเอาใส่แขนเสื้อปั๊บแล้วก็ไม่ชำระเงิน
1: นะ
0: ก็ต้องโดนความผิดไปนะคะข้อหาร่วมกันลักทรัพย์เรื่องนี้เป็นยังไงไปดูค่ะตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีค่ะจับกุมผู้ต้องหาชาย2รายร่วมกันลักทรัพย์นะคะได้ของกลางก็คือโฟมล้างหน้าครีมบำรุงผิวครีมกันแดดและน้ำหอมระงับกลิ่นกายมูลค่ารวมทั้งหมด 1,240 บาทค่ะก็เกิดเหตุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีภายในห้างแห่งหนึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาอายุ34ปีให้การยอมรับค่ะบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นคนรักกันคบหากันได้ประมาณ 7-8 ปีประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์ทั้งคู่อันนี้ของการที่วางบนโต๊ะเนาะ
1: คร
0: ับ ก็ก่อนเกิดเหตุก็ชวนแฟนมาเดินเล่นที่ห้างก่อนที่จะหยิบสินค้าซุกซ่อนไว้ในเสื้อคลุมแขนยาวที่ตัวเองใส่มานะคะยืนยันนะว่าตัวเองเนี่ยทำคนเดียวแฟนหนุ่มไม่รู้เรื่องเลยนะคะสาเหตุเขาบอกสาเหตุที่ต้องหยิบครีมหยิบโฟมแล้วก็น้ำหอมต่างๆเนี่ยมาซุกซ่อนไว้ในเสื้อของตัวเอง
1: ที่บ้านลำบากหรือว่ายังไง
0: ไม่มีเงินซื้อเพียงพอติดตัวมาแค่300บาทแต่มูลค่าของทั้งหมด 1,200 กว่าบาทและต้องการที่จะใช้เพราะว่าเป็นไรเดอร์ไรเดอร์ต้องขี่รถโดนแดดไหมล่ะพี่ก๊อฟ
1: โดน
0: เขาบอกต้องโดนแดดเขากลัวหน้าดำหน้าหมอง
1: ใส่เสื้อแขนยาวไงครับ
0: หน้าไงครีมหน้า
1: เขาก็ใส่ไปเหมือนเป็นพวกไอ้อะไรเหมือนเป็นไอ้โม่งอ่ะ
0: ตอนนี้ไอ้โม่งน่าจะยังไม่มีช่วงที่ผ่านมาขี่ไรเดอร์กัน2คนหน้าดำตากแดดหน้าดำไม่มีครีมกันแดดใช้ไม่มีโฟมล้างหน้าดีๆทำความสะอาดหน้าแล้วพอเหงื่อออกกลิ่นตัวก็มาไม่มีน้ำหอมระงับกลิ่นกาย
1: เข้าใจได้นะแต่มันฟังไม่ขึ้นด้วยความเคารพนะฮะ
0: เขาก็อยากใช้แต่ว่าไม่มีเงินก็เลยตัดสินใจหยิบใส่เสื้อก็คือขโมยนั่นแหละลักทรัพย์นะคะแล้วไม่ได้ทำมาครั้งแรกเขาบอกเขายอมรับจริงๆเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว2ครั้งด้วยกัน
1: ด้วยเหตุผลเดิมไหมล่ะ
0: ก็น่าจะใช้เหตุผลเดิมได้แหละ
1: เอ้า
0: ไ
1: ปกันใหญ่แล้วมันต้องแก้ด้วยวิธีอื่นๆสิ อย่างที่บอก
0: ใส่
1: เส
0: ื้อ
1: แขนยาวใส่หน้ากากมีกลิ่นตัวก็ไม่มีเงินซื้อสารส้มอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรก็ได้อ่ะสบู่หอมๆอ่ะแป้งได้ไหม
0: จริงๆใช้ได้หมดแหละชมพู่ว่าคำสารภาพนี้มันก็คือข้ออ้างอย่างนึงแหละมันก็คือการตั้งใจขโมยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
1: เพราะของพวกนี้เขาก็มีราคา
0: ใช
1: ่ไหมมันก็มีอะไรที่มันถูกกว่าไง
0: ทีนี้คนที่กระทำความผิดยอมรับเนาะส่วนเขาบอกว่าแฟนหนุ่มเขารู้เรื่องไหมแฟนหนุ่มไม่รู้เรื่องแล้วตัวแฟนหนุ่มก็บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้รู้ว่าแฟนตัวเองอ่ะชอบขโมยของก็เตือนแล้วนะไม่เอาเธอการขโมยของมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเธออยากได้อะไรเก็บเงินเก็บเงินให้ได้ราคาตามที่เราเก็บเงินได้แล้วก็ไปซื้อเนี่ยเคยห้ามแล้วสรุปก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกแฟนหนูบอกไม่รู้เรื่องเลยดูสิเนี่ยเคยห้ามไปแล้วยังทำอีกแต่ว่าพอไปด้วยกันน่ะมันก็โดนร่วมกัน
1: เสียดายอนาคตไง
0: ใช่เขาบอกอ่ะทีนี้เรื่องเกิดขึ้นแล้วโกรธแฟนไว้ที่แฟนทำแบบนี้ก็โกรธแต่ก็พร้อมที่จะให้อภัยและไปต่อเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรับโทษก็ยอมรับผิดไปแล้วพอพ้นโทษออกมาก็จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมแต่หลังจากนี้ก็จะมีการตักเตือนกันแล้วก็ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนและไม่ให้ทำผิดอีกแล้วคบกันต้องคอยเตือนกันเนาะ
1: จริ
0: งจริงของที่มีราคาไม่สูงและใช้ได้ดีก็มีเยอะเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็เวลามีใครเตือนเราเราก็ต้องฟังนะ
0: ต้องฟัง
1: ใช่ไหมโอ้โห
0: น่าจะทำด้วยความเคยชินแล้วก็ก่อนหน้าที่ทำมาสองครั้งเนี่ยน่าจะจับไม่ได้แล้วพอครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจทำซ้ำอีกแต่ว่าโดนจับได้ในที่สุดนะคะอย่าทำเลยนะคะทุกอย่างมีต้นทุนในการผลิตนะคะทำผิดก็ต้องรับโทษนะ
1: คือครั้งนี้มูลค่ามันเกินไปมากไง
0: 1,200กว่าบาท
1: แล้วก็บอกตัวเองมีอยู่300
0: 2-300ติดตัวมา
1: เกินไปเยอะอ่ะถ้ามันเกินไปสมมติบอกมีอยู่300บาทแล้วมันเกินไปสัก400ก็ยังพอฟังขึ้นนะนี่มันเกินไปเยอะ
0: ค่ะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะ
1: เรื่องราวต่อไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นนักร้องเนาะแล้วก็ไปร้องบนรถแห่
0: นักร้องรถแห่นักร้องงานเลี้ยง
1: เขานิยมกันนะ
0: นิยมมาก
1: มันสนุกมันเคลื่อนย้ายมันก็ง่าย
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ต้องไปสร้างเวทีอะไรลำโพงเขาก็บึ้มบึ้มเลย
0: เครื่องเสียงดีนะ
1: สนุกสนาน
0: แล้วน้องร้องสวยๆทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่พี่ก๊อฟก็ดูบ่อยหนูเห็น แล้วจังหวะแบบโอ้โห
1: คุณไม่น่ามาลงตรงน
0: ี้เอนเตอร์เทนเวลาแบบเดินดังเดินดังเดินเวลาเด้งๆอ่ะ
1: ผมสารภาพตรงผมไม่เคยดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่เคยเห็น
0: ค่ะ
1: เคยเห็นแค่รถไผ่ของไผ่พงศธร
0: เขาก็มีรถแห่
1: ไหม

0: มีรถแห่อ่ะอีกแบบนึง
1: เพราะเขาเคยมาเล่าให้ฟังพี่ครับผมทำรถแห่นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นรถบัสแล้วก็มาต่อเติม
0: โอเคโอเคไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น
1: ไม่ใช่อธิบายคุณผู้ชมฟังเผื่อคุณผู้ชมบางคนไม่เข้าใจไง
0: เ
1: ขาจะเหมือนเป็นรถทัวร์รถบัสนะฮะแล้วก็มาต่อเติมแล้วก็เติมลำโพงเข้าไปแล้วก็จะเว้นบริเวณไม่ส่วนหน้าก็ส่วนกลางอ่ะให้มันเป็นโบเป็นเวทีแสดงประมาณแบบนี
0: ้
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนน้องสาวคนนี้เขาก็ไปโชว์ตามปกติเลยแต่ปรากฏว่าพอโชว์ปั๊บแน่นอนต้องมีพวกนักเต้นนะมาสนุกสนาน
0: โอ้หน้าเวทีหน้าห้าน
1: มาอยู่ข้างหน้าเลย
0: ม่วนจอย
1: อยู่เสร็จปั๊บสนุกมากก็ทำไงเต้นปั๊บถอดเสื้อมันร้อนไง
0: วิววิว
1: นะถอดเสื้อเสร็จปั๊บความสนุกไม่เคยเข้าใครออกใคร
0: ค่ะ
1: ยื่นมือไปจับมือนักร้อง
0: อ้าวทักทาย
1: ปกตินี่
0: ปกติ
1: ยื่นจับป๊อบดึงไงดึงไงจะให้หล่นลงมาไง
0: ดึงทำไม
1: ดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วดึงอีกเหมือนเจตนาอะไรก็ไม่ทราบได
0: ้
1: เจ้าภาพเขาเห็นฮะเขาไปเตือนเจ้าภาพเป็นผู้หญิงนะคุณอย่าทำไม่เอาอย่าทำมันไม่เหมาะสมเออนะต้องให้เกียรติเขาบ้างฟังไหม
0: ไม่ฟังหรอก
1: ไม่ฟัง
0: น่าจะได้น้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปด้วย
1: ห้ามยังไงก็ไม่ฟังเจ้าภาพเลยจัดให้1ดอกขอย้ำว่าเป็นผู้หญิงฮะบุคคลท่านนั้นเป็นผู้ชายล้มทั้งยืนลองชมครับ

0: งใจคนที่พันก็มีพันธะใดใด
1: ไม่สามารถจะให้เห็นภาพตอนที่เนี่ยฮะหมัดไปปะทะกับใบหน้าได้เสียเชิงชาย
2: โอ้โหง้างเป็นด้วยนะคุณพี
1: ่โอ้โหเต็มเต็มอ่ะใช้คำนี้ดีกว่า
2: ข
1: ้อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีคนเอาคลิปวิดีโอนี้ฮะมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนักร้องหญิงรถแห่ฮะร้องเพลงอยู่ก็มีหนุ่มคนเนี้ยตามภาพเนี่ยฮะถอดเสื้อมาปุ๊บก็มาสนุกสนานหน้าเวทีเนาะเสร็จแล้วก็พยายามจะขอจับมือ
2: ค่ะ
1: นักร้องเขาก็ยื่นมือให้พอยื่นมือให้เนี่ยฮะเหมือนดึงเห็นไหมไม่ปล่อยมือด้วยพยายามดึงนะฮะสุดท้ายเจ้าภาพเข้าไปห้ามนะครับแต่เขาไม่ฟังพอเขาไม่ฟังปุ๊บเจ้าภาพก็ไม่รู้ทำยังไงเพื่อให้ได้สติฮะจัดไปหนึ่งมัดนี้เต็มเต็มล้มทั้งยืนฮะนักร้องหญิงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาก็เนี่ยได้รับเชิญไปงานนะฮะเป็นงานวันเกิดด้วย
2: ค่ะ
1: ฉลองเปิดร้านใหม่ด้วยก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เลยนะครับร้องเพลงอยู่มีคนมาขอจับมือมาสนุกอะไรก็ให้ความร่วมมือ
2: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรแต่พี่คนนี้สิจับเสร็จดึงจับเสร็จไม่ปล่อยจับเสร็จพยายามจะลังเอาไว
2: ้มาจุ๊บมือเขาด้วยนะเมื่อกี้
1: เขาพยายามเห็นไหมใจดีสู้เสือเต้นเต้นเต้น
2: เนี่ยนักร้องงานเลี้ยงต้องหาทางหนีที่ไล
1: ่โดยมากเป็นแบบนี้สุดท้ายเจ้าภาพผู้หญิงเข้ามาจัดการเคลียร์ให้นะฮะเธอบอกตอนเกิดเหตุอะเอาจริงนะไม่เห็นหรอกว่าโดนซัดไปหนึ่งหมัดอะถามว่าทำไมไม่เห็นน่ะสายตาสั้นสายตาสั้นตัวเธอก็ได้แต่ร้องเพลงอ่ะมองไปข้างหน้า
2: ขอให้เจอแต่คนที่เขาจริงใจไอลงไปหรือเปล่า
1: เออไม่
2: เห็นไม่เห็น
1: แต่เอาจริงนักร้องปกติอยู่หน้าเวทีอ่ะมองไปข้างหน้า มองไปไกลๆจะได้เอนเตอร์เทนถูก
2: ค่ะ
1: หน้าเวทีเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จริงนี่ฮะเธอก็บอกขอบคุณเจ้าภาพจริงที่ช่วยเคลียร์ให้เนาะเออแต่ว่าโลกออนไลน์เขาก็บอกแหมพี่อ่ะพี่ถอดเสื้อมาพี่ก็ดูเต็มคาราเบลอ่ะแต่หมัดเดียวพี่ร่วงเลย
2: ก็เต็มคาราเบลไงเพราะเต็มมานี่แหละก็เลยหมัดเดียวร่วงได
1: ้เออเพราะเต็มคาราเบลนะ
2: พร้อมเอียง
1: เออเนี่ยฮะดูเนี่ยเก็บทรงไม่อยู่แล้วอ่ะ
2: นี่ก็เห็นหลายคนมีทางออกตากแตกต่างกันนะ
1: ครับ
2: มีนักร้องอีกคนนึงเหมือนกันเคยเห็นเหมือนกันคุณใหม่พัชรี
1: อ
2: ู้เสียงไม้ลั่นเลยบัก
1: ฟาดเลยนะ
2: แหมก็จะขอจับเหมือนกันแล้วก็เลยเถิดไปจับเด็กอื่นเขาด้วยไง
1: เ
2: ขาก็ไม่ฟาดเลยบักเตือนสติ
1: เออใช่ใช่ใช
2: ่จริงๆต้องมีมารยาทนะเอาจริงๆต้องร้องงานเลี้ยงเขาก็มาทำอาชีพของเขานะมันคืออาชีพคืองานที่เขาต้องมาร้องเพื่อรับจ้างแลกเงินเหมือนกันเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะทุกคน
1: แล้วนี่นะไปแบบบางงานเวทีสูงมากด้วยนะตกลงมาก็มีนะนักร้องอ่ะ
2: ใช่ดึงเขาไง
1: ใช่อันตรายไง

0: โอ้โหเมื่อก่อนเคยรับงาน
1: ไม่ค่อยสูง
0: อันนี้ไม่ค่อยสูงแหวนเหวินบางที
1: โอ้โห
0: ไปแล้วจับมือปุ๊บแหวนหาย
1: เพลินเลย
0: เพลินเลยไม่เอานะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะงานจะได้สนุกด้วยเนาะ
1: ใช่คืองานสังสรรค์มันก็ต้องแบบมีอาจจะมีดื่มบ้างกันนะ
0: เข้าใจได้
1: เอาแต่พอดี
0: อย่าให้เกินเบอร
1: ์
0: นะคะ
1: ครับ
0: อ่ะไปกันต่อที่เรื่องนี้หลายคนก็จะเห็นข่าวช่วงหลังๆซึ่งเราเตือนกันบ่อยเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้เวลาฝนตกแรงแล้วฟ้าล่ะฟ้าร้องฟ้าคือขนองรวมถึงฟ้าผ่าก่อนหน้านั้นชมพู่เคยอ่านข่าวเรื่องนี้เด็กหนุ่มที่ทำคอมในออฟฟิศอยู่ในอาคารฟ้าผ่าข้างนอกยังวิ่งเข้าสายไฟในอาคารได้เลยแต่หนุ่มคนนี้ค่ะเขากำลังล้างถังวัวอยู่ถังนมวัวเหมือนรีดนมวัวมันจะมีถัง
1: อย่าบอกนะว่าผ่ามาตรงถัง
0: ไม่โดนถังโดนใกล้ๆเขาแต่ผลกระทบในร่างกายเขาคือเขาบอกเขาสะดุ้งแรงมากและมีอาการชามีบวมเล็กน้อยด้วยเป็นยังไงไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

0: โอ้เสียงดังมาก
1: ใช่นี่อะไรอ่ะ
0: ผ่าข้างหลังเขานะจริงๆในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่เห็นแสงแสงที่มันแวบขึ้นมาไหม
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกมันลงตรงหลังเขาดิแล้วถังนี่มันเป็นถังเหล็กนะเนี่ยเขาเอาแขวนเสร็จปุ๊บปล่อยมือปุ๊บผ่าปั้งเขารู้สึกสะดุ้งเลยแล้วก็รู้สึกผ่านแผ่นหลังเขาเลยแล้วก็มือเห็นไหมเขาสะดุ้งไปแล้วเขาไปจับมือเขาชาเลยพี่ก๊อฟ
1: โอ้ย
0: ฟ้าผ่าแรงมากหนุ่มคนนี้อายุ39ปีค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีค่ะเนี่ยแหละเขากำลังล้างถังนมวัวอยู่ฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่ข้างตัวเขานะเขามาโพสต์ไว้ระบุไว้ว่าฟ้าผ่าลงมาดีที่ไม่เป็นไรชาไปทั้งตัวผู้ชายคนนี้คือนายชัยวุฒิปฐมกนกพงศ์อายุ39ปีเขาเล่าว่าเนี่ยเขากำลังล้างถังอยู่เอาไปแขวนที่ราวเหล็กด้วยนะไอ้ราวที่แขวนถังนี่เป็นเหล็กด้วยนะคุณผู้ชมแล้วอยู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาใกล้ๆสะดุ้งสุดตัวเหมือนฟ้าลงข้างหลังชาไปทั้งตัวเลยตอนเนี้ยกำมือยังไม่ค่อยไหวเลยเมื่อคืนมือบวมนิดเคราะห์ดีไม่เป็นอะไรมากถือเป็นอุทาหรณ์ช่วงฝนตกฟ้าร้องอย่าอยู่ใกล้ที่โล่งและโครงเหล็กนะครับอันตรายมากช่วงนี้ฟ้าแรงจริงๆนะคุณผู้ชมนะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารกลางแจ้งหรือว่าใต้แผ่นป้ายใหญ่ๆหรือว่าสถานที่รู้สึกไม่ปลอดภัยใต้ต้นไม้หรืออะไรเงี้ยหรือที่โล่งอ่ะต้องดูดีๆแล้วรีบหาที่หลบนะ
1: มันน่าจะเกิดจากไอ้ถังหรือเกิดจากไอ้เสาเหล็กอ่ะ
0: อาจจะเป็นตัวเหล็กเพราะว่าเขาควรไปแขวนกับราวเหล็กด้วย
1: ใช่ไหมเพราะปกติถังแบบนี้มันน่าจะสแตนเลสนะ
0: ใช่มันน่าจะเป็นสแตนเลสเพราะ
1: มันจะไม่สะอาดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่น่าจะเป็นตัวเหล็กแล้วมันคงวิ่งเนาะวิ่งมาตามสาย
1: โอ้น่ากลัวเนาะ
0: น่ากลัว
1: เนี่ยอยู่ในที่โล่งแจ้งอ่ะโอ้ย
0: ช่วงนี้นะต้องระมัดระวังนะคะ
1: มันเหมือนแบบต่อให้แบบเหมือนแบบอาจจะโดนแบบปลายอ่ะแต่ดู
0: แต่ความแรงไง
1: ดูที่เขากระโดดเห็นไหม
0: วิ่งเข้ามืออ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โหอ๋อ
0: เหมือนมีมือเขาไปจับตรงเหล็กอยู่หน่อยด้วยใช่
1: ไหมนี่เนี่ยเหมือนเป็นตรงคานเหล็กอ่ะ
0: เนี่ยหลังจากแขวนเสร็จแล้วมือเขาไปจับอยู่ข้างนึง
1: เนี่ย
0: เนี่ยเดี๋ยวดูนะจังหวะแขวนเสร็จเนี่ยเนี่ยมือนี่อ๋อ
1: ไ
0: ม่ได้จับด้วยนะ
1: เหรอ
0: โอ
1: ้เอาโดยรวมมันน่ากลัวมาก
0: น่ากลัวน่ากลัวระวังค่ะ
1: น่ากลัว
0: เมื่อกี้เสียงพอเปิดเสียงในคลิปตกใจเลยนะเสียงฟ้าผ่าดังมาก
1: โอ้โหร่มอีกใช่มั้ยเขาบอกต้องระวัง
0: เออร่มก็ต้องระวังทองอีกใครใส่ทองไม่จริงอะเอา
1: เอ
0: าจริงๆมันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีนะ
1: คุณอย่าไปเดินไง
0: อุ๊ยหนูขายหมดแล้วมันเป็นสนิม
1: อย่าร้อนตัวดิ
0: ไม่ได้ร้อนตัวอะ ก่อนแล้วนี่ก็ซื้อให้พ่อเส้นหนึ่ง
1: ของจริง
0: ของปลอม
1: มาเข้าข่าวต่อไป
0: ค
1: ุณผู้ชมมาอันนี้เตือนภัยนะสำหรับคนที่รักแมวแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่แมวของเราต้องระวังเป็นพิเศษเหตุการณ์เกิดขึ้นกับสัตวแพทย์เลยนะ
0: อยู่กับสัตว์ด้วยนะ
1: เออมีแมวสีขาวตัวหนึ่งฮะเดินหลงเข้ามาในคลินิกของเธอ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยแมวตัวนี้ฮะมันมีแบบเหมือนเป็นสายจูงอ่ะติดมาด้วยสัตวแพทย์เขาก็เป็นห่วงอ่ะก็กลัวว่ามันมีสายจูงเดี๋ยวเดินไปเดินมาแล้วมันจะเดินลำบาก
0: ใช่
1: เดี๋ยวไปติดตรงนั้นตรงนี้หรือไม่อย่างไรแล้วถ้าหากว่าไปติดปุ๊บเดี๋ยวไปรัดคอไหมล่ะ
0: เดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมา
1: เออก็ด้วยความรักคุณผู้ชมฮะเขาก็เดินตามเสร็จปั๊บปรากฏ

0: ว่าแมวเนี่ยฮะไม่รู้แกหงุดหงิดหรืออะไรไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: จังหวะที่สายรัดเนี่ยฮะไปติดกับล
1: ้อ
0: คุณหมอแกเขาจะไปถอดให้
1: จะแกะให
0: ้จะแกะให้โอ้โหกัด
1: โอ้แล้วแมวนะ
0: กัดแล้วกัดดุแกปล่อยให้กัด
1: ฮะ
0: แกบอกว่าถ้าหากว่าสู้กับแมวมันจะมีจังหวะแมวตกใจก็จะข่วนจะอะไรวุ่นวายไปหมดสู้ให้เกาะค้างอยู่ที่ขาดีกว่าก
1: ัดเลย
0: อ้าวลองชมฮะคุณผู้ชมฮะให้ดูยาวนิดนึงนะอยากให้เห็นว่าสัตวแพทย์ท่านเนี้ยมีสติขนาดไหน
1: โอ้ย
0: เนี่ยครับคือเนี่ยอันนี้ภาพนี้คือหลังจากที่ไปช่วยไอ้ตอนที่เอาสายจูงออกตรงล้ออ่ะหลังจากได้เห็นไหมแมวเขาแบบพุ่งเลยอ่ะเขาต้องเอาเรื่องเลยอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสัตวแพทย์หญิงฮะนินสีภูนทรัพย์เธอบอกว่าแมวอ่ะหลุดเข้ามานะพร้อมกับสายจูงทีเนี้ยห่วงว่าเดี๋ยวมันมีสายจูงอยู่เดินไปจะไปพันกับอะไรแล้วอาจจะรัดตัวน้องหรือไปผูกคอน้องทำให้น้องอันตรายได้เธอก็เลยค่อยๆเดินตามคุณผู้ชมเดินตามมาเรื่อยๆทำอะไรอ่ะจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปไปโพสต์ให้เผื่อว่าเจ้าของเขากำลังตามหาอยู่จังหวะนั้นนะฮะจู่ๆเนี่ยไอ้สายจูงของแมวครับมันไปติดกับล้อจริงๆซะด้วยเธอก็เลยเข้าไปฮะเพื่อช่วยเอาสายจูงออกพอเอาออกเท่านั้นแหละเป็นไปตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยแมวค่อยๆย่องฮะค่อยๆเดินตรงไปแล้วก็พุ่งเข้าไปหาเธอตามภาพที่เห็นแล้วพอเกาะได้คุณผู้ชมเห็นภาพไหมเอาเรื่องจริงจังนะชมพู่ได้ยินเสียง
1: ไหมเสียงมันนักเนี่ยหนูกลัวเสียงเขามากเลยอ้าวเนี่ยยาวเลยอ่ะ
0: น่ากลัวมากไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแล้วปล่อยค้างอยู่อย่างนั้นน่ะจนคนที่อยู่แถวนั้นน่ะจะต้องเดินเข้ามาช่วยเธอต้องบอกว่าใจเย็นๆนะ
1: เดี๋ยวเขาโมโหอีก
0: เออเดี๋ยวมันไปกันใหญ่ฮะคุณหมอบอกว่าปกติแล้วแมวเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่จับเขาอ่ะเขาจะไม่กระโดดใส่แบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าหากว่าเราไปจับเขาแล้วเขาเหมือนไม่สนิทกับเราอ่ะเขาจะยิ่งสู้ยิ่งสู้เรายิ่งเจ็บ
1: ค่ะ
0: มีคนบอกอ้าวแล้วทำไมคุณหมอไม่ดึงคอแมวออกอ่ะหมอบอกว่านาทีนั้นนะคือมันโดนที่ขาแล้วให้โดนขาอย่างเดียวดีกว่า
1: เดี๋ยวจะเป็นมือด้วย
0: ก็ทั้งมือทั้งขาทั้งหน้าอ่ะไปกันใหญ่อ่ะ
1: จะไม่ใช่แค่กัดนะแมวพอเขากางกรงเล็บปุ๊บมันจะเป็นแบบ
0: เขาจะคุมตัวเองไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: หลังจากโดนกัดแล้วครับคุณหมอเขาก็ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดเนาะแล้วก็สบู่รวมถึงมีการทานยาแก้ปวดนะครับแล้วก็ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้ากระตุ้นเพราะปกติแล้วด้วยอาชีพคุณหมอเขาฉีดของเขาอยู่แล้วจริง

0: แต่ว่าครั้งเนี้ยเธอบอกว่าก็ต้องฉีดกระตุ้นนะเพราะว่าเป็นแมวมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้
0: นะฮะแล้วก็แมวดูแบบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้ฮะมาโพสต์แล้วก็ไปอุทาหรณ์ให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือไม่ได้เลี้ยงแล้วก็เข้าไปใกล้แบบนี้จากการวิเคราะห์ของคุณหมอเองนะแกบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นจาก1แมวอยู่ในช่วงติดสัตว์หรือไม
1: ่
0: คุมอารมณ์ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: 2อาจจะไปต่อสู้กับแมวอื่นใดมาแล้วอาจจะยังหงุดหงิดอยู่นะฮะ3การเลี้ยงที่ผ่านมาของเจ้าของเนี่ยมีการล่ามเอาไว้ตลอดหรือเปล่าแมวรู้สึกว่าถูกล่ามอ่ะมันจะเครียดพอออกมามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมายุ่งอะไรกับสายอ่ะไอ้สายล่ามอ่ะมันก็เลยโมโหแบบนี
1: ้
0: มันเหมือนไปอิสระแล้วไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนะครับก็ฝากถึงคนเลี้ยงด้วยว่าถ้าคุณรักที่จะเลี้ยงจะหมาจะแมวจะนกจะกระต่ายอะไรไม่รู้อ่ะคุณต้องแบ่งเวลาให้น้องบ้างให้ความรักให้ความอบอุ่นมิฉะนั้นเนี่ยน้องอาจจะเครียด
1: ใช่เลยจริงบางทีซื้อมาแล้วขังเขาไว้ในแบบที่แคบๆระยะเวลานานๆอ่ะเหมือนหมาบางพันอะไรเงี้ยเขาต้องมีการได้ออกกำลังมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: น่ากลัวจริงนะ
1: โอ้เสียวขาแทนคุณหมอ
0: เนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ชมคลิปตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายเลยจังหวะที่ตั้งแต่กระโดดไปเกาะไว้เนี่ยมันนานมากนะแล้วเสียงร้องของเขาอ่ะ
1: เขาขู่ตลอดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าหากว่าคนที่โดนกัดโดนจับอยู่แบบนี้โดนเกาะเนี่ยไม่ใช่สัตวแพทย์อ่ะผมเชื่อเลยว่าหูใจแบบมันน่ากลัวไม่รู้ว่าแมวเขาจะเอายังไงกับเราอ่ะ
1: ใช่แล้วฟันเขาคมมากนะแมวอ่ะ
0: ใช่ทั้งเล็บอีกอ่ะ
1: เล็บอีกใช
0: ่ดูดิดูดิเนี่ยจังหวะที่เขาจ้องเขาแบบเขาจะเอาเรื่องอ่ะดูดินี่เนี่ยแล้วจังหวะแบบค่อยๆเข้าไปเนี่ยนะหูใครจะคิดว่าเขาจะแบบโกรธแล้วก็อารมณ์ร้ายขนาดนี้ดูสิ
1: เนี่ยกระโจนใส่เลย
0: โอ
1: ้ยคุณหมอสติดีมากนะคะได้ยินเสียงกรี๊ดครั้งแรก1ครั้งแล้วหยุดยาวเลยแล้วก็อีกครั้งนึงที่แมวเขาดิ้นอ่ะแล้วก็เขาบอกใจเย็นๆเลยใจเย็นๆเออเป็นเรานะหนูว่านะเป็นหนูแผลทั้งตัว
0: หมอเราวิ่งหนีพยายามจะดึงออก
1: ใช่โอ้ย
0: เตือนภัยกันไว้นะครับ
1: ค่ะไปที่เรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ตอนนี้ถกเถียงกันในโลกออนไลน์บ้านเราเนี่ยนะสตรีทฟู้ดดังเนาะไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือว่าของหวานทีนี้มันมีภาพนึงหลุดออกมาในโลกโซเชียลก็คือเป็นภาพร้านขนมไทยเจ้าดังซึ่งเราจะคุ้นคนไทยเน
0: า
1: ะขนมไทยมันก็จะมีแบบฝอยทองทองหยิบทองหยอดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของหวาน
0: และจะมี
1: ผึ้งมาตอมซึ่งพวกเราชินเวลาเห็นผึ้งตอมก็คือเออมันหวานจริงแหละซึ่งมันเป็นผึ้งแต่มีชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วเขาเข้าใจผิดน่าจะคิดว่าไม่ใช่ผึ้งถ่ายคลิปบอกว่ามันไม่สะอาดเลยนะนี่ขนมไทยเจ้าดังของประเทศไทยแมลงวันตอมเต็มเลย
0: เดี๋ยวแมลงวันอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะ
1: คิดว่าเป็นแมลงวันซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดในโพสแต่เขาถ่ายปุ๊บแล้วไปโพสลงไว้แต่คนที่ไม่เข้าใจเขาก็มาคอมเมนต์ต่างๆนานาเลยเฮ้ยมันไม่สะอาดเลยนะทำไมปล่อยให้แมลงวันเยอะขนาดนี้ใครจะกล้ากินล่ะมันสกปรก
0: เป็นคนละเรื่องไปเลย
1: คนละเรื่องไปเลยเอาไปดูภาพต้นเหตุกันก่อนค่ะเนี่ยนี
0: ่โอ้
1: นี่แหละตามคลิปเลย
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราให้ความเป็นธรรมนะความที่เขาไม่คุ้นชินเขาก็มีสิทธิ์จะคิดอย่างนั้น
1: มีสิทธิ์แล้วคือขนมที่ได้ไปอ่ะบางทีเวลาเราไปซื้ออย่างเงี้ยเขาก็มีผึ้งใส่มาให้ด้วยนะ
0: ใช
1: ่ผึ้งติดมาด้วยอ่ะเน
0: ี่
1: ยแบบเนี้ยคือคนกลัวก็กลัวนะคนไม่กลัวก็คือเออของสดจริงของหวานจริงก็ขนมไทยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พี่เป็นคนนึงที่พี่ไม่กล้าเข้าไปซื้อเวลาเจอแบบพี่กลัวผึ้งอ่ะ
1: หนูก็กลัวพี่ก๊อฟหนูเคยซื้อส้มโออ่ะแล้วมีผึ้งตอนอย่างเงี้ยแล้วเรากลับมานึกว่าหมดแล้วเคี้ยวเข้าไปปุ๊บผึ้ง
0: ทำจริง
1: เหล็กในปักเข้าไปในเหงือกหนูเลย
0: จริงป่ะ
1: ดีหนูไม่แพ้ก็กัดกรอบเข้าไปก็เอากัดผึ้งไปด้วยผึ้งก็ปล่อยเหล็กในไปด้วย
0: แล้วไปหาหมอเหรอ
1: ไม่ได้ไปหาหนูดึงออกแล้วมันแค่เจ็บแต่มันไม่บวมเลยพี่ก๊อฟหลังจากนั้นหนูเข็ดเรื่องผึ้งไปอีกเลยหนูกลัวผึ้งกลัวตอกกลัวแตนมากซึ่งหลายคนเข้าใจได้ไม่กลัวก็ไม่กลัวแต่ถ้าคนกลัวจะมีอารมณ์แบบนี้ค่ะซึ่งชาวต่างชาติเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเขาก็ถ่ายคลิปไปแล้วไปโพสต
0: ์
1: ทีนี้แหละคอมเมนต์ต่างชาติเฮ้ยนี่มันเมืองไทยเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยทำไมแมลงวันเยอะขนาดนี้แล้วคนจะไปซื้อใส่ถุงกินอีกหร
0: อ
1: โอ้โหคอมเมนต์ต่างๆนานาแต่ชาวเน็ตต่างชาติก็ต้องเจอชาวเน็ตไทยเน
0: า
1: ะ
0: ชาวเน็ตไทย
1: มาไวเลยเข้าไปอธิบายแทนเลยที่คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่แมลงวันมันคือผึ้ง

แล้วถ้าเห็นเป็นผึ้งเนี่ยก็คือรู้ได้เลยว่าผึ้งเนี่ยจะไวต่อสารเคมีมากนั่นหมายความว่าขนมไทยร้านนี้หวานธรรมชาติไม่มีหวานปนเปื้อนเพราะถ้ามีสารเคมีปนเปื้อนผึ้งไม่ตอมแน่นอนปลอดภัยไร้สารปรุงแต่งจากเคมีแต่ก็ยังมีคนที่โต้แย้งอีกแหละเขาก็มองว่าเข้าใจว่าไม่ใช่มังวันโอเคเก็ตหนึ่งละไม่ใช่แมลงวันแต่ต่อให้เป็นผึ้งมันก็บินไปเกาะอะไรมาบ้างล่ะชาวต่างชาติเขาบอกอย่างนี้ก่อน

0: หรือว่าขนของผึ้งอ่ะมันหลุดลงไปล่ะมันก็สกปรกอยู่ดีไหม
1: เขาก็มีเหตุผล
0: เขาก็มีเหตุผลของเขาเขาบอกว่าทางที่ดีเข้าใจว่าอร่อยเข้าใจว่าร้านดังลองหาอะไรมาครอบดูไหมล่ะชาวต่างชาติเขาบอกลองหาอะไรมาครอบกันผึ้งดูไหมจะได้ช่วยป้องกันได้ดีมากยิ่งขึ้น
1: คือเอาจริงอ่ะไม่มีจะดีกว่า
0: ก็จริงๆเราก็ไม่อยากให้มีเพราะเราก็กลัวเราก็ไม่กล้าเข้าไปซื้อ
1: ใช
0: ่เออแต่ว่าแหมมันคงมาตามนัดนะเหมือนรถจอดปุ๊บพึ่งมาปั๊บคงไม่ได้ตามมาจากที่บ้านหรอกเอ้าคงไม่ได้ตามมาจากรถเข็นที่บ้านอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็คงมาโอ้เห็นมีของหวานตัวนี้มาขายตัวนี้ประจำรู้ว่ามีน้ำหวานมาเอาน้ำหวานบริสุทธิ์ไปเพื่อจะไปกับรัง
1: ใช่ใช่
0: ก็เป็นไปได
1: ้ซื้อกี่แพร่สามแพร่หรอ
0: สามแพร่แล้วเอาใส่ถุงไปกับพึ่งไปด้วย
1: ฝอยทอง
0: เขาเอาออกแต่หมดไหมอ่ะเนี่ยตามที่มันทับไปในชั้น
1: มีติดไปน่ะ
0: มี
1: สองสามตัว
0: ก็อย่างที่บอกเคยเจอร้านส้มโอเนี่ยแล้วมันก็ยังค้างอยู่ฉันก็กินเข้าไปเลยพึ่งกรอบ
1: ชอบจริงๆฝอยทองเนี่ยผมชอบขนมไทยมากนะเห็นไม่ได้เลย
0: ฝอยทองทองหยิบทองหยอดเนี่ยเขามีขนมอะไรขนมไม่ใช่ของเธอขนมอะไรขนมชั้นนี่แวะเล่นซะหน่อยไม่อยากให้เครียด
1: ทำไมมาลงตรงนี้ได
0: ้เอาตะโกงตะโกนโอ้แต่ขนมไทยอร่อยจริงนะ
1: จริง
0: แล้วขั้นตอนการทำนะยุ่งยากมาก
1: เนาะ
0: อืม
1: คุณผู้ชมครับเด็กและเยาวชนนะฮะเปรียบเสมือนดอกกุหลาบที่กำลังเติบโตรอวันผลิบานอย่างงดงามนะครับแต่ระหว่างทางอาจจะมีหนอนร้ายอย่างยาเสพติดเข้ามาบั่นทอนความฝันแล้วก็ทำลายอนาคตครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนทุกคนฮะมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตและอนาคตที่สดใสครับเริ่มต้นได้จากการเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาร่วมค้นหาคำตอบกับอนาคตที่เราเลือกได้ในสกู๊ปเดอะฟิวเจอร์อนาคตที่คุณเลือกครับ

การตัดสินใจเริ่มจากสิ่งเล็กๆบางครั้งคำว่าไม่อาจเปลี่ยนได้ทั้งชีวิตทุกคนมีทางให้เลือกและสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกทางไหนเด็กและเยาวชนก็เปรียบเสมือนดอกกุหลาบที่กำลังเติบโตและผลิบานบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความฝันรอวันเติบโตอย่างแข็งแรงและงดงามพร้อมก้าวไปสู่อนาคตอันสดใสที่รออยู่ข้างหน้าแต่ในทุกการเติบโตของดอกกุหลาบย่อมล่อใจหนอนและแมลงเข้ามากัดกินความงดงามจากภายในทีละน้อยยาเสพติดก็ไม่ต่างจากหนอนเหล่านั้นคนล้วนถือกำเนิดมาอย่างบริสุทธิ์ผุดพองและเต็มไปด้วยศักยภาพของชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นสังคมรอบตัวเข้ามามีบทบาทหล่อหลอมความคิดพฤติกรรมและตัวตนของเราบางคนเลือกดูแลตัวเองรักษาความงดงามของดอกกุหลาบไว้เพื่อนำไปสู่อนาคตที่มั่นคงแต่ในทางกลับกันบางคนอาจปล่อยให้หนอนกัดกินดอกใบปล่อยให้ยาเสพติดเข้ามาครอบงำจนกลืนกินทุกสิ่งที่เคยงดงามจนอาจหมดอนาคตทุกวันนี้ยาเสพติดไม่ได้อยู่ไกลตัวอีกต่อไปมันแทรกซึมอยู่ในหลายพื้นที่ของสังคมเข้าถึงได้ง่ายและยากจะหลีกเลี่ยงแต่เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ว่าจะเลือกเดินไปสู่อนาคตที่ดีด้วยชีวิตที่ปลอดจากยาเสพติดหรือจะปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันจนค่อยๆสูญเสียทั้งโอกาสและอนาคตของตัวเองเพราะยาเสพติดจะทำลายระบบต่างๆในร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอยประสาทหลอนอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนจากคนปกติกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวและควบคุมตัวเองไม่ได้จนกลายเป็นปัญหาครอบครัวและผลการเรียนตกต่ำขาดสมาธิบางคนอาจก้าวพลาดไปสู่การกระทำผิดโดยก่ออาชญากรรมโดยไม่ตั้งใจจนหมดอนาคตทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกตัดสินใจและความเข้มแข็งในจิตใจของเราเองว่าเราอยากจะเป็นดอกกุหลาบที่เติบโตอย่างงดงามภายใต้ท้องฟ้าที่สดใสหรือจะเป็นดอกกุหลาบที่ปล่อยให้หนอนชอนชัยจนไม่เหลือสภาพเดิมให้มอง

0: ราะทุกการเลือกเราเป็นผู้กำหนดอนาคตให้ตัวเองเลือกอนาคตเลือกชีวิตแค่กล้าปฏิเสธยาเสพติด
1: ยาเซโน
2: ลูกหลานเราเนาะเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับ Zap Today ค่ะ
4: Zap Today จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิล Power Bond Treatment ผสานแบคทีเรียแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
11: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
12: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
3: แซ่บทุกมุมมอง
2: แซ่บทุกเรื่องราว
3: แซ่บแบบนี้ต้องดู
0: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: รีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมคะกลับมากับรายการแซ่บทูเดย์นะคะต้องบอกว่าครอบครัวเนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความอบอุ่นความผูกพันที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สายใยระหว่างคนในครอบครัวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเกื้อกูลกันวันนี้นะคะมีกิจกรรมที่ต้องการส่งต่อพลังแห่งความรักผ่านงานครอบครัวมีสุขผูกพันร้อยรักซึ่งจะจัดขึ้นโดยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อร่วมสืบสานคุณค่าของสถาบันครอบครัวค่ะควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมด้วยนะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมคะเราได้รับเกียรติจากสองท่านค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดในการจัดงานและเป้าหมายของการส่งต่อความรักในครั้งนี้ค่ะท่านแรกนะคะขอต้อนรับคุณจตุพรลิ้มปิยะศรีสกุลนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครค่ะและคุณรัศดินลัดใหม่กุลวัฒน์ประธานดำเนินงานขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอถามท่านนายกสมาคมก่อนนะครับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะฮะมีบทบาทแล้วก็ภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะคะเป็นที่รวมตัวของแม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็ในภายในกรุงเทพเราเนี่ยก็จะมีกันมากมายหลายท่านนะคะก็รวมตัวกันมาเป็นสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครซึ่งภารกิจและหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะสร้างคุณภาพอยากจะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวแต่ละครอบครัวนะคะซึ่งคุณแม่ที่มาทุกท่านเนี่ยก็เป็นจิตอาสาแล้วก็ทำงานให้กับการกุศลแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วย คือแม้ว่าเราจะทำงานให้สังคมก็จริงนะแต่ว่าครอบครัวเราก็จะไม่ทิ้ง

0: นะคะค่ะแล้วก็การรวมตัวตรงนี้นะคะเราก็จะมีภายในสมาคมเราก็จะมีการเฟ้นหาแม่ผู้ยากไร้ในเขตชุมชนทั้ง6กลุ่มเขตซึ่งเราจะมีประธานกลุ่มเขตเนี่ยซึ่งท่านจะไปสรรหาว่าในเขตแต่ละเขตเนี่ยท่านมีแม่ผู้ยากไร้นี่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะคะเราก็จะมอบทุนให้อย่างน้อยๆก็เป็นการสร้างอาชีพต้นขึ้นมานะคะแล้วก็การเฟ้นหาครอบครัวต้นแบบด้วยนะคะซึ่งครอบครัวต้นแบบเนี่ยเราก็จะมีการพิจารณาโดยที่ครอบครัวนั้นเนี่ยจะมีครอบครัวที่มีความสุขทั้งพ่อแม่ลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มียาเสพติดนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความเอื้ออาทรกันนะคะตลอดจนที่เราจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยการให้ทุนหรือการจัดกิจกรรมในแต่ละเขตนะคะที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมอบฝึกอาชีพหรือไม่ก็จะเป็นการสิ่งแวดล้อมที่เราจะให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้ความรู้ในเรื่องการออมเงินด้วยนะคะค่ะซึ่งเราก็พยายามจะจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาในแต่ละกลุ่มเขตครอบคลุมทั่วกรุงเทพค่ะซึ่งตรงนี้คิดว่าเป็นภารกิจหน้าที่ของเราที่จะทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
2: มีขั้นตอนในการคัดเลือกไหมครับในการช่วยเหลือครับ
0: มีค่ะเราก็จะมีขั้นตอนเพราะว่าเขตแต่ละเขตเนี่ยท่านจะมีประธานกลุ่มเขตอยู่แล้วแล้วก็จะมีคณะกรรมการกลุ่มเขตนะคะท่านก็จะไปเลือกเฟ้นแล้วก็ประสานงานกับเขตต่างๆนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเข้าไปดูที่บ้านของแต่ละท่านนะคะที่เข้าให้ให้รายชื่อมาเนี่ยท่านกรรมการก็จะไปดูแลแล้วก็ไปสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็จะเลือกเฟ้นเอามาว่าครอบครัวไหนที่ต้องการมากที่สุดนะคะเราก็จะมอบทุนให้ค่ะ
2: ก็ดูอย่างละเอียดเลย
1: ใช่แล้วค่ะขออนุญาตถามท่านนายกสมาคมต่อกันบ้างนะคะในส่วนของการจัดงานที่จะเกิดขึ้นก็คือครอบครัวมีสุขผูกพันร้อยรักมีกิจกรรมหรือไฮไลท์อะไรที่จะเกิดในงานบ้างคะ
0: โอ้โหแบบว่ามีกิจกรรมมากเลยค่ะเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็พยายามรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวนะคะตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณแม่แม่คุณลูกคือ3เจเนเรชันซึ่งจะมารวมกันในงานนี้นะคะซึ่งงานแรกเราก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็จะเป็นเรื่องราวของอนุภาพของความรักซึ่งตรงนี้ท่านอดีตนายกของเรานะคะทั้ง6ท่านเนี่ยก็จะมาให้ความรู้แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่ท่านประสบความสำเร็จครอบครัวของท่านเนี่ยทำอะไรมายังไงแล้วก็ท่านก็ยังมีเวลาให้กับสังคมช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ากิจการแล้วก็ธุรกิจของท่านเนี่ยเป็นกิจการที่แนวหน้าของประเทศไทยซึ่งท่านก็อุตส่าห์สละเวลามาทำตรงนี้ให้กับสมาคมนะคะ
2: ค
0: ่ะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะเป็นอนุภาพความรักแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นการเชื่อมโยงด้วยบทเพลงแต่ละเพลงนะคะบทเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็จะเป็นเริ่มต้นด้วยเพลงหนึ่งเดียวคือแม่นะคะแล้วก็จะเป็นอิ่มอุ่นแล้วก็จะเป็นวินวินิทไมวิงซึ่งเราจะเชื่อมโยงให้ทั้ง3ทั้ง6ท่านเนี่ยได้บอกเรื่องราวตรงนี้แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะมอบพวงมาลัยแสดงความรักกับท่านนะคะก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะต่อมาด้วยเรื่องของพาร์ทที่2ก็จะเป็นเรื่องของขบวนการเทวดานางฟ้าก็จะเป็นการให้เด็กๆเนี่ยมาเล่าเรื่องราวที่ตัวเองชอบแล้วก็แสดงเรื่องราวของตัวเองเนี่ยด้วยบทเพลงต่างๆแล้วก็การแสดงแฟชั่นการแต่งตัวของเด็กๆด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เด็กๆมีความสามารถมากเลยค่ะท่านก็จะน้องๆก็จะมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาเดินแบบกับคุณแม่ก็จะแบบว่าแม่ฉันสวยที่สุดอะไรเนี่ยแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องราวพาร์ทที่3นะคะก็จะเป็นแฟชั่นคุณแม่ที่เราจะร้อยเรียงการพัฒนาบุคลิกของคุณแม่ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงามนะคะตรงนี้ก็จะมีดีไซเนอร์ทั้ง 4-5-3 ดีไซเนอร์มาช่วยกันรังสรรค์ภาพตรงนี้ให้สวยงามค่ะ
2: ก็เน้นเรื่องของกิจกรรมความรักความผูกพันในครอบครัว
0: ใช่ค่ะใช่ใช่
2: แล้วมีพวกอาหารมี
0: ค่ะ
2: อ๋อ
0: มีค่ะเพราะว่าเราจะมีการเป็นมันเหมือนเป็นซิตดาวลันช์กันด้วยนะคะ
2: ห
0: าซิตดาวลันช์กันค่ะแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็จะมีลัคกี้ดอร์ที่เราจะให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
2: สนุกเลย
0: ค่ะลัคกี้ดอร์เนี่ยก็จะเป็นของที่คุณแม่ๆอดีตนายกแล้วก็เป็นของคุณแม่ๆเนี่ยร่วมกัน

0: ริจาคเข้ามาเราจะมีประมาณร่วม300ชิ้นนะคะซึ่งจะให้แขกที่มาร่วมงานนี่ประมาณ400ท่านนะคะมาในงานนี้ค่ะแล้วก็ภายในงานก็ยังจะมีขายของมีช้อปปิ้งได้สบายเลยค่ะก็
1: สนุกสนานแน่นอน
0: สนุกสนานแน่นอนแล้วก็บอกได้เลยว่างานช้อปปิ้งในงานนี้นะคะจะเป็นคุณงานที่มีสินค้าคุณภาพจริงๆ
2: ค่ะค่ะขออนุญาตถามคุณรัศรินบ้างนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่มาที่ไปทำไมถึงเกิดงานนี้ขึ้นมาคะท่าน
3: ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะประการแรกเราก็จัดหารายได้นำไปมอบบรรเทาทุกข์มันช่วยเหลือนะคะแก่แม่ผู้ยากไร้ตลอดจนมอบเป็นทุนสนับสนุนแก่ครอบครัวต้นแบบที่คุณค่าแก่การยกย่องนะคะข้อที่สองก็คือเพื่อ นำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนครอบคลุมทั้ง6พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครค่ะค่ะและประการที่3นะคะเพื่อเป็นเวทีการแสดงพลังแห่งความรักความสามัคคีและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาสังคมด้วยพลังแม่อย่างแท้จริงค่ะ
1: ครับผมรายได้นี่จะนำไปช่วยเหลือสังคมด้วยนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับผมจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านไหนบ้างฮะ
0: ประโยชน์นะคะที่เราจะใช้แล้วก็คือการมอบทุนให้กับแม่ผู้ยากไร้ที่จะไปสร้างอาชีพพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
1: ต่อยอดให้
0: ต่อยอดให้ค่ะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะมีแม่หลายคนนะคะที่เขาได้รับทุนไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
2: ้
0: เขาก็ขอบคุณทางสมาคมแม่มานะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะสร้างกิจกรรมที่ให้กับชุมชนอยู่แล้วแต่ละเขตนะคะค่ะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันเองเป็นนายกสมัยที่15ของสมาคมก็มีนโยบายที่ว่าเราจะทําแบบเข้มข้นนะคะ
1: ค
0: ่ะ
1: ฟีดแบคจากการที่เคยช่วยเหลือไปเนี่ยฮ
0: ะ
1: พอเราได้เห็นเขาดีขึ้นรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: โอ้รู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราทำงานตรงนี้มันอย่างน้อยเป็นบุญนะคะเราสร้างบุญสะสมบุญก็เป็นเหมือนกับเป็นเสบียงบุญให้เราไปในสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปค่ะนะคะ
1: จริงๆแล้วงานที่จัดขึ้นครั้งนี้คุณผู้ชมอยากบอกแบบนี้ฮะเหมือนเป็นการไปร่วมบุญใหญ่เหมือนกันนะอยากเชิญชวนแล้วก็ผมบอกเลยว่าจากกิจกรรมที่เตรียมมานี่ฮะอ่ะภาษาชาวบ้านคุณไม่ต้องกลัวเบื่อสนุกสนานเฮฮาเหมือนคุณไปงานกาชาดหย่อมๆเลยย่อม
2: มีอาหารมีโชว์มีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งงานเลยฝากเชิญชวนหน่อยได้ไหมคะ
0: ค่ะก็คิดว่างานในวันที่19ตุลาคมนี้นะคะที่เบิร์กเล่นะคะโรงแรมเบิร์กเล่ประตูน้ำค่ะก็คิดว่าจะอบอวลด้วยความสนุกสนานแล้วก็ไม่ว่าคุณจะได้มีเสียงหัวเราะตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็จะมีอะไรที่น่ารื่นรมเพราะว่างานในวันนี้จริงๆแล้วกรรมการของพวกเรานี่มีความตั้งใจมากๆที่อยากจะสื่อความรักความเอื้ออาทรแล้วก็ความผูกพันร้อยรักเข้าไปในครอบครัวเราอยากจะให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความรักแล้วก็แบบโบราณครอบครัวโบราณของเราเนี่ยจะเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งเราจะผูกพันกันตลอด3เจเนเรชันนะคะซึ่งในสมัยเนี่ยครอบครัวเราอ่อนแอไปเยอะนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำโดยไม่มีเวลาเนี่ยให้ดูแลครอบครัวแต่เราก็พยายามจะเน้นว่าถ้าเราทำงานโดยเฉพาะอย่างโดยพวกกรรมการพวกเรานะแม้ว่าเราจะทำงานให้กับสังคมแค่ไหนเราก็ต้องหันมาดูแลครอบครัวเราให้ดีที่สุดเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับชมพู่ย้ำอีกทีสิงาน
2: งานจัดขึ้นนะคะวันที่19ตุลาคมนะคะงานครอบครัวมีรักผูกพันร้อยรักนะคะตั้งแต่เวลา10โมงนะคะที่ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูมโรงแรมเบอร์เกรประตูน้ำนะคะอยากกล่าวทิ้งท้ายอะไรสักหน่อยไหมคะเชิญชวน
3: โอเคสำหรับงานวันที่19ตุลาคมนี้นะคะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะ
3: เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะค่ะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะไปร่วมงานกันเยอะ
2: ๆ
1: ไม่แน่อาจจะเจอเราสองคนก็ได้
2: เป็นส่วนหนึ่งร่วมทำบุญอยากจะได้เอาเงินไปช่วยเหลือคนได้เนา
0: ะ
2: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับสีสันโซเชียลค่ะ
4: ทำไมน้ำดื่มสิงห์ถึงมีรสชาติไม่เหมือนใคร

0: นั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
1: ์ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
4: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
6: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา

0: สีสันโซเชียลนะครับขอถามเลยคุณผู้ชมแล้วก็ชมพู่
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าไปเจอทหารหนุ่ม
1: อุ๊ย
0: หุ่นดี
1: ว้าว
0: ยืนเท
1: ่โอ้โห
0: ดูสมาร์ทใส่แว่นดำ
1: วู้วู้วู้เลยวู้เลย
0: คุณจะทำยังไง
1: วู้ก่อนเลยนี่ไงโอ้ชอบผู้ชายบกปืนโอ้ผู้ชายเด็กเครื่องแบบ
0: จองไว้เลยนะ
1: จองเลย
0: จองเลยไหมจอง
1: แหมจองไม่ได้แล้วสิขอจองในใจเบาๆ
0: อ๋อเหรอเหรอก็ยังแอบจองนิดนึง
1: แอบจองนิดนึงนะ
0: แต่สุดท้ายถ้าหากว่าเฉลยมาเป็นอีกเรื่องนะ
1: อ้าวยังไงล่ะเอาแยะตอบอ่ะ
0: มันหักอารมณ์เหรออ
1: ืมยังไงคะก็คือใครคะ
0: เอาหลงกรี๊ดไปแล้วนะเมื่อกี
1: ้หลงกรี๊ดแล้วสิ
0: ไปดูเฉลยนะ
1: ไปดูค่ะ
0: เชิญฮะ

0: หมดเลยไหมสิ่งที่คิด
1: ลูกสาวแม่
0: ลูกสาวแม่
1: ก็เป็นเพื่อนช้อปปิ้งกันไปจบ
0: ๆเออคนบอกว่ายิ้มเธออันตรายเพลงกำลังดังใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่กำลังดังเลย
0: เออนะแล้วก็อีกคนบอกว่าโทษนะคุณผู้ชมเขาบอกยิ้มกูหุบไวมากคือเพิ่งยิ้มเลยอ่ะ
1: ก็ตอนใส่แว่นนะดูสิแล้วทรงผมแล้วหุ่นเหินนะแต่เปิดมาขนตาฟูมากลูกสวยใส่คอนแทคด้วยอ่ะคอนแทคเลนส
0: ์อีกคนเม้นเลยนะ
1: ว่าไง
0: นึกว่าตัวตึงที่ไหนได้ตัวแม่นี่ค่ะอีกคนก็มาสู้นะจังหวะเม้มปากเกินต้านเหลือเกิน
1: ดาเมจแรงมาก
0: เออหน้าหวานนะจะว่าไปนะ
1: ขนตาหวานกว่า
0: ขนตาดูสิ
1: ขนตาเบอร์นี้สวย
0: ฟิลเตอร์หรอ
1: ฟิลเตอร์หรออ๋ออ๋อเอาแล้วเขาใช้ลูกสาวไหมเนี่ย
0: อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไหม
1: อาจจะไม่ใช่เอาใส่ฟิลเตอร์เล่นแล้วมันมีขนตาให้
0: อาจจะถ่ายเป็นคอนเทนต์เฉย
1: ๆ
0: ยังไม่ฟันธง
1: อ๋อเอาถ้างั้นก็ยังจองได้อยู่อาจจะแค่เล่นกับเพื่
0: อ
1: นแต่ว่าฟิลเตอร์เดี๋ยวนี้เนียนซะด้วย
0: เดี๋ยวจะเอาย้อนไปกลับไปก่อน
1: อะไร
0: ยังจองได้อยู่
1: จองได้อยู่จองไปกำลังใจ
0: อ๋อโอเคเนี่ย
1: จังหวะ
0: 2.3 ล้านวิว
1: เฮ้ยเอาฟิลเตอร์อะไรมาเล่นกับพี่กอล์ฟดีกว่า
0: อะไรอ่ะอันนี้นะ
1: มีบางอันที่ทำหน้าแบบหน้าร้องไห้ตลอดเวลานั้นก็ตลกนะเครียดอะไรไม่ได้เครียดแต่ฟิลเตอร์มันทำให้อ่ะ
0: ใช่อ่ะต่อไป
1: อ่ะมีทหารมาฝากเหมือนกันไม่ยอมกันหรอกเขาบอกว่าเวลาเห็นทหารไปฝึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเห็นโอ้แดดแรงเนาะหน้าดำหน้าแดงแต่ไม่เป็นกับค่ายนี
0: ้เออทำไม
1: กองนี้กองนี้หน้าขาวใสทุกคนคิ้วดกหล่อเป็นณเดชน์มาด้วย
0: อุ้ย
1: จริงอันนี้หนูไม่โม้ไปดูค่ะ
0: ครับ

0: านใจงามกว่า
1: เป็นไงไม่มีหน้าดำหน้าแดงไม่มีเมียหน้าขาวใสคิ้วดกมีหนวดคมเข้ม
2: ทำไมมีบางคนเขาหลุดรอดไปได
1: ้คือบางคนก็มีขาวครึ่งหน้า
2: บางคนแค่จอนเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมีคนนึงเดี๋ยวดูนะ
1: ไม่มีเลยไม่มีนะ
2: ดูเนี่ยนั่นเห็นไหม
1: อ๋อมีหลุดบางคนนึงเออใช่ใช
2: ่ทำไมหลุด
1: มามีแต่มีแอบมีตรงคิ้วกับจมูกหน่
2: อ
1: ยอาจจะน้อยมากต่างกันเอ็นดูไม่ละน้องๆทหารใหม่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

0: หัวหน้าครูฝึกแกล้งอะสิให้ทาหน้าสีขาวแล้วก็เอาเทปดำเนี่ยมาตัดเนี่ยเป็นคิ้วดกคิ้วหนามีหนวดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ให้มานั่งกองรวมกันแบบนี้คนดูไป 1.4 ล้านวิว
1: โอ
0: ้โห
1: รับน้อง
0: ใช่มีฟิลบอกว่าเนี่ยฟิลน้องๆ อนุบาลนั่งรอผู้ปกครองกลับบ้านเลยค่ะ
1: จะคล้ายอยู
0: ่แล้วก็บอกว่านี่จะหลุดจะรั่วก็รั้วของชาติ
1: โอเคถูกต้อง
0: นะ
1: แต่ไม่เห็นหน้าเดิมกันเลยนะนึกหน้าเดิมกันไม่ออกเลยนะ
0: แล้วเพลงที่ใส่มา
1: โอ้ย
0: สรรหานะสรรหาเพลงนะ
1: ไปสักคลิปนะ
0: ไปสิ
1: อีกคลิปหนึ่งนะฮะเวลาคัน
0: ฮะพูดถึงคันไหนรถคันหน้าคันหลังหรือคันอะไรคะคุณ
1: แหมตาหวานใสเลยนะ
0: อย่าถามเร็ว
1: คันตามร่างกาย
0: อ๋อเป็นตุ่มผื่นคัน
1: คันตามร่างกายต้องทำไง
0: เกาสิคะ
1: ต้องเกา
0: เกา
1: คุณรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้การเกาเนี่ยมันมีวิธีใหม
0: ่มีด้วยหรอ
1: เป็นการเกาเหมือนคล้ายๆเกาผ่านกระแสจิตบางคนเรียกว่าเกาบลูทูธ
0: เกาบลูทูธหร
1: อ
0: เชื่อมต่อได้เลย
1: คือแบบไม่ต้องไปถึงเนื้อเราอ่ะบางทีเดี๋ยวมันเป็นแผลไง
0: มันจะหายยังไงนี่พูดก็คันเลยเนี่ยมันจะหายได้ยังไง
1: ผมว่าเป็นรอยแดงไงอ๋อนึกออกไหม
0: เดี๋ยวเป็นตุ่ม
1: เพราะฉะนั้นเราเกาห่างๆหน่อยคุณผู้ชมเกาบลูทูธ
0: ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยมันช่วยได
0: ้หรอ
1: ลองดูไหมล่ะ
0: ดูก่อน
1: เอาเชิญครับเกาไม่ถึงอ่ะ
0: ขาสั้นหนาหนู
1: น้องอวบจนเลยอ้วนจนกลายเป็นอ้วนดูสิแต่คันนะ
0: คันตรงซอกจักระแล้แหละเนี่ยมองทรงแล้วอ่ะ
1: อยากจะเกาอ่ะแล้วสายตาคือวิงวอนมากตามเสียงเลยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: มันติดพุงอ่ะ
1: ใครว่างมาเกาให้หน่อย
0: อยากเกาให้เลยเนี่ย
1: แล้วคนถ่ายใจร้ายมากนะไม่เกาให้ด้วยถ่ายอยู่นั่นอ่ะ
0: ถ่ายก่อนเดี๋ยวเกาให
1: ้โอ้ยไม่ได้สิคันตอนนี
0: ้
1: คนดูไป6.3 ล้านวิวเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเกาทั้งวันแต่คันที่เดิ
0: ม
1: ก็คือมันไม่หายอ่ะมันช่วยไม่ได้นะครับอีกคนบอกว่านอกจากไม่หายคันแล้วปวดขาเพิ่มด้วย
0: ใช
1: ่มันนาน
0: เมื่อยไง
1: เกาไม่ถึงสักทีอ่ะนะแล้วก็อีกคนบอกว่าน้องไม่ได้คันนะน้องจะไปธุระ
0: น้องเดินอยู่หรอ
1: สตาร์ทมอเตอร์ไซค
0: ์อ๋อสตาร์ทอยู่
1: ครับผม
0: โอ้เครื่องยังไม่ติด
1: ดูดิเอ็นดูกลมเลย
0: นี่ๆเนี่ยตอนเขายืนนี่กำลังจะบอกว่าอยากเห็นตอนน้องเขายืน
1: อันนี้ไง
0: เอาเกาให้
1: สุดท้ายก็เกาให
0: ้โอ้น้องขานิดเดียวเองอ่ะ
1: ใช่ขาสั้น
0: ขาสั้นอ่ะ
1: แล้วพอแบบอ้วนมันเกาไม่ถึงอ่ะ
0: ขอโทษนะลูกหนูดูเซตสุดเดย์หรือเปล่าไม่รู้ป้าๆไม่ได้บูลลี่นะลูกน่ารักอ้วนๆกันน่ารัก
1: อย่าไปพูดสิเดี๋ยวน้องรู้สึก
0: เดี๋ยวน้องรู้สึกเหรอ
1: ตอนแรกน้องไม่คิด
0: อ๋
1: อ
0: น้องน่ารักน้องตุ้ยหนุ่ย
1: เอ็นดูกินอีกกินอีกลูกกินอีก
0: กินเยอะๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะสู
0: ้หมดเวลาของเซฟทูเดย์แล้วนะคะเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
0: ้ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: การ
1: เรื่องรอบค่ำ
0: วันนี้ค่ะ15ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันหมิวเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะ
2: ค่ะและเมธิชาอธิชาเทศขำค่ะซึ่งแน่นอนว่ากลางเดือนแล้วพี่หมิว
0: ใช่เพิ่บแป๊บเพิ่งผ่านเดือนกันยายนมาไม่นานน
2: ี่
0: ก็กลางเดือนตุลาคมแล้ว
2: ค่ะ
0: วันนี้15พรุ่งนี
2: ้ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
0: เป็นเรียกว่า16วันแห่งความหวังของมวลมนุษยชาตินี
2: ่ก็ต้องมาดูไม่ได้เลย
0: ก็ต้องมาดูว่าวันนี้
2: เราจะมีเรื่องราวอะไรนำมาฝากกัน
0: จะมีอะไรที่แบบน่าลุ้นมาฝากหรือไม่นะแต่ที่แน่นอนนะคะก็พบกับเรื่องพลบค่ำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 17:15 นไปจนถึง 18:15 นค่ะแน่นอนวันนี้เราก็มาพร้อมกับเรื่องราวหลากสีสันหลากหลายเรื่องราว
2: หรือข่าวในกระแสต่างทางแบบนี้นะคะนำมาฝากกันทุกๆวัน
0: มีเรื่องของการชี้ช่องทางรวยช
2: ี้
0: ช
2: ่
0: องทำมาหากินแล้วก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงนี้โดยเฉพาะที่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากกลิ่นซีซั่นเนาะแต่ว่า
2: ต้องติดตาม
0: เรื่องแรกที่เราจะพาไปพูดคุยกันในวันนี้นะคะหลังจากที่ผ่านช่วงของน้ำท่วมมาซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนด้วยกันชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆนะคะอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักเลยก็คือเรื่องของผู้ป่วยซึ่งก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการเดินทางไปพบแพทย์เนาะการรับยุกรับยาต่างๆนะคะส่งผลกระทบไปยังสุขภาพจิตด้วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที ่ต้องฟอกไตเรียกว่าฟอกไตอย่างต่อเนื่องอ่ะบางคน2วันครั้งสาม
2: ว
0: ัน คร
2: ั้ง
0: นั่นแหละค่ะก็ทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางนะคะซึ่งวัดสมานรัตนารามนะคะก็ได้เปิดศูนย์อพยพเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตรองรับได้ถึง700คนเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นการหนีน้ำท่วมมาเพิ่งเย็นค่ะนี่เลยนะคะศูนย์อพยพเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตภายในโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้เปิดเป็นจุดรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปฟอกไตยังโรงพยาบาลตามที่นัดหมายได้นะคะศูนย์แห่งนี้ค่ะสามารถรองรับผู้ป่วยโรคไตได้ประมาณ700คนมีการจัดพื้นที่พักอาศัยแยกส่วนชายและหญิงนะคะพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งที่พักปรับอากาศอาหารน้ำดื่มจุดชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะพื้นที่ให้บริการฟอกไตนะคะจะอยู่ชั้นบนของอาคารค่ะซึ่งในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเครื่องฟอกไตเนี่ยต้องเดินเครื่องรองรับผู้ป่วยตลอดทั้งวันนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากพื้นที่ประสบภัยเนี่ยนะคะสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามกำหนดค่ะ
2: นี่นะคะถ้าคุณหมิวสังเกตเห็นนะคะคือสะอาดสะอ้านนะพื้นที่กว้างใหญ่นะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับการรองรับผู้ป่วยแบบนี้นะคะโดยหนึ่งในนั้นค่ะคุณประยงสนใจยิ่งนะคะเป็นชาวตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็เป็นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตนี่แหละปกติคุณลุงเขาก็จะฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งอะนะคะครั้งละประมาณ4ชั่วโมงเลยน
0: ะ
2: ท่านก็เล่าว่าเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลปกติเนี่ยจะไปที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์กบิลบุรีนะคะแต่ว่าหลังจากเกิดน้ำท่วมเนี่ยเส้นทางได้รับความเสียหายนะผลกระทบนี่เยอะแยะมากมายไม่สามารถเดินทางไปรักษาได้ตามปกติค่ะซึ่งโรงพยาบาลนะคะก็มีการประสานส่งตัวมายังศูนย์รองรับผู้ป่วยฟอกไตแห่งนี้มีทั้งห้องพักให้มีอาหารให้มีเครื่องปรับอากาศนะคะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยสะอาดสะอ้านสบายใจได้นะเห็นแบบนี้แล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณลุงเองก็บอกว่าห่วงเหมือนกันห่วงครอบครัวนะคะก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอาจจะติดอยู่แบบต้องดูคอยเฝ้าระวังน้ำอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าสามารถติดต่อพูดคุยกันได้บางทีสมัยนี้โซเชียลวิดีโอคอลอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการที่เป็นผู้ป่วยฟอกไตเนี่ยจะต้องฟอกไตตรงตามกำหนดนะคะแล้วก็ถ้าขาดการฟอกไตเนี่ยมันก็มีผลต่อสุขภาพของคุณลุงเองด้วยนะคะ
0: ก็ต้องผู้ป่วยฟอกไตเนาะก็ต้องฟอกตามกำหนดที่แพทย์นัดนี้นะคะในส่วนของคุณละออสิงห์ทองนะคะชาวจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาพักพิงนะคะก็บอกค่ะว่าต้อง ฟอกไตเนี่ยวันจันทร์วันพุธวันศุกร
2: ์3วันเลยนะ
0: ต่อสัปดาห์นึง3วันเรียกว่าวันเว้นวันเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะทำให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้จึงต้องอพยพออกจากพื้นที่แล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้แหละค่ะโดยที่นี่นะคะก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยทำให้รู้สึกอุ่นใจแล้วก็คลายความกังวลไปได้มากเลยครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการหนีน้ำมาเพิ่งเย็นจริงๆค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ป่วยฟอกไตกันค่ะ
3: อยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้าง
4: ดี
3: ดีเลยนะ
4: ดี
3: มีแอร์มีอะไรอยู่
4: ทุกอย่าง
3: นะอาหารการกินเป็นไงบ้าง
4: ดีทุกอย่างเลย
3: เหรอแล้วถึงเวลาแล้วคุณลุงรู้ได้ยังไงว่าที่เนี่ยเขามีฟอกไต
4: อ๋อก็ทางราชพฤกษ์เขาส่งมา
3: อ๋อเขาส่งมา
4: ครับ
3: แล้วตอนมาอย่างไรครับรถโรงพยาบาล
4: รถตู้3คัน
3: ก็คือขนอพยพผู้ป่วยฟอกไตมาทั้งหมดเลย
4: ครับ
3: ถึงเวลาเราก็ต้องเดินไปฟอกไต
4: นี่ฟอกชั้นอีกชั้นนึง
3: ข้างบนมีแอร์ด้วยนี
5: ่มีครับ
4: ทุกที
3: ่เหรอ ดีดีเชีย
4: โอ้ยดีมากเลยที่นี่ดีเหลือเกิน
3: แล้วคิดถึงบ้านไหมนี
4: ่คิดถึงก็จะทำไงมาก็รักษาตัวเรา
6: เจ้าหน้าที่ทุกคนดีมากดูแลดีเป็นอย่างดี
3: อาหารการกินดีหมด
6: อาหารการกินดีหมดอาจารย์พระอาจารย์หลวงพ่อดีดี
3: เมื่อกี้บอกอะไรหนีร้อนมาพึ่งอะไรนะ
7: หนีน้ำมาพ
3: ึ่
7: ง
3: เออ
7: หนีน้ำมาพึ่งเย็น
3: หนีน้ำมาพึ่งเย็น
7: เจอน้ำเจอน้ำกลับอีก
3: คือที่นี่ห้องแอร์ฟอกเย็นเลยใช่ไหม
7: หน
3: ี
7: น้ำมาพึ่งเย็นหนีน้ำมาพึ่งเย็น
3: หนีน้ำมาพึ่งเย็นที่นี่นะ
7: ได้นอนห้องแอร์ด้วยเพราะปกติไปที่โรงพยาบาลกระบี่นะเขาก็มีที่ฟอกแต่ก็ไม่มีที่พักให้โรงพยาบาลมันไม่ได้กว้างขนาดนี้เขารับคนไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะเยอะจัด
3: ก็เท่ากับว่าถ้าสมมตินอนอยู่นี่ปุ๊บถึงเวลาเราก็ขึ้นไปฟอกถึงเวลาแล้วกลับมาพักนี่ได้เลย
2: ถ้าดูจากพื้นที่แล้วคุณป้าข้างๆก็น่าจะสนิทกันแล้วนะคะ เรียบร้อยนะคะจากเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่เนี่ยก็ทราบมาว่าหลายเคสมากๆนะคะเป็นผู้ป่วยฟอกไตทั้งนั้นเลย
0: แต่ว่าไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้
2: เนื่อง
0: จาก
2: ว
0: ่าน้ำท่วมถนนหนทาง
2: โอ้ชั้นหนึ่งไปหมดเลยบางทีแบบกว่าที่เจ้าหน้าที่จะไปเคลื่อนย้ายออกมาได้นะคะซึ่งบางท่านนี่ก็ไม่ยอมออกจากพื้นที่ด้วยแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่นึงที่เปิดให้กับผู้ป่วยได้รู้สึกสบายใจดิฉันเห็นเป็นศูนย์พักพิงที่กว้างด้วยนะกว้างขวางสะอาดสะอ้านสิ่งสำคัญมากๆเลยในศูนย์พักพิงที่จะต้องมีเลยก็คือห้องน้ำที่สะอาดเออเท่าที่ดูนี่ก็คือแบบดีบริการดีทุกอย่างเลยนะคะ
0: ก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ป่วยโรคไตได้เข้ามาฟอกไตแล้วก็ได้พักอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
2: ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะแต่ละคนก็จะมีวิธีการไล่น้ำที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคุณหมิวบางคนอาจจะใช้วิธีการเอาเขาเรียกว่าอะไรนะโกยผงอย่างเงี้ยที่แบบเอาไปโกยน้ำออกบางคนใช้เครื่องสูบน้ำแต่ท่านนี้พิเศษนิดนึง
0: ยังไงคะ
2: ใช้วิธีการสวดมนต์ไล่น้ำค่ะคุณหมิว
0: สวดไล่น้ำเนี่ยนะ
2: ใช่
0: คาถาอะไร
2: เขาบอกว่าอะไรนะคาถามาตรงมาแตง
0: เป็นยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะว่ามาตรงมาแตงยังไงนะคะ
8: ตาดูเด้ออีป่วยเย่ให้โชคให้มันน้ำสวมบ้านสวมรถสองขั้นสามขั้นยังคืดหยาบอยู่ขอบพระคุณหลายๆเด้อข้าผู้ขาสวดน้ำกระยุบน้ำกระลงยีดีน้ำขึ้นอยู่ในสวนมาลองตองแตงยุบมึงยุบยุบมึงยุบแหงมึงแหงตายกูตายตายกูตายกูนี้กินทันสองตายกูตายตายกูตายแหงมึงแหงยุบมึงยุบน้ำก็ยุบอีดีแหงอีดีปูเอ้ยเลขก็ออกอีดีออกหันบ้านเลขที่อ๋อมาทะเบียนรถตาตัวเด้อจะมันขอบกุ้นหลายได้อีพออีแม่ปูยาตายง่ายดวงศิลป์ดวงธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพุ่มฐานเจ้าทีทั้งหลายผู้ขามีกันสอมรถแล้วสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุ
2: ประมาณนี้ให้น้ำยุบให้น้ำลดนะคะขอโทษนะคะ
0: ได้จริงเหรอ
2: คุณหมิวคะขอซับไตเติ้ลนิดนึง ขอซาวแท็กนิดนึงลองสวดสักนิดนึงไหมคะ
0: โอ้ยน้ำยุบน้ำยุบน้ำไปน้ำไปอะไร ประมาณนี
2: ้ อ๋อ ยมาลองต้องแต่งนางยุบนางยุบโอ้ยขอให้ลดขอให้ไปขอให้หนูไม่ได้อะไรจะเหนื่อ
0: ยเหนื่อยแล้วเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้บอกน้ำท่วมขึ้นไปอยู่ชั้นสองอะไรสักอย่าง
2: นี่เขาเป็นอดีตสายมูนะคะกับคุณเดือนชัยสร้างสุระนี่เห็นไหมดูระดับน้ำ
0: ระดับน้ำ
2: เออไปโอ้สูงอยู่นะจะถึงทะเบียนรถแล้วนะเขาบอกว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าคลิปนี้โด่งดังเป็นไวรัลแล้วไม่แค่นั้นคุณประจักษ์ชัยไหทองคำไม่รู้ว่าไปเห็นแววศิลปินท่านนี้ยังไงสงสัยสวดและไพเราะ
0: เอาหรอ
2: ชวนเข้ามาเป็นศิลปินอยู่ในค่ายไหทองคำด้วยเออนี่พิมพ์แบบนี้เลยปู่เดือนชัยไหทองคำเนี่ยมีนามสกุลแล้ว
0: นี่ในห้างโพสต์เลยนะ
2: ใช่บอกว่าเป็นสายม่วนสายมูเอาอยู่หมู่บ้านไหนน้ำยังไม่ลดนะคะก็นี่เลยทักมาเลยครับปู่เดือนชัยจะไปสวดให้
0: อ่ะ
2: มาต้องมาแต่งมาต้องสักนิดนึงอะไรแบบนี้เออเนี่ยนะบ้านก็น้ำท่วมไปเลยค่ะชั้น1ของบ้านนะตั้งแต่วันที่26กันยาแล้วนะคะเจ้าตัวนี้ก็ต้องวิทน้ำพอวิทไปวิทมาไม่ไหวไง
0: บอกว่าอะไรนะวิทน้ำจนมือจะหงิกแล้วก
2: ็
0: เลยลองดูซิลองสวดไล่ดูซิ
2: ลองสวดไล่ดูว่าเป็นเกจิมาก่อนนะคะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้คุณเหมียวล่าสุดเป็นไงบ้าง
0: เขาบอกว่าคลิปที่ปู่เดือนชัยสวดไล่น้ำท่วมให้ลดลงเนี่ยไปเข้าตาในห้างประจักษ์ชัย
2: นี่เขาต้องเต้นโชว์แบบนี้ด้วย
0: โอ้โหมีแววศิลปินหรอ คือยังไงอะในห้างชวนมาเป็นศิลปินค่ายไหทองคำเลยเนี่ย
2: เขาต้องแสดงความสามารถพิเศษ
0: โอ้โห
2: พริ้วไหมพริ้วไหม
0: โอ้โหอ่ะ
2: คุณหมิว
0: สเต็ปเต้น
2: คุณหมิวอยากเป็นคุณหมิวไหทองคำไหมคะ
0: เดี๋ยวต้องโชว์สเต็ปเต้นเหรอ
2: คุณหมิวอัดเน่ไง up and down up and down เนี่ย
0: เมื่อกี้ตอนที่เขาสวดอ่ะท้ายคลิปอ่ะเขามีบอกด้วยนะบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเขาได้โชคด้วยนะ
2: เออจริงเหรอ
0: เออบอกว่าเขาได้โชคด้วยจากทะเบียนบ้านทะเบียนรถ
2: โอ้นี่
0: อันนี้คืองวดวันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ในส่วนของวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
2: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็ต
2: ้
0: องลุ้นก็ต้องเราก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นยังไง
2: เออต้องไปเช็คต้องไปเช็ค
0: หลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นหน้านะว่าปู่เดือนชัยเนี่ยเป็นใครคนคนนี้นะคะก็คืออดีตพระเดือนชัยที่เคยโด่งดังแล้วก็ตกเป็นข่าวอื้อฉาวกรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแสดงตนสื่อวิญญาณแล้วก็โฆษณาตนเองผ่านสื่อซึ่งขัดต่อกฎระเบียบแล้วก็มหาเถรสมาคมด้วยนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งนึงหลังจากที่มีคลิปสวดมนต์นี่แหละแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยโดนจับเออโดนจับไอ้เสพยาแล้วก็เมาแล้วขับไงโดนจับ
2: โด
0: นโดนตำรวจจับ
2: เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ
0: จับศึกเลยคราวนี้
2: เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ก็มาเป็นประชาชน
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็มานี่แหละสวดมนต์สวดคาถาไล่น้ำท่วมมาตองมาแตง
2: แต่ต่อไปก็น่าจะได้อาชีพแล้วก็ไปขึ้นไปแจมกับศิลปินไหทองคำนะคะ
0: ไปในห้างบอกว่าจะไปเป็นอะไรนะโชว์ตลกประจำวงประจำคณะอะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ให้แบบมีความม่วนมาก
0: เป็นสีสันอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ใช่นะคะก็ถ้าทำผิดแล้วรู้มีการปรับปรุงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พร้อมจะให้โอกาสด้วยเหมือนกัน
0: อ้าวลีลาพลิ้วเหลือเกิน
2: ถึงบอกไงดิฉันถึงบอกไงว่าถ้าคุณหมิวอยากเข้าไหทองคำคุณหมิวต้องสักนิด
0: ดิฉันต้องไปฝึกแล้วล่ะโปรดิวเซอร์บอกให้คุณเต้นโชว
2: ์โอ้ย
0: ต้องไงดีเฮ้ยมีเพลงให้ด้วย
2: โอ้ไม่ได้นั้นนะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเตรียมพร้อมไงเรียกเตรียมเดบิว
0: ศิลปินน้องใหม่
2: ใช่ของไหทองคำโอ้ยแต่ช่วงนี้นะไหทองคำบอกเลยว่าศิลปินคับข้าง70ชีวิตแล้วนะ
0: โอ้โห
2: ยังไม่รู้ว่าในห้างเขาจะหาเข้าไปเพิ่มอีกเท่าไหร่
0: ขอเป็นรายที่71ได้ไหมคะ
2: นี่คุณจะร้องเพลงแนวไหนคะคุณ
0: เอาไปที่ปราจีนบุรีกันบ้างนะคะคุณเมย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเกิดเหตุแบบงงมากเจ้าของรถก็งงมากดิฉันก็งงมากคือซื้อรถจักรยานยนต์มาได้เพียงวันเดียวจู่ๆไฟลุกไหม้ซะงั้นเหตุการณ์เป็นยังไงไปชมกันค่ะกูรู้แต่แค่ไม่เรียกว่าเป็นนาทีระทึกเลยทีเดียวนะคะรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะเป็น Honda Wave 125นะคะจู่ๆก็เกิดไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันเลยเหตุเกิดที่หน้าเขตอุตสาหกรรมบ้านโคกถนนสาย304หมู่10ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยพยายามใช้อุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วเทศบาลเมืองหนองกี่นะคะเข้าช่วยฉีดควบคุมไฟแต่ก็ไม่ทันการค่ะรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายทั้งคันเรียกว่าเหลือแต่ซากเลยนะไฟหมดเลยเหลือแต่โครงรถ
2: แทบจะจำไม่ได้เลยว่าคือคนท่าเว็บมาก่
0: อ
2: นนะคะส่วนในเรื่องของเจ้าของรถค่ะบอกว่างงจริง
0: ๆ
2: งงและตกใจด้วยเพราะว่าเพิ่งซื้อรถมาได้แค่1วันเท่านั้นนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุได้ขี่รถเนี่ยจากบ้านแฟนนะคะเพื่อจะไปกดเงินเอาไปซื้อน้ำมันมาเติมเนี่ยแหละค่ะเมื่อขับขี่อยู่ดีๆเอ้าไฟลุกขึ้นมาทำไงล่ะก็ต้องสละเอาชีวิตรอดก่อนถอยออกมาก่อนนะคะชาวบ้านแถวนั้นก็เอาน้ำเอาอะไรมาช่วยกันนะคะจนสุดท้ายก็มีนี่เลยอุปกรณ์ดับเพลิงจากกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วเทศบาลหนองเมืองกี่นะคะก็เข้ามาช่วยเหลือ
0: เนี่ยเจ้าของรถก็แบบ
2: งง
0: เลยอ่ะเลิกงานมากลางดึกอ่ะเพิ่งเลิกงานเลิกทำงานมาก็เหนื่อยๆแล้วนะจู่ๆอ้าวรถคู่ใจที่เพิ่งซื้อมาไฟไหม้ซะงั้น
2: โหแล้วยิ่ง
0: วอดทั้งคันเลย
2: ถ้าพูดว่าผู้ชายนี่ส่วนใหญ่ผู้ชายเขารักรถมากนะเวลาที่เขากว่าแล้วเขาจะเก็บหอมรอมริบมาซื้อรถสักคันนึงเขาตัดสินใจแล้วตัดสินใจอ
0: ี
2: ก
0: คิดแล้วคิดอีก
2: แล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันนะเป็นดิฉันก็นั่งกุมขมับเหมือนก
0: ัน เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของรถกันค่ะ
5: ต้องมาพี่ออกมาจากบ้านแฟนมันจะไปกดตังค์เติมมันเนี่ยขี่มาอยู่ดีก็ลุกปู้ขึ้นไป
9: มันลุกจากตรงไหนพี่
5: จากเดือนนิดเล็กเดือน
0: เนี่ยแหละโอ้โห
2: สภาพเนาะ
0: เรียกว่าเหลือแต่ซากแต่ว่าสังเกตไหมทะเบียนรถยังเหลือนะทะเบียนรถยังเหลือนะทีมงานคะขอดูด้านท้ายรถหน่อยสิคะว่าทะเบียนรถคือยังเหลือสภาพแบบไหนเมื่อกี้ยังเห็นแบบชัดเจนอยู่เลยนะ
2: คุณหมิวก็ตาดี
0: เห็น
2: ไ
0: หมล่ะ
2: เห็นอยู่เห็นอยู่ดิฉันแอบเห็นอยู่นิดนึงนะคะก็ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแต่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเกิดมีเหตุด่วนเหตุแบบเนี้ยก
0: ็
2: โทร199ได้นะคะก็เป็นการดับเพลิงนะจะได้ถูกจุดเพราะบางคนโทร1669ซึ่ง1669
0: คนละเบอร์นะ
2: ใช่คือเขาเข้าใจว่า1669คือกู้ภัยแต่จริงๆแล้วอ่ะ1669เป็นเบอร์สำหรับคนที่มีผู้ป่วยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแยกเบอร์ให้ชัดเจนนิดนึงเน
0: า
2: ะ
0: ให้โทรเบอร์อะไรนะคะ
2: ให้โทร199
0: 199นะคะเมื่อกี้ดิฉันลองไปดูคนข้อมูลนะคะสาเหตุของการที่จะเกิดไฟไหม้รถจักรยานยนต์เนี่ยก็เกิดได้หลายสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าลัดวงจรนะคะอาจจะเกิดจากสายไฟเสื่อมสภาพชนวนหุ้มสายไฟฉีกขาดหรือว่าการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นได้หรือว่าระบบน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วซึมอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่าท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอาจจะกรอบหรือแตกหรือว่าข้อต่อหลวมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำมันรั่วไหลไปโดนชิ้นส่วนที่มีความร้อนสูงอย่างเช่นท่อไอเสียหรือว่าเครื่องยนต์นะคะหรืออาจจะเกิดจากความร้อนสะสมแล้วก็การวางวัตถุไวไฟเช่นการวางโทรศัพท์มือถือหรือว่าไฟแช็กหรือว่าวัตถุที่เป็นโลหะไว้ในช่องเก็บของใต้เบาะ
2: power bank อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะว่าเกิดจากอะไร
2: โหจากที่โครงไม่เหลือแต่โครงขนาดนี้ดิฉันก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นรถมือ1หรือรถมือ2
0: ใช่อันนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลบอกเราเนาะว่าเป็นรถมือ1หรือว่ามือ2แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ใช้รถก็ควรที่จะสังเกตเนา
2: ะ
0: สังเกตอาการของรถว่ามีความผิดปกติใดๆ
2: บางทีมันร้อนผิดปกติจนเรารู้สึกว่าเออมันผิดสังเกตนะ
0: จู่ๆมีควันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบรีบออกจากตัวรถ
2: แต่ว่าเอาจริงๆความเป็นผู้หญิงบางทีก็ดูยาก
0: อย่างเราอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยรู
2: ้แยกไม่ค่อยออก
0: เท่าไหร่ใช่
2: นะคะจากเหตุการณ์ระทึกนะคะที่สร้างความเสียหายเราไปดูเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวกันบ้างนะคะปกติคุณหมิวเก็บหยอดกระปุกบ้างไหมคะ
0: มีบ้างอ่ะมีบ้างแต่ไม่มีหยอด
2: แต่ส่วนใหญ่เราก็จะเก็บธนาคารหรือเปล่าแต่ว่าคุณพ่อท่านนี้นะคะมีไอเดียที่ปิ๊งขึ้นมาว่าจะหยอดอยู่กับโต๊ะ
0: ฮะ
2: เหมือนโต๊ะนักเรียนอย่างนั้น
0: จริงหรออ
2: ืม
0: แล้วโต๊ะ แล้วไม่มีคนใช้เหรอคะตัวเนี้ยไม่มีใครมาใช้หรอ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเก็บได้เยอะขนาดไหนนะคะ
10: ตั้งแต่หลังบวชปี63ตอนนี้69ครับผม
11: หายยังไง
10: หายไปนู่นมาเบิ่งกันว่าสิได้เงินเท่าไหร่เพิ่มมันหนักนั่น

0: นี่ตั้งแต่หลังปีมกราคม63ผมบวชนะครับเออ
1: จะเอาผ้ารองไหม
0: ลุ้น
2: มันไม่ลงอย่าง
1: น
2: ี้
1: จ
2: บออกเลย
1: ต้องล้วงอย่างนี้เหรอ
0: กระปุกออมสินใต้โต๊ะนักเรียนครับผมปี63 64 65 66 67 68 69 6ปีครับอันนี้สะสมมา6ปีเออ
3: นี่เปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยคุณพ่อคุณพ่อหยอดทางไหนคะเนี่ย
4: ใช่ดิฉันกำลังหาอยู่เหมือนกันว่ารูที่หยอดอยู่ตรงไหน
5: ยืนนี่
3: ตรงไหนนะ
4: เพราะว่าด้านบนโต๊ะเนี่ยก็ไม่ได้มีช่องไม่ได้มีรูนะ
3: พยายามดูอยู่พยายามดูอยู่เหมือนกัน
4: ด้านบนโต๊ะเนี่ยเหมือนเป็นไม้กระดานแผ่นเดียวนะไม
3: ่
4: ได้มีไม้ต่อ
3: นี่นี่เขาน่าจะทางฝาแหละแต่ว่า
4: เป็นอ๋ออยู่ด้านข้างเหรอคะมีช่องด้านข้างเหรอคะใช่ไหม
3: ช่องมุมบนหรือเปล่าตรงด้านบนขวาบนขวาบนคุณหมิวเห็นไหมอ๋อ
4: เหรอคะอ๋อเหรอ
3: น่าจะใช่นะเอออ
4: ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อช่องหยอดอยู่ข้างๆมืออ
3: ยากถามคุณพ่อว่าไอเดียนี้ท่านได้แต่ใดมา
4: แต่ยากด้วยนะที่ยังอยู่ที่ยังอยู่มา6ปีเนี่ยเพราะเปิดยากนี่แหละดูสิจะเปิดทีนี้ต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้เครื่องมือช่างนะ
3: หรือว่าคุณพ่อเขามีไอเดียนี้จากการซ่อนเงิน
4: จริงๆอาจจะเป็นจุดซ่อนเงินนั่นแหละแล้วความจริงเปิดเผยเมื่อปี69มาเก็บเงินไว้ตรงนี
3: ้หูน้ำท่วมไม่ลอยไปไหนเลยนะจริงๆหนัก
4: โตหนัก
3: โตน่าจะหนักมาก
4: มีหมดอะค่ะตั้งแต่แบงค์พันจนถึงเหรียญบาท
3: เมื่อกี้แอบเห็นแบงค์ม่วงด้วย
4: เอ้ยที่ฉันเห็นแบงค์พันค่ะ
3: อุ้ยคุณตาดีมากค่ะคุณโอ้ยนี่ๆๆแบงค์ม่วง
4: จะมีแบงค์เทา
3: เนี่ยนะหยอดเข้าไปหยอดเข้าไป3ปีนะตั้งแต่ปี6สะ6ปี6
4: ปี6ปีค่ะตั้งแต่ปี63ถึง69ค่ะดูจังหวะเทค่ะ
3: นี่ครกออกมาอย่างงี้โอ้ยแบ่งให้หนูซะหน่อยได้มั้ยคะคุณพ่อเด
4: ี๋ยวขอคนรับเลยได้มั้ยคะว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะที่เก็บมาเนี่ย6ปี
3: คุณมิวตั้งข้อสงสัยแล้วใช่มั้ยคะว่าจำนวนเงินมันเท่าไหร
4: ่
3: ชาวเน็ตก็อยากรู้เหมือนกันแต่ก่อนจะไปรู้นะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จำนวนเท่าไหร
4: ่
3: อืมเขามีการชั่งน้ำหนักก่อน
4: อ๋อเอาไปชั่งน้ำหนักเหรอ
3: ใช่เหมือนเวลาหอบขันมากอ่ะสินสอดอย่างนั้นอ่ะ
4: คนเดียวไม่ไหวนะยกคนเดียวไม่ไหวต้องสองคนช่วยกัน
3: เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นถือเคล็ดไงมีเงินเป็นกอบเป็นกำมีเงินทองแบบหนักมืออ
4: ันนี้ผ้าอะไรคะ
3: เนี่ยลองชั่งแล้ว
4: ดูเหมือนแบบว่าอาจจะเรียกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองอะไรอย่าง
3: น
4: ี
3: ้อันนี้ผ้าขนหนูห่อทองกันนิดนึง
4: เรียนเยอะมาก
3: ผ้าเอาไม่อยู่นะเห็นบอกว่าตอนที่ยกขึ้นช่างเนี่ยกรกออกข้างๆเหมือนกัน
4: อ๋อมีแบบว่าล้นออกมา
3: เอาไม่อยู่น
4: ะ
3: มีชาวเน็ตเขาบอกว่าลองดูสิคุณพ่อว่าเหรียญที่คุณพ่อเก็บเนี่ยมีปีที่แบบเหรียญหายากด้วยหรือเปล่าบางทีเขาประมูลขายได้เกือบเป็นหลักล้านนะคุณ
4: เหรียญเป็นล้านค่ะเหรียญ10
3: ไม่ธรรมดานะคุณ
4: เนี่ยมูลค่าเป็นล้าน
3: นี่ลองไปดูกันเท่าไหร่กี่กิโลอุ๊ยหนักอยู่นะ
4: น้ำหนักอยู่ที่
3: เกือบ25กิโลกรัม
4: ประมาณ24กิโลกรัม
3: 24 25ประมาณนี้โอ้ยนะคะก็ช่างสรรหาในการเก็บเงินมาก
4: นับยังไงไหวก่อนต้องใช้เวลากี่วันในการนับ
3: ใช้กี่วันในการเงี้ย ถ้าแบบเป็นคุณภรรยาก็ใครจะไปคิดเนาะว่าคุณสามีจะมาเก็บเงินไว้ตรงนี
4: ้ใช
3: ่โอ้นะแต่ว่าถ้าสังเกตแล้วเนี่ยเหลือแต่เหรียญแล้วนะ
4: อ้าวแบงค์หายไปไหนคะ
3: แบงค์คุณภรรยาแอบโกยไปแล
4: ้
3: ว
4: แม่บอกว่าแบงค์เป็นของแม่แม่เอามาหยอดเลยนี่ปะ
3: ไม่แม่เอาไปฝากธนาคารไงแบบแม่ขอแบบดูแลส่วนนี้ให
4: ้
3: กลัวว่าคุณผู้ชายจะไม่รอบครอบ
4: พ่อก็เก็บเหรียญไปพ่อเหรียญเป็นนับเป็นส่วนของพ่อไปส่วนไอ้ที่เป็นแบงค์อ่ะแม่เก็บนะของแม่
3: อันนี้ส่วนตัวก็ประมาณนี้นะคะ
4: น่ารักนะ
3: น่ารัก
4: วิธีการเก็บเงินซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีเก็บหลากหลายรูปแบบนั่นแหละ
3: บางทีมันอุ่นใจแหละอยู่อย่างเงี้ย
4: แต่ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะคุณพ่อเก็บตังค์หรือว่าคุณพ่อซ่อนตังค์
3: ดิฉันก็งง
4: เอาละค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องของอาชีพชี้ช่องทางอาชีพทำกินช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างพักสักครู่ค่ะ

0: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ูเบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: ช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะต้อง

0: บอกว่าฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้ฟ้าเปิดในตอนนี้เนี่ยนะตลาดเห็ดคอนบุรีโคราชนะคะคึกคักเป็นพิเศษเลยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็นำเห็ดนานาชนิดนะคะมาวางขายกันแบบนี้เลยคุณหมิว
1: โอ้โห
0: นี่คือพื้นที่อำเภอคอนบุรีนะคะจังหวัดนครราชสีมานะสภาพอากาศค่อนข้างดีเลยตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วนะคะมีแดด

0: แน่นอนค่ะเห็ดป่านะเขาก็จะพากันแทงดอกงอกออกมาแบบนี้ชาวบ้านนะคะออกหาเก็บเห็ดมาวางขายเพื่อจะสร้างรายได้เสริมกันค่ะนี่คือที่ริมถนนนะ
1: โอ้ดู
0: เยอะไหมอุ้ยใหญ่มาก
1: ใหญ่ขนาดนี
0: ้คุณพี่คะไปหามาจากไหน
1: อันนี้ดิฉันรู้จักค่ะเห็ดระโงกค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ใหญ่มากนะ
1: ใหญ่ใหญ่มากจริง
0: ๆโอ้ยดิฉันไม่ค่อยรู้จักเห็ดสักเท่าไหร่แต่พอเห็นแบบนี้อุ้ยอิ่มอ่ะอิ่มเลยอ่ะ
1: ใหญ่มาก
0: นะเขาก็มาอยู่กันแบบนี้ค่ะที่4แยกบ้านห้วยทรายนะคะเป็นจุดแลนด์มาร์
1: ค
0: เป็นแลนด์มาร์คของชาวบรรดาพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้านะคะ30รายด้วยกันนะคะขายกันตรงนี้เลยนำเห็ดป่ามาวางขายซึ่งเห็ดป่านานาชนิดนะคะก็วางจำหน่ายวันละหลายร้อยกิโลกรัมเลยส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็จะเป็นน่ะอย่างที่คุณหมิวบอกเห็ดระงอกเห็ดใครนะคะเห็ดโคนนิยมมากๆเลยช่วงนี
1: ้เห็ดใครเห็ดใคร
0: แล้วเห็ดใครคะ
1: เห็ดใคร
0: เห็ด
1: นั่นสิเห็ดใครดิฉันมีเรื่องเล่าย
0: ังไง
1: มีเรื่องเล่าย
0: ังไงไหนเล่า
1: คนกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: ไปตลาดในต่างจังหวัดก็เห็นเห็ดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเขาก็ถามแม่ค้าแม่ค้าค่ะนี่เห็ดอะไรคะ
0: เห็ดฟางค่ะ
1: แล้วนี้ล่ะคะอะไร
0: เห็ดระงอกค่ะ
1: แล้วนี้ล่ะคะ
0: เห็ดใครค่ะ
1: เห็ดใครเห็ดใครคะแม่ค้า
0: ก็เห็ดใครไงคะ
1: อ้าวแล้วแม่ค้าเป็นคนขายเนี่ยแล้วแม่ค้ามาถามหนูว่าเห็ดใครแล้วหนูจะรู้ไหมหนูเป็นลูกค้า
0: ไม่กล้าซื้อใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็ดใครเผื่อขโมยมา
1: แม่ค้าก็บอกว่าเห็ดมันชื่อเห็ดใครไม่ใช่เห็ดของผู้ใด
0: อ๋อ
1: ไม่ใช่เห็ดของผู้ใด
0: ว่าไม่เห็ดของผู้ใดคล้ายๆกับลูกไหน
1: เหมือนกันเลยลูกไหนสุกลูกไหนสุก
0: อัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องเล่าขำๆของคนกรุงเทพกับแม่ค้าเห็ดที่อยู่ในแบบว่าชนบทชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ยังไงในมุมของแม่ค้ากันบ้าง
1: แม่ค้าเขาก็บอกว่าเมื่อเห็ดเนี่ยมันออกจำนวนมากใช่ไหมแม่ค้าพ่อค้าเดี๋ยวก็มากขึ้นตามเพราะว่าถ้าป่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นตลาดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละ ใครจะเข้าไปเก็บก็ได้นี่แหละเพราะชาวบ้านชาวช่องนี่แหละก็เข้าป่าเลยไปหาเก็บเห็ดไปกันตั้งแต่เช้ามืดเลยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่เอาเห็ดมาขายเนี่ยเป็นคนในพื้นที่นี่แหละมีกว่า30เจ้าแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ชูขึ้นมาดอกใหญ่ๆนั่นก็คือเห็ดระโงกนะคะเห็ดนี่ที่อีกเห็ดหนึ่งที่นิยมก็คือเห็ดใครที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วว่าเห็ดใครเห็ดใคร
0: เห็ด
1: ใครเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาบางทีเขาก็เรียกว่าเห็ดหอม
0: คะ
1: เพราะว่ามันมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมเฉพาะตัวคือเป็นเห็ดหอมของคนเมืองภาคเหนือเขาเรียกเห็ดหอมดิฉันไปเก็บมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูในสัปดาห์ต่อไป
0: อยากเห็นเลยเพราะดิฉันไม่รู้เรื่องเห็ดเลย
1: นั่นแหละค่ะส่วนราคาขายนะคะก็มีตั้งแต่300ถึง500บาทเลยทีเดียวนะคะส่วนเห็ดชนิดอื่นๆก็ราคาก็ลดหลั่นกันลงไปไม่ว่าจะเป็นเห็ดดินเห็ดสีแดงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบชาวบ้านเห็ดรวมๆอ่ะชาวบ้านเขาเรียกว่าเห็ดสัมมะปิก็คือมีหลากหลายชนิดรวมกันน่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นชนิดไหนอย่างนี้เริ่มต้นที่กิโลกรัมละ50บาทไปจนถึง350บาทเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแม่ค้ากันค่ะ
2: ถ้าตูมก็350 400เม็ดละงูถ้าเฮ็ดโคนอย่างนี้ก็โลละ500หัวจรวดนี่จ้ะ
3: แต่ก็มีแบ่งเป็นถุงด้วย
2: มีแบ่งเป็นถุงละ100 200เฮ็ดรวมก็ถุงละ50บาทจ้ะ
3: แม่ค้าช่วงนี้ได้รายได้กันวันหนึ่งก็ต่ำเท่าไรนี
2: ่3,000 4,000
3: พอได้กันเนาะ
2: พอได้คนเดียวน
0: ะแต่ว่าดิฉันดูยังไงก็แบบน่ากินอ่ะปกติเขาไปแกงอะไรเนาะ
1: ก็แกงเห็ดไง
0: คุณ
1: เ
0: หร
1: อขายก็แกงเห็ดไงทำได้หลายเมนู
0: อ่อมได้ไหม
1: อ่อมเหรอก็ใส่ในอ่อมก็ได้ใส่อ่อมก็ได้ใส่หอมก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกงเห็ดแกงเปลือยอย่างเงี้ยที่กรุงเทพอ่ะเขาจะเรียกว่าแกงเปลือยที่แบบว่าจะใส่ใบยะนางด้วยบางที่ใส่ใบยะนางแต่บางที่ก็ไม่ใส่อย่างเงี้ยค่ะหอม
0: เอาไปผัดได้ไหม
1: ผัดได้เห็ดโคนเนี่ยค่ะผัดอร่อยอร่อยเลิศ
0: ดิฉันต้องฝากท้องไว้ที่คุณหมิวแล้วล่ะจริงๆเรื่องเห็ดไม่สันทัดเลยแต่ชอบกินมากนะแต่ถ้าให้ทำอ่ะ
1: ดิฉันก็ทำไม่ค่อยเป็นนะ
0: สีแบบความเป็นแม่สีเรือนความเป็นแบบเสน่ห์ปลายจวักเนี่ยคือกวักทิ้งหมดเลยไม่มีเลยในตัวดิฉัน
1: ทำไมเจียวเป็นไหม
0: โอ้ไม่เป็น

0: ยากแล้วลำบากแล้วชีวิตตายแล้วอ่ะจากเรื่องของการเข้าป่าหาเห็ดเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มผักปลอดภัยเขามีผำคุณรู้จักผำไหมคะเป็นพืชน้ำเม็ดเล็กๆสีเขียวๆเป็นโปรตีนทางเลือกนะตอนนี้เนี่ยเป็นโปรตีนที่ได้รับความนิยมเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องของผำเนี่ยดิฉันจะพาไปดูเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไหม
1: สักหน่อยไหมสักหน่อย
0: ไปดูแหล่งท่องเที่ยวกันก่อนไปที่ไหนดีน้ำตกเอราวัณที่กาญจนบุรี
1: ได้เลยเพราะว่าถ้าพูดถึงช่วงนี้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะมันไม่ได้อยู่แล้วกาญจนบุรีก็ขึ้นชื่อมากๆโดยเฉพาะน้ำตกเอราวัณนะคะต้องทำการพลิกฟื้นกันยกใหญ่เลยนะคุณหมิวเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีน้ำที่หลากลงมาแบบนี้เหมือนกันใช่แล้วค่ะโดยคุณพิพัฒน์ฉิมพรีนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักในพื้นที่นะคะทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมต้นน้ำบนยอดเขาเนี่ยในจุดที่เรียกว่าหัวช้างเอราวัณนะทะลักสู่ชั้นน้ำตกค่ะตั้งแต่ชั้นที่7ลงมาถึงชั้นที่1เลยนะแล้วไหลหลากลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างนะคะทำให้กิ่งไม้ใบไม้ร่วงหล่นลงมานะคะอยู่ตามชั้นน้ำตกลงมาต่างชั้นน้ำตกลงมาต่างๆเลยแบบนี้โอ้มันเชี่ยวมันหลากนะคะแล้วก็ยังพบความเสียหายหลายจุดเลยด้วยกันเช่นต้นไม้ล้มทับบ้านพักนักท่องเที่ยวหูอันนี้อันตราย
0: ค่ะ
1: นะคะดินสไลด์อย่างนี้นะคะรวมทั้งมีท่อนไม้ขนาดใหญ่ถูกกระแสน้ำพัดลงมาบริเวณน้ำตกชั้นล่างหลายจุดเลยคุณหมิว
0: เนี่ยนะคะก็เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่ระดมกำลังเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดน้ำตกในแต่ละชั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้น้ำตกเอราวัณกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็กลับมาสวยงาม
1: จะได้รองรับนักท่องเที่ยวได้ด้วย
0: ซึ่งล่าสุดนะคะทางเพจอุทยานแห่งชาติเอราวัณเนี่ยก็ได้อัปเดตสถานการณ์น้ำตกเอราวัณนะคะเมื่อวันพุธที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ปลอดภัยน้ำตกเอราวัณกลับมาน้ำใสแล้วก็สวยงามอีกครั้งนึงค่ะนี่เลยน้ำสีเขียวมรกตนะคะสามารถลงเล่นน้ำได้แต่ว่าการจะลงเล่นน้ำเนี่ยก็ควรที่จะสวมชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแล้วก็คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: และสำคัญมากๆนะคะดอกจันตัวใหญ่ๆ3ตัวบอกว่าเที่ยวให้สนุกครับ
0: เที่ยวให้สนุก
1: สักหน่อยสักหน่อยการที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนี้นะคะเราจะต้องดูแลธรรมชาติด้วยไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วก็เอาขยะเอาอะไรไปทิ้งเพราะบางทีคนที่ชอบไปท่องเที่ยวแบบนี้เนาะมีขยะมีถุงมีพลาสติกมีแก้วน้ำมีฝาขวดบางทีก็ไปทิ้งตรงนั้น
0: เผลอทิ้งเผลอวางไว้แต่งจริงไม่ควรเนาะควรจะจริงๆแล้วอ่ะ
1: พกถือไปเลย
0: ถือไปแล้วก็ถือกลับด้วย
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้คุยกันเรื่องของฟาร์
1: ม
0: พาไปดูฟาร์มผักปลอดภัย
1: ที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู
0: ่ใช่คุณเมย์ไม่รู้จักใช่ไหมผับเนี่ย
1: เคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าผำ
0: พืชไทยโปรตีนสูงตอนนี้กำลังได้รับความ
1: โอ้เฮลตี
0: ้แน่นอน
1: แน่นอน
0: แน่นอนคือประโยชน์เยอะแล้วสร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดีเลย
1: ปกติคุณไดเอทไหมคะ
0: ไม่ได้ไดเอทนะคะ
1: นึกว่าไดอดนี่หรอ
0: ใช่นี่แหละค่ะก็คือฟาร์มชื่อฟาร์มนะไอฟาร์มไอออร์แกนิกฟาร์มน
1: ี
0: ่ของเกษตรกรหญิงชาวพิษณุโลกตั้งอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นฟาร์มเกษตรที่สะท้อนภาพการทำเกษตรยุคใหม่ที่ต้องรู้จักกับการปรับตัวตามสถานการณ
1: ์ค่ะ
0: ฟาร์มนี้เนี่ยนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด23ไร่มีพื้นที่โรงเรือนเดิม8ไร่ซึ่งถูกปรับเปลี่ยนจากการใช้ทำธุรกิจพืชสมุนไพรมาเป็นพื้นที่สำหรับผลิตพืชและผักเพื่อสุขภาพจากจุดเริ่มต้นเนี่ยทำสวนมะนาวนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผ่านการทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดรวมถึงพืชสมุนไพรควบคุมท้ายที่สุดนะคะเขาก็กลับมาสู่แนวทางการผลิตอาหารปลอดภัยแล้วก็พัฒนาผำนี่แหละซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะคุณพี่จินตนาซึ่งเป็นเจ้าของไอออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของฟาร์มเกิดขึ้นเมื่อปี57หลังจากที่ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่พิษณุโลก

0: โลกซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อดูแลครอบครัวแล้วก็เลี้ยงลูกนะคะจากนั้นธุรกิจสวนมะนาวก็กำลังได้รับความนิยมเลยก็เริ่มต้นปลูกมะนาวก่อนจะพบว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยมันมีปัญหาหลายด้านเลยค่ะทั้งเรื่องของแมลงการดูแลรักษาขณะที่ต้องดูแลลูกไปพร้อมๆกันก็เลยเริ่มคิดเปลี่ยนแนวทางนะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาการทำเกษตรแบบผสมผสานลดการใช้สารเคมีแล้วก็ทดลองปลูกพืชแบบหลากหลายชนิดเลยทั้งผักสวนครัวกล้วยมะเดื่อฝรั่งเมลเบอรี่รวมถึงผักสลัดก่อนที่จะมาศึกษาแนวทางเกษตรอินทรีย์แล้วก็เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักการลดขยะการปลูกพืชผักเส้นทางการทำเกษตรเนี่ยไม่ได้ราบรื่นนะเพราะว่าฟาร์มต้องผ่านหลากหลายปัญหาเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการปรับเปลี่ยนแนวธุรกิจหลายครั้งนะคะรวมถึงช่วงที่หันไปทำธุรกิจพืชสมุนไพรควบคุมแต่ว่าเมื่อสถานการณ์แล้วก็กฎหมายเปลี่ยนแปลงนะคะก็หันกลับมาทบทวนแล้วก็นำความรู้ด้านการปลูกผักที่มีอยู่มาพัฒนาต่อค่ะ
1: จนกระทั่งปี67นะคะก็เริ่มต้นฟาร์มแห่งใหม่ภายใต้ชื่อไอออร์แกนิกฟาร์มนี่แหละค่ะโดยนำพื้นที่และโรงเรือนเดิมนะคะมาปรับสำหรับปลูกพืชผักแบบนี้ทั้งระบบไฮโดรโปรนิกนะคะแล้วก็การปลูกแบบลงดินพร้อมกับมุ่งเน้นเลยว่าจะผลิตที่เป็นการผลิตที่ปลอดภัยและเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานแบบ GAP นะคะช่วงแรกค่ะทดลองปลูกผักสลัดก่อนต้องเผชิญปัญหาหลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศมันร้อนเกินไปเย็นเกินไประบบน้ำนะคะมีภาวะแบบรากเน่าด้วยนะแล้วก็ความต้องการของตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะจึงปรับระบบการผลิตค่ะและนำทีมงานไปอบรมเพิ่มเติมก่อนจะพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะคะจนผลิตผักสลัดที่มีความกรอบนะแล้วก็รสชาติดีหวานแบบนี้เลยนอกจากนี้ค่ะยังทดลองปลูกผักเคลด้วยอันนี้ดิฉันชอบกินด้วยนะนำมาแปรรูปนะคะเป็นผงเคลค่ะซึ่งหลังพบว่าการจำหน่ายผลผลิตสดเนี่ยมีข้อจำกัดนะคะจึงนำมาเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปนะคะทำให้เก็บรักษาแล้วก็นำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มได้หลากหลายยิ่งขึ้นแต่แล้วก็ได้รับการตอบรับนะคะจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีด้วยนะอีกด้านหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความสนใจเลยที่คุณหมิวบอกคือผำนี่แหละเป็นพืชน้ำขนาดเล็กนะคะที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยดีฟาร์มเนี่ยเริ่มในการทดลองปลูกนะคะจากระบบปิดก่อนจะพัฒนาเข้าสู่โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะโดยผำเนี่ยเป็นพืชที่มีศักยภาพมีโปรตีนมีกรดอะมิโนที่น่าสนใจเลยแต่การปลูกนะคะจะต้องควบคุมปัจจัยแวดล้อมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของแสงอุณหภูมินะคะเนื่องจากผำเนี่ยไม่ชอบอากาศร้อนจัดนะจึงจะต้องแบบนำโรงเรือนเดิมมาปรับนะคะโดยที่ทำให้ปลูกเพิ่มได้มากกว่าเดิมเป็นปริมาณ2เท่าเลยถ้าเปรียบกับระบบเดิมนะคะโดยเฉพาะการนำส่วนผสมขนมไทยอย่างนี้นะสร้างจุดแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะนำไปทำลอดช่องเป็นลอดช่องผำมุ้ยน่ากินเนาะบัวลอยผำขนมเปียกปูนทองม้วนอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะก็มีเหมือนกันถ้าเผื่อใครสนใจอ่ะเนาะกินให้ดูด้วย
0: น่าทานเชียวน่าทานนะคะแต่ละเมนูเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าดิฉันพาไปที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
3: ์ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เพราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่เรายังอยู่กันในเรื่องของการท่องเที่ยวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวดิฉันมีโอกาสไปอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มาก็จะพาคุณเมย์แล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็เสน่ห์ทางธรรมชาติของบ้านหัวทุ่งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บ้านหัวทุ่งเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่รายล้อมดอยหลวงเชียงดาวนี่แหละนะคะแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมนะคะตอนนี้ป่าของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเป็นแหล่งทำมาหากินป่าเนี่ยก็ได้สร้างชีวิตสร้างคนด้วยสร้างอาชีพด้วยเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันค่ะ
3: ถ้าพูดถึงป่าไม้หลายคนก็คงคิดถึงความเงียบสงบนะคะแต่ที่บ้านหัวทุ่งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ป่าที่นี่มีชีวิตมีเรื่องเล่าและที่สำคัญช่วยสร้างเงินสร้างอนาคตให้ชาวบ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะเดิมพื้นป่านี้เคยแห้งแล้งเสี่ยงไฟป่าทุกปีทว่าวันนี้กลายเป็นพื้นป่าดิบแล้งสุดอุดมสมบูรณ์นกหายากอย่างนกเงือกก็กลับมาอยู่อาศัยอีกครั้ง

0: ่างก็ใช้จิตวิญญาณใช้ทุนทางวัฒนธรรมทั้งการเลี้ยงผีขุนน้ำบวชป่าเป็นเครื่องมือปกป้องดูแลพื้นป่าดูแลแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่สวยงามอย่างน้ำออกหูแห่งนี้ซึ่งไหลต่อไปยังสายน้ำสำคัญไม่ว่าจะเป็นห้วยละครและห้วยแม่ลุที่เลี้ยงพื้นที่เกษตรกว่า 2,000 ไร่ค่ะอีกหนึ่งไอเดียสุดเจ๋งของที่นี่ก็คือแนวกันไฟเปียกค่ะโดยปลูกกาแฟและไม้ผลัดใบพร้อมหญ้าแฝกซับน้ำทำให้ไฟป่าไม่กล้าเข้าใกล้แถมยังสามารถเก็บผลผลิตขายได้เงินเข้ากระเป๋าเต็มๆเลยค่ะ
1: คือความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้การรักษาวิถีชีวิตคนกับป่าของเราป่าคือซูเปอร์มาร์เก็ตป่าคือห้องสมุดที่มีชีวิตเราคนในชุมชนนะคะจึงช่วยกันรักษาเพื่อต่อลมหายใจเราอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆแต่คนตัวเล็กๆอย่างเรานี่แหละค่ะที่จะช่วยต่อลมหายใจกับคนทั้งโลกได้
0: ความร่วมแรงร่วมใจนี้ส่งผลให้บ้านหัวทุ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศการันตีด้วยรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนในปี2563และยกระดับความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องนะคะจนสามารถคว้ารางวัลใหญ่สุดทรงเกียรติประเภทสิบปนนเกตุทัศน์ในปี2568และก้าวสำคัญในวันนี้ป่าชุมชน883ไร่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและต่อยอดสู่โครงการคาร์บอนเครดิตที่ช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง566ตันต่อปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราฮึกเหิมเนาะจากที่เราทำกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะจะสร้างแรงผลักดันให้เยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
0: ชาวบ้านหัวทุ่งยังสะท้อนให้เห็นนะคะว่าฐานทรัพยากรและฐานภูมิปัญญาของชุมชนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรจากอาชีพงานจักสานไม้ไผ่หรือกล้วยซึ่งมีครัวเรือนทำอาชีพนี้สูงถึง 40% โดยใช้ไม้ไผ่ในชุมชนที่ร่วมกันปลูกและแปลรูปไม้ไผ่เหลือใช้เป็นถ่านดูดกลิ่นบ้านหัวทุ่งพิสูจน์ได้เห็นนะคะว่าคนกับป่าไม่จำเป็นต้องแยกจากกันเมื่อธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ชุมชนก็เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
2: โหสวยงามมากๆเลยอิจฉาคุณมิวมากอ
3: ากาศดีมากตอนนี้ไปก็คือช่วงนี้แหละหน้าฝนอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบว่าเดินเข้าไปในป่า
2: เนี่ยชุ่มมาก
3: ชุ่มชื้นมากแล้วน้ำเห็นไหมคะเมื่อกี้คือเขาเรียกว่าน้ำออกหู
2: ค
3: ่
2: ะ
3: น้ำออกหูมีปีละหนึ่งครั้งช่วงหน้าน้ำนี่แหละเขาจะมีมาแล้วก็น้ำเย็นมากน้ำใสมาก
2: แล้วดิฉันแอบเห็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
3: ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็
2: ดีงามมาก
3: กล้วยที่เขาสานไม้ไผ่อะค่ะนั่นแหละอันนั้นก็คือเป็นแบบอาชีพของเขาอาชีพเสริมจากการทำเกษตรเน
2: า
3: ะตรงน
2: ั้
3: นเขาปลูกลำไยเยอะ
2: เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ชุมชนทำแบบมาตรฐานดีมากโลโก้ออกแบบเลิศ
3: ใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็เอาไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำกล้วยเนี่ยนะคะไปเผาถ่านแต่ว่าการเผาเนี่ยของเขาได้มาตรฐานนะแล้วก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นอะดูดกลิ่นในตู้เย็นดูดกลิ่นในรองเท้าอย
2: ่
3: างนี้นะคะซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวใน2ปีด้วยกันนะคะทั้งประเภทชุมชนแล้วก็รางวัลประเภทสิบปนนเกตุทัศน์ด้วย
2: ชุมชนเข้มแข็งมากชื่นใจมากเลยนะคะ
3: จากเชียงดาวค่ะดิฉันจะพาไปที่ภูกระดึง
2: ตาวาวมาเลย
3: บ้านดิฉันเองค่ะภูกระดึงเมืองเลยเปิดให้ขึ้นแล้วนะตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาคุณเมย์เคยขึ้นไปหรือยัง
2: ยังค่ะ
3: ต้องขึ้นแล้วนะภูกระดึงโอ้โห
2: รอคุณหมิวชวนอย
3: ู่ทุกวันนี้ขึ้นแบบสบายๆเดินขึ้นสบายๆระยะทางเนี่ยประมาณ9กิโลเมตรไม่อย่าโอ้ยดิอย่าโอ้ยเพราะแหมก็มีทางเดินขึ้นสบายๆแล้วระหว่างทางเนี่ยก็มีจุดแวะพัก
2: ปลายทางมีเซเว่น
3: ที่เขาบอกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมค่ะเนี่ยนะคะก็คือบรรยากาศของวันเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูกระดึงนะคะ นายประยูนอรันรุตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปี2570นะคะระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง31พฤษภาคม2570ค่ะรวมระยะเวลา8เดือนด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะคะระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะ

0: เนี่ยนะคะก็คือบรรยากาศวันแรกของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเพื่อขึ้นภูกระดึงวันแรกเนี่ยเปิดฤดูกาลเนี่ย350คน
1: เดี๋ยวที่ฉันเดี๋ยวฉันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องขึ้นถ่ายกับแบงค์ดอก
0: ไม่ได้ไม่ได้บรรยากาศมันไม่ได้ฟ
1: ิ
0: ลไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ต้องเดินขึ้นไปค่ะนี่ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะเขาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 3,500 คนต่อวันนี่คุณพี่ก็ถ่ายใหญ่เลยคุณพี
1: ่ต้องเดินแล้วภูกระดึง
0: เมื่อกี้ก็คือการจำลองผาลมสักไงจุดชมพระอาทิตย์ตกคุณพี่ไม่ยอมเดินเลยอ่ะ
2: เนี่ยใส่สูทผูกไทยได้เลย
1: นี่ของจริงแล้วนี่ของจริงแล้วสวยมาก
0: สวยงามบรรยากาศดีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งจุดการบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าครบวงจรเลยครอบคลุมทั้งที่พักร้านอาหารเต็นท์ถุงนอนการบริการต่างๆนะคะตลอดจนการบริการลูกหาบ
1: อันนี้ดี
0: คุณจะขึ้นภูกระดึงเนี่ยคุณไม่ต้องแบกเป้เองนะเพราะเขามีพี่ๆลูกหาบเนี่ยคอยให้บริการรับจ้างหาบของขึ้นไปนี่ก็คือผาหล่มสักนะคะนักท่องเที่ยวจะต
1: ้
0: องเดินมาชมพระอาทิตย์ตกที่บริเวณผาหล่มสักซึ่งเป็นจุดไฮไลท์เลยไฮไลท์ของภูกระดึงนะคะจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากหลังแปรซึ่งห่างจากจุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางจุดกลางเต็นท์เนี่ยประมาณ9กิโลเมตรเดินไปกลับเนี่ยก็18กิโลเมตรเดินสบายสบายชิวๆเดี๋ยวนี้มีจักรยานให้เช่าด้วย
1: โอเคซึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะตั้งอยู่ที่พื้นที่ตำบลศรีฐานนะคะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากๆของอำเภอภูกระดึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามหลากหลายเลยค่ะทั้งนี้เลยน้ำพงน้ำผาน้ำตกทุ่งหญ้าป่าสนไม้ดอกนานาพันธุ์นะคะรวมถึงสัตว์ป่านานาชนิดด้วยนะคะโดยการท่องเที่ยวค่ะก็สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับชุมชนด้วยนะทั้งเรื่องของค่าบริการค่าตอบแทนรวมถึงการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกนะคะและที่สำคัญที่ฉันชอบมากก็คือลูกหาบนี่แหละ โอ้สัมภาระนะคะเขาก็จะหาบขึ้นไปให้แบบนี้นะคะเพราะว่าดิฉันน่าจะหาบไม่ไหว
0: ต้องไปแต่ตัวเราอะไปเฉพาะ
1: ดิฉันเคยไปเดิน
0: ไปแค่ตัวก็พอเพราะว่าตามระหว่างทางขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีจุดแวะพักที่เรียกว่าซัมต่างๆเน
1: ี่
0: ยเขาจะมีร้านค้าร้านอาหารขายข้าวขายน้ำดื่มแตงโมที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหม
1: ที่ไหนคะ
0: ภูกระดึงนี่แหละค่ะแตงโมที่อร่อยที่สุด
1: เพราะว่าเหนื่อย
0: เดินไปเหนื่อยไงแล้วมีแตงโมเย็นเย็นอะไรเงี้ยโอ้ชื่นใจมากแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแตงโมที่อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่กินมาจริงๆเพราะมันเหนื่อยไงเหนื่อยแล้วก็แบบโอ้เติมน้ำตาลเข้าไปหน่อย
1: เคยเดินขึ้นเขามาแบบนี้แหละ1กิโลเท่านั้นอ่ะโอ้ปากซีดไม่ไหว
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่ไหวรู้สึกแบบกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง
0: นี่นักท่องเที่ยวที่ไป
1: เที่ยวภูกระดึง
0: เขาบอกว่าครั้งเดียวไม่เคยพอนะ
1: ค่ะก็ประมาณนี้นะจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่นำมาฝากกันในช่วงของเรื่องพบค่ำนะคะ
0: เอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ชชยานยนต์สมาคมชี้ชัดเสื้อสูบรถโกคาร์ทของน้องพายุผิดกติกาแต่ตอบไม่ได้ทำให้เครื่องแรงขึ้นหรือไม่อาจารย์เก๋อ้างทำวิจัยเรื่องเพศวิถีหลอกเด็กมัธยมส่งคลิปสยิวมาให้ตำรวจรวบคาคอนโดพร้อมไฟล์ลามกมากกว่า 5,000 ไฟล์แม่พัดยังไม่จบยกตู้เซฟมาให้เปิดเพชรและทองมูลค่า9ล้านยังอยู่ไหมอ้างลูกชายไม่ยอมเอากุญแจมาให้ขณะที่ตำรวจเล็งออกหมายเรียกติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: พวกเราเฮฮาต้มมันบันเทิง
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้มมันบันเทิงมาแล้วต้องสรุปกันสักนิดนึงน่าจะใกล้ถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วสำหรับกรณีโกคาร์ทนะครับที่น้องพายุวัย9ขวบลูกชายของชมพู่อารยากับคุณพ่อน็อตวิชรุตเนี่ยเขาไปแข่งพายุเข้าเส้นชัยที่1ตามภาพที่ปรากฏแต่ปรากฏว่ามันมีการร้องเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันเครื่องผิดสเปคไม่ตรงสเปคอะไรกันหรือเปล่าแม้จะเข้าที่1วันนั้นเลยไม่ได้ขึ้นโพเดียมรับท้วงรับถ้วย
2: ก็เลยมีภาพดราม่าออกมาว่าน้องเนี่ยแบบว่ารอที่จะขึ้นโพเดียมเพื่อรับรางวัลแล้วก็มีภาพหลายๆคนแชร์ว่าเออน้องแบบเหมือนน้องร้องไห้อ่ะตอนนั้นน่ะนะคะ
3: คือก็ย้อนไปก็ปอตนุพัฒน์สามีของเบนพริกไทยคุณพ่อของน้องแม็ก
2: คาร์
3: เรนนะครับก็ลงแข่งรุ่นเดียวกับพายุได้ที่2ยื่นหนังสือประท้วงเรื่องมาตรฐานข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องยนต์เพราะไปรู้มาว่ารถที่พายุใช้แข่งเนี่ยผิดสเปคต่างจากรถอีก20คันมองว่ามันผิดกติกาหรือไม่วิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มโซเชียล 3-4 วันที่ผ่านมาวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็จับตามองเรื่องนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สุดแล้วได้บทสรุปในบทหนึ่งก่อนนะ
2: ค่ะ
3: บ่าย2ที่ผ่านมาราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรืออักษรย่อเมื่อวานอธิบายไปแล้วรอยอสอทแถลงข่าวอย่างเป็นทางการให้มันคลายข้อสงสัยกันสักทีประเด็นคุณผู้ชมค่อยๆแกะประเด็นไปนะ
2: เดี๋ยวจะสรุปให้ทีละข้อเลย
3: ร้องว่าเครื่องยนต์มันผิดกติกาเปล่า
2: ค่ะ
3: รอยอสอทเมื่อวานพี่บอกแล้วสมมติเวลาแข่งบอลมันมีองค์กรกำกับดูแลนานาชาติคือฟีฟ่า
2: ค่ะ
3: รอยอสอทราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คล้ายๆกับกำกับดูแลเรื่องมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย
2: เขาจะคอยดูเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทั้งหมดว่าถูกสเปคหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เพียงแต่เครื่องยนต์ทนงสนามอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
2: ดูความถูกต้องระเบียบวินัยนั่นแหละพูดง่ายๆเถอะค่ะ
3: วันนี้ครับนายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาเป็นผู้ชี้แจงสรุปมาให้บอกรยศท.บอกว่าเครื่องยนต์ที่ช่างทีมของพายุใช้ตามเอกสารคือผิดกติกาจริงแต่ต้องให้ทางผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินต่อคือรอยอสอทถ้าเทียบไปเห็นภาพง่ายเหมือนพิสูจน์หลักแบบกองพิสูจน์หลักฐานนิติเวชอะไรก็แล้วแต่ดู
2: เอารถมาตรวจ
3: อันนี้ผิดส่วนผู้จัดการแข่งขันจะว่ายังไงก็ต้องไปตัดสินอีกทีแต่เครื่องเนี่ยผิดกรณีนี้เขาประท้วงทางเทคนิค
2: ใช่นะคะรอยอสอทเป็นเพียงผู้ตรวจสอบและก็ดูแลกติกาไม่มีอำนาจตัดสินในสนามนะคะและก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ว่าจริงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะคะต่อไปคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับนักแข่งแต่เป็นเกี่ยวกับกฎกติกาเทคนิคสามารถพิสูจน์ได้ในเอกสารถ้ามีข้อซักถามอื่นอยากให้ถามที่ผู้จัดแต่ตอนนี้เนี่ยผู้จัดเขาอยู่โรงพยาบาลเพราะเครียดหนักจนไม่ได้มาแถลงการด้วยในวันนี้ค่ะ
3: เฮ้ยกลายเป็นคนเครียดคือผู้จัดการแข่งขัน
2: ใช่ถูกต้องเครียดหนักเลย
3: เป็นห่วงสภาพจิตใจเด็กเพราะกระแสตอนนี้แรงมากไม่อยากให้เหตุการณ์นี้ทำให้เด็กๆไม่อยากแข่งต่ออันนี้เห็นด้วยนะ
2: แล้วก็เข้าใจผู้ปกครองนะอยากให้ลูกแข่งแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคนิคต่างๆก็ต้องกลับไปถามผู้จัดและก็ทีมดูแลว่าทำไมยังทำให้เกิดกติกาต้องห้ามแบบนี้เกิดขึ้น
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมทำทั้งที่กติกาเขาห้าม
2: ก็คือว่าเขาห้ามทำเครื่องยนต์แบบนี้
3: ไม่ได้ห้ามทำเครื่องยนต์แบบนี้คือมันเป็นเสื้อสูบคนละตัวกันผมว่าไม่ได้เป็นประดิษฐ์ตกแต่งอะไรหรอกเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดกรณีสเปคเสื้อสูบเนี่ยมันพิสูจน์ได้จากเลขเครื่องมาร์กิ้งต่างๆอันที่เปลี่ยนเข้าไป

0: ไออ๋อเปลี่ยนเสื้อสูบไม่ตรงกับเลขรุ่นที่กำหนดการแข่งขันของเด็กเครื่องยนต์ต้องเหมือนกันหมดไม่ขอพูดว่าเกี่ยวกับทำให้รถแรงขึ้นไหมไม่ได้ลงลึกไปถึงนั้นว่าไอเปลี่ยนเสื้อสูบแล้วเครื่องมันจะแรงเปล่าแต่ถ้าเปลี่ยนเสื้อสูบรยท.บอกแค่นี้ก็ผิดกติกาแล้ว
1: อ่ะสำหรับประเด็นการตรวจสอบสภาพรถนะจะตรวจทั้ง2ครั้งครั้งที่1ก่อนแข่งตรวจแค่สภาพภายนอกครั้งที่2นะฮะหลังแข่งเนี่ยตรวจสอบนะสภาพภายในโดยเรียกผู้ที่ได้รับตำแหน่งนะฮะ 1-5 หรือ 1-3 มาตรวจพอเห็นข้อผิดปกติก็เลยมีการแจ้งเข้ามาที่รยศท.ค่ะ
0: จริงๆรยศท.ตั้งข้อสังเกตดีบอกเอาจริงๆเรื่องการตัดสินเนี่ยมันควรจบที่สนามแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุการณ์และมีการประท้วงแต่เรื่องนี้เอ้าโยนมาที่รยศท.กลายเป็นว่าลัดขั้นตอนหมดยืนยันว่ารยศท.ทำงานเต็มที่ตั้งแต่มีการประท้วง
1: ค่ะ
0: คือคนใจจดใจจ่องอ่ะเอ้ยผลมันจะออก
1: อย่างรู้ละ
0: ถือว่าครั้งนี้รยศท.บอกเร็วที่สุดนะเหตุเกิดวันอาทิตย
1: ์
0: วันนี้ก็วันพฤหัสก็มีผลออกมาเจอกับผู้จัดวันพุธ
1: ค่ะ
0: โทรไปตามเองด้วยโทรไปตามเจอผู้จัดวันพุธและแถลงวันพฤหัสบดีจนจบคำตัดสินได้มองว่าการแข่งขันใหม่คงไม่ใช่ทางออกที่ดีหลายคนมองไงนักวิจารณ์เยอะหลายคนอาจจะเนี่ยเอาแล้วมันผิดอย่างเงี้ยจัดแข่งใหม่เลยไหม
1: เธอมีงบประมาณนะในการแข่งแต่ละครั้งอ่ะ
0: พี่มองว่าไม่ได้เกี่ยวเรื่องงบประมาณหรอกคงอยากจะแบบรู้ดำรู้แดงอ่ะแต่อย่าลืมนะอันนี้ผมว่าเด็กลืมไปแล้วเปล่าคือบอกว่าเอ๊ะการจัดแข่งขันใหม่ไม่น่าจะใช่ทางออกที่ดีอันนี้เราจะบอกแต่มันเป็นอำนาจของผู้จัดไปตัดสินใจกันเอาเองตัดสินใจกันเองแล้วกัน
1: เขาบอกว่าขั้นตอนต่อไปคือการลงโทษผู้ทำผิดเป็นขั้นตอนต่อไปคิดว่าคงมีคณะกรรมการสอบสวนต่อเพราะเหตุประท้วงมีแค่เครื่องยนต์ไม่ได้หมายถึงว่าใครทำผิดหรือทำด้วยเหตุผลใด
0: คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพอมันมีคำว่าลงโทษผู้ทำผิดก่อนหน้านี้รยศท.บอกไปแล้วนะไม่น่าจะใช่เรื่องนักแข่งผิดอาจจะเป็นทีมที่ดูแลเรื่องเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับที่ผ่านมากีฬาแข่งรถรยศท.บอกคือครั้งนี้มันก็ประชาชนรับรู้เยอ
1: ะ
0: แต่บอกว่ามันมีการประท้วงมาบ่อยมากแต่กรณีนี้ที่ผิดเพราะเขาข้ามขั้นตอนรยศท.ก็ไม่ทราบว่าข้ามมาได้ยังไงเพราะตามระเบียบปกติควรจบที่สนามหลังจากนี้ต้องมีการพูดคุยกับผู้จัดว่าจะแก้เหตุการณ์ยังไงในอนาคตรยศท.ตรวจพบว่าผิดจะส่งผลไปทางผู้จัดเพื่อจะได้ประกาศผลการแข่งขันต่อไปเราไปฟังท่านนายกสมาคมรยศท.นะครับ
2: ถ้าท่านจะดูจากเอกสารนะครับก็คือถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยผิดไหมผิดนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้ทางรยศท.ไม่ใช่เป็นผู้จัดเราในการประท้วงเนี่ยเป็นการประท้วงเทคนิคให้มาตรวจสอบว่าผิดหรือไม่ผิดเรามีคำตอบได้อย่างเดียวคือผิดนะครับเมื่อผิดเนี่ยเราก็ส่งผลนั้นเนี่ยกลับไปที่ผู้จัดเพื่อจะได้ทำการประกาศผลการแข่งขันอันนี้เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งขันซึ่งแนวฐานหน้าที่ของรยท.คือดูแลเรื่องกฎกติกาเท่านั้นเราไม่มีอำนาจในการที่จะไปตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามเราอยู่ที่นี่นะครับเราไม่ได้อยู่ที่สนามเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงว่าวันนั้นเกิดอะไรและจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดในวันนั้นมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวระหว่างนักแข่งมันเป็นการเรื่องกฎกติกาเทคนิคซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ในเอกสารนะครับส่วนถ้าเกิดมีข้อซักถามอะไรผมอยากให้กลับไปถามที่ผู้จัดด้วยจริงๆวันนี้ผมเชิญผู้จัดมานะครับแต่เพิ่นเขาเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเครียดจัดผมเป็นห่วงเรื่องจิตใจของน้องๆนะครับว่ามันมีผลกระทบยังไงตัวผมเองก็ยังเป็นนักแข่งอยู่ผมรู้สึกนะว่าเวลาเราตั้งใจที่จะแข่งเราต้องการอะไรนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นกีฬาอย่างนึงแล้วก็มีกฎข้อบังคับอย่างนึงแน่นอนนั่นแหละจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบางคนเนี่ยอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของกีฬาของประเภทนั้นๆนะครับก็ฝากท่านนักข่าวนะครับเพราะว่ากระแสนี้มันแรงแล้วมันอาจจะไปกระทบถึงจิตใจน้องๆอีกหลายๆคนผมก็เป็นห่วงว่าวันนึงตอนนี้ทั้งน้องพายุเองก็ตามน้องแม่กะเลนเองก็ตามเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีอนาคตนะฮะแล้วมันมีฝีมือเรามีเด็กหลายคนเรามีอเล็กอัลบอนเรามีเติ้ลนะฮะทักษพลเรามีเอนโซนะครับที่วันนี้ไปโลดแล่นอยู่ในเวทีโลกนะครับเราก็อยากจะเห็นเด็กรุ่นนี้ต่อสารต่อพวกเขาไปนะครับเราอยากให้เหตุการณ์แบบนี้ไปสะดุดเราทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากแข่งรถแล้วเขาเบื่อผู้ปกครองทุกคนน่ะก็แน่นอนก็อยากจะให้ลูกแข่งแต่ผู้ปกครองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคอันนี้ก็ต้อง

0: ไปที่ทางผู้จัดแล้วก็ต้องไปสอบถามทีมที่ทำนะว่าคุณในเมื่อกฎกติกาเขาห้ามเนี่ยทำไมคุณยังทำ
1: คืออย่างนี้นะคือการแข่งรายการเนี้ยคือโชคดีอยู่อย่างหนึ่งตอนพี่เป็นนักข่าวใหม่ๆ
2: uh-huh.
1: มงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะใช้ดาราทำการแข่งขัน
2: uh-huh.
1: สนามพีระเซอร์กิตซึ่งเมื่อวานเล่าเรื่องย่อไปแล้วที่มาที่ไปอะไรยังไงเนี่ยไปบ่อยมากขออนุญาตมันมีรายการหนึ่งยุคดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จมากเลย Toyota One Make Race
2: ค่ะ
1: รายการที่น้องพายุแข่งเนี่ยก็เป็นรายการประเภท One Make Race อีกหนึ่งประเภท
2: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างสมมติเขา Honda One Make Race จะทำก็ได้จะทำ Ford One Make Race จะ Nissan One Make Race หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แต่
2: ค
1: อนเซ็ปต์ของเขา One Make Race เนี่ยรถรุ่นเครื่องต้องเหมือนกันหมด
2: ทุกรุ่นทุกคัน
1: One Make Raceสมมติหนูเบนซ์วันเมกเลสก็ได
2: ้
1: รุ่นนี้เครื่องนี้ซีซีเท่านี
2: ้
1: ทุกอย่างสเปคต้องตรงกันวัดกันที่อะไรการแข่งขันในสนาม
2: ทุกอย่างต้องเหมือนกันหมดอ่ะพูดง่ายๆเถอะ
1: ทางตรงเข้าโค้งสติสัมปชัญญะความสามารถอุปกรณ์เดียวกันแข่งสนามเดียวกันแล้วเข้าใจว่าการแข่งขันที่ผ่านมาก็ไปที่เข้าใจว่าเป็นสนามเล็กโกคาร์ทของพีระเซอร์กิตนะทีนี้ก่อนหน้าที่รอยสทจะแถลงเนี่ยปอตนุพัฒน์เขาก็โพสต์ข้อความ
2: รวม
1: ผ่าน Facebook ใช่ไหมเริ่มด้วยพรุ่งนี้โพสต์เขาเมื่อวานนะเขาบอกพรุ่งนี้ช่วงบ่ายอาจจะมีข่าวดีที่หลายคนรอคอยครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปกราบขอบารมีพระองค์เจ้าพีระพระองค์เจ้าพีระตามภาพเนี่ยจริงๆพระองค์เจ้าพีระก็เป็นที่มาของพีระเซอร์กิต
2: ค่ะ
1: อ่ะผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่กราฟิกของชี้แจงหน่อยผมจะเล่าประวัติมีเวลาสัก2ชั่วโมงไหม
2: ไม่ต้อง
1: พี่เล่าเรื่องอ่ะดูคุณผู้ชมดูโลโก้รอยสอทอบนมุมจอ
2: ค่ะ
1: จะสังเกตเนี่ยมีมหาพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่ในโลโก้ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเนี่ยเลข7
2: เลข7
1: หมายถึง
2: รัชกาลที่7
1: ถูกต้องคือราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อตั้งอ่ะพูดง่ายๆบรรดาเจ้านายทั้งหลายที่อาจจะชอบในเรื่องของ
2: รถ
1: มอเตอร์สปอร์ตท
2: ั้
1: งหลายก็รวมตัวกันเลยก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ปุ๊กโกพูดอยู่หลังไมค์บอกท่านนายกพูดได้ดูเป็นผู้ใหญ่มาก
2: ใช่ใช่ใช่
1: สมาคมนี้ก่อตั้งมายาวนานสมาคมนี้ก่อตั้งมายาวนานผมว่าเผชิญอะไรมาเยอะแยะแล้ว
2: น่าจะเจออะไรมาเยอะมาก
1: พูดได้ดีมากนะฮะก็บอกเนี่ยก็ไปกราบขอบารมีพระองค์เจ้าพีระผู้ทรงเป็นตำนานแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตซึ่งพระองค์เจ้าพีระเนี่ยเป็นหนึ่งในใช้อย่างนี้กันเป็นหนึ่งในทีมแรกๆที่ก่อตั้งราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย
2: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นที่มาของชื่อเนี่ยพีระเซอร์กิต
2: เหมือน
1: ท่านเป็นนักแข่งด้วย
2: เหมือนคือสนามพีระเซอร์กิตอันนี
1: ้ก็ที่มาจากชื่อพง
2: ค์
1: อยู่ชลบุรี
2: ค่ะถูกต้อง
1: นะครับขอให้ความจริงความถูกต้องและความยุติธรรมปรากฏเพื่ออนาคตที่ดีของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยสิ่งที่ผมทำมาตลอดไม่ใช่เพื่อชัยชนะของใครคนหนึ่งแต่เพื่อให้ทุกคนได้แข่งขันภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกัน
2: อ
1: ันนี้คือคอนเซปต์ One Make Less
2: คืออันนี้คือสิ่งที่คุณปอเขาก็พูดอ่ะเนาะฮะต่อมาเนี่ยก็มีอีกเขาบอกว่าคุณปอก็โพสต์ต่ออีกว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมถูกกล่าวหาว่าแพ้แล้วพานเลี้ยงลูกไม่ดีพ่อแม่รังแกฉันบางคนเนี่ยไม่ได้หยุดแค่คำตำหนิผมแต่ยังลามไปถึงลูกของผมทั้งที่เด็กคนนึงเนี่ยไม่ควรจะต้องมารับผลจากความขัดแย้งของผู้ใหญ
1: ่ผมขอถามกลับสักคำครับถ้าสุดท้ายข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ผมออกมาพูดนั้นเป็นความจริงคนที่เคยกล่าวหาดูถูกและตัดสินผมไปก่อนโดยเฉพาะคนที่พาดพิงถึงลูกผมจะรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองอย่างไรปอยังฝากถึง DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมช่างของน้องพายุเนี่ยว่าหายไปไหนแล้วแข่งรุ่นคาเด็ด B แต่ทำไมเอากติกาคาเด็ด A มาอธิบายให้ประชาชนฟังครับหรือยังเข้าใจผิดว่าแข่งรุ่นไหนตอนนี้หลายคนรอคำชี้แจงอยู่นะครับทำไมเงียบจังนอกจากนี้ปอยังประกาศเตรียมทยอยฟ้องดำเนินคดีกับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กล่าวหาและพาดพิงลามไปถึงลูกของเจ้าตัวด้วยอ่ะ DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมช่างของน้องพายุเนี่ยก่อนหน้านี้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นข้อๆพร้อมเอกสารรับรองจาก IAME บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถโกคาร์ทระดับตำนานจากอิตาลีนะจ๊ะโกคาร์ทที่เห็นเมื่อกี้อิตาลีเครื่องยนต์ IAME X 30 Water Swift 60 cc ของแท้เลขเครื่องเดิมไม่มีการดัดแปลงไม่ได้ดัดแปลงเครื่อง
2: แล้วก็มาถึงเรื่องเสื้อสูบอยู่ในใบรับรองมาตรฐานนะคะ 364/H นะคะซึ่งเป็นฉบับกติกาของรายการกำหนดนะฮะโรงงานรับรองเสื้อสูบของแท้ไว้มาก่อนหน้านี้แล้ว

0: ไว้มากกว่า1แบบ
1: ถูกต้อง
0: ขนาดช่องพอร์ตและองศาเท่ากันทุกตัวเลขในใบรับรองทั้ง3ฉบับไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบรถผ่านการตรวจของกรรมการทั้งก่อนและหลังแข่งสรุปก็คือตอนนั้นยืนยันว่าใช้เครื่องถูกกติกาแต่อย่างที่บ่าย2ที่ผ่านมารยศทแถลงข่าวยืนยันเครื่องยนต์รถน้องพายุตามเอกสารผิดกติกา DT Motor Sport ก็โพสต์ยอมรับคำตัดสินโดยไม่มีข้อโต้แย้งและขอโทษทุกฝ่ายที่ตีความใบรับรองมาตรฐานไม่ตรงตามเจตนาของโรงงาน IAME ยืนยันเป็นความผิดพลาดของทีมไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามที่ทีมเตรียมให้และระบุว่าข้อความในเอกสารของโรงงานได้สร้างความสับสนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงาน IAME ซึ่งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกับทีมเช่นกันทีมขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใด
1: อ่ะนับจากนี้ต่อไปจะใช้ความระมัดระวังในการนะคะตีความกติกามากขึ้นนะฮะโดยจะสอบถามผู้การแข่งผู้แข่งขัน
0: ผู้จัดการแข่งขัน
1: ผู้ควบคุมกติกาแล้วก็โรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นเอง
0: ทีมช่างยังขอโทษครอบครัวน้องพายุและขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่มีให้ทีมเสมอมาขอโทษน้องๆผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านและครอบครัวขอโทษผู้ที่ติดตามและให้กำลังใจน้องพายุทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังและขอโทษรยศทผู้จัดการแข่งขันคณะกรรมการและทุกครอบครัวในรุ่นคาเดตบีที่ทำให้เกิดความสับสนและความวุ่นวายสำคัญที่สุดทีมขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งผู้ที่จบบนโพเดียมผู้ที่ได้แชมป์ประจำปีและทุกท่านที่ก้าวข้ามใจตนเองมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ลงท้ายขอบคุณครับทีม DT Motor Sport
1: ตามนี้เลย
0: เอาจริงๆเลยนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ
1: ฮะ
0: เท่าที่ติดตามข่าวมาสัก 3-4 วันเนี่ยนะคนไม่ได้มีปัญหาส่วนใหญ่เท่าที่เช็คมาเนี่ยคนไม่ค่อยได้มีปัญหาว่าน้องคนไหนจะได้ไม่ได้อะไรนะผมว่าคนไปมีปัญหากับลีลาบางอย่างนั่นแหละ
1: อ่ะใช่
0: อ
1: ่
0: ะท่านนั้นนะตอนนี้แม่ชมนะครอบครัวน้องพายุก็
1: อยู่ญี่ปุ่นกันค่ะ
0: ชิวๆอยู่ญี่ปุ่นคือเป็นกำหนดการไว้ล่วงหน้าว่าคือเมื่อวานยายหนิงเขาก็บอกแล้วไงตอนนี้เห็นใจหลานที่ได้ไปเที่ยวกันเนี่ยเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมแข่งอะไรกันมาอย่างดี
1: พอเสร็จแล้วหลังแข่งก็น่าจะเตรียมตัวกันเขาวางแผนไว้นานแล้วแหละว่าจะไปเที่ยวกันนั่นแหละ
0: พักผ
1: ่อนเพราะช่วงนี้เนี่ยเด็กอินเตอร์เขามีการหยุดพักเรียนใช่ค่ะ
0: ก็ดูแฮปปี้ดี
1: ก็ไปใช้ชีวิตมีความสุขดีกว่า
0: คือเรื่องนี้มันก็สอนไปหลายอย่างเหมือนก
1: ัน ใช่นะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยก็เรื่องจะจบไหมเรื่องนี้พี่เต้นว่า
0: ถ้าหลังจากนี้ไม่จบมันจะเป็นอีกแบบถ้าหลังนี้ไม่จบมันจะอีกแบบคือคนนะพยายามเชื่อมคือมันก็คนละเรื่องอะนะ
1: มันก็
0: คือคนก็พยายามเชื่อมเรื่องรถกับเรือเอาไม่อันนี้ก็ต้องเล่าข้อเท็จจริงคือคนก็ไม่เชื่อมไงช่างเชื่อม
1: คนก็บอกว่าพอจบเรื่องรถแล้วไปต่อเรื่องเรือได้ไหมล่ะ
0: คือแต่ความเห็นผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมันเดี๋ยวแยกกันก่อน
1: แยก
0: ก
1: ัน ก่
0: อน
1: ค
0: ือมันนัวถั่วงางกันเดี๋ยวแล้ววุ่นวายขายมาช็อตกัน
1: เองเพราะคนเดี๋ยวก็จะเอาเรื่องนั้นมาผสมเรื่องนี้เรื่องนี้มาผสมเรื่องนั้นแต่ชาวเน็ตเขาบางคนเขาก็สงสัยแบบนั้นไงก็ไม่รู้แหละว่าจะจบยังไงคุณผู้ชมแต่เรื่องราวเรื่องการแข่งหรือว่าเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันจบตรงที่เรารายงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงให้พี่เต้นรอดูแล้วกัน
0: ไม่ต้องไปพี่เต้นรอหรอกว่ารอทุกคนแหละถูกป่ะคืออย่างนี้คือมันมีองค์กรกำกับดูแลเรกูเลเตอร์เข้ามาดูแลแล้วก็ชี้แล้วว่ามันถูกมันผิดมันยังไง
1: มันก็ต้อง
0: ยอมรับส่วนผู้จัดการแข่งข
1: ัน
0: วันนั้นก็เครียดอ
1: ่
0: ะ
1: ยังป่วยอยู
0: ่ผมเป็นผมส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจพี่ก็เข้าใจผู้จัดนะ
1: เข้าใจสิ
0: เพราะปันดาม่ามากี่วันนะตั้งแต่วันอาทิตย์อ่ะ
1: โอ้ยาวนะมันยาวนะ
0: การพุธพฤหัส4วัน
1: 4-5 วันแล้วถ้าเป็นเราเป็นผู้จัดเราก็ต้องเครียดแหละเพราะว่า1ก็ต้องมีคนมาถามเรา2ก็คือบางคนก็ต้องจี้ว่าเอาความถูกต้องมันเป็นยังไงกติกามันเป็นยังไงนักข่าวอ่ะทุกสายไม่ใช่แค่สายบันเทิงนะ
0: นี่เมื่อกี้ที่ทำมาเมื่อกี้ทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยไปทำมาให้นะ
1: ก็ถึงบอกไง
0: ทีมข่าวกีฬาไปทำมาให้นะ
1: มันจะต้องทุกสายข่าวเลยแหละที่จะต้องให้ความสนใจแล้วยิ่งมันมีคำว่าดาราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะพี่เต้น
0: มันก็น่าสนใจ
1: ถูกต้องค่ะ
0: อ่ะ14ปีรักสุขงอมบางคนบอกมัน

0: นานไป
1: ไม่เห็นนานเลย
0: บอกว่าบางคนบอกไม่นานมันพิสูจน์รักแท้กันมาแต่ในใจลึกๆมันก็ลุ้นนะโอ้โหคบกันมาตั้งแต่เด็กคู่นี
1: ้มิ้นชาริดานั่นเองนะคะกับคุณภูผานั่นเองหลังคบหาดูใจกันมายาวนานเลย14ปีถูกคู่เข่าขอแต่งงานด้วยแผ่นเพชรเม็ดโตอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยนะท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะฮะวันนี้ค่ะอะไรอ่ะ
0: เขาตั้งใจที่ไปที่นี
1: ่ทำไมอ่ะ
0: ข้างหลังมาอีกข้างหลังเป็นอะไร
1: ภูผาไงภูเขา
0: น้ำน้ำสีอะไร
1: สีมิ้นไงภูเขาภูผากับน้ำทะเลน้ำสีมิ้นสีเขียวนะสีเขียวมิ้น
0: ซึ่งข้างล่างมันจะเป็นสาหร่ายหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ภาพมันออกมาแต่อุ้ย
1: พอดีเลยทั้งภูผาและน้ำสี
0: มิ้นเห็นไหมล่ะคือเก๋ๆอ่ะต่อ
1: วันนี้นะเราเจอว่าที่เจ้าสาวอย่างมิ้นชริดาก็ได้ไปถามถึงโมเมนต์สุดโรแมนติกว่าแฟนหนุ่มเนี่ยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยสิทริปนี้ก็เป็นทริปปุบปับมากนะฮะไปกันที่ประเทศนี่ไงคีร์กีสถานพี่รู้ป้าหนูอยากไปประเทศดีมากเลยอ่ะ
0: พี่เชื่อว่าในความรู้สึกมิ้นเนี่ยปุบปับแต่พี่ตัดไปถ้าเป็นภาคภูผาพี่ว่าภูผาต้องเตรียมแบบถึงจะไปบรรยากาศข้างหลังเป็นภูผาเป็นน้ำสีมิ้น
1: พี่รู้ป่ะหนูอยากไปประเทศนี้มาก
0: เพราะ
1: ว่ามันโรแมนติกจริงๆแล้วมันสวยมาก
0: แล้วต้องไปมุมนี้ไหม
1: เขาบอกว่าทุกมุมมันสวยหมดเลยนะพี่เต้นแต่ถ้าก็ได้ไปมุมนี้ก็จะเลิศนะ
0: หนูต้องไปหาหลัวที่ชื่อภูเขาหรือหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ซีนนี้ไง
1: เอาชื่ออื่นได้ไหม
0: ชื่ออะไรดีออกอากาศได้ไหมก่อน
1: ฮะเม็ดทรายเม็ดหินอย่างงี้ไง
0: ขึ้นคำว่าเม็ดที่ใจเมื่อกี้
1: ทำไมอ่ะก็มันมีหินมีเม็ดหินแล้วมันต้องชื่อแปลกๆสิ
0: เมื่อกี้ห้องแต่งตัวเราคุยเรื่อง
1: เม็ดหินนี่แหละ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เ
0: ออไปดูเพชร
1: ไปดูเพชรไปดูแหวนเพชรเม็ดโตของสาวมิ้นชาริดาของเราดีกว่าอย่างที่บอกเลยว่าเม็ดใหญ่เม็ดโตประมาณกี่กะรัต10ได้มั้ยแม
0: ่ไม่รู้โอ๊ยแต่มัน
1: 10
0: สิบแล้วเหลี่ยมสวยนะ
1: ทรงรี
0: เหรอ
1: ทรงรี
0: อ่
1: าสิบพี
0: ่เดี๋ยวอย่างนี้ต้องเดินต้องโพสอย่างนี้ตลอดแหละ
1: สิบแน่นอนสิบแน่นอน
0: นะติดตัวมิ้นบอกว่าทริปนี้คนที่รู้แผนของภูผาก็คือม่อนธนัชชัยน้องชายของมิ้นม่อนเป็นทุกอย่างทั้งคนเตรียมงานเอาเวลที่คุมหัวเจ้าสาวไปด้วยแล้วก็เป็นตะกล้องถ่ายภาพสวยๆให้ภูผาแบกเป้ใส่แหวนมาตลอดตอนแรกมิ้นนึกว่าเขาห่วงกล้อง
1: เ
0: พชรน่าจะแพงกว่ากล้องไหม
1: หนูว่ามันก็ประมาณ10กะรัตแล้วน้ำมันก็น่าจะแบบว่าน้ำน่าจะ99อ่ะ
0: ใช่ไหมเขาบอกในกระเป๋าได้มีแหวนอยู่วินาทีสำคัญมิ้นเล่าว่าพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยที่พี่ภูผาเขายืนข้างๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเอาแล้วนะอะไรวะ
1: เอา
0: อะไรวะ
1: เอาแล้วนะคือถ่ายรูปแล้วนะเหรอ
0: มิ้นบอกว่าเอาแล้วนะนี่คือจะให้โทษนะจะให้กูเดินไปไหนวะ
1: เออ
0: จะต้องเดินไปไหน
1: มิ้นว่างั้นนะ
0: เออพอเห็นแหวนมันวิบวับวิบวับปุ๊บโอ้โหตกใจสะดุดถอยหลังประธานโทษที่สะดุดอีกนิดนึงนี่ลงไปในน้ำสีมิ้นเนี่ยนะ
1: เออ
0: เออ
1: เขาก็ตื่นเต้นทั้งคู่เลยแถมมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแถวนั้นนะก็ยืนเชียร์ยืนกรี๊ดแล้วเราก็น้ำตาไหลมีความสุข
0: ตอนนั้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วม
1: ิ้
0: นไม่ได้พูดอะไรพยักหน้าตอบตกลงไป yesถ่ายรูปเสร็จพี่ภูผาบอกขอเก็บแหวนนะไม่ให้ใส่เดินลงไม่ให้ใส่เดินลงเพราะมันต้องเดินและขี่ม้าลงไปอีก2ชั่วโมงพอกลับมาแม่ก็โทรมาจากเมืองไทยเลยว่าอย่าใส่กลับมานะกลัวหายแสดงว่าแม่ก็ต้องรู้หมดแล้ว
1: คือ
0: ของแบบนี้มันต้องดีลกับผู้ปกครองเขาก่อน
1: มันต้องดีลสิพี่
0: ไม่ใช่พอขอประกาศมาเมืองไทยตายแล้วเธอไปทำอะไรเนี่ยฉันไม่ยอมวุ่นวาย
1: แม่ก็ต้องรู้ก่อน
0: ต้องรู้กัน
1: แต่ว่าลดนะตอนที่แม่เก็บความลับได้ดีนะ
0: แล้วน้องก็ไปโอ้โหฮึบฮึบไว้เนี่ย
1: พี่ต้องกินเป็นพวกเราอะเก็บความลับได้ไหมวะ
0: ไม่ได้
1: พูดเลย
0: ไม่ได้พวกเราอย่าไปทำอะไรกับพวกตกมัน
1: ก็เคยมีเหตุการณ์แล้วนี่ไงพ
0: ี่
1: ดาราจะแต่งงานแล้วบอกว่าอุ้ยพี่เนี่ยหนูได้ข่าวมานะ
0: แล้วก็เล่าเลย
1: เออ
0: มีราเวลาดารามีอะไรอย่าบอกเรา
1: ห้ามพูดเซอร์ไพรส
0: ์มิ้นยังพูดถึงความสัมพันธ์14ปีว่ายังไง
1: เขาบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยคุยเรื่องภาพแต่งงานในฝันเลยมิ้นไม่เคยมีภาพนั้นในหัวแต่เราคุยกันเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าว่าหลังแต่งงานเราจะอยู่กันยังไงด้วยความที่เราเป็นลูกสาวคนเดียวอยู่บ้านครอบครัวใหญ่มาตลอดพอจะต้องแยกมาอยู่เองก็รู้สึกใจหายและก็ตื่นเต้นกับชีวิตใหม่มาก
0: ๆเรือนหอ มิ้นบอกว่าคุณพ่อของพี่ภูผาเนี่ยเขาเตรียมวางแผนเรื่องบ้านไว้ให้อยู่ด้วยกันทั้งกรุงเทพแล้วก็ที่เขาใหญ่เรื่องการขอแต่งงานที่พี่ภูผาเขาก็ไปพูด

0: คุยแล้วขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยนานแล้วก่อนจะเตรียมทริปนี้เห็นไหม
1: เห็นเวลาเขาต้องเตรียมตัวกันไว้ก่อนไงล่ะ
0: มันไม่ใช่ทริปปุ๊บปั๊บหรอก
1: ใช่
0: เตรียมไปแล้วเมื่อถามถึงกำหนดการและสถานที่จัดงานแต่งงานอัปเดตว่ายังไม่ได้เคาะวัน 100% สถานที่มันต้องมีเขาใหญ่สัก
1: หนูว่ามีแน่
0: ๆรอเลิกทางวัดจากฝั่งบ้านพี่ภูผาอยู่น่าจะเป็นต่างจังหวัดน่าจะจัดที่เขาใหญ่
1: ช่วงหน้าหนาว
0: อะถ้าพูดกันตรงไปตรงมา
1: สิ้นปี
0: สิ้น
1: ปีนี้ไม่ทันหรอก
0: ไม่พี่มองว่าอย่างนี้พี่มองว่าอันนี้วิเคราะห์นะน่าจะกุมภา
1: พี่แต่เขาบอกอย่างนี้นะ
0: ยังไง
1: คิดว่างานจะได้จัดขึ้นเร็วๆนี้
0: พี่ว่ากุมภากุมภาก็ไม่ได้คืออย่างนี้บุโก
1: พี่กุมภามีตุ๊จีนมีตุ๊เจินมีอะไรนะ
0: อย่าลืมหลังฤดูฝนประเทศไทยหน้าหนาวมันฝุ่นมาก่อนเราจะไปสูตร PM 2.5 กัน
1: เพื่อเขาใหญ่ไม่มี PM ไง
0: มีไหม
1: ไม่มี
0: พี่ปักช่องพี่ก็เคยเห็นแบบ
1: แต่เขาอยู่บนเขาไงล่ะ
0: เหรอมันไม่แทรกลงมาใช่ไหม
1: ไม่หรอก
0: ก็ไม่รู้เนี่ยเร็วๆนี้ยังไม่ระบุวันที่และเดือนได้ที่ชัดเจนส่วนเรื่องชุดเจ้าสาวไปลองแล้วแล้วก็มี direct message ไปสอบถามแบรนด์เสื้อผ้าที่เพิ่งเปิดตัวคอลเลคชันฤดูหนาวไปอยากได้แบบเรียบง่ายเพื่อนๆแซวว่าเตรียมชุดกันพร้อมแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะข่าวงานแต่งมันเผยแพร่ออกไปมิ้นเผยว่างานละครติดต่อมาพร้อมกันถึง2เรื่องอ้าวแซวตัวเองว่าตอนแรกจะพักกลายเป็นคิวแน่นกว่าเดิมอีก
1: มิ้นยังเล่าเรื่องน่ารักน่ารักถึงการที่ต้องเตรียมตัวรับบทบาทแม่บ้านในเรือนหอในฟังให้ฟังว่าพอไปอยู่เขาใหญ่การจะออกไปกินข้าวนอกบ้านต้องขับรถประมาณ25นาทีนะจ๊ะ
0: ต้องซื้อให้เรียบร้อย
1: เราก็เลยจะต้องมีการเริ่มทำอาหารกินเองซึ่งพี่ภูผาถึงขั้นซื้อหนังสือการ์ตูนวันพีที่มีสูตรอาหาร มาหลอกล่อให้เราทำตามแล้วก็มีน้องม่อนที่ทำร้านอาหารคอยเตรียมพวกซอสสำเร็จรูปแช่ฟรีซเอาไว้ให้บอกให้เราเนี่ยเอาไปผัดกับหมูใส่ใบกะเพราก็ช่วยได้เยอะเลยหรือบางเมนูตอนนี้ก็ค่อยๆโทรถามแม่แล้วก็ถามว่าขอถ่ายทอดวิชาการทำอาหารกันหน่อยสิแม่จ๋า
0: แล้วมีการสั่งไว
1: ้ว่า
0: สั่งสัตว์บอกถึงน้องๆสัตว์เลี้ยงในสวนสัตว์ของพี่ภูผาได้ว่าที่เขาใหญ่นะฉันจะเป็นแม่พวกเธอแล้วนะ
1: ประกาศ
0: ให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้รู้
1: ฉันจะมาเป็นแม่ของพวกเธอแล้วนะ
0: ฟังเสียงมิ้น
2: คือเราไม่คิดว่าจะเป็นที่นี่แล้วกันเอาเรื่องแต่งงานเรามีพูดคุยกันค่อนข้างบ่อยหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่มิ้นเคยพูดตลอดว่ามันสำคัญคือเรื่องเราจะอยู่กันยังไงมันคือตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าก็โอเคพอเรามีการตกลงกันแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นทริปนี้เพราะทริปนี้ค่อนข้างเหมือนแบบปึ๊บปั๊บมากๆคือของที่เตรียมไปทุกคนก็จะเห็นเสื้อผ้ามิ้นก็คือแบบลุยๆแล้วก็เลอะโคลนค่อนข้างมากเพราะว่าแบบฝนมันตกพออยู่ในภูเขาอะค่ะโคลนแทบจะกระเด็นเข้าปากเลยด้วยซ้ำเขาก็พูดว่าเอาแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วเอาอะไรคือจะมีต้องลงไปอีกเหรอหรือยังไงเพราะว่ามันเหมือนแบบจริงๆมันสามารถแคมปิ้งตรงนั้นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแหวนก็เลยสะดุดตามคลิปคือสะดุดถอยหลังไปก็เจอหินตกใจนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเขาพูดอะไรหนูก็ไม่รู้เรื่องจำไม่ได้
3: ยา
2: ว
3: ไหม
2: ไม่ยาวเพราะเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบมันเหมือนแบบเป็นชาวต่างชาติเขาก็แบบกรี๊ดกราดพอคนกรี๊ดฉันก็น้ำตาไหลไปเฉยเลยตอนแรกฉันก็ฟังไม่รู้เลยใช่เพราะมันเหมือนมีกองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆบ้านพี่ผ่าเขาเหมือนเตรียมแผนไว้ให้เราหมดเสร็จใช่ๆก็รวมๆแต่ว่ายังไม่ได้มีแบบเคาะวัดใช่ 100% แต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราก็มีการเตรียมตัวแค่ในหน้าที่ของเราคือเสื้อผ้าหน้าผมความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยของเราก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะแต่ยังไม่รู้มันคือยังให้คำตอบพี่ไม่ได้ 100% เพราะว่ามันยังไม่ได้นิ่งเพราะทุกอย่างมันต้องมีหลายองค์ประกอบอย่าเพิ่งยังไม่ใช่
1: เห็นไหมล่ะ
0: ช่วงหน้านี้ห้ามพลาดท่านนายกรัฐมนตรีรออยู
1: ่หรอ
0: นายกหนูนี่แหละ
1: โอ
0: ้โหเมื่อวานนี้โยกหัวแบบ
1: เน่ๆนายแน่มา
0: เป็นชาวร็อกหลังโฆษณาติดตาม
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
5: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
6: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
7: ว้าวเสร็จแล้ว
6: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณ พกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: วในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่พวกเราเนี่ยฮะตรงมันฟัน
3: เมื่อวานบรรดาผู้นำเนี่ยหลังจอเราในการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยก็เกิดขึ้นนะในส่วนของการต้อนรับขับสู้เนี่ยคนไทยเนี่ยผมให้ number 1
4: จริงๆ number 1สี่เรื่องเนี้ย
3: ของที่ระลงที่ระลึกอาหาร
4: การกินอาโศกนี่ถนนโล่งเลยล่ะ
3: เขาก็ต้องขอความร่วมมือความสะดวกนะคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานตัดภาพไปก็มีการเลี้ยงต้อนรับบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะคร
4: ับ
3: ทำเนียบรัฐบาลนะครับโอ้โหพลังร็อกสนั่นทำเนียบนะครับน้องเนเน่รอยัลไซส์สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์2026ก็ขึ้นโชว์เพลงซอมบี้ในงานเวลคัมดินเนอร์ที่ทำเนียบรัฐบาลเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026แขกคนสำคัญนี่ดูเป็นไง
4: นาย
3: กเนรมิตทำเนียบเป็นแบบเวทีร็อกนะ
4: นายกของเรานะคะนายอนุทินนะคะชาญวีรกุลนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังมีอีกนะ
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตาลิน่ากอเกวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นี่แหละก็โอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูไม่ได้นั่งนะถ้าตามภาพเนี่ยคือยืนติดขอบเวทีแบบม่วนจอยมาก
4: ซอมแบซอมแบเนี่ย
3: ไอ้ตรงหลังเน
4: ี่
3: ย
4: ใช่สิ
3: เห็นไ
4: หมเนี่ยดูด
3: ู
4: สิ
3: ยืนดูเลยนะแล้วก็ร้องเพลงกันนี่ด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนางสาวซาบิดาไทยเศษได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้น้องเนเน่ในฐานะเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากรายการระดับโลกอเมริกา Got Talent 2026ที่สหรัฐอเมริกา
4: ใช่ซึ่งนอกจากทักษะกีตาร์ร็อกนะอันโดดเด่นของน้องเนเน่และน้องเนเน่ยังถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการไหว้มารยาทไทยที่งดงามและการสวมผ้าไทยสะท้อนหนึ่งพลังของคนรุ่นใหม่ในการประสบประสานวัฒนธรรมไทยสู่สังคมนานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
3: ไปฟังบางตอนบางช่วงไหมโชว์เมื่อคืนนี้โอ้โห

0: โอ้โหเนาะไม่มีเพลงสมสารนายกไม่ร้องเพลงสมสารหรอ
1: สมสารทรมานมานาน
0: ไม่ใช่
1: สมสาร
0: เกิดมาไม่เคยสมเจอใครเหมือนเธอ
1: โดนเส้นตะก้องพี่อ้นเขารุ่นนี้
0: โอ้ยตกใจหมดเลยไม่สมไม่คุ้นเลยอ่ะ
1: สมสารทรมานมานานหลายปีไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่
1: สมสารไหน
0: สมสารพิเศษ
1: ร้องละชาติท่าน
0: เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธออย่างนี
1: ้
0: ต้องงี้ไม่ใช่สมสารทรมานเหลือเกินอะไรไม่ใช่คนเป็นคนละเพลงเล่า
1: ไม่แต่บางคนเขาบอกทรมานมานานมากน้ำท่วมบางที่ยังไม่ลด
0: ก็นี่ไง
1: ทรมานจริงๆคุณผู้ชมเข้าใจนะปี54บ้านท่วมถึงคอปีนี้ไม่โดนไม่เป็นไรแต่บางทั่วบางที่ที่มันท่วมอยู่บางที่มันขัง
0: ค
1: นไม่โดนนะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บางทีอย่างสายไหมอ่ะบางพื้นที่ไม่รอด
0: สายไหมไม่รอดค่ะ
1: แต่บางที่สายไหมรอด
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะพระเอกหนุ่มเคนภูมิเนี่ยปลายปีที่แล้วโอ้โหจำได้ไหมน้ำท่วมหัดใหญ่ธุรกิจเคนภูปังคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยเสียหายอย่างหนักหมดไปหลายแสน
0: ถูกต้อง
1: น
0: ี
1: ่ภาพที่หัดใหญ่ปลายปีที่แล้วสาขาหัดใหญ่ดูดีนะเป็นสวนตกแต่งร้าน
0: อันนี้คือสาขาหัดใหญ่นะแล้วสาขาสายไหมสาขาที่4ล่ะ
1: ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่โอ้โห
0: คิดไว้แล้วว่าโดนแน่ซ้ำอีกรอบแน่นอน
1: กลับมาจากหัดใหญ่พุ่งมาเลยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนพุ่งไปที่ร้านสาขาสายไหมทันทีกลัวน้ำเข้าร้านรีบยกกุลีกุจอเอาของขึ้นที่สูง
0: ใช่อ
1: าล่าสุดไปเจอเคนเขา
0: เขาก็อัปเดตเรื่องราวหน่อยสิเคนเผยว่ารอดครับคราวนี
1: ้
0: น้ำขึ้นมาปริมาณแค่ฟุตบาทแต่ยังไม่เข้าร้านถือว่าเฉียดฉิวจริง
1: ๆ
0: ตอนนี้สาขาสายใหม่เพิ่งเปิดให้บริการครับ
1: สาขาที่หัดใหญ่ยังลุ้นอยู่ตลอดค
0: ือ
1: ฝนตอนนี้ล่องมรสุมก็ไปตรงใต้ทางไปลงใต้
0: มันโดนเรนบอมตอนนั้นไง
1: คือก็หวังว่าจะไม่เจอเรนบอมอีกขอให้ฝนตกแบบปกติก็พอทีนี้โปรเจกต์ต่อไปคิดไว้จะเป็นแฟรนไชส์แล้วตอนนี้ยังไม่ประกาศออฟฟิเชียล

0: ี่ยวเพราะกลัวติดต่อเข้ามาเยอะแล้วรับงานไม่ทันเดินหน้าลุยธุรกิจขนาดนี้นักข่าวก็ถามบอกเนี่ยจะเป็นเจ้าสัวเคนหรือเปล่าเคนบอกโอ้พี่ก็ยิ้มยิ้มบอกเนี่ยเอาใช้เวลาก่อนก็ถือว่าไปได้สวยก็แล้วกันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทำให้เครียดแฟนสาวเอสเธอร์ก็ซัพพอร์ตตลอดช่วยถ่ายทำคอนเทนต์ลงนู่นลงนี่ไป
1: ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยนะเคนนะไปได้สวยขนาดนี้ก็ต้องถามถึงเรื่องแต่งไม่แต่ง
0: เ
1: วลาถามถ่ายกันอยู่บ่อยๆก็ขอถามหน่อย
0: แต่งก็ต้องถาม
1: อ
0: ีกแหละ
1: อยากรู้
0: เผื่อสมมติถามวันนี้แล้วบอกแต่ง
1: แล้วเดี๋ยวนี้เขาทำคอนเทนต์ใน TikTok กับ2คนนะ
0: ใช่ไหม
1: มาเล่นแบบเอสเธอร์แบบตลกเลยอ่ะแล้วรีวิวของขายของกินน่ะปักตะกร้าด้วย
0: จอยมาก
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาไปดูกันค่ะ
2: รอดครับน้ำคือขึ้นมาประมาณปิ่มๆฟุตบาทแต่แบบยังไม่เข้าร้านครับก็ถือว่าเฉียดฉิวกลับมาได้พอดีก็เลยงั้นรีบไปสายใหม่ก่อนดีกว่าอย่างน้อยก็เซฟตู้เย็นนิดนึงเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการน้ำท่วมมาแล้วรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เซฟเซฟไว้ก่อนหาดใหญ่ก็จริงๆมันไม่ได้ท่วมหนักแบบนี้แบบทุกปีไงมันแบบโห20กว่าปีแล้วอะที่มันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยก็หวังว่าจะไม่เจอเรนบอมอีกนะครับก็ขอให้ฝนตกปกติก็พออะไรเงี้ยเราจะมีโปรเจกต์ที่จะเป็นแฟรนไชส์ใครสนใจก็ทักมาละกันอะไรเงี้ยแต่เราจะยังอาจจะยังไม่ประกาศแบบจริงจัง
3: พี่หน่อยเรียกว่าเจ้าสัวเคนได้แล้ว
2: พี่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าผมว่าการทำธุรกิจมันไม่ได้แบบทำแป๊บเดียวแล้วได้อะ
3: เรื่องแต่งงานใกล้ยังครับ
2: อาจจะยังนะครับก็รอก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งมากเลยอะแบบงานเยอะกันทั้งคู่เลยครับจริงๆไม่ได้คุยแบบขนาดนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นแพลนที่ต้องแพลนกันเป็นปีๆอะบางทีถ้าสมมติแบบโอเคตอนนี้แหละก็นี่เลยอะไรเงี้ย
0: โอเคแล้วก็แฮปปี้เลยสรุปยังไงอะ
1: ก็ไม่โดนอะไรไงถ้าเกิดสมมติว่าแต่งไม่แต่งก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่ง
0: รอนะ
1: รอเราได้แต่รอเท่านั้น
0: ไปที่อิงฟ้าวราหาวัย31ปีครับล่าสุดเหินฟ้าไปออกงานที่เวียดนามมีแฟนคลับด้อมปลาสวายเฮ้ยทำไมชื่อด้อมปลาสวายคุณผู้ชมจินตนาการเวลาเราโยนขนมปังไปตามท่าน้ำโดยเฉพาะตามวัดต่าง
1: ๆค่ะ
0: ด้อมปลาสวายก็คือเขาเปรียบตัวเองเนี่ยดูนี่ภาพนี้เห็นชัดเลยสมมติอิงฟ้าเป็นขนมปังที่อยู่ในแม่น้ำ
1: ค่ะ
0: แฟนขับเปรียบเสมือนปลาสวายที่รุมจะมาตอดขนมปังปลาสวายให้กำลังใจเยอะมากเนี่ยด้อมปลาสวายเขาตามเห็นไหมนี่เห็นไหมนางก็เดินปุ๊บปลาสวายก็เดินตามกันไปปลาสวายแห่มาให้กำลังใจเยอะมากแอบตกใจเหมือนกันนะแฟนขับเขาตั้งให้นะชื่อด้อมปลาสวายเนี่ยเวลาไปออกงานแล้วแฟนขับจะพากันกรูเข้าหาแบบลุมล้อมเหมือนฝูงปลาสวายที่แย่งกันกินขนมปัง
1: อะงานต่างประเทศก็ฮอตงานในประเทศก็แน่นล่าสุดอิงฟ้านะคะก็มีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องสำหรับฆาตกรซีรีส์แนวพีเรียดสืบสวนสอบสวนมีเนื้อหาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในยุคหลังเลิกทัศน์รัชกาลที่5โดยมีอาหารไทยโบราณเป็นกุญแจสำคัญของปริศนาการไขคดีเรื่องนี้
0: ประกบกับพระเอกหนุ่มแบงค์ทิติร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่างโอ้ป๊อกปิยธิดาพิงกี้สาวิกาอีกเพียบเลยนะครับก็รับชมกันได้ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอิงฟ้าบอกว่าออนแอร์ไปแล้ว3 EP
1: ค่ะ
0: โอ้โหพี่เอ้ยกระแสตอบรับดีมากรับบทเป็นนลินเชฟสาวผู้มีฝีมือด้านอาหารเป็นเลิศแต่ภายใต้ความสามารถและเสน่ห์ที่น่าค้นหาซ่อนตัวตนอีกด้านเดี๋ยวสปอยเยอะเล่ามากไม่ได
1: ้ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะมากมายอยากจะให้รอดูแล้วติดตามนะคะคุณขาเจ๊หว่าของเราก็เลยได้ทีถามต่อว่าลัคกี้อินเกมขนาดนี้แล้วลัคกี้อินเลิฟด้วยหรือเปล่า
0: อิงฟ้าบอกโอ้ยเจ๊หว่าตอนนี้หัวใจมีหลายสีนะชีวิตคนเราก็ไม่ได้ราบรื่นทุกอย่างหรอกไม่ได้แฮปปี้ตลอดเวลาเปิดใจนะเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาเต็มที่กับเรื่องงานมากมันถึงเวลาแล้วที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาบ้าง
1: พี่เชื่อไหมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอิงฟ้าเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉ
0: แล้ว
1: ถามเรื่องนี้ล่ะ
0: แล้ว
1: น้องบอกว่าน้องก็โตแล้ว
0: มีใครตามไปสตูแฉไหม
1: นักข่าว
0: หนูนิ่งนะไม่ใช่หนูนิ่งนะไปถึงผู้หรือใครหรืออะไร
1: ไม่มีเลยเพราะอะไรรู้ป่ะ ก็ขออนุญาตสอบถามน้องเขาแหละ
0: ขออนุญาตสอบ

0: เพราะว่าน้องเขาก็มีการพูดคุยกับแฟนคลับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือบางทีเนี่ยทำงานเสร็จแล้วกลับมาบ้านอยู่คนเดียวบางทีมันเหงานะพี่วันนี้จะสอบถามเรื่องงานเรื่องอะไรขอไอเดียอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คุยกับปลาสวายไปสิคุยกับด้อมก็คุยกับด้อมไง
0: คุยกับด้อมได้แต่บางทีมันไม่ใช่ทุกเรื่องไงน้องเขาบอกว่าบางทีเนี่ยอ่ะเราก็ชัดเจนในมุมของเราส่วนคนที่เขาเดินหน้ามาจีบเขาก็ชัดเจนในเลนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปิด
1: แสดงว่ามีคุยอย่างเงี้ย
0: มีคุย
1: เยอะไหมที่หนูขออนุญาตสอบถามอัน
0: นี้อนุญาตก็ไม่ได้อนุญาตขออนุญาตถามเรื่องนี้แต่ว่าหาว่าน้องมีคนคุยไหมน้องเขาก็แล้วก็ขออนุญาตถามในรายการเนาะน้องเขาก็บอกว่าเป็นปกติเพราะว่าเขาโตแล้วขนาดคุณแม
1: ่
0: ยังบอกเลยว่าเอออิงฟ้าหาคนคุยเถอะเพราะว่าปกติกลับมาดึกๆดื่นๆก็โทรหาแต่คุณแม่
1: นี่ไงเขาบอกว่าก็แหมก็อยากมีอะไรมาให้ทำให้หัวใจก็ชุ่มกระชวยบ้างแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปอิงฟ้ายอมรับบอกตัวเองอยู่ในจุดที่คนจ้องจะดราม่าจ้องจะติติงด่าทอก็เยอะคนยินดีก็มีดังนั้นก็จะต้องระวังตัวส่วนสเปคของอิงฟ้าจะเป็นแบบไหนไปฟังปากเจ้าตัวกันครับ
2: หัวใจตอนนี้สมูบ้างขาวบ้างดำบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ว่าเหมือนณเวลานี้เราโฟกัสกับสิ่งไหนมากกว่ามีหลากหลายสีเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราบรื่นทุกอย่างหรือว่าไม่ได้แบบว่าแฮปปี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเปิดใจรับให้เปิดเถอะเราว่าเราก็เต็มที่ในทุกๆด้านมาใน5ปีอะไรเงี้ยเราเองเราก็อยากให้หัวใจเราก็ชุ่มกระชวยบ้างก็มีเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาแต่ก็ไม่ได้แบบจะรีบเลยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดูคนในการแบบค่อยๆไปนิดนึงเพราะว่าจุดตรงนี้เนาะคนจ้องจะด่าก็เยอะคนจ้องจะว่าก็เยอะคนยินดีก็มีคนไม่ชอบก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังกันหน่อย
3: เลยว่าสเปคอิงฟ้าต้องเป็นยังไงคะ
2: ไม่มีค่ะเหมือนเดิมคือชอบคนฟันสวยชอบคนยิ้มแล้วสุขภาพดีแค่นั้นที่เหลือก็ชอบความจริงใจเป็นตัวเองแล้วก็เสมอต้นเสมอปลาย
3: ไม่ว่าใครจะเข้ามาจัดฟันด่วน
2: ไม่อาจจะถึงแค่ให้แบบว่าสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคนฟันสุขภาพดีเวลาเขายิ้มเวลาเขาพูดมันดูเพลินดีอะไรเงี้ย
3: ตอนนี้มีคนเข้ามากี่สิบคนคะ
2: ไม่ถึงสิบมาแบบมาบ้างไปบ้างอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็พอมีบ้างตั้งแต่ที่เราพูดแบบว่าเราโสดนะก็ต้องรอดูในอนาคตค่ะในอนาคตต่อไป
0: เห็นไหมล่ะน้องก็มีคนคุยไม่ถึง10คนหรอก
1: ก็ตอบชัดแล้วก็มีคนคุยไม่มีอ่ะแปลก
0: ถ้าไม่มีแปลกเพราะน้องเขาเลข3แล้ว30แล้วอ่ะแล้วอย่างนึงขอที่ขออนุญาตถามน้องในรายการแชร์บอกว่าน้องเองก็บอกว่าพอกลับมาถึงบ้านก็โทรหาแม่โทรหาใครแม่ก็เลยบอกมีคนคุยเธ
1: อ
0: ฟ้าลูกทำงานมาขนาดนี้แล้ว
1: อ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปปูซานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานนะครับก็ไปจะพาไปเดินริมหาดแฮอึนแดกัน
0: ไปไหนนะคะไปแฮอึนแดหรอคะ
1: สำเนียงถูกต้องต้องไ
0: หมแฮอึนแดแฮอึนแด
1: แฮอึนแด
0: ช่วงนัก
1: เดย์ไปอะไรเดย์
0: ใช่ครับ
1: อ๋ออ
0: ะไรอย่างงี
1: ้ช่วงหน้าพักสักครู่ช่วงหน้าไปบรรยากาศแฮอึนแดฮะ
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปอัปเดตหน่อยครับเรื่องราวของมาโดวิกาที่ปูซานก็ขอบคุณกับคำสัมมิตะกะ
4: พวกเราเฮฮาต้องมันเ
5: ถอะมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @Emcord Academy
4: เราเฮฮาต้องมันเถอะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: พวกเราเฮฮา

0: อ่ะหนังจากบทประพันธ์ไทยในตำนานทายาทอสูรนะครับคราวนี้มาในชื่อคุณยายวรนาถไปเปิดฉายรอบเวิลด์พรีเมียร์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตแคนาดา
1: ครับ
0: ชื่นชมได้รับมาจุกๆเลยนะครับล่าสุดน้องใหม่ดาวิกาคงต้องบรรจงพุ่มกับนะครับก็แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยรวมถึงน้องใบปอทิติยารับบทเป็นหลานสาวคุณยายวรนาถเนี่ยไปคายตะขาบโชว์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่31ที่ปูซานเกาหลีใต้เพราะนั้นต้องเล่าแบบสำเนียงไทยภาษาแบบนี้สำเนียงเกาหลี
1: ครับพี่เต๋นครับคู่กันฉายหนังรอบพิเศษ
0: ธรรมดาดีกว่าเวลาน้อย
1: การฉายหนังพิเศษครั้งนี้ท่ามกลางผู้ชมมากกว่า 3,000 คนนะเป็นโรงหนังกลางแจ้งซึ่งเป็นจุดเดียวที่ทำพิธีการเปิดปิดนะเทศกาลหนังเทศกาลหนังปูซานฟิล์มนั่นเองคุณผู้ชม
0: ฉายจบโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยนี่โรงนี้พี่เคยไปรายงานข่าวมาแล้วม
1: ัน
0: อยู่ริมหาดแฮอินแดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ฉายจบปรบมือกันดังสนั่นยกนิ้วให้กับความหลอนสยองขวัญไหลๆสื่อเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหชมเป็นพิเศษเรื่องการแสดงของใหม่ดาวิกาโดดเด่นมีเสน่ห์เซ็กซี่แบบอันตรายสะกดผู้ชมได้อยู่หมัดไปฟังเสียงคุณยายวรนาถคนสวยเปิดใจส่งตรงมาจากเทศกาลหนังปูซานกันเลยครับ
2: ก็ครั้งนี้ก็กลับมาที่ปูซานอีกรอบนะคะแล้วก็บทบาทก็คือไม่ใช่คนอีกแล้วนะคะก็เป็นผีและครั้งนี้ก็เป็นปีศาจนะคะครั้งที่แล้วค่ะก็มีความสุขมากครั้งนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าจะได้ดูหนังพร้อมกับคนที่เยอะขนาดนี้แล้วก็ดูกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะ
0: อาเชิญชวนไปดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆแบบภาษาเกาหลี
1: ประกบค่ะประกบจีเอสประกบ
0: อันนี้ภาษาไทยแล้วแหละ
1: ประกบเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะประกบฝากมาค่ะ
0: ว่า
1: ให้ไปดูหนังกันเยอะๆหน่อยก็
0: อ้าวไปร้านส่วนใบปอที่น้องเล่นเป็นแฝดจากหนังเธอกับฉันกับฉันนะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาปูซานฟิล์มตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นการดูหนังคุณยายวรนาถเป็นครั้งแรกด้วยนะครับพี่โต้งบรรจงบอกว่าโอ้โหชื่อนี้ไม่ธรรมดาสำหรับเทศกาลหนังปูซานและแฟนหนังชาวเกาหลีเพราะหนังของโต้งบรรจงมักจะได้รับการยอมรับจากผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่มากพระขนงสี่แพร่งร่างทรง3เรื่องเนี่ยแฟนหนังชาวเกาหลีเขารู้จักกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องร่างทรงโต้งบรรจงร่วมงานกับโปรดิวเซอร์แถวหน้าของเกาหลีอย่างนาฮงจินต
1: ั
0: ้งแต่นั้นหนังไทยที่มีชื่อโต้งบรรจงแปะเอาไว้เนี่ยการันตีคุณภาพคือยึดหัวหาดแฮอินแดได้เลย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมเกาหลีชอบมากหลังจากนี้คุณยายวรนาถจะเดินหน้าไปสร้างความผวาในเทศกาลหนังระดับโลกอีกต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนะคะลอนดอนนะคะฟิล์มเฟสติวัลนะคะที่อังกฤษและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่สเปนด้วยค่ะ
0: แล้วจะมาใครตะขาบให้แฟนภาพยนตร์ชาวไทยสัมผัสกัน19พฤศจิกายนนี้นะครับเออใหม่เขาเล่นเป็นผีที่ไรดังหมดนะ
1: จริง
0: พี่มากพระขนงผ
1: ี
0: ใช้ได้ค่ะ
1: ได้หมด
0: เออหรือหลายเรื่องอัชดาด้วยนะ
1: นะคะ
0: เอาวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

้องแล้วผลสอบโกคาร์ทรัชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยชี้ชัดเครื่องยนต์รถน้องพายุผิดกติกาส่งกลับผู้จัดตัดสินผลการแข่งขันบุกรวบอาจารย์เก๋คาคอนโดอ้างทำวิจัยเพศวิถีหลอกนักเรียนชายส่งคลิปอนาจารตะลึงพบไฟล์ลามกทั้งเด็กผู้ใหญ่กว่า 5,000 ไฟล์ยังไม่จบแม่พัดยกตู้เซฟเข้าโรงพักหลังได้คืนแต่เปิดไม่ได้วันใจทรัพย์สินกว่า9ล้านยังอยู่หรือไม่ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกลูกชายหากไม่นำกุญแจมาเปิดเซฟ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณเจ้าเข้าสู่ก้าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้จากการประชุมสวัสดี15ตุลาคม2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงพลิพันธ์และคุณวรรณะสิริสิริวันครับ
0: ค่ะวันนี้เราตามต่อนะคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องร้อนๆนะคะเรื่องของการแข่งขันโกคาร์ทของน้องพายุนะคะที่เป็นประเด็นมาหลายวันคุณผู้ชมคะในที่สุดวันนี้นะคะหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงละนะคะอาจจะไม่ค่อยถูกใจนะคะบางคนหลายคนอยู่แหละคุณผู้ชมเพราะว่าทุกคนก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องพายุกันนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำตอบมันก็ออกมาจากทางคนที่เขาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะต้องตามต่อแต่ว่าตัวน้องพายุกับคุณชมพู่เนี่ยเขาไปอยู่เมืองนอกแล้วนะคะไปเที่ยวกันเรียบร้อยนะคะทางคุณยายก็ออกมาบอกว่าตัวน้องจิตใจเนี่ยยังปกติอยู่นะคะตอนนี้โอเคดีขึ้นแล้ว
1: ทีนี้มาถึงโซเชียลที่ต้องเสพข้อมูลแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยกันได้นะครับ
0: ใช่ค่ะเราจะเริ่มเรื่องนี้กันเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาชี้ชัดแล้วนะคะว่าโกคาร์ทของน้องพายุลูกชายของดาราดังคุณชมพู่อรยาเอฮาเกตนั้นใช้เสื้อสูบเครื่องยนต์ผิดกติกาค่ะติดตามทั้งหมดได้จากรายงานค่ะ
2: การแข่งขันรถโกคาร์ทรายการซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์2026รุ่นคาเดตบีเยาวชน 8-9 ปีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่สนามเพียรคาร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีน้องพายุลูกชายของดาราดังชมพู่อารยาเอฮาเกตกับน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งขับรถหมายเลข69ข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1แต่ไฮโซปอร์ตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์พ่อของน้องแม็กลาเรนซึ่งลงแข่งขันรายการนี้และจบด้วยอันดับ2ได้ประท้วงการแข่งขันเรื่องเสื้อสูบเครื่องยนต์หลังงงว่าเสื้อสูบ iMate X 30 Water Swift 60 cc อาจมีความได้เปรียบกว่าเสื้อสูบของรถผู้เข้าร่วมแข่งขันคนอื่นจนเป็นกระแสข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ติดตามและแฟนคลับอย่างกว้างขวางล่าสุดราชยานยนต์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.ออกมาแถลงข่าวชี้แจงกรณีดราม่าดังกล่าวโดยนายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกสมาคมรยศท.ชี้แจงว่าหลังมีการตรวจสอบระเบียบข้อบังคับพบว่ารถหมายเลข69ของน้องพายุจากทีม DT Motorsport ใช้เสื้อสูบผิดกติกาจริงไม่ตรงตามกฎของ iMate Asia ที่กำหนดไว้โดยระบุว่าเครื่องยนต์ทางกลับซ้ายมีตัวเลขที่ผิดไปเพราะตามกติกาแล้วตัวเลขเครื่องจะต้องเป็นตัวเลขเดียวกันเซตเดียวกันทั้งหมดแม้ไม่อาจทราบได้ว่าจะสามารถทำให้เครื่องรถแรงขึ้นหรือไม่ก็ตาม
3: เขามีสเปคกำหนดอยู่แล้วแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้จากเลขเครื่องจากมาร์กิ้งเพียงแต่ว่าอันที่เปลี่ยนเข้าไปเนี่ยมันไม่ตรงกับรุ่นที่เขากำหนดนะครับเพราะรุ่นที่เด็กแข่งเนี่ยเขาเรียกว่าวันเบรกเลสวันเบรกเลสคือหมายความว่าเครื่องยนต์ต้องเป็นเหมือนกันหมดทุกแบบไม่ใช่ว่าคันนี้แบบนึงอีกคันนึงแบบนึงผมจะไม่พูดคำว่าแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเอาว่ามันผิดกติกานะถ้าไปแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อกันยาวอีกนะว่าถ้าแรงแล้วทำไมน้องพายุก็ยังอยู่ในกลุ่มไม่ได้แซงคนอื่นเพิ่งมาแซงรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมห่วงเรื่องดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นอีกเอาเป็นว่าเครื่องยนต์ที่ใช้วันนี้ไม่ถูกต้องตามกฎที่เขากำหนดมา
2: สำหรับขั้นตอนต่อไปทางสมาคมจะส่งผลตรวจสอบทั้งหมดกลับไปให้ทางผู้จัดการแข่งขันซึ่งความเห็นของรยศท.สำหรับเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยและควรจะจบในสนามและรยศท.ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินมีหน้าที่แค่ตรวจสอบเครื่องยนต์เท่านั้นโดยฝ่ายจัดการแข่งขันต้องดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งทีมงานของน้องพายุก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ได
3: ้อยากฝากว่าอยากให้เป็นกำลังใจให้นักแข่งทั้งสองคนด้วยอีกงานหนึ่งบอกว่าเรื่องผู้ปกครองหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องนี้ว่าผู้ปกครองทุกคนน่ะก็แน่นอนก็อยากให้ลูกแข่งแต่ผู้ปกครองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องกลับไปที่ทางผู้จัดแล้วก็ต้องไปสอบถามทีมที่ทำนะว่าคุณในเมื่อกฎกติกาเขาห้ามเนี่ยทำไมคุณยังทำ
2: การแข่งขันรายการซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์2026เป็นการแข่งขันในรุ่นเด็กๆเยาวชนที่มีอายุเพียง 8-9 ปีเท่านั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นน้องพายุหรือเด็กคนอื่นๆต่างมีความตั้งใจทุ่มเทและฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักไม่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันจะพิจารณาให้ผลการแข่งขันคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปอยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงสภาพจิตใจและความรู้สึกของเด็กๆเป็นสำคัญทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: มองอีกมุมนะครับประเด็นดราม่าการแข่งขันโกคาร์ทที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดคุณหมอเด็กครับก็แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของตัวเด็กเองเนี่ยนะครับก็ให้คำแนะนำด้วยครับว่าต้องแยกความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ออกจากคุณค่าในตัวของเด็กแล้วก็ย้ำด้วยว่าเด็กวัย 8-9 ขวบเนี่ยยังมีวุฒิภาวะที่ไม่เพียงพอพร้อมที่จะรับกับทางกระแสสังคมเนี่ยนะครับเป็นคำแนะนำจากทาง ศาสตราจารย์นายแพทย์สุโรจน์สุภเวคินหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

0: ทางอาจารย์หมอสุโรจน์บอกแบบนี้ครับบอกถึงผลกระทบทางจิตใจของเด็กอย่างกรณีนี้การแข่งขันโกคาร์ทเนี่ยนะครับที่มีการยื่นประท้วงเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์จนนำมาสู่การตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาการแข่งขันทางคุณหมอมองว่าต้องแยกประเด็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ออกจากตัวเด็กอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเด็กเองเนี่ยมีหน้าที่เพียงลงแข่งขันแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้ฝึกซ้อมมาขณะที่ปัญหาหรือว่าข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี่เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือว่าทีมงานเนี่ยจะต้องรับไปในส่วนนั้นนะครับทั้งนี้เด็กอาจจะรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังผู้ใหญ่จึงควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบายความรู้สึกของตัวเองพร้อมทั้งทำความเข้าใจว่าการแข่งขันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมถึงแม้ว่าเด็กจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ว่ายังมีองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ได้โดยไม่ควรนำเอาผลการแข่งขันมาตัดสินคุณค่าหรือว่าความสามารถของตัวเด็กนะครับสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคุณหมอบอกแบบนี้ครับผลกระทบที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์การนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัย 8-9 ขวบซึ่งยังมีวุฒิภาวะที่ไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมรอบข้างได้อย่างเต็มที่อีกทั้งข้อความหรือว่าเนื้อหาบนโลกออนไลน์ยังสามารถคงอยู่แล้วก็ถูกเผยแพร่ซ้ำได้ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็ความมั่นใจของเด็กในระยะยาวครับ
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ที่จะมีการพูดถึงมีการลงข่าวมีการแสดงความเห็นต่างๆมากมายซึ่งพวกนี้มันก็เป็นฟุตปรินท์ที่อยู่ในสื่อโซเชียลได้ตลอดซึ่งพวกนี้มันอาจจะมีผลต่อเด็กในอนาคตได้โดยเฉพาะที่โรงเรียนฉะนั้นผมสรุปแบบนี้แล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องแยกความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ออกจากคุณค่าในตัวเด็กเองเพราะเด็กได้ทำการแข่งขันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วเด็กๆทุกคนที่เข้ามาแม้แต่ทุกคนมุ่งหวังในชัยชนะก็ตามแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือปกป้องผลกระทบจากจิตใจของเด็กๆซึ่งในวัย 8-9 ขวบเนี่ยเขายังวุฒิภาวะยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ส่วนล่าสุดนะครับทีม DT Motorsport ก็โพสต์ Facebook นะฮะระบุขอน้อมรับคำตัดสินของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยไม่มีข้อโต้แย้งแล้วก็ขอโทษทุกฝ่ายสำหรับการตีความใบรับรองมาตรฐานที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของโรงงาน IAME ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของทีมทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามที่ทีมได้เตรียมให้นะครับทั้งนี้ครับข้อความในเอกสารของโรงงานได้สร้างความสับสนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพของโรงงาน IAME ซึ่งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันกับทีมเช่นกันซึ่งทีมก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดนี่ก็เป็นคำชี้แจงออกมานะฮะ
2: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการหลอกลวงบ้างนะคะมันมีหลายรูปแบบเลยค่ะคุณผู้ชมคะและล่าสุดนะคะก็มีเคสนี้ค่ะเป็นเคสหนุ่มพนักงานโรงแรมนะคะเขาอ้างตัวว่าเขาเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังและกำลังทำวิจัยเรื่องเพศวิถีอยู่ค่ะก็หลอกให้เด็กมัธยมเนี่ยส่งภาพแล้วก็วิดีโอลามกมาให้นะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่บุกจับคาคอนโดมิเนียมเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ไปเจอหลักฐานเป็นไฟล์ลามกมากกว่า 5,000 ไฟล์นะคะนี่คือปฏิบัติการของทาง DSI ค่ะที่เขาใช้ชื่อว่าปฏิบัติการ Black Research นะคะนำหมายค้นไปบุกตรวจห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเจริญนครค่ะแล้วก็ไปจับกุมนายบัญชาอายุ26ปีมีอาชีพเป็นพนักงานโรงแรมนะคะก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายศาลค่ะหลังจากที่พบว่ามีพฤติการปลอมเป็นอาจารย์แล้วก็อ้างว่าทำวิจัยเพศวิถีหลอกให้นักเรียนผู้ชายนะคะส่งภาพแล้วก็คลิปลามกมาให้ค่ะแล้วก็ยังมีการหลอกลวงเหยื่อให้มีเพศสัมพันธ์ก็อ้างว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยวิจัยแบบไหนนะคุณผู้ชมพอไปตรวจค้นห้องพักค่ะก็ไปเจอไฟล์ลามกอนาจารมากกว่า 5,000 ไฟล์มีทั้งภาพลามกของเด็กนะคะมากกว่า 3,000 ไฟล์ภาพลามกของผู้ใหญ่อีก 2,000 ไฟล์ค่ะก็เลยตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรวมถึงโทรศัพท์มือถือและ iPad นะคะที่มาที่ไปของปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2568นะคะทางองค์กรให้ความ

0: เหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จากทางเพศจากเด็กเนี่ยนะคะเขาได้ส่งข้อมูลให้กับทาง DSI มาตรวจสอบค่ะหลังจากมีผู้เสียหายอย่างน้อย4คนมาร้องขอความช่วยเหลือก็ให้ข้อมูลนะคะว่านายบัญชาเนี่ยไปปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหลายแห่งแล้วก็สร้างบัญชี LINE นะฮะปลอมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังเพื่อติดต่อกับผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังทำโครงการวิจัยด้านเพศวิถีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ก็พูดจาหว่านล้อมนะคะชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยส่งภาพและวิดีโอลามกอนาจารมาให้ทางออนไลน์ค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมนะแต่ยังมีการนัดหมายผู้เสียหายบางคนรวมถึงชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะก็อ้างว่านี่เป็นขั้นตอนของการเก็บข้อมูลวิจัยแล้วก็ยังพูดจาข่มขู่เพื่อให้ทางผู้เสียหายเนี่ยไม่กล้าถอนตัวจากโครงการที่ว่านี้ด้วยนะคุณผู้ชมพอไปตรวจสอบมาปรากฏว่านายบัญชาเนี่ยมีพฤติการแบบนี้มาตั้งแต่ปี2562แล้วค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาภาพหรือวิดีโอไปขายหรือว่ามีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำเพียงแค่คนเดียวไม่มีผู้ร่วมกระบวนการด้วยนะคะทางพนักงานสอบสวนก็เลยนำตัวไปฝากขังพร้อมกับแจ้ง5ข้อหาก็คือปลอมหรือว่าใช้เอกสารปลอมบันทึกและส่งต่อภาพหรือเสียงการกระทำอนาจารโดยมิชอบกระทำการอนาจารบุคคลอายุกว่า15ปีครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กรวมถึงใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นหรือใช้วิธีข่มขืนใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ในเพศค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเคสของแม่พัดยังไม่จบเนี่ยนะครับที่มีประเด็นกับลูกชายล่าสุดทางแม่พัดไปยกตู้เซฟเพื่อที่จะหวังมาเปิดหาทรัพย์สินทางฝ่ายของคุณแม่เนี่ยบอกว่าจำทรัพย์สินได้ 90% เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าทรัพย์สินที่มีเนี่ยคือคุณแม่มีเพชรมีต่างหูมีทองมูลค่ารวมกว่า9ล้านแล้วพยายามฟังเสียงเพราะตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับยังเปิดไม่ได้เนี่ยนะฮะต้องรอให้ลูกชายเอากุญแจมาให้ส่วนทางตำรวจเองก็จ่อออกหมายเรียกถ้าลูกชายไม่เอากุญแจมาเปิดตู้เซฟให้นี่ครับเป็นเจ้าที่สายใหม่ต้องรอดที่พาไปนะครับพาแม่พัดไปยกตู้เซฟหนักกว่า300กิโลใช้คนถึง8คนช่วยกันยกขึ้นรถกระบะแล้วก็มาส่งแบบนี้นะฮะเข้ามาที่สน.วังทองหลางครับหลังจากก่อนหน้านี้ไปยกตู้เซฟออกจากบ้านพักลูกชายที่ย่านวัชรพลตอนนั้นลูกชายไม่อยู่บ้านเขามอบให้ทางนิติบุคคลอำนวยความสะดวกให้เป็นพยานในการเคลื่อนย้ายนะครับตำรวจก็แนะนำให้ถ่ายวิดีโอคลิปไว้ทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐานนะครับซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันยกตู้เซฟขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนย้ายไปไว้ภายในห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อความปลอดภัยนะครับแม่พัดบอกว่าถึงแม้จะได้ตู้เซฟคืนมาแล้วแต่ยังเปิดไม่ได้ยังไปตรวจสอบทรัพย์สินข้างในไม่ได้เพราะว่าลูกชายยังไม่ได้ให้กุญแจนะครับส่วนรหัสตู้เซฟจำได้แค่รหัสเดิมแต่ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนรหัสไปแล้วหรือเปล่าขณะขนย้ายแม่พัดก็พยายามที่จะฟังเสียงในตู้ว่าเอ๊ะมันถ้ามันมีทรัพย์สินอะไรข้างในมันต้องกระทบกันหน่อยสิเนี่ยนะฮะแม่พัดพยายามฟังเสียงแต่ก็บอกว่าไม่ได้ยินก็เลยเริ่มเผื่อใจแล้วว่าเอ๊ะอาจจะมีทรัพย์สินบางอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเปิดตู้เซฟนับก็เลยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีทรัพย์สินอยู่ข้างในครบหรือเปล่าแม่พัดเองฝากถึงลูกชายด้วยบอกว่าให้รับโทรศัพท์เอากุญแจมาคืนเพราะแม่ต้องการนำโทรศัพท์พ่อแม่ต้องการนำเอาทรัพย์สินนะครับต้องการเอาทรัพย์สินในตู้เซฟมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและแม่บอกว่าเท่าที่จำได้แม่พัดบอกตู้เซฟเนี่ยมีทรัพย์สินประมาณ9ล้านมีทองคำมีเพชรมีเครื่องประดับจำรายการทรัพย์สินได้ 90% แต่มีบางส่วนลูกชายนำมาให้ดูแล้วก็คืนให้แม่แล้วอย่างเช่นต่างหู2คู่แหวนรุ่น2วงแหวนเพชร2วงแบบนี้นะฮะแล้วบอกด้วยว่าถ้าลูกชายไม่เอากุญแจมาให้ตำรวจนี่แหละจะออกหมายเรียกแต่จะทำให้เกิดความล่าช้าส่วนตัวแม่บอกว่าตั้งใจจะปรึกษาตำรวจให้ช่วยพิจารณาเรื่องการจ้างช่างกุญแจมาเปิดตู้เซฟต่อหน้าตำรวจเลยพร้อมกับบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าถ้าเปิดตู้เซฟแล้วพบว่าทรัพย์สินมันมีไม่ครบล่ะ
0: อ
1: ันนี้แม่จะทำยังไงต่อไปแม่บอกว่าจะแจ้งความคนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยพิจารณาแนวทางดำเนินการให้หน่อยเพื่อให้สามารถเปิดตู้เซฟมาตรวจสอบทรัพย์สินให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
2: เบนตอนนี้แม่โทรหาเบนหลายครั้งโทรทุกวันเลยเบนเหนือกุ้งฝอยรับโทรศัพท์แม่หน่อยแล้วก็พอมาตอนนี้แม่ได้ไปรับเซฟมาแล้วแม่อยากเอาของในเซฟอ่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายในช

0: ชีวิตประจำวันแม่ใช่ค่ะ
1: ก็คาดว่าจะอยู่มาคุณแม่ตั้งสิบแ
0: ค่ก็ขอให้อยู
2: ่มูลค่าประมาณเท่าไหร่แม
0: ่ถ้าคิดราคาปัจจุบันน่ะก็9 ล้าน
1: แต่ความรู้สึก
0: ที่บอกว่าราคาปัจจุบันเพราะว่ามันมีทองคำอยู่ในนั้นซึ่งราคามูลค่าวันนั้นที่ซื้อเก็บไว้กับวันนี้มูลค่าไม่เหมือนกันซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าให้คำนวณมูลค่าปัจจุบัน
3: แม่คะถ้าท้ายสุดแล้วคุณเบนซ์เนี่ยแกไม่เอากุญแจมาให้เราจะจ้างบริษัทกุญแจอะไรพวกนี้มางัดออกเลยไหมคะ
0: ก็เมื่อสักครู่ปรึกษาท่านรองแล้วก็บอกท่านบอกว่าถ้าเขาไม่เอากุญแจมาให้ก็จะออกหมายเรียก
1: มันขั้นตอนมันจะช้าเนี่ย
0: ใช่ช้าเนี่ยตอนนี้ที่รอเขาว่าแม่ยังว่าช้าเลยเพราะว่าคนที่อยากจะเปิดเซฟมากที่สุดเป็นแม่แล้วอ่ะถูกไหมฮะแม่อยากเอาของในนั้นออกมาแล้วอ่ะ
4: ค่ะดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หลายจังหวัดทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะยังคงต้องทนทุกข์ทรมานกับปัญหาน้ำท่วมขังที่ยาวนานนะคะหลายพื้นที่น้ำเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะทางด้านคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะวันนี้ก็ท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนะคะท่านก็ได้มีข้อสั่งการในเบื้องต้นนะคะให้ทุกหน่วยเนี่ยนะคะเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองสถานพยาบาลก็ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพหลังจากที่น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงพร้อมกับควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของลำน้ำค่ะลดผลกระทบน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครขณะที่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้ารวมถึงการสื่อสารนะคะก็ให้ทางปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลค่ะโดยเฉพาะช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักให้สื่อสารข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายป้องกันข่าวปลอมส่วนการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้านใหจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะก็ให้ทุกหน่วยเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างนะคะเกิดฝนถล่มในป่าห้วยขาแข้งจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยกระเสียวรุนแรงกัดเซาะคอสะพานขาดกว้าง4 เมตรและลึกกว่า5 เมตรค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองก็เป็นถนนสายหลักนี่คือเรียกว่าขาดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะล่าสุดค่ะนายอำเภอบ้านไร่พร้อมกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคอสะพานขาดชาวบ้านก็ต้องมาใช้ถนนสาย333ซึ่งก็ต้องอ้อมไปไกลกว่า10 กิโลเมตรค่ะทางด้านนายณัฐพสุทธิ์โชติจิระสิริกุลในอำเภอบ้านไร่ก็ได้ระดมกำลังพลนะคะรวมถึงเครื่องจักรกลหนักเร่งทำการซ่อมแซมคอสะพานอย่างเร่งด่วนค่ะคาดว่าจะสามารถซ่อมคอสะพานให้เสร็จได้ในเร็วนี้ถ้าหากว่าไม่เกิดพายุฝนตกหนักลงมาซ้ำอีกค่ะข้ามไปดูที่ฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังและตอนนี้มีข่าวว่าน้ำเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะคะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งเลยค่ะคุณผู้ชมคะนางบุญยิ่งบุญพงศ์อายุ64 ปีเล่าด้วยความเหนื่อยล้านะคะบอกว่าเธอเนี่ยต้องสูบน้ำออกจากบ้านทุกวันแต่ก็ดูแล้วสถานการณ์ยังไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นค่ะบางวันเนี่ยวิทย์น้ำไปก็ร้องไห้ไปเพราะความท้อค่ะแล้วก็ยังมีสัตว์พิษเข้ามาในบ้านอีกเยอะเลยก็รู้สึกแย่แล้วก็เหนื่อยใจเงินเยียวยา 9,000 บาทเนี่ยลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะคะแต่เงินที่ได้รับตามสิทธิ์ของครัวเรือนก็ยังไม่เพียงพอกับความเสียหายในบ้านค่ะทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยยังคงเฝ้ารอให้ระดับน้ำลดลงอย่างเร็วที่สุดแล้วก็เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือนะคะทั้งเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมน้ำเน่าขังนะคะน้ำเสียนะคะรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ

ครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในเวทีที่ถูกจับตาในการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้ก็คือดีเบตนะฮะเวทีดีเบตการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่ออนาคตนะครับที่ทางรอง

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสวนาระดับสูงร่วมกับผู้นำเศรษฐกิจโลกนะครับขณะเดียวกันวันนี้ครับรัฐบาลก็ได้จัดโชว์ชุดพิเศษปลุกพลังเศรษฐกิจด้วยหมัดเท้าเข่าแล้วก็ศอกนะครับของมวยไทยครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณเยาวรักษ์โบราณมูลเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณสิริค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะว่าต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายค่ะขณะที่กรรมการจัดการ IMF ก็ชื่นชมประเทศไทยนะคะว่าเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญชวนผู้ร่วมประชุมเข้าไปจับจ่ายใช้สอยค่ะในเวทีดีเบตเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่ออนาคตที่มีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสวนาระดับสูงร่วมกับผู้นำเศรษฐกิจโลกทั้งกรรมการจัดการ IMF รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาร์เจนตินารัฐมนตรีคลังกรีซและผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียเพื่อถกประเด็นความท้าทายการรับมือปัญหาหนี้สาธารณะและวิกฤตพลังงานโดยดร.เอกนิติได้เปรียบประเทศไทยเป็นเรือลำเล็กที่กำลังเผชิญ4พายุเศรษฐกิจลูกใหญ่นะคะซึ่งประกอบด้วยราคาพลังงานนำเข้าที่สูงขึ้นความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและการเติบโตของเทคโนโลยี AI พร้อมระบุไทยโชคดีที่มีวินัยการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ดีทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีอยู่ที่ 2.3% ซึ่งต่ำกว่าสหรัฐและยุโรปมากค่ะและแม้ว่าไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน AI แต่ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะคะรัฐบาลจึงเร่งเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างพร้อมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ประกอบการ SME ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนผ่านได้อย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและสร้างความยืดหยุ่นให้พวกเขารับมือกับทุกแรงกระแทกในอนาคตค่ะพร้อมกันนี้ยังเผยด้วยนะคะว่าแนวทางสำคัญในการรับมือกับความท้าทายก็คือการเปิดกว้างและทำงานร่วมกับพันธมิตรโดยเฉพาะการยกระดับความร่วมมือในกรอบอาเซียนที่มีประชากรกว่า700 ล้านคนเนื่องจากการค้าระหว่างกันในอาเซียนยังมีสัดส่วนราว 22% ไทยจึงผลักดันความร่วมมือใน3มิติได้แก่ด้านพลังงานสร้างโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเชื่อมโยงพลังงานสะอาดจากสปป.ลาวผ่านไทยสู่มาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อช่วยการดูดซับวิกฤตราคาน้ำมันในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ก็ได้มีการผลักดันกรอบข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเชื่อมโยงระบบดิจิทัล ID และระบบชำระเงิน QR Code ข้ามพรมแดนระหว่างไทยสิงคโปร์และมาเลเซียเพื่อรองรับการเติบโตของ AI และขยายฐานตลาดร่วมกันส่วนด้านการค้าระหว่างประเทศนอกเหนือจากอาเซียนไทยยังเดินหน้าเปิดตลาดการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปพร้อมยึดมั่นในกฎเกณฑ์และกฎระเบียบระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเปราะบางให้กับภูมิภาคในระยะยาวค่ะและจากความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นโยบายทางการเงินการคลังที่รอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเกิดการจ้างงานในอนาคตค่ะดร.เอกนิติยังกล่าวย้ำในตอนท้ายนะคะว่าจากความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เราจึงจำเป็นต้องสร้างความยืดหยุ่นโดยมุ่งเน้นไปที่เสถียรภาพทางการคลังที่มั่นคงเพื่อรับมือกับแรงกระแทกและช่วยให้ผู้คนสามารถดูดซับแรงกระแทกเหล่านั้นได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวและสร้างงานให้แก่ประชาชนค่ะขณะที่กรรมการจัดการ IMF ก็กล่าวชื่นชมประเทศไทยนะคะว่าเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญชวนทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ออกไปใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
2: So we need to build resilience by focus more on sound economic policies stabilities to withstand shocks help people to absorb the shocks especially those who are the most vulnerable group of peopleAnd also help them to adapt to change, and by empowering people, that's the most important thing that we.
3: I'm gonna abuse my right, and I'm just gonna say this. What I want to say is that Thailand has been a fabulous host. Now we are all here. Make sure.You go out and you shop. Give a good injection to the Thai economy.
2: Thank you very much. And help stabilizing Thai economy.
4: That's a good one.

0: Thank you so much to a wonderful panel. I really appreciate it. Thank you.
1: Thank you. That's an excellent one.
2: คุณผู้ชมคะหมัดเท้าเข่าศอกของมวยไทยปะทะดอกเบี้ยเงินเฟ้อและ GDP ของทั่วโลกนะคะวันนี้มวยไทยได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลกในการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งรัฐบาลเองก็หวังปลุกพลังเศรษฐกิจด้วยหมัดฮุกระดับโลกคุณพิเศษศรีสวัสดิ์มีรายงานค่ะ
3: ลบภาพใส่สูตรผูกเน็กไทและตัวเลขสถิติสุดเคร่งเครียดไปชั่วขณะเพราะว่าวันนี้บนเวทีประชุม IMF World Bank 2026ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสังเวียนผืนผ้าใบไทยไฟท์เมื่อมวยไทยศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานบุกมาโชว์แม่ไม้มวยไทยจนเหล่าบรรดานักเศรษฐศาสตร์และผู้ว่าการธนาคารจากทั่วโลกต้องนั่งไม่ติดพื้นเพราะต่างยกมือถือขึ้นมาถ่ายอัดคลิปวิดีโอง านนี้มีโคตรมวยสารคามแสนชัยแสนชัยดีหน้ายิมอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยเข็มขัดหลายเส้นมาโชว์ศิลปะมวยไทยด้วยตัวเองสำหรับมวยไทยแล้วการไหว้ครูคือการเตรียมตัวก่อนชกด้วยการอบอุ่นร่างกายเปรียบเสมือนความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินที่ต้องรอบคอบก่อนลงมือช่วงนักมวยชกโชว์สาธิตนักการธนาคารบางคนต่างเพ่งมองแบบไม่กระพริบตาเพราะว่าไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นแต่ไม่ใกล้ชิดติดขอบเวทีขนาดนี้เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจเลยครับงานนี้หมัดฮุกขวาเตะขวาอาจจะไม่ได้มาล้มนักมวยฝั่งตรงข้ามแต่มาช่วยทุบกำแพงความเครียดและกระตุ้นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะปัจจุบันมวยไทยได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาติมากขึ้นสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งค่ายมวยไทยฝึกซ้อมตามหัวเมืองท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์มวยไทยสุขภาพการออกกำลังกายและการเผยแพร่มวยไทยในต่างแดนซึ่งแสนชัยเล่าให้ฟังว่าไปสัมมนามวยไทยและชกมวยไทยมาแล้วเกือบ70ประเทศทั่วโลก
4: ไม่คิดว่าเขาจะสนใจมวยไทยอย่างเงี้ยเขาก็เอาผมไปสัมมนา
5: คิดว่ามันจะเป็นหมัดพุ่งทางธุรกิจไหม
4: แน่นอนครับผมคิดว่าเนี่ยนั่นแหละคือจุดที่ยิ่งเป็นมวยไทยเราเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยนะกูแล้วก็เขาได้เห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราแบบอย่างเช่นผมมวยไทยเราเอามวยไทยไปสู้กับคนที่ตัวใหญ่ไปสอนเขาเงี้ยผมสามารถทำให้คู่ต่อสู้ล้มได้เงี้ยเขาก็เฮ้ยทำได้ไง
3: เมื่อมวยไทยสาธิตจบลงถือว่าจบการเจรจาตัวเลขแบบตึงเครียดสำหรับวันนี้แต่อิดเอมด้วยวัฒนธรรมไทยพรุ่งนี้มาประชุมกันต่อมวยไทยจึงไม่ใช่เป็นแค่ศิลปะการต่อสู้แต่เป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลังพร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวให้กับประเทศไทยและสามารถน็อกหัวใจคนทั่วโลกได้ภายในหมัดเดียวพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: และในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมเต็มคณะของสภากำกับดูแลของ IMF และธนาคารโลกซึ่งเป็นวาระสำคัญหลักของสัปดาห์การประชุมรวมถึงการขึ้นเวทีของประธานเฟดนายเควินวอชและนางคริสตาลีนากอร์เคียวากรรมการจัดการ IMF เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยและทิศทางนโยบายการเงินค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณศิริคะ
6: ขอบคุณคุณเยาวรัตน์ครับ
7: แล้วค่ะเราไปดูเทศกาลกินเจกันหน่อยนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอพูดถึงเทศกาลกินเจแล้วเนี่ยหนึ่งในจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานก็คือจังหวัดตรังค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยเส้นทางสายศรัทธาที่แม้ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปเป็นร้อยปีแล้วนะคะแต่ว่าชาวตรังค่ะก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์การถือศีลกินเจแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าเลื่อมใสนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณเพลินพิชชูเสนค่ะ

0: ทที่ดังกึกก้องและกลุ่มควันธูปที่อบอวลไปทั่วเมืองตรังไม่ใช่เพียงสัญญาณบอกเล่าการมาถึงของฤดูกาลถือศีลกินเจเท่านั้นหากแต่คือภาพสะท้อนพลังศรัทธาของชาวเมืองตรังที่ยึดมั่นและสืบทอดปฏิบัติต่อกันมากว่า150ปีจังหวัดตรังนับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของภาคใต้สายธารแห่งศรัทธาถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งโต๊ะรับพระรอบเมืองหัวใจสำคัญของการแห่พระที่นี่คือการยึดมั่นในความบริสุทธิ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดผู้หามเกี้ยวส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้อาวุโสที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจขณะที่ผู้ร่วมขบวนยังคงแต่งกายด้วยชุดเสื้อกี่เพาสีขาวประทับตราองค์กิ้วอ๋องไต่เตและการใช้ผ้าพันขาตามแบบฉบับโบราณโดยหลีกเลี่ยงลวดลายแฟชั่นสมัยใหม่เพื่อคงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
1: เพราะเวลาพิธีการออกแห่พระเนี่ยทางศาลเจ้า

0: ก็จะเคร่งตรงนี้เลยก็คือเจ้าหน้าที่ที่มาบุกผู้ที่มาร่วมหรือว่าเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงมาส่งเนี่ยจะต้องใส่ชุดแบบดั้งเดิมเลยครับในส่วนของผู้ชายก็จะมีการพันขาซึ่งการพันขานี่จะเป็นอัตลักษณ์ของที่ตรังอย่างหนึ่งเช่นกันเมื่อก่อนเนี่ยที่ตรังเนี่ยจะกินเจบริเวณที่ริมน้ำที่ตั้งประรำพิธีอยู่ริมน้ำเวลาเดินขึ้นลงบางทีมันไม่สะดวกก็ต้องเอามาพันขาไว้เพื่อให้ไม่ให้มันแบบหลุดลุยไปหรือว่าบัดไปตามน้ำครับ
1: เขาไปเบรกเกลเนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็อาจจะรักประมาณว่าจะเจอแต่เรื่องโชคดีสุขภาพแข็งแรงประมาณนั้นครับด้วยความศรัทธา
2: แต่หากย้อนรอยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นแห่งรากเหง้าศรัทธาสายน้ำตรังแห่งนี้คือเส้นทางประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษชาวจีนพ้นทะเลล้วงสำเภาฝ่าคลื่นลมมาขึ้นฝั่งณอำเภอกันตังศาลเจ้าฮกเกี้ยนริมแม่น้ำกันตังแห่งนี้ถือเป็นที่พักแรมและยังเป็นศูนย์รวมใจแห่งแรกของชาวจีนโพนทะเลที่อพยพเข้าสู่จังหวัดตรังในยุคโบราณค่ะโดยในขณะนั้นเมืองกันตังถือเป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นศูนย์กลางการปกครองก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการย้ายเมืองหลวงเข้าไปในตัวเมืองตรังค่ะย้อนกลับไปในอดีตชาวจีนโพนทะเลได้อัญเชิญองค์ม้าเจ้าโป๋เทพเจ้าแห่งท้องทะเลพร้อมกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานณที่แห่งนี้และร่วมการประกอบพิธีถือศีลกินเจเรื่อยมากระทั่งมีการย้ายศูนย์กลางเมืองจากกันตังเข้าสู่ตัวเมืองตรังชาวจีนจึงย้ายถิ่นฐานเข้าไปประกอบอาชีพค้าขายนำพาพิธีกรรมและความศรัทธาตามไปด้วยทำให้ความคึกคักของประเพณีกินเจย้ายไปปรากฏอยู่ในใจกลางเมืองตรังจนถึงปัจจุบัน
0: ศาลเจ้าฮกเกี้ยนก็ถือว่าเป็นหมุดหมายหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีกินเจของเมืองตรังเนื่องจากว่าเคยเป็นที่ที่มีการจัดประเพณีนี้เมื่อช่วงร้อยกว่าปีที่แล้วโดยตอนแต่ในตอนนั้นเป็นการรวมตัวของกลุ่มชาวจีนที่แบบว่ามากินอาหารเจกันแล้วก็มาไหว้พระที่ศาลเจ้าฮกเกี้ยนแล้วก็ไหว้พระที่อยู่ในเรือสำเภาเนื่องจากว่าสถานที่จัดในอดีตที่กันตังเนี่ยอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าฮกเกี้ยนซึ่งมันเป็นท่าน้ำเป็นริมฝั่งแม่น้ำเลยแล้วก็จะมีเรือสำเภาในยุคนั้นจอดเรียงรายกัน
2: แม้การเวลาจะหมุนเปลี่ยนไปนานกว่าร้อยปีแต่สำหรับผู้แสวงบุญที่มาเยือนเมืองตรังการได้ย้อนกลับมากราบไหว้และสัมผัสจุดเริ่มต้นณศาลเจ้าแห่งแรกริมแม่น้ำกันตังแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการเติมเต็มเส้นทางแห่งศรัทธาให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจอย่างแท้จริงค่ะเพลินพิชชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวนะครับช่วงหน้าดูข่าวใหญ่ปากีสถานนะครับเหตุการณ์หลังคาของโรงเรียนถล่มครับแล้วมีเคสที่เสียชีวิตเป็นเด็กนักเรียน27ครูอีก1รวมเป็น28ชีวิตที่เสียชีวิตนะครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้กันครับ
4: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่ใช่เลยนะคะ
5: คนผ่อนตรง
4: ไม่พบอะไรค่ะ
5: เขารู้กันว่าเราเก่ง
6: Cover Cash พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ Cover Cash
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปากีสถานนะคะมีเหตุหลังคาโรงเรียนในปากีสถานถล่มในระหว่างการเรียนการสอนค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้มีนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า13นะคะแล้วก็มีครูเสียชีวิตอีก1รายนะคะตามข้อมูลค่ะผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล

0: ซึ่งก็มีคนที่รับบาดเจ็บอีกประมาณ20รายที่ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ทางการของปากีสถานบอกนะคะว่าโรงเรียนที่เกิดเหตุเป็นโรงเรียนเอกชนเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากหลังคาชั้นบนพังถล่มลงมาทับหลังคาชั้น1ของอาคารเรียนแล้วก็ร่วงลงมาทับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนด้านล่างค่ะทางทีมกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะยังมีเด็กที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารแต่โรงเรียนตั้งอยู่ในซอยแคบที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้ทีละคันเท่านั้นค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอุปสรรคนะคะที่ทำให้การกู้ภัยเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างค่อนข้างลำบากค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันแล้วนะคะว่าได้ทำการจับกุมตัวเจ้าของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูสถานการณ์ใกล้กับช่องแคบฮอร์มูสกันบ้างนะคะเรือบรรทุกสินค้า2ลำถูกโจมตีบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูสโดยทางอิหร่านบอกนะคะว่านี่เป็นการยกระดับการตอบโต้ต่อการปิดล้อมท่าเรือและการเพิ่มมาตรการการลงโทษของสหรัฐเรือทั้ง2ลำเป็นเรือขนส่งสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ค่ะลำนึงได้รับความเสียหายบริเวณกราบเรือโดยหลังจากที่ถูกโจมตีลูกเรือทั้ง22คนปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วเรือนะคะก็ได้เข้าสู่จุดท่อสมอที่ปลอดภัยได้สำเร็จค่ะอีกลำหนึ่งค่ะถูกโจมตีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยการโจมตีก็ทำให้เรือเกิดเพลิงไหม้แล้วก็จมลงค่ะลูกเรือทั้ง21คนบนเรือได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บและเมื่อวานนี้นะคะก็มีเรือบรรทุกสินค้าอีกลำหนึ่งค่ะที่จมลงในทะเลก็ทำให้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์มีเรือที่อับปางลงแล้วทั้งหมด3ลำค่ะไปดูสถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในยูเครนได้เร่งดับไฟที่โหมลุกไหม้บนอาคารแห่งหนึ่งค่ะผลจากการโจมตีของรัสเซียในพื้นที่ทางตอนกลางของยูเครนซึ่งปกติแล้วไม่ใช่พื้นที่ตกเป็นเป้าหมายในการทิ้งระเบิดนะคะแต่กลับถูกโจมตีด้วยโดรนแล้วกว่า360ลำโดยกองทัพอากาศยูเครนบอกนะคะว่ารัสเซียได้ส่งโดรนเข้าโจมตีทั่วประเทศยูเครนรวมแล้ว580ลำตลอดคืนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ถูกยิงตกไปได้536ลำซึ่งก่อนหน้านี้ทางสหประชาชาติบอกนะคะว่ามีประชาชนมากกว่า 600,000 คนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะหลังจากที่มีการโจมตีอย่างหนักของรัสเซียทางด้านประธานาธิบดียูเครนบอกนะคะว่าเขารู้สึกว่าโดนนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐหักหลังค่ะหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ที่จำเป็นต่อการรบกับรัสเซียแล้วก็ยังเรียกร้องให้ยูเครนหยุดโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอีกด้วยค่ะ
1: ดูเหตุการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียนะครับกระทบกับหลายประเทศเลยครับล่าสุดลุกลามไปถึงติมอร์เลสเตแล้วด้วยนะครับรายงานการทั่วโลกวันนี้จะพาไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดรวมถึงไปดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุหลักของวิกฤตหมอกควันครับ
2: หมอกควันพิษที่ปกคลุมอินโดนีเซียและเพื่อนบ้านมาจากไฟป่าที่ลุกลามหลายจุดมานานหลายเดือนขณะนี้จึงมีการชี้นิ้วหาตัวผู้ร้ายว่าเป็นเพราะทางการขาดประสิทธิภาพในการดับไฟหรือไม่ก็เป็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ร้อนและแล้งยิ่งขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นตอหลักที่แท้จริงก็คือการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกป่าน้ำมันโดยที่มีทุนต่างชาติเข้ามาเป็นตัวการร่วมด้วยควันลอยฟ้าแดงแสงสลัวเหมือนวันสิ้นโลกเป็นสภาพที่ชาวอินโดนีเซียผจญมาหลายเดือนควันจากไฟป่าเริ่มลุกลามมาตั้งแต่ต้นปีตรวจพบไฟป่ามากกว่า1ล้านจุดพลานพื้นที่เกือบ5ล้าน7แสนไร่ในฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษส่วนหนึ่งเป็นเพราะปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้ที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นเพราะความแล้งและร้อนจัดประชาชนถูกควันพิษรังควานนานแรมเดือนโรงเรียนต้องปิดทำการเที่ยวบินถูกระงับและพบโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้นล้มป่วยกันเกือบล้านคนทำให้เกิดเสียงกลด่าวิจารณ์การตอบสนองของรัฐบาลองค์กรต่างๆรวมตัวกันฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตั้งข้อหาผู้นำรัฐบาลประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงส่วนรัฐบาลมีคำสั่งเร่งรัดให้ปราบปรามดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยวางเพลิงแล้วทดลองใช้วิธีการต่างๆเช่นการฉีดน้ำและส่งกำลังทหารเข้าไปดับไฟล่าสุดตามคำสั่งการของนายปราโบโบซูบิแอนโตประธานาธิบดีได้ใช้วิธีใหม่นำน้ำแข็งแห้งมาโปรยในจังหวัดสุมาตราใต้ใช้น้ำแข็งแห้ง1ตันครึ่งที่เมืองปาเลมบังเจ้าที่อธิบายว่าจะช่วยสลายหมอกควันในชั้นบรรยากาศระดับล่างให้ลอยขึ้นไปด้านบนได้หากได้ผลจะนำไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปแต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าน้ำแข็งแห้งอาจช่วยบรรเทาได้เฉพาะในพื้นที่จำกัดและระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหมอกควันยังได้ลอยไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์แล้วล่าสุดติมอร์เลสเตก็ได้รับผลร้ายต้องประกาศปิดโรงเรียนทั่วประเทศเป็นเวลา3วันด้วยเพื่อนบ้านที่เผชิญผลร้ายหนักหน่วงมากที่สุดก็คือสิงคโปร์ที่มลพิษเลวร้ายมาหลายวันถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกส่วนมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน

0: เป็นวิธีสร้างดินให้อุดมด้วยสารอาหารแต่ในปัจจุบันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปิดพื้นที่เพื่อทำไร่เชิงพาณิชย์แม้ผิดกฎหมายแต่ก็เกิดขึ้นมากมายและกำลังกลายเป็นผู้ร้ายรายใหญ่ของชาวอินโดนีเซียประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้สั่งการให้ลงโทษอย่างเข้มงวดกับผู้เผาป่าที่ก่อการร้ายทางนิเวศวิทยารัฐบาลของเขาเพิ่งระงับใบอนุญาตบริษัท26แห่งและเร่งสอบสวนบริษัทอื่นๆด้วยแต่ไม่ได้มีเพียงแค่บริษัทของอินโดนีเซียเท่านั้นปัญหาหมอกควันข้ามชาติก็มาจากกลุ่มทุนข้ามชาติเช่นกันรายงานของ Greenpeace ล่าสุดย้ำเตือนว่าธุรกิจในสิงคโปร์และมาเลเซียมีส่วนเชื่อมโยงกับไฟป่าเช่นไร่ปาล์มของบริษัทผลิตน้ำมันปาล์มในสิงคโปร์แห่งหนึ่งพบว่ามีแหล่งกำเนิดหมอกควันมากกว่า30จุดส่วนบริษัทใหญ่ของมาเลเซียอีกแห่งก็พบแหล่งก่อควันพิษ19จุดโดยทั้ง2บริษัทยืนยันว่ามีนโยบายห้ามเผาปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นปัญหาข้ามชาติไร้พรมแดนและเคยสร้างความตึงเครียดทางการทูตชี้นิ้วตำหนิกล่าวโทษกันมาแล้วครั้งนี้ก็เช่นกันทั้งที่วิกฤตหมอกควันต่างมีส่วนร่วมก่อแต่ก็เกิดเสียงประณามกล่าวโทษกันทำให้หัวหน้าสำนักงานการสื่อสารของอินโดนีเซียโต้กลับว่าอากาศที่หายใจกันในสิงคโปร์และมาเลเซียก็มาจากป่าของอินโดนีเซียเช่นกันในยามที่ไม่มีควันอินโดนีเซียก็ส่งออกซิเจนไปให้
1: นายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตก่อนที่จะหารือเต็มคณะนะครับมุ่งขยายความร่วมมือในรอบด้านแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ทำเนียบในโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสวิสในรอบ22ปีในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ที่กรุงเทพมหานครนะครับผลการหารือข้อราชการเต็มคณะทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายความร่วมมือ4ด้านครับด้านการค้าการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมรองรับความตกลง FTA ไทย EFTA ที่ผ่านสภาแล้วนะครับเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านสุขภาพภูมิอากาศสานต่อความสำเร็จจากโครงการรถโดยสารไฟฟ้า Bangkok E-bus คาดว่าจะจัดซื้อเรื่องของคาร์บอนเครดิตมูลค่าราว120ล้านดอลลาร์สหรัฐจากโครงการสีเขียวใหม่ๆในไทยครับส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมุ่งเน้นการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมครับและการศึกษาขยายความร่วมมือทักษะแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์และยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาครวมถึงการปราบแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายครับนายกและภริยาได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสวิสและภริยาถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และเศรษฐกิจของสองประเทศอย่างยั่งยืนครับ
2: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: อาหารเช้าซีเรียลคัพคัพคัพจะกินตอนไหนก็อร่อยคัพคัพคัพอร่อยคัพอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
8: ์สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
9: อย่างเทพไทย
8: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตรา

วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ลาคม2569เวลา 19:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destinationrepresenting 6.5 billion Thai bahts, close to 195 million US dollars in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop and the broader T-wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took theTop prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows.Not to be outshone following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th.marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best Pop at the 2026 MTV Video Music Award.

0: awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single, Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone, becoming the fastest music video released in 2026 to surpass 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound, that culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Alive ในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการด้านสังคม11โครงการด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและ156โรงเรียนขนาดเล็กประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาดีกรีหลักสูตรระยะสั้นนอนดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าและจะทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีหลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดหลัก4วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดปริคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบ่อพิษพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นนางสาวกนกวรรณรุขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเชตุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัท Expert Well จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในด้านต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถและโรงเรียนดัดดารุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการและวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปลวัดโคกสมานประชา

0: รามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัทนอร์เทิร์นแอดไทจำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควนกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสวัดนิคมพัฒนารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชนรับประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัท Expert Wealth จำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นที่เจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามโดยบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบโครงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับทางทททได้เดินหน้าโครงการอาเซียนอินเดียพลัสช็อปเปอร์สอินไทยแลนด์2026ปีที่3นะครับหวังที่จะเป็นการกระตุ้นรายได้ในไตรมาสสุดท้ายจากตลาดอาเซียนอินเดียและเอเชียใต้กว่า240ล้านบาทครับ
2: นางสาวปริชาติบุญคล้ายรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอาเซียนอินเดียพลัสช็อปเปอร์สอินไทยแลนด์2026 กระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในตลาดอาเซียนและอินเดียที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยททจับมือกับพันธมิตรกว่า50รายร่วมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวนางสาวปริชาติรองผู้ว่าททกล่าวว่าแคมเปญจัดขึ้นเป็นปีที่3หลังจาก2ปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า81ล้านบาทใน

0: ช่วงระยะเวลาสั้นๆพร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายในตลาดเอเชียใต้ให้มาเที่ยวไทยได้เพิ่มขึ้นทั้งปากีสถานศรีลังกาและบังคลาเทศโดยใช้กิจกรรมช้อปปิ้งเป็นกลไกกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายผ่านสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรสำหรับปีนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรกว่า50รายครอบคลุมศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าสินค้าแบรนด์ไทยร้านอาหารโรงแรมที่พักที่ร่วมกันมอบสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของคูปองแทนเงินสดหรือวอลเชอร์ส่วนลดสินค้าและของขวัญกิฟต์เซ็ตและสิทธิพิเศษด้านอาหารเครื่องดื่มโรงแรมที่พักมูลค่าตั้งแต่150ถึง 2,000 บาทเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางและการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากสินค้าและบริการของแบรนด์ต่างๆซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และความประทับใจช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการช้อปปิ้งระดับภูมิภาครองผู้ว่าททคาดการว่าโครงการปีนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดอาเซียนและอินเดียซึ่งเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและมีโอกาสเดินทางซ้ำเข้าร่วมโครงการประมาณ 30,000 คนสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า244ล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับสิทธิประโยชน์ส่วนลดพิเศษโดยสแกน QR Code ลงทะเบียนเลือกรับสิทธิประโยชน์ในเว็บไซต์ asean-india-choppers.com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤศจิกายนนี้
1: ดูเรื่องของอากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงวันที่15ถึง16ตุลาคมนะคะประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ17ถึง20ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่าภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ที่ตกหนักอีกด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองที่กาญจนบุรีก็อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังค่ะจะเป็นที่ไหนบ้างนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมจากคุณวานิษฐาสมัครสรุปในลมฟ้าอากาศค่ะ
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่อยแน่วันนิสาค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะอากาศยังคงแปรปรวนในหลายพื้นที่ค่ะแม้ว่าอากาศจะเริ่มเย็นลงบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะยอดดอยต่างๆแต่ว่ายังไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะคะโดยในช่วงวันที่15จนถึง16ตุลาคมค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและที่ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมที่ภาคเหนือภาคอีสานและทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนในช่วงวันที่17จนถึง20ตุลาคมค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงนะคะส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นค่ะยังคงปกคลุมที่ภาคเหนือและที่ภาคอีสานค่ะประกอบกับลมตะวันออกค่ะที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้นะคะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุด36องศาค่ะส่วนในพื้นที่ของภาคอีสานค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุด35องศาค่ะมาดูในพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกกันบ้างนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะลงใต้ไปฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะคุณผู้ชมคะ

0: กรมชลประทานอัปเดตสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,166 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้นะคะซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังค่ะแล้วก็บางพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองครอบคลุมทั้งหมด4จังหวัดนะคะได้แก่ที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและที่สมุทรสาครค่ะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่ PA ค่ะแนะนำประชาชนเตรียมตัวเข้าบ้านหลังน้ำลดมีข้อควรปฏิบัติสำคัญเพิ่มเติมนะคะได้แก่ตรวจสอบสวิตช์และปลั๊กไฟที่ถูกน้ำท่วมโดยตัดกระแสไฟฟ้าก่อนค่ะที่จะทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งสนิทพร้อมให้ช่างมาตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ถูกน้ำท่วมห้ามนำกลับมาใช้ทันทีค่ะควรให้ช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจรหากพบว่ามีเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสามารถแจ้งได้นะคะที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
3: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค
9: ่
8: ะ
9: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: คุณผู้ชมครับบนสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์เตือนเรื่องการซื้อเนื้อไก่สดนะครับเนื้อไก่สดที่มีริ้วเป็นเส้นขาวๆนะครับเพราะเป็นเนื้อที่มีโปรตีนต่ำลงและใช้สารเร่งเนื้อโตใช้สารเร่งโตเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับไปตรวจสอบพร้อมกันกับคุณพีรพล อนุตรสดจากศูนย์ช่วยก่อนแชร์ครับ
5: บนโซเชียลแชร์เตือนว่าต่อไปซื้ออกไก่ต้องเลือกดีๆถ้ามีริ้วขาวๆคือโปรตีนน้อยและใช้สารเร่งมากเกินไปหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์

0: ต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์สัตว์ปีกคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื้ออกไก่สดมีริ้วขาวโปรตีนต่ำลงเพราะใช้สารเร่งจริงไหมครับ
1: จริงบางส่วนยังไม่ถูกต้องนะครับส่วนที่จริงคือกล้ามเนื้อไก่ในภาพที่เป็นริ้วๆขาวๆครับมันก็เกิดจากว่ากล้ามเนื้อมันมีบางส่วนบางเส้นที่เสื่อมสภาพไปพอกล้ามเนื้อเสื่อมสลายไปสิ่งที่แทรกเข้ามาแทนกล้ามเนื้อตรงนั้นก็คือเป็นพวกไขมันเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคอนเนคทีฟทิชชูต่างๆก็เลยทำให้เห็นเป็นริ้วสีขาวๆไม่ได้ใช้สารเร่งเนื้อแดงไม่ได้ใช้สารเร่งโตอะไร
0: ริ้วขาวๆบนเนื้อไก่มันเป็นไปได้จริงแต่มันเกิดจากอะไรครับ
1: มันเกิดจากสายพันธุ์ที่ทุกวันนี้มีการพัฒนาให้ไก่โตดีไก่โตเร็วกว่าปกติไก่ทุกวันนี้จะโตดีและโตเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาหลังจากโตดีขึ้นคือภาวะแบบนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่กล้ามเนื้อมันโตดีโตเร็วเกินกว่าที่ระบบเลือดจะเข้าไปทำงานได้ทันมันก็เลยมีปัญหาตามเข้ามา
0: เขาบอกว่าริ้วขาวๆในเนื้อไก่นั้นเป็นเพราะใช้สารเร่งจริงไหมครับ
1: ในการเลี้ยงไก่เนื้อทุกวันนี้ครับไม่มีการใช้สารเร่งแน่นอนการที่ฟาร์มต้องใช้สารเร่งเนี่ยเท่ากับเขาต้องลงทุนเพิ่มมันจะไม่คุ้มค่ากันเนื่องจากว่าทุกวันนี้ไก่กินอาหาร 1.5 กิโลสามารถสร้างเนื้อให้เราได้1กิโลการเติมสารเร่งเข้าไปอาจจะไม่เห็นผลเลยเพราะนั้นในวงการเองเนี่ยไก่ไม่ค่อยมีการใช้สารเร่งใดๆเลย
0: เขาบอกว่าจะได้โปรตีนต่ำลงจริงไหมครับ
1: เนื้ออกไก่แบบนี้ที่มีริ้วเยอะกว่าปกติสิ่งที่แลกมากับริ้วพวกนี้ก็คือโปรตีนจะลดลงถ้าเทียบในปริมาณน้ำหนักเท่ากันเนื่องจากริ้วพวกนี้มันประกอบไปด้วยไขมันคาร์โบไฮเดรตมากกว่าโปรตีนพอไขมันมากกว่าปกติโปรตีนน้อยปกติเนื้อสัมผัสไม่ชุ่มฉ่ำมันก็ทำให้โดยรวมยิ่งเจอริ้วเยอะเท่าไหร่เนื้อสัมผัสของไก่ชุดนี้เวลาทำสุกเราจะรู้สึกถึงความกระด้างแห้งๆมากขึ้น
0: อย่างในภาพที่แชร์กันแล้วครับ
1: ถ้าในโซเชียลถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับปกติสังเกตเห็นชัดเลยมันจะมีริ้วใหญ่มีริ้วบางด้วยมันคือความไม่ปกติเราจะต้องแบบทบทวนกระบวนการ QC ใหม
0: ่จริงๆแล้วมันอันตรายไหมครับ
1: ถ้าริ้วๆแบบนี้เป็นไม่ได้เราก็เลือกอันที่ไม่มีริ้วดีกว่าเนื่องจากว่าการที่มีริ้วแบบนี้สะสมโปรตีนก็ต้องน้อยลงถ้าเนื้อเทียบความอร่อยไม่มีริ้วก็จะอร่อยกว่านุ่มกว่าแต่ถ้าถามว่าอันตรายไหมไม่ควรเลือกซื้อไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยมันแค่เป็นร่องรอยของความเสื่อมของกล้ามเนื้อไม่ใช่ร่องรอยของการติดโรคร่องรอยของการป่วยอะไร
0: จึงเป็นไปได้ว่ามีการนำมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าปกติ
1: เนื้อไก่ที่มีริ้วๆบริษัทเขาจะรู้ว่าเนี่ยมันมีคุณภาพแบบไหนเขาก็จะไม่ได้ขายราคาเท่ากับคุณภาพเกรดพรีเมียมอยู่แล้วในภาวะหนึ่งที่ต้องเอาแบบนี้มาขายเขาก็จะลดราคามาราคาที่สมเหตุสมผล
0: อาจารย์แนะนำการเลือกซื้อเนื้อไก
1: ่อยากให้มั่นใจว่าไก่ที่เห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตมันอาจจะมีหลายเกรดให้เราเลือกสามารถรับประทานได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าไก่ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากโมเดิร์นเทรดมาแล้วครับมีมาตรฐานตรวจทุกเดือนตรวจทุกปีเพื่อคอนเฟิร์มว่าไม่มีเชื้อหลงเหลือเข้ามาอยู่ในเนื้อไก่ให้ผู้บริโภคนะแต่การเราไปซื้อไก่จากตลาดสดอันนี้จะอาจจะไม่ได้มีการ QC ขนาดนั้นนะครับต้องเลือกจากแผงที่มีสัญลักษณ์บริษัทโอเคอะไรบางอย่างที่มีภาครัฐมาตรวจอันนั้นจะดี
0: รวมทั้งต้องพิจารณากลิ่นและสีด้วย
1: เนื้ออกไก่ที่ดีก็ต้องเป็นสีขาวอมชมพูไม่ได้แดงมากแล้วก็เนียนนุ่มไม่มีกลิ่นแต่ถ้าเราไปเจอว่ามันซีดขาวไปเลยก็ให้ระวังว่าอันนี้มันไม่ปกติอันที่สองคือเนื้อสัมผัสถ้ามันไม่นุ่มมันเริ่มแข็งเป็นไม้เป็นสปาเกตตี้อันนี้ก็เราต้องระวังไว้ว่ามันอาจจะมีผลกับเวลาเราไปกินแล้วมันไม่อร่อยอันที่3คือกลิ่นไก่ที่ดีก็ไม่ควรจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวไม่ควรจะมีกลิ่นอะไรควรจะเป็นกลิ่นไก่ปกติที่จริงมันมีอีกอันนึงที่เราสังเกตได้คือมันจะไม่ใช่มีแค่สีแดงไม่ใช่มีแค่สีขาวซีดครับมันจะมีสีเขียวหรือว่าเมือกอะไรบางอย่างซึ่งมันเกิดจากแบคทีเรียถ้ากระบวนการเก็บรักษาเนื้อไก่หลังจากเชือดแล้วมันมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนที่ผิวเราจับเนื้อไก่ก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มๆอะไรมันจะรู้สึกมีเมือกลื่นๆอันนี้ต้องระวัง
0: แต่สรุปแล้วที่แชร์ว่าเนื้อไก่มีริ้วขาวโปรตีนต่ำลงเพราะใช้สารเร่งนี่เป็นยังไงครับ
1: จริงบางส่วนแล้วก็ไม่จริงบางส่วนนะครับถ้ามีการแชร์ต่ออยากแชร์ต่ออยากให้แชร์ต่อในมุมที่บอกว่าเราควรจะเลือกซื้อเนื้ออกไก่แบบไหนที่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าแชร์แล้วจะบอกว่ามันใช้สารเร่งแชร์แล้วบอกว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภคอันนี้อาจจะต้องระวังมันเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงนะครับ
0: เข้าใจข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนช่วยให้ไม่ตื่นตระหนกและปลอดภัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: หมดเวลาของ9ข่าวค่ำแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพท้ายข่าวค่ะเป็นภาพสะพานนะคะสะพานเฉียนเหยียนค่ะหรือว่าเป็นที่รู้จักในชื่อสะพานพันตาสร้างขึ้นจากหินแกรนิตอายุเกือบ400ปีนะคะสวยงามมากค่ะเพราะว่ามันพาดข้ามเส้นทางน้ำนะคะทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่ทะเลสาบโผล่

0: าวร่ำไห้ขอความเป็นธรรมรถไถรองนายกอบต.พุ่งชนสามีดับวันคดีเงียบแถมคู่กรณียังท้าให้ฟ้อง GPS เป็นเหตุนำทางหญิงวัย83ขับเก๋งขึ้นจุดกับรถมอเตอร์ไซค์ติดคาบนสะพานไปต่อไม่ไหวถอยกลับไม่ได้แตกตื่นวัยรุ่นเมืองนนท์เดือดยกพวกดักฟันคู่อริกลางตลาดติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ่อยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะข่าวแรกคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงกันหน่อยน้องฟาริดาไหทองคำคลอดน้องเวราออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกสาวค่ะก็ไม่มีอะไรในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเนี่ยเขาโพสต์สั้นๆให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมเข้าไปแสดงความยินดีกันนะคะโอเคมาต่อเลยนะคะอันนี้ก็แสดงความยินดีกันต่อเนื่องเหมือนกันกับว่าที่เจ้าสาวน้องมิ้นท์ชลิดานะคะเพราะว่าแฟนเขาค่ะภูผาเตชะนรงค์คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อเดือนก่อนแล้ววันเนี้ยเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ไปออกงานใช่ป่ะแน่นอนก็ต้องเจอกับสื่อมวลชนเราก็ต้องมาตอบคำถามสิคะ
2: อวดแหวนเพชรเม็ดงามบนนิ้วนางข้างซ้ายให้ได้เห็นกันเต็มๆตาค่ะนางเอกคนสวยมิ้นท์ชลิดาที่ออกงานครั้งแรกหลังถูกแฟนหนุ่มภูผาเตชะนรงค์ที่คบหากันมานานถึง14ปีคุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศคีร์กีสสถานตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนโดยว่าที่เจ้าสาวก็ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะไม่คิดว่าแฟนหนุ่มจะพกแหวนเพชรไปเที่ยวทริปแคมปิ้งแบบลุยๆด้วยซึ่งคนที่เป็นสปายคอยจัดแจงทุกอย่างก็หนีไม่พ้นน้องชายของสาวมิ้นท์อย่างม่อนธนัชชัยนั่นเองค่ะ
3: คือเราไม่คิดว่าจะเป็นที่นี่ละกันเอาถ้าเรื่องแต่งงานเรามีพูดคุยกันค่อนข้างบ่อยหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่มิ้นเคยพูดตลอดว่ามันสำคัญคือเรื่องเราจะอยู่กันยังไงมันคือตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าก็โอเคพอเรามีการตกลงกันแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นทริปนี้เพราะทริปนี้ค่อนข้างเหมือนแบบปุบปับมากๆคือของที่เตรียมไปทุกคนก็จะเห็นเสื้อผ้ามิ้นก็คือแบบลุยๆแล้วก็เลอะโคลนค่อนข้างมากเพราะว่าแบบฝนมันตกพออยู่ในภูเขาอะค่ะโคลนแทบจะกระเด็นเข้าปากเลยด้วยซ้ำเขาก็พูดว่าเอาแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วเอาอะไรคือจะมีต้องลงไปอีกเหรอหรือยังไงเพราะว่ามันเหมือนแบบจริงๆมันสามารถแคมปิ้งตรงนั้นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแหวนก็เลยสะดุดตามคลิปคือสะดุดถอยหลังไปก็เจอหินคือตกใจนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเขาพูดอะไรหนูก็ไม่รู้เรื่องจำไม่ได้
4: ไม
3: ่ยาวเพราะเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบมันเหมือนแบบเป็นชาวต่างชาติเขาก็แบบกรี๊ดกราดพอคนกรี๊ดฉันก็น้ำตาไหลไปเฉยเลยตอนแรกฉันก็ฟังไม่รู้ใช่เพราะมันเหมือนมีกองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆบ้านพี่ผ่าเขาเหมือนเตรียมแผนไว้ให้เราหมดเสร็จใช่ๆก็รวมๆแต่ว่ายังไม่ได้มีแบบเคาะวัดใช่ 100%

0: บว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราก็มีการเตรียมตัวแค่ในหน้าที่ของเราคือเสื้อผ้าหน้าผมความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยของเราก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะแต่ยังไม่รู้ยังไม่รู้มันคือยังให้คำตอบพี่ๆไม่ได้ 100% เพราะว่ามันยังไม่ได้นิ่งเพราะทุกอย่างมันต้องมีหลายองค์ประกอบยังอย่าเพิ่งยังไม่ใช่
2: ส่วนวันวิวาก็ยังไม่ฟันธงรอฤกษ์งามยามดีอยู่แต่ก็คงจะจัดขึ้นเร็วๆนี้ขณะที่สถานที่จัดงานก็อาจจะเป็นที่เขาใหญ่ในช่วงฤดูหนาวซึ่งมิ้นก็มีไปลองชุดเจ้าสาวมาบ้างแล้วทั้งยังเตรียมตัวกับการเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วด้วยถึงนั้นหลังสละโสดมิ้นบอกว่าคงไม่ได้พักเพราะมีละครติดต่อเข้ามาถึง2เรื่องเลยทีเดียวค่ะ
3: มาต่อกับโยเกิร์ตณัฐชานะคะช่วงหลังเขาก็จะมีโมเมนต์หวานๆกับน้องกระทิงบ่อยๆใช่ไหมเมื่อเย็นวันนี้ทั้งคู่ไปออกงานด้วยกันแล้วก็เลยถามเหมือนกันค่ะเป็นยังไงความสัมพันธ์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไหมล่ะ
2: ถึงจะไม่ใช่งานคู่แต่ก็ดูหวานอยู่นะสาวหน้าเก๋โยเกิร์ตณัฐชาที่วันนี้รับอีเวนต์กับหนุ่มรุ่นน้องกระทิงขุนนรงค์ทำกลางแรงเชียร์ที่รอลุ้นให้ทั้งคู่จากเพื่อนร่วมงานสู่คู่จริงซากะทีงานนี้ถึงจะไม่สะดวกเปิดใจแบบแพ็คคู่แต่สาวโยเกิร์ตก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ทุกอย่างยังค่อยเป็นค่อยไปเพียงแต่ยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นเรียกแฟนเท่านั้นเองจ้า
0: เหมือนเราก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นเนาะนอกเหนือจากเจอกันในกองถ่ายซีรีส์วันนี้ก็มาเจอตามข้างนอกสำหรับโยนะโยรู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์ตอนนี้มันดีมากๆเนาะเราไม่ได้อยากมากกว่านี้เราไม่ได้อยากน้อยกว่านี้อยากจะเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเป็นนานๆไปเจอข้างนอกอย่างเจออะไรที่เรานึกถึงเขาเราก็จะส่งให้อย่างเมื่อที่เขาถามเรื่องแบบแฟชั่นการแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเรานึกถึงเขาแล้วเราก็ส่งให้เขาไม่ใช่เขาคนเดียวเราเพื่อนเราที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเจออันนี้เรานึกถึงเพื่อนคนนี้เราก็จะส่งให้เป็นพี่น้องกันเนาะเป็นเพื่อนกันยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนอ่ะมันแบบมันน่าจะมีอะไรที่แบบว่ามากกว่าความสัมพันธ์แค่นี้แง่เดียวมีเจอกันนอกรอบบ้างกินข้าววันกงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยน้องวันเกิด2คนวันเกิดมีวันเกิดทิงไปด้วยกัน
2: และในฐานะบุคลากรในวงการบันเทิงสาวโยเกิร์ตก็ขอออกตัวเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องคืนเวลาพักผ่อนอย่างน้อย10ชั่วโมงต่อวันให้คนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในกองถ่ายหลังเมื่อ3วันก่อนสมาคมพ่วงกับภาพยนตร์ไทยเพิ่งโพสต์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเพื่อนร่วมวิชาชีพเพราะเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนทำงานที่ยังถูกจัดการอย่างไม่เหมาะสมค่ะ
0: พี่บอกว่าถ้าใครรู้วิธีการทำงานในกองถ่ายอ่ะก็น่าจะพอรู้เนาะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักก็เวลาไปเล่าให้เพื่อนฟังอย่างเงี้ยตื่นไปทำงานกี่โมงบางทีไปกองตั้งแต่6โมงกลับบ้าน4ทุ่มแล้วถ้าวันไหนเลิกดึกอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะตารางการทำงานค่อนข้างแน่นไม่ได้พูดในถึงฐานะตัวนักแสดงคนเดียวนะทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นตากล้องช่างไฟพี่สวัสดิการเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้มันถูกผลักดันจากหลายๆฝ่ายให้มันเกิดเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนอ่ะโยว่ามันน่าจะดีมากๆเลยพูดตามตรงบางกองที่โยไปถ่ายก็ยังไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเนาะถ้ามันมีการทำงานที่โปรเฟชชั่นอลมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากสำหรับธุรกิจการทำงานในวงการบันเทิงไทย
2: ซึ่งในฐานะนักแสดงนะคะสาวโยเกิร์ตเผยว่าผลกระทบจากเวลาการทำงานในกองถ่ายที่นานจนเกินไปจะกระทบกับเจ้าตัวแต่ละวันไม่เท่ากันเนื่องจากบางวันหากเลิกกองดึกการนัดกองในวันต่อไปก็สามารถอลุ้มอล่วยได้บ้างค่ะ
3: มาถึงเคนภูมิคนนี้น่าจะหลอนกับน้ำท่วมเหมือนกันนะคะไปเปิดร้านขนมปังที่หาดใหญ่ปลายปีที่แล้วท่วมมามีสาขาที่ถนนสายใหม่ก็เจอท่วมอีกให้เขาเล่าหน่อย
2: ร้านขนมปังของตัวเองที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพิ่งจะกลับมาเปิดใหม่เมื่อช่วงต้นปีหลังเจอน้ำท่วมทะลักเข้าร้านเมื่อปลายปีก่อนมาปีนี้เคนภูมิก็ยังต้องผวาหนักกับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเพราะร้านสาขาใหม่ย่านสายไหมซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อวานนี้ก็อยู่ในเขตเฝ้าระวังน้ำเจ้าตัวยอมรับว่าช่วงนี้ก็ต้องคอยอัปเดตสถานการณ์น้ำทั้งที่กรุงเทพและหาดใหญ่เพื่อหาทางรับมืออยู่ตลอดโดยหนุ่มเคนก็ตั้งใจจะเปิดแฟรนไชส์ร้านขนมปังของตัวเองในอนาคตด้วยถึงธุรกิจจะไปได้สวยแต่หนุ่มเคนตอบชัดแผนวิวาหวานกับแฟนสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาคงยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ
4: รอดครับน้ำคือขึ้นมาประมาณปิ่มๆฟุตบาทแต่แบบยังไม่เข้าร้านครับก็ถือว่าเฉียดฉิวกลับมาได้พอดีก็เลยงั้นรีบไปสายใหม่ก่อนดีกว่าอย่างน้อยก็เซฟตู้เย็นนิดนึงเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการน้ำท่วมมาแล้ว

0: รอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เซฟไว้ก่อนหาดใหญ่ก็จริงๆมันไม่ได้ท่วมหนักแบบนี้แบบทุกปีไงมันแบบโห20กว่าปีแล้วอะที่มันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยก็หวังว่าจะไม่เจอเรนบอมอีกนะครับก็ขอให้ฝนตกปกติก็พออะไรเงี้ยเราจะมีโปรเจกต์ที่จะเป็นแฟนชายใครสนใจก็ทักมาละกันอะไรเงี้ยแต่เราจะยังอาจจะยังไม่ประกาศแบบจริงจัง
1: แต่งานใกล้ยังครับ
0: อาจจะยังนะครับก็รอก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งมากเลยอ่ะแบบงานเยอะกันทั้งคู่เลยครับจริงๆไม่ได้คุยแบบขนาดนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นแพลนที่ต้องแพลนกันเป็นปีๆอ่ะบางทีถ้าสมมุติแบบโอเคตอนนี้แหละก็นี่เลยอะไรเงี้ย
2: ส่วนเรื่องทายาทหนุ่มเคนบอกว่าค่อยคิดเรื่องนี้อีกทีหลังจากแต่งงานแล้วกันค่ะ
3: มาดูเต้ยพงศกรกันนะคะช่วงนี้นี่ก็แบบว่าเหล่ามัมหมีใจฟูเลยเพราะว่าเต้ยเนี่ยเขาไปเซอร์ไพรส์ในวันรับปริญญาไม่ใช่แค่นั้นนะเป็นวันรับปริญญาของน้องภูมิชวันวัฒน์นี่เขาเปย์ของขวัญวันเกิดให้ด้วยนะ
2: เสิร์ฟจิ้นนอกจอกันไปเลยจ้าพระเอกสายวิ่งเต้ยพงศกรที่นอกจากจะหอบช่อดอกทานตะวันไปเซอร์ไพรส์พาร์ทเนอร์ภูมิชวันวัฒน์ในงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาไม่พอล่าสุดวันคล้ายวันเกิดอายุ25ปีของน้องเมื่อวานนี้เต้ยก็ไม่พลาดควงแขนพาร์ทเนอร์คู่ใจไปทานโอมาเกษตรพร้อมมอบสร้อยให้เป็นของขวัญวันเกิดกับหนุ่มภูมิอีกด้วยละค่ะ
0: ผมอ่ะบอกน้องว่าอุ้ยพี่ไม่ว่างนะพี่ติดงานพี่ไม่ไปนะไว้เจอกันที่ค่ายเดี๋ยวไปยินดีด้วยถ่ายรูปที่ค่ายผมก็อ่ำๆไปแต่พอวันนั้นไปจริงๆแล้วก็น้องเขาก็ตกใจเฮ้ยมาด้วยเหรออะไรเงี้ยผมก็แบบไปเซอร์ไพรส์เขาใช่ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทครับผมมีช่อดอกไม้ให้เป็นดอกไม้อาทานตะวันเข้ากับแบบตัวเรื่องเขาแบบที่เขาเล่นเป็นบทอาชิตะชิตะวันอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าแบบโอเคน่าจะเหมาะกับน้องเลยให้เป็นดอกทานตะวันให้น้องไปแล้วก็เขียนข้อความไปว่าแบบยินดีด้วยนะบัณฑิตใหม่อะไรเงี้ยล่าสุดวันเกิดเขาผมก็พาเขาไปเซอร์ไพรส์ไปเลี้ยงข้าวน้องเขาอะไรเงี้ยไปเลี้ยงข้าวน้องเขาน้องเขาก็แบบดีใจไม่เคยกินโอมาเกษตรมาก่อนอย่างเงี้ยผมก็แบบโอเคเดี๋ยวพามากินอะไรเงี้ยตอนแรกก็หลอกไปว่าจะไปถ่ายคอนเทนต์นะเนี่ยมาถ่ายคอนเทนต์กับพี่หน่อยวันนี้ล็อกเวลาไว้ด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่น้องเขาก็ฉลาดน้องเขาก็บอกพี่เต้ยจะพาผมไปกินอะไรหรือเปล่าเนี่ยว่าแบบไม่ใช่เนี่ยจะพาถ่ายคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เราเริ่มจากตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะหลอกจนเขาเชื่อแล้วเขาก็มาเสร็จก็แบบถ่ายคอนเทนต์นี้ไปก่อนแล้วกันนะอะไรเงี้ยถ่ายเราถ่ายตรงนี้ตั้งกล้องถ่ายตรงนี้ทำเหมือนจริงเลยแล้วก็โอเคสุดท้ายก็มาเฉลยเอ้ยพี่พามาเซอร์ไพรส์นะวันเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็แบบดีใจน้องเขาดีใจมากๆแล้วก็บวกกับวันไฟนอล EP ผมก็เอาเค้กไปให้น้องเขาเซอร์ไพรส์บนเวทีบวกกับให้ของขวัญน้องเขาด้วยก็คือสร้อยเห็นเขาเป็นคนแบบชอบแบบจิวเวลรี่อะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าจิวเวลรี่สร้อยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เขาสามารถใส่ทำงานได้เหมาะกับน้องเขาครับ
2: เต้ยย้ำว่าอาจจะมีลุ้นงานแฟนมีตติ้งคู่ในต่างประเทศเพราะได้รับการติดต่อมาส่วนจะเป็นที่ไหนยังไงบ้างต้องรออัปเดตกันอีกทีค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีตัวอย่างแรกของหนังเรื่องนาเนียภาคใหม่ค่ะ
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาสั่งซื้อ Power Bond Treatment ผสานดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหน
7: ัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: สะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
6: อย่างเทพไทย
5: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
8: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติกและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
11: เดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างแรกของหนังเรื่องนาเนียภาคใหม่นะคะแล้วก็จะพาไปร่วมแสดงความยินดีกับฮิลลารีสแวงเขาตั้งท้องลูกคนที่3ค่ะ
12: นักแสดงแถวหน้าฮิลลารีสแวงเตรียมเป็นคุณแม่ลูกอ่อนอีกครั้งในวัย52ปีหลังเธอตั้งท้องลูกคนที่3ให้สามีฟิลิปสไนเดอร์ได้เชยชมโดยฮิลลารีก็แชร์ข่าวดีนี้ให้แฟนๆร่วมยินดีผ่าน Instagram ทั้งยังแย้มว่ากำหนดคลอดน่าจะเป็นเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะฮิลลารีนั้นเป็นคุณแม่ป้ายแดงตอนอายุ49หลังให้กำเนิดลูกแฝดเมื่อเดือนเมษายนปี2023ซึ่งเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าการมีลูกในวัยเลข4ทำให้เธอสามารถทุ่มเทเวลาให้กับลูกได้อย่างเต็มที่หลังจากที่อาชีพการงานของเธอมั่นคงแล้วนั่นเองค่ะส่วนพ่วงกับหญิงมากฝีมือเกรตาเกอร์วิกก็ปล่อยตัวอย่างแรกของหนังเรื่องนาเนีย The Magician's Nephew มาเรียกน้ำย่อยก่อนเข้าฉายจริงปีหน้างานนี้ระบบสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix ก็ทุ่มทุนสร้างมหาศาลถึง280ล้านเหรียญโดยตั้งใจถ่ายทำออกมาให้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั้งยังนำเสนอเรื่องราวในซีรีส์นาเนียที่แตกต่างออกไปด้วยการไม่ได้เริ่มต้นจากการดัดแปลงเนื้อหาจากหนังสือเล่มแรกแต่เลือกถ่ายทอดจากหนังสือเล่มที่6แทนค่ะเพื่อเล่าเรื่องราวของเด็ก2คนที่ถูกพาไปยังอีกโลกนึงผ่านแหวนวิเศษและได้เห็นการกำเนิดของดินแดนนาเนียโดยอัสลานสิงโตผู้สร้างโลกแห่งนี้ค่ะซึ่งให้เสียงพากย์โดยเมอร์ริลสตรีปแน่นอนว่าการให้นักแสดงหญิงมาให้เสียงพากย์เป็นตัวละครที่งานเขียนต้นฉบับระบุว่าเป็นเพศชายก็ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์จากกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่น้อยเทียงนั้นนะคะ Netflix ก็ไม่หวั่นดราม่าวางโปรแกรมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์กลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก่อนลงระบบให้ได้ชมกันในเดือนเมษายนค่ะ
11: แล้วเราก็มาเช็คหนังเข้าใหม่สุดสัปดาห์นี้กันนะคะในช่วง Now Showing ค่ะ
12: เริ่มด้วยหนังเรื่องรันเนอร์เมื่ออดีตนาวิกโยธินเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างวิ่งรับส่งสินค้าระดับพิเศษโดยมีเบนคู่หูจำเป็นติดสอยห้อยตามไปด้วยแต่แล้วเส้นทางส่งของกลับกลายเป็นนรกบนดินเมื่อพัสดุชิ้นนี้ดันไปเตะตากองทัพทหารรับจ้างและแก๊งอาชญากรสุดเหี้ยมที่ตามล่าสินค้าชิ้นนี้ชนิดบี้ติดทุกฝีก้าวเลยล่ะค่ะหรือจะเป็น Street Fighter กับการยกศึกจากตู้เกมอาร์เคดขึ้นสู่จอภาพยนตร์พร้อมฮาโดเคนลูกเตะก้านคอและเหล่าตัวละครขวัญใจที่ทุกคนรอคอยภายใต้การกำกับของคิทาโอซากุไรค่ะเปลี่ยนอารมณ์มาระทึกกับเวลฟอลเรื่องราวของเจที่ถูกกลืนเข้าไปในท้องของวานหัวถุยเขามีออกซิเจนเหลือใช้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นและนั่นทำให้เขาคิดได้ว่าบทเรียนอันแสนโหดร้ายที่พ่อเคยสอนเขาไว้อาจเป็นหนทางในการรอดออกไปจากที่นี่ค่ะปิดท้ายด้วย The Black Ball นี่คือผลงานที่ชนะรางวัลพ่วงกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองคานส์การันตีความปังรางวัลขวัญใจมหาชนจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตเต็งหนึ่งในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์2027กับเรื่องราวชีวิตของชายหนุ่ม3คนจาก3ช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจคุณไปตลอดกาลค่ะ
11: หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขและจันวีระเทรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับคุณชุติมา
4: สัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในห้วงเวลาที่มีการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะอาจารย์ค่ะข้อมูลที่เขาพูดกันในเวทีจริงๆมันเป็นความรู้ที่หลากหลายมากมากเลยนะ
5: เยอะมากแต่ว่าเราก็รู้ว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องในอนาคตเนี่ยจะพูดกันมากย้ำแล้วย้ำอีกก็คือเรื่องบทบาทของ AI หรือว่า Artificial Intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยซึ่งจะมีผลต่องานมีผลต่อกระบวนการผลิตมีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการมีผลต่อชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีผลต่อการบริหารจัดการภาพรวมทางเศรษฐกิจในเชิงของการลงทุนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันเป็นก้อนใหญ่ซึ่งมันมีหลายมิติในเวลาเดียวกันก็พูดถึงเรื่องที่เป็นผลกระทบเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเรื่อง climate change เรื่องหนี้สาธารณะอะไรพวกนี้เรื่องนโยบายการคลังแล้วก็เรื่องนโยบายการเงินที่มันจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าเหตุปัจจัยแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
4: ค่ะ
5: ประเด็นเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันของประเทศต่างๆในการจะผลักดันให้โลกข้างหน้าเนี่ยมันเกิดคล้ายๆกับว่าคือต้องยอมรับอะว่าอย่างในประเทศไทยอย่างในประเทศเราเนี่ยเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำโลกมันก็เหลื่อมล้ำในฟอร์แมตเดียวกันแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่มันมีการปะทะกันทางด้านเทคโนโลยีของขั้วเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มโทษมีแนวคิดพื้นฐานต่างกันก็พูดตรงๆอ่ะก็คือฝั่งทุนนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีลูกกระพวนเต็มไปหมดนะกับอีกฝั่งนึงผมไม่อยากเรียกว่าสังคมนิยมนะแต่มันก็ต้องเรียกอย่างนั้นนะนะแล้วก็มีระบบบริหารจัดการที่มันต่างกันทางการเมืองก็คือกรณีของจีนซึ่งก็มีกลุ่มที่เป็น periphery ของจริงอยู่กับเขากลุ่มใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีกลุ่มที่อยู่ตรงกลางๆซึ่งก็ต้องอย่างที่บอกว่าต้องปรับตัวนะบนเหตุการณ์แวดล้อมแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใส่ใจอะไรแต่ผมเห็นว่าที่เขาพูดกันเรื่อง AI มันมีหลายมิตินะ
4: ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรื่องของ
5: ยังไม่ต้องไปตรงนั้นเอาเป็นแง่หนึ่งคือการจัดสรรเม็ดเงินไปเป็นไปเพื่อการลงทุนเรื่องที่เกี่ยวกับ AI และอื่นๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมคือฝั่งที่เขาบอกว่ามันจะได้ประโยชน์ในระยะยาวก็พูดกันฝั่งที่เขาเป็นห่วงอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอาจจะพูดถึงเรื่องมนุษย์เลยพูดถึงคนเลยพูดถึงการเรียนรู้เลยที่มันเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เอ๊ะคุณใช้เงินขนาดนั้นเนี่ยนะมันได้ผลอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีใครการันตีนะคราวนี้วิธีจะดูยังไงนะก่อนที่จะมาพูดเรื่อง AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราให้ความสนใจนะก็คือเรื่องของ AI กับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม
4: ่โอ้ดีมาก
5: ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าแต่ผมไม่มีอคตินะไม่ใช่ไม่มีอคติผมรู้เท่าทันอคติอย่างนี้เรียกว่ามีอคติเลยเนื้อขนาดจอเจว่ายังบอกเลยว่าอย่าไปกลัว AI อย่าไปเกลียด AI อะไรอย่างเงี้ยก็คือคติ4อคติ4 พราะชังเพราะชอบเพราะเกลียดเพราะโกรธเพราะหลง
4: คนโกรธมันเพราะว่ามันรู้มาแย่งงาน
5: นะคนชอบมันเพราะว่าทำให้เขารวยขึ้นคนหลงมันก็มีนะ
4: งานมันไม่ละเมียดเหมือนคนเลย
5: อ่าโอเคอันนั้นแต่ว่าเรามองอย่างนี้ว่าถ้าเรามองในมิติที่เป็นมิติของการลงทุนเราก็ต้องเทียบเคียงดูว่าคือขนาดของการลงทุนมันเทียบเคียงแล้วมันใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนผมจำตัวเลขคร่าวๆกันแล้วกันนะอันนี้เอาประสบการณ์ไม่ใช่ประเทศไทยเอาประสบการณ์จากในสหรัฐอเมริกาเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการลงทุน AI ขนาดใหญ
4: ่ค่ะ
5: ก็ต้องดูว่ามันเป็นต้นแบบอ่ะก็ต้องดูที่นี่ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19นะสมัยต้นรัตนโกสินทร
4: ์ค่ะ
5: ถามว่าอเมริกาลงทุนอะไร
4: อะไรอะคะ
5: คลองครับขุดคลองครับ
4: เพื่อให้
5: เรื่องสินค้าบริการจะได้ไหลเวียนได้ไปได้ทั่ว
4: ค่ะ
5: คลองครับไม่น่าเชื่อคลองครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะลงทุนไปประมาณร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ GDP ในตอนนั้นถัดจากนั้นมาช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19ลงทุนอะไร
4: อะไรอะ
5: ลงทุนอะไรรถไฟครับ
4: โอเค
5: นึกออกไหม
4: นึกออกแล้วค่ะ
5: มีหนังให้ดูเรื่องอะไรเรื่องรถไฟทำรถไฟทั่วไปหมดเลยจบศตวรรษที่19เข้าศตวรรษที่20ประมาณสักช่วงต้นศตวรรษที่20
4: เขาทำ
5: ถนนครับ
4: ล
5: งทุนถนนพวกนี้โดยเฉลี่ยก็ลงทุนประมาณร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.6 ของ GDP
4: ค่ะ
5: เอาใกล้ๆแบบแถวๆเนี่ย
4: แถวบ้านเรา
5: ไม่ใกล้ๆช่วงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นช่วงของการลงทุนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องโทรคมนาคมดาวเทียมไฟเบอร์ออปติกระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตมันถามว่าทั้ง4อันที่เราเห็นเนี่ยมันลงทุนประมาณเลสเซว่าไม่เกิน 1% ของ GDP โดยเฉลี่ยเนี่ยแต่ว่าลงทุนสะสมไปเรื่อยๆนี่นะมันก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงเหมือนบ้านเราสมัยคุณเด็กๆอยู่คลองบ้านหันหน้าเข้าคลอง
4: ใช่ใช่ใช่อยู่ติดคลองเลย
5: แล้วพอถัดมาเป็นถนน
4: ค่ะ
5: เออบ้านเราอยู่หลังคลองเว้ยบ้านเราอยู่หลังถนน
4: เราก็ยังทันแบบถนนลูกรัง
5: นะใช่แล้วก็เราก็จะเห็นในแล้วก็มายุคที่เป็นมีทางด่วนมีอะไรต่ออะไรที่เราเห็นนี่แหละ
4: มอเตอร์เวย์
5: รถไฟฟ้าตอนนี้เราจะกลับมาระบบรางอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ 4G อินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก่อให้เกิดคนรวยจากธุรกิจนี้จำนวนหนึ่ง คนที่ได้ประโยชน์ก็จำนวนหนึ่งเอาไปเกิดผลออกดอกออกผลแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาถ้าเอาสหรัฐเป็นตัวตั้งยุคมือถือยุคอะไรนี่มันหมดละตอนนี้มันเป็นการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI นี่มันเป็นเหมือนกับยอดภูเขาน้ำแข็งข้างล่างมันคืออะไรข้างล่างมันคือ data center ข้างล่างมันคือ cloud ถูกไหม
4: ค่ะ
5: เราไม่เก็บของที่เป็นข้อมูลของเราไปฝากไว้เพราะเราจะได้มีพื้นที่แล้วก็หาทางจัดระบบจัดการกับพวกนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มให้มันมีมูลค่ามากขึ้นลดขั้นตอนลงใช้เวลาน้อยลง AI ที่ลงทุนในขณะนี้ซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบูมมากแล้วทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ทริลเลียนดอลลาร์ล้านเหรียญใหญ
4: ่
5: เมืองไทยก็ตามเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าประเด็นนี้เขาไปดูตัวเลขที่ลงทุนเป็น3เท่าของทั้งหมดที่ผมพูด

0: จากสมัยอดีต
1: ใช่3เท่าคือหมายว่าลงทุนประมาณ 3-4% เมื่อเทียบกับ GDP
0: ค่ะ
1: มันเท่ากับมันหันเงินน่ะมันหมุนเงินไปอีกทางนึงเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยหมุนเงินไปสร้างไปขุดคลองหมุนเงินไปสร้างทางรถไฟหมุนเงินไปสร้างถนนหมุนเงินไปสร้างเรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเรื่องเกี่ยวกับเทเลตอนนี้ก็หมุนเงินมาเรื่อง AI
0: ค่ะ
1: เรายังไม่รู้ว่ามันจะสำลิดผลไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสติปัญญามนุษย์ในตอนนี้มาก
0: ค่ะ
1: แต่มันก็มีในระหว่างที่เราพูดกันนะเราก็อาจจะลืมไปว่าในเนื่องจาก AI อย่างที่เราใช้งานเอาไม่ต้องซับซ้อนอย่างที่เราใช้งานปกติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ไม่ว่าจะเป็น Gemini หรืออะไรที่มันช่วยเราไปถามอะไรมันตอบนู่นตอบนี่เขียนนั่นเขียนนี
0: ่เป็นผู้ช่วย
1: บางคนเนี่ยรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วก็เอามาโพสต์เหมือนกับตัวเองเนี่ยเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะไม่เป็นไรเช่ามันเถอะประเด็นก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนรู้พอมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เนี่ยมันก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: วันนี้ผมไม่ได้เป็นคนบอกว่ายังไงแต่แน่ๆในขณะนี้ไอ้อะไรที่เกี่ยวกับ AI อะไรที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลแพลตฟอร์มอะไรที่เกี่ยวข้องกับไอ้ที่มันเป็นระบบสมัยใหม่เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในโลกของการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาไอ้ตรงนี้มันทำให้เกิดคำถามว่าเด็กที่เรียนตอนนี้แล้วมีอย่างนี้แล้วเมื่อผ่านไปเมื่อจบรูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบไหนในฐานะคนรุ่นโบราณผมก็อาจจะมีไบแอสนะผมก็ก็เอาให้ง่ายอย่างผมก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะพูดนิดนึงเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นนะการอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษกับการอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็น e-newspaper เนี่ยมันก็ได้อารมณ์ไม่เหมือนกัน
0: เช่น
1: คือโฟกัสมันไม่เหมือนกันว่ะ
0: มันต่างยังไงล่ะอาจารย์อันนี้กระดาษสมมติว่านุ่นมีไอแพดกับกระดาษอ่ะ
1: เราหยิบขึ้นมาเราหยิบไอ e-newspaper นะแบบนี้ไม่ได้นะ
0: โอเค
1: เราก็จะมองเจาะไปทั้งแต่ละจุด
0: ใช่
1: แต่เราบางทีเราอาจจะไม่สนใจว่ามันมีอย่างอื่นเลยน
0: ะ
1: อาจจะมองตรงนั้นไปผมเอาประสบการณ์จริงของผมเนี่ยจะด้วยคุณภาพด้วยอะไรก็ได้คืออ่านเวลาผมอ่านหนังสือพิมพ์เอาวันหนังสือพิมพ์ฝรั่งเลยกันผมไม่พูดถึงหนังสือพิมพ์ไทยอ่านที่มันเป็นกระดาษอ่านที่มันเป็น e-newspaper แล้วอ่านที่มันเป็นสำนักข่าวที่มันอยู่ในเว็บไซต์แต่เสียเงินทั้งนั้นนะไม่ใช่ไม่เสียเงินนะ
0: อ
1: ารมณ์มันไม่เหมือนกันอารมณ์มันไม่เหมือนกันโฟกัสไม่เหมือนกันเพราะถ้าเป็นเว็บไซต์นี่มันไม่ได้ลำดับก่อนหน้าหลังมันอาจจะมีเขียนวันที่ให้เรานะแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันคัดข่าวมาอย่างไรถ้าเป็นกระดาษมันก็อาจจะมีความล้าหลังเพราะว่ากว่าจะพิมพ์กว่าจะปิดข่าวมันก็แบบนึงถ้าเป็นกระดาษถ้าเป็น e-newspaper กับ print newspaper เนี่ยเหมือนกันแต่วิธีการอ่านแล้วก็ความสนใจ attention กับมันเนี่ยไม่เหมือนกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
0: ตาที่เห็นกับสมาธิที่จดจ่อคนละแบบเลย
1: คนละแบบ
0: รูปรสกลิ่นเสียงการได้กลิ่นของกระดาษเนี่ยมันก็เสน่ห์อย่างเดียวนะ
1: ไอ้นั่นเรื่องเลยไอ้นั่นไม่ใช่เป็นประเด็น
0: ไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าฟีลลิ่งความรู้สึกอาจารย์แต่ว่าทีเนี้ยการอ่านมันมีได้ต้องหลายซอสนี่คือ mood and tone หรือความรู้สึกของอาจารย์ที่หยิบกระดาษหนังสือพิมพ์และหนังสือที่เป็นรูปเล่มล่ะอ่านรูปเล่มกับอ่านที่มันเป็นแบบ e-book
1: ไอ้อันเนี้ยผมไม่ติดว่ะไอ้ Kindle อ่ะที่เขาปลดแคปแคปๆๆเนี่ยผมไม่ติดว่ะแต่บางคนเขาก็บอกมันก็สะดวกผมเห็นเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมสังเกตเอางี้แล้วกันเวลาคุณขึ้นเครื่องบินประมาณ9ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยนะถ้าคุณไม่อยากนอนน่ะคุณก็ดูหนังแต่บางคนเขาไม่ชอบดูหนังเขาไม่ชอบฟังเพลงเขาอยากอ่าน
0: ค่ะ
1: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมไปแล้วผมเจอส่วนใหญ่ก็จะมีหนังสือเล่มหนาๆหน่อยสำหรับอ่านยาวๆอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นหนังสือที่ตัวเองอยากอ่านแต่ไม่มีเวลาอ่านก็ถือติดมือแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เห็น
0: ค่ะ
1: ผมเห็นคนที่ใช้เปิดแชปแชปเป็นที่เป็นไอ้เขาเรียกผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้ซื้ออ่ะผมไม่ได้ใช้ผมไม่ไป

0: ไอ้ตรงนั้นผมยังซื้อหนังสือที่พี่ตามบุ๊กสโตร์อยู่ผมก็อีกแบบ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะที่จริงตอนนี้ที่พูดกันมากก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราให้โลกดิจิตอลเข้ามาวุ่นวายกับการเรียนรู้มากๆยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย AI เข้ามายุ่งในห้องเรียนมากๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีประเด็นมันมีเหลี่ยมอะไรที่น่าสนใจที่จะต้องคิดต่อไหม
1: งั้นอยากให้คุณผู้ชมอ่ะเขาตั้งคำถามด้วย okay. แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ด้วยนะคะผ่านทาง LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราจะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะและคำถามที่สำคัญคืออาจารย์นุ่นอยากรู้จากอาจารย์มากๆเลยว่าแท้จริงแล้วอ่ะกรรมวิธีในการเรียนรู้ของมนุษย์นี่มันต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะ
0: แตกต่างกัน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนยูโรปา

0: Euro
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
4: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
5: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียมาซาคาร์บอนมีแอคทีเวเตอร์ชาโคล260มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้แอนนา
9: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ทานเคอร์มิน500 plus ขาวละออผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
10: อาจารย์คะอ่านออกกับอ่านเป็นนี่มันคนละเรื่องเนาะ
11: แต่ไม่ต้องอ่านออกก่อน
10: อ่านให้มีคุณภาพแบบ อาจารย
11: ์ต้องเริ่มต้นอ่านต้องอ่านออกก่อน
10: อันนั้นแน่นอน
11: ถ้าเกิดอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องคุยกันจะคุณภาพคุณภาพอะไรไม่รู
10: ้ค่ะ
11: ที่ผมนั่นนะผมคิดผมกำลังนั่งคิดอะว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันก็คือใช้อินทรีย์หูตาคอจมูกนะหูตาปากเปิกเลยเนี่ยนะเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เนี่ยอันนี้ผมอาจจะเป็นคนโบราณนะแต่ผมก็คิดว่ามันยังใช้ได้นะที่เราชอบพูดกันหลักเขาเรียกว่าคาถานักปราชญ์ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ

0: คำว่าปราชญ์ก็คือคนที่เรียนรู้แล้วเป็นผู้รู้ก็บอกว่าผู้รู้เนี่ยจะต้องทำสี่อย่างนี้ตลอดเวลา
1: คือสุจิปุริ
0: สุจิปุริสุตะก็ฟัง
1: ฟัง
0: คราวนี้คำว่าฟังเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะสุจิจิคือ
1: คิด
0: สุจิปุริคิดจิตตะ
1: ค่ะ
0: ปุก็คือปุฉา
1: ปุฉา
0: ถาม
1: ถาม
0: แล้วก
1: ็ลิก็เขียนลิขิตค่ะ
0: นะคือขั้นตอนการเรียนรู้ของมนุษย์ก็เป็นแบบนี้คือต้องอ่านต้องฟังการอ่านก็คือการได้ข้อมูลอะสุตตะเนี่ยคือสมัยก่อนเขาไม่มีหนังสือให้อ่านเขาก็ใช้ฟังถูกไหม
1: ค่ะ
0: หรือก็ทำเป็นแบบไหนนะอ่านแล้วก็มาคิดเขาก็ต้องสอนวิธีคิดว่าจะคิดยังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามเป็นเพื่อนำไปสู่คำตอบที่มันซับซ้อนขึ้นเมื่อได้คำตอบที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยกลัวลืมก็จดเอาไว
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันเลยได้มีในสมัยโบราณคุณเห็นสิเห็นไหมถ้าใครดูเนี่ยคุณก็จะเห็นการเริ่มต้นด้วยการคิดอักษรรูปแบบเยอะแยะอักษรภาพแบบคุณไปดู
1: เวลาไปพิพิธภัณฑ์
0: พีระมิดอักษรภาพ
1: ค่ะ
0: หรือเป็นอักษรที่เป็นพยัญชนะเป็นตัวเขียนหรืออะไรเนี้ยอันนี้มันต้องมีเพราะมันทำให้มนุษย์จำการจำแล้วก็จดแล้วเป็นภาษาก็เกิดภาษาเยอะแยะตะแปะนะก็ถัดจากนั้นก็ไม่ต้องฟังแล้วเพราะมีคนจดจดก็อ่านตอนแรกจดก็จดลงบนกระดาษบ้างลงอะไรบ้างก็ว่ากันไปจนปัจจุบันประเสริฐวัตรที่17 16เนี่ยพิมพ์พิมพ์ก็อีกแบบนึงแค่พิมพ์ไบเบิลศตวรรษที่16ก็ทำให้คริสตศาสนาแยกเป็น2นิกายใหญ่ๆนะแค่พิมพ์คือเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในมือพระไม่มีเคยเห็นถูกไหมพอทุกคนอ่านได้อ้าวเป็นภาษาละตินไม่ได้อ่านได้ทุกคนเหมือนกับเป็นบาลีเงี้ยละอ่านไม่ได้ก็มีคนไปแปลเป็นภาษาพื้นถิ่นอีกแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาเยอรมันอะไรเนี่ยโลกเปลี่ยนเลย
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เราพูดถึงเรื่องในอดีตนะ
1: อดีตอีกได้ไหมอาจารย์ขันแค่อยากให้อาจารย์ย้อนให้ฟังว่าตอนยุคสมัยจักรวรรดิโรมันกรีกโบราณ
0: มันก็
1: ช่วงของ
0: ก็คล้ายๆกัน
1: แพทเทิร์นของการเรียนรู้มันก็เหมือนกันไหม
0: ใช่ใช่ก็ต้องเริ่มต้นจากอ่านออก
1: อ
0: ่านออกฟังเยอะพูดได้มันก็
1: พูดฟังอ่านเขียน
0: คือหลักพื้นฐานเนี่ย reading listening speaking
1: ค่ะ
0: writing ก็มี3อย่าง
1: ค่ะ
0: พูดไออ่านฟังพูดเขียนถ้าเป็นแบบฝรั่งนะแต่เราก็อาจจะของเรามันซับของเราซับซ้อนกว่านะ
1: ค่ะ
0: เรามีตั้งคำถามเรามีจดไว้บันทึกไว้เลยของเราก็ไม่เลวเหมือนกันนะถ้าสมัยโรมันก็เนี่ยก็มีก็จะมีเรื่องของการถ้านั่นอาจจะเป็นการเล่านิทาน
1: ค่ะ
0: แต่ยังแล้วก็มีการฝึกอ่านฝึกพูดแล้วก็มีการเขียนเป็นบันทึกอะไรต่ออะไร
1: ยุคโซเครติสเพลโตนั่นอาจารย์เขาเรียนรู้ยังไง
0: กรีกก็นั่นเขาใช้ดาร์ล็อกกว่าเขาใช้บทสนทนา
1: ค่ะ
0: ถามกันไปถามกันมาปิดฉาวิสัชนาค้นหาความจริงโต้ตอบกันมันก็กลายเป็นบทสนทนาเยอะแยะแต่ถ้ามีเวลาคุณควรอ่านบางอันก็จะเป็นประโยชน
1: ์
0: นะแล้วก็จะมีงานเพื่อให้คนนั่นเรียนรู้ผ่านนิทานเรียนรู้ผ่านนิทาน
1: อินเดียใช้แพทเทิร์นนี้ไหม
0: อินเดียใช้สวดเว้ยผมเคยดูไอ้หนังของอินเดียเนี่ยคือเขาพูดแบบเขาเพราะมากเลยเวลาเขาอ่านสโลกอะแล้วก็มีดนตรีประกอบแล้วค่อยเริ่มเล่าเรื่องคนนี่แบบน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีเปล่าผมไม่ทราบนะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเทศกาลเลยมาอ่านคัมภีร์พระเวทมาอ่านมหากาพย์มหาภารตะ7วัน7คืนนะฟังกันเหมือนเราดูลิเกงานวัดน่ะดูวันจนถึงเช้าอย่างนั้น
1: มหากาพย์มหาภารตะนี่เราถือเป็นอะไรอาจารย์เรื่องเล่าคล้ายเหมือนฟีลเหมือนนิทานทำนองนั้น
0: เหมือนนิทานใช่เป็นนิทานแหละพูดง่ายๆเป็นนิทานแต่เป็นนิทานเล่าถึงวีรบุรุษก็คล้ายๆกับโอดิซีกับอีเลียดอีเลียดของกรีกอันนี้ก็มหาภารตะกับรามายณะส่วนจีนเนี่ยเขาพยัญชนะเนี่ยมันมาจากภาพถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษผมไม่มีความรู้นะ

0: แต่มีคนเล่าให้ฟังว่าคนเขาจะเขียนอย่างนี้ประตูอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นภาพแล้วพอรวบรวมเสร็จแล้วเป็นคัมภีร์เขาเน้นเรื่องการทำความเข้าใจเวลาแน่นอนทุกคนไปทุกคนจะเป็นคนเก่งมันมีเวทีที่บอกคนเก่งที่ไปสอบจองหัวน่ะ
1: อัน
0: นี้ต้องอ่านคัมภีร์ของจื้อของแจ้อะไรเยอะแยะตะแป
1: ะ
0: นะก็มันก็มีบริบทหลายๆอย่าง
1: แต่บริบททั้งหมดในการเรียนรู้อาจารย์โอเคตาเราก็ต้องดูเน
0: า
1: ะห
0: ั
1: วสมอง
0: ไม่อ่านหรือฟังนี่คืออินพุต
1: ใช่หัวสมองเราก็คิดตามแต่การคิดเนี่ยมันมีหลายลำดับนะเวลาที่สมมติเราอ่านหนังสือด้วยตัวเราอาจารย์คะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีการจดบันทึกเนี่ยมันก็เอาพุทธอีกแบบนึงในการที่ฝึกสมอง
0: นะอันนี้ก็น่าคิดนะว่าอย่างเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะผมอ่านบทความของคนที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องการให้ AI หรือว่าtextbook ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเข้ามาอยู่ในชั้นเรียนโดยเฉพาะชั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามันทำให้ความสามารถทางภาษา linguistic เนี่ยมันลดทอนลงไปแล้วก็คล้ายๆกับว่าการเรียนรู้มันจะฉาบฉวยนะเขาก็ยกตัวอย่างอะว่าคนที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยใส่ใจได้ขนาดไหนจับประเด็นได้ไหมตอบถูกต้องไหมเขาก็ไปทำบทวิจัยนะมันก็เขาก็คือเขาไม่เห็นด้วย
1: คืออันนี้ญี่ปุ่น
0: เนี่ยคือมันมีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็อนุญาตให้มหาลัยเนี่ยใช้ดิจิตอลเท็กซ์บุ๊กคือถ้าเราพูดถึงตำราเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าหยิบมาเป็นเล่มๆแต่นี่เขายอมให้ใช้ดิจิตอลเท็กซ์บุ๊กแล้วก็ยอมให้ใช้ AI มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำบทเขียนบทความเขียนรายงานอะไรเงี้ยมันทำให้ทักษะอะไรบางอย่างเนี่ยหายไปเขาก็พูดถึงเรื่องของไอ้ตัวที่เขาบ่นนะที่เขาบ่นที่เอาที่เขาบ่นกันแล้วกัน
1: เขาอ่านหนังสือกันอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์เขาบอกว่าในการสำรวจครั้งนี้
0: อ่านน้อยลง
1: ปรากฏผลก็คือแบบนี้ค่ะอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยอะค่ะในยุคดิจิตอลเนี่ยเขามีแนวโน้มถอยห่างจากการอ่านการเขียนแล้วก็การคิดเนี่ยมากขึ้นแล้วพอเขาไปถามเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เข้าใจเนื้อหาตอบไม่ได้ประมาณนั้นนี่ไงนี่คือผลสำรวจที่เป็นตัวเลข
0: ก็ไม่แปลกนะเอางี้เอาเดี๋ยวผมพอดีผมอ่านบทความของโปรเฟสเซอร์อะไรสักคนหนึ่งเนี่ยนะ
1: เขาชื่อคุนิโยชิซากายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สมองเกี่ยวกับภาษาค่ะ
0: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาไว้พวกอุปกรณ์พวกนี้ AI ดิจิตอลอะไรต่ออะไรเข้ามามากเนี่ยมันจะทำให้ความสามารถทางด้านภาษาซึ่งก็รวมทั้งอ่านพูดเขียนนะ3อย่างรวมกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: อ่านฟังพูดเขียนนะแล้วก็ความสามารถในการคิดเนี่ยจะลดลงถ้ายังเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีการตรวจสอบเขาก็อธิบายฟังว่าเขาไปทำวิจัยเด็กเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อ่านหนังสือน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องอีกอันนึงคือเรื่องตำราเท็กซ์บุ๊กเนี่ยไอ้ที่มันเป็นกระดาษเนี่ยมันมีโครงสร้างที่จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันต่อเนื่องแต่ถ้ามันเป็นไอ้แบบที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันไม่รู้อะไรหลักอะไรรองการเชื่อมโยงมันจะสู้ไม่ได้เขาพูดอย่างนั้น
1: แล้วจริงนะความรู้สึกของนุ่นเลยเอาจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกอย่างเดียวนะจำเวลาที่เราอ่านในเท็กซ์บุ๊กอ่ะมันจะมีสิ่งกวนเช่นไอคอนอื่นๆมันอาจจะเด้งขึ้นถึงแม้ว่ามันปิดแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าอ่านเป็นรูปเล่มอ่ะสมาธิมันจะจดจ่อมากกว่าอันนี้มุมมองส่วนตัวนะ
0: ที่ข้อเขียนของเขาที่อันนึงที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้ว่า AI ที่เรามาใช้ในการเรียนรู้ปัจจุบันในชั้นเรียนเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนะพูดถึงชั้นเรียนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ผลิตอะไรใหม่เป็นเพียงแต่ทำการเชื่อมโยงข้อมูลเฉลี่ยของ Data ต่างๆที่มันเป็นถังเนี่ยเอามาสังเคราะห์แล้วก็ AI เนี่ยจะพยายามทำตัวเหมือนกับว่าไม่มีอารมณ
1: ์มันอวยเราม
0: ันไม่มีอารมณ์มันจะพยายามจะมาง้องอนเราให้เราใช้มันประมาณน
1: ี้ชมเราอวยเราทุกอย่างเลย
0: ทำให้แล้วมันก็จะคล้ายๆกับว่า คือมันแล้วแต่นะมันออกแบบไม่เหมือนกันเนี่ยไอเนี้ยมันทำให้คนเนี่ยติดแล้วยิ่งติดก็ยิ่งไปกันใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็อันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วที่สำคัญอีกอันผมคิดว่าเขาประเด็นดีนะก่อนที่จะไปพูดเรื่องอื่นนะ
1: ค่ะ
0: คือคนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ก็มักจะเป็นคนที่ได้เปรียบในสังคมคนที่เข้ามีถึงและไม่ได้ประโยชน์ก็มักจะเป็นคนที่เสียเปรียบในสังคมเพราะมันมีต้นทุนในการจะเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: คือในความรู้สึกของผมถือว่า AI ก็เป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นเองนะผมไม่ได้มองไปไกลเลยนะแต่ว่ามันทำให้เขาเรียกว่า AI DIY คือมันแบ่งคนให้มันห่างออกไปอีก
1: ค่ะ
0: ถูกไหมก็
1: เหลื่อมล้ำอ่ะเหรอ
0: เหลื่อมล้ำยิ่งห่างออกไปอีก
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เลยทำให้เขาคิดว่าต้องคิดดี
1: ๆ
0: ต้องคิดให้รอบคอบ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดคุณจะว่ากันเรื่องแบบนี
1: ้ค่ะ
0: คราวนี้มันยังมีเรื่องบางเรื่องที่เป็นประเด็นปีกย่อยนะก็น่าสนใจ
1: คืออะไรคะ
0: คือผมเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยลายมือมันเป็นไก่เคียหมด
1: อ้าวทำไมอ่ะคนเก่งๆก็จะลายมือแบบนั้น
0: วิชาที่เราเคยเรียนกันคุณเคยเรียนวิชา
1: คัดไท
0: คัดไทไหม
1: เรียนเขามีประกวดแข่งขันด้วยนะ
0: เดี๋ยวนี้ยังเรียนไหม
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะ
0: ผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่ามีน
1: ะ
0: เพราะถ้ามีมันทำไมเห็นลายมือเล็กๆลูกๆหลานๆมันไก่เขี่ยกันหมดเลย
1: ข้อกังวลนะปัจจุบัน
0: ผมเป็นคนลายมือสวยนะ
1: ใช่อาจารย์ลายมือสวยมากสวยวันนุ่นเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ข้อกังวลคือหัวข้อที่อาจารย์หยิบยกมาในวันนี้ดีมากๆเพราะว่าผู้ปกครองหลายท่านอ่ะเขาก็เป็นห่วงเด็กๆในอนาคตทั้งลูกทั้งหลานของเขาอะค่ะกติกาเรื่องของเกณฑ์ที่จะให้เข้าสู่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI ทั้งหลายทั้งปวงอะค่ะในต่างประเทศภาพรวมเขาทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะ
2: ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
3: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
3: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
5: อาจารย์มีคำถามเวลาที่อาจารย์อินพุตใช้อ่านฟังด้วยไหม
6: ฟังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
5: ค่ะ
6: ผมว่าอ่านเป็นหลักดูกับฟังเนี่ยน้อย
5: โอเคเอาพุทธพูดอะพูดแน่ๆ
6: พูดกับเขียน
5: ค่ะ
6: เอาพุทธเนี่ยพูดกับเขียน
5: เวลาเขียนมันให้ประโยชน์อะไรกับอาจารย
6: ์โอ้มันต้องอินเทอร์เกตนะมันต้องคือพูดเนี่ยมันมาพูดแก้ยากนะแต่ถ้าเขียนให้เขียนแล้วเขียนผิดเนี่ยมันก็ไปแก้ไขได
5: ้แต่จริงๆอาจารย์ก็ทำครบทั้งหมดนะเนาะแล้วคือเวลาที่เขียนนู่นว่ามันเป็นการให้เราได้กลองแล้วก็ทบทวนว่าสิ่งที่เราอ่านมาดูมาเราเข้าใจกับมันมากขนาดไหน
6: ก่อนที่เราจะลงมือเขียนเนี่ยเราต้องจัดระบบในการจะเชื่อมโยงข้อมูลมีเรื่องลอจิกมีเรื่องข้อมูลไม่ครบต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็ว่ากันไปเนี่ย
5: นะ
6: มันก็มีหลักปฏิบัติเหมือนกันว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยแต่ผมกลับพูดเรื่องนี้นิดนึงนะคือตอนนี้ที่พูดกันเนี่ยนะผมก็คิดว่าเออมันแนวโน้มกันดีว่าที่ผมถามคุณนะว่าไอ้เรื่องการอ่านออกเขียนได้สำหรับภาษาใดภาษาหนึ่งในวัฒนธรรมนั้นแล้วถ้าเก่งกว่านั้นก็ได้อีกสักภาษาหนึ่งสักสองภาษาไม่ต้องเอาเป็น8ภาษา10ภาษาเราไม่ได้ไปทำวิจัยอะไรเงี้ยเอาเฉพาะ efficiency หรือความสามารถในการใช้ภาษาของเราเนี่ยอ่านมันก็มีหลายเลเยอร์อ่านอะไรใช่ไหมมันเฉพาะเรื่องอ่านนี่คุยกันรอบวันนึงอะ
5: ใช
6: ่ฟังอะไร
5: ค่ะ
6: ถูกไหมพูดอะไรเขียนอะไรคิดอะไรเนี่ยแต่ละอันเนี่ยผมว่ามันเบสิกอะมันจะต้องบางคนบอกเบสิกนะอยู่ที่
5: เขียนเหรอคะ
6: handwriting เนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้เราคอนเซนเทรตเราไม่ได้พูดถึงเขียนบทความนะเราไม่ได้พูดถึงบทความวิชาการวิจัยนะเอาเฉพาะเวลาเรียนหนังสือถ้าไม่เขียนเลยอ
5: ่ะ
6: ไม่ทำโน้ตเลยนะไม่เขียนเลยเนี่ยนะมันก็ขาดทักษะในการเขียนล่ะ
5: จริงอันนี้จริง
6: ใช่ไหมถ้าโอเคเราฟังเราไม่ทำโน้ตเลยเป็นอาจารย์บรรยาย
5: ค
6: ือจะไปจำอะไรได้หมดวะ
5: เออแล้วก
6: ็ต้องมีโน้ตทำเป็นระบบในการเก็บข้อมูลใช่ไหม
5: ค่ะ
6: เออ
5: การเขียนเนี่ยช่วยทำให้สมองของเราอ่ะมัน
6: เขาเชื่อ
5: พัฒนาได้เป็นระบบด้วยแล้วก็จำเป็นโฟลเดอร์ด้วยค่ะบางทีเราอ่านข้อมูลแบบเยอะมากๆแต่เวลาเราเรียบเรียงออกมาทั้งพูดทั้งเขียนเราเรียบเรียงไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกทักษะ
6: อันเนี้ยคำประเด็นก็คือว่า AI มันมาช่วย
5: เออ
6: หรือมันมาบั่นทอนเรา
5: อ
6: ันนี้ผมไม่ทราบจริงๆผมไม่ทราบ
5: ประเทศอื่นทำไง
6: แต่ไม่ผมประเทศอื่นผมไม่รู้นะผมไม่ได้มีความรู้เลยขนาดนั้นน่ะเพียงแต่ผมนึกถึงว่าไอ้การอ่านออกเขียนได้แบบที่มันอ่านออกเขียนได้พูดได้ในสเกลที่มันโอเคเนี่ยอ
5: ัน
6: เนี้ยมันต้องเอาจริงนะเพราะของเราบางทีก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังแล้วก็ปล่อยประแล้วเลยมันก็ไม่ได้คุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
5: ใช่
6: เพราะนี่มันคือระบบของการรับข้อมูลส
5: ัง
6: เคราะห์ข้อมูลแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลในเบื้องต้นถ้าเราสื่อสารกับคนไม่ได้อะมันจะทำมาหากินยังไงเราไม่ต้องพูดถึงทักษะเฉพาะนะ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเรียนทักษะสื่อสารน่ะเรียนให้ครบรูปค่ะอาจารย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดเหมือนกันนะคะว่าไม่ให้ส่งงาน AI เหมือนเป็นผลงานของตัวเองเนี่ยไม่ให้แล้วก็ห้ามแล้วก็บังคับด้วยว่าที่ มีข้อกำหนดอะในการใช้ AI
6: บ้านเราไม่มีใครพูดเรื่องพวกนี้เลยนะผมจะบอกก่อนนะ
5: ยุโรปก็เหมือนกันอาจารย์เขาก็คุมเกณฑ์นะว่าถ้าเป็นเด็กๆอะค่ะเขาไม่ให้ใช้ AI แล้วก็ไม่ให้มี account ได้ซ้ำไปอันนี้คือการขยับของเขาเพราะเขารู้สึกว่า
6: เรานี่ปล่อยฟรีหมด
5: ทำไมอย่างนั้น
6: ไม่รู้ใครเข้าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามือถือได้อะไรแน่นะมันมาเองเลยแล้วทุกคนก็โหลดมาใช้แล
5: ้
6: วก็แต่ว่ามันก็ถามว่าเอาไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือไปใช้เพื่อการเสพบริโภคเพื่อความบันเทิงเรามักจะ
5: เก่งก็จะเข่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้ฝึก
6: แล้วที่อื่นมีอะไรกัน
5: ที่เดี๋ยวนะคะโอเคอันนี้ที่ยกตัวอย่างมีญี่ปุ่นนะแล้วก็ทางยุโรปแม้กระทั่งอเมริกาเองอ่ะจริงๆเขา
6: ก็
5: จำกัดด้วยมีกติกาเข้มงวดที่คุมด้วยว่าจะต้องอายุเท่าไหร่แบบไหนอะคะเพราะว่าที่ห่วงกันน่ะคือกลุ่มของเด็กๆอาจารย์เพราะว่ากระบวนการน่ะหยิบจับมันหายไป critical thinking กระบวนการการคิดวิเคราะห์หรือแม้กระทั่ง creative มันไม่มี
6: อ
5: ันเนี้ยเพราะว่า AI มันคิด
6: ก็ให้มันทำแทนแล้วไง
5: นั่นน่ะสิเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นโจทย์ที่
6: ถึงบอกว่าคือเราไม่มีข้อสรุปน
5: ะ
6: เราไม่มีบทสรุปว่ามันเป็นยังไงเพียงแต่เราเพิ่มความบอกกับคุณผู้ชมว่าควรให้ความสนใจเรื่องนี
5: ้ค่ะ
6: ไม่ใช่ว่ารับมาโดยที่เราไม่แยกแยะไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีการกรองเลยแบบนี
5: ้ค่ะ
6: ถ้ามันไม่ดีมันก็จะมีผลในอนาคตถ้ามันดีรับมาแล้วมันดีถึงแม้เราจะไม่ได้ตรวจสอบมันนะมันดีมันก็โอเคก็จบไปคราวนี้เราต้องผมก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้ยินคนพูดเรื่องแบบนี้ในบ้านเรามีแต่ว่าเปิดกว้างรับ AI อะไรก็ทำอันเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะ
5: เขาก็มีเวทีเสวนา
6: ใช่เข้าใจแต่ว่าผมไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นนะไม่ได้อ่านข้อมูลว่ามีคนเป็นห่วงแล้วก็ควรจะปรับระบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่เมื่อวันสองวันก่อนแล้วก็คุยว่าเฮ้ยขนาดของ AI ที่มันจะกระทบกับการจ้างงานการเรียนรู้ในสเกลโลกเนี่ยโอ้โหมันยังขนาดนั้นถ้าลงมาดาวเดอะไลน์ลงมาเฉพาะเรื่องเฉพาะคนเนี่ยคือเบสิกอะถ้าเพิ่มศักยภาพคนในสังคมนั้นไม่ได้ตั้งแต่เกิดจนตายอะมันก็จะอยู่ยากไม่ใช่แข็งนะอยู่อย่างยากลำบากในภาวะที่คนในสังคมอื่นเขาเอาใจใส่มากกว่าเราเลย
5: ค่ะอาจารย์แมทว่าเรายังไม่ได้รู้อะเนาะว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้านุ่นอยากฟังมุมมองของอาจารย์อย่างเงี้ยว่าเราควรมีกฎกติกาในการคุมเรื่องนี้ไหมสำหรับกลุ่มคนอายุเล็กๆ
6: ผมไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีอะไรอ้างอิงมากพอที่จะให้ความเห
5: ็
6: นในเรื่องแบบนี้เพราะว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดของเราว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้น้อยก็อาศัยอ่านแล้วก็ติดตามที่คนอื่นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญฟังเขาเขาถกเหลี่ยมนั้นมุมนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาสรุปผมไม่ใช่คนที่จะสรุปในเรื่องพวกนี้ได
5: ้
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปถามคนที่เขารู้จริงๆซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้จะไปถามใคร
5: อาจารย์หยิบยกหัวข้อแบบนี้มาคุยในรายการฟังหูไว้หูอีกนะคะโดยเฉพาะกระบวนการการเรียนรู้เรื่องของการศึกษาสนุกดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
6: สวัสดีครับ

0: าววัย24ขอความเป็นธรรมถูกรถไถรองนายกอบต.พุ่งชนเจ็บสาหัสสามีเสียชีวิตคาที่แถมถูกท้าให้ไปฟ้องค่าเสียหายเอง
1: เธอจะมาข่มขู่ไม่ได้ไม่อรวรรณอรวรรณไม่จ่ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
2: ไม่เป็นไรเลย
1: ฮะ
0: ชายอินเดียเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบบุกทวงหนี้แม่ค้าไม่ได้แค้นบุกขู่ทำร้ายแม่ค้าร้านข้างๆแทนวิทย์บาดเจ็บขับตาม GPS หญิงวัย83ปีพร้อมกวนเพื่อนกลับจากทำบุญโรงเจขับเก๋งขึ้นสะพานกลับรถจักรยานยนต์กู้ภัยช่วยกันวุ่นติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิตเสาวภาค

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามรกิจเสาวภาคนะครับเริ่มเลยคุณผู้ชมข่าวแรกนะฮะหลายคนเดี๋ยวนี้เดินทางก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน
1: ์ค่ะใช้นะเปิด GPS เปิด Google Map อะไรอย่างนี
0: ้หลายครั้งหลายเหตุการณ์แล้วคุณผู้ชมที่มันพาเราลงคลองบ้างที่มันพาเราไปไหนต่อไหนบ้างนะครับล่าสุดพาขึ้นสะพานกลับรถของมอเตอร์ไซ
1: ค์
0: มอเตอร์ไซค์ขึ้นได
1: ้แต่ว่ารถยนต์รถขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้นะคะ
0: ซึ่งเป็นคุณป้าวัย83ปีแล้วล่ะเธอก็อาจจะไม่ค่อยชำนาญเรื่องของเทคโนโลยีด้วยล่ะส่วนหนึ่ง
1: หรือว่าอาจจะไม่คุ้นกับเส้นทางนี้จริงๆอาจจะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกด้วยซ้ำไปจามอนสะพานนี้ตรงแถวๆที่สมุทรสาครใช่ไหม
0: ครับครับ
1: เคยมีรถหลงขึ้นมาแบบนี้
0: อีกแล้วเหรอจริงแท้ก็ GPS พาขึ้นไปอีกแล้ว
1: ก็คืออาจจะด้วยความที่มัน
0: หรือไม่ชินไม่รู้
1: ตาอะไรเงี้ยนะมันมองแล้วมันอาจจะไม่คุ้น
0: ครับผมนี่นะฮะช่วงบ่ายโมงกว่าๆจริงเขาก็มีเขียนนะเฉพาะรถจักรยานยนต์ล่ะนะครับห้ามรถยนต์แต่ถ้า GPS มันนำเนี่ยเราก็ไปล่ะเดี๋ยวนี้ขับตาม GPS
1: ค่ะ
0: นะซึ่งคนขับรถนะครับคุณป้าวัย83ปีเนี่ยก็บอกแบบนี้เหมือนกันว่าฉันก็ขับตาม GPS เหมือนกันขับขึ้นไปนะครับจุดนี้อยู่บริเวณจุดกลับรถหน้าทางเข้าวัดช่องลมนะฝั่งขาออกนะครับตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะขึ้นไปก็ติดอยู่อย่างนี้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปต่อก็ไม่ได้จะทำอย่างไรดียางแตก3ล้อหมดไปอ่ะข้างๆอ่ะ
1: ขั
0: ดขัดขัด
1: คือมันเป็นจังหวะที่กำลังจะเหมือนแบบรับโค้งอ่ะแล้วทีมันไม่พองไง
0: รถแกไม่ได้แสดงว่าตอนที่
1: ขึ้นน่ะได
0: ้ตอนขึ้นนี่ไม่ชนอ่ะมันพอมันยังพอไหว
1: อาจจะพอไปได้
0: น
1: ะ
0: เนี่ยเนี่ย
1: รถอ่ะคือจะเป็นอีกฝั่งนึง
0: คือคนเราพอขึ้นแล้วมันต้องเอ๊ะเฮ้ยทำไมมันเล็กจัง
1: มันแคบๆนะ
0: แต่แกก็คงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตาม GPS อย่างที่บอกนะครับตัวคนขับรถเนี่ยนะฮะบอกว่าไปทำบุญที่โรงเจมาที่ท่าฉลอมนะครับกำลังจะกลับบ้านที่พุทธมณฑลสาย3ก็คิดว่าเป็นยูเทิร์นแล้วเปิด GPS นำมาด้วยนะครับดูแต่ GPS ไม่ได้ฟังเสียงนะฮะพอเห็นทางขึ้นก็เลยขึ้นมาเลยไม่ได้มองป้ายไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นกว่าจะลากลงไปได้คุณกมลเนตรใช้เวลาอยู่ร่วมๆ20นาทีครับ
1: ต้องค่อยๆถอยนะเนี่ยมันพอดีคันเลยค่ะ
2: อันนี้คุณน้ำมายังไงครับถึงได้ขึ้นมาบนสะพานกับรถครับ
3: เมื่อรถเป็นทางรถ
2: เราไม่รู้เราที่ตั้ง GPS มาครับไม่ได้ตั้งแล้วไปไหนมาครับเนี่ย
3: ล
2: งเจที่ฝั่งท่าฉลอมฝั่งท่าฉลอมใช่ไหมครับเพื่อจะกลับกรุงเทพไหมฮะเราเลยขับมาโดยไม่ที่ไม่รู้ครับครับผม
0: ก็เบื้องต้นนะครับนี่นะก็อันดับแรกต้องไปซ่อมรถก่อนเลยนะล้อแตกที่เขาบอกว่าตัวสะพานก็ถูกครูดได้รับความเสียหายด้วยนะครับนะฮะตอนนี้ก็เชิญตัวคุณป้าไปสอบปากคำนะครับส่วนเรื่องค่าชดใช้ค่าซ่อมแซมอะไรก็เดี๋ยวว่ากันจะต้องไปทำป้ายให้ใหญ่กว่านี้ไหมหรือมันเมื่อกี้ป้ายมันก็ใหญ่แล้ว
1: จริงๆมันก็มีป้ายเตือนนะแต่ว่าทีนี้เข้าใจได้แหละถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่คุ้นชินกับทางคุณจามรด้วยความที่ถนนตรงบริเวณสมุทรสาครเนี
0: ่
1: ยเส้นพระราม2เนี่ยค่ะมันมีหลายเลนใช่ไหมที
0: ่
1: เขาก็ป้องกันเพื่อจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่ามีรถจักรยานยนต์มีโรงงานมีประชาชนต้องใช้เขาก็เลยทำสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์แบบนี้ค่ะ
0: คือต้องระวังไว้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะเส้นสายขึ้นเหนือสายเอเชียนี่
1: ก็มี
0: สะพานสำหรับเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะฮะก็อย่าเผลอแล้วกัน
1: ต้องระมัดระวัง
0: คือมันไม่มีหรอกไอช่องที่มันจะขับไปแล้วหวาดเสียวไปขนาดนี้สะพานกลับรถมันต้องใหญ่พอสมควรนะจะได้เป็นอุทาหรณ์นะครับระมัดระวังกันไว้เดี๋ยววันหยุดพรุ่งนี้ลองวีคเอนด์ด้วยนะคนกรุงเทพหยุดนะฮะเผื่อใครเดินทางนะก็จะได้ระวังกันนะครับ
1: ไปที่อุดรธานีคุณผู้ชมเจ้าหนี้เงินกู้สุดโหดเลยนะคะต้องการจะไปเก็บเงินล
0: ู
1: กหนี้ปรากฏว่าลูกหนี้ไม่อยู่ค่ะเอาไปที่ร้านข้างๆไปถามเขาเห็นไหม

0: ลูกหนี้คนเนี้ยเอาไม่เห็นจะไปทำร้ายร้านข้างๆเขาให้เกือบได้รับบาดเจ็บนะคุณผู้ชม
1: มันไปเกี่ยวอะไรด้วยครับแม่ครับผม
2: จะทำอะไรบ้างเขารู้ว่ามันผิดกฎหมายรู้ไหมมันผิดกฎหมายมาข่มขู่ไม่ได้นะเขาไม่มาเขาไม่ได
3: ้แค่ไหนเลยแค่ไหน
2: ไม่ใช่วิธีที่จะมาข่มขู
3: ่แค่ไหนแค่ไหนไม่จะเล
2: ยไม่
3: แค
2: ่
3: ไหน
2: เธอข่มขู่ไม่ได้เธอข่มขู่ไม่ได้
3: อะไร
2: คุณเธอจะมาข่มขู่ไม่ได้ไม่อรอรวันอรวันไม่จ่ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
3: ไม่เป็นไรเลยตัวนี้นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ดีเลยตัวนี้ไม่เอาตัวนี้
1: ไม่ใช่คุณอรวันเรานะ
0: ไม่ใช่
1: เป็นคนติดหนี้ไม่ใช่คุณอรวันเรา
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เป็นวันนี้ไม่อยู่ด้วย
0: เออคุณอรวันเป็นแม่ค้าส้มตำอ่ะวันนี้ขายส้มตำอยู่ที่อุดรธานีนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นคลิปที่ร้านเจ้าของกาแฟเจ้าของร้านกาแฟเขาอัดคลิปเอาไว้ค่ะเพราะว่าเนี่ยแหละอาบังคนนี้ค่ะชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอาบังเป็นเจ้าของเงินกู้นอกระบบเนี่ยแหละค่ะมาที่ร้านกาแฟริมถนนบ้านเลื่อมนะคะที่อำเภอเมืองอุดรธานีมาถามหาแม่ค้าส้มตำที่ชื่ออรวรรณคือเขาเปิดอยู่ข้างๆกันติดกันกับร้านกาแฟด้วยความที่อรวรรณเนี่ยแม่ค้าร้านส้มตำปิดร้านไป3วันแล้วบอกไม่สบายอ่ะไม่ได้มาขายของอาบังมาทุกวันเลยมาวันแรกไม่เจอวันที่2ไม่เจอวันที่3ก็เลยไปถามร้านข้างๆไปถามร้านกาแฟอรวรรณอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่เห็นอรวรรณแม่เจ้าของร้านกาแฟบอกว่าเออจะมาคุมขู่ฉันแบบนี้ได้ยังไงคือพยายามถามว่าแล้วไม่มาแล้วบ้านอรวรรณอยู่ไหนจะไปตามถึงบ้าน
1: คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนข้างร้านเพื่อนข้างบ้านที่ดีนะนะก็พยายามเนี่ยพยายามบอกว่าเธอจะมาข่มขู่อย่างนี้ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะ
0: คือจะมาข่มขู่เอาที่อยู่ของลูกหนี้ของเธอไม่ได้แล้วก็จะมาขู่ฉันไม่ได้เพราะฉันอ่ะก็ไม่ใช่ลูกหนี้เธอไม่ใช่แบบคนที่แบบติดเงินเธอที่เธอจะมาทวงเงินอ่ะแล้วทำไมมาข่มขู่กันแบบนี้ก็เลยรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะอัดคลิปเหตุการณ์แล้วอย่างที่เราได้ยินอ่ะพอมีการถกเถียงกันก็มีการปัดโทรศัพท์ออกจากแม่ค้านะของร้านกาแฟค่ะหลังจากนั้นอาบังเนี่ยขี่รถหลบหนีไปเพราะอะไรมีรถน้ำแข็งมาส่งพอดีคุณจามอนอาบังก็เลยขี่หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะช่วงเย็นของวันที่14ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปพูดคุยค่ะกับแม่ค้าร้านกาแฟที่อยู่ในคลิปค่ะเขาชื่อคุณปลานะคะอายุ57ปียอมรับเลยว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้ของอาบังนี่แหละคือแต่ว่าเธอเนี่ยกู้เงินมา1,000 บาทใช่ไหมคุณจามอนเจอคิดดอกเบี้ยเนี่ยวันละ120คิดดอกเบี้ย120จ่ายไป24วันใช่ไหมวันละ50บาทก็เท่ากับ 1,200 บาทที่จ่ายไปเกินนะ200บาทนี่ที่เป็นดอกเบี้ยแต่ว่าของเธอเนี่ยจ่ายตรงไม่ได้ติดค้างอะไรอาบังเนี่ยเขาเข้ามาตีสนิททำทีว่าขายดีไหมร้านขายดีเปล่ามีลูกค้าเปล่า มีเงินพอไหมเอาไปทำทุนไหมปรากฏว่าสุดท้ายก็มาปล่อยเงินกู้เธอบอกว่าเธอก็ยืมเงินมา1,000นี่แหละจะเอามาซื้อของเพื่อหมุนเวียนส่วนทางด้านของร้านข้างๆเช่นเดียวกันค่ะไปกู้เงินอาบังมาเหมือนกันเอามาทำทุนทีนี้เธอก็มองว่าการที่อาบังเนี่ยมาทวงเงินแล้วมาข่มขู่แบบนี้เธอมองว่ามันเกินกว่าเหตุมันผิดกฎหมายค่ะ
4: เพิ่นมีปัญหาเพราะว่าเพิ่นบ่สบายเพิ่นหยุดร้าน3มื้อที่นี่มันบ่พอใจมันบังคับสิไปหาเขาอยู่บ้านบังคับให้พี่สิบอกพี่บ่บอกมันก็เลยจะเข้ามาทําร้ายพี่คุณมีปัญหากับอีกคนแต่คุณจะมาทําร้ายเราเพื
5: ่
4: อบังคับจะให้เราบอกว่าบ้านเขาอยู่ไหนมันไม่ได
5: ้ถึงกับลงไม้ลงมือ
4: ค่ะถึงกับลงไม้ลงมือ
5: ตกใจมั้ย
4: ตกใจกลัวแล้วก็พยายามออกมานอกร้านเลยมันมีคลิปพี่พยายามเดินออกมานอกร้านเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในร้านน่ะมันมีเราแค่กับมัน2คนพยายามเดินออกมาหาคนข้างถนนพอดีรถน้ำแข็งมา
5: เขาพยายามจะทำร้ายเรา
4: ใช
0: ่ทีนี้แม่ค้าร้านส้มตำนะคะชื่อว่าคุณปูบอกว่ากู้เงินมาจากอบัง10,000ค่ะต้องจ่ายรายวันวันละ450บาทเป็นเวลา30วันคือถ้าตีเป็นตัวเงินก็คือ 13,500 บาทคือที่ผ่านมาก็จ่ายตรงนะแต่จะมีบ้างบางวันแหละที่โอนช้าบางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีทีนี้วันไหนที่จ่ายไม่ตรงอะค่ะอาบังมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์มาหน้าร้านเนี่ยมาทวงคือไม่สนล่ะว่าจะขายได้ไม่ได้มีลูกค้าหรือไม่มี ต้องส่งเงินให้ตรงเท่านั้นเองส่วนที่ปิดร้านเธอบอกว่าเพราะว่าเธอป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยปิดร้านมา3วันแล้วแต่การที่เจ้าหนี้เนี่ยบุกไปที่ร้านกาแฟข้างๆมาถามหาว่าที่พักเธออยู่ไหนเธอก็กังวลเหมือนกันกลัวว่าตัวเธอจะไม่ปลอดภัยค่ะ
6: เราโอนช้าแค่

0: เรามีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้าเขาจะให้เราโอนอย่างเดียว
1: ผู้เสียหายทั้งสองคนนะคะทั้งเจ้าของร้านกาแฟแล้วก็แม่ค้าร้านส้มตำเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีนะไปลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจให้ดำเนินคดีกับอาบังเจ้าหนี้เงินกู้นะคะแล้วก็ยืนยันว่ายังไงก็จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะ
2: พาไปดูที่มหาสารคามนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยดูสับวัยรุ่นที่เขาบอกว่าไปโดนตัวไหนมา
1: ค่ะ
2: เนี่ยใช้ได้กับข่าวนี้เลย
1: เหมือนเลยเหรอ
2: เหมือนเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับเนี่ยฮะขึ้นไปบนหลังคารถแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับ
1: ค่ะ

0: ขึ้นไปอยู่บนหลังคารถ
1: ก็ไปทำอะไร
0: ถอดกางเกงโชว์สาวๆที่ผ่านไปผ่านมาท่านไม่พอยังตีลังกาเล่นท่านู่นท่านี่อีก
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรคนแถวนั้นถามพี่เขาเป็นอะไร
1: เป็นงง
0: เออนะครับเหตุเกิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับริมถนนทางหลวงหมายเลข2202ที่ตำบลท่าขอนยางครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามคนแถวนั้นเขากลัวนะ
1: ค่ะ
0: เออไม่ใช่ว่ามองว่าเป็นเรื่องตลกนะ
1: ใครจะไปกลัวใครจะไม่กลัว
0: พี่เขาแก้ผ้าเลยนะคุณโมเนต
1: ค่ะ
0: พี่เขาแก้ผ้าเลยนะ
1: น่าจะไม่ค่อยปกติ
0: แล้วบางช่วงเนี่ยเหมือนกับช่วยตัวเองโชว์ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โชว์คนที่ไปผ่านไปผ่านมาด้วยนะฮะโอ้โหนะครับโวยวายสร้างความแตกตื่นนะจนคนแถวนั้นเขาทนไม่ไหวนะครับนะต้องไปเรียกตำรวจนะครับให้มาระงับเหตุก็พบว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นชาวจังหวัดเลยนะครับอายุ26ปีนะมีอาการมึนเมานะครับพูดคุยไม่รู้เรื่องทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยโชคดีมากไม่เห็นเหตุการณ
1: ์ค่ะ
0: เพราะถ้าเห็นเนี่ยมันติดตาแต่มีลูกน้องวิ่งมาบอกเขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมหมดนะครับนะว่าชายวัย26เนี่ยนะฮะขับรถมานะครับ
1: กับเพื่อน3คน
0: เออพอมาถึงเนี่ยนะฮะก็จอดรถแล้วก็โวยวายเสียงดังลั่นเลยแล้วก็แก้ผ้าโชว์เลยครับโชว์ของ
1: ค่ะ
0: โชว์ของคุณมณเนตรเด็กๆในร้านก็กรี๊ดตกใจนะพากันวิ่งกลัวหมดเลยเพราะไม่รู้ว่าอยู่
1: ๆมาทำแบบนี้ทำไม
0: เออ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะลองฟังนาทีนั้นดูครับ
2: โอ้ยางวนเลยสิครับ
3: เนียนครับคุณเหล่าย่างทุ่นเนียนมันยิ่งน่ะเป็นดินพื้นมากเดินมากเดินพื้นมากน
2: ี่
3: นะ
2: คือว่าเพิ่นนั่นสักเพิ่นเห็นความ
3: เนียนถอดนั่นปั๊บก็ถอดเกงออกก็สาวเลยแล้ว
2: สาวเลยเด็กหน่อยว่าก็ตื่นมาเลยติ
3: ยายแล้วยั่วหันแล้วได้ยินเสียงเราออกมากก็เห็นกำลังสาวเลยแล้ว
2: โอ
0: ้โหนะเห็นมั้ยทำอะไรนี่เขาเห็นหมดพี่เขาบรรยายเห็นภาพเลย
1: คือมันมีคลิปอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกจุดนะทำอะไร
0: ก็ต้องระวังก็ต้องระวังนะฮะ
1: ระวังกันด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ผู้ชมคะหญิงคนหนึ่งค่ะอายุ24ปีเธอมาร้องเรียนกับสื่อนะคะเพื่อมาขอความเป็นธรรมหลังจากที่มีรถไถค่ะของรองนายกอบต.แห่งหนึ่งคือเหมือนขับมาแล้วก็ทำให้รถของเธอที่ขี่รถจักรยานยนต์มาประสบอุบัติเหตุสามีของเธอเสียชีวิตเลยนะคะส่วนตัวเธอเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสทีนี้ประเด็นที่เธอรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมคือตำรวจบอกเธอเจ็บธรรมดาโอ้ทั้งที่เธอนี่นะกะโหลกเนี่ยคือร้าวหลายจุดเลยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 20:30 นาทีค่ะคุณมิ้นหรือว่าคุณสุภาพิษนะคะอายุ24ปีเป็นชาวบ้านที่ตำบลหินเหล็กไฟค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เอามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเธอบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมหน่อยคุณมิ้นเล่าว่าคืนวันที่เกิดเหตุสามีของเธอขี่รถจักรยานยนต์มารับเธอกลับจากที่ทำงานพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุห่างจากบ้านเธอ3กิโลเมตรเท่านั้นเองจู่ๆมีรถไถนาคันใหญ่คันนึงขับพุ่งออกมาจากข้างทางค่ะแบบมาแบบกระทันหันเลยสามีของเธอก็เลยพยายามที่จะหักหัวของมอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อที่จะหลบแต่ทีนี้มันไม่ทันเพราะว่ามันกระทันหันจริงๆค่ะเลยทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาพุ่งชนเข้าไปที่

0: ที่พานไถสามีของเธอกับตัวของเธอกระเด็นไปคนละทิศคนละทางจากนั้นเธอบอกว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี้ยมารู้สึกตัวอีกทีนับไปแล้วอ่ะ4วันนะคุณจามอน
1: โอ้โห
0: คือเหมือนสลบไปเลยอ่ะไม่รู้สึกตัวอะไรทั้งสิ้นผ่านไป4วันเธอบอกว่าเธอตื่นขึ้นมาที่ตอนที่รู้สึกตัวคือมันทรมานไปเลยรู้สึกว่าอาการของเธอร่างกายของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วยังมาทราบอีกว่าสามีของเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วด้วย
1: โอ้โห
0: โหเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงเลยส่วนตัวเธอเองหมอแจ้งบอกว่าคุณมิ้นเนี่ยกะโหลกใบหน้าร้าวหลายจุดมีเลือดคลั่งในสมองด้วยคือวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหมอเพิ่งจะให้ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวอยู่ที่บ้านค่ะแต่ทีนี้ออกมาแล้วยังต้องใส่โครงเหล็กที่ใบหน้าอยู
1: ่
0: เธอยังไม่สามารถพูดได้นะคุณจามอน
1: โอ้ก็แสดงว่าตอนที่แฟนเธอจากไปเนี่ยเธอยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
0: ใช่เธอไม่รู้สึกตัวเพราะว่าถ้ารวมระยะเวลาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล12วันนะคะเธอบอกว่าเธอต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล12วันด้วยกัน
1: ครับ
2: วันนั้นหนูจำได้ว่ามีรถสวนมาแล้วเขาตกไปสูงใส่หนูเลยหันหน้าไปมองรถพอหันกลับมาพวกหนูก็พากตัดเลยมันชนแล้วมันหนีค่ะ
3: คือในตอนนั้นน่ะเขาขึ้นมาจากถนนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาเข้าเลนที่เราวิ่งมาทางตรงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เกิดการชนเลย
2: ใช่ค่ะ
3: ตอนที่ชนวันแรกเนี่ยรถไถเนี่ยไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ไปมอบตัวที่หลัง
2: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งเรารู้จักใคร
2: รู้จักคุณแม่ค่ะ
3: รู้จักคุณแม่
2: นะหนูสลบไม่ได้สติตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่11กันยายน
0: พ่อของคุณมิ้นนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยได้ไปดูที่สถานที่ที่เกิดเหตุด้วยตัวเองคือเบื้องต้นไม่พบรถไถของคู่กรณีอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกว่ารถไถคันนี้เป็นของใครเขารู้กันหมดเขาบอกพอผ่านไป4วันปรากฏว่ารองนายกอบต.แห่งหนึ่งนะคะในอำเภอแคนดงออกมายอมรับบอกว่าเป็นรถไถของตัวเองที่ไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็นำตัวนายทองใบค่ะซึ่งเป็นประธานสภาอบต.มารับสารภาพด้วยบอกว่าเป็นคนขับรถไถคันที่เกิดเหตุคือสิ่งที่คุณพ่อของคุณมิ้นสงสัยเนี่ยก็คือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วคนขับไปไหนทำไมไม่หยุดลงมาดูว่าลูกของเขาเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บลูกเขยของเขาก็เสียชีวิตแต่ว่าขับรถหนีไปเลยค่ะคือการมามอบตัวที่หลังจากที่เกิดเหตุไปแล้ว4วันเอ๊ะมันเป็นการชนแล้วหนีหรือเปล่าตำรวจเองทำไมไม่ตั้งข้อกล่าวหาคะ
4: เจตนาคือไปหนีไปเพื่อดัดทั้งดัดแปลงรถหรือคนน่ะสภาพคนน่ะชั่วโมงนั้นน่ะมีอะไรหรือเปล่าเพราะไม่ได้ตรวจทั้งแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับทั้งแอลกอฮอล์ทั้งเลือดทั้งอะไรครับหลายๆอย่างคือผมคิดว่าคือต้องเขาต้องเจตนาถ้าว่าคนเราไม่ผิดอ่ะไม่อะไรต้องอยู่ให้ความช่วยเหลือทำไมเขาหนีทำไม
0: ผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณมิ้นนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นที่ครอบครัวกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเธอเล่าเพิ่มเติมเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนของสภ.หินเหล็กไฟค่ะเรียกตัวเธอไปสอบปากคำเธอก็ให้การไปตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ติดอยู่อย่างนึงเขาบอกสงสัยแล้วก็งงกับความเห็นของพนักงานสอบสวน
1: ค
0: ือบอกว่าเธอเจ็บแค่ธรรมดาไม่ได้เจ็บแบบสาหัส
1: โอ้สลบไป4วันนะ
0: นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล12วันนะคือบอกว่าอาการเธอเนี่ยปางตายเลยนะจากความรู้สึกของเธอจากการที่แพทย์เนี่ยวินิจฉัยออกมาคุณมิ้นบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มียศไม่มีตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่าทีนี้หันหน้าไปไม่รู้จะพึ่งใครมาร้องเรียนกับสื่อค่ะเธอบอกว่าเงินเยียวยาน่าจะได้จากเจ้าของรถหรือเปล่าตัวเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ไปทำงานสามีเธอก็เสียชีวิตซึ่งรองนายกอบต.คนนั้นน่ะ
1: บอ
0: กว
1: ่
0: าถ้าอยากได้ไปฟ้องเอาสิ
1: เอา
2: หนูอยากจะขอวอน ู้ที่รู้กฎหมายและตำรวจที่ดำเนินคดีนี้ให้หนูค่ะช่วยดูแลให้หนูหน่อยหนูรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างมากๆหนูเสียคนที่รักกันไปเป็น10ปี
1: ก็ต้องให้มันโปร่งใสอ่
0: ะ
1: นะให้มันไม่มีความรู้สึกติดค้างตรงไปตรงมา
0: คนที่เป็นแบบชาวบ้านนะบางทีถ้าเกิดว่าคู่กรณีเป็นแบบมีแบบมียศมีตำแหน่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเป็นธรรมหรือเปล่าก็ต้องเคลียร์กัน
1: ครับผมนะฮะส่วนที่นนทบุรีคุณผู้ชมนะครับมาดูเหตุการณ์นี้นะครับวัยรุ่นประกาศศักดาอีกแล้วคนหนึ่งนะครับจอดรถอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมากัน6คนกรูกันเข้ามารุมทำร้ายทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนครับเสื้อขาวล้ม
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เรียบร้อยเลย
0: โดนรุมเลยค่ะ
1: ตอนแรกเนี่ยนะฮะเขามากับเพื่อนนะนั่งซ้อนท้ายเพื่อนมานะปรากฏว่าโดนวัยรุ่นเนี่ย6คนนะครับมาขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบเนี่ยเขาก็วิ่งวิ่งวิ่งปรากฏว่าหัวน้องธนพัฒน์เนี่ยล้มลงไป
0: ค่ะสะดุดล้ม
1: สะดุดล้มก็เลยโดนตุ๊บตับเลยฮะ6คนนะเข้ามารุมทำร้ายร่างกายนะครับลงมือทำร้ายน้องนะครับหลังจากนั้นอีก3นาทีกลุ่มคนร้ายเดินกลับไปกระโดดถีบรถจักรยานยนต์ของน้องจนล้มเสียหายแล้วก็เหมือนสะใจแล้วอ่ะทั้งได้ทั้งรุมกระทืบคนทั้งรุมทั้งพังทำลายทรัพย์สินก็แยกย้ายกันหนีไปคุณกมลเนตรนี่กลางเมืองนะ
0: ใช่
1: คุณอยู่แถวนั้นใช่ไหมพิบูลสงคราม21นะครับขึ้นกับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเหตุเกิดตอนประมาณ 4:30 กลุ่มวัยรุ่น 4:30 ยังไม่เข้าบ้านเลยครับ
0: ค่ะ
1: ยังรวมตัวกันอยู่
0: แ
1: ถวนั้น
0: เน
1: ี่
0: ยโหดูดิชาวบ้านชาวช่องเขาตกอกตกใจกันหมดนะคะ
1: ครับผมซึ่งนะตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเนี่ยนะครับเขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าน้องเนี่ยนะฮะธนพัฒน์ที่บาดเจ็บเนี่ยถูกมีดฟันที่ข้อเท้าขวาที่แขนซ้ายนะแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วมีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับจากการสอบสวนผู้บาดเจ็บนะครับบอกว่ากำลังขี่รถไปเติมน้ำมันและกำลังจะกลับบ้านระหว่างทางก็มาเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาบอกเขาจำได้นะบางคนเนี่ยเป็นเด็กเข็นผักอยู่ที่ตลาดสดนนทบุรีแต่ที่แน่ๆเขาไม่เคยมีเรื่องกับเด็กเข็นผักนะฮะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมาไล่ทำร้ายเขาทำไมนะครับแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็น10คนเลยกำลังกระทืบเด็กคนหนึ่งอยู่กลางถนนนะฮะกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งมีดมีทั้งไม้นะครับเธอก็ไม่กล้าเข้าไปหรอกกลัวโดนลูกหลงเธอก็ไม่รู้จักอะไรด้วยนะเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าดีว่ามีคนมาห้ามนะครับพอเหตุการณ์สงบลงก็มีคนช่วยเหลือเธอบอกก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับ
5: ยืนอยู่ตรงนี้ไม่กล้าไปเดี๋ยวมาทางนี้ใช่
6: เขามีปืนกลัวจะมีปืนอยู่แล้วแต่เห็นว่ามีอาวุธมีดตรงใต้เห็น
5: มีไม้ที่เห็นไม้มี
6: กี่คนประมาณกี่คนครับ
5: น่าจะเป็น10อ่ะฟันฝั่งนู้นฝั่งร้านผักตรงนู้น
6: แล้วหลังจากนั้นคนเจ็บมาทำไงต่อ
5: คนเจ็บก็เดินมาตรงนี้บอกว่าช่วยผมด้วยพาผมไปหาหมอด้วยแล้วก็มีผู้หญิงขับรถมาให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็พาไป
1: ตำรวจจะไปไล่กล้องดูนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนก่อเหตุทั้งหมดนะครับก็ถือว่าอุกอาจกลางเมืองด้วยมีอาวุธด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เดี๋ยวจะตามตัวกลับมาดำเนินคดีให้ได้แล้วก็จะจับให้หมดนะครับผมนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับชวนคุณผู้ชมไปดูหน่อยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอัดคลิปไว้คล้ายตำรวจไหมคุณกมลเนตรเมาแล้วขับป่ะเซไปเซมาเนี่ย
0: ทำไมขับสาย
1: แล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะรถล้มด้วยในเครื่องแบบเลยหรือเปล่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจไม่จริงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
0: ค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
1: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติค
5: อลแม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี่
7: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
7: สไลด์เลมอนสูตรใหม่

้าหน้าที่ยามฝั่งและกู้ภัยทางทะเลของโรมาเนียเร่งค้นหาลูกเรือที่สูญหายทั้งหมด8คนหลังเกิดเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกสารเคมีและน้ำมันชื่อว่า White Trader สัญชาติซานมาริโนขณะที่จอดท่อสมออยู่ที่ทะเลดำห่างจากเมืองลูเซียนาของโรมาเนียไปราวประมาณ13ไมล์ทะเลบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด12คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้ว4คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานว่าโดรนรัสเซียรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียแม้ทางการโรมาเนียจะยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไฟไหม้เกิดจากการโจมตีของโดรนหรือไม่และอยู่ระหว่างการสืบสวนท่ามกลางเหตุโจมตีเรือสินค้าในทะเลดำที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเครื่องบินโดยสารต้องบินฝ่าหมอกควันหนาทึบจากไฟป่าเพื่อจอดที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศชางฮีของประเทศสิงคโปร์วันนี้รายงานจากสำนักสิ่งแวดล้อมแห่งชาติระบุว่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศแบบ24ชั่วโมงพุ่งสูงขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งใน5ภูมิภาคทั่วประเทศมีค่าตั้งแต่122ถึง188ขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รายชั่วโมงพุ่งแตะระดับสูงใน4ภูมิภาคหลักรัฐบาลได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่กลุ่มเปราะบางรวมทั้งเปิดห้องปรับอากาศในสถานีชุมชนและศูนย์เครือข่ายผู้อยู่อาศัยกว่า300แห่งทั่วเกาะเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงลดหมอกควันให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนในอากาศที่สะอาดคาซูโอยานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งถือเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ลาออกจากคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชินับตั้งแต่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนหลังจากนายยานะถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักกรณีคลิปเสียงหลุดเรื่องขู่การตัดงบทำถนนเทศบาล2แห่งรวมถึงข้อกล่าวหาการปราศัยหาเสียงก่อนหน้านี้ที่อาจจะขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้งนายยานะเปิดเผยว่าการตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้ประเด็นส่วนตัวไปกระทบการทำงานในรัฐสภาโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลกำลังผลักดันกฎหมายสำคัญอย่างร่างพระราชบัญญัติปรับลดภาษีผู้บริโภคสำหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มจาก 8% เหลือ 1% เป็นเวลา2ปีจีนและเกาหลีเหนือร่วมกันจัดพิธีใช้งานสะพานมิตรภาพแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่เชื่อมระหว่างจีนและเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในวันนี้มีรถบรรทุกที่ประดับด้วยธงชาติจีนและเกาหลีเหนือจอดเรียงคิวรอและเริ่มขับข้ามสะพานทั้งสองฝั่งในช่วงสายท่ามกลางประชาชนฝั่งจีนที่มารวมตัวกันรับชมและถ่ายภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีโอระบุว่าสะพานแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สะท้อนถึงมิตรภาพดั้งเดิมของทั้งสองชาติที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่รวมถึงมีส่วนฟื้นฟูการค้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ

0: ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ทีมข่าวไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคุณผู้ชมดราม่าที่นครราชสีมามีคลิปหนึ่งนะฮะแต่งกายคล้ายเลยล่ะคล้ายตำรวจเลยล่ะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเหมือนคนเมาเซไปเซมาเออนะครับเออแต่จะเป็นตำรวจไหมวันนี้ทีมข่าวไปสอบถามมาให้แล้วเอาไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนนะครับ
2: เซอยู่อย่างนั้นเอาดีๆนะนะอันนี้ปกติไหม
1: คือไม่ปกติแน่หนึ่งหมวกไม่ใส่ละใช่ไหมชาวบ้านใส่แล้วพี่ทำไมไม่ใส่
3: ไฟแดงนี
1: ่ใช่แล้วคนสงสัยว่าถ้าเป็นตำรวจเนี่ยมันยิ่งนะหนึ่งหมวกไม่ใส่สองเมาหรือเปล่าเพราะดูจากการขับขี่นะครับล่าสุดวันนี้ครับทีมข่าวไปสอบถามกับทางพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรมทานะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะฮะท่านเห็นคลิปนี้แล้วท่านก็เลยสั่งให้ฝ่ายจราจรนะครับไปตรวจสอบนะใช่ลูกน้องเราป่ะ
3: ไปดูป้ายทะเบียนไปดูรูปประพันธ์สันฐานขี่มาจากตรงไหนไปไล่กล้องมาสิ
1: เบื้องต้นเจอตัวแล้วครับไม่ใช่ตำรวจคุณผู้ชมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งโอ้โหแต่ก็ดูคล้ายเลยล่
3: ะ
1: นะครับเอาตัวมาสอบเนี่ยเจ้าตัวให้ข้อมูลอย่างนี้เนี่ยที่ล้มไปเนี่ยนะฮะแกบอกว่าแกเนี่ยออกเวรช่วงบ่ายมาแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการวูบทำให้เราเห็นว่าเขาเริ่มขับสายไปเออจนกระทั่งจอดแล้วล้มลงนะฮะเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงและเบาหวานนะครับก็เลยส่งผลให้มีอาการแบบในคลิป
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ได้เมา
3: อ๋อมันต้องระวังด้วยนะ
1: พี่เขาบอกเขาไม่ได้เมา
3: ถ้าเป็นโรคประจำตัวใช่ไหม
1: เออโ
3: ห
1: นะฮะเนี่ยเขาต้องมีพลเมืองดีไปช่วย
3: นี่นี่นะ
1: เสื้อกั๊กที่เขาใส่เนี่ยมันเขียนว่าทราฟฟิกคือมันเป็นเสื้อสะท้อนแสงก็หาซื้อได้ทั่วไปเพราะไม่ได้มีเขียนว่า
3: ไม่ได้มีโลโก้อะไรที่เป็นแบบเป็นสังกัด
1: มีสังกัดโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นนะรปภ.อยู่นะครับอ่ะเบื้องต้นก็ถูกปรับไปนะตำรวจก็ยังเหมือนกับยังให้โอกาสนะปรับเนี่ยข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวเนี่ยปรับร้อยเดียวนะครับแล้วก็โดนข้อหาเรื่องของไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยอันนี้แค่ว่ากล่าวตักเตือนเพราะเห็นว่าลุงแกไม่สบาย
3: บางทีก็เอาหลักฐานอะไรต่างๆมายืนยันนะเอาไม่สบงไม่สบาย
1: ครับผมนี่แหละนโยบายของท่านผบ.นะอยากให้เหมือนกับอารมณ์อร่วยการตรวจจับเนี่ย
3: เตือนก่อนนะเริ่มจากเตือนก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ต้องเตือนก่อน
1: อยากให้เตือนก่อนนะอยากให้แบบเป็นมิตรกับประชาชนนะครับนี่แหละตำรวจก็ปรับร้อยเดียวนะครับ
3: เหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่มีการแอบอ้างใช่ไหมว่าเป็นตำรวจเมื่อวานนี้นำเสนอข่าวไปแล้วกรณีที่มีคนคล้ายๆกับตำรวจแล้วไปแบบอ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจแล้วก็ไปข่มขู่ไปตบสองพี่

0: น้องกู้ภัยอ่ะ
1: สุดท้ายเป็นช่างแอร
0: ์ใช่สุดท้ายเป็นช่างแอร์ส่วนกรณีที่มีการใส่เสื้ออะไรที่ดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยวันที่ไปงานบอลเนี่ยวันนี้ทางด้านของท่านผู้กำกับนะคะสังกัดสภ.เมืองอุดรธานีท่านบอกว่าที่มีเสื้อใส่ว่าเป็นทีมสตาฟเขาบอกเป็นทีมสตาฟไปช่วยงานบอลวันรับพีของตำรวจค่ะคุณผู้ชมกรณีเนี้ยที่มีผู้ชายลักษณะเหมือนคนเมาอ่ะแล้วก็คล้ายๆกับตำรวจเนี่ยนะขับรถเก๋งมาจอดไว้แล้วก็ลงมาด่าทอสองพี่น้องฝาแฝดที่เป็นอาสากู้ภัยแล้วก็ตบหน้าไปหนึ่งทีเนี่ยนะคะที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวแถวแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าวเนี่ยทราบภายหลังอย่างที่บอกอะค่ะไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นช่างแอร์ใช่ไหมคะล่าสุดวันนี้ค่ะสองพี่น้องกู้ภัยเข้าไปพบกับผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันพลนะคะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือท่านผู้กำกับเนี่ยบอกว่าชายคนที่เมาแล้วก็มาก่อเหตุทำร้ายกู้ภัยไม่ได้เป็นตำรวจนะคือเขาอ้างว่าเป็นตำรวจใช่ไหมหรือเหมือนกับเป็นตชด.มั่งอะไรมั่งเงี้ยตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ไง
1: ครับ
0: คือส่วนตัวถามว่าท่านผู้กำกับรู้จักไหมกับผู้ชายคนที่มาก่อเหตุรู้จักค่ะเพราะว่าเขาเป็นทีมสตาฟในการแข่งขันฟุตบอลวันที่เกิดเหตุเนี่ยทราบว่าผู้ก่อเหตุไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆกลุ่มที่เขาเตะฟุตบอลด้วยกันหลังจากนั้นมึนเมาค่ะตื่นเช้ามาไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังด้วยในไลน์อ่ะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทุกคนก็ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรสำหรับผู้ก่อเหตุเห็นเขาบอกว่าเวลาเมาเนี่ยลักษณะเขาจะชอบแบบคุยแบบเรียนจบตำรวจรุ่นนั้นรุ่นนี้แบบเนี้ยจะมอนแต่ทางที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้จบตำรวจไม่ได้มีอาชีพเป็นตำรวจค่ะท่านผู้กำกับบอกอีกว่าเสื้อกีฬาที่สวมใส่ในวันก่อเหตุเนี่ยค่ะเป็นเสื้อกีฬาที่จัดทำในการแข่งขันฟุตบอลวันรับพีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้เป็นทีมสตาฟมาช่วยงานก็เลยให้ใส่เสื้อก็คือไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่แล้วก็เอาไปข่มขู่คนอื่นไงเอาไปกลางแบบนี
1: ้เออครับผม
2: ผู้ดื่มที่ทำให้กับตำรวจพจวาวรที่แข่งบอลวันรับพีเดือนสิงหาที่ผ่านมาข้างหลังก็จะมีชื่อผมนะครับ
3: ครับ
2: อันนั้นเองพระวงพุ่มกับสภ.เมืองก็คือมันจะมีสีขาวตัวหนึ่งสีน้ำตาลตัวหนึ่งแต่ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมาช่วยทีมพวกสตาฟพวกโค้ชพวกอะไรเวลาไปซ้อมอะไรเงี้ยวางกลวยวางอะไรแบบดูกับข้าวดูอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้น้องแบบอาจจะคิดว่าเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรครับก็มันเป็น
1: ไปขอเสื้อพุ่มกับสักตัว
0: ทีนี้ท่านพุ่มกับท่านเลยต้องคือท่านก็มีเสื้อมีชื่อท่านไงติดอยู่ด้านหลังอ่ะท่านก็จะทำยังไงล่ะพอผู้กล่าวหาเขาเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมท่านเองก็เหมือนรู้สึกแบบเราต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วท่านก็กล่าวขอโทษขอโพยกันไปคือส่วนคดียังไงก็เดี๋ยวเขาก็จะให้พนักงานสอบสวนดำเนินการกันไปนะคะทั้งแพ่งทางอาญาส่วนเรื่องเมาแล้วขับและไม่ยอมเป่าเนี่ยนะคะอันนี้ตามที่ในคลิปปรากฏสารภาพว่ามีการดื่มมาแล้วก็เมาอันนี้เดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนเรียกมาสอบปากคำเพื่อจะดูว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาได้หรือไม่อย่างไรหากเข้าข่ายก็แจ้งข้อกล่าวหากันเพิ่มเติมค่ะพอหลังจากพูดคุยอย่างที่เราเห็นนะคุณจะมองผู้ชมคือนอกจากท่านภูมิกับอ่ะท่านจะขอโทษขอโพลนี่ท่านมอบกระเช้าร ังนกให
1: ้
0: เหมือนแบบ
1: ถึงจะไม่เกี่ยวข้องนะแต่ว่า
0: ท่านก็รู้สึก
1: ปลอบขวัญล่ะ
0: ปลอบขวัญกันหน่อยแล้วก็เหมือนเป็นบุคคลที่เขาเอาไปแอบอ้างอะนะ
1: ต้องสร้างภาพลักษณ์นะ
0: เสื่อมเสียได้อ
1: ย่าลืมว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยอุดรเขามีงานพืชสวนโลกนะ
0: ค่ะ
1: โหคนจะไปกันมหาศาลนะ
0: ยิ่งใหญ่อะ
1: แล้วก็เนี่ยทุ่งบัวแดงเขาก็กำลังจะบานแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็เป็นนักท่องเที่ยวด้วย
1: นะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกหลายเลยล่ะนะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังนี้เก็บพวกชุดราตรีเวลาเกิดไฟไหม้ทีมันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงนะฮะโอ้โหดับยากมากมาดูรายละเอียดกันครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: เหตุเพลิงไหม้นะครับที่มหาสารคามคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแต่ตอนเจ้าหน้าที่เขาไปฉีดน้ำไฟกำลังโหมนะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวมาดูนะครับตอนวงจรปิดจุดเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมนาทีที่เวลาเกิดเพลิงไหม้ผู้คนแตกตื่นขนาดไหนแล้วมันลุกลามเร็วขนาดไหนนะฮะอ่ะเริ่มกันด้วยคลิปวงจรปิดคลิปนี้ครับ
5: ค่ะ
6: ไอ้เกิดไอ้เกิด
4: นี่ฮะนี่คือชีวิตจริงนะเวลานาทีวินาทีที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยนะแน่นอนใครก็อยากเอาทรัพย์สินที่จะเอาได้ออกไปก่อนนะ
5: ให้ได้มากที่สุดนะ
4: เนี่ยเขาก็พยายามจะเอามอไซค์อีกคนก็พยายามอุ้มลูกออกไปก่อน
5: เอาตัวเองเอาทรัพย์สินเอาลูกหลานเอาคนในครอบครัวออกมาก่อนเนี่ยพยายามเจ้าเกี้ยเหมือนอยากจะเข็นมอเตอร์ไซค์ออกมาโอ้แต่สุดท้ายพอเหมือนแบบเกิดการปะทุขึ้นมาก็ตกใจด้วยนะ
4: ไปเร็วไปเร็วไฟมาแล้วนะไฟเริ่มมาแล้ว
5: ไฟลูกไฟอะไรต่างๆก็เริ่มมานะคะ
4: คือหลังที่เกิดเพลิงไหม้ต้นเพลิงเนี่ยยังโชคดีว่าไม่มีคนพักอาศัยน
5: ะ
4: เป็นบ้านที่เอาไว้เก็บพวกชุดราตรี
5: เขาทำกิจการเหมือนให้เช่าชุดราตรีเขาก็จะเก็บชุดเอาไว
4: ้ครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่อีกหลังหนึ่งนะฮะก็เลยมีเวลาหนีออกมาทันโอ้โหนี่ฮะนาทีชีวิตเลยนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหอกลองนะครับตำบลหนองสิมอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามตีสามที่ผ่านมาคุณผู้ชมน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยฮะมันค่อยๆไหม้ไหมเขามีเวลาอยู่ประมาณนาทีกว่าๆเริ่มเห็นถึงความรุนแรงแล้วในที่สุดเอาไม่อยู่ครับ
5: โอ้โหไหม้ทั้งบ้าน
4: เวลาไฟมันเริ่มช็อตเนี่ยแป๊บเดียวครับมันไปทั่วแล้วแล้วอย่างที่บอกยิ่งข้างในเนี่ยเป็นพวก
5: เป็นเสื้อผ้านะ
4: ใช่
5: เป็นแบบมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีจริงๆเลยล่ะ
4: ข้างในเนี่ยมีทั้งชุดราตรีที่เอาไว้ให้เช่าผ้าไหม10กว่าผืนนะฮะแล้วยังมีพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหมดเกลี้ยงครับนะครับเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าคุณเสถียรอายุ62ปีนะฮะก็บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยเอาไว้เก็บชุดเช่าราตรีที่ลูกสาวเนี่ยดำเนินกิจการมีหลากหลายรูปแบบคนมหาสารคามคนแถวนั้นเนี่ยใครจะไปงานนะครับก็สามารถมาเลือกมาเช่าชุดจากร้านเขาได้นะฮะคืนเกิดเหตุตัวของพี่เสถียรเจ้าของบ้านเนี่ยเขาพักอยู่ที่ทุ่งนาเพื่อนบ้านมาตะโกนเรียกบอกว่าไฟไหม้แล้วนะไฟไหม้แล้วนั่นแหละก็เลยรีบมาเอารถมอเตอร์ไซค์ออกรีบมาเอาทรัพย์สินที่พอจะเอาได้ออกมาก่อนแต่สุดท้ายเสียหายเกือบทั้งหมดครับได้แค่มอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นนั่นแหละที่เหลือแต่เสาครับ
7: โทรทัศน์หรือว่าผ่าเสือผ่านาแพทย์ที่ว่าสุดดีๆมูผ่าไหมผ่าหยังที่ว่าเขาตัดไว้แต่ไปงานไปหยังยืนหนีหมดย่ามนั่นจังขึ้นมาเอาจริงๆนะย่ามมีงานนะ
8: มูลค่าหลายป่ะครับที่ต้องสั่งเลย
7: มูลค่าก็หลายเติบยุ่นแล้ว
8: ของมีค่าหมดทุกอย่าง
7: แมนครับมูลค่าหลายแสนอยู่เพราะว่าของมันของแบบที่ว่าเขาไปสิ่งลั่นชุดแต่งงานมาแล้วบัดเขาเมื่อไหร่หนีนะเป็นพวกผ่าผ่าลูกไม้ก็เป็นพวกเก้าอี้โซฟาอย่างอยู่ทั้งสั้นสองแมนหมดเลยเอาขึ้นไม่ไหวครับ
4: ส่วนสาเหตุเนี่ยนะฮะโอ้โหสภาพนะคุณโ
5: อ
4: เนตน
5: ี่
4: ฮ
5: ะ
4: สาเหตุเนี่ยเขาสันนิษฐานเอาไว้2ประเด็นประเด็นแรก หนูอาจจะไปกัดสายไฟจนไฟฟ้ารัดวงจร
5: ค่ะ
4: โหถ้าเป็นประเด็นนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องระวังนะทุกบ้านเนี่ยบางทีหนูน
5: ะ
4: แสบเหมือนกันนะกัดสายไฟนะครับแต่เพื่อนบ้านก็มาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะหลานชายเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชเขาเดินไปเดินมาอยู่บริเวณบ้านอาจจะเข้าไปชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วไฟช็อตหรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูนะว่าต้นเพลิงมันเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้พอถอก็มาเก็บหลักฐานไปทั้งหมดแล้วครับ
5: คุณผู้ชมกรณีที่มีการออกตามหาหนูน้อยวัย7ขวบนะคะที่จังหวัดสตูลน้องฟาตินนะคะที่ออกไปตามคุณแม่ไปเก็บยาง
4: ครับ
5: ปรากฏว่าผ่านมา2วันไร้ปาฏิหาริย์นะคะตอนนี้พบร่างของน้องน้องเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้กรณีที่เด็กชายฟาตินนะคะหนูน้อยวัย7ขวบหายตัวไปอย่างปริศนาตอนที่ไปตามแม่ค่ะไปเก็บยางในพื้นที่ของหมู่ที่6นะคะที่ตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลในเช้าวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานค่ะรวมถึงชาวบ้านนับร้อยคนมูลนิธิกู้ภัยระดมกำลังกันนะคะออกค้นหาทั้งทางบกและทางน้ำนาน2วันยังไม่พบตัวล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนเขาก็พยายามนั่งเฝ้าสังเกตการผลัดเวรกันคุณจามอนทั้งกลางวันและกลางคืนในระหว่างที่สังเกตการอยู่บนสะพานท่าด่านค่ะที่คลองลำโคลนปรากฏว่าพบร่างของน้องลอยมาตามกระแสน้ำคือกระแสน้ำมันค่อนข้างไหลเชี่ยวเลยนะคุณจามอนคุณผู้ชมผ่านมาใต้สะพานนะคะลอดไปคือชาวบ้านเขาไม่สามารถที่จะลงไปนำตัวมาได้เพราะว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวมากแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆต่อมาเจ้าหน้าที่จากมูลนิธินะคะร่มไทรสตูลค่ะนำเรือออกติดตามค้นหาร่างของน้องนะคะไปตามทางน้ำชาวบ้านเองก็ไปดักรอตรงสะพานบนถนนใหญ่อะค่ะคาดว่าร่างของน้องน่าจะลอยผ่านไปแต่ปรากฏว่าผ่านไปหลายชั่วโมงหาร่างน้องไม่เจอค่ะ
4: โอ้ครับผม
5: ผ่านมายันเช้าค่ะช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เองกำลังวางแผนกันว่าจะค้นหากันอย่างไรดีมองลงมาจากด้านบนของสะพานชาวบ้านวิ่งมาแจ้งบอกเจอแล้วเจอแล้วร่างของน้องเนี่ยลอยมาติดกับต้นไม้ค่ะอยู่ที่บริเวณกลางคลองห่างจากสะพานท่าด่านที่เจอน้องอ่ะตอนที่น้องลอดไปใต้สะพานอ่ะ50เมตรเท่านั้นเองคุณจะมองคุณผู้ชม
4: ค
5: ือคาดว่าน้องเนี่ยน่าจะตกน้ำประมาณสัก 1.5 กิโลเมตรอ่ะ
4: โอ
5: ้ชาวบ้านเองก็ลงไป
4: ไหลมานะ
5: อ๋อไหลมาหลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันนำร่างของน้องขึ้นมาค่ะ
4: คือ
5: สภาพเนี่ยน้องไม่มีเสื้อผ้าเลยนะแม่ทันทีที่เจอร่างของน้องญาติญาติทันทีที่เจอร่างของน้องทุกคนนะคะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อ่ะมันเฝ้ารอนะอยากให้มีปาฏิหาริย์แต่ว่าปรากฏว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการให้แพทย์ชันสูตรศพแล้วก็เดี๋ยวนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
4: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

35ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน3ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มรวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: ส่งท้ายคืนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำลายสถิติโลกนะคะของนักสเก็ตบอร์ดนะคะดาวฮิลชาวสเปน คือขี่สเก็ตบอร์ดด้วยท่ายืนเนี่ยค่ะทำลายสถิติโลกด้วยความเร็วถึง 151.83 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบนถนนเส้นนี้นะคะถนนในรัฐวิสเบกนะคะที่แคนาดา
1: เร็วกว่ารถอีก
0: เร็วมากแล้วก็ทำลายสถิติเดิมของนักสเก็ตบอร์ดชาวอังกฤษที่ทำเอาไว้ 146.73 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปี2017อ่ะถนนเส้นเดียวกันเลยค่ะเร็วมากๆเอาวันนี้ลากันไปด้วยภาพนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องจอ
3: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
4: ไม่มีผิดเลย
3: ไม่มีเลยนะ
4: มีอยู่อย่างเดียว
3: อาจารย์จ๊ะ
4: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
3: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
4: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
3: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแล้วมีของแถมกัน 1,199 บาท
4: ใช่
3: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
4: ได้เลย
3: ทุบให้จ๊อบหน่อย
4: ทุบเลย
3: วันนี้
4: ราคาพิเศษราคาอยู่ที่999บาท
3: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข่าวมาเป็นยังไงมีของแถม

0: เป็นที่ตัดยาให้อีกหนึ่งอัน
1: ใช่
0: 900คร่าวๆ
1: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: โทรก็ดี
0: ย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
1: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
0: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
1: มี
0: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
1: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
0: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
1: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
0: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
1: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: คุณจ๊อบ
0: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแป๊บพี่กิ๋ว
1: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: มี
1: คุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
3: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่แต่ตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางทุกวันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมั่งลงมั่งแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมาตุลานี้นะครับเป็นเดือนของคนกทมและปริมณฑลนะเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่บรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมในข่าวครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองกับคมในข่าววันนี้พบกับผมณรงค์จันทร์ทองครับโอ้โหประเด็นที่เราตั้งวันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยครับเป็นประเด็นร้อนและทุกคนเดือดร้อนจริงๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมวิกฤตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายจังหวัดครับโอ้โหใครจะเชื่อคุณผู้ชมครับฝนตก3 วัน 3 คืนไม่ยอมหยุดเลยนะครับท่านผู้ว่ากทม.

0: บอกว่าปริมาณฝนเนี่ยลงมา300มิลลิเมตรไม่ได้น้ำเหนือลงมาเลยนะครับสร้างความเดือดร้อนจนถึงณวันนี้ที่เราออกอากาศกันเนี่ยนะครับวันเสาร์เนี่ยนะฮะระบายน้ำในฝั่งตะวันออกคลองจันนะฮะยังไม่แห้งเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครวันนี้เราตั้งหัวข้อไว้ครับว่ากทม.สาหัสประกาศภัยพิบัติครบทุก50เขตเป็นเพราะภัยธรรมชาติหรือการบริหารจัดการล้มเหลวแนวทางแก้ไขเราต้องทำยังไงถ้าฝนมันตกแบบนี้อีกในอนาคตวันนี้ฮะเชิญอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ครับท่านเป็นกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากทีมกรุ๊ปพูดคุยสดๆในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีคุณณรงค์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: โอ้ต้องถามอาจารย์อย่างนี้เลยฮะไอ้ที่ตกในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ยังทุกระทมจนถึงณที่เราออกอากาศอยู่เนี่ยฝนล้วนๆเหรอครับอาจารย์
1: ครับก็เป็นฝนนะฝนก็น้ำจากฟ้าล้วนๆเลยครับแต่อันนี้มันก็ต้องมองว่าอันนี้เป็นน้ำภายในนะก็เกิดจากอ่าวไทยเกิดจากอันดามันนะครับส่วนหนึ่งนะคร
0: ับ
1: แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำที่เรานำเข้านำเข้ามาจากเรียกว่าเวียดนามนะถ้าอย่างนี้ก็คือเวียดนามใต้ด้วยนะเวียดนามใต้ก็มาจากทะเลจีนใต
0: ้ครับ
1: ก็เป็นอย่างที่พูดถึงกันว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคราวนี้เวลาเขาหมุนรอบตัวด้วยความเร็วที่ยังไม่ถึง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเขาก็ไม่จัดชั้นไม
0: ่
1: จัดชั้นให้เป็นพายุพอไม่จัดชั้นให้เป็นพายุนี่แต่ว่าเขาหมุนตัวกันอยู่ 4-5 วันนะที่เวียดนามใต้เนี่ยหมุนตัวกันหมุนตัวนี่คือได้พลังงานจากทะเลนะแล้วได้ความชื้นก็คือตัวเมฆในจากทะเล
0: ครับ
1: พอถึงกำลังหนึ่งนะความเร็วเขาก็เหมือนมอเตอร์ไซค์60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เขาตัวอ้วนมากเลยนะครับเขาก็เอาฝนมาตกนะตกก็ตั้งแต่เวียดนามกัมพูชานะแล้วก็เข้ามาที่สระแก้วนะครับขอบอันนึงก็โอ้ผมก็ตกใจเลยว่าตกใจและดีใจด้วยนะขึ้นไปถึงบุรีรัมย์บ้านกรวดเลยนะ
0: ครับ
1: มันปีนเขาขึ้นไปด้วยนะครับเขาพนมดงเล็กอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็มาจากน้ำฟ้าแล้วก็มาจากส่วนใหญ่นะมาจากน้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศครับ
0: ครับก็เห็นเรดาร์ของทางจิสด้าเนี่ยมันหมุนวนอย่างเงี้ย2วัน3วันไม่ไปไหนเลยแล้วก็ตกแช่ในกรุงเทพ3วัน3คืนไม่หยุดแม้แต่แค่นาทีเดียวก็โอ้หลายคนบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้กรุงเทพเราเคยเจอแบบนี้ไหมครับ
1: ก็ในปี38มีปี26นะอาจจะโบราณไปหน่อยนะคร
0: ับ
1: ปี26เราเจอก็เบากว่านี้นะแต่ปี38นี่พอๆกัน
0: ค
1: ือฝนตกในพื้นที่กทมเองนะครับปี38ก็กทมและปริมณฑลนะครับซึ่งตอนนั้นเองเราก็ระบบการเรียกว่าคูคลองเราก็ยังถึงกันหากันนะฮะส
0: ่
1: วนพอตอนหลังพระเจ้าอยู่หัวรอ9นะตอนปี38ในพระองค์ท่านก็เสด็จวนดูเลยว่าจะเอาไงดีแล้วก็หาวิธีแก้ไขพวกเราก็ใช้หลักการของพระองค์ท่านมาอย
0: ่
1: างต่อเนื่องครับ
0: ครับอย่างไรก็ตามฮะอาจารย์ฮะหลายคนเขามีประเด็นดราม่าผมไม่ถามเรื่องของดราม่าเอาแฟกต์จริงๆเอาข้อเท็จจริงเลยมันต่างจากปี54ยังไงครับมันหนักเหมือนกันมันเดือดร้อนคล้ายๆกันเลยฮะ
1: ครับก็คือในส่วนของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่กทมนะครับเหมือนปี38ก็คือมากกว่าปี54
0: ครับ
1: ตัวฝนนะครับ ต
0: ั
1: วฝนเนื้อน้ำตัวเมฆเนี่ยนะครับมากกว่าปี54เลยนะครับก็สูงขนาด2วันก็300มิลลิเมตรแล้วครับในพื้นที่ที่ตกหนักๆอย่างเช่นลาดกระบังนะครับโอ้ลาดกระบังนี่เป็นที่ลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ฝนตกหนักๆเลยนะครับวันแรกเข้ามาก็190มิลลิเมตรวันที่2ก็ไม่เยอะไม่หย่อนลงก็คือ170มิลลิเมตรเนี่ยครับ2วันนี่มัน300กว่าแล้วนะยกตัวอย่างนะครับอันที่1ก็คือฝนตกมากกว่าปี54นะครับในกรุงเทพและปริมณฑลอันที่สองนะเราไม่มีน้ำเหนือเข้ามา
0: ครับ
1: น้ำเหนือนี่ไม่มีเข้ามาในพื้นที่นะแต่ก็ปีนี้นะฮะมีมาโดยรอบ
0: ครับ
1: โดยรอบแต่ยังอยู่ในลำน้ำนะฮะมันจะมีบ้างก็อย่างเช่นลำน้ำป่าสักแถวอำเภอท่าเรือนะครับก็กระโดดขึ้นมาบนตลิ่งบ้างเลยตลิ่งนะคือท่วมอะครับท
0: ่
1: วมตลิ่งแถวอำเภอท่าเรือในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอท่าเรือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณนั้นก็โดนน้ำท่วมไปนะแต่ยังไม่ถึงขันกั้นน้ำนะครับในส่วนของแม่น้ำป่าสักนะครับส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับก็ปรากฏว่าตามฤดูกาลนะตามเรียกว่าตามวันเวลาเลยนะครับก็คือมาเดือนกันยายนเนี่ยร่องมรสุมมันจะพาดผ่านภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคเหน
0: ือ
1: ตอนล่างภาคกลางตอนบนก็คือใต้อ่างเก็บน้ำ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นฝนก็ยังตกตามปกตินะตกบริเวณนั้นก็ไหลมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับปิงนะวังก็ไม่ค่อยตกนะครับตกปิงตอนล่างก็คือกำแพงเพชร
0: ครับ
1: ส่วนยมสุโขทัยก็ตกนะฮะสุโขทัยมาถึงบางระกำนะตกก็เป็นลำน้ำยมลำน้ำแน่นนี่ก็เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ฝน

0: ตกน้อยมากนะครับก็ตกตั้งแต่เรียกว่าขนาดอุตรดิตถ์ก็ยังตกไม่มากแต่พิษณุโลกวังทองเนี่ยวังทองน้ำท่วมเลยครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เลยมารวมกันที่พิจิตรนะรวมกันที่พิจิตรแล้วก็ไหลมารวมกับของที่ปิงจากกำแพงเพชรมานะเพราะฉะนั้นโอ้น้ำมันเพิ่มขึ้นนะผมตามสังเกตการโอ้มันก็ขึ้นเร็วนะผมก็ยังแปลกใจอยู่เลยว่ามันขึ้นเร็วมากเลยแสดงว่าฝนเนี่ยมันกระจายเป็น2หย่อมนะหย่อมนึงก็คือฝนภายในประเทศนะฝนภายในประเทศล้วนๆนะก็ตกตกเรียกว่าใต้อ่างเก็บน้ำ
1: คร
0: ับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมปกตินะฮะแต่ฝนที่ตามร่องนะร่องมรสุมนี่มันถูกกดดันจากอากาศเย็นจากประเทศจีนนะกดดันแล้วถอยตอนนี้ถอยไปแล้วนะครับกดดันมาปุ๊บนี่ก็เลยทำให้ยอมความกดอากาศต่ำเวียดนามเนี่ยถูกนำเข้าร่องนี้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นทั้งฝนในประเทศนะซึ่งมีปริมาณจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน100มิลลิเมตรต่อวันนะครับเอาน้ำจากต่างประเทศมาบวกนะฮะก็เลยขึ้นไปเป็น200มิลลิเมตรเลยครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามอันนี้มันเกี่ยวผลกระทบเกี่ยวกับโลกร้อนโลกเดือดลานินญาไหม
0: ครับคือจริงๆเป็นเอนินโย
1: เอ
0: นินโยนี่มันจริงๆทำให้ฝนน้อยกว่าปกตินะคร
1: ับ
0: ลมมันอ่อนนะหนึ่งนะฮะเวลาเอนินโยเนี่ยปริมาณมวลเมฆก็ยังเยอะอยู่เพราะว่าอุณหภูมิมันบวกโลกร้อนด้วยครับ
1: คือ
0: ตัวโลกร้อนเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะพอสูงขึ้นครึ่งองศาเซลเซียสเนี่ยนะฮะก็เข้าภาวะที่เรียกว่าเป็นเอนินโยด้วยนะฮะคราวนี้การที่โลกร้อนเนี่ยตัวน้ำทะเลมันระเหยมากกว่าในอดีตนะ
1: ครับ
0: มากกว่าในอดีตอันนี้ก็มากกว่า 7% คราวนี้พอมาถึงประเทศไทยนะฮะที่บอกว่าจิสดาเอามาให้ดูนะมันก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนะครับว่ามันเหมือนกับจะแตกตัวนะเพราะว่ามันเหมือนกับจะไปไม่ไหวแล้วมันอ้วนอ้วนแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็ตัวเล็กนะมอเตอร์ไซค์ก็ความเร็วก็ลดลงนะครับความเร็วหมุนรอบตัวนะต่ำกว่า60อยู่แล้วความเร็วเคลื่อนไปข้างหน้า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ยิ่งช้าลงนะพอช้าลงจะแตกตัวจริงๆแตกเลยนะครับนะถ้าเห็นภาพดูภาพอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่ามันเหมือนกับจานบินใหญ่นะแล้วมันแตก
1: วนอยู่อย่างนั้น
0: เป็นชิ้นๆหางยังวนไปตกที่ระยองอีกเลยครับ เวลาเขาแตกนะแตกก็จะเป็นชิ้นๆก็คือก้อนเมฆแตกเป็นชิ้นเมฆแทนที่จะหมุนรวมกันนะบางชิ้นมันก็หลุดว่าพลังงานมันกำลังมันน้อยลงแล้วนะ
1: ครับ
0: มันก็หลุดไปตกนครนายกก็ตกหนักเลยนะครับแล้วระยองก็ตกหนักนะฮะหันกลับไปในจันทบุรียังตกอยู่เลยในขณะที่กรุงเทพก็ตกนะครับไอ้ชิ้นแบบนั้นออกไปก็ทำให้ฝนตกกระจายตัวจะบอกว่าดูแปลกความจริงมันก็เกิดอย่างนี้นะแต่นานๆเกิดครั้งแต่การที่ภาวะโรคร้อนเนี่ยครับสิ่งที่มาบรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น
1: นั่นแหละฮะเกิดบ่อยขึ้นเกิดรุนแรงขึ้นนี่นะครับเราโดนเมื่อปี26เราถูกฝนหนักเมื่อปี38แล้วก็ปี54และปีนี้อ้าวแล้วทำไมบทเรียนเราไม่เอามาแก้ไขเพื่อให้การระบายน้ำการบริหารจัดการมันดีขึ้นกว่าในอดีตพักครู่เดียวเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันต่อครับ

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ที่ร้านเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: อะไรนะที่ร้าน
1: สายยังเข้าไม่ได้
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
1: ้ได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ในสองของคมในข่าวครับเราเห็นภาพรวมแล้วนะฮะว่าฟ้าฝนมันตกอย่างไรพฤติกรรมของธรรมชาติเป็นอย่างไรแต่ว่าเราโดนมาหลายรอบแล้วคุณผู้ชมครับแล้วทำไมเราไม่เอาในอดีตมาเป็นบทเรียนของเราธรรมชาติมันแรงขึ้นหรือการบริหารจัดการของเรามันล้มเหลวครับอาจารย์ครับ
1: ครับในส่วนถึงธรรมชาติก่อนนะครับตอนนี้บวก2 อย่างก็คืออย่างที่หนึ่งก็ตัวเอนิโญนะเอนิโญทำให้มวลเมฆมีมากขึ้นนะครับแล้วภาวะโลกร้อนก็ทำให้มวลเมฆมากขึ้นไปอีกนะ
0: ครับ
1: ในส่วน

0: แก้มลิงนะ
1: คร
0: ับกทมก็สร้างถังนะถังเป็นแก้มลิงไว้6แห่งแล้วนะครับก็ทยอยสร้างมานะครับในส่วนที่จะต้องระบายน้ำในกทมนี่มันเป็นแอ่งกระทะนะเป็นแอ่งใหญ่เลยนะคราวที่แล้วแผ่นดินไหวก็บอกว่าเป็นแอ่งกระทะ
1: ครับ
0: เป็นแอ่งกระทะแล้วมันเป็นดินเหนียวนะครับอันนั้นก็ส่วนของผลที่ทำให้แผ่นดินไหวคลื่นมันแรงขึ้นนะฮะอันนี้ของเราก็เป็นแอ่งกระทะแล้วก็เป็นดินเหนียวนะครับไอการซึมซับน้ำลงไป
1: ยาก
0: ก็ทำได้ยากพอทำได้ยากการทำเมืองฟองน้ำนะจะเหมือนทางญี่ปุ่นเหมือนทางเกาหลีเหมือนทางเซี่ยงไฮ้จีนนะฮะจีนเขาทำอยู่หลายเมืองนะครับมันก็ไปในลักษณะของการที่จะให้ซึมลงดินน
1: ่
0: ะมันก็ยากนะครับแต่การปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้เยอะๆเหมือนที่สวนลุมนะครับอันนั้นก็ได้ประโยชน์นะครับอันนี้เราไปมองสวนลุมเลยนะครับว่าไอ้ต้นไม้ใบไม้เนี่ยมันจะทำให้อย่างน้อยก็ตัวฝนเนี่ยติดอยู่บนใบไม้นะครับแล้วลมพัดมามันก็ระเหยมากขึ้นนะมันก็ช่วยทอนลงไปได้นะครับแล้วในสวนลุมเองก็มีสระน้ำนะมีสระน้ำอันนั้นแหละครับก็คือส่วนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียกว่าแก้มลิง
1: เราต้องทำลักษณะนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่กทมให้มากขึ้นและจะช่วยลดสถานการณ์ได้เหรอคร
0: ับ ใช่ครับถ้าอุปกรณ์อย่างอื่นนะอุปกรณ์อย่างอื่นคูคลองนะเราก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงให้มันเรียกว่าเอามาใช้ให้เต็มที่เส้นเลือดฝอยตามท้องถนนข้างถนนนี่นะครับมีประมาณ 6,000 กิโลเมตรนะครับกรมราชทัณฑ์จะมาขุดลอกนะครับ 1,000 นะกทมมีเจ้าที่กทมขุดลอกเองนะใช้รถดูดด้วยนะอีกก็ 1,000 โอ้เราก็ขุดลอกได้ปีละ 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นเรามี 6,000 กิโลเมตรรอบในการที่จะมาถึงหน้าบ้านเรามาขุดลอกก็ประมาณ3ปีก็พอใช้ได้นะพอไม่ใช่พอใช้ได้ก็ดีทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าการที่ท่อระบายน้ำโบราณเนี่ยแล้วก็ดินอ่อนอย่างที่พูดถึงนะครับมันก็ตกคลองช้างเราจะเห็นว่าบ่อภาคนี้กับบ่อภาคนี้นะฮะแต่ก่อนมันก็วิ่งตรงนะตอนนี้มันตกคลองช้างมันก็วิ่งได้น้อยลงนะครับน้ำที่ระบายนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะตอนนี้ก็มีครับมีตั้งแต่ท่านชาติมานี่ก็ใช้ระบบใหม่เนาะก็คือเอาท่อไปเพิ่มท่อไปเสริมแต่ว่าเราขุดมาลำบากก็ใช้วิธีดันท่อเข้าไปอันนี้นักก่อสร้างเราเก่งอยู่แล้วนะก็ทยอยทำไปนะครับอันนั้นเป็นส่วนเส้นเลือดฝอยซึ่งคิดว่าก็ไปได้นะเราก็ต้องทยอยทำนะครับไปได้ดี
1: ครับ
0: คราวนี้เส้นเลือดขนาดกลางที่เราจะเอามาจากข้างท้องถนนก็ไปลงคูลงคลองนะครับแล้วถึงจะเอาไปสู่คลองสายใหญ่แล้ว
1: ที่เรียกว่าลำรางเนี่ยก่อนจะถึงคลองถึงแม่น้ำเนี่ยนะ
0: นี่แหละครับอันนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะติดขัดมันเหมือนกับเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดอยู่หลายพื้นที่เลยนะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็ไปลุกล้ำอยู่นะลุกล้ำอยู่ร่วม 30-40 ปีแล้วนะครับอันนี้แหละครับก็มีตัวอย่างที่ดีนะที่คลองลาดพร้าวจากวัดใหม่เสนาไปถึงวัดลาดพร้าวนะฮะได้มีการกรมเดิมชื่อกรมประชาสงเคราะห์กรมพัฒนาชุมชนนะฮะร่วมกับกทมร่วมกับพี่ๆทหารด้วยนะครับในการที่จะไปขอเจรจาหรือย้ายขึ้นไปอยู่บนขอบคลองนะครับแล้วก็ทำคลองนี่ให้เป็นรูปตั้งตัวยูนะตัวยูก็เลยทำให้รูปตัดลำน้ำรูปตัดลำคลองตัวนั้นระบายน้ำได้ดีมากเลยผมไม่พูดถึงอยากเอาเป็นตัวอย่างไม่ใช่อยากอะต้องเอาเป็นตัวอย่าง
1: ทุกคลองในกทมถ้าทำแบบลาดพร้าวได้จะทำให้การระบายน้ำได้สะดวกขึ้น
0: ครับดีดีจะดีขึ้นมากเลยนะครับแต่คราวนี้ส่วนสำคัญที่เราเห็นชัดๆอันหนึ่งผมยกตัวอย่างคลองลาดพร้าวเนี่ยนะฮะถ้าเราจะเอาพื้นที่คลองลาดพร้าวคลื่นทั้งสายนะครับมันก็จะทำให้การระบายน้ำมาจากวิภาวดีนะฮะวิภาวดีเลยนะครับ ไปหลังดอนเมืองหลังดอนเมืองมันจะดึงน้ำมาหลังดอนเมืองตัวนั้นชื่อว่าคลองถนนนะคลองถนนก็ไหลมาลงคลองบางบัวนะฮะคลองบางบัวผ่านสะพานใหม่ก็มาลงเชื่อมกับคลองบางเขนนะคลองบางเขนก็ดึงน้ำผ่านไม่หายไรเกษตรออกไปนะอันนั้นก็เอาไปที่โรงสูบปากคลองบางเขนนะครับส่วนคลองลาดพร้าวก็เดินต่อมาถึงวัดใหม่เสนาที่ผมพูดถึงนะว
1: ั
0: ดใหม่เสนามาถึงวัดลาดพร้าวนี่วิ่งจู๊ดเลยวิ่งจุดมาลงคลองบางซื่อเลยนะมีบางส่วนติดขัดนะอันนี้ก็ต้องแก้ซึ่งกทมเขารู้อยู่แล้วเขามีงบประมาณแล้วนะครับกำลังเดินเรื่องที่จะแก้ไขตรงนี้อยู่ว่าต้องเอาลงให้มันจุดเร็วกว่านี้นะฮะไม่งั้นเครื่องสูบน้ำก็นอนรอ
1: รอน้ำมา
0: ตัวครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างอันอื่นเหมือนกันหนองบอนเหมือนกันนะฮะมักกะสันก็นั่งรอเหมือนกันคร
1: ับ รอน้ำ
0: ฮะ
1: โอ้เดี๋ยวพักคุยกับอาจารย์ฮะตอนนี้กำลังถึงจุดคลายแม็กเลยครับระบบที่เราใช้อยู่ณวันนี้เราเหมือนกรุงเทพมหานครเป็นอ่างคุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับเราใช้ระบบท่อสูบออกเจ้าพระยาเพื่อลงทะเลอย่างเดียวควรจะมีระบบอะไรที่มันเป็นมหาอภิมหาโปรเจกต์กว่านี้หรือไม่สำหรับกทมนอกเหนือจากระบบสูบเดี๋ยวพักครู่นึงครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: ช่วงสุดท้ายของคมในข่าวครับอย่างที่บอกครับน้ำระบบสูบที่จะเอาออกเจ้าพระยาเนี่ยรอน้ำมาฮะเจอเส้นเลือดขอดเจอทางตันนะฮะเจอบ้านลุกล้ำน้ำมาไม่สะดวกอันนี้คือปัญหาที่กทมเจออยู่ท่านผู้ว่าชัดชาติกำลังเร่งแก้ไขแต่ระบบแค่นี้มันระบายไม่ทันมันพอหรือไม่สำหรับกทมกับอนาคตข้างหน้าถ้าน้ำมาแบบนี้อีกมันควรจะมีโครงการอะไรที่มันใหญ่ๆหรือว่าเป็นมหาอภิมหาโปรเจกต์หรือไม่ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอันนี้เราดูจากเหตุก่อนนะฮะตอนนี้ถ้าหากจะแก้เรื่องน้ำฝนอย่างเดียวนะครับในสิ่งที่ทำนะอย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือเรื่องการที่จะต้องขอพื้นที่คลองคลื่นนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอให้ย้ายไปอยู่ขอบคลองนะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการจัดการใช้งบประมาณเยอะด้วยนะครับยกตัวอย่างที่ผมเรียนคลองลาดพร้าวนะแล้วคลองอื่นด้วยนะมีคลองแสนแสบนะครับคลองประเวศบุรีรมย์นะคลองเปรมประชากรนะครับทั้งนั้นเลยครับมีชาวบ้านอยู่เยอะแยะไปเลยฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยชาวบ้านที่ผมต้องพูดแบบนี้นะเพราะว่าพื้นที่คลองมันท่านเข้าไปอยู่มา 30-40 ปีแล้ว
2: ถ้าแก้ไม่ได้พอน้ำมาแบบนี้ฝนมาแบบนี้เดี๋ยวจะโดนอีก
3: ใช่ครับพอฝนมาหนักๆนี่เราจะเห็นภาพเลยครับอันถัดไปเนี่ยต้องเอาของที่เรามีอยู่มาใช้ให้เต็มที่นะครับเช่นว่าคูคลองต่างๆนะเรื่องขยะนี่ก็ยังมีปัญหามากนะครับจะเห็นเลยว่าขยะหลังน้ำท่วมเนี่ยโอ้จะกองอยู่เยอะแยะไปเลยนะครับขยะนี่นอกจากจะเข้าไปติดบานประตูเนี่ยบานประตูที่เขาใช้ปิดเปิดน้ำนะครับในคลองเนี่ยครับก็ยังไปติดที่หน้าเครื่องสูบน้ำด้วยนะอย่างที่เรียนนะครับว่าจะเอาน้ำออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาออกไปสู่ทะเลต้องใช้เครื่องสูบน้ำอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวันเพ็ญด้วยฮะวันเพ็ญวันเสาร์เป็นวันขึ้น15ค่ำวันอาทิตย์เป็นวันแรม1ค่ำนะก็เปิดบานประตูน้ำไม่ออกมีแต่น้ำจะเข้ามา
2: เ
3: พรา ะ
2: ย้อนเข้ามา
3: น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าน้ำเจ้าพระยานี่สูงขึ้นสูงกว่านะครับแล้วช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะทุกๆ6ชั่วโมงก็จะสูงกว่านั้นอีกเลยครับนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้เรียกว่าต้องใช้เครื่องสูบน้ำอย่างเดียว
2: นอกจากระบบสูบเราทำโครงการอื่นได้ไหมครับ
3: คืออย่างอื่นเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งต้องมาที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนละครับเพราะว่าในส่วนที่อยากจะทำมากกว่านี้นะก็คือทำขยายขนาดคลองซึ่งมันก็ทำไม่ได้นะแค่เอาคลองคืนก่อนนะเอาคลองคืนเท่าเก่านะครับและส่วนไหนที่มันไม่ได้จริงก็เพิ่มอุโมงค์นะซึ่งอุโมงค์ตอนนี้ก็วางแผนให้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่าหนองบอนเองน้ำไหลไปไม่ทันนะก็พยายามจะดึงน้ำจากลาดกระบังไปลงหนองบอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างกันนะแต่ห่างกันแต่ว่าสามารถหนองบอนยังมีกำลังอยู่หนองบอนเป็นหนองใหญ่เลยนะครับอย่างเงี้ยครับเอาของที่มีปัจจุบันนะมาเพิ่มประสิทธิภาพมาทำให้มันไหลคล่องตัวขึ้นนะอันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญของทางภาครัฐนะครับ นะส่วนการที่จะเทคโนโลยีอื่นนะเท่าที่มองความเหมาะสมกับทางของกรุงเทพเนี่ยนะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนะคราวนี้มาภาคประชาชนก็น่าจะทำต่อเนื่องจากของภาครัฐด้วยก็คือการทำแก้มลิงครับแก้มลิงที่ทำไปแล้ว6แห่งนะเป็น6ถังนะแต่คราวนี้ถังไม่ได้ใหญ่เหมือนขนาดญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมเห็นเหมาะสมนะครับว่ามันต้องกระจายไปตามจุดอ่อนต่างๆอย่างเช่นที่ราบ11นะราบ11

0: ติดกับบางบัวนะเป็นพื้นที่ลุ่มนั้นก็ต้องเอาแก้มลิงไปช่วยกันคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากได้นะแล้วทำได้ด้วยนะครับเมืองฟองน้ำแต่ของเรานี่เนื่องจากว่าเป็นดินเหนียวนะครับจะให้มันซึมซับลงไปนะมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพนะสิ่งที่ควรทำนะดักน้ำจากหลังคานะมาไว้นะเป็นแก้มลิงประชาชนเลย
1: เอาโอ่งไปรองอย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่เลยครับโอ่งมังกรเรียงรองไว้เลยนะครับนะเราลองคิดดูนะครับว่าถ้า1คนนะเก็บน้ำไว้2ลูกบาทเมตรนะคนกทม.มี10ล้านนะคนที่สามารถจัดการได้นอกจากคนเข้าคนออกย้ายไปย้ายมาแล้วนี่ก็5ล้านคนนะครับเก็บไว้คนละ2ลูกบาทเมตรเราจะได้น้ำนะน้ำฝนนะไม่มากระทบถนนหนทางต่างๆเนี่ยคือไม่ไหลออกจากบ้านนะถนนนะครับ5ล้านลูกบาทเมตร
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ครับเก็บไว้สัก2วันก่อนนะฮะแล้วค่อยระบายออกมาอย่างเงี้ยครับ
1: ล้างรถล้างบ้านซักผ้าได้เลย
0: ไม่มีใครระบายออกหรอกครับมีแต่ว่าเออกำลังพอดีเลย2ลูกบาทเมตรเราใช้ไปได้อีกเป็นเดือนเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะอันนี้แหละครับถ้าให้ภาคสมัครใจเห็นน่าจะช้านะครับอันนี้อยากจะให้รัฐบาลอยากจะให้เทศบาลกทม.เนี่ยครับ
1: รณรงค์เลย
0: มีบัญญัติของตัวเองเลยใครไม่มีถังน้ำเพียงพอเก็บภาษีเยอะขึ้นนะเก็บภาษีน้ำท่วมนะครับใครมีก็เรียกว่าลดภาษีลงอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้มาตรการเข้ามาเสริมกันญี่ปุ่นเขาก็ทำครับจีนนี่ทำแน่นอนเลยจีนนี่บังคับเลยฮะ
1: เดี๋ยวตุลาพฤศจิกาเนี่ยเราจะโดนทั้งน้ำเหนือน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนเนี่ยเราจะโดนเหมือนรอบที่ผ่านมาไหมครับแล้วจะแก้หรือจะเตรียมตัวรับมือกันยังไงครับ
0: ครับในส่วนของน้ำฝนนะครับแน่นอนเลยครับเพราะว่าตามฤดูกาลนี้นะเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ฝนของภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทม.และปริมณฑลนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ร่องมรสุมจะมาพาดผ่านนะรวมภาคตะวันออกด้วยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยครับแนวนี้แหละนะคราวนี้แต่ว่าฝนเนี่ยถ้าไม่มีการนำเข้าจากต่างประเทศนะฝนก็จะพอดีพอรับได
1: ้
0: เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคูคลองต่างๆนะครับจะมีอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางด้วยนะทุกวันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมั่งลงมั่งแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมากลางเดือนตุลาคมก็มาอยู่ที่นี
1: ่ครับ
0: อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฝนก็จะตกหนักกว่าที่อื่นนะครับแล้วกรุงเทพนี่เราอยู่ติดทะเลนะฮะมันก็เลยว่าเมฆที่ผลิตมาจากทะเลนะก็มาลงร่องสวนนี้นะครับมันก็เร็วนะฮะเร็วนี่หมายถึงว่าในการพยากรณ์คาดการณ์นี่อาจจะคาดเคลื่อนได้ง่ายๆคือให้แม่นยำนี่ก็ลำบากนะกทม.นี่พยากรณ์ยากนะครับเพราะฉะนั้นตุลานี้นะฮะเป็นเดือนของคนกทม.และปริมณฑลนะเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเลื่อนลงไปภาคใต้ครับ
1: ครับก็ขอให้ตุลาอยู่รอดปลอดภัยสำหรับคนกรุงเทพมหานครกทม.ก็เชื่อว่าเขาเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ว่าเราต้องร่วมมือให้ร่วมมือกันนะครับเวลาหมดครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะเห็นภาพเลยครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรปัญหาของกทม.ต้องได้รับการแก้ไขต้องมีโครงการอะไรมาเสริมบ้างนะฮะและเราสามารถร่วมไม้ร่วมมือในการลดผลกระทบอย่างไรบ้างครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีคุณรง
1: ค์เวลาหมดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
1: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
2: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
3: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
2: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเลี้ยงตัวด้วงถ้าหากว่าคู่แข่งคนสำคัญถ้าหากว่ายางลบลบทุกอย่างถ้าหากว่าวิ่งเร็วกว่าจรวดมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30

0: 全席了。
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: กระทรวงสาธารณสุขของเคนยายืนยันการตรวจพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสอีโบลาคนที่2ของประเทศเป็นชายวัย39ปีและเป็นญาติใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตคนแรกอยู่ระหว่างการเฝ้ากักตัวระวังอาการอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มมีอาการไข้อ่อนเพลียและปวดข้อจึงถูกแยกกักตัวทันทีและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นบวกทางการเคนยาย้ำว่าผู้ป่วยอยู่ในระบบกักตัวตั้งแต่แรกทำให้ไม่มีหลักฐานการแพร่ระบาดออกสู่ชุมชนเป็นวงกว้างและยังไม่มีการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางหรือว่าการค้าสำหรับผู้เสียชีวิตคนแรกเป็นชายชาวเคนยาวัย40ปีเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลในกรุงไนโรบีซึ่งจากการสอบสวนโรคทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถูกกักตัวเฝ้าระวังอาการมากกว่า100คนนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิของญี่ปุ่นแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมจารกรรมข้อมูลหลังหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียควบคุมตัวผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งในข้อหาสายลับย้ำว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการคุ้มครองความปลอดภัยของพลเมืองญี่ปุ่นเป็นสำคัญด้านกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงโตเกียวเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงยืนยันว่านักข่าวคนนี้ปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวตามปกติและได้รับการรับรองอย่างถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นธรรมและเร่งเปิดทางให้ทูตญี่ปุ่นสามารถเข้าเยี่ยมเพื่อตรวจสอบสุขภาพและความเป็นอยู่โดยเร็วที่สุดสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569หรือ Thailand International Dragon Boat Festival 2026ระหว่างวันที่5ถึง6ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมีสโมสรจาก11ประเทศส่งนักกีฬาเรือยาวมังกรและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 1,100 คนเข้าร่วมการแข่งขันโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: 被埋下的旧情被遗下的剧情命途在手

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: เ
3: คุณย่าต้องหายเร็วๆนะคะ
2: จ้า
3: พอรู้ว่าเข้าโรงพยาบาลตกใจหมดเลยค่ะยังดีที่หมอหลวดตรวจร่างกายให้แล้วบอกว่าไม่เป็นไร
2: จ้าหลานย่า
3: คุณแม่หัวใจไม่แข็งแรงต้องระวังตัวนะคะออกกำลังกายก็ดีแต่ต้องพอประมาณนะคะ
4: คุณแม่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วค่ะกวนอิมคุ้มครองแน่ๆเลยพรุ่งนี้หนูจะไปไหว้กวนอิมให้คุณแม่พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยนะคะ
2: ก็ดีจ้ะครั้งนี้ฉันรอดตายมาได้ต้องขอบใจสะใภ้สามมากเลย
5: ยังดีที่ซอสามเจอยาฉุกเฉินทันไม่งั้นนะนึกไม่ออกจริงๆเลย
6: คุณแม่แบบนี้โคลอี้ก็เป็นดาวหนุนของแม่นะสิ
2: ไม่ใช่แค่นั้นนะเป็นผู้มีพระคุณเลยก็ว่าได
4: ้ คุณแม่อย่าพูดแบบนี้ค่ะต่อให้เป็นคนที่ไม่รู้จักหนูก็ไม่เห็นคนใกล้ตายและไม่ช่วยที่สำคัญแม่คือแม่หนู
7: จำไว้นะยาฉุกเฉินต้องพกติดตัวตลอดไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกครั้งหรอกนะ
2: ม
6: มไม่ได้ที่รักถ้าเป็นสาวใช้ของแม่ไปเลยสิพกยาของแม่ติดตัวเอาไว้เลยไง
2: เด็กโง่เอ้ยให้เมียมาเป็นสาวใช้เดี๋ยวกลับเข้าห้องสั่งสอนเลยนะ
5: เธอเกลียดแค้นหรือว่าไอ้ฮวนมากทำไมถึงช่วยเขา
4: ตายแบบนี้สบายเกินไปนะสิฉันจะบอกให้เขารู้ว่าแม่ฉันเป็นใครก่อนเขาจะตายลูกชายฉันจะสืบทอดสมบัติทั้งหมดของตระกูลมาเขาเจ็บตัวน้อยไปคงชดเชยความเจ็บปวดของฉันกับแม่ไม่ได้หรอก
5: เธอเป็นคนจิตใจดีคนดีทำความชั่วไม่ง่ายนะ
4: นายคิดว่าฉันเป็นคนดีเหรอ
5: คนดีไม่เคยคิดว่าตัวเองดีคนชั่วไม่เคยคิดว่าตัวเองชั่วใครๆก็คิดว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องสุดท้ายดูที่จุดจบถึงจะรู้ว่าดีหรือชั่ว
4: จริงสิฉันให้นายสืบเรื่องบ้านแม่ของเย่เฉยเวยสืบไปถึงไหนแล้ว
5: ฉันมีเพื่อนที่เป็นมาเฟียทำธุรกิจร่วมกับกรุ๊ปเย่มีข่าววงในเดี๋ยวฉันจะสืบให้เองแต่ว่าฉันจะเคลียร์จันซินตกกระป๋องไม่ใช่เหรอทำไมจู่ๆถึงหันมาเล่นงานบ้านซอใหญ่
4: จับตัวคนชั่วออกมาคนดีอย่างแซมมี่จะอดใจลงมือไม่ไหวเหรอเสือสองตัวกัดกันต้องมีตายกันบ้าง
8: กรุ๊ปตระกูลมา
3: ต่อไปเป็นวาระสุดท้ายของวันนี้เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงท่าเรืองานแถลงข่าวที่เพิ่งประกาศโครงการไปนั้นกระแสตอบรับเป็นไงบ้าง
6: ฝ่ายประชาสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลของสื่อมาให้แล้วตอนนี้ทุกคนได้สำเนาข้อมูลแล้วกระแสตอบรับไปในทางที่ดีอาทิตย์หน้าเราจะจัดปาร์ตี้เล็กๆเชิญคนในวงการมาคุยอธิบายให้พวกเขาฟังว่าประเด็นของการปรับปรุงคืออะไรบ้างมอบให้อลีดูแล
5: สบายมาก
3: เกี่ยวกับด้านการหาเงินทุนก่อนหน้านี้เรามีคดีความกับแบงค์ต้าลี่แต่ทำไมยังเอามาเป็นตัวเลือกในการหาทุนอีกล่ะคะถึงเรื่องจะผ่านไปแล้ว

0: แต่ว่าเราเสียความไว้วางใจไปแล้วไม่สามารถร่วมมือกันในระยะเวลาสั้นได
1: ้ฉันคุยกับพวกเขารู้เรื่องโอเคไม่เป็นไรแบงก์ตาลี่เราตั้งไว้ว่าจะขอกู้งบมาแค่ 10% หาแบงก์อื่นมาแทนก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการให
0: ้โอเคแล้วด้านการประมูลก่อสร้างล่ะได้ยอดมาหรือยัง
2: มีหลายบริษัทที่เคยร่วมมือกับกลุ่มของเราพวกเขาบอกมาว่าจะประมูลแล้วก็กลุ่มเย่ก่อสร้างตอนนี้ก็ส่งราคามาแล้ว
3: ให้ย่อจง
2: พ่อตาของนายเป็นแฟนคลับตัวยงของกลุ่มหมาจริงๆส่งราคาประมูลคนแรกทุกคน
1: ก็คนกันเองกลุ่มหมามีอะไรนิดๆหน่อยๆจะรู้เป็นคนแรกโอกาสเก็บไว้ให้คนที่เตรียมพร้อมก็โอเค
2: ถูกต้อง
0: บริษัทของเราเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วทุกอย่างต้องโปร่งใสนะโดยเฉพาะการประมูลเป็นเรื่องเปราะบางเราต้องระวังกันหน่อยฉันไม่อยากให้คนนอกมีโอกาสตำหนิเรา
2: เรื่องประมูลที่ผ่านมากลุ่มเราทำตามขั้นตอนอยู่แล้วสรองไม่ต้องเป็นห่วงนะ
0: ข้อนี้ฉันเข้าใจอยู่แล้วค่ะฉันแค่อยากให้ทุกคนพยายามยุติธรรมมากที่สุดอย่าให้ใครจับไตได
2: ้แน่นอนอยู่แล้ว
0: เชลซี ยังไงฝ่ายกฎหมายช่วยติดตามด้วยนะเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งจะกระทบชื่อเสียงและภาพพจน์ของกลุ่มโอเคไม่มีปัญหาค่ะ
1: เราไปหาอะไรกินแถวฮอลแล้วก็ขึ้นไปประชุมเลย
0: ฉันว่าจะกินในโรงอาหารถ้ากินที่ฮอลขอกลับไปเอาเอกสารก่อน
1: ได
4: ้ได้ข่าวว่าประชุมเมื่อกี้คุณนายรองหมาไม่ให้เกียรติกรุ๊ปเยี่ยพ่อตาคุณชายใหญ่เลยทำให้คุณชายใหญ่หน้าจ๋อยไปเลยล่ะ
0: ใครๆก็รู้คุณนายหมาแค่นั่งเก้าอี้แทนสามีของเขาทำไมถึงได้ลงทุนล่วงเกินคนอื่นแบบนี
5: ้ฉันว่าน่าจะเป็นความคิดของโจหมายืมมือเมียฆ่าคน
4: เชอะถึงยังไงกรุ๊ปเยี่ยก็เป็นเชื้อพระวงศ์คิดว่าจะโค่นง่ายๆได้เหรอ
5: เราก็แต่พวกเขากัดกันเองจนพวกเราเดือดร้อน
1: ถ้าโจคอยสนับสนุนเธอจริงๆก็คงดีฉันกลัวเธอโหดเกินไปเขาจะไม่หนุนเธอ
0: นั่งเก้าอี้ CEO ฉันนึกอยู่แล้วแหละแต่เพื่อบ้านมาอะไรที่คุณทำฉันก็จะทำ
1: แต่ควรจะยั้งมือสักหน่อยให้ทุกคนอยู่สบายหน่อย
0: ฉันว่าคุณอยู่ในระบบนี้นานเกินไปแล้วคิดว่าทุกเรื่องเป็นไปตามหลักกรุ๊ปมาเข้าตลาดหลักทรัพย์แถมยังมีโครงการใหญ่รออยู่สถานการณ์บังคับจำเป็นต้องเปลี่ยนไม่ต้องห่วงฉันจะรับคำแนะนำของคุณพยายามระวังให้มาก
2: โอ้ยช่วงนี้เอาแต่ประชุมกับสรองทั้งวันทั้งคืนปวดเมื่อยไปหมด
1: พอกันนะครับ
2: โอ้ย
1: พี่ใหญ่กลุ้มใจเรื่องประมูลงานก่อสร้างอยู่เหรอ
2: ฉันกำลังคิดว่าจะบอกพ่อตายังไงดีแต่รู้จักซ้อใหญ่ดีถ้าเขารู้เรื่องนี้แล้วก็งอนฉันอีกหลายวันแน่เลย
1: เอ้ยอย่าหาว่าน้องชายพูดมากเลยนะหลายปีมานี้พ่อตาพี่รับโครงการกรุ๊ปมาได้กำไรไปเยอะแล้วอ๋อเป็นญาติดองกันใช้เส้นสายก็ไม่แปลกหรอกแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมพี่เองต้องระวังตัวบ้างนะ
2: ไม่ต้องห่วงหรอกประมูลทำตามกฎทุกครั้งอยู่แล้วแต่กลัวว่าครั้งนี้ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์สรองทำให้เรื่องบานปลายแน่เลยถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ถึงใจกล้านักนะโจไม่เคยก้าวก่ายเรื่องงานก่อสร้างเลยอันนี้หรือว่าพ่อของพวกนายเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังไม่หรอกมั้ง
1: ถ้าใช่จริงๆก็ไม่ใช่แค่งานก่อสร้างนั่นแหละ
4: ที่รักคะวันนี้ฉันดื่มน้ำชากับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อพูดถึงโครงการปรับปรุงท่าเรือท่านดีมากเลยเห็นบอกว่าจะซื้อสปีดโบ๊ทด้วยนะคะ
2: อ๋องั้นเหรอ
4: ที่รักคะคุณว่าโครงการปรับปรุงท่าเรือครั้งนี้กรุ๊ปเยี่ยจะได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะคะโครงการใหญ่สักขนาดนั้นจะให้แต่กรุ๊ปเยี่ยคงไม่ได้ดูว่าเราควรจะเปิดอีกบริษัทหนึ่ง
2: ที่รักอย่ารีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะ
4: เราแต่งงานกันตั้งหลายปีกรุ๊ปมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกรุ๊ปเยี่ยไม่ค่อยเจริญเติบโตเลยหวังว่าครั้งนี้คุณพ่อจะได้มีโอกาสแสดงฝีมือนะคะ
2: เจสซี่ที่รักใกล้ถึงวันเกิด21ปีของเจ้าตี้แล้วลูกเคยพูดไปว่าอยากได้ของขวัญอะไร
4: คุณอย่าตามใจลูกนักสิเขาอยากได้อะไรคุณก็ให้หมดพูดถึงเจ้าตี้คุณต้องคุมลูกบ้างแล้วนะ
2: ทำไมล่ะ

0: กลับดึกทุกคืนเลยหรือไง
1: ไม่ดึกเลยค่ะแต่กลับเกือบเช้านู่นเลย
2: พี่สาวของลูกน่ะเป็น CEO กรุ๊ปนี้ให้พี่เขาจ้างโดยตรงเลยก็ได้นี่นะ
3: ไม่ได้เพราะต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองเพื่อนที่อยู่ฮ่องกง2คนก็สมัครที่เดียวกันแต่ว่าผมชนะเพื่อน
4: เอาเป็นว่าตั้งใจทำงานนะอย่าทำให้พี่สาวขายหน้า
1: น้องเล็กลาออกไปซะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: 凡愿各走分岔路，不计代价，你会遗憾吗？放弃才害怕。
7: สนับสนุนโดย MV มอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
8: ้อที่รักคะคุณว่าโครงการปรับปรุงท่าเรือครั้งนี้กรุ๊ปเยียจะได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะคะโครงการใหญ่สักขนาดนั้นจะให้แต่กรุ๊ปเยียคงไม่ได้หรือว่าเราควรจะเปิดอีกบริษัทหนึ่ง
9: ที่รักอย่ารีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะ
8: เราแต่งงานกันตั้งหลายปีกรุ๊ปใหม่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกรุ๊ปเยี่ยไม่ค่อยเจริญเติบโตเลยหวังว่าครั้งนี้คุณพ่อจะได้มีโอกาสแสดงฝีมือนะคะ
9: จะสิที่รักใกล้ถึงวันเกิด21ปีของเจ้าตี้แล้วลูกเคยพูดไปว่าอยากได้ของขวัญอะไร
8: คุณอย่าตามใจลูกนักสิเขาอยากได้อะไรคุณก็ให้หมดพูดถึงเจ้าตี้คุณต้องคุมลูกบ้างแล้วนะ
9: ทำไมล่ะเดี๋ยวนี้กลับดึกทุกคืนเลยหรือไง
8: ไม่ดึกเลยค่ะแต่กลับเกือบเช้ารุ่งเลยพอถามว่าไปไหนมาก็บอกว่าไปบาร์ช่วยทำธุรกิจไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่า
9: ที่รักอย่าขี้ระแวงนักสิอยู่ดีๆลูกจะโกหกทำไม
8: คุณยังจะมีหน้ามาพูดก่อนหน้านี้ส่งไปเรียนเมืองนอกก็ดันไปมีแฟนเป็นฝรั่งนึกว่าให้กลับฮ่องกงแล้วจะดีขึ้นบ้างสุดท้ายก็แช่อยู่ในบาร์กลับเช้าทุกวัน
9: เขาไม่ได้ไปเที่ยวบาร์นั่นน่ะเขาลงทุนไว้นะเขาไปช่วยงานหัดทำธุรกิจดีจะตายต่อไปจะได้สืบทอดฉันยังไงล่ะ
8: พูดไปไกลถึงเรื่องสืบทอดเลยเหรอคะถึงตอนนั้นคุณจะมีจุดยืนในกรุ๊ปหมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
10: เจนเฉิงเนี่ยน่าโมโหนะพอกลับถึงบ้านวางกระเป๋าก็รีบนัดเพื่อนออกไปกินข้างนอก
11: โถเอ้ยน้องหนูก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่คะ
12: ง่ายผมกลับมาแล้วว่าไงคิดถึงแล้วสิ
13: กลับบ้านได้แล้วเหรอออกไปไม่คิดจะกลับบ้านเลยกลับฮ่องกงปุ๊บออกไปเที่ยวเลยต้องให้พี่สาวมานั่งรอ
11: น้องบ้ายินดีต้อนรับ
12: พี่ใหญ่อร่อยจังพี่ใหญ
11: ่
12: เห็นแม่บอกว่าพี่ได้เป็น CEO ของกรุ๊ปพี่เขยเจ้าฉันต้องลำบากกี่ปีถึงจะเก่งขนาดนี้นะ
11: เซลพี่เล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยนายเนี่ยเรียนจบโทรกลับมาคิดว่าจะทำอะไรในฮ่องกง
12: ยังไม่ได้คิดเลย
13: เรียนออกจะสูงจะกลับมานั่งกินนอนกินเหรอ
12: ผมไม่มีสิทธิ์ได้คิดผมหางานทำในเน็ตได้แต่ยังเรียนไม่จบแล้วสัมภาษณ์8ครั้งผ่านหมดเลยเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าก็ไปทำงานเลย
10: โอ้โหลูกแม่เก่งจังบริษัทอะไรหรือลูก
12: กรุ๊ปเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงกรุ๊ปตระกูลมาอยู่แผนก IT ครับผมแต่ว่าพอดีผมเพิ่งจบใหม่ก็เลยเป็นแค่พนักงานระดับล่าง
10: โถเอ้ยไม่เห็นต้องวุ่นวายเลยพี่สาวของลูกน่ะเป็น CEO กรุ๊ปนี้ให้พี่เขาจ้างโดยตรงเลยก็ได้นี่นะ
12: ไม่ได้ผมต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองเพื่อนที่อยู่ฮ่องกง2คนก็สมัครที่เดียวกันแต่ว่าผมชนะเพื่อน
13: เอาเป็นว่าตั้งใจทำงานนะอย่าทำให้พี่สาวขายหน้า
11: น้องเล็กลาออกไปซะ
12: อะไรนะ
10: ฮะทำไมล่ะ
11: วันนี้หนูเข้าประชุมเพิ่งจะเตือนทุกคนไปเราทำงานต้องยุติธรรมห้ามเห็นแก่เรื่องส่วนตัวแต่ตอนนี้น้องของหนูเข้าบริษัทหนูจะมองหน้าคนอื่นยังไง
10: เอ้ยกลัวอะไรกันล่ะน้องสอบเข้าไปด้วยความสามารถของตัวเองไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลย
11: แม่แต่คนกันเองเราต้องเสี่ยงนะคะ
12: นี่ผมไม่ลาออกหรอกนั่นเองผมสอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองทำไมต้องกลัวคนนินทาถ้าเป็นเพราะพี่ใหญ่เป็น CEO แล้วผมทำงานนี้ไม่ได้ผมคิดว่าไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้อง
13: ครั้งนี้น้องเล็กพูดมีเหตุผลถ้าไม่ผิดแก่ใจทำไมต้องกลัวด้วยล่ะ
12: นี่ถ้าคนจะดินทาจริงๆพี่ก็ไปฝ่ายบุคคลค้นประวัติสัมภาษณ์ของผมแค่นี้ก็ไม่มีปัญหา
11: ก็ได้ได้นี่ตกลงกันก่อนนะถ้าอยากตั้งใจทำงานปกติจะต้องรู้จักเก็บตัวพี่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่านายเป็นน้องพี่แล้วไม่อยากให้คนอื่นมองนายว่าเป็นเด็กเส้นด้วย
12: โอเค
11: ร้านอาหารเมื่อกี้อร่อยดีเหมือนกันนะ
14: จริงด้วยเอาไว้อังคารหน้านะซูเฟยไปกินด้วยกันนะเราสามพี่น้องไม่ได้เจอกันนานแล้ว
11: จะพาไปชมอาคารเดินตามมาเลยค่ะ
14: เปล่าให้เลขาจดไว้เลยนะ
11: ลูน่าคุณนายมา
14: อ้าวพาน้องใหม่มาอบรมเหรอ
11: ใช่ค่ะคนนี้เป็น CEO ของกรุ๊ปเราคุณนายมาส่วนอีกคนเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณนายมาเหมือนกัน
15: สวัสดีค่ะคุณนายมาทั้งสอง
11: ไปทำงานเถอะจ้ะ
16: ค่ะ
13: ครับ
11: ไปเร็ว
14: แซมมี่ดูสิเราสองคนเป็นคุณนายมาเหมือนกันพนักงานไม่รู้จะเรียกพวกเรายังไงดี
11: ให้พวกเขาเรียกฉันว่าแซมมี่ก็ได้
14: มีได้หรอกเธอเป็น CEO กรุ๊ปหมานะเรียกชื่อเสียเกียรติย่ะ
11: นี่งั้นฉันเข้าไปก่อนนะ
14: จ้ะ
17: งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
18: ข้อมูลทั้งหมดของกรุ๊ปเยี่ยฉันส่งเข้าเมลของเธอแล้ว
14: โอเคขอบใจนะเดี๋ยวโทรไปหาใหม่
19: ข้อมูลกรุ๊ปเยี่ยก่อสร้าง
11: ข้อมูลพวกนี้เชื่อถือได้แค่ไหน
20: ถ้าดูแบบนี้ทุกรายการรายละเอียดวันที่ระบุชัดเจนมากไม่น่าเป็นของปลอมแต่เป็นความจริงเท่าไหร่นั้นเราคงต้องเช็คทุกโครงการถึงจะรู
11: ้ทำไมคุณเดาออกว่า

0: มีคนกินหินกินปูน
1: ความจริงฉันกับโจสังเกตมานานแล้วว่ากรุ๊ปเย่ก่อสร้างพวกเขามีการกินหินกินปูนกันอยู่แล้ว
0: แล้วทำไมถึงไม่ห้ามล่ะ
1: โครงการพวกนี้แผนกของเย่าจงรับผิดชอบส่วนเจ้าของกรุ๊ปเย่ก็เป็นพ่อตาของเย่าจงถ้าทำให้เรื่องบานปลายพวกเขามองหน้ากันไม่ติดแถมยังไม่มีประโยชน์ต่อกรุ๊ปมาแต่ว่าถึงพวกเขาจะกินหินกินปูนแต่โครงสร้างความปลอดภัยไม่มีปัญหาเราก็เลยแกล้งไม่รู้ไม่เห็น
0: ทำแบบนี้ได้ยังไงถ้าพวกคุณไม่ห้ามปรามพวกเขาจะได้คืบเอาสองนะ
1: แต่ว่าอีเมลพวกนี้ใครส่งให้เธอเหรอมีแต่ข้อมูลของกรุ๊ปเย
0: ่ที่อยู่อีเมลนี้เป็นของบริษัทเราเองฉันให้คนตรวจสอบแล้วอีเมลที่ส่งมาเป็นของพนักงานที่เกษียณแล้วถึงเขาจะออกไปหลายปีแต่ยังไม่ได้ลบอีเมลออกไป
1: ก็เท่ากับว่าตอนนี้เรารู้ว่าเป็นอีเมลที่ส่งกันภายในกรุ๊ปแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาม
0: าโคช่วยเอาข้อมูลไปตรวจสอบให้หน่อยดูซิว่ามีการกินหินกินปูนจริงไหมถ้าจริงๆฉันจะเอาเรื่องแน
1: ่ถ้าทำแบบนี้เท่ากับประกาศสงครามกับกรุ๊ปเย่ไม่ไว้หน้าเย่าจงเลยนะ
0: อะไรที่ควรทำก็ต้องทำฉันไม่ใช่คนขี้แพ้ถ้าหากโจคุณพ่อกรรมการทุกคนไม่เห็นด้วยกับที่ฉันทำอย่างมากฉันไม่เป็น CEO ก็ได้เพราะฉันไม่แคร์อยู่แล้ว
1: ในเมื่อเธอมั่นใจขนาดนี้ฉันเข้าข้างเธออยู่แล้ว
2: กินหินกินปูนเหร
0: อพอดีมีคนร้องเรียนมาหลายปีมานี้โครงการก่อสร้างที่กรุ๊ปเย่รับต่อจากกรุ๊ปมามีข้อมูลยืนยันว่ากินหินกินปูนและไม่ก่อสร้างตามแบบที่กำหนดค่ะ
2: อ๋อไม่จริงหรอกทุกโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะเลย
0: พี่ใหญ่ก็เพราะแบบนี้ฉันถึงเป็นห่วงไงคะถ้ามีคนกินหินกินปูนจริงๆข้อหาบกพร่องต่อหน้าที่จะตกเป็นของพี่ทันที
2: สรองฉันพยายามคุมเข้มแล้วจริงๆนะ
0: บุคคลนิรนามมาร้องเรียนฉันแบบนี้ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเอาข้อมูลให้กับนักข่าวด้วยปกปิดไม่ได้หรอกไม่ว่าจะจริงหรือเท็จยังไงเราก็ต้องตรวจสอบค่ะ
2: แต่หลายปีมานี้กรุ๊ปเย่กรุ๊ปหมาของเราทำโครงการด้วยกันมาตั้งเยอะแล้วจะรื้อมาตรวจสอบหมดเลยคงไม่ง่ายมั้ง
0: ตรวจสอบก่อนค่อยว่ากันถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยแล้วเรายังไม่รู้เรื่องจะตกที่นั่งลำบากนะคะอีกอย่างพี่ใหญ่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์การประมูลปรับปรุงท่าเรือเราให้กรุ๊ปเย่ประมูลได้เหมือนเดิมแต่โครงการที่ร่วมมือกับกรุ๊ปเย่อยู่นั้นต้องระงับชั่วคราวฉันรู้ว่ากรุ๊ปเย่เป็นบ้านแม่ของซ้อใหญ่คุณทำแบบนี้ลำบากใจแน่แต่ถ้าคุณไม่หยุดตอนนี้แล้วก็จะกลายเป็นข้อครหาฉันหวังดีกับคุณนะคะ
2: ฉันเข้าใจแล้ว
0: ดูประวัติเก่าของกรุ๊ปเย่มาตั้งเยอะฉันเห็นปัญหาเยอะมากเลยนะคะดูสิตรงนี้ระบุไว้ว่าสัญญาว่าใช้วัสดุเกรด A ก่อสร้างแต่ตอนส่งมอบกลายเป็นเกรด B
1: กรุ๊ปเย่สับเปลี่ยนวัสดุจนได้กินส่วนต่างไง
0: เราถึงต้องรีบอ่านข้อมูลทั้งหมดให้จบฉันต้องรู้ว่ากรุ๊ปเย่เริ่มกินหินกินปูนตั้งแต่เมื่อไหร่หลอกเงินกรุ๊ปมาไปเท่าไหร่แล้ว
3: ร้องไห้ไม่หยุดเลย
1: แล้วสามีจะทำไง
3: ขอเวลาหน่อยปัญหาที่เงินแก้ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาฉันต้องรีบไปหาเขาก่อนนะ
1: นี่แซมมี่รอนายอยู่ข้างล่างนะ
3: ฉันนัดเขากินข้าวไหนไปแทนฉันหน่อยสิ
1: จะดีเหรอ
3: หาข้ออะไรก็ได้อ้างไปก่อนอีก10 นาทีค่อยลงไป

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ย MV มอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: สามทุ่มกว่าแล้วฉันหาอะไรให้เธอกินก่อน
2: ไม่ต้องฉันไม่หิว
1: เธอไม่กินแต่หลานฉันต้องกินฉันจะลงไปข้างล่างซื้อแซนด์วิชให้เธอกินนะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ครึ่งปีก่อนคุณธรรมนำใจได้สิอีก10นาทีจะกันข้างล่างนะขอบใจนะซ้อมบ่อยๆเก่งขึ้นจริงด้วยเกือบแพ้นายแล้ว
1: สุดท้ายก็โดนนายแย่งโอกาสฉันแพ้แล
0: ้
1: ว
0: แค่เล่นกันนะอย่าไปซีเรียสสิ
1: พาแฟนมาเชียร์ไม่แพ้ก็แปลกแล้ว
0: ดังนั้นฉันต้องพาแฟนไปด้วยทุกที่เลยฉันบอกให้นายรู้จักผู้หญิงเยอะๆอย่าแต่ทำงานไม่สนใจโลกภายนอกไปเถอะซัมมี่รอฉันอยู่ฮัลโหลทำไมเหรอฉันอยู่กับลูกพี่ลูกน้องไม่ได้ฉันมีนัดแล้วอย่าทำแบบนี้สิอย่าร้องไห้ได้ฉันจะรีบไปเฮ้ยมันดีเนี่ยนะ
1: ฮะแม่นี่อีกแล้วเหรอนั่นเลิกกับเขาแล้วไม่ใช่เหรอ
0: เพราะฉันขอเลิกทีไรร้องไห้ไม่หยุดเลย
1: แล้วสามีจะทำไง
0: ขอเวลาหน่อยปัญหาที่เงินแก้ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาฉันต้องรีบไปหาเขาก่อนนะ
1: นี่สามีรอนายอยู่ข้างล่างนะ
0: ฉันนัดเขากินข้าวนายไปแทนฉันหน่อยสิ
1: จะดีเหรอ
0: หาข้ออะไรก็ได้อ้างไปก่อนอีก10นาทีค่อยลงไป

0: พอดีโจเขาต้องรีบไปพบลูกค้าที่สนามบินก็เลยให้ฉันมากินข้าวกับเธอแทน
1: ฉันเป็นนักข่าวเคยเห็นคนใหญ่คนโตมาเยอะพวกเขาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวแล้วค่ะ
0: เขามีแฟนที่เข้าอกเข้าใจแบบเธอเนี่ยโชคดีจริง
1: ๆคุณเองก็ควรมีแฟนได้แล้วคุณอย่าบอกฉันนะว่ายังไม่มีแฟน
0: มีโจที่เป็นหนุ่มโสดแถมยังเก่งอยู่ข้างๆฉันผู้หญิงทุกคนก็คงโดนดึงดูดไปหมดแล้ว
1: อะไรกันแต่บอกตรงๆนะฉันรู้สึกว่าคุณสองคนเป็นผู้ชายที่ดีทั้งคู่นิสัยของคุณอ่อนโยนเรียบง่ายกว่าด้วยฉันเดาว่าเป็นภรรยาคุณต้องโชคดีมากแน
0: ่สามี
1: ขอโทษนะฮัลโหลเสร็จธุระแล้วเหรอคะไม่เป็นไรค่ะฉันกินอยู่ฉันอยู่กับมาโคไงรู้แล้วแต่คุณอย่าทำงานดึกนะคะกินอะไรด้วยอืมโอเคค่ะบ๊ายบายโจนะขอบคุณค่ะ
2: ตาสบายนะครับ
0: ถ้าฉันบอกเธอว่า
1: โอ้ซุมิโซะของโปรดของฉันเลยหิวจังรีบๆกินมาโคคุณเชื่อเรื่องเซนส์ไหม
0: เซนส์อะไร
1: ฉันน่ะมีเซนส์แรงมากฉันคิดว่าไม่กี่วันนี้โจอาจจะขอฉัน
0: แต่งงานเหรอฮ
1: ะมันเป็นเซนส์ของฉันจริงๆนะฉันเห็นช่วงนี้เขาชอบทำตัวลึกลับแอบทำอะไรบางอย่างคุณเป็นเพื่อนรักของเขามีอะไรคุณบอกฉันอยู่แล้วเนาะ
0: ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าโจเขา
1: เดี๋ยวค่ะถูกต้องอย่าพูดดีกว่าให้มันลึกลับดีแล้ว
0: ขอฉันพูดสักคำเถอะบอกว่าถ้าโจเขาขอเธอแต่งงานจริงๆเธอจะรับปากเขาไหม
1: ขออุบไว้ก่อน

ถ้าวันนั้นฉันกล้าบอกรักเธอหรือไม่ก็เล่าเรื่องของแมนดี้ให้เธอรู้วันนี้เธอคงไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้

0: โทษทีฉันเผลอหลับไป
1: กินอะไรหน่อยสิ
0: ขอบคุณค่ะฉันกับลูกกันแค่ชิ้นเดียวพอคุณก็กินด้วยนะ
1: ขอบใจ

0: ข้าสารฝันถึงกับจันหงตรวจสอบข้อมูลได้ขนาดนี้เลยเหรอ
1: เบื้องต้นเราตรวจสอบจุดที่กรุ๊ปเย่ละเมิดกฎแต่รายละเอียดตัวเลขต้องตรวจสอบเชิงลึกแต่ที่มั่นใจคือมีคนกินหินกินปูนไม่ได้ก่อสร้างตามที่สัญญาระบุค่ะพี่ใหญ่เอกสารบนโต๊ะเอากลับไปตรวจสอบได้เลยนะคะ
0: สรองแล้วจะให้ใช้ทำยังไง
1: โครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรุ๊ปเย่ตั้งแต่ประมูลจนส่งมอบแผนกของพี่ใหญ่เป็นคนดูแลถ้าพี่อยากจะบริสุทธิ์ต้องทำตามกฎค่ะ
0: งั้นก็แนะนำฉันหน่อยสิใช้ใช้ทำยังไง
1: กินหินกินปูนผิดสัญญาเป็นการฉ้อโกงคดีอาญานะคะใจฉันไม่อยากให้ญาติดองต้องถูกฟ้องหรอกค่ะแต่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วฉันต้องให้คำตอบกับหุ้นส่วนดังนั้นฉันอยากให้กรุ๊ปเย่ออกมาชี้แจงปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเรามาช่วยกันแก้ปัญหา
0: ถ้ากับว่ายังไกลเกลี่ยกันได
1: ้วิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้เรื่องนี้ขึ้นโรงขึ้นศาลค่ะพี่ใหญ่เองก็ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ขอแค่พวกเขาชดใช้ส่วนต่างของวัสดุและส่วนต่างของสัญญาก็พอ
0: ชดใช้
2: รู้แล้วค่ะหนูรู้แล้วพ่ออย่าโมโหสิค่ะไม่ต้องตะคอกค่ะพ่อไม่ต้องห่วงนะคะเย้าจงหาทางช่วยพ่ออยู่แล้วค่ะโอ้ยค่ะหนูจะคุยกับเขาเองพ่อไปพักนะคะบ๊ายบายสาวใหญ่กลุ้มใจเรื่องอะไรเหรอคะก็เพื่อนรักเธอไงภายนอกดูใจกว้างแต่เวลาเล่นงานคนอย่างโหดเลยอ๋อซ้อหมายถึงกรุ๊ปเย่ก่อสร้างใช่ไหมโทมัสก็เคยบอกฉันเหมือนกันฝ่ายประชาสัมพันธ์กำลังวางแผนรับมืออยู่อยู่ดีๆเขาก็หาเรื่องเล่นงานกรุ๊ปพ่อฉันไม่ได้ล่วงเกินเขาสักหน่อยล่วงเกินหรือเปล่าซ้อใหญ่รู้ดีแก่ใจเธอพูดอะไรนักข่าวคนนั้นเป็นเพื่อนฉันเขาช่วยรักษาความลับให้ฉันแค่เงินไม่กี่หมื่นของซอคิดว่าจะปิดปากเขาได้หรือคะเขาบอกจนสิ้นหมดเลยเหรอซอคิดว่าซอจ่ายเป็นคนเดียวเหรอคนอื่นเขาก็จ่ายเป็นแซมมี่สนิทกับคนในวงการบันเทิงเขาเป็นคนที่ยุติธรรมสุดใครไม่เล่นตามกฎเขาไม่เก็บไว้แน่ฉันจำได้ตอนอยู่ม.ปลายเขาเป็นสารวัตรนักเรียนมีเพื่อนคนหนึ่งโดนเข้าตักเตือนบ่อยสุดท้ายลงทันบน3ครั้งแล้วก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนเขาเป็นคนที่โหดขนาดนี้เลยเหรอซ้อใหญ่ความจริงฉันก็รู้ทำธุรกิจมันต้องมีสีเทาบ้างแต่ว่าแซมมี่น่ะเป็นนักข่าวเศรษฐกิจเรื่องพวกนี้เขารู้ดีแก่ใจแต่ว่าซ้อโทษเขาไม่ได้หรอกเพราะซ้อทำเขาก่อนถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนกันเองแต่ฉันบอกเลยเขาไม่หยุดง่ายๆแน
3: ่ไม่เล่นงานเย่าจงหรอก
4: แต่ว่าสะพ้ายใหญ่บอกว่าสะพ้ายรองเนี่ยจะแก้แค้นส่วนตัว
3: มีความแค้นกันครอบครัวเดียวกันต้องรีบแก้ปัญหาง านนี้ต้องดูว่าสะใภ้ใหญ่ทำยังไงสะใภ้รองรับมือยังไง
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
6: อย่างเทพไทย
5: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
8: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: เราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
11: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทย จัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
10: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
12: ฝนตกก็ดูได
6: ้ดูยังไง
12: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
13: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
11: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: ขาก็เลยเครียดแค้นในใจแก้แค้นส่วนตัวเล่นงานกรุ๊ปของพ่อเธอใช่ไหม
1: หนูรู้ว่าครั้งก่อนหนูผิดเองซอรองโกรธหนูก็ไม่แปลกหรอกค่ะแต่ว่าใครทำก็ดันรับผิดชอบสิคะจะแก้แค้นก็มาแก้แค้นที่หนูทำไมไปเล่นงานบ้านแม่หนูทำให้กรุ๊ปพ่อหนูเดือดร้อนถ้าทำให้เรื่องบานปลายพ่อหนูอาจจะล้มละลายต้องติดคุกเลยนะคุณพ่อคะคุณแม่คะเห็นแก่ที่หนูเป็นคนของบ้านมาพ่อหนูก็เป็นคู่หูของกรุ๊ปหมามานานหลายปีแล้วช่วยหนูหน่อยนะคะอย่าให้ซอรองฟ้องพ่อของหนูเลยนะ
2: เรื่องนี้พัวพันถึงชื่อเสียงของบ้านมากับบ้านเยี่ยเอาอย่างนี้กลับไปบอกพ่อได้เลยว่าฮะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้
1: คุณพ่อพูดแบบนี้หนูสบายใจแล้วค่ะหนูขอโทรไปหาคุณพ่อก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ
0: ยังไงก็เป็นญาติดองกันงานนี้สะใภ้รองทำเกินไปจริง
2: ๆสะใภ้รองรายงานฉันตั้งนานแล้ว
0: เท่ากับว่าคุณก็เห็นด้วยกับที่เขาทำ
2: หลายปีมาเนี่ยเย่จี้ชุนอ้างว่าเป็นญาติดองกับเราประมูลงานทีไรได้งานเขากรุบมาทุกครั้งแต่ว่าพอเขารับงานไปก็หาช่องโหว่ของสัญญาส่งแต่ของเกรดต่ำเห็นชัดว่ากินหินกินปูนฉันคิดว่าเราเป็นญาติดองกันไม่อยากจะถือสาเขาแต่ที่ไหนได้หลังๆมานับวันยิ่งเหิมเกริมฉันอยากจะหาโอกาสจัดการตั้งนานแล้ว
0: งั้นก็เท่ากับว่าคุณจงใจให้สะใภ้รองเล่นงานกรุ๊ปเดียแทนคุณตายแล้วสรุปนะเรื่องธุรกิจฉันไม่สนหรอกฉันห่วงก็แต่เย้าจงจะอยู่ลำบาก
2: เฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกสะใภ้รองเขาเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางไม่เล่นงานเย้าจงหรอก
0: แต่ว่าสะใภ้ใหญ่บอกว่าสะใภ้รองเนี่ยจะแก้แค้นส่วนตัว
2: มีความแค้นกันครอบครัวเดียวกันต้องรีบแก้ปัญหาง านนี้ต้องดูว่าสะใภ้ใหญ่ทำยังไงสะใภ้รองรับมือยังไง
3: เรือนจำต้าหลันโซโรง
4: พี่ใหญ่มาเยี่ยมโจเหรอคะ
3: ใช่แล้วฉันต้องรีบกลับไปประชุมฉันไปก่อนนะ
4: โอเคค่ะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย

0: คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
1: ก็เหมือนเดิมนะสบายดีที่บริษัทเป็นยังไงบ้าง
0: โดยรวมก็โอเคนอกจากเรื่องของกรุ๊ปเยี่ยก่อสร้างฉันว่าคุณน่าจะรู้เรื่องแล้วเมื่อกี้ฉันเจอพี่ใหญ่ที่ลานจอดรถ
1: พี่ใหญ่บอกฉันว่าซอใหญ่คุยกับคุณพ่อแล้วแต่คุณพ่อไม่แสดงท่าทีชัดเจน
0: พี่ใหญ่ก็เลยมาให้คุณช่วยเขาเหรอ
1: ปัญหาของกรุ๊ปเยี่ยเนี่ยฉันกับมาโครู้ตั้งนานแล้วแต่ถ้าจัดการขึ้นมาไม่เพียงพอพันถึงกรุ๊ปเยี่ยยังทำให้พี่ใหญ่เดือดร้อนเธอน่าจะปรึกษาฉันก่อนบางทีอาจจะมีวิธีแก้ไขที่ดีกว่านี
0: ้ถ้าคุณมีวิธีที่ดีกว่านี้ฉันว่าคุณแก้ไขไปได้ตั้งนานแล้วค่ะกลับกันวิธีแก้ไขที่ดีกว่าของคุณคืออะไรทำไมถึงไม่บอกว่าฉันเป็นคนที่เหมาะสมล่ะคะ CEO อย่างฉันออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าทำให้พวกเขาหายโกรธและตัดเนื้อร้ายออกจากกรุ๊ปมาได้ด้วยไม่ดีตรงไหนเหรอ
1: เธอคิดว่าถ้าแตกหักกันแล้วเธอออกจากตำแหน่ง CEO ก็พอเหรอเธอคิดบ้างไหมว่าพอฉันออกจากตรงนี้ไปจะสุนาพี่ใหญ่ซ้อใหญ่ยังไง
0: เรื่องส่วนตัวคุณยังจัดการไม่ได้เลยจะบริหารงานได้ยังไงรูปมาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วกำโครงการปรับปรุงท่าเรืออยู่ในมือถ้าคุณไม่รีบตัดเนื้อร้ายทิ้งไปมันจะกลายเป็นโรคมะเร็งฆ่ากรุ๊ปเรานะคะ
1: สรุปฉันไม่อยากให้กระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวฉันหวังว่าเธอจะมาปรึกษาฉันก่อนทุกเรื่อง
0: ฉันรายงานคุณพ่อตั้งแต่แรกแล้วยังไงก็ตามในเมื่อเริ่มทำแล้วฉันจะไม่หยุดง่ายๆ

0: ถ้าคุณอยากให้ฉันหยุดคุณแค่พูดคำเดียวฉันลาออกทันที
1: มาเย้าจูหมดเวลาแล้ว
2: บ๊ายบาย

0: อยู่กันพร้อมหน้าเลยเหรอ
1: แซมมี่กลับมาแล้วเหรอซอยใหญ่รอเธอนานแล้วนะ
0: เชลซีก็มาด้วยซอยใหญ่ให้ฉันเป็นพยานพยานอะไรเหร
2: ออาแซมมี่เค้กก้อนนี้คุณแม่ตั้งใจซื้อมาให้อา
1: พอดีวันนี้ผ่านร้านเค้กเห็นเค้กก้อนนี้สวยดีฉันรู้ว่าเธอชอบกินก็เลยซื้อมาให้เธอชิมดูจ้ะ
0: น่ากินจังเลยขอบคุณค่ะซอใหญ
1: ่เราครอบครัวเดียวกันไม่ต้องเกรงใจความจริงเราโชคดีได้เป็นสะใภ้บ้านหมาด้วยกันมันเป็นบุญวาสนาคนเป็นซ้อใหญ่อย่างฉันนิสัยค่อนข้างฉุนเฉียวถ้าก่อนหน้านี้ฉันทำอะไรลงไปล่วงเกินซ้อรองเข้าวันนี้ต่อหน้าคนตั้งเยอะแยะฉันขอโทษเธอนะหวังว่าซ้อรองจะไม่ถือสา
0: ซ้อใหญ่อย่าพูดแบบนี้ค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันฉันก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขแต่บางครั้งเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวสมควรแบ่งแยกชัดเจน
1: มันก็ใช่แต่ว่าบางครั้งไม่ต้องแบ่งแยกชัดเจนขนาดนั้นเรื่องที่กรุ๊ปของพ่อฉันอะถึงจะเป็นเรื่องงานแต่เขาเป็นพ่อตาของเย่าจงทำยังเป็นเพื่อนกับคุณพ่อตั้งหลายสิบปีถ้าแบ่งแยกชัดแบบนั้นเท่ากับตัดญาติขาดมิตรเลยนะ
0: ซอใหญ่กรุ๊ปมาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วถ้าเรื่องเช้าถูกเปิดโปงซอว่าพวกหุ้นส่วนเล็กยังจะคุยดีกับกรุ๊ปเย่ออีกไหม
1: งั้นบอกมาเลยต้องทำยังไงเธอถึงจะยอมหยุด
0: ความจริงฉันคุยกับพี่ใหญ่ไว้แล้วฉันไม่ใช้กฎหมายเข้ามายุ่งหรอกค่ะฉันแค่ขอให้กรุ๊ปเยี่ยแสดงตัวชี้แจงให้ชัดเจนแล้วชดใช้เงินมาก
1: รุ๊ปของพ่อฉันจะเอาเงินที่ไหนมาชดใช้ล่ะเธอจะบีบให้เขาจนตรอกเหรอ
0: โถเอ้ย
1: แซมมี่ดูสิซอใหญ่อุตส่าห์ลดตัวขอร้องเธอแล้วไม่เห็นต้องยืนยันขนาดนั้นเลยด้วยว่าต้องให้ซอใหญ่คุกเข่าขอร้องเธอถึงจะยกโทษให้เขาได้ถ้าฉันยอมคุกเข่าเธอจะละเว้นกรุ๊ปเยี่ยใช่ไหมฉันคุกเข่าเลยนะ
0: ซอใหญ่ลุกขึ้นก่อนซอใหญ
1: ่อย่ามายุ่ง
0: ซอใหญ่ลุกขึ้นก่อนโอเคฉันรับปากแล้วฉันจะคิดให้ถี่ถ้วนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแต่ฉันบอกก่อนนะงานนี้ไม่เกี่ยวกับความแค้นส่วนตัวฉันจะทำตามหน้าที่
1: ว่ายังไง
3: ซ้อใหญ่คุกเข่าจริงๆเหรอเฮ้ยต่อไปบ้านไม่สงบแล้ว
1: โธ่แซมมี่ไม่ได้ชอบทะเลาะกันนะซ้อใหญ่ตบมือข้างเดียวยังไงก็ไม่ดังหรอกที่รักไม่ต้องห่วงนะช่วงนี้น่ะคุณตั้งใจทำงานเตรียมตัวให้พร้อมแซมมี่เด็ดขาดขนาดนี้พนักงานเก่าแก่ไม่ค่อยพอใจแล้วอีกไม่นานโดนเขี่ยออกจากเก้าอี้แน่อีกอย่างพี่ใหญ่เข้าข้างกรุ๊ปเยี่ยยังไงก็ไม่ได้เป็น CEO ดังนั้นเก้าอี้ CEO คุณได้นั่งแน่ค่ะ
3: ถ้าบ้านแตกขึ้นมาให้ฉันนั่งก็ไม่สบายใจ
1: ทำไมไม่สบายใจล่ะขอแค่คุณดูแลบริษัทเป็นระเบียบเรียบร้อยกรุ๊ปหมาได้ผลประโยชน์ทุกคนยังไงคุณก็นั่งอย่างสบายใจได้แต่แซมมี่ชอบหาเรื่องตลอดเป็นฝีมือของเขาคนเดียวชอบคิดว่าตัวเองเกิดมาเพื่อชัยชนะอะไรก็ราบรื่นไปหมดอีกไม่นานก็จะรู้สึกเองว่าอะไรคือศัตรูรอบด้านความน่ากลัวของการไร้ญาติขาดมิตร
4: แกว่าเขาจะมีความสุขไหมและแกจะมีความสุขไหมอีกอย่างตั้งแต่พ่อแกตายไปลุงใหญ่เขาดูแลแกกับแม่เป็นอย่างดี

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้2พิธีกรจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่เวิร์กช็อป AI กับน้องๆที่โรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ทุกการสัปดาห์นี้
2: จุดนี้นะคะนักท่องเที่ยวอะค่ะก็จะนิยมมาถ่ายภาพเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ไฮไลท์ที่สุด
3: พอส่องกระทบกับเกล็ดพญานาคอะค่ะยิ่งทำให้องค์พญานาคดูมีมิติสะท้อนประกายระยิบระยับ
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: นรินทร์ on the road เสาร์นี้พาไปเยือนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามดินแดนแห่งสายหมอกและทุ่งดอกกระเจียวที่สุดงดงามตื่นตากับทะเลหมอกยามเช้าชมดอกกระเจียวบานกลางผืนป่าแวะลานหินงามโพสท่าถ่ายรูปกับประติมากรรมหินธรรมชาติสุดมหัศจรรย์สัมผัสวิถีชุมชนแบบใกล้ชิดพร้อมชิมของดีห้ามพลาดไอศกรีมดอกกระเจียวนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30
5: วันนี้ไม่ได้มาอวดไม่ได้มาอ้างเชิญมาชวนมาชิมเป็ดย่างตูดปีกอกตัวใหญ่ๆเคยกินมาบ้างแต่คอเป็ดย่างเคยกินบ้างไหม
6: มันเป็นชิ้นส่วนที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากกินอ่ะ
7: นี่หนังมันบางงี้ครับ โอ้นี่อันนี้เนื้อหนักๆเลย
6: ผมจะมาคอต่อคออย่างเงี้ยครับ
7: คอต่อคอ
6: ใช
7: ่ต้องย่างไปอีก1ชั่วโมง
6: ใช่ครับประมาณชั่วโมงกว่า
5: ระวังนั่นแหละผมบอกแล้วไปลุกแน่นอนเจอกันวันเสาร์นี้15:00 น. ถึง 15:30 น. ช่อง9กด30
8: อาจารย์น้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นำให้วงการแอโรบิกเอามาอยู่ในการออกกำลังกายที่คนทุกคนทำแอโรบิกผมเห็นทุกที่เลย
9: แต่
8: สวนลุมม
9: ี
8: คนทำสิ่งนี้
9: ทุกแห่งเลยค่ะเราต้องออกมาเอ็กซ์ไซส์ให้ร่างกายค่ะจะทำยังไงที่จะยืดอายุร่างกายเนี่ยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้มีอายุ
8: ยา
9: วแล้วก็แข็งแรงด้วย
10: เธอบอกว่าสามารถทำงานขัดดอกใช้หนี้ที่ฝั่งฉันได้สินะนายลองเล่ารายละเอียดให้ฟังสิ
11: คุณเรื่องอะไรผมมีอะไรอยู่บ้างนั่นเหรอผมจะให้คุณได้เห็นเองว่าผมมีอะไรอยู่บ้าง
10: ห้องนี้อนุญาตให้คุณชายเข้าได้เท่านั้นหากใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด
11: ในนี้ต้องมีกุญแจห้องลับห้องนั้นแน่ๆเลยคอยดูเถอะสักวันฉันจะเปิดโปงนายซะ
12: ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าภาษาจีนได้กล่าวขึ้นมาเป็นมากกว่าแค่ภาษาที่3
13: ถ้าเราเริ่มเรียนตั้งแต่ตอนนี้มันจะถูกใช้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
12: มีเทคนิคในการพูดให้เพราะเป็นพิเศษไหม
13: งงเขียนเป็นภาษาไทยแล้วยิ่งงง คือจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทุนเยอะมาก
12: อะไรคือเสน่ห์อะไรคือโอกาสที่รอพวกเราอยู่ Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 น.ทางช่อง9กด30
14: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พบกับคุณตั้มพลายชุมพลเซียนพระสายตรงเจ้าของสโลแกนหากคิดถึงหลวงปู่หงนึกถึงตั้มพลายชุมพลมาฟังเรื่องราวของหลวงปู่หงพรหมปัญโยอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาพร้อมชมวัตถุมงคลเหรียญทองคำหายากและจตุคามรามเทพรุ่นปลุก9 2549ที่ผ่านพิธีเทวาพิเศษครั้งใหญ่ณเทวสถานปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมพาไปกราบขอพรสรีระสังขารหลวงปู่หงณสุสานทุ่งมนกันที่จังหวัดสุรินทร์เดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30ครับ

รัสเซียเริ่มกลับมาส่งออกน้ำมันดีเซลไปยังตลาดโลกอีกครั้งตั้งแต่วันที่10ตุลาคมหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเพื่อหวังลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกโดยในช่วงแรกรัสเซียจะส่งน้ำมันดีเซลประมาณ 300,000 ตันเข้าสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกทันทีจากนั้นเตรียมจัดส่งอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนและจะจัดส่งอีก1ล้านตันจากนั้นรวมถึงมีแผนจะส่งมอบอีก3ล้านตันในระยะเวลาอันสั้นค่าปริมาณการส่งออกดีเซลของรัสเซียอาจพุ่งสูงถึง3ล้านตันต่อเดือนซึ่งจะช่วยปรับสมดุลอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกชุดราคาดีเซลในตลาดโลกปรับลงอีกราว 6%บรรดาผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU ทั้ง27ประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอด2วันที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเจียมมีวาระหลักในการหารือเกี่ยวกับงบประมาณระยะยาวฉบับใหม่และเพิ่มความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและความตึงเครียดทางการค้าโดยร่างงบประมาณที่เสนอโดยไอร์แลนด์ในฐานะประธานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปถูกวิจารณ์จากประเทศกลุ่มผู้สนับสนุนงบประมาณรายใหญ่ว่ายังตัดลดงบประมาณไม่มากพอขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนมีกำหนดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันศุกร์นี้เพื่อหารือความต้องการเร่งด่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความคืบหน้าการเข้าเป็นสมาชิก EUนางสาววราพรรุ่งประการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานประกาศความพร้อมการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก2026โดยความร่วมมือของอว.คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในฐานะเจ้าภาพร่วมมีนักกอล์ฟ151คนจาก20ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชันวงสวิงระหว่างวันที่9ถึง13พฤศจิกายนที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับสำหรับนักกีฬาไทย6คนประกอบไปด้วยพิชชาติงสมิธปริญญาพรรุ่งระวีหทัยรัตน์คลังเมืองกฤษดาเล็กเรืองศิษย์ประพังกรหนูประชุมและปราณภูลเพิ่มโดยมีดร.อติพลสุวรรณดีผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นผู้จัดการทีมและมีโปรภาตวินกรสุวรรณศรีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ก้าพุทธคุณนะครับเหมือนเดิมเรายังมีเนื้อหาเข้มข้นนะครับเรื่องของตำนานพระเครื่องพุทธคุณพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเกจิที่สำคัญในของประเทศนะครับเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการก้าพุทธคุณวันนี้ผมมีแขกคนพิเศษนะครับต้องบอกว่าเป็นเซียนใหญ่นะแล้วก็ผมก็ติดตามผมก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่พจน์ท่าประจันครับ
3: สวัสดีครับพี่พจน์ครับสวัสดีครับ
2: ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยคือผมได้ติดตามผลงานพี่พจน์แล้วก็ต้องยอมแล้วว่าพี่พจน์ก็เป็นเซียนคนหนึ่งที่อันดับต้นๆของเมืองไทยนะแล้วก็ในมุมมองของผมผมมองว่าสร้างประโยชน์ให้กับวงการพระเพราะว่าการให้ความรู้กับคนที่สนใจเรื่องของพระเครื่องพระบูชาเนี่ยผมว่าสำคัญแล้วก็เป็นบทบาทที่เซียนอ่ะก็ให้ความรู้กับคนที่สนใจด้วยครับวันนี้รายการก็ได้รับเกียรติแล้วก็อยากจะคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่พจน์นะครับเผื่อว่าแฟนรายการก็จะได้ความรู้กับพี่พจน์ด้วย
3: ครับจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นเกียรติผมมากนะครับที่ทางช่องเข้าให้โอกาสผมนะครับ
2: ครับ

0: แต่วันนี้พอมาคุยกับพี่พจน์แน่นอนผมก็ต้องมาคุยเรื่องพระเครื่องที่ถือว่าเป็นพระที่สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: เป็นคนหลายๆคนรู้จักพระสมเด็จถ
1: ือ
0: ว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง
1: ใช่ครับ
0: ของไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับเราถ้าเกิดใครรู้จักได้ยินพระสมเด็จมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลามีข่าวมีประเด็นต่างๆคนก็จะพูดถึงเรื่องพระสมเด็จเพราะว่าไม่แม้แต่คนเวลาแสดงบัญชีทรัพย์สินต่างๆพระสมเด็จก็จะมีมูลค่าในการแสดงโอ้โหหลักเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านบางทีเป็น100ล้านก็มีอ
1: ัน
0: เนี้ยก็ทำให้คนสนใจว่าพระที่จริงๆแล้วอายุไม่ได้มากนะเมื่อเทียบกับพระที่เป็นเบญจภาคีต่างๆเนี่ยไม่ได้มากแต่ก็มูลค่าก็สูงว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ให้พี่พจน์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในส่วนของพระสมเด็จที่หลายๆคนพอจะทราบบ้างนะคร
1: ับ
0: ว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตนะท่านเป็นคนสร้าง
1: คร
0: ับ เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าจริงๆพระทุกพระที่สร้างน่ะก็จะมีที่มามีวาระในการสร้างท่านสมเด็จโตเนี่ยท่านสร้างพระสมเด็จเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องในวาระอะไรแล้วความตั้งใจของท่านคืออะไรครับ
1: ในประวัติการสร้างเนี่ย ความชัดเจนแบบ 100% เนี่ยมันคงจะตอบได้ยากหน่อยแต่ว่าด้วยเจตนาเนี่ยในความคิดของผมแล้วก็จากการได้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาตามหน
0: ัง
1: สือต่างๆเนี่ยนะครับตามผู้ใหญ่ได้เล่าสู่กันฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการสร้างขึ้นเพื่อแจกนะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่
0: คนไปทำบุญกับวัด
1: ใช่ถูกต้องครับนะครับในวาระต่างๆนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยในการสร้างของสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยคือสร้างอย่างต่อเนื่องไม่ใช่สร้างแบบวาระเดียวครั้งเดียวแจกทีเดียวแล้วจบไม่ใช่การสร้างของท่านเนี่ยสร้างไปเรื่อย
0: ๆ
1: สร้างไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในหลักการทำความเข้าใจเนี่ยกับประวัติการสร้างเนี่ยมันสอดคล้องกันจริง
0: ๆครับ
1: ในเรื่องของพระแต่ละองค์การสร้างรวมถึงเนื้อหาเวลาที่เราดูด้วย
0: ครับ
1: เพราะแต่ละเนื้อแต่ละครกนะบอกครกนี
0: ้
1: เนื้อก้นครกนะครกนี้เป็นเนื้อแก่ผงว่าผงเกสรนะมันจะมีหลักการดูซึ่งสามารถแยกแล้วก็จำแนกออกมาได้จริง
0: ๆ
1: เนี่ยครับ
0: ก็ถ้าคนสนใจก็ต้องไปศึกษาเรื่องทั้งพิมพ
1: ์
0: ท
1: ั้
0: งมวลสารก็ต้องไปศึกษาดูถ
1: ึ
0: งจะได้ความรู
1: ้ครับผม
0: ทีนี้พอพี่พจน์เกริ่นแบบนี้แล้วเราต้องรู้ว่าจริงๆพระสมเด็จน่ะ
1: ครับผม
0: มีกี่วัดเพราะจริงๆวัดจะมาเกี่ยวข้อง 2-3 วัดเลยเนาะที่ท่านเคยไปจำวัดแล้วก็สร้างพระที่นั่น
1: ครับ
0: มีหลายวัดอยู่เหมือนกัน
1: คือเราต้องถ้าเราพูดถึงการสร้างว่ามีกี่วัดเนี่ยเราต้องตอบได้เลยเราคงจะต้องตอบว่าพระเนี่ยที่สร้างเนี่ยจำนวนวัดเนี่ยเยอะมาก
0: ครับ
1: พระสมเด็จเนี่ยตั้งแต่2400ถ
0: ึ
1: ง2415เอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เนาะประมาณเนี้ยที่วาระการสร้างน่าจะอยู่ประมาณ15ปีบวกลบตรงนี้ระหว่างช่วงรัชกาลที่4ถึงต้นรัชกาลที่5
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่สำคัญเราต้องเข้าใจว่าพระที่สร้างวาระระหว่างตรงเนี้ยที่สมเด็จโตเป็นผู้สร้างเนี่ย
0: ครับ
1: ในวาระตรงเนี้ยเป็นออริจินอลแต่เมื่อไหร่ที่สร้างออกมาแล้วค่านิยมสูง
0: ๆครับ
1: มีการนำพระไปถอดพิมพ์เป็นรุ่นหลังออกมา
0: อ
1: ันนั้นคือไม่ใช่หรือเป็นพระเกจิต่าง
0: ๆครับ
1: ซึ่งอันนั้นจะไม่นิยม
0: อ
1: ันนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต
0: ่
1: สิ่งที่สำคัญเราต้องเข้าใจว่าการสร้างตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่สำคัญจริงๆในการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาให้เข้าใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วคนก็จะสงสัยเอ๊ะมีทั้งวัดอย่างวัดระฆัง
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นที่นิยมกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแม้แต่ที่อ่างทองก็มีวัดเกศชย
1: ถ้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ครับถ้าเป็นหลักๆก็คือเป็นวัดระฆังเป็นสมเด็จบางขุนพรหมนะครับเนาะสองวัดนี้มีพิมพ์ที่ใกล้เคียงกันอยู
0: ่
1: รวมถึงมีพระวัดระฆังที่นำไปฝากกลุ่
0: ม
1: นะครับส่วนวัดเกศชโยแน่นอนท่านเป็นผู้สร้างนะครับแต่ไปออกที่วัดเกศชโยอ่างทองนะครับก็มีพิมพ์ลักษณะของพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นรายละเอียดการทำความเข้าใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะคร
0: ับ
1: ในการทำความเข้าใจส่วนตรงนี
0: ้
1: นะครับ
0: แสดงว่าถ้าผมเข้าใจถูกไหมครับว่าอันนี้ก็คือ3วัดที่ท
1: าง
0: ท่าน
1: หลักๆ
0: ที่ทางท่าน
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็สามารถ จำแนกพิมพ์ได้ชัดเจน
1: ชัดเจนถูกต้องครับถูกต้องอันนี้คือเป็นพระที่สามารถที่จะเรียนรู้พิมพ์แล้วก็หลักการดูได้อย่างละเอียดแล้วก็ถี่ถ้วนครับนะครับทำความเข้าใจได
0: ้ครับครับทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นจาก3วัดนี
1: ้ครับ
0: ตอนนี้พิมพ์ที่คนนิยมเสาะหานะครับของ3วัดเนี่ยอ่ะให้พี่พดเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ถ้าเป็นสมเด็จวัดระฆังเนี่ยนะครับก็5พิมพ์หลักนะครับ5พิมพ์หลักคือพิมพ์ใหญ
0: ่
1: นะครับทรงเจดีย
0: ์
1: เกียรติบัวตูมฐานแซมนะครับปกโพนะครับ5พิมพ์เนี้ยจะเป็น5พิมพ์ที่มีความนิยม

0: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้2พิธีกรจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่เวิร์กช็อป AI กับน้องๆที่โรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
2: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
3: สูงและมีความมาตรฐานนะครับนะอันนี้คือเป็นท่าพิมพ์หลัก
4: ท่าพิมพ์หลัก
3: ใช่ครับ
4: ครับซึ่งของแต่ละวัดก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันพุทธศิลป์คล้ายกัน
3: ใช่ครับลักษณะคล้ายคลึงกันพุทธศิลป์คล้ายคลึงกันยกเว้นวัดเกียรติชโยนะครับเรายกตัวอย่าง3วัดนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นวัดบางขุนพรหมเนี่ยพิมพ์หลักๆเนี่ยก็จะมีความมาตรฐานเหมือนกันทุกอย่างนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็จะเพิ่มพิมพ์ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นพิมพ์สังคตินะครับนะพิมพ์ฐานคู่อย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็จะมีเป็นพิมพ์นอนเพิ่มขึ้นมาพิมพ์จันลอยนะครับก็จะมีพิมพ์ลักษณะต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จำแนกพิมพ์มากขึ้นเพราะว่าหลักการสร้างของวัดบางขุนพรหมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุไว้ในเจดีย
4: ์นะครับวาระนั้น
3: เป็นวาระนั้นไม่ทำครั้งเดียวจบบรรจุนะครับแล้วก็ปิดเจดีย
4: ์
3: นะครับอันนี้คือการสร้างในวาระเดียวแล้วก็ทีเดียว
4: บรรจุไปเลย
3: ใช่ครับ
4: แต่วัดระฆังเนี่ยก็มันก็สร้างไปให้คนมาทำบุญท่านก็สร้างไปเรื่อยๆ
3: ใช่
4: ให้กับลูกศิษย์ให้กับใครที่มาทำบุญไปเรื่อย
3: ๆใช
4: ่แล้ววัดเกียรติชโยล่ะครับ
3: วัดเกียรติชโยทำในเป็นอย่างนี้นะครับวัดเกียรติชโยผมว่าส่วนของผมเนี่ยคิดว่าทําในวาระเดียวนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทำเนี่ยอาจจะทําในยุคต้นยุคกลาง
4: กับ
3: หมุนเวียนคือครั้งเดียวอ่ะคงไม่ได้ทีเดียวเลยจ
4: บ
3: เพราะว่าเหตุผลของผมเนี่ยคือมันมีลักษณะของพิมพ์ที่เป็นเรียกว่าเป็นพิมพ์โบราณต้นๆก็
4: ม
3: ีนะครับแล้วก็ประยุกต์พิมพ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทําครั้งเดียวให้แบบสำเร็จลุล่วงอ่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการ
4: ต้องใช้เวลา
3: ถูกต้องในการพัฒนาของพิมพ
4: ์
3: ในการสร้างบางทีมันก็มีจุดบกพร่องที่มันต้องแก้ไขนะครับในลักษณะของพิมพ์เพราะฉะนั้นในวัดเกียรติชโยพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพระนอกพิมพ์เป็นนะครับเป็นพิมพ์ตลกแบบสมัยก่อนที่คุยกันลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องปรับแก้พิมพ์เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันดูแล้วสมส่วนดูแล้วให้มีเขาโครงที่ดีขึ้นเหมือนกับปรับรูปฐานให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นจุดที่สำคัญ
4: ครับ
3: นะครับ
4: แล้ว3วัดเนี่ยเวลาเราดูปุ๊บมวลสารเนี่ยแตกต่างกันไหมครับเวลาเซียนดูแบบแยกแยะ
3: แตกต่างครับแตกต่างเอกลักษณ์ในการดูเนี่ยเอกลักษณ์และความเข้าใจในการดูเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษามีข้อแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ
4: ์
3: นะครับผมยกตัวอย่างส่วนวัดระฆังเนี่ยผมให้เป็นอันดับต้นๆเลยเพราะว่า

0: ผมมั่นใจว่าผงเนี่ยเยอะที่สุดผมใช้คำว่าผงการลบผงของท่านเนี่ยนะครับเยอะที่สุดนะครับก็มี5ผงหลักนะครับที่เป็นผงอิทธิเจนะผงปัทธมังนะครับผงตีนิสิงเหผงพุทธคุณผงพุทธคุณแล้วก็ผงมหาราชเพราะฉะนั้นผงเนี่ยในการดูเนี่ยบางคนเอ๊ะทำไมเราต้องทำความเข้าใจเรื่องผง
1: ครับ
0: เพราะว่าการลบผงเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในการผสม
1: ครับ
0: เนื้อพระนะครับเพราะฉะนั้นการลบผงบวกกับปูนเปลือกหอยบวกกับก้านทูบบวกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบโดยรวม
1: ผสมผสานกัน
0: ถูกต้องมันจะสามารถที่ทำให้เราพิจารณาได้ง่ายแล้วก็ทำความเข้าใจได้อย่างตรงนะครับถอยกลับมานิดนึงการสร้างพระในพระสมเด็จบางขุนพรหม
1: ครับ
0: ผงเนี่ยผมมั่นใจว่าลดน้อยลงในการส่องเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าปูนเยอะขึ้นความแกร่งของเนื้อพระเยอะขึ้นเปรียบเทียบกันระหว่างวัดระฆังกับบางขุนพรหมแน่นอนเราจะสามารถชี้ชัดได้ว่าองค์เนี้ยสมเด็จวัดระฆังแน่นอนเพราะเนื้อเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าดูปุ๊บเรารู้เลยแก่ผงจริงๆเป็นผงที่นำมาผสมแล้วทำให้เกิดความเข้าใจเลยว่าอันเนี้ยพิมพ์ก็วัดระฆังเนื้อก็วัดระฆังนะครับนะส่วนบางขุนพรหมเราก็จะมาดูอีกลักษณะหนึ่งนะครับคืออาจจะมีปูนมากขึ้นนะผงก็มีแต่ลดน้อยลงมวลสารส่วนต่างๆอาจจะลดน้อยลงเพราะสร้างในวาระเดียวแล้วก็ทำในครั้งเดียวจบใส่กลุ่
1: ม
0: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นการผสมเนี่ยเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานเลยแล้วก็ลักษณะมวลเนื้อเนี่ยลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นการดูคาบกลุ่ม
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะเนี่ยเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยนะครับว่าลักษณะต่างๆว่าถ้าผงน้อยนะครับ
0: ครับ
1: ปูนมากก็เนื้อพระก็ค่อนข้างแข็งอ่ะแหละนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในเชิงของสารพุทธคุณต่างๆก็จะต้องลดลงไปด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าจำนวนการสร้างในวาระเดียวเนี่ยก็เหมือนกับผสมเฉลี่ยกันออกมา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญ
1: ครับ
0: เพราะการลบผงเนี่ยแต่ละก้อนแต่ละถ้วยเนี่ยมันมีความยากแล้วก็ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะจริง
1: ๆครับ
0: นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ทีนี้พอมารายการก้าวพุทธคุณเนี่ยถ้าจะไม่ถามเรื่องพุทธคุณก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะข้าราชการผู้ใหญ่นักการเมืองเศรษฐีเจ้าสัวเสาะหาทำไมอ่ะพุทธคุณคืออะไรครับพี
0: ่สำหรับผมพุทธคุณคือประสบการณ
1: ์ประสบการณ์ที่แต่ละคนมีโจทย์ขากันไป
0: ใช่ครับสำหรับผมก็ต้องเอายกตัวอย่างเราก่อนเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะนะครับที่ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจตอนเด็กๆก็เคารพท่านเพราะว่าชีวิตเราเกิดขึ้นมาได้อ่ะมันประสบความสำเร็จขึ้นมาได้อ
1: ่
0: ะส่วนหนึ่งเพราะว่าพระเครื่องของท่านเพราะนั้นเราศรัทธาอย่างสุดหัวใจอ
1: ่
0: ะนะครับด้วยปาฏิหาริย์ของท่านเราเคยผิดพลาดอะไรมาเราเคยไม่สำเร็จอะไรมาเราเคยเอ่ยส่วนใหญ่ก็จะสำเร็จ
1: ครับ
0: เรามั่นใจว่าท่านอยู่ข้างๆเราเสม
1: อ
0: นี่คือความรู้สึกพุทธคุณนะความรู้สึกของเราอุ่นใจนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญจากประสบการณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพที่ให้วิชาประสาทวิชาให้เราเสริมสร้างให้เราทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพุทธคุณของท่านเนี่ยมัน
2: 100% แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
3: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
4: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
3: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
6: นรินทร์ on the road เสาร์นี้พาไปเยือนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามดินแดนแห่งสายหมอกและทุ่งดอกกระเจียวที่สุดงดงามตื่นตากับทะเลหมอกยามเช้าชมดอกกระเจียวบานกลางผืนป่าแวะลานหินงามโพสท่าถ่ายรูปกับ

0: ติมากรรมหินธรรมชาติสุดมหัศจรรย์สัมผัสวิถีชุมชนแบบใกล้ชิดพร้อมชิมของดีห้ามพลาดไอศกรีมดอกกระเจียวนรินทร on the road เสาร์นี้บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30
1: วันนี้ไม่ได้มาอวดไม่ได้มาอ้างเชิญมาชวนมาชิมเป็ดย่างตูดปีกอกตัวใหญ่ๆเคยกินมาบ้างแต่คอเป็ดย่างเคยกินบ้างไหม
2: มันเป็นชิ้นส่วนที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากกินอ่ะ
3: นี่หนังมันบางงี้ครับ โอ้นี่อันนี้เนื้อหนักๆเลย
2: หัวจะมาคอต่อคออย่างเงี้ยครับ
3: คอต่อคอ
2: ใช่
1: ต้องย่างไปอีก1ชั่วโมง
2: ใช่ครับประมาณชั่วโมงกว่า
1: ระวังแน่นแหละผมบอกแล้วไปลุกแน่นอนเจอกันวันเสาร์นี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
4: นี่พี่พจน์เกิดในเมื่อตอนต้นๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระสมเด็จก็มีพระที่ผมแยกเป็นอย่างนี้เนาะพระที่ท่านสมเด็จโตท่านจัดสร้างก
5: ็
4: คือส่วนหนึ่งนะ3วัดต่างๆที่ว่าไปส่วนหนึ่งที่เกจิรุ่นหลังก็นำมาเป็นต้นแบบในการทำพระสมเด็จต่างๆอันนี้ก็แท้แหละแต่ว่าก็เป็นรุ่นหลัง
5: ใช่ครับ
4: ปุ๊บแต่มันจะมีประเด็นว่าเอ๊ะระหว่างนั้นท่านสมเด็จโตก็มีการแยกว่ามีสมเด็จสายวัดสายวังสมเด็จมีพิมพ์แปลก
5: ครับ
4: วิเคราะห์ผมฟังหน่อยว่าอาจจะด้วยค่านิยมของพระนะมาเยอะมากหลังเป็นหมื่นองค์ยังไงพี่พจน
5: ์เป็นคำถามที่มีความรู้สึกว่าพระที่มาตรฐานและนิยมจริงๆอ่ะ
4: ครับ
5: ถ้าด้วยประสบการณ์เรามั่นใจว่าเซียนพระที่มีคุณภาพทุกคนเนี่ย
4: ครับ
5: นะครับทุกท่านเลยนะครับจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเราไม่มีโอกาสเจอแบบง่ายๆและเยอะๆภายในทีเดียวผมมั่นใจยกเว้นแต่คนที่เก็บเยอะๆแล้วก็ขายทีเดียวจะตกทอดมาแบบว่าผมว่ามันไม่มีโอกาสนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะปิดโอกาสทุกช่องทางสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างที่เรียกว่าถูกต้องถูกวิธี
4: ต้องให้พี่พจน์พูดสรุปนิดนึงว่าในส่วนของพระสมเด็จเนี่ยเอาพระที่ทันสมเด็จโตก่อนนะว่า
5: ค
4: นที่สนใจอยากสะสมมีกำลังซื้อแหละว่าไปกันนะวิธีการแยกเก๊แท้แล้วก็อันไหนทันไม่ทันแล้วข้อประเด็นหลักๆที่ต้องพิจารณามีอะไรบ้าง
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับในการพิจารณามี2 อย่างนะครับ
4: อ
5: ย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือลักษณะของพิมพ์
4: ครับ
5: นะครับลักษณะของพิมพ์เนี่ยบล็อกการแกะเนี่ยเป็นบล็อกที่เรียกว่าแต่ละพิมพ์มีเอกลักษณ์ของแต่ละพิมพ์นั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องจดจำแม่พิมพ์แล้วลักษณะการทำได้อย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพิมพ์แก้ไขไม่ได้ในปัจจุบันก็แก้ไม่ได้การกดพิมพ์ลักษณะของเนื้ออันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าพูดถึงพิมพ์แล้วมันต้องเป๊ะจริง
4: ๆครับ
5: มันจะผิดเพี้ยนไม่ได้นะครับเมื่อไหร่ที่พระเอามาถอดพิมพ์แน่นอนความตื้นความลึกความคมก็ไม่ได้เมื่อไหร่ที่ทำในวาระหลังจากร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนเนื้อหามวลสารความหนึกแน่นก็ไม่ได
4: ้
5: นะครับนะเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยลักษณะของโครงพิมพ์ลักษณะของเนื้อที่สำคัญ
4: ครับ
5: มันเป็นองค์ประกอบมามิกรวมกันนะครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเรามันไม่สามารถทำเรียนแบบได้ 100% จริง
4: ๆครับ
5: มันอาจจะ90ได้95ได้80ได้70ได้แต่ 100% ไม่ได้จริง
4: ๆ
5: สำหรับพระที่มีคุณภาพแล้วก็ทำความเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับ
4: ฉะนั้นคนที่สนใจก็ต้องศึกษารายละเอียดแล้วก็แต่ที่พี่พจน์บอกต
5: ้
4: องไปร้านทองต้องไปให้ถูกร้าน
5: ถูกร้านครับอันนี้สำคัญ เพราะว่าเราจะได้ทองที่มีคุณภาพพระก็เหมือนกันครับ
4: ครับ
5: นะครับ
4: ทีนี้หลายคนพูดเรื่องพระเครื่องอาจจะไม่ได้จะเจาะจงที่พระสมเด็จนะครับว่าพระเป็นสิ่งของมีค่าที่ไม่ได้มีราคากลาง
5: ครับ
4: แต่จริงๆแล้วพระสมเด็จเนี่ยด้วยความค่านิยมต่างๆพี่พจน์ครับราคาค่าเฉลี่ยของแต่ละพิมพ์ที่เป็นที่3วัดที่พี่พจน์ว่าปัจจุบันนี้ราคาเคลื่อนไหวยังไงปีนี้เลยนะปี2569แตกต่างกันยังไงบ้างในเรื่องราคา
5: สำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยพระมีราคากลางแต่ว่าความชอบแล้วก็ความผูกพันของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกัน

0: พระมีราคากลางจากอะไรครับมีราคากลางจากผมยกตัวอย่างอย่างนี้คือราคากลางในที่นี้เนี่ยคือประสบการณ์ครับการเรียนรู้ว่ามีการเปลี่ยนมือไปที่เท่าไหร่บ้าง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือสถิติที่ทุกคนตั้งไว้เลยอ่ะองค์นี้จ่ายจริงๆเลย20ล้านองค์นี้จ่ายจริงๆ25ล้านองค์นี้จ่ายจริงๆ30ล้านทำไมเราถึงตั้งมุมมองตรงนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเราซื้อ20ล้านเราขายไป24ล้านเราตั้งธงแล้วอ้อองค์เนี้ยล่าสุดเลยเราซื้อ20เราขายไป24นะเราซื้อ20เราขายไป22นะเรามีสถิติของเราว่าเราทำงานตรงนี้ช่องว่างตรงนี้ย้อนกลับกันถ้าผมเช่าปุ๊บองค์เนี้ยเคยเดินทางไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วต่อมา20เราซื้อ22เรารู้เลยว่าแก๊ปในตลาดมัน20
1: ครับ
0: เราอ่านตลาดออกแล้วว่าตอนนี้ตลาดมันแค่20จริง
1: ๆ
0: นึกออกไหมครับแก๊ปนี้ในตลาดโอ้องค์นี้แบบดีเลยองค์นี้มีการเปลี่ยนมือกันไปล่าสุดเลย30
1: ครับ
0: เราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยตอนนี้มาตรฐานในตลาด30
1: ครับ
0: ถึงผู้บริโภคจริงอาจจะ35นะ
1: อ
0: ันนี้คือมาตรฐานของตลาดจริง
1: ๆครับ
0: เราสามารถเรียนรู้ได้เราสามารถที่จะทดราคาในปัจจุบันได้จริง
1: ๆครับ
0: แต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับความพิเศษทำไมองค์นี้มันถึงไปถึง100ทำไมที่องค์นี้100เลย
1: ครับ
0: ใช่1คือพระองค์นี้เนี่ยจะต้องมีประวัติที่ดีมากๆอยู่กับใครมา
1: อ๋อมีสตอรี่
0: ถูกต้องสตอรี่ที่สำคัญแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความสวยพิเศษซึ่งองค์ทั่วๆไปไม่
1: ม
0: ีความคมพิเศษผ่านการใช้มาแบบน้อยจริง
1: ๆ
0: เด้งขึ้นมาเลยไม่มีอุดมีซ่อมเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเพอร์เฟกต์อยู่ในองค์นั้นมันก็เลยทำให้พระองค์นั้นเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นมาแบบ3เท่าตัว
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นจริง
2: อะไรครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของพระสมเด็จวันนี้พี่พจน์ท่าพระจันทร์ก็มาให้ความรู้กับเราแต่ว่ายังไม่ใช่หมดแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าพี่พจน์อ่ะมีความรู้หลากหลายในเรื่องพระหลายๆวัดเดี๋ยวจะมาพูดคุยนะครับสัปดาห์หน้าว่าจริงๆแล้วพระในดวงใจนะครับของพี่พจน์ไม่ว่าพระใหม่พระเก่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามกันครับ
0: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซีมเลสแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
2: ถูก
3: ครบเฉดสี

0: แบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
0: มันดียังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นหนึ่ง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ล่อนออก
1: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: ยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบข้าง
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต่ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
0: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
1: ถูก
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงเป้าตรงนี้ดียังไงเพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นหนึ่ง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง

0: ใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
1: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
0: ใช
1: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
0: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: กันไม่หยุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นท์ด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงต
1: ึ
0: งเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาท

0: 799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากราบไหว้ค่ะกับ Shopmania ค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP BioClean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: เด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
3: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือ น
1: ก็คนลุกแล้วอะ
3: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
2: ครับ
3: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเนี่ย
2: ครับ
3: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP BioClean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
2: ครับ
3: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP BioClean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
2: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
2: JSP BioClean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
1: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
2: า
1: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
3: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
2: เกิดที่
3: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกล
2: ือ
3: มีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
2: ่ครับ
1: เรื่องใหญ่มาก
3: เรื่องใหญ่นะ
1: ทุบบ้านทุบพื้น
3: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
1: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
3: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
1: ์
3: ลงไปกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิม
2: ครับ
3: จุลินทรีย์ GSP BioClean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
1: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
3: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
1: เอ
3: นไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
2: ครับ
3: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
2: ครับ
3: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
1: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
3: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
2: ผมเคยใช้แบบผง
3: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
2: ครับ
3: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
1: คร
3: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
1: ้แบบ JSP เป็นเชื้อเป็น
3: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
2: ี้ครับผม
3: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
1: อยากให้กลิ่นมันหาย
3: ได้ไหม
2: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
3: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
2: ครับผม
3: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเปลวพินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
2: เลย
3: ถังดักไขมัน
1: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
3: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลคลีนผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้โหเอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับ JSP BioClean นะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6แกลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania

0: ู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
0: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้น

0: กดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
1: อ๋อหรอ
2: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
1: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได
2: ้
0: 250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะเออ
0: ราดนะปลอดภัย
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
1: กำจัดเยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
1: ื
2: ่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Cord ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: อืมเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: เหม็นฉี
3: ่วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
6: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
3: ับสวัสดีคร
7: ับ ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยๆเนี่ยวันนี้ค่ะ

0: ีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะ
1: ครับ
0: จากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
2: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
0: ความ
2: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
0: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้ล่ะคะ
2: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ย
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
1: ครับ
2: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเสกเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
1: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอนคร
0: ับ
1: ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
0: ค
1: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
0: ค
1: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลาคุณเราเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ชอมมาเนีย
0: คุณภูมิคะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
2: ได้ครับ
1: ครับ
2: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย50วันครับ
0: ครับ
2: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
0: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
1: ้แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซิลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซิลออกมานะครับโอ้โหซิลมาแบบสวยงามแล้วดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
1: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
2: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล อย. Quality Award
1: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร
1: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
1: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-143-330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
0: อ่ะคุณผู้ชมคะ มาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
1: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
1: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
2: เขา
1: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
1: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
0: โอ้โหดีไหม
1: ดี
0: เมนูเปลืองข้าว
1: คือ
0: จริงจริง
1: มันเค็มกำลังพอดี
0: ค่ะ
1: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
0: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ
1: ่ม
0: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
1: นิดเดียว
0: มันนุ่มมากใช่เนาะอ่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
1: ๆ
0: ไม
1: ่
0: ว่าจะมาทำเป็นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับ ในการทำหล่นได้เลยครับ
0: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
3: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
0: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
1: มันคืออะไรครับพี่แอม
0: หมูสับผัดปลาเค็มค
1: ่
0: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบนี้
1: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
0: แบบนี้นะ
1: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะ
1: ค
0: ลุ
1: กนะ
0: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
1: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะเปิดนะทุกคนค่ะ
1: กลิ่นเป็นไงคะ
0: กลิ่นดีมาก
1: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
0: มันมีความเค็มแบบนวล
1: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
1: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
1: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี
1: ่
0: ซูมเข้ามาทุกคน
1: ครับผม
0: มาดูข้างใน
1: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
1: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้าขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
1: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ไปแล้วนะ
1: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร่อย
1: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา @shopmania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วคร
1: ับ
2: ผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
1: คร
2: ับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะคร
0: ับ ขอบคุณคร
1: ับ เอาละครับพี่ต้อยทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
4: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมาก

0: ก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
1: ว่า
0: อุ๊ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
1: ก็บอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้
0: ค่ะ
1: มาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
0: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
1: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
0: ๆ
1: ว
0: ัน
1: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อุ้ยเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
0: ว้าว
1: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันเนี้ยก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
1: ่
0: านผู้หญิงบิลดา
1: อาจารย์
0: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
1: ็นไงนกยูง
0: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติดยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลัก

0: ชูรี่จริง
1: ๆค่ะ
0: ป้าหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: นี่ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์อันไหนกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แม
1: ่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์อันไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อละ
1: ไปต่อไปต่อ
0: ไปต่อละนี
1: ่อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพ
1: ูจะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้นี่
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมากๆ
0: คือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะ
0: อ
1: ยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อจริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ้าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาท้ากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้เลย
1: แม่ได้
0: ใ
1: ส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสาหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆ ตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: วันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ป้าบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อน
1: อัน
0: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่สองจะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบคู่ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อู๋บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
1: ๆ
0: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้า มันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ติด
1: แล้วมันส
0: ะยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะเด
1: ี๋
0: ยวไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อุ
0: ๊ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี่ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แ
1: ม่แม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมททำอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
1: ไหนไปต่อ
0: ไปต่อลายนี
1: ้อันนี้เป็นดำรัติการ
0: ดำรัติการเอาเสื้อสีชมพ
1: ูจะเป็นลายลายหน่
0: อ
1: ย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่าไง
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้นี่
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
1: 4ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ SSLก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเขายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: luxury
0: ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้เลย
1: แม่ได้
0: ใ
1: ส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวนี้หวานมากแม่
0: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
4: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
4: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อน
1: อ
4: วันนี้ให้8ก้อน
1: อ
4: จำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
4: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ไม่พอเหรอ
4: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้

0: ้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอาบอยู
1: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค
0: นนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆโอ้
1: โหคุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
1: โอ้ยกินน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ไ
0: ปโอ้โหขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่ะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมในแป๊บเดียวเห็นไหมคะ
1: ค
0: ่าพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื
0: ่
1: น
0: โอ้เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
0: เป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงล่ะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแต่แถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุก

0: วันหนาโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำขี้ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: ขวดฟองเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
3: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุขสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมมันเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุขสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดสุดแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุขสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: กินน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรามาโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันบ้างผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
0: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ใครเป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึง

0: คะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
2: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่ค่ะ
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลย คุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะคะที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณ
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: โอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใส
0: ่โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเอาปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะ
1: ค่
0: าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโ
0: อ้เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมาก
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะตะเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะ ต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนนึงขายข้างนอกก้อนนึงเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะฮะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุด1แต่วันนี้ในเซต1เอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อ

อีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะโหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะ

0: อมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยอ้าวช่วงนี้ฝนตกอุ๊ยอากาศ
1: อับกิน
0: น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกินอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันบ้างผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอคูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภัทร
1: ชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละ
0: เร
1: ื่อง
0: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่ง้อช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
5: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะ
4: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: มาเจอกันไหมคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
4: ครับ
5: ผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแยกผ้าซักกันบ้างไหมคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะมาซักเครื่องเปิดเครื่องใหญ่เนี่ยโอ้โหทั้งเปลืองน้ำเปลืองไฟนะหรือว่าบางทีจะให้มันนั่งขยี้ทุกวี่ทุกวันก็ไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าชุดนักเรียนลูกผ้าอ้อมเด็กหรือว่าแม้แต่ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ไม่อยากที่จะ

0: สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีขนมันเลอะเทอะที่ชุดเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีถังซักค่ะแยกออกมาเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีถังซักแบบนี้เป็นฝาบนจากคาชิว่ามาฝากด้วยค่ะ
1: วันนี้นะฮะคาชิว่านะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินินะครับฝาบนขนาด 2.5 กิโลอย่างที่พี่แอมบอกไปเมื่อกี้นี้เวลาผ้าเล็กผ้าน้อยเราไปซักเครื่องใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: มันเปลืองทั้งไฟมันเปลืองทั้งพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆแล้วครับแล้วก็เสียเวลาเปลืองเวลาด้วยมาเปลี่ยนเป็นคาชิว่าตัวนี้ดีกว่านะครับ
0: ใช่แล้วค่ะสู้วันนี้นะโปรโมชั่นของเรานะคะบอกเลยนะว่าพิเศษมากๆนะใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการของเราแบบนี้เลยเพราะว่า1ทั้งนี้มีของแถมให้ด้วยนะผู้ชมค่ะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ผืนค่ะราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: รีบโทรให้ทันละกันนะครับมาดูตัวของตัวเครื่องดีกว่าอุ๊ยสีมันดูสวยมากนะฮะม
0: ันสวยจริง
1: สีขาวมินิมอลแบบนี้แล้วก็เรื่องของน้ำหนักผมยกให้ดูเลยมีน้ำหนักเบามากเวลาจะเคลื่อนย้ายไปใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูฮะปั่นแห้งนี่เขาบอกปั่นแห้งคืออะไรมันสามารถปั่นซักเสร็จแล้วเขาจะให้ตะกร้ามาครับผู้ชมครับนี่ครับเขาจะให้ตะกร้ามาเสร็จเรียบร้อยปั่นเข้าไปข้างในแบบนี
0: ้
1: วางปิดแล้วก็กดทำงานปั่นแห้งได้เลยครับ
0: คือมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยคุณผู้ชมตัวนี้นะนอกจากความสวยกระทัดรัดนะคะใครที่อยู่คอนโดมิเนียมคือต้องบอกว่าพื้นที่เราอ่ะมันค่อนข้างแคบเนาะจำกัดเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะซักเสื้อผ้าทุกวันบางทีใช้ถังใหญ่อู่เสียงดังเอ่ยไม่มีพื้นที่เอ่ยจะลงไปร้านบริการด้านล่างบางทีต่อคิวยาวค่ะนี่ค่ะตัดปัญหามีเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะตั้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณของริมระเบียงได้เลยขอเพียงแค่มีจุดเสียบปลั๊กไฟแค่นี้ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าเป็นระบบแมนนวล นะคะต
1: ั
0: วถังอย่างที่บอกว่าเป็นฝาบนนี่เปิดปิดได้สะดวกเลยทีนี้เรามาดูที่ตัวของฟังก์ชันกันค่ะ
1: มีอะไรบ้าง
0: ช่องแรกเลยนะเขาเป็นช่องใส่น้ำ
1: ค
0: ือว่าเขาจะเป็นช่องที่สามารถต่อกับสายยางแบบนี้ค่ะซึ่งเขามีสายยางมาให
1: ้
0: หรือว่าเราจะใช้สายยางที่บ้านต่อก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกต่อสายยางบริเวณนั้นไม่ได้มีก๊อกเทน้ำใส่ตัวถังได้เลยใช่นะแล้วก็ใส่น้ำยานะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวปรับค่ะเรามีการปรับหมุนตั้งเวลาได้นะนานถึง15นาทีจะปั่นครบ1รอบอยากปั่นเพิ่มเพื่อความสะอาดก
1: ็
0: มาปรับใหม่ได้นะคะทีนี้มาดูที่โปรแกรมค่ะอย่างที่ทิวบอกมีทั้งซักแล้วก็มีทั้งปั่นแห้งเลยนะแล้วก็ข้างๆถัดมาเป็นสายยางคุณผู้ชมคะสายยางตรงนี้นะถ้าหากว่าเราจะเคลื่อนย้ายเราก็คือเก็บได
1: ้
0: แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้งานค่ะเราดึงออกมาแล้วก็ต่อลงท่อก็ได้หรือว่าวางเอาไว้ที่พื้นพอเมื่อไหร่ที่เขาซักเสร็จน้ำจะระบายอัตโนมัติเลย
1: สะดวกมากเลยคนบอกเฮ้ยแล้วซักผ้าเล็กๆน้อยๆจะซักยังไงบางบ้านนะฮะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับนี่เห็นไหมผ้าอ้อมอยู่ในตะกร้านี้นะครับประมาณ20ผืนนะครับเครื่องซักผ้านะฮะมินิฝาบนของเราของคาชิว่าจะใช้งานได้พอดีกับตัว20ผืนตัวนี้ได้หรือเปล่าดิผมใส่ไปเลยผมยัดลงไปแบบนี้เลยยังไม่หมดนะเอ้าใส่ไปแบบนี้เลยครับนี
0: ่
1: ยังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะพอปิดปุ๊บกดทำงานสบายรอเลยฮะ15นาทีครับ
0: นี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เรารู้สึกว่าไม่อยากมาเสียเวลาในการมาซักหรือว่าใช้มือขยี้นะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือผ้าผืนใหญ่แบบนี้ค่ะบางทีเรานอนอ่ะอาจจะเผลอทำเลอะทำเปื้อนหรือว่าลูกเราอะฉี่ใส่รถที่นอนอย่างเงี้ย เราก็คือดึงออกมาค่ะจากนั้นคุณผู้ชม
1: ฟุตใช่ไหม
0: นี่6
1: ฟุตนะ
0: พื้นใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะเป
1: ิ
0: ดฝามาตอนเนี้ยเขื่อนใส่น้ำรอไว้แล้วนะผู้ชมขาใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหม6ฟุตนี่ก็คือใหญ
1: ่
0: แล้วก็ปิดได้สบายๆจากนั้นค่ะหมุนตั้งเวลาเลยขอปั่นสัก15นาที
1: ได้
0: นะ
1: เลย
0: แล้วจากนั้นเปิดเป็นตัวโปรแกรมค่ะโปรแกรมซักค่ะ
1: โอ้นี่เขาบอกว่าเสียงนะ
0: จะเอาแบบว่าไวเลสไปใกล้ๆเสียงเบามาก
1: เสียงเบามาก
0: ใช่
1: ะนะครับไม่รู้ว่าส่งเสียงรบกวนให้กับเพื่อนข้างบ้านเลยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ถือว่าใช้งานได้ดีจริงๆเอาล่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเปี่ยมล้นแน่ๆเลยแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าอยู
0: ่
1: ให้คาชิว่าดูแลกันนะครับเอาล่ะเช้าช็อปมาเดียครับใครซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้คาชิว่านะครับกับเครื่องซักผ้านะครับมินิฝาบนครับวันนี้มา 2.5 กิโลนะฮะยังไม่พอนะครับเขายังให้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไปอีก1ผืนครับจากราคาปกติ 2,049 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเบาเพียงแค่ 1,190 บาทนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนีย
0: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรเพราะอาจจะบอกนะว่า

0: นี้ต่อให้ชื่อมินนี
1: ่ครับ
0: แต่คือแรงมากเลยนะนี่คือตอนนี้เรายังคงตั้งเครื่องให้ปั่นอยู่นะคะกับผ้าปูที่นอนเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: นี่จะเปิดฝายดูว่าคือเขาปั่นแรงนะคุณผู้ชม
1: ครับผม
0: รอบการปั่นนี่ถือว่าสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวเลยค่ะถ
1: ้
0: าว่าใครนะที่ปั่นชิ้นใหญ่แบบนี้ซักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่า15ทีไม่พอไม่เป็นไรเราก็แค่หมุนเนาะเพิ่มเวลาในการซักเข้าไปเองค่ะ
1: หรือเป็นผ้าเล็กผ้าน้อยแบบนี้นะพวกผ้าอ้อมพวกเสื้อเด็กอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อย่างที่หย่อนให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้20ชิ้นยังเหลือพื้นที่อยู่เลยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะบางคนเนี่ยต้องซักพวก20ชิ้นกับเครื่องซักผ้าประมาณแบบ15กิโลขึ้นจริงๆที่มันเสียเนี่ยมันเสียทั้งค่าไฟเส
0: ีย
1: ทั้งค่าพวกน้ำยาซ
0: ัก
1: ผ้าต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็ต้องตั้งทีนึงเนี่ยต้อง1ชั่วโมงแบบนั้นเส
0: ีย
1: เวลาบางทีเราต้องทำหลายๆอย่างด้วยนะครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แค่15นาทีก็ทำได้แล้วครับ
0: ใช่หรือว่าบางคนค่ะมีลูกเล็กอยู่ที่บ้านม
1: ี
0: เด็กอ่อนเนาะอยากที่จะได้เครื่องซักผ้าเครื่องเล็กๆสักเครื่องนึงเอาไว้ใช้แยกปั่นแยกซักเสื้อผ้าลูกเลยตัวเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์นะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นผ้าที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งขยี
1: ้
0: แบบว
1: ่
0: าพวกผ้าขี้ริ้วในห้องครัวแบบเนี้ยค่ะใช้งานเยอะๆทั้งบ้านอยากจะให้บ้านสะอาดสะอ้านรวบมาเลยซักทุกวันยิ่งได้ยิ่งดีเลยสำหร
1: ับ
0: ตัวนี้นะ
1: ไม่ถึงหลายๆคนนะถ้าแบบบางทีอยู่หอนะหรือต้องย้ายคอนโดถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่การขนย้ายอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าลำบากมากๆแต่เนี้ยคุณสามารถยกขึ้นไปแบบเนี้ยก็เคลื่อนย้ายไปที่อยู่ใหม่ของคุณได้เลยอันนี้ผมชอบในเรื่องของน้ำหนักเบาค
0: ุ
1: ณผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับ
0: ถูกต้องแล้วตัวนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งคือว่าเอาไปวางเอาไว้แล้วก็หาจุดเสียบปลั๊กถ้าหากว่าไม่มีก็คือต่อปลั๊กสับตาง่ายๆเลยคุณผู้ชมใช้งานง่ายกระทัดรัดนะคะแถมที่สำคัญเลยคือรับประกันการใช้งานกว่า1ปีเต็ม
1: เอาละครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากได้แล้วนะฮะต้องรีบโทรมาด่วนเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือคาชิวะนะฮะเป็นเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาด 2.5 กิโลวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนมินิแบบนี
0: ้
1: และผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้1ผืนครับหลักราคาปกตินะ 2,049 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นนะฮะมินิมอลไม่ต้องติดตั้งกระทัดรัดนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02นะครับ114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmedia ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
0: ผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย
1: ่
0: างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
1: า
0: ะ
1: เอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีละแอมเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มาแล้วโอ้ยสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีรางรถไฟด้วยนะฮะ
1: รางดีหรือรางร้ายเนี่ย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีอุ้ยทางด้านนู้นมีฝรั่งบางค่าด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: มีชาวต่างชาตินะครับอ
1: ันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อนะคะ
0: นี่สถานีรถไฟบางซื่อผมจะมาจริงๆผมมาวันนี้ผมจะมาตามหาใครคนหนึ่งคุณรัชนี
1: ใครคะ
0: มันมีคำพูดที่บอกว่าถึงบางซื่อชื่อบางนี้สุจริตเหมือนชื่อจิตที่พี่ตรงจำนงสมรมิตรจิตขอให้มิตรใจจร

0: ใจสมอนขอให้ซื่อเหมือนชื่อบานผมก็เลยจะมาตามหาสมอนครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะสมอนเนี่ยสุนทรภู่เขาเขียนไว
1: ้อ๋อดีนะเนี่ยมาบางซื่อถ้าไปบางกอกน้อยเนี่ยโอ้โหต้องไปตามหาบัวลอยนะ
0: ไข่หวานด้วยป่ะไข่หวานด้วยป่ะพี่รู้จักพี่สมอนไหมครับ
1: สมอน
0: ผมตามหาคนชื่อสมอน
1: ปรากฏว่าเป็นชื่อภรรยาพี่เขา
0: ไม่ใช่ไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักเดี๋ยวผมไป
1: ถาม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากนะครับรู้จักคนชื่อสมอนไหมครับไม่รู้จักจริงเหรอเอ้าเหรอสมอนอยู่บางซื่อเนี่ยไม่รู้เหรอแล้วหนูจะไปไหนเนี่ยแต่ไม่รู้จักสมอนแน่นะหนูชื่ออะไรอ่ะ
2: ช
0: ื่
2: อผ
0: ัก
2: บุ้ง
0: ฮะ
2: ผ
0: ัก
2: บุ้ง
0: โอ้ผักบุ้งผักบุ้งไม่ใช่สมอนจะไปตามหาสมอนที่ไหนครับเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปซื้อตั๋วก่อนดีกว่าอันนี้
1: เราจะไปอยุธยาใช่ไหม
0: ไปสถานีอยุธยา
1: อยุธยา
0: เดี๋ยวรอคิวพี่เขาก่อน
1: ได้คิวแล้ว
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับสองที่ครับไป
1: อยุธย
0: าอยุ
1: ธยาค่ะรถออก10โมง
0: รถออก10โมงเหรอครับ
1: อีก
0: 10โมง10โมงเราจะไปอยุธยาเท่าไหร่ครับ
3: คนละ
0: 14
3: บาท
0: คนละ14บาทนะครับมีตังค์นะครับ14บาทคนละ14
1: คนละ14เอ้านึกว่า
0: คนละ14
1: เป็น
0: 28
1: 28
0: บาทอ๋อนี่ตกเลขนะเนี่ยรางนี้เรายืนฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้ครับ
3: เดี๋ยวมันจะเข้ารางสองกับรางสามเขาจะประกาศบอร์ด
1: เขาจะประกาศให
0: ้ขบวนที่201สวัสดีครับพี่
1: สวัสดีค่ะไปไหนคะ
0: จะไปไหนครับ
4: ไปเมืองการครับ
1: อ๋อจะไปเมืองการ
0: ไปเมืองการ
4: ตกเซยบน้อง
0: พี่มาพี่มาขึ้นที่นี่ครับบ่อยไหมครับ
4: แค่นี้ครับจะไปไหน
0: จะไปอยุธยาครับ
4: อยุธยาใช
1: ่
4: ใช่จับวันนี้แหละคร
0: ับ
1: ไปค้างค่ะพี
0: ่ครับ
4: งานวังอะไรไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จะไปเที่ยวเหมือนกันแต่ก็เลยมาตามหารู้จักสมอนไหมครับมีคนชื่อสมอนรู้จักไหม
1: ไม่รู้
0: สวัสดีครับจะไปไหนครับ
5: ส
0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวอยู่กอยิง
6: หัวหิน
0: หัวหิน
6: พูดภาษาอะไรครับ How do you
0: say ว่าอย่างไรครับ
6: I don't think it's หัวหิน right หัวหิน
0: หัวหินคือพี่ผมจำได้คำเดียวหัวหินล่ะ
1: พี่ก็จะไปหัวหิน
0: คุณพี่ช่วยเป็น
7: ไม่อายเยอะ
6: I was wondering how you pronunciate Hoi Hin.
7: Okay.
1: Pronunciation
7: Hoi Hin. Hoi Hin.
6: Okay, well, so far.
7: Yeah, so far. Hoi Hin. That's right, you pronounce it quite well.
6: That was a lucky one. I've been running everything else. It's like I've got no response at all.
7: Hoi Hin, Hoi is mean a head. Hin is mean rock.
6: Okay.
7: In Thai, Hoi Hin is mean the rock.
1: คือเขาอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรใช่ไหมคำว่าหัวหินเนี่ย
0: หัวหินนั่นแหละ
1: หัว
0: ทำไมไปสงสัยอะไรอย่างนั้นสงสัยเรื่องสมอนดีกว่าไหมพี่เขามาจากประเทศอะไรนะครับ
7: Sorry, where you come from?
6: I'm American.
7: America.
6: Yeah, I live in Denmark now.
0: Yeah. Oh, me. You.
1: Do you know?
0: L.A. L.A. L.A.เว้ยร้อยเอ็ดติ
1: ดไปหลับคนใดเบาร้อยเอ็ดบ้างอ่ะเว้ยร้อยเอ็ดก็สั้น
0: นู้นเป็นไรครับ
8: ไปไหนลูกนครสว
0: ร
8: รค์สาวนครสวรรค์อ๋อ
0: เหรอ
1: เอาคนนี้ไปด้วยได้ไหมอันนี้อตินครสวรรค์นี่ค่ะคนนี้ค่ะเนี่ยค่ะอตินครสวรรค์
0: ครับผม
1: ตอนนี้กำลังนั่งรอรถไฟนะคะเพราะว่า
0: ระหว่างที่นั่งรอนี่ก็ดีนะผมว่าโบราณมากเลยนะที่นั่งรอเนี่ยเป็นไม้อย่างดีเลยนะเขาทำสวยๆนะ
1: เอาแล้วเดี๋ยวนะตรงนั้นว่างใช่ไหมคะ
0: ว่างคุณไปนั่งทางนู้นเนี่ย
1: จะมาเบียดทำไม
0: ไม่มาคุณไปนั่ง
1: คนเลยดูดิจะมาเบียดน้องเขา
0: ก็
1: อ่ะถ้าเขารู้ก็อ่ะ
9: แค่นั้นก็จบแล้วล่ะที่ต้องการ
0: แค่นี้ไหมแค่นี้ไหมมันก็จบเนี่ยโอ้โหมันนั่งเป็นกอคองอผมเปลี่ยนเส้นทางแล้วผมไม่ไปหรอกอยุธยา
1: พี่คะตรงนี้ว่าง
0: ผมจะไปเมืองนครสวรรค์เดี๋ยวเราจะไปละเป็นรถกรุงเทพพิษณุโลกนะฮะกรุงเทพพิษณุโลก
1: เดี๋ยวไปขึ้นสถานีไปตัวหน้าดีกว่านะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไปเที่ยวไหนครับไปเที่ยวไหนครับ
2: ไปพิษณุโลก
0: อ๋อไปถึงพิษณุโลก
3: ไปไหนที่หล
0: ่อๆสวัสดีครับไปไหนครับพี่คุณพี่ชื่ออะไรนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อสีดมจังค่ะ
0: พี่ฮะ
2: ชื่อสีดมนามสกุลจัง
0: นามสกุลจังอันนี้เป็นชาวญี่ปุ่นเหรอ
2: เปล่าค่ะแฟนเป็นคนจีนค่ะ
0: อ๋อแล้วทำนามสกุลเขาแปลกดีนะจัง
4: เป็นไกด์จะไปรับแขกประเทศอะไรครับเนี่ย
2: คนฝรั่งเศสค่ะ
4: โอ้เป็นชาวฝรั่งเศส
2: ใช่ค่ะ
4: เขาจะมาเที่ยวอยุธยา
2: ใช่ค่ะ
4: อ๋อเยอะขึ้นไหมครับตอนนี้หลังจากโควิด
2: เยอะมากค่ะ
4: เยอะมากด้วยเหรอ
2: เยอะมากค่ะช่วงนี้ทำงานทุกวันเลย
4: โอ้
2: ไม่ได้พักเลย
4: ถือว่าดีใช่ไหมบรรยากาศการท่องเที่ยวแสดงว่าเริ่มกลับมาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยินดีด้วยนะครับบรรยากาศเอาข้างบนมีอะไร
5: มีหมูมีไก่มีแหนมปลาค่ะ
0: อ๋อครับผม
5: ไปทานได้นะคะ
6: ข้าวเหนียวด้วย
5: ยา
0: เห็นไหมมีของให้กินด้วยนะก็คือ
5: นี่พี่ครับที่อยู่ในช่องน
0: ี้อยู่ในช่อง9ครับช่อง9ครับอุ้ยแม่ค้าก็สวยด้วยนะสวยปากแดงๆไม่ร้อนนะคุณรัชนีนะ
6: ถ้ารถวิ่งอ่ะ
0: ผมว่ามันสบายๆนะ
6: ถ
0: ้
6: ารถวิ่งไม่ค่อยร้อนเท่าไหร
0: ่สบายสบาย
6: ที่กำพูมีเจ้าหน้าที่จะมาตรวจตัวแล้วนะ
0: ตรวจมาแล้วเหรอ
6: ตรวจอยู่ไหน
0: เจ้าหน้าที่อะไรตำรวจเหรอ
6: เจ้าหน้าที่รถไฟ
0: อ๋อ
6: ตำรวจอะไรล่ะ
0: เขาเนี่ย
6: คุยพี่เขาเซ็นชื่อให้เราด้วยแหละ
0: ขอบคุณครับต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะนี่

0: ตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วคะเนี่ย
1: สถานีบางปะอินครับ
0: บางปะอิน
1: แม่ค้าขึ้นมาขายของ
0: แต่เขาขายเหมือนกันหมดเลยนะนี่คนละเจ้านะแหนมหมูแหนมเนื้อแหนมปลา
1: คือก็น่าจะเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านเพราะฉะนั้นคนที่ทำเป็นอาชีพหลักก็น่าจะน้อยลงไปแล้วก็คงจะทำอยู่อย่างเดิมนะครับ
0: แล้วเผื่อแป๊บเดียวคนเต็มรถละเมื่อกี้ยังไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะแต่ว่าเป็นขวัญใจชาวบ้านจริงๆนะมันก็ไม่ได้แบบเหนื่อยอะไรมากเนาะแต่เรายังไม่เคยนั่งสายไกลๆไง
1: ครับ
0: อันนี
1: ้เกือบหลับแล้วนะ
0: ค่ะเพลิน
1: ลมโชยมา
2: ขบวนรถกำลังที่สอง
0: ประมาณ
1: หลับ
0: เขตสถานีคุณดา
2: บามีไปแล้วไม่จอดรถขึ้นตา
0: ไม่ตั้งแต
2: ่บ้านโป
0: ่งขึ้นมาไม่เกินสิบ
2: จะเป็นสถานีต่อไปครับ
0: อันนี้บางปะอิน
2: นี่สถานีบางปะอิน
0: บางปะอินค่ะมีข้าวด้วยอันนี้มาใหม่
1: เป็นข้าวไข่เจียวผัดกะเพราเลยทีเดียว
3: เออถ้วยละ30
0: ถ้วยละ30
1: 30บาทเห็นมั้ยอ่
0: ะใส่ให้เลี้ยง
1: คุณจะเลี้ยงเหรอ
0: เลี้ยงเลี้ยง
1: คุณมีคนเลี้ยงข้าวครับผม
0: ที่หน้าคุณคน
3: ใช่มั้ยว่าม
1: ีคนเลี้ยงข้าวบนรถไฟด้วยโ
3: อ้30ค่ะไม่แพงจ้ะ
0: ขายที่นี่ประจำเหรอคะแล้วไปลงสถานีไหนอ่ะ
3: ลงไปอยุธยาก็มาชิ
0: มอ๋อไปถึงอยุธยาแล้วก็กลับมา
3: ใช่
0: แล้วก็มาทำที่ไหนคะ
3: อยุธยาค่ะหนูอยู่อยุธยา
0: อ๋อเป็นสาวอยุธยาคนกรุงเก่านี
1: ่เขาแพ็คมาอย่างดีนะฮะ
0: หิวไหมล่ะ
1: ตอนนี้ยังไม่หิวครับ
0: หิวไม่หิวก็กินเถอะมีคนเลี้ยง
1: จะลองชิมก่อนเพราะว่าของฟรีเนาะ
0: เออของฟรีกินไปเถอะ
1: อันนี้ถุงน้ำปลา
0: เอากินไม่ต้องเปิดหรอกมันลำบาก
1: เราไม่ต้องใส่น้ำปลาอร่อยดีนะ
0: มองวิวไปด้วยมองวิวกินข้าวเห็นไหมวิวหลักเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ข้าว30บาทเออเป็นไง
1: อร่อยอยู่นะอันนี้ไม่ได้ชมนะใช้ได้คุณรัชนี
0: คือรสชาติจัดจ้านใช่ไหมคะ
1: ก็รสชาติดีกลมกล่อม
0: โอเค
1: ผมว่าได้อยู่นะ
0: นะ
1: ชาวบ้านเขาขายเป็นอาชีพเขาก็ต้องทำมาดีๆถูกไหม
0: ถ้างั้นเดี๋ยวไม่มีคนซื้อใช่ไหมต้องกินอร่อยนานกะเพราไข่ดาว
1: พูดก็พูดนะ
0: พูดไปเลยค่ะ
1: อร่อยกว่าร้านอาหารที่แวะมื้อเช้าคนต่อไปก็เป็นยาดมยาลม
0: อันนี้ก็อ

0: นะคะ
1: ข้าวมันเขียววันละ20บาทนะอุดหนุน
0: ทำเองเหรอคะ
1: อุดหนุนน้ำมันโอสดครับ
2: ไม่ยากตอนขายนะ
0: ทำไม่ยาก
1: วันละ20บาทวันละ20บาทเดอะสเตชันอยุธยาอุ้ยผู้คนเยอะสถานีนี้ผู้คนเยอะผ
0: ู้
1: ค
0: น
1: เยอ
0: ะใหญ่ด้วยนะ
1: อุ้ยคนจะต้องคนจะเดินทางไปพิษณุโลกเยอะนะนี
0: ่
1: มีฝรั่งก็เยอะด้วยมีชาวต่างชาตินะครับเยอะด้วย
0: เอาละค่ะแล้วลงต้องลงเลยใช่ไหมคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลืมของหรือเปล่า
1: ไม่ลืมครับไม่ลืมครับ
0: ขายอะไรครับสัมภาระนะคะอุ้ย
1: เอาไปต่อสาวไปนครสวรรค์ต่อขอให้เดินทางปลอดภัยโชคดีนะครับโอกาสหน้าโอกาสหน้าพบกันใหม่ลงทางไหนครับลงทางด้านซ้าย
0: สักครู่นะคะโอ้ตายแล้ว
1: เดี๋ยวนะฮะลงไปไปลงป๊าบอู้ยคนเยอะคนเยอะขณะนี้เรามาถึงเมืองอยุธยาแล้ว
0: จ
1: ้
0: า
1: ขอเชิญน้องแก้ว
0: เป็นบ้าป่ะ
1: เที่ยวไปชมเมืองประวัติศาสตร์ของชาติไทย
0: โอ้ได้อยู่ได้อยู
1: ่ไปดูความเป็นมาเป็นไปในอดีตทำอะไรสักหน่อยให้เป็นประโยชน์อย่ามานั่ง
0: ตอนน
1: ี้
0: กำลังไม่ใช่กำลังตื่นเต้นกับคนไงเออทั้งคนเยอะเหมือนกันเนาะแล้วคือวิถีแบบนี้คือเราไม่คุ้นเราไม่เคยได้นั่งรถไฟอ่ะเราชอบมากเลยอ่ะ
1: จริงๆรถไฟเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะถ้ามีเวลาท่องเที่ยวแล้วก็นั่งรถไฟไปเราประหยัดนะครับ
0: บ๊ายบายค่ะพี่ก็อยู่ตร
1: งนั้น
0: สวัสดีค่ะช่องนี้นะคะ
1: ขอให้เดินทางปลอดภัยนั่งไปกับรถไฟของเราเตรง
0: สวยงามมากเลยอ่ะ
1: เตรง
0: รถไฟกำลังออกจากสถานีสวยๆคือแบบเป็นภาพที่มันคลาสสิกอะเนาะ
1: เมื่อเรามาเที่ยวครับเราก็จะไม่หยุดอยู่กับที่นะฮะ
0: เราจะเที่ยวเหมือนมิยาเลยนะคะ
1: ปรากฏว่าคุณรัชนีใกล้ๆสถานีรถไฟแห่งนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ควรจะไปดูอยู่สิ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันข้ามทางรถไฟมาตรงนี้นะฮะ
0: มีทางให้ข้ามด้วยเนาะ
1: นี่ครับนี่ครับเดินมาตรงนี้เลยแล้วก็ตามมาครับตามไปนี่เราข้ามมานี้ก็จะมีคลองอยู่ตรงนี้นะฮะมีคลองอยู่ตรงนี้ปั๊บก็จะเป็นสะพานเล็กๆเดินเข้ามาแบบนี้นะฮะตามมานะครับตามมามีสะพานเล็กๆอยู่ตรงนี
0: ้นี่เข้าได้แค่ทาง
1: แล้วก็จะมีวิหารหลวงพ่อสุริยมุนีหรือว่าหลวงพ่อคอหัก
0: ทำไม
1: มีหลวงพ่อคอหัก
0: ทำไมหลวงพ่อต้องคอหักอะคะ
1: เดี๋ยวพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
0: องไหนคะที่กำพู
1: องนี้แหละครับคือที่เขาเล่าสืบกันมาว่าหลวงพ่อคอหักก็คือว่าสมัยก่อนนะครับตอนที่ช่วงที่ได้มีการสร้างสถานีรถไฟบริเวณแถวๆนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเจอว่าเอ๊ะมีหลวงพ่อแล้วก็เสียนท่านหักนะครับเสียนท่านหักแล้วก็มีคนอันนี้เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านก็มาตั้งจิตอธิษฐานนู่นนี่นั่นนะครับมีบางคนก็มีโชคมีลาภไปอะไรไปก็เลยปากต่อปากนะครับแต่ว่าเขามีการบูรณะท่านแล้วนะฮะตอนนี้นะครับสมัยที่เจอเนี่ยคือท่านคอหักก็ไม่ทราบว่า
0: สาเหตุ
1: มาจากอะไรแล้วก็อาจจะเป็นความเก่าแก่ความโบราณขาดการดูแลนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาในสมัยใดก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่พอสมควรเพราะว่าที่นี่เมืองอยุธยานะครับ

0: สีกา
1: เออ
0: สีกาแท้ๆนะครับ
1: เนี่ย
0: เข้าวัดเข้าวาตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าวัดที่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้มาเท่าไหร
1: ่นั่นก็คือ
0: วัดประดู่ทรงธรรม
1: เขาบอกว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมากแล้วมีประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่เยอะมาก
0: ครับเป็นวัดประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ปรากฏชัดเจนนะครับว่าสร้างสมัยรัชกาลไหนแต่น่าจะต้นอยุธยานะครับเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัดประดู่ทรงธรรมพระผู้หลักผู้ใหญ่สมัยนั้นก็อยู่วัดประดู่ทรงธรรมแห่งนี้วัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยานะครับก็จะเกี่ยวข้องในปรากฏชัดเจนเนี่ยใน2รัชกาลของอยุธยาคุณรัชนี
1: ค่ะ
0: รัชกาลแรกที่บันทึกไว้ชัดเจนก็คือสมัยพระเจ้าทรงธรร
1: ม
0: พระเจ้าทรงธรรมเนี่ยท่านเป็นลูกของเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเอกาทศรสซึ่งเป็น
1: กษัตริย์องค์สุดท้าย
0: ไม่ใช่ซึ่งเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ยุคไหนเนี่ย
0: ยุคคือพระเจ้าทรงธรรมท่านเป็นกษัตริย์องค์ที่21
1: ประมาณ
0: เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเอกาทศรสเอกาทศรสเป็นน้องชายของ
1: สมเด็จพระนเรศวร
0: นะครับก็เป็นกษัตริย์องค์ที่21นะครับแล้วท่านก็ครองราชอยู่ประมาณ17ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยนะครับก็คือเกิดเหมือนกับจะเรียกกบฏก็ได้กบฏชาวญี่ปุ่นบุกเข้าไปเพื่อที่จะจับตัวจับตัวกษัตริย์นะฮะ
1: ในวังเลยนะ
0: ในวังเลยบุกเข้าไปแต่ว่าตามประวัติเขียนไว้บอกว่าผู้ที่ช่วยเหลือกษัตริย์พระเจ้าทรงธรรมออกมาเด็ดรอดหนีออกมาได้เนี่ยคือพระสงฆ์8รูปของวัดประดู่ทรงธรรม
1: พระสงฆ์ไปช่วยพระมหากษัตริย์ได้ยังไง
0: ก็แปลกมากเลยชาวบ้านที่นี่เขาก็บอกว่าพระท่านมี
1: วิชาอาคมมีวิชาบังตาอะไร
0: สามารถเข้าไปช่วยได้อะไรประมาณนั้น
1: เด
0: ี๋
1: ยวต้องตามเข้ามาดูเลยนะคะไปหาคำตอบกันค่ะ
0: นมัสการพระอาจารย
2: ์เจริญพรญาติโยม
0: วันนี้เรามาถึงวัดประดู่ทรงธรรมท่านผู้ชมครับแล้วก็มานมัสการพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าอยากให้มาดูเจดีย์นะครับซึ่งถือว่ามีประวัติศาสตร์เจดีย์ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพระอาจารย์ครับ
2: พระเจดีย์พระบรมอัฐิพระเจ้าทรงธรรม
1: ก็คือมีอัฐิของท่าน
2: ใช่
1: อยู่นี่จริงๆเลยใช่ไหมคะ
2: จริงครับเพราะว่าสมัยก่อนเป็นเด็กเขาจารึกไว
0: ้
2: อาทิพระเจ้าทรงธรรม
0: ครับ
1: แล้วรูปทรงเจดีย์เป็นอย่างนี้มาตั้ง
2: แปดเหลี่ยมใช่
0: แปดเหลี่ยม
2: พระสงฆ์แปดรูปพาพระเจ้าทรงธรรมหลบจากแกแสดงธรรมพวกญี่ปุ่นปวงชนมั้งการแบบว่า
1: ค่ะถ้ามาที่นี่ท่านแนะนำให้มา
2: ก็มีที่วิหาร
0: วิหารก็มี
2: หลังนี้วิหารก็มี
0: ประ
2: มาณว่าก็มีหลวงพ่อลุงหลวงพ่อเลืองลุงเลืองรวยพระประธานในพระวิหาร
0: ครับ
2: ขอพรกันสมปรารถนาบ้างแต่บุคคลนะแต่ไม่ใช่หมดทุกคน
1: แต่ตอนนี้นะคะเราจะเข้ามาดูในวิหารเก่ามากเลยค่ะ
0: โอ้โหโครงสร้างของหลังคาวิหารสูงมาก
1: อันนี้ยังเดิมๆไหมคะพระอาจารย์คะ
2: ของเดิมเลยจ้ะ
0: แปลกนะ
1: กี่ร้อยปีอะคะ
2: อันนี้เขาเขียนไว้2405
1: 2405
0: ครับก็คือ
1: ร้อยกว่าปี
2: ร้อยกว่าปีสมัยรัชกาลที่4
0: ครับ
1: หมายถึงอาจจะบูรณะไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหม
2: ไม่รู้นั่นก็ว่าหนึ่งพศมันบ่งอยู
0: ่สร้างกันเหรอฮะ
2: ใช่อันนี้ว่าเกณฑ์ไม่สร้างพศ
0: ก็แสดงว่าวิหารหลังนี้ไม่ได้สร้างสมัยอยุธยาหรอก
2: ไม่ใช่สร้างขึ้นมาใหม
0: ่เป็นสมัยรัตนโกสินทร์นี่แหละแต่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นสมัยอยุธยามีไหมฮะอาจารย์
2: เลตฐาน
0: มาบริเวณเขาเรียกว่าตรงจะเรียกว่าหน้าวัดได้ไหมครับอาจารย
2: ์หน้าวัดอยู่ตรงนู้น
0: นะเอาเหรอหน้าวัดอยู่ตรงไหน
2: โน้นทางโรงเรียน
0: โอ้หน้าวัดอยู่ตรงโน
2: ้นทางเรียนหลังวัด
0: อันที่เราอยู่นี่คือหลังวัดเหรอ
2: หลังวัดกติพระอยู่ทางนู้น
0: ตรงหน้าวัดมีคลองมี
2: ไม่มีมีป่าสักอยู่ไกลมีรางรถไฟกั้น
0: เป็นแม่น้ำป่าสักจะอยู่ไกล
2: มีรางรถไฟกั้นอยู่
0: ส่วนตรงนี้ไม่ใช่คลอง
2: ไม่ใช่คลองเป็นสระน้ำมน
0: เป็นสระน้ำมน
2: สมัยพ่อรถเสีย
0: ทำไมเขาเรียกตักศิลา
2: คือว่า

0: เขาห่ออะไรอ่ะมีอะไรอ่ะกระถาคมเขาห่อเส้นในยุทธยาก็มีเส้นเดียว
1: เหรอ
0: ต่างแต่เป็นธรรมักเรียนต่างศิลากระถาคมรวมที่นี่หมด
2: โอ้ถึงว่าสิพระภิกษุ8รูปที่ท่านไปช่วยพระเจ้าสงฆ์ธรรมออกมาจากพระราชวังถึงมีตำนานเล่าบอกว่าคนมองไม่เห็นทั้ง8รูปอ่ะนะ
0: ใช่ๆมองไม่เห็นพระมหากษัตริย์
2: เหมือนมี
0: บังแค่ว่าบัง
2: บังตา
0: บังตัว
2: เพราะวัดนี้สมัยก่อนเรียนวิชาอาคมทางด้านนี
0: ้ใช่ๆ
2: และนี่คือสำนักตักศิลา
0: ใช่ๆ
2: สมัยอยุธยา

0: นี่แหละคุณรัชนีวัดประดู่ทรงธรรมวัดประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอยุธยานะฮะมาตั้งแต่น่าจะเป็นต้นอยุธยาแต่ว่าวัดนี้นอกจากเรื่องราวของพระเจ้าทรงธรรมที่หลวงพ่อเพชรท่านพาเราไปดูเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านแล้วนะครับความสำคัญของวัดประดู่ทรงธรรมอีกอันหนึ่งก็คือเป็นที่ประทับจำพรรษาของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรกษัตริย์องค์ที่32แม้ว่าท่านจะเป็นกษัตริย์เพียงระยะเวลาสั้นนิดเดียวเองนะฮะประมาณ10วันได้มั้งช่วงนั้นน่ะพระเชษฐา
1: พี่ชาย
0: ก็อยากจะได้พระราชบัลลังก์เพราะคิดว่าตัวเองเป็นพระเชษฐาก็ควรจะได
1: ้
0: นะครับเหตุผลที่พระราชบิดาไม่ตั้งนะฮะก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนพระองค์ที่มองว่าเอกทัศน์เนี่ยสมัยนู้นเป็นกรมขุนใช่ไหมครับท่านไม่เก่งถ้าเทียบกับ
1: น้องชาย
0: คือเจ้าเฝ้าทุมพรมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความเด็ดขาดขณะเดียวกันก็มีความสุขุ
1: ม
0: มีความสุขุมนุ่มลึกนะครับสามารถที่จะเรียกว่ารักษาราชสมบัติหรือว่าดูแลประชาชนได้แต่ที่สุดแล้วท่านก็เป็นคนปลีกวิเวกใช่ไหมครับท่านก็เห็นว่าพี่ชายต้องการราชสมบัติก็ออกบวชนะครับแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี
1: ่
0: นะฮะจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วปรากฏว่าเกิดศึกสงครามอยุธยาที่สุดแล้วก็เป็นท่านนั่นแหละครับที่ถูกเชิญนิมนต์ให้ศึกเพื่อไปทำการเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพแล้วก็ไปลบกับพม่าปรากฏว่าท่านลบกับพม่าท่านก็ชนะท่านก็กลับมาบวชอีกก็ให้พระเชษฐาพระเจ้าเอกทัตเนี่ยทรงครองราชต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายตอนศึกใหญ่เข้ามานะฮะตอนที่เสียกรุงเนี่ยท่านก็ประจำพรรษาอยู่ที่นี่นะคุณรัชนีที่วัดประดู่ทรงธรรมเนี่ย
1: แล้วพม่าก็มาทำให้กรุงแตกตอนนั้นใช่ไหม
0: เสร็จสับเรียบร้อยตัวของพระเจ้าเอกทัตท่านตามประวัติศาสตร์เขียนไว้บอกว่าท่านมีทหารมหาดเล็กเนี่ยพาท่านหลบหนีออกจากพระราชวังนะครับไปอยู่ในสุมทุมใกล้ๆกับวัดสังขาวาสส่วนตัวเจ้าเฝ้าทุมพรท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับทางด้านของพม่าก็กวาดต้อนชาวไทยพระบรมวงศานุวงศ
1: ์
0: รวมทั้งเจ้าเฝ้าทุมพร
1: ไปพม่าด้วยเหรอคะ
0: ไปพม่าครับตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าบุคคลที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะคุณรัชนีเช
1: ื
0: ้อพระวงศ์ที่อยู่ในอยุธยาประมาณ 2,000 ท่าน
1: ที่ไปอยู่พม่า
0: ที่ถูกกวาดต้อนไปตอนนั้น 2,000 ท่านรวมกับประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่เป็นช่างเป็นคนมีฝีมือเป็นคนที่มีพละกำลังเป็นชายชะกันเป็นอะไรเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมๆแล้วก็ประมาณ 20,000 คนที่คนไทยถูกต้อนไปพม่าซึ่งเขียนไว้อีกนะครับถ้าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะให้ประทับอยู่ในพระราชวังของสมัยนั้นต้องเรียกว่าอังวะส่วนถ้าเป็นผู้ชายจะให้อยู่นอกพระราชวังนะครับอยู่นอกพระราชวังปัจจุบันนี้เมืองอังวะก็ถือว่าเป็นเมืองร้างเป็นเมืองโบราณ
1: ก็คือล่มสลายไปแล้ว
0: ก็ล่มสลายไปแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่แม้แต่พระอัฐิของพระเจ้าฟ้าอุทุมพรนะครับก็ถูกบรรจุอยู่ที่เมืองอมรปุระนะครับเมืองอมรปุระ
1: ก็แปลว่าท่านไปสิ้นพระชนที่นู่น
0: สิ้นพระชนที่นู่นครับท่านเป็นจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้นะครับหรือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะครับสำหรับเจ้าฟ้าอุทุมพรกูเดี๋ยวก่อนเข้าไปตรงนี้ผมเล่าตรงนี้นิดนึงที่เรามาเนี่ยนะครับสมัยอดีตที่นี่เขามีชื่อว่าบ้านจิกบ้านจิกนะฮะแล้วก็

0: ามประวัติศาสตร์บอกว่า
1: ตอนกรุงแตกสมเด็จพระเจ้าเอกทัต
2: กษัตริย์
1: องค์ที่33นะครับท่านก็หนีออกจากพระราชวังพร้อมด้วยมหาดเล็ก2คนแล้วก็นำพาท่านออกจากราชวังตรงนู้นนะครับไกลมากนะหลายกิโลเหมือนกันนะครับมานี่แล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ที่สุมทุมแถวๆเนี้ยนะครับจนกระทั่งท่านซ่อนตัวอยู่ที่เนี่ย11วันทหารของ
2: อังวะ
1: ก็มาพบแล้วก็ท่านก็ป่วยหนักแล้วนะครับโทรมมากแล้วก็เอาเข้าไปเอาท่านเนี่ยกลับไปที่ค่ายโพสามต้นแล้วท่านก็สวรรคตนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดสำคัญที่ท่านหนีออกจากวังแล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับ
2: ไหนตรงไหนคือวัด
1: ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าวัดสังฆาวาสกลายทุกวันนี้กลายเป็นวัดร้างไปแล้วนะฮะนี่ไงคุณรัชนีมาดูสิเห็นเศษอิฐป่ะนี่เศษอิฐเนี่ยอิฐสมัยโบราณทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้ามีการขุดเหมือนกับที่อื่นๆก็เข้าใจน่าจะเจอรากฐานของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นวัดวารามเนาะเนี่ยอิฐเต็มเลยเห็นไหมเห็นว่าจะมีพระพุทธรูปดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก็จะเป็นพระพุทธรูปเก่าๆโบราณนั่นเป็นพระรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยครับฐานพระพุทธรูปรุ่นเก่าทำจากหินทรายแกะสลักจากหินทรายนะครับก็เมืองอยุธยาก็ถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์มีเรื่องราวเล่าแล้วก็การเวลาผ่านไปยาวนานนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็ถือว่ามีคนบันทึกไว้ไม่มากนะครับในช่วงท้ายของอยุธยานะฮะหลังจากนั้นอยุธยาก็สลายไปนะครับเหลือแต่เมืองโบราณให้เราได้ศึกษา

0: ตรงนี้บึงพระรามหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะด้านหลังเป็นบึงพระราม
0: แต่ตรงนี้แหละคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือวัดพระราม
0: วัดพระรามแต่ตรงนี้ไม่ใช่บึงใช่ไหมอัน
1: นี้ก็คือบึง
2: เป็นส่วนหนึ่ง
0: ไปเชื่อมตัวบึงใหญ่อยู่ตรงไหนครับ
1: ด้านหล
0: ัง อ๋อบึงใหญ่จะอยู่หลังวัดตรงนี้อยู่หน้าวัดเน
1: า
0: ะ
1: มีความสำคัญยังไงอะคะคุณพี
0: ่บึงพระรามเป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่า
1: อ๋
0: อยังก่อนที่พระเจ้าอู่ทองท่านจะสร้างเมืองที่นี่
1: พระเจ้าอู่ทองคือใครคะ
0: ต้นปฐมกระถมกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรอยุธยา
1: เป็นรัชกาลที่หนึ่งของอยุธยา
0: ใช่ครับสมัยก่อนที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเมืองมีเมืองอยู่แล้วชื่อเมืองอยุธยาพระเจ้าอู่ทองท่านคุณจำได้ไหมว่าท่านเหมือนกับหนีโรคระบาดมาแล้วก็มาตั้งเมืองที่นี่ที่อาณาจักรอยุธยา
1: ก็คือจุดนี้เลย
0: ก็จุดบริเวณแถวๆนี้เพราะว่ามันเป็นหนองน้ำใหญ
1: ่
0: ๆเป็นบึงใหญ่ๆชื่อว่าบึงพระราม
1: ชีวิตเนี่ยต้องอยู่ได้ด้วยน้ำคือน้ำให้ชีวิตนั่นเอง
0: ใช่ครับก็เลยบึงใหญ่แห่งนี้ก็เรียกว่าบึงพระรามแล้วก็พระเจ้าอู่ทองท่านก็สร้างวัดขึ้นมาวัดแรกของอาณาจักรอยุธยาก็คือ
1: วัดพระราม
0: แห่งนี้นะครับวันนี้เขามีการจัดงานก็เลยมาเที่ยวนะฮะองประธานอยู่ตรงโน้นครับ
1: แล้วดูนะพี่กัมพูสมัย
0: นี่ก็เป็นเจดีย์
1: ถ้าเป็นเจดีย์ที่แบบว่าสมบูรณ์อ่ะจะ
0: สวยงามมาก
1: ขนาดไหนนะ
0: คิดดูแล้ววัดเต็มไปหมดเลยอ่ะสมัยก่อนอ่ะแล้วเหลืองอารามจริงๆคุณราชินีเหลืองอารามจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้ก็เหลือแต่ซากปูนซากอิฐนะครับสีแดงๆนี่ฮะอันนี้เขาบูรณะไปบางส่วนแล้วนะ
1: อยากอะไรรู้ไหมคุณกัมพู
0: อยากอะไรฮะ
1: อยากบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วมองเมืองอยุธยาลงมา
0: ก็ไปเกิดเป็นนกสิไปเกิดเป็นนก
1: นกมันจะไม่รู้เรื่องเราอยากเห็นภาพมุมสูงของเมืองอยุธยาไหมคะว่าแบบเมืองจะใหญ่ขนาดไหนแล้วคิดดูว่าสมัยก่อนน่ะถ้าทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ยอดเจดีย์เหลืองอร่ามจะสวยงามขนาดไหน
0: เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพาบินขึ้นไป

0: แรกคือเรียกว่าบึงพระรามนะครับ
1: เป็น
0: บ
1: ึงใหญ่สุดเลยเน
0: า
1: ะ
0: นะแต่เขาก็จริงๆเขาก็มีการทำเป็นคลองเชื่อมรอบๆวัดพระรามนะครับเชื่อมไปอย่างเงี้ยฮะ
1: ไปถึงหน้าวัดเลยนะคะ
0: ครับเหมือนกับเกือบจะอ้อมวัดนี้เลย
1: เรียกว่าเป็นทำเลที่เหมาะมากเลยใช่ไหมคะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นบึงใหญ่มากๆนะฮะ
1: ก็
0: สมัยก่อนเข้าใจว่าบึงพระรามนี้ก็คงจะเป็นน้ำที่สำหรับใช้อุปโภคบริโภคโดยซ้ำไปใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: บริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือพระอุโบสถนะครับด้านในของพระอุโบสถ
1: ทำไมรู้
0: ที่พระท่านประกอบพิธีกรรม
1: ดูตรงไหนคะเพราะว่าไม่เห็นหลังคาแล้ว
0: นี่ไงฮะดูง่ายๆเลยตรงนี้เป็นอาสนะสงฆ์เห็นไหม
1: อ๋อยกแท่นขึ้นมา
0: สำหรับพระสงฆ์ทำพิธี
1: ก็จะนั่งเรียงกันตรงนี้นะคะ
0: ส่วนทางด้านนี้เป็นฐานชุกชีสำหรับพระประธานเห็นไหมฮะ
1: อ๋อจริงๆด้วยค่ะ
0: ใช่ครับพระประธานจะอยู่ตรงโน้นแล้วก็จะมีพระนะครับก็แล้วแต่จะหลากหลายนะฮะตั้งบริเวณนี้อันนี้คือพระอุโบสถนะครับซึ่งก็จะอยู่ด้านหลังพระปรางประธานนะครับด้านหน้าพระปรางประธานเป็นวิหารนี่เป็นแบบการก่อสร้างในยุคนิยมนะครับสมัยอยุธยาน
1: ี่คือวัดแรกของอยุธยาไหม
0: ใช่ครับถือว่าเป็นวัดแรกๆเลย
1: ะ
0: นะครับที่สร้างสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจริงๆว่ากันว่าก็บางวัดเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นวัดแรกนะแต่ว่าเป็นวัดที่พระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สร้าง
1: วัดแรกที่พระเจ้าแผ่นด
0: ิน เพราะว่ามันมีวัดบางวัดที่มีมาก่อนที่จะมีอยุธยาตั้งแต่สมัยมีอโยธยานะครับก็มีวัดเก่าๆแล้วก็มามีการบูรณะทีหลังบ้างแล้วนะครับว้าวอันนี้คืออะไรคะขนมพระพาย
2: ค่ะเป็นเมนูหาทานยาก The Lord Cake ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับผม
1: คือมันจะหายไปแล้วแหละใช่ไหมเราเอากลับย้อนมา
0: อันนี้คือ
2: ตัวขนมนะคะทำมาจากแป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ครับ
2: ข้างในเป็นไส้ถั่วกวนค่ะค่ะรสชาติก็จะหวาน
0: ครับ
2: แบบหวานไม่มากค่ะลองชิมค
0: ่
2: ะ
0: แข็งหน่อยนะ
1: แต่อร่อยค่ะเคี้ยวให้ได้ค่ะไม่ใช่กินตัวโน้น
0: อ๋อนะครับขนมพระพาย
1: อ้ำคำหนึ่งพอดีเลยค่ะเป็นยังไงคะ
2: เป็นขนมมงคลนะคะนิยมใช้ในงานแต่งงานนะคะ
0: มีความเค็มนิดของแป้งสีขาวๆเขาเรียกอะไรนะฮะ
2: เป็นกะทิค่ะ
0: ก็เป็นกะทิเค็มของกะทิแต่ว่ามีความหวานของแป้งผสมไปละมุนมากเลยหอมอร่อยไหม
1: อุ่นๆ อร่อยกลมกล่อมไม่หวานมาก
0: วิมานอยุธยาเที่ยวนี้นะครับได้กินขนมที่เรามากี่ครั้งเราก็ยังไม่เคยเจอเลยนะก็ถือว่าเป็นขนมโบราณนะครับไม่ผิดหวังร้านแรกก็สวยแล้วนะ
1: พอมาถึงตลาดดูอลาอลังมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้เสื้อสวยจังเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นสไตล์โบราณหรือเปล่าคะ
3: สไตล์โบราณ
0: หรอเขาใส่แบบนี้กับน้อง
1: ประมาณอยุธยาตอนไหน
4: ประมาณจะตอนไหนจะตอนช่วงตอน
1: ปลายมั้ย
3: กลางปลาย
1: กลางกลางมหาปลายเริ่มใส่เสื้อกันแล้วเพราะว่าสมัยก่อนก็จะไม่มีเสื้อใส่กันเนาะ
0: ครับสวยนะเนี่ย
1: มากเลย
4: ไข่นะคะ
0: เท่าไหร่ครับเนี่ย
3: 450บาท
0: 450บาทเองคุณรัชนี
4: เน
0: ี่
4: ยน้องเย็บเองนะเนี่ย
0: หรอเย็บเองด้วย
1: ดีไซเนอร
0: ์แล้วผ้านี้เขาเรียกผ้าอะไรนะ
3: ผ้าลายหยาง
0: โอ้ผ้าลายหยางผ้าลายหยางเขาสวยมาก
1: คำว่าลายหยางคืออะไรคะพี่
4: คือคำว่าลายหยางคือเป็นผ้าที่อยุธยาเนาะเราเอาผ้าเนี่ยที่แกะลายจากอยุธยาแล้วเนี่ยแล้วส่งไปที่อินเดียเพื่อพิมพ์ลายเนี่ยเราบอกก็เลยว่าเอาอย่างเนี้ยมันเป็นผ้าอย่างราชสำนักอยุธยาสมมติลายเนี่ยเป็นลายราชวัตรใช่ไหมคะเราก็บอกเข้าไปว่าเนี่ยแกะออกมาให้เป็นลายนี้นะแล้วส่งกลับมาเพราะสมัยอยุธยาเราจะไม่มีเครื่องอุปกรณ์ในการที่จะ
0: สวยนะคุณรัชนี
4: จะออกอุปกรณ์ในการผลิตใช่ไหมคะทางอินเดียจะเป็นฝ่ายที่จะผลิต
1: เอาอย่างนี้
4: นะก็เลยเป็นผ้าลายหยาง
0: ก็เลยลายหยาง
1: ลายหยางนี้
0: อันนี้เขาเอาไปใส่เป็นอะไรครับ
4: อ
0: ัน
4: นี้เป็นทั้งหน้านางทั้งโจงเลย
0: ค่
4: ะ
0: โจงกระเบนก็ได้เหรอ
4: ได้ค่ะที่ท่านคือคุณนุ่งอะค่ะ
1: ก็ต้องนุ่ง
0: มันจะไม่ได้สั้นเกินไปใช่ไหมโจงได้ด้วยเหรอครับ
4: โจงได้ค่ะได้เลยค่ะ
0: สวยดีเน
4: า
0: ะ
4: มาตรฐานเลยค่ะ
1: อันนี้ผืนเท่าไหร่คะ
4: อันนี้ผืนละประมาณ1,300ค่ะ
2: คือละพันสาม

0: 3 เมตร3เมตร
1: เอาไปนุ่งเป็นโจง
0: 3หลา
2: ประมาณ4หลา
0: แล้วนี่ก็ใส่กับอะไรเสื้อนี่เป็นอะไร
2: เสื้อนี่ไงอย่างนี้ก็ได
0: ้เอามันลายบนลายล่างไม่เป็นไร
2: ผมสบายก็ได้สบาย
0: เป็นอะไรเงี้ยนะ
2: สบายก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะมีหน้านางเนี้ยถ้าเกิดเราไหน
1: อ๋อนี่เป็นสุภาพสตรีนุ่งไปนุ่งโจงคุณไม่มีโจงนุ่งอ่ะคุณเอาไปคุณรัชนี
0: อ๋อเหรอคะคุณพี่ขอบคุณค่ะที่จะซื้อให้น้องนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อต
0: ั
1: วใครตัวมันจ้ะตัวใครตัวมันจ้ะอุ้ยยังมีอีกหลายผืน
3: มีหลายผืนเลยค่ะชมได้นะคะ
1: มีอีกหลายผืน
0: สวยๆทั้งนั้นเลย
1: อันนี้คือยุงกัด
0: ยุงอยุธยาย ุงโบราณไม่เป็นไรค่ะ
1: ยุงกัด
0: เข้าใจว่าถุงเท้าพี่อ่ะมันไม่ได้ซักมันเหม็นกลิ่น
1: มันหลายงาน
0: มันเลยจะกัดอยู่คนเดียว
1: หลายงาน
3: หมูเด้งค่ะ
1: เอ้าหมูเด้งออกมาจากสวนสัตว์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: ไม่ต้องไปถึงชลบุรีค่ะอ
1: ุ้ยอ
3: ยุธยา
1: เหรอหมูเด้งอยุธยานี่เป็นหมายถึงว่าเป็นลูกชิ้นหมูเด้งใช่ไหมอยู่ร้านไหนจ๊ะ
3: เป็นน
1: ี่
3: ค่ะ
1: มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เขาหมูเด้งแซบหมูเด้งแซบนี
3: ่ค่ะเป็นเนื้อหมูที่เราตีมือค่ะ
1: ตีมือด้วย
3: ใช่ตีมืออย่างเงี้ยค่ะ
0: ตีมือเนี่ยมีมุกด้วยนะ
1: เขามีน้ำจิ้มนะฮะอันนี้ขายไม้เท่าไหร่คร
3: ับ ไม้ละ10 บาท
1: ปกติขายอยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ที่บ้านเลยค่ะเป็นร้านถนัดกรุงทำอยู่ที่บ้านค่ะ
1: อยู่ที่อยุธยาเนี่ยนะ
0: คนอยุธยานี่ทำชิ้นหมูสเต๊ะอะไรเงี้ยอร่อยนะ
1: มีขายทุกเปิดขายทุกวันไหมคะ
3: ไม่ทุกวันค่ะเรามาเฉพาะเวลามาช่ว
0: งนุ่มมากค่ะ
3: ใช้ตีมือเองเลยค่ะแล้วก็ตีเด้งแล้วเราก็เอามานึ่ง
1: แล้วน้ำจิ้มเขารสแซ่บมากแซ่บสมชื่อจริงนะ
0: อันนี้เป็นหมูเด้งจริงๆนะ
1: ออกรสเปรี้ยวแซ่บ
3: ๆถ้ากัดไปแล้วจะรู้สึกถึงความเด้งสัมผัสความเด้งแล้วก็
1: มันนุ่มดึบดึบดึบดึบ
3: เราไม่ได้ผสมแป้งเลยนะคะ
0: ใช้เป็นหมูล้วนๆเลย
3: หมูล้วนเลยค่ะไม่ได้ผสมแป้งเลยค่ะ
1: อร่อยสาวงามเมืองอยุธยาน
0: ี่ไงที่เขาแต่งกายกันแบบนี้เลยเขาเรียกว่าการแต่งกายใช้ผ้าอะไรนะผ้าแถบหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นผ้าแถบนี่ทำอะไรจ๊ะ
4: ขนมพะพายค่ะ
1: ครับ
5: ที่ร้านนี้จะเป็นขนมไทยแบบโบราณนะคะมีทั้งอันลัวมีทั้งวุ้นกรอบ
1: เขาบอกว่าสาวงามเมืองอยุธยาจะงามมาก
4: สวยงาม
1: สวยสง่างามสมคำล่ำลือเนาะ
4: โอ้ยขอบคุณ
1: ครับ
0: มีตลาดแบบนี้คือช่วงที่เขาจัดงานเท่านั้นนะ
1: ฮะ
0: ค่ะที่เขาจัดงานเท่านั้นนะ
1: เออใช่ใช่อ
0: ยุธยาเนี่ยเขาจัดงานบ่อยมากนะคะด้วยความที่เขามีเมืองเก่าอะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นแฟนบ้านลาดนะเนี่ย
1: โอ้ห่อหมกอยุธยาเหรอฮะ
0: เดี๋ยวพี่กัมพูชิมนะคะแพมแพมเอาข้าวสวยไหมคะ
1: โอ้โหอยากได้ข้าวสวยเลยอะ
6: ข้างร้านอ
1: ัน
6: น่ะ
1: หอมมากอร่อย
0: ทำเองเหรอคะ
1: เขาใส่โหระพา
6: ค่ะแล้วแต่ว่าใบยอโหระพากะหล่ำปลีมัน
1: หักเลยอ๋อมีหลายอย่าง
0: แล้วถ้าติดใจเนี่ยตามไปกินได้ที่ไหนคะเนี่ย
6: อยู่ยุธยาเนี่ยแหละค่ะ
1: นี่มาดูวิธีการทำโรตีสายไหมแบบสไตล์เมืองอยุธยา
0: คุณป้าคะคุณป้าทำมานานได้ยัง
1: ไงคุณเรียกป้าได้ยังไงเรียกยายเถอะ
0: ดูนะคะว่าตัวนี้แค่นี้จะทำได้คล่องแค่ไหน
1: ปึ๊บปั๊บนี่โรตีแต่โรตีไม่ร้อนมือเหรอลูกทำไมเก่งจังเลยอ่ะตัวนิดเดียวอายุเท่าไหร่แล้วครับ
7: 10 ขวบ
1: อายุ10 ขวบเองดูสิปั๊บปั๊บดูดูเขาสะบัดมือนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บยังไงต่อครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
0: อ๋อระหว่างที่จะเอาอันนี้ออกปึ๊บเอา
1: ทำไมแผ่นเล็กจังอ่ะลูก
7: มือน้อยค่ะมือน้อย
1: ฮะ
0: มือเขาเล็ก
1: อ๋อมือเล็กก็ได้แผ่นเล็ก
0: อ๋อถ้ามือใหญ่จะได้แผ่นใหญ่อะคะ
1: โอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
7: นี่ค่ะม
1: ี
7: ช
1: ิ
7: มก่อน
1: แล้ว
7: ค่ะ
1: ครับแล้วก็มีให้ชิมแล้วด้วยนี
7: ่เอาอันนี้ของเด็กน้อย
1: เนี่ยของเด็กน้อยเนี่ยอยากได้อะอยากได้ครับผม
0: คือต้องบอกว่าอยุธยาเนี่ยนะคะอาหารประเภทขนมหวานเขาเด่นมาก
1: ท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: น้ำหนักผมจะขึ้นไหมครับ
0: ไม่ต้องห่วง
1: หลายร้านแล้วครับ
0: ขึ้นแน่นอน
1: แต่มาอยุธยาไม่กินโรตีสายไหมก็ไม่ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอาวันนี้ครับคุณเอาวันนี้ครับครับนี่คร
0: ับ น้องทำเมื่อกี้เนี่ย
1: ผมจะเอาของน้องเขาเนี่ย
0: อ๋อ
1: ชื่ออะไรลูก
7: ม
1: ั
7: สล
1: ินมัสลินเก่งจังเลยรู้ไหมเนี่ยโอ้หนูทำช่วย
0: ค่ะแล้วค่ะ
1: ครอบครัวได้อร่อยนุ่ม
0: จริงเหรออ
1: ืมโรตีเขาแป้งเขามีเสน่ห์จริงนะเนี่ย

0: วยจริงๆครับท่านผู้ชม
1: ขอบคุณค่ะ
2: หมายถึงวัดชัยวัฒนารามนู่นที่อยู่ด้านหลัง
0: สวยไหมครับสวย
1: ไหมเราก็รำซะเต็มที่เลย
2: คุณก็รำสวยคุณก็รำสวยแต่วัดสวยงามมากดูที
1: ่เขาประดับประดาแบบสวยเนาะ
0: ครับแล้วเขาพอเขามีงานเขาก็ประดับประดาไฟใช่ไหมสวยสมคำแบบว่าเขาเรียกว่าล้ำค่าโอ้ย
1: คือได้ยินเสียงดนตรีแบบนี้ไม่ได้เลยอะค่ะ
2: มันอยู่ในสายเลือด
1: มันแจกรำใสเลยอะ
0: อาพุทธวัดชัยวัฒนารามนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยมาเที่ยวแล้วล่ะเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของการท่องเที่ยวของอยุธยาอีกจุดหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในช่วงปลายอาณาจักรอยุธยาแล้วสมัยพระเจ้าปราสาททองนะครับพระเจ้าปราสาททองนี่เป็นพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยาองค์ที่26เพราะฉะนั้นก็เลยมีความสมบูรณ์มีความสวยงามที่ค่อนข้างจะมากมาย

0: ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านผู้ชมได้เห็นที่ผ่านมานะครับความน่ารักของผู้คนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือโบราณสถานอันล้ำค่าต้องใช้คำนี้นะครับเราเห็นแล้วมีแต่ความซาบซึ้งใจตราตรึงใจความประทับใจแล้วก็ทำให้นึกถึงคุณูปการของบรรพบุรุษของเราที่ท่านสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับบ้านช่องคุณรัชนีไปไหนไม่ค่อยเห็นเนาะ
1: ก็พังไปหมด
0: บ้านก็พังไปตามกาลเวลาแต่ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เป็นวัดวาอารามโบราณสถานเจดีย์ทั้งหลายอยู่เป็นอนุสรณ์ให้รุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยได้ชมได้ชื่นใจเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วผมมองว่าถ้าพระเถรานุเถระรูปใดก็ตามนะครับที่ท่านเป็นพระที่มีบารมีสูงและมีจิตศรัทธาอยากจะสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์นะครับองค์ใหญ่ๆเอาไว้แบบนี้อย่าว่าท่านเลยช่วยท่านสร้างดีกว่าตามกำลังศรัทธาของเราเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะกลายเป็นสมบัติของชาติใน100ปี200ปี500ปี1000ปีข้างหน้าเฉกเช่นบรรพบุรุษของเราสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราไงครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับ
1: จะไปแล้วเหรอคะ
0: ฮะก
1: ็ยังเดินชมไม่อิ่มเลยค่ะอิ่มอกอิ่มใจ
0: มันมีสัตว์อะไรก็ไม่รู้มาดูดเลือดมาดูดเลือดเจ้าพี
1: ่ถุงเท้าเนี่ยซักบ้างนะคะ
0: ไม่ใช่ถุงฮะ
1: มันจะได้ไม่ตอมค่ะ
0: คร
1: ับ โอ้ลาแล้วกันนะคะ
0: ครับผมขอโชคดีทุกท่านโชคดีทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดี
1: ค่ะ
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
2: ทุกคนแข่งกัน
3: คอมเมิร์ซ
2: เขาจะช่วยเรามากๆ
1: เขาคิดครบลูปอะ
4: ขนาดนั้นครับ
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
0: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโต

บนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียว

0: ร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกโก่งนะฮะอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและที่ผมแต่งชุดอยู่แบบนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าชุดประจำถิ่นของชาวภูไทยฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เอนะฮะซึ่งพี่เอก็จะเป็นผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภูไทยที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่
1: ครับผม
0: ว
1: ัน
0: นี้ที่เราแต่งชุดกันแบบนี้อันนี้เป็นชุดประจำถิ่นใช่
1: ใช่ครับเป็นชุดประจำชาติพันธุ์ของภูไทยฮะ
0: ครับผม
1: ซึ่งชาติพันธุ์ภูไทยเนี่ยเป็นชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ที่อพยพหรือเคลื่อนย้ายมาจากประเทศลาวในช่วงสมัยรัชกาลที่3
0: ครับที่ผมมาที่นี่ผมอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวภูไทย
1: ครับ
0: ว่าเขามีวิถีชีวิตกันยังไงเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งพิธีกรรม
1: ครับ
0: ที่เรียกได้ว่าหาชมได้ยากและเป็นหนึ่งเดียวนะฮะที่เกิดขึ้นที่นี่หาชมที่ไหนไม่ได้
1: เขาเรียกว่าพิธีกรรมเหย่าครับก็คือพิธีที่เป็นพิธีสำหรับรักษาคนป่วยฮะปัจจุบันเนี่ยความทันสมัยอะไรสมัยนิยมมันก็เริ่มเข้ามาแล้วทำให้พิธีกรรมนี้เริ่มลดน้อยถอยลงปัจจุบันก็เหลือแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่กี่ที่รอบๆบริเวณนี้ฮะที่ยังสืบทอดอยู่ก่อนอื่นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกว่าอะไรครับที่มาด้วยกันเนี่ยมีคนไปทำอะไรมาหรือเปล่าเกี่ยวกับพวกพูดผีปีศาจพูดผีวิญญาณอะไรรู้สึกไม่ดี
0: ใครอ่ะ
2: มีความรู้สึกกับใครคือทุกคนเลยคร
1: ับก็ไม่ครับเหมือนเป็นบางคนอยู่พิธีก่อนไหมฮะเคยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอะไรพวกคนตายพวกอะไรนะฮะ
3: หมูพี่หมูได้กินอะไรปะ
4: มีช่วงนึงที่ได้กินทูบ
5: แล้วรู้สึก
4: แต่ไม่ใช่ตอนที่แบบ
5: แต่พี่ได้กิน
4: ตอนเดินจะมีได้กินทูบ
3: แล้วเห็น
5: ไม
3: ่
5: เห็นเหรอ
3: เห็นตอนที่พี่หมูบอกว่าอะไรนะตอนนั้น
5: เห็นเงาจริงแต่คิดไม่เงาพี่ไอ้ก็เลยไม่เป็นอะไร
3: แล้วพี่ไอ้อยู่นั้นเหรอ
5: พี่ไอ้อยู
3: ่ตอนที่บอกว่าพี่ไอ้ตอนที่บอกว่ามีเงาพี่ไอ
2: ้อันนี้คือพี่รู้ความรู้สึกจริง
1: ใช่ครับ
2: คนอื่นไม่ได้เห็น
1: ไม่ครับก็เหมือนรู้สึกรับรู้ได้
0: ใช่หรอใช่หรอแต่เราก็ไปกันทุกคนนะ
1: น่าจะมีตามมาด้วยหรือเปล่าเพราะเหมือนรู้สึกรับรู้ได้ฮะ
0: จริงเหรอก็ตามมาด้วยเหรอ
1: เดี๋ยวก็จะพาไปชมพิธีอย่าง
4: แต่พิธีก็จะช่วย
1: ได้ครับช่วยได้ครับเชิญไปดู
2: อ
1: ัน
2: เนี้ยรู้สึกจริงๆใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับรู้สึกจริงๆครับ
2: คนดู
6: งานเข้าน้องหมูเข้าแล้วสิครับพี่เอสัมผัสถึงสิ่งแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับกับตัวน้องหมูซึ่งพิธีกรเราเองก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศพหรือเรื่องลี้ลับมาจริงๆท่าทางสถานการณ์จะไม่ค่อยดีตามน้องหมูไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าได้เข้าร่วมพิธีเหย่าจะปัดเป่าสิ่งที่ตามมาได้ไหมติดตามชมกันต่อได้เลยครับ
7: ยกไปยกไป
1: ดื่มเพื่ออะไรเพื่อให้มันร่างกายแข็งแรงและแคล้วคลาดจากภัยอันตราย
0: ครับพี
1: ่หลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีพิธีผูกข้อมือแล้วก็ปัดเป่าพวกสิ่งไม่ดีออกนะเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอย่างเช่นที่ผมรู้สึกในวันนี้ฮะเดี๋ยวยกแขนข้าง
0: อันนี้เราใส่ทำอะไรครับ
8: เป็นของเทวดาที่เขาอยากได
0: ้ครับ
8: อ
1: ัน
8: น
1: ี้
8: ค
1: ืออะไรนะ
8: ครับถ้าของแท้นะเขาจะเรียกมาเข้าร่างของเขานั่นเลย
0: ครับแม
8: ่จ้าเขาจะมาถามเอาตรงนี้
0: ครับอ๋อใส่ไว
8: ้พิธีเลี้ยงนะ
0: ครับ
8: ถ้าพิธีรักษาคนป่วยไม่ได้ใส
1: ่เดี๋ยวอันนี้ก็ให้พี
0: ่สวมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
9: ทำเหมือน
0: อย่างนี้ใช่ไหมครับ

ขั้นตอนแรกของการเหยาแม่หมอจะโรยข้าวสารบนไข่ไก่ที่อยู่ในเครื่องคายดอกไม้ทูบเทียนเชื่อว่าท่านข้าวสารเรียงกันเป็นคู่บนไข่ไก่ก็จะถือว่ามีเทวดาคุ้มครองอยู่กับตัวแต่ถ้าทางน้องหมูจะต้องทำพิธีอยู่หลายครั้งกว่าข้าวจะติดอยู่บนไข่ไก่น่าเป็นห่วงมากๆครับ

0: ่อยลำเลยยังไม่ได้ต้องทำใหม
1: ่ต่อไปคือพิธีเสียงดาบครับคุณผู้ชมครับต้องทำการวนดาบ3รอบแล้วก็ปักไปตรงกลางเครื่องคายครับให้ตั้งตรงแต่ที่น้องหนูตั้งไม่ได้ก็เพราะว่าตัวน้องหนูเองไม่มีครูครับจำเป็นต้องให้มีคนช่วยครับ

0: พี่พอจะมีเสื้อผ้าหรืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของพี่ไหมเดี๋ยวจะให้แม่หมอเขาเสียงทายให้ดูว่าขวัญหรือก้าวหรือหวันของคนนี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ผีหรือเปล่าไปอยู่ที่อะไรที่ทำมาหรือเปล่าเขาจะเสียงทายดูว่าขวัญหรือขวัญของพี่อ่ะไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าฮะ
1: อ๋อถ้าการเสียงทายล่ะ
0: ใช่ครับเขาก็จะเอาขวัญเรียกขวัญของพี่นะเข้ามาอยู่ในกระติบข้าวเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้จากนั้นก็เสียงทายดูถ้ามันตั้งแสดงว่าอยู่ที่นี่แต่ถ้ามันไม่ตั้งแสดงว่า
1: อยู่ที่อื่น

0: ี้คือผลใช่ไหมอันนี้ผลอันนี้รอบแรกก็ถือว่าได้ครับขวัญอยู่ที่นี่
1: ต้องทำกี่รอบ
0: ต้องทำสาม
1: รอบ
0: รอบแรกเราจะยังไม่เชื่อเราต้องทำอีก

0: เสื้อของน้องหนู
1: จับออก
0: และกระติก
1: เดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันล้ม
0: ไว้กับดาบอุพาเสียงทายถ้าปักดาบอุพาเข้าไปแล้วตั้งตรงไม่เอียงแสดงว่าจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอยู่กับตัวเลย
2: เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่เสียงทายไปนี่คือหมายความว่าอะไรครับ
3: ถ้าภาษาเฮากับว่าเบิ่งหาโด่งหาโชคแต่มื้อรุ่นบุญมื้อหน้า
4: ก็มีพูดแล้วขึ้นมา
5: หาดวงหาโชค
3: ซะตาแต่เสียงเขาเรากว้างอยู่โบ้ไปฮอด
4: เซ่อแล้ว
3: ก็ไปฮอดไกลอยู่
5: จะทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าแต่เสียงดูแล้วผลออกมาว่าทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จเจริญในหน้าที่การงานดีต้องอาบน้ำมนต์ในพิธีกรรมสุดท้าย
2: อ๋ออาบน้ำมนต์ได้ครับ
5: เอาช้างเอาช้างลงน้ำบ่
3: ะก็นี่เขาบอกว่าเอาช้างลงอาบน้ำ
6: ต่อไปเราจะเป็นพิธีไม่เรียกว่าช้างลงน้ำครับของที่นี่ก็คือการอาบน้ำมนต์ชำระสิ่งที่ไม่ดี
7: ทำไมเขาถึงบอกว่าไม่ดีคือมีเกิดอะไรขึ้น
6: คือจากที่ขั้นต้นนะครับพี่เอเขาบอกว่าเหมือนเขาสัมผัสอะไรได้บางอย่างก็เดี๋ยวเรา
7: เห็น
6: แล้วเราขอ

0: ะครับที่ช่างลุงบันเทิงมากเก่ง
1: บอกไม่สักเลย
0: เวลาวันที่ช่างเก่งจะได้เห็นเจ้าต้นกลาง
2: ขอบคุณมากๆครับ
0: เดี๋ยวเราจะพูดความจริงให้จะฟังนะ
3: ครับ
4: เขาหลอกผมใช่ไหมเขาหลอกผมใช่ไหม
3: ไม่หลอกครับไม่หลอก
0: ถูกแล้วถูกแล้วว่า20ไม่มีไม่รู้ไง
4: แม้มีช้างพาช้างลงน้ำนะ
5: คุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกของหมูนะครับที่ได้ร่วมพิธีเหย่านะฮะของชาวภูไทย
6: ครับผม
5: รู้สึกประทับใจแล้วก็อบอุ่นมากๆผมรู้สึกว่าผมได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆจากแม่ๆนะฮะได้ร่วมพิธีมีพิธีกรรมหลายพิธีกรรมเลยทีเดียวอยากจะฝากความรู้สึกอะไรให้กับคุณผู้ชมไหมฮะในเรื่องของการสืบสานประเพณีนี้ไว
7: ้ครับผมประเพณีนี้เป็นประเพณีที่หาดูได้ยากมากครับถ
5: ้
7: าเยาวชนอย่างพวกผมเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่ใส่ใจไม่ช่วยกันสืบสานมันก็อาจจะสูญหายไปได้คร
5: ับ
7: ก็อยากให้เยาวชนนะครับคนรุ่นหลังเนี่ยได้ตระหนักและจันลงในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองด้วยครับ
5: ครับผมและนี่แหละฮะพิธีเหย่าครับของชาวภูไทยซึ่งมีที่เดียวที่บ้านโคโก่งจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcot HD ร่วมกับบริษัทสารแน่แปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนสเด็ด

0: ช่วงนี้ซาร่าไม่อยู่ผมก็เลยอยากจะฝากคุณตะเกียบช่วยเป็นหูเป็นตาแทนผมหน่อยได้ไหม
1: โอ้ได้เลยครับคุณหมูน้อยผมเนี่ยนะครับจะเป็นหูเป็นตาเป็นยายเป็นอาเป็นปู่เป็นย่าเป็นหลานเป็นอากงเป็นอาม่าเป็น
0: ตุ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่ทำตามหน้าที่ก็พอแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรก็รายงานให้ผมทราบเข้าใจไหม
1: โอ้ถ้าเป็นเรื่องนี้ล่ะถนัดเลยครับ ผมจะไม่ทำให้คุณหมูน้อยผิดหวังแน่นอนครับ
0: ดีมากด้วยความที่ผมเนี่ยไว้วางใจในตัวคุณผมขอมอบสิ่งนี้ให้กับคุณคุณแจทองเปิดฟิตเนสสิ่งนี้เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผมต่อจากนี้ไปคุณมีหน้าที่เปิดฟิตเนส
2: ในที่สุดในที่สุดผมก็ได้เป็นผู้เปิดฟิตเนสแห่งนี้ได้รับมอบกุญแจอายัดสิทธิ
0: ์คุณตะเกียบตะเกียบตะเกียบนี่รักษาให้ดีนะอย่าให้หายไปไหนเข้าใจไหม
1: โอ้ได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับ
0: ดีมากอ๋อแล้วก็มาแต่เช้าด้วยนะ
1: อ๋อครับแล้วนี่คุณหมูน้อยจะไปไหนล่ะครับ
0: ฉันจะไปซื้ออาหารเพราะว่าเดี๋ยวไข่ต้มจะกลับมาพรุ่งนี้จากค่ายพักแรม
1: อ๋อทางสบายเลยครับ
0: ดูด้วยนะ
1: ครับผมไม่ต้องห่วงครับแล้วเมื่อกี้จะไปทางไหนกันครับไม่เ
3: ป็นไรเล็กๆความ
1: เริ่มต้นวันที่ดี
4: โอ้ยนี่สงสัยแดดจะแรงนะเนี่ยออกมาตากเหงือกแต่เช้าเชียว
1: เพราะเมื่อคืนฝนตกเก็บเหงือกไม่ทันแหมนี่เหงือกนะไม่ใช่เสื้อผ้าแหมทะลึ่งแล้วเล่นกับใครไม่เล่นเดี๋ยวเถอะแล้วยังไม่มาป่านี้เนี่ย
4: เฮ้ยตะเกียบก็มาเวลานี้ทุกวันนะครับ 8:15 ทำไมหรอ
1: นี่ผมจะบอกคุณไว้ให้นะถ้ายังอยากทำงานอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ต้องมาถึงที่นี่ 7:30
4: ตัวไม่ร้อนนี่เป็นอะไรเปล่าเนี่ยฮะ7:30จะแหกขี้ตามาทำไมปะโทลูกค้าเขามาเที่ยงกว่าบ่ายโมงนู่นคุณ
1: คิดแบบนี้ไงคิดแบบนี้ไงตัด20คะแนน
4: เฮ้ยเดี๋ยวมีสิทธิ์อะไรมาตัดคะแนนผมฮะนี่จะบ้าหรือไงมีสิทธิ์อะไรมาตัดคะแนนผมคุณตะกระ
1: ตะเกียบครับ
4: นั่นแหละ
1: นี่มีสิทธิ์อะไรงั้นเหรอสิทธิ์นี่ไงล่ะ
4: นี่คุณมีสิ่งนี้อยู่ในมือด้วยล่ะเนี่ย
1: ใช่แล้วนี่ก็คือกุญแจทองที่คุณหมูน้อยเนี่ยมอบอำนาจให้ผมดูแลฟิตเนสแห่งนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยใครที่กล้ากัดร่างกัดเดือดกับผมแล้วก็เดือดร้อนแน่
4: ๆบ้าไปแล้วคุณบ้าไปแล้วเอาลงเดี๋ยวนี้กินปากเหม็นมากเลย
1: เหม็นนะนี่ไงนี่ไงเหม็นเหรอ
4: เช้านี้สดชื่นน
1: ้
4: อง
1: ดีมาก

0: โปรตีนแน่นๆเนื้อเน้นๆสำหรับคนออกกำลังกายแบบไม่มีไขมันด้วย
1: เฮ้ยลึงลึง
2: ขอกินหน่อยดิ
1: ไม่ให้อย่ากินไปทำเองนู่น
2: ทำไมกินไม่ถึงวะฮะพ่อแม่เคี้ยวไม่ได้หรอกี้งกไปถามกินเถอะคนนี้คนหน่อยไม่ได้เหรอใจทำด้วยอะไรเนี่ยเราเพื่อนกันนะเฮ้ย
1: เฮ้ย
3: ไม่ไอ้นี่คนสองคนทำอะไรกันเนี่ย
1: อ่ะพี่ตะเกียบมาพอดีเลยชิมหน่อยไหมฮะพี่เพิ่งทำสดๆร้อนๆเลยฮะ
4: เดี๋ยวเขากินได้แล้วทำไมข้ากินไม่ได้วะ
3: ผมถามว่าคุณสองคนน่ะทำอะไรกันอยู่ฮะ
2: ว่ายน้ำอยู่ไหมท่านฮะนี่ไม่เห็นนะเขากำลังกินข้าวถามเพื่ออะไรเนี่ย
3: ก็เพื่อหายคาใจสิว่าทำไมไม่มีใครไปดูแลลูกค้าถึงว่าสิฟิตเนสเราเนี่ยถึงไม่มีลูกค้าประจำเพราะว่าเทรนเนอร์เนี่ยมัวแต่โอ้มาเมาอยู่นี่ไง
2: โอ้ยพี่ตะเกียบไม่ได้อู้คือหาอะไรกินมันไม่มีอะไรกินก็เลยมากินข้าว
3: ไม่รู้ละผมถือว่าคุณสองคนเนี่ยมีความผิดฐานละเลยหน้าที่ทำให้ลูกค้าไม่เข้ารายได้ก็หดฟิตเนสก็จะเจ๊งรวมแล้วความผิดหลายกระทงผมจะแจ้งคุณบัวน้อยเนี่ยทำโทษพวกคุณสองคนด้วยการตัดเงินเดือน
2: ตัดเงินเดือนโอ้โหพี่ผมว่าพี่เนี่ยใจเย็นดีกว่านะ
1: เฮ้ยพี่ตะเกียบเอาจริงๆคือเรื่อง
3: ไหนเขาพูดอะไรนะเดี๋ยวตรงนั้นเลยนี่ละก่อน
2: เฮ้ยคุณใจถูกขอคุณหมูน้อยนี่วะ
3: ใช่แล้วคุณหมูน้อยเนี่ยนะมอบอำนาจให้ฉันดูแลทุกคนที่นี่ใครเนี่ยไม่ทำตามหน้าที่จะต้องมีบทลงโทษเพราะฉะนั้นเรียกฉันว่าท่าน
2: นายท่านท่าน CEO ท่านบอส
3: ว่าไงเลย
2: ไม่ทราบว่าท่านเมื่อยตรงไหนไหมหรือว่าต้องการมัสซาจตรงไหนไหมครับท่าน
3: โอ้โหพูดมากับเมื่อยทันทีเลย

0: ตรงหลังมันรู้สึกตึงๆนิดหน่อย
1: เดี๋ยวข้าน้อยจะช่วยนะ
0: เอาเอาเลยเอาเอาโอ้นั่นแหละนั่นแหละเออไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเลย
1: ไล่เลยนะ
0: เออไล่ขึ้นมา
1: โอ้โหเห็นไหมคอหัว
0: ไอ้อ๋อแล้วหน้าสั่นหมดแล้ว
2: ผมว่าเดี๋ยวผมกับกายไปเทรนลูกค้าต่อเลยดีกว่านะครับแต่ว่าพี่ตะเกียบอย่าตัดเงินเดือนเลยนะ
0: ไม่ได้กฎต้องเป็นกฎตะเกียบตรัสแล้วไม่คืนคำนี่นี่ไง
3: ขอถามอะไรอย่างได้ไหมคะแต่ต้องสัญญาก่อนนะคะว่าจะไม่โกรธอ่ะ
4: ถือว่ารู้จักกันแล้วกว่าด้วยเกียรติของตุ๊ดยังไงก็ไม่โกรธค่ะ
3: เวลาที่คุณอแมนดาออกจากบ้านนะคะแล้วแต่งหน้าแบบนี้เนี่ยนะคะหมามันเห็นแล้วหมามันเห่าหรือว่ามันหอนนะคะ
4: หอนสิคะพ่อปอแม่ปากคอร้อนร้ายจริงนะคุณสายแปด
3: สายขิงค่ะ
4: แม่ก็ปากคอเนี่ยอันตรายเหมือนรถเมย์สายแปดเลยนะคะบอกให้เอาบุญเลยนะคะหน้าตาแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นซิกเนเจอร
3: ์แปลว่าอะไรคะ
4: ซิกแปลว่าหกเนเจอร์แปลว่าธรรมชาติซิกเนเจอร์หกธรรมชาติ
3: ธรรมชาติลงโทษสิไม่ว่า
4: แล้ว
3: ค่ะและคิ้วเนี่ยปิงควายหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ย
4: เออไม่น่าสัญญาเลยนะคะว่าจะไม่โกรธ
2: ควายนี่คือมันขับปากเข้าข้างล่างปากเยอะเหมือนปิงควายอะค่ะแต่ปวดไม่ต้อง
3: อุ๊ย
2: อะไร
3: เท่เลยอ่ะดูหน่อยว่าฉันสวยหรือยังอ่ะ
4: โอ้เรื่องแบบนี้ต้องดูแลตัวเองค่ะ
3: ทำแบบไม่ได
4: ้สวยนกตลกได้ค่ะ

0: คุณ
1: สายขิมค่ะ
0: ช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมครับผมจะคุยกับหัวใจของผมโอเน็ต
2: สวยนกตลกได้

0: ให้อภัยผมนะ
1: ไม
0: ่ได้โปรดเธอ
1: ไม
0: ่ขอร้องอ่ะ
1: ไม่ไม่มีทางอแมนด้าขอบอกตรงนี้เลยว่าอแมนด้าจะไม่ยกโทษให้คุณเป็นอันขาด
0: แล้วถ้าผมจะขอคุณแต่งงานล่ะ
2: จริงเหรอคะ
3: เขาขอดิฉันค่ะ
2: ตื่นตัวตื่นเต้นแทนอ่ะ
0: ที่รักครับคุณจะรังเกียจผมไหมถ้าผมอยากจะขอคุณแต่งงาน
1: โอ้โหตายแล้วนี่มันแพะหรือไข่ห่านคะโอ้โหใหญ่โตโอ้มายก๊อดมากเลยนะคะเนี่ย
4: นี่แค่แหวนมั่นจ้ะที่รักถ้าเป็นแหวนจริงจะเม็ดใหญ่เท่าแตงโมตอร์ปิโดโอ้โห
1: นี่นอกจากคุณทำกิจการเม็ดกุยจีแล้วที่บ้านคุณยังทำเหมืองเพชรด้วยเหรอคะ
4: ใช่ครับคุณจะสบายไปทั้งชีวิตถ้าคุณยอมแต่งงานกับผม

0: ฉันขอปรึกษาเพื่อนแป๊บค่ะ
1: ทำไมเพชรมันถึงใหญ่ขนาดนี้ของจริงของปลอมก็ไม่รู้เขาหลอกเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้ What
2: นี่เธอปาไม่เกรงใจคนให้เลยนะคะ
1: ก็ฉันกลัวเขาจะมาหลอกเธอนี
0: ่นี่คุณสายขิมเป็นห่วงแอมด้าเหรอคะ
1: ก็ใช่อ่ะสิเพื่อนดีๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะขุดหาเจอได้ง่ายๆนะ
0: คนนะครับไม่ใช่แมงกุจี

0: นี่แรงขมิบ10จนาทีเว้ยชัดเ
1: ลยหมดแล้วลูกอย่าออกยืนเฝ้ารักษาความปลอดภัยเนี่ยให้มันเข้มแข็งหน่อยไม่ใช่บิดไปบิดไปอย่างกระตุ้นแบบนี
0: ้จะเก็บครับผมขอเนี้ยไปอุจจาระก่อนได้ไหมครับ
1: ไม่ได้เป็นยามเนี่ยมันต้องอดทนอดกั้นแล้วก็อดอุจจาระ
0: เก่งครับผมจะอดไว้ไม่ไหวครับมันจะแตกแล้วครับ
1: แตกไม่ได้ยามเย็นน่ะต้องยืนเฝ้ารักษาความปลอดภัยประตูนี้ไว้อย่างสุดชีวิต
0: ประตูฟิตเนสนะอย่าเพิ่งห่วงเลยครับห่วงประตูหลังผมก่อนเถอะครับโอ้ยโดนมาแล้วครับมาแล้วมาอย่าลูกอย่า
1: เอ้าคุณหมูน้อยโอ้โหซื้อของมาเพียบเลยผมช่วยถือแล้วครับ
2: ไม่เป็นไรฟิตเนสของเราเป็นไงบ้างเนี่ย
1: โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับคุณหมูน้อยผมเนี่ยจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับ
2: นี่เหม็นอะไรอ่ะ
1: สงสัยน่าจะเป็นกลิ่นท่อมั้งครับคุณหมูน้อยมันมาเป็นพักๆอะครับ
2: เรียกคนมาดูแลให้ได้แล้วกันนะเรื่องท่อไอ้เรื่องสำคัญอ่ะคุณแจเนี่ยที่ให้ไว้อ่ะอย่าลืมวางไว้ตรงไหนนะอย่าเป็นคนที่ลืมนะตะเกียบ
1: โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับคุณน้อยผมดูแลสุดชีวิตเลยครับ
2: วางเงิน
0: ครับ
2: คุณดูเนี่ยทำงานขมักขม้นมากนะวันนี
0: ้ขอบคุณมากครับคุณหมูน้อยครับผมอยากจะขออนุญาต
2: ลืมไอศครีมไว้ในรถเดี๋ยวไปเอาก่อนเดี๋ยวละลายหมด
3: เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวละลายหมด
0: ขออนุญาตไปคือเข้าห้องน้ำก่อน
3: นะ
1: พี่ไม่ได้อ้าวอะไร
0: ครับผม
1: เดี๋ยวอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวครับคุณสตีฟระวังครับเดี๋ยวครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
4: ก็พวกเทนเนอร์ของคุณนะเป็นบ้าอะไรกันก็ไม่รู้ทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดฮะ
1: ทะเลาะกัน
0: โอ้ยประตูเมืองจะแตกอยู่แล้วกู
4: เหม็นมากฟิตเนสอะไรเนี่ยวุ่นวายชิปคอยดูนะผมเอาเรื่องเนี้ยไปลงไฮไฟให้คนลาดลีเขารู้กันให้หมด
1: ไฮไฟเดี๋ยวคุณสติ๊กกลับมาก่อนโอ้โหทำไงดีเนี่ยเฮ้ยนี่ยามเย็นช่วยหน่อยไป
0: โอ้ยช่วยไม่ได้หรอกครับ
1: ช่วยไม่ได้มันเดินมาเร็วๆนะ
0: ผมเดินไม่ได้ผมเดินไม่ได้
1: ทำไมเดินไม่ได้อ่ะ
0: ต้องหันออกกูมันลาดลงขา
1: โอ้ยนี่ถ้าเดินไม่ได้ใช่ไหมตัดกันเดือนทำไมไม่ไป
0: ครับเดี๋ยวตามไปครับ
1: ทำมาเร็ว
0: ๆโอ้โหตั้งแต่ได้กุญแจมันยังขับก็ตัดสองท่องก็ตัดโอ้ยลูกทำไปก่อนลูกโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับ
5: ฮะแกจะแต่งงานเหรอเฮ้ยนี่แกแต่งงานข้ามสายพันธุ์ไม่ได้นะตกลงว่านี่แกจะแต่งกับพันธุ์อะไรเนี่ย
6: เชาไม่ใช่หมาค่ะ
7: ใช่ค่ะแล้วก็แฟนของคุณแอมแมนด้านะคะหล่อมากเลยค่ะชื่ออะไรนะเอเน็ตค่ะ
5: เอเน็ตมันโชว์ว่าไม่บอกว่าเอเน็ตใครวะ
6: อ้าวแล้วอ๋อฮัมป้าแกเหรอคะนี่ไม่ต้องสนใจนะคะว่าบุรุษผู้นั้นผู้งามสง่าของดิฉันเป็นใครแต่บอกได้คำเดียวว่าเขาเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดแล้วก็ทำให้ฉันเจ็บมากที่สุดอยากใครแกตีฉันทำไมฮะอ
2: ยากให้เขารู้สี่ละอีก3ตัวโน้ตเนี่ยโดนค่าลิขสิทธิ์นะ
6: ตายแล้วชีวิตจริงก็ยังโดนเหรอคะเนี่ยนี่ฉันกำลังอินอยู่พอดีเลยนะคะ

0: โอ้ยคือที่คุณอแมนดาเขาลังเลว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานดีเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณนะคะแล้วก็เป็นห่วงฟิตเนสด้วย
1: เฮ้ยแมนฉันขอบใจแกมากนะที่แกเป็นห่วงฉันแล้วก็เป็นห่วงฟิตเนสของฉันนะ
2: ก็ในชีวิตฉันน่ะฉันมีเพื่อนอยู่คนเดียวก็คือแกเบคอนแต่ฉันไม่ห่วงแกแล้วฉันไปห่วงใครอ่ะ
1: ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าแกตัดสินใจแล้วว่าแกจะไปที่ชอบที่ชอบนะ
2: ฉันไม่ตายครับไม่ได้ไปตาย
1: เพราะฉันเห็นและฉันรู้ว่าแกจะไปแล้วก็ไปมีความสุขเนี่ยฉันเองก็มีความสุขเหมือนกันนี่แกลองนึกดูสิว่าแกเนี่ยอยู่กับฉันมาตั้งนานแล้วแกก็ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อฉันแล้วก็ฟิตเนสของฉัน
2: ถูกต้อง
1: ลองนึกดูสิตั้งแต่วันแรกที่เปิดมาแกไปขายเมมเบอร์ปีนึง 25,000 แกขาย 2,500 แกไปโกหกแบงค์ว่าเดี๋ยวจะมีเมมเบอร์ญี่ปุ่นมาเปิดเต็มเลยแล้วก็ไม่มีสักคนแกไปขายตั๋วขายบัตรบอกว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตฟีเจอริ่งกันระหว่างพี่ตูนกับพี่เบิร์ดแล้วก็เป็นตัวปลอมฉันซาบซึ้งนะเว้ยฉันซาบซึ้งในความหวังดีที่แกหยิบยื่นให้กับฉันในรูปแบบของความหายนะทั้งนั้นบางครั้งเราก็ต้องเลือกให้เอาครอบครัวของเราเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งบ้างเชื่อฉันสิฉันเคยพลาดมาเยอะฉันว่าแกไปแต่งงานกับคนที่แกรักเถอะเชื่อฉันนะเพื่อนรักฉันคงไม่ได้อยากได้อะไรจากแกนอกจากขอกอดสักทีได้มั้ยทางนี้

0: เป็นไงบ้างครับเรียบร้อยดีไหมครับผมไม่เคยเห็นคนหน้าตาดี
1: เฮ้ยโอ้โหขอโทษครับผมคือผมท้องเสียครับแล้วผมกลัวไม่ทันนะครับผมก็เลยแวะเข้าห้องน้ำหญิงก่อนครับผม
0: แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยทำไมไม่ไปเฝ้ายามอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวผมก็บอกอยู่ไงครับว่าผมท้องเสียครับผมถ้าไม่เชื่อดูหลักฐานครับ
0: เอาไม่ต้องไม่รู้ล่ะผมถือว่าคุณไม่เป็นหน้าที่อู้งานผมจะฟ้องคุณหมูน้อยตัดเงินเดือนคุณ
1: ผมท้องเสียผมยังต้องถูกตัดเงินเดือนด้วยเหรอครับ
0: ใช่ตัด1เดือน
1: เฮ้ยลำพังไม่ถูกตัดผมก็แทบจะกินแกะอยู่แล้วนะครับเอางี้มั้ยครับถ้าคุณตะเกียบไม่บอกคุณหมูน้อยผมเลี้ยงข้าว1มื้อครับ
0: ฮะไอ้กินบนเจ้าหน้าที่โอ้โหงี้ต้องลงโทษหนักเลยไปเลยยามเย็นไปเฝ้าหน้าฟิตเนสไว้ห้ามกระพริบตาเป็นเวลา1วันปฏิบัติ
1: กระพริบตาก็ไม่ได้เหรอ
0: ใช่ทำไมทำตัด2เดือน
1: ปฏิบัติครับผมไปแล้วครับ
0: ให้มันรู้สักบ้างว่าใครเป็นใครเพอร์เฟกต์แล้วทีเนี้ยมีทั้งอำนาจแถมสาวยังกินอีก
2: เขาเป็นแฟนเก่าคุณ
3: ใช่
2: โอ้ my god โลกนี้นี่มันช่างไม่ยุติธรรมจริงๆเลยอ่ะนี่ขอถามอะไรหน่อยสิแต่คุณต้องสัญญาก่อนนะว่าคุณจะไม่โกรธอ่ะ
3: สัญญาอีกแล้วปริงควายยังไม่หายเลยนะคะ
1: ก็ได้ก็ได้เอ้า

0: มีอะไรก็ถามมาสัญญาว่าจะไม่โกรธ
1: คุณไปทำของใส่เขาใช่ป่ะ
0: ใช่เสน่ห์ยาแฝดขอบอกตรงๆนะคะว่าฉันน่ะถึงจะไม่สวยแต่ตัวช่วยเยอะ
1: แล้วเขามาตามหาคุณทำไมหรอ
0: เขามาตามง้อฉันและฉันบอกตรงนี้เลยนะคะว่าฉันจะไม่ให้อภัยเขาเพราะเขาอ่ะทำให้ฉันเจ็บเจ็บเจ็บ
1: อแมนดาคุณอย่าร้องไห้เลยนะใครก็มาเห็นเข้ามันทุเรศนี่ตกลงเขาทำอะไรคุณเจ็บหรอ
0: เขาทิ้งฉันไปคบกับคนอื่น
1: คนอื่นใครอ่ะ
0: ปอย
1: ตรีชดานะ
0: ใช่
1: โหต่างกันกับนรกสวรรค์แน
0: ่ใช่นั่งนั่นน่ะนรกใช่ไหม
1: คุณนั่นแหละ
0: ไม่มีใจใจเลยถ้าอย่างนั้นอเมนดาขอลาไปโดดน้ำตาย
1: เดี๋ยว
0: อเมนดาจะโดดน้ำตาย
1: เตือนเย็นก่อนฉันขอโทษแต่ว่าฉันก็พูดความจริงนี
0: ่ฉันต้องรู้สึกดีขึ้นใช่ไหม
1: อเมนดาฉันขอโทษนะที่ฉันพูดอะไรไปโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเธออ่ะพูดตรงๆเลยละกันถึงเธอจะขี้เหร่กว่าปอยแต่เท่าที่ฉันรู้จักเธอมาฉันว่าเธอก็เป็นคนที่นิสัยดีคนนึงเลยนะ
0: ฉันรู้สึกลังเลอ่ะ
1: เรื่อง
0: เธอจะปลอบฉันหรือว่าจะด่าฉันอีกอ่ะ
1: ปลอบนี่ไง
0: ตบไหล่อีกทีดิ
1: หน้าตาไม่ดีแต่จิตใจเธอดีนะ
0: ไม่ใช่ฉันไม่อร่อยแต่ฉันให้เยอะต่างหาก
1: ยิ้มเซยยิ้ม
2: เดินไปเดินมาอยู่ได้นะรำคาญเดินเยอะขนาดนี้นี่เบิร์นไป500กิโลแคลอรี่ละมั้งนี่ฉันไปเดินบนหัวแกแล้วไงนี่ไอ้นั่นนี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอฮะ
3: ก็รู้สึกแต่บางทีอาจจะเป็นคำสั่งคุณหมูน้อยจริงๆก็ได้แกไม่เห็นกุญแจทองในมือพี่ตะเกียบหรอ
2: เห็นนะมันเห็นแต่มันไม่มีเหตุผลเลยนะเว้ยถึงจะเป็นคุณหมูน้อยก็เหอะไม่ควรมาตัดเงินเดือนของพวกเราเลย
4: ทุกคน
2: เฮ้ย
3: ทำอะไรมาทำไมหน้าตาทุเรศขนาดนี้นะพี
4: ่โอ้โหนี่ถามหรือว่าหลอกด่ากันแน่เนี่ยแล้วโดนอะไรล่ะก็ไอ้คุณตะเกียบไงโอ้โหใช้แอร์ให้ไปซ่อมนู่นซ่อมนี่เอากุญแจโชว์ใหญ่เลยโอ้โหเล่นเครื่องบ้านนี่ก็ยัดมาเสียพร้อมกันทีเดียวหมดเลยแอร์ก็เลยต้องซ่อมเนี่ยใช้ได้เนี่ย
2: ทั้งแอร์ก็โดนเหมือนกันเหรอโดนไอ้คุณตะเกียบนี่จัดการเหมือนกันเหรอเนี่ย
4: ก็โดนนะดิโอ้โหดูดิจากคนหน้าตาดีๆขาวใสดำปีหัวฟูแบบนี้เนี่ยคอยดูนะถ้ากดดันแอร์มากๆเนี่ยแอร์จะไปฟ้องมูลนิธิปวีณา
2: เฮ้ย
4: ปวีณาชาลิสกุลปะโถช่วงนี้มันคอไม่ค่อยดีเลย
2: ว้าวเลยมั้ง
4: ต่อเขาหน่อย
2: ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องจัดการให้ถึงที่สุดต้องเล่นกับมันละ
3: เฮ้ยหยุด
2: อะไรอ่ะ
3: เอออาจจะใช้กำลังตลอดเลยใช้สมองมั่งดีเดี๋ยวก็ซวยกันหมดหรอก
2: นี่ด่าฉันโง่เลยเหรอฮะ
3: ไม่ได้ด่าว่าโง่แค่เตือนเฉยๆจะเอาใช่ไ
2: หมนี่มีปัญหากับไอ้หน้าเปียกมีปัญหากับไอ้นมสามเต้าอยู่เนี่ยไม่ได้ว่าโง่
5: ขึ้นเลยขึ้นเลย
3: เอา
5: ขึ้
3: นเลยขนาดนี้เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมได้มา
4: เย็นก่อนอีกแล้ว
2: ล
4: ุ
2: กขึ้นมาลุกขึ้นมา
4: ขอรับขอรับครับเป็นใจเย็นๆครับ
2: เอาคือเอาไม่เลย
4: ลงก็ไปใจเย็นก่อน
2: ไปออกมาไปเลย
5: มาไม่ไปแล้ว
4: กลับครับกลับด
2: ี
4: คร
2: ับอย่ารับ
4: โอ้โหใจเย็นๆ
2: ข้ามไปเลย
4: ออกไปหมดแล้ว
2: มาเข้ามา

0: หยุดได้หยุด
1: โอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งชุดใหญ่มาชุดใหญ่มาชุดใหญ่มา
2: เฮ้ยนี่พวกคุณทำบ้าอะไรคุณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกค้านี่ก็เจอหมดแล้ว
1: ครับเนี่ยค่อยพูดค่อยจากกันคนได้ครับทำไมโอ้ย
2: ทะเลาะกันในที่ทำงานเนี่ยผมถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพราะฉะนั้นผมขอไล่พวกคุณทุกคนออก
3: โอ้ไอ้ชัดไม่โคมแกไม่มีสิทธิ์ไล่พวกเราออก
4: ทำไมยังไม่มีสิทธิ์
2: กับสิทธิ์นี่ไงล่ะนี่ใส่กุ้ยๆอย่างพวกคุณเนี่ยนะที่นี่ไม่ต้อนรับเพราะฉะนั้นแกเฮ้า
3: เขาไม่ห้องกับผมบ้าเหรอไม่ใช่
2: ครับท่านพูดผิดไว้ท่านจะพูดว่าเก็ตเอา
5: จะเก็ตเฮาหรือเก็ตเอาผมว่าจะเย็นก่อนนะครับพี่ตะเกียบเราจับไข่คุยก่อนไหมฮะ
2: จับเข่าเอา
5: จับเข่าคุยจับเข่าคุย
2: นี่เงียบไปเลยคุณแน่นคุณเนี่ยนะเป็นแค่นักแสดงตัวประกอบแต่ใช้เส้นสายเข้ามาเนี่ยเล่นฟิตเนสไปหรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้ตะเกียบเรื่องบวมขนาดนี้หาจะทำแม่นะฮะ
3: ตามผมฟันไปเย็นก่อนผมจะทะเลาะกันเลยครับผมเดี๋ยวเรื่องจะปลายบานนะครับ
1: บานไป
3: นั่นแหละครับผมอย่าล้อเลย
2: คุณนั่นแหละตัวดีเลยนี่ช่างแอร์เป็นแค่สตันกิ๊กก๊อกกระจอกกระจอกเนี่ยที่จริงเนี่ยคุณหมูน้อยเนี่ยไม่ได้จ้างคุณมาทำงานเลยนะอ้อแล้วก็อีกคนคุณอแมนด้าด้วยลอยไปลอยมาวันๆไม่เห็นทำอะไรเลยผมว่านะน่าจะไล่ออกไปให้หมดเลย
6: ด่าเมียยังพอครบ
3: ด่าอแมนด้าที่เคารพครบไม่ได้อย่าเสียเวลาลุมมา
7: ไปโรงแรมที่ใกล้ที่สุดเถอะค่ะนี่เธอจ๋าจะเย็นๆสิอย่ามุมมามจะหอมอะไรกันนักกันหนาคะ
8: ก็ผมรักคุณดีที่รักเราต้องรีบไปสนามบินแล้วนะครับ
7: ดิฉันขอไปลาเพื่อนสาวก่อนนะคะ
8: ได้ครับผมรอตรงนี้นะครับ
7: คุณสายกิ่งคะอแมนด้าขอบคุณคุณนะคะที่อยู่ตอนที่อแมนด้าตัดสินใจเรื่องนี้ค่ะ
9: ไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงขิมก็ขอให้คุณเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีแต่เพื่อนที่ดีๆรอบตัวคุณเลยค่ะ
7: ถ้างั้นอแมนด้าขอฝากเบคอนด้วยนะคะฝากพิกกี้เฟิร์มฟิตเนสฝากทุกคนเลยแล้วกันค่ะไม่รู้จะฝากใครดีเพื่อนรักหมดเลยค่ะ
9: ได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวขิมจะดูแลให้ยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็กลับมาบ้างนะคะโชคดีค่ะขอให้คุณเนี่ยไปสู่สุขตินะคะ
7: เกือบจบดีแล้วนะคะ
9: โถก็ขิมไม่อยากให้เราลาจากกันแบบเศร้าๆนี่คะขอกอดทีได้ไหมอ่ะ
7: จะดีหรอคะ
9: โชคดีนะ

0: คืนแล้วครับคืนแล้วครับ
1: คืนมา
2: ได้ฮะ
1: คะ
3: ใครจะฆ่าแต่รอนานแล้วไปเดินทางปลอดภัยนะคะฝากดูแลเพื่อนด้วยนะ
2: ไปรีบไปกันเถอะค่ะ
1: เดี๋ยว

0: ฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะฉันจะไม่ไปกับคุณฉันจะอยู่ที่นี่ค่ะ
1: เอ้าทำไมล่ะโอเน็ตก็ไหนคุณตกลงแต่งงานกับผมแล้วนี
0: ่เอเน็ตฉันไม่ไปแล้วค่ะฉันเปลี่ยนใจ
1: ไม่นะผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ
0: โอ้ยตายพลิเกค่ะเดี๋ยวอยู่ไปก็อยู่ได้เองอะค่ะไม่ค่ะฉันไม่ไปแล้วค่ะคุณสายขิมคะรีบกลับเถอะค่ะดิฉันเปลี่ยนใจฉันอยากจะอยู่ที่นี่ค่ะไปค
2: ่
0: ะ
2: อะไรของเธอนี่ฉันงงหมดแล้วจะอยู่ทำไม
0: ฉันไม่ไปแล้วค่ะฉันอยากจะอยู่ที่นี่ค่ะ
2: เฮ้ยไปสิเธอจะไปแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอ
0: ไม่ไปค่ะไม่ไปเข้าใจไหมคะว่าไม่ไปอยู่ที่นี่ค่ะฉันจะมีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้คุณฟังแต่ไม่ใช่วันนี้ค่ะยาวเลยทีเดียว
1: โอ้ย
0: โ
1: อ้ผมอยู่ไม่ได้ผมต้องการคุณ
0: ไม่ละค่ะดิฉันไม่เลือกคุณแล้วนะคะดิฉันไม่ไปค่ะเอเน
1: ่ต้องการคุณ
0: ไปสอบคนเดียวค่ะโอเน่
2: ไปล
0: ่
2: ะแม่ก็เธอบอกว่าเธอจะไปกับเขาเธอจะแต่งงานกับเขาเธอจะมาล่าฉันทำไมเน
0: ี่
2: ย
0: ไม่เป็นไรเปลี่ยนใจแล้ว
1: ผมนะที่รัก
2: เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาเดี๋ยวก็จะอยู่เดี๋ยวก็จะไปอะไรกันแน่เนี่ย
0: เอาจะอยู
1: ่ไปกับผมด้วย
0: ไม่ไป
2: เธอจะไม่แต่งงานกับเขาหรอ
0: แต่งแล้ว
1: คุณต้องไปกับผม
3: ปล่อยเดี๋ยวนี้คุณแน่นปล่อยเดี๋ยวนี
4: ้ปล่อยเกียร์หมด
5: ยังไม่เรียนอ่ะ
1: โ
5: อ
1: ้ยโอ้ย
3: ปล่อยเดี๋ยวนี้ความหยุด
6: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ไอ้พวกนี้นะครับคุณน้อยผมเนี่ยครับพยายามจะฆ่าแล้วแต่ไม่ได้บอกไม่เฉยไม่เชื่อครับอย่าเกียร
6: ์โอเค
7: เข้าใจละนี่ผมผิดหวังในพวกคุณมากนะที่ไม่สามารถขี่กันเนี่ย
3: คุณมูน้อยครับไอ้พวกนี้
6: หยุด
7: คุณตะเกียบผมอุตส่าห์ไว้ใจคุณนะไว้คุณเป็นหูเป็นตาดูแลฟิตเนสแห่งนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณมีอำนาจไปไล่คนนู้นออกคนนี้ออกหรอกนะ
6: นั่นไงนั่นไงว่าแล้วไอ้ฟันจอบเนี่ยไม่มีอำนาจไล่พวกเราออก
7: พวกคุณก็เหมือนกันนะกายแน่นช่างแอบผมผิดหวังในตัวพวกคุณมากที่คุณเนี่ยทะเลาะกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องผมนึกว่าพวกคุณจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทำให้ฟิตเนสแห่งนี้มันเจริญเติบโตขึ้นมา
8: ขออนุญาตครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากุญแจทองที่คุณหนูน้อยมอบให้ของคุณตะเกียบก็ไม่ได้ครับผม
7: กุญแจอะไร
6: นี่นะครับกุญแจอายาสิทธิ์ที่มอบอำนาจให้กับคนที่ถือฮะ
7: กุญแจเปิดฟิตเนสอำนุ่งอำนาจอะไรกันผมแค่ขี้เกียจตื่นเช้ามาแล้วมาเปิดฟิตเนสให้พวกคุณมาทำงานก็เลยปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณตะเกียบแค่นั้น
8: ว้าย
6: งั้นก็หมายความแ
9: ว่าม
6: ากทุกคนครับผมหมายความว่าบอสให้กุญแจเปิดประตูฟิตเนสกับไอ้นี่ไอ้นี่ก็แค่เป็นคนเปิดประตูฟิตเนสเท่านั้นเองนะครับเนี่ย
7: ใช
6: ่ขี้ข้า
8: ไอ้เบ
6: ๊ไพ
3: ่พอเถอะแค่นี้ก็สำนึกผิดไม่ทันแล้ว
7: ผมไม่รู้ว่าพวกคุณคิดอะไรยังไงกันบ้างนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคาดหวังไว้ว่าพวกคุณจะมีความรักความสามัคคีและมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฟิตเนสแห่งนี้ให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาผมไม่ได้ทำทั้งหมดมาเพื่อให้ลูกและเมียของผมเนี่ยกลับคืนมานะแต่ผมถือว่าคุณทุกคนคือครอบครัวเดียวกับผม
8: มาทีเนี้ยเห็นทีว่าผมต้องขออนุญาตดราม่านะครับ
3: ตะเกียบก็ต้องขอโทษคุณหมูน้อยด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยอ่ะที่มัวแต่นึกถึงแต่อำนาจจนลืมนึกถึงความรู้สึกของทุกคนล่ะครับขอโทษครับ
6: ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่วู่วามใช้แต่กำลังไม่ใช่สมองทำให้ทุกอย่างพังลงไปครับ
10: ส่วนผมก็ต้องขอโทษด้วยครับที่ชอบพูดอะไรไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่ครับ
11: ส่วนผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมหน้าตาดีเกินไป
12: เฮ้ยทำไมล่ะผมลบหน้ามาก็วิลลี่สักชั้นนะครับผมเนี่ยผมบอกให้อ่ะ
11: เอางี้ก็แล้วกันครับพวกเราทั้งหมดก็ต้องขอโทษคุณหมอน้อยด้วยนะครับผมพวกเราขอโทษเลย
6: ขอโทษครับ
7: เอาล่ะไม่เป็นไรพวกเราความสามัคคีแบบนี้ต้องเกิดขึ้นในพิกิเฟิร์มฟิตเนสมาแกมัดออกมา
11: ครับไม่ได้มัดติดกับไอ้ตัวนู้นหรอครับผม
7: คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันถือว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนต้องรับผิดชอบทั้งหมด
11: ครับ
7: ชี้นิ้วทำไมชี้นิ้วกันทำไมไม่ต้องโทษใครทั้งนั้น

0: เรียงหน้ากระดานหนึ่งปฏิบัติ
1: ไปไปไปไปไปไปไป
0: เรียงหน้ากระดานหนึ่งปฏิบัติ
1: ไปไ
0: ปบทลงโทษของพี่กิฟเฟอร์ฟิตเนสสำหรับความผิดครั้งนี้วิ่งรอบฟิตเนส100รอบปฏิบัติ
2: เฮ้ยเนี่ยครับบอสผมเกรงว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันจะใหญ่เกินจะวิ่งรอบนะครับ
0: ได้เพราะฉะนั้นวิ่งรอบตัวเอง100รอบปฏิบัติ
2: ข้ามอง
0: เร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่ง
3: ยามเย็นตดปะเนี่ย
4: จะครบ100รอบบอสครับ
5: เฮ้ยข้ามองเอ้ย
3: ยามเย็นขี้ก่อนไหม
0: แล้ววันนี้แล้ววันนี้อย่าทวงยามเย็นยามเย็น
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แปลกแต่จริงโปรเจกต์พิเศษนะครับระนองระยองยะลานะครับและตอนนี้ป๊อกก็อยู่ที่ระนองนะครับอยู่ที่คลองลัดโนดนะครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยมาตามหานะครับบางจ้อนบางจ้อนจะพาผมมาหาบางสิ่งบางอย่างบริเวณนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เป็นบริเวณป่าคงกลางนะครับแล้วก็น้ำจะขึ้นลดเนี่ยลงตามเวลาแต่ตอนนี้น้ำลดแล้วเราสามารถลงมาเดินได้แล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราจะมาหาเนี่ยเขาบอกเป็นเมนูพิเศษอยู่ที่บริเวณนี้เดี๋ยวเราไปตามหาบางจ้อนกันคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับบังจ้อนคลองรัดโนแล้วสวัสดีครับบังจ้อน
1: สวัสดีครับ
0: ทีมงานเขาบอกว่าให้ผมมาหาบังจ้อนบังจ้อนจะพาผมเนี่ยมาหาเมนูพิเศษใช่ไหม
1: ใช่เป็นตัวโลโน
0: โลโน
1: โลโนภาษาทางการจะเรียกแตงกวาทะเลหรือหัวมันทะเลเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับปลิงทะเล
0: รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเพียงไหมตอนนี้ผมเริ่มหลอน
1: ไม่เหมือนนะ
0: ไม่เหมือนใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไม่คาวเท่าด้วยเนาะ
1: ไม่คาวครับ
0: อุปกรณ์ต้องมีไหม
1: เนี่ยครับมืออย่างเดียว
0: แค่นี้เลยเหรอ
1: ครับผม
0: มันไม่กัดไม่อะไรเราใช่ไหม
1: ไม่กัดครับ
0: วิธีการดู
1: เนี่ยเราก็เดินหารูมันเดินสังเกตดูรูมัน
0: โอ้มันนี
1: ่แล้วก็มีรอยแยกอยู่
0: อย่างงี้ได้ป่ะ
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: ไหนอย่างงี้อ่ะ
1: รอยแยกรอยแยกอย่างเนี้ยจะมีตัวโลโนฝังอยู่
0: คือเขาจะมุดดินลงไป
1: ใช่ใช่ใช
0: ่รูนี้น่าจะมีหรอ
1: มีครับ
0: วิธีการหาคือยังไงครับ
1: ก็ขุดเข้าไปเลยครับลองขุดดูเลยครับไม่ลึก
2: ไ
1: ม่ลึก
2: ไหนเราบอกว่าลึกๆไงก
0: ็ผมก็นึกว่ามันต้องลึกก่อน
1: ไม่มันฝังลงอยู่ในทรายนี่แหละใช่เลย
0: อ๋อนี่ไงเจอแล้วไม่คือตอนแรกเราลงเป็นทรายแล้วพอมาโดนตัวมันเต็มๆแล้วมันตกใจ
1: ใช่
2: โดนตัว
0: มันดื้อ
1: มันลื่นเลย
0: ใช
2: ่คืออะไรดื้อ
0: มันเมือ กๆอ่ะนี่นี่นี่ไปล้างน้ำก่อนนะ
3: ให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าเหมือนไหม
0: รอนเนาะอ่ะถ้าเกิดบอกว่าทรงแตงกวาเหมือนถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยเหมือนแตงกวาอยู่หน้าตาของเขาเขามีส่วนหัวของเขาไหมครับห
1: ั
0: ว
1: นี่ครับ
0: อ่ะหัวอยู่ตรงไหนครับ
1: นี่ส่วนหัวครับเนี่ยจะเป็นปากอยู่
0: เป็นปาก
1: นี่ส่วนท้ายแหลมแหลม
0: เหมือนจะแหลมแหลมนะ
1: ครับผม
0: เอ้ยมีเสียงด้วยอ่ะ
1: ใช่เขาร้องด้วยก็มีชีวิต
4: ลอโนจัดเป็นสัตว์ประเภทปลิงทะเลครับสามารถพบได้ตามชายฝั่งทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและปากน้ำในแถบภาคกลางโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินทรายซึ่งแต่ละที่ก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปครับไม่ว่าจะเป็นลอโนหัวมันทะเลปลิงทะเลหัวมันเทศแตงกวาทะเลส่วนหน้าตาเจ้าลอโนนี่ก็โอ้โหดูแล้วค่อนข้างจะขนลุกอยู่เหมือนกันครับลำตัวมีเมือกใสๆแปลกจริงๆเลยครับเนี่ย
1: ดูมันนั่นน่ะเป็นปากมันเห็นไหมมันปลุบลงไปเมื่อกี
0: ้ oh.
1: เห็นไหมเนี่ย
0: แสดงว่าเมื่อกี้คือเหมือนปากเขาอยู่ข้างบน
1: ใช่ปากมันโผล่ขึ้นมาลงไปเลย
0: นี่มันขย
1: ับนั่นน่ะนั่นปากมันเห็นว่าปากมันนั่นน่ะ
0: ได้เลยครับ
1: ใช
2: ่โอ้ยโผล่บังกลัวมันมีอย่างอื่นไงโอ้ยนี่ปากมันอยู่งี้
1: ใช่มันเอ็นไปทางนั้นแล้วใช่
2: วันนี้เหมือนตัวยาวกว่า
0: เฮ้ยเฮ้ยเราก็ต้องเดินหาตามรูนี้ไปเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่ครับเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็มี
1: อุ้ยโ
0: อ้นี่อันนี้ตัวใหญ่กว่าเราก็เดินหาไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องรอตอนน้ำลดอย่างเดียว
1: ใช่
0: เขาได
1: ้ครับผม
0: บางท่านเคยหาวันนึงได้เยอะประมาณสักกี่ตัว
1: เอาไม่หมดครับ
0: จริงเหรอ
1: เอาไม่หมด
0: เอาเท่าไหร่ก็ไม่หมด
1: ไม่หมดเราเอาไปเป็นตัวอย่างเนี้ยก็ประมาณสัก5-6 กิโลนะผ่าและทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
0: ที่จะไปขายได้คือได้แค่ประมาณโลเดียว
1: 1กิโล
0: แล้วขายกันกิโลละเท่าไหร่ครับ
1: กิโลประมาณ300ครับ
0: วันนี้เราก็ได้มาประมาณ1ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่เราจะหาได้เยอะทำอาหารเมนูไหนได้บ้างครับ
1: ก็เป็นลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็แกงเผ็ดใส่กะทิ
0: รสชาติ
1: ก็แซ่บ
0: แซ่บเลย
1: ยอดเลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองไปทำเป็นเมนูกันเลยไหม
1: ครับ
0: โอเคไปเลยครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการทำสมมติเราได้มาแบบนี้แล้ว
1: ครับผม
0: นำมาล้างก่อนใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็
1: ตัดส่วนหัว
0: ตัดส่วนหัว
1: เนี่ยตัดส่วนหัวแล้วน้ำก็จะออกมา
0: โอ้
1: เนี่ยตัดส่วนหัวส่วนท้าย
0: ครับ
1: ป่าเนี่ย
0: สีแดงข้างในนี่เป็น
1: มันเป็นพวกไส้พวกทรายพวกนี้ครับเนี่ยม
0: ี
1: ทรายอยู่ด้วยเนี่ยตัวนี้เป็นทรายรีดออกหมดเลยเขี่ยออกหมดหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยชิ้นบางๆเลยแล้วก็เราไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็พาไปลวกแล้วก็ท
0: ทำมาเลย
5: ได้เลยคร
0: ับ ใช่
5: ขอลองทำตัดหัวก็เลยนะครับ
6: อุ้ย
1: โอ้ยผ่าผ่า
0: ผ่าใช่ไหมครับ
1: ผ่าขาดเป็นสองต้นผ่ากลางอย่างนั้นแหละสวย
0: กินสดได้ไหมครับบางจอน
1: กินสดไม่ได้มันยังมีความคาวอยู่ครับ
0: กลิ่นมันก็ไม่คาวเท่ากับไอ้นี่นะ
1: ใช่
0: แต่ผมเชื่อว่าน้องผมกินได้ผมนี่ไงคนที
1: ่ไม่สบาย
0: อะไร
1: ดมดม
0: ไม่คาวไม่เหมือนเพียง
1: เห็นไห
7: มช่วยกระชากหัวผมเลยเหรอช่วยกระชากหัวผมเลย
0: กินดู
6: เคี้ยวเคี้ยว
0: ตามปกติบางจ้อนเขาจะไม่ได้กินสดๆกันแบบนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ต้องนำไปลวกก่อน
1: ครับผม
0: อันนี้คือลวก
1: อันนี้เป็นตัวโลเนาะที่เราหั่นแล้วก็ไปล้างแล้วก็ไปลวกเสร็จเรียบร้อยนะครับ
0: สามารถทานได้เลย
1: สามารถทานได้เลยครับเอาเลยครับ
0: อาสาชิมไม่เลยครับ
5: ปลาหมึก
1: ใช่
5: ปลาหมึกกรอบเนี่ยเหรอมันจะดึบ
1: ใช่หนึบหนึบมาก
0: ไม่เชื่อเดี๋ยวลองดู
8: พ
0: ี่โออันนี้กินได้
6: ไม่ใช่
8: ก
6: ิน
8: กันมาแล้ว
1: คือปุ๊บเนี่ย
6: ผมขอในถ้วยไม่ใช่เหรอพี่
0: ใช่เอาแล้ว
8: 1 2 3
1: อ้า
0: ว
8: เก
0: ี่
8: ยวด้วย
0: มาอยู่ใต้ลิ้น
1: อยู่ใต้ลิ้น
0: ได้เหรอได้เหรอเหมือนไรพี
6: ่กินโหระพานำ
0: ไม่ได้กินอะไรนี่ครับผู้ชมอันนี้คือเป็นแค่การลวกเขาเรียกว่าเป็นเบสิกนะครับ
1: ของ
0: นี้แต่ว่าหนึ่งแป๊บนึง
8: เขาแบบเกินเหตุไปแล้ว
0: ไ
8: ปกินที่ไม่ปรุงเสร็จแล้ว
0: ไม่
8: พี่บอยต้องการหน้า
0: พี่บอย
8: ต้องการ
1: นี่ก็สุกแล้ว
0: ไม่มีใครมีอาการเลยนะพี่บอย
8: โอ้ยพอเป็นเมี่ยงเลยเน
9: าะทานอีกแล้ว
6: อ
9: ร่อย
6: เฮ้ยอร่อยมืออร่อย
8: เต็มปากเลย
1: รีบกินเป็นยาสรรพคุณอย่างดีเลยนะชิ้นเมื่อกี้ยังไม่ได้ลวกเลยอันนั้นเป็นอันดิบตักปิดตักปิด
8: ตักปิดตักปิด
1: ว่าจะตักอันลวกให้ตักปิดตักอันดิบๆเมื่อกี้เลย
0: จริงๆแล้วกินได้แต่ว่าที่พี่บอลกินไปเนี่ยเป็นชิ้นแบบดิบๆแต่ว่าที่ลวกแล้วผมลองกินแล้วทีมงานลองกินแล้วดิบๆคล้ายๆกับปลาหมึกแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปทำเมนูต่อเป
1: ็
0: นเมนูอะไรนะครับ
1: เป็นเมนูแกงเผ็ดใส่กะทิใบชะพลู
0: ครับ
1: ตัวเราเนาะนี่แหละครับ
0: เดี๋ยวเราไปรอกินกันครับไป
1: ครับ

0: ครับจ้าน
1: ี่เมนูอะไรจ้า
0: แกงเผ็ดไส้เถียงเมนูหล่อเนาะจ้า
2: ก๋อย
0: แกงเผ็ดไส้เถียง

0: ขอจำเนียงมันก็เกิน
1: แกงเผ็ดไส้เตะใบจับผู้โลโนอ่ะ
2: แกงเผ็ดไส้เตะ
1: ใบ
2: ใบจับผู้โลโน
0: รอไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอยากรู้พอแล้วคุณผู้ชมครับง่ายๆคืออันนี้คือเมนู

0: เป็นคนมาอ๋อแล้วก็ใบชะพลูเราใส่ลงไปนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นี่ครับอร่อยกรุบมากเลยนะกรุบกรุบแล้วในเรื่องของสรรพคุณของรอเนาะครับมีช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับ
1: ก็เป็นยาบำรุงร่างกาย
0: เมนูอื่นๆเราก็ยังสามารถไปทำได้อีก
1: ใช่ไหมได้ครับ
0: มีเมนูไหนบ้างที่เกิดแนะนำครับบางจ
1: ้าก็ที่ทำอยู่ก็เป็นลวกจิ้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
1: ลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยครับง่ายๆหลักๆก็สองเมนูอย่างนี
0: ้นี่เราก็ได้เห็นนะครับวิถีชีวิตนะครับของชุมชนป่าชายเลนนะครับที่เราได้มาสัมผัสได้ลงแบบไปจับรอเนาะมาแล้วก็มาทำเป็นอาหารด้วยรวมไปถึงที่นี่เองเนี่ยบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้ทั้งกินโอ้โหเห็นป่าชายเลนน้ำท้องฟ้าสวย
1: ๆครับผม
0: แล้วผมกับทีมงานได้มานอนก่อน1คืนด้วยบรรยากาศดีมากให้บางจ้อนฝากสถานที่เลยครับ
1: ครับที่นี่ก็เป็นคลองรัตโนดฟาร์มสเตย์ครับเป็นที่พักแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงมาพักกับเรามาทานอาหารซีฟู้ดอาหารทะเล
0: สามารถติดต่อบางจ้อนได้ทางไหนบ้างครับ
1: ครับทางเบอร์โทรได้โดยตรงเลยครับ0828022481ครับผม
0: ผมขอฝากแปลกแต่จริงระนองระยองยะลาครับบางจ้อน
1: แปลกแต่จริงระนองระยองยะลาโอเค
0: โอเคมากครับแกงเทศใส่เข๋ขอบคุณครับบางจ้อนครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อบอยู่ที่พัทยาดอลฟินเวิลด์นะครับแต่งตัวมาพร้อมนะครับมาพัทยาครับเราจะไปลงทะเลนะครับไปเกาะล้านไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับที่นี่เลยครับไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชว์โลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชว์โลมาเฉยๆนะครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยวเรามาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
2: ครูถังสุกรีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันจะเลี้ยงกุ้งจะเลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมาก็จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าจะทำยังไงเราสื่อสารกันได
0: ้ครับ
1: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มละฝึกนู่นฝึกนี่มาเรื่อย
0: ตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
1: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
0: แล้วแต่ละตัวนี้ใส่เหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ
1: ์ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันหัวบาด
0: หัวบาด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ถ้าธรรมชาตินี่เขาเรียกอีราวดีโดฟินตัวนี้แหละครับ
0: อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นของครูถังไหม
1: ของผมของครูเองครับ
0: ครับ
1: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่เขามาครับนี้ครูว่า35กว่ากว่า
0: ตัวนี้เหรอ
1: ครับ
0: ชื่ออะไรครับตัวนี
1: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
0: น่ารัก
1: ครับผมมาดิลูกเนาะเดี๋ยว
0: นี่คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอ
1: ันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราจะจับคีบก่อนวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วเราพอยกมือปุ๊บก็รู้เลยรู้ปุ๊บเราก็ให้ตอนให้เรามันเขา
0: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
1: อย่างน้อยสี่ห้าปี
0: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยแหละ
1: ทุกอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
0: ต้องได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย

0: ท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่ไปครับ
0: อ๋อพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะทำตาม
1: เขาบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเลือกขวาทำยังไงเ
0: ราก็จับทำไงครับ
1: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับที่ไปเขาในท่าก็เริ่มรู้แล้วแล้วก็เป็นรางวัลกันตลอด
0: ครับ
1: เมื่อเราทำได้ข้างหนึ่งกับเนื้อข้างเช่นมาเฮ้ยทำหนึ่งแบบนี้นะได้แล้วก็ป้อนรางวัลเขาจำเริ่ม
0: เขาจะเริ่มจำแล้วงี้ถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
1: ก็ต้องมีลองดูนะ
0: ผมต้องทำไง
1: ต้องไปบ่ายเยอะ
0: บ่าย
1: ดีได้บ่ายดีเดี๋ยว
0: อ้าว
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบายสิลูก
1: บ๊ายบายดิลูก
0: นี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
1: ใช่เบื้องต้น
0: หลังจากบ๊ายบายแล้ว
1: บ๊ายบายทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยทำหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วเนี่ยทำหมุนได้ดี
0: หรอที่เขาดูอยู
1: ่ร่างก็ดูเราหมดเลยเขาสั่ง
0: เราหมุนทางย้อนดิย้อน
1: ทางมันย้อนกับทาง
0: ย้อนมานี่ย้อน
1: ยังวันนี
0: ้นี่นั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยว้าวโอ้ยก็เขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
1: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นที่รางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
0: อ๋อเอารางวัลล่อเลย
1: นี่แหละอันนี้มาเร็วมาเร็ว
0: โอ้ที่อย่างเงี้ยทีเดียวละถึงท่าไหนที่ยากที่สุดสำหรับการฝึก
1: มาถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
0: ลอดห่วงใช่ไหม
1: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
0: ้
1: ต้องอยู่ในน้ำเงี้ยก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
0: อ๋อมันหนึ่งเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
1: เราก็ให้ระบายเขาขึ้นมาเรื่อยๆสอง
0: ค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
1: จุ่มลงน้ำเลยจุ่มลงน้ำที่สุดเลยแล้วก็แตะให้รางวัลแตะฝั่งนี
0: ้ครับขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
1: จนมาสูงเงี้ยเลย
0: ส่งนี้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับไปดิมาดัน
0: มาเลยว้าวโอ้โหยอดมีความรู้สึกขึ้นเลยคนโอมาเอารางวัลป่ะ
1: มาเร็วทำไมเนี่ยเงี้ย
0: อ๋อ
1: มีขั้นตอนแล้วมาเร็วฮึบเนี่ยมาดิ
0: โดดเร็วโดดอ่ะได้อยู
1: ่ป้อนหลังป้อนรางวัลนะ
0: อันนี้ป้อนกับปากเขาเลยคร
1: ับป้อนปากเลย
2: ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนมือไปปากถ้าปากป้อนได้ไหมครับ
1: กาวะ
3: กาว
0: ะได้ป่ะ
3: กาว
1: ะ
0: กาวะล่ะ
3: ไม่ปั๊บก่อน
1: เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยพอเราพูดมาจะงับดีๆอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
0: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
1: เพราะไม่ต่ำก็ปากแตกเลย
0: ฮะปากแตกเลยเหรอ
1: ปากแตกขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยครับ
0: อ
1: ย่างเงี้ยนะ
0: เสียวดีปากแตกอ่ะ
4: ปากแตกแค่ทาลิป
0: โอ้โหขาวชัวเลยอ่ะ
1: ขาว
4: ต้องทำไงนะทาลิป
0: มาลองดูดิมาก
1: ลมอะไรกลมอะไรอยู่เฉยกัดปลาไว้หมุนได้หมุนได้หมุนได
0: ้เออ
1: สังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี
0: ้ทำไมครับ
1: โมมาอย่าจำทางไหนถนัดไปทางนั้นกู
0: อ๋อถ้ากลับอันนี้เขาจะถน
1: ั
0: ดไปทางซ้ายของเขา
1: ดีลูกดีช้านิ่งๆอย่างเงี้ย
0: มาลูกมา
1: ลองแตะอยู่เฉย
0: โอเค
1: เนี่ย
0: ชอบดิแก้มหอมดิ
5: เราก็ได้เห็นนะครับการสาธิตนะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
1: ครับ
5: คือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

0: หน้าเนื
1: ้อโอ้ยแรงอยู
2: ่โอ้ยแบบพี่คิว
3: ป๊อกก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้แล้วครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
4: เปิดทุกวันครับ
3: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์โลมานะครับรวมมาถึงลงมาว่ายน้ำนะครับกับโลมาครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณถังมากครับขอบคุณนะครับและนี่ครับคือพัทยาดอลฟินเวิลด์ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
3: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bio Cream สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bio Clean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงบ้าง
6: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
4: ก็คนลุกแล้วอ่ะ
6: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
6: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
5: ครับ
6: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
5: ครับ
6: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
5: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
4: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
5: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
4: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
5: า
4: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
6: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
5: เกิดที่ระบบบำบัด
6: ระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกลอะมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้

0: นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
1: ครับ
0: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
2: ่ครับ
1: เรื่องใหญ่มาก
0: เรื่องใหญ่นะ
1: ม
0: ัน
1: ต้องทุบบ้านทุบพื้น
0: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
1: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
1: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลาย
1: อ
0: ินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่คุณบอกเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
1: ์
0: และที่สำคัญเหมือนเดิม
2: ครับ
0: จุลินทรีย์ GSP ไบโอครีนเนี่ย
2: ครับ
0: ทำมาจากกากเจลาติน
1: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
2: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
2: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
1: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
2: ผมเคยใช้แบบผง
0: มันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
2: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงานครับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
1: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
2: ี้ครับผม
0: ซึ่งมันอาจคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
1: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
2: ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
1: ครับ
0: ผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเบลกินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูง
1: ครับ
0: ที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
2: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
1: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้โหเอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสซีเบโอครีนนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กันลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์ก็มาที่ Asai Shopmania
1: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
2: ่
1: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ่
0: คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
2: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
1: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์คร
0: ับใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
2: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
2: กำจัดเยอะ
0: ถูก
1: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
1: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อหรออ
1: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
2: ื
1: ่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไง

0: ก็ฝาก JSP Bioclean ไว้ด้วยครับ
1: อืมเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคร
3: ับ เอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP Bioclean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP Bioclean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
5: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
4: ใช่ใช่
5: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
4: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
6: ยก
4: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
5: ถูกต้อง
4: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
5: 13/2ครับ
4: 13/2นะฝากด้วยครับ
1: เห็นฉี
4: ่วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP Bioclean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
1: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
4: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
1: ใช่ต้องรีบบอก
4: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
1: คร
4: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำพอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้ไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
3: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่แล้วให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
3: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี่
3: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวน
2: ี้อยากให้ดูนี่คือนวัตกรรมแอร์โฟลว์รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะ

0: ดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
0: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
0: นเช
1: ื่
0: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
0: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้
0: กล
1: ับ
0: มาเป
1: ็
0: นทรงเหมือนเดิม
1: และเขายังอยู่คู่กัน
0: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2 3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
0: ไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
0: ่
1: เฮ้ยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่3
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: สวัสดีค่ะชมอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำพอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
0: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
0: อุ๊ยเลิศมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
1: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
0: จริง
1: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
0: ม
1: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
0: ๆ
1: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
0: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
0: ือ
1: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
0: เต้าสามเต้าสี่
1: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
0: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะ

0: ดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
0: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
0: นเช
1: ื่
0: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
0: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้
0: กล
1: ับ
0: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
0: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2 3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
0: ไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
0: ่
1: เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แต่วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเครื่องเดียวนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำอาหารครับ
1: ร้อนเร็วอร่อยไวในทุกมือค่ะเพราะทุกมื้อที่ดีเริ่มต้นจากเตาที่ใช่ค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคาชิวารุ่น WP2200 นะครับวันนี้แถมหม้อแขกกลางอีก3ใบและแถมตะเกียบ4คู่ครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษกับชอมเนียเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากับเราได้ค่ะกับชอมมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนค่ะมามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวาแบบนี้ติดบ้านเอาไว
2: ้เอาล่ะวันนี้โปรดีด้วยนะฮะคาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับมาพร้อมกับของแถมที่โอ้โหเรียกว่าเลิศมากเลยนะฮะหม้อแขก3ใบ3ขนาดครับ19 17 15 ซม.นะครับแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่ในราคาเพียงแค่990บาทยังไงวันนี้คุณผู้ชมโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะมาพูดถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันบ้างหลายๆบ้านนิยมใช้กันแล้วนะเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องเสียเวลามารอเติมแก๊สค่ะหรือว่าจะต้องมาหาที่ตั้งเตาแก๊สด้วยไหนจะใช้พื้นที่ครัวค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้พอเรามีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถทำอาหารได้ทุกที่ง่ายๆเลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหอพักนะคะหรือว่าแม้แต่จะสั่งสรรค์เมนูอาหารในครอบครัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามเลยตัวด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ย

0: าจอดิจิตอลด้วยเป็นระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับกำลังไฟ 1,300 วัตต์ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเมนูหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำผัดไฟแรงสุกี้นึ่งตุ๋นนะคะพร้อมกับการตั้งเวลาทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยจะปลอดภัยไหมไว้วางใจได้หรือเปล่
1: า
0: คาชิว่าเขามีมอกนะคะยังไม่พอนะตัวนี้มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเรายกหม้อยกกระทะออกจากเตาด้วยเดี๋ยวจะทำให้ดูเปิดเตาแล้วต
1: ั้
0: งเวลาแล้ว1 2 3ยกปุ๊บ
1: นี่ดูจากหน้าจอนะ
0: ตัดไฟเลยทันทีเห็นไหมคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นกังวลว่าเวลาทำอาหารบางทีเรารีบ
1: ถูกต้อง
0: รีบยกหม้อยกกระทะออกไปเลยเนี่ยแล้วก็เฮ้ยลืมปิดเตา
1: ถูกต้อง
0: จะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้มั่นใจได้เลยค่ะ
1: แล้วตัวของในด้านของหน้าเตาเรียบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเซรามิกแบบนี้นะฮะอันนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะใครที่อยู่บ้านอยากทำอาหารแบบหลากหลายมีปาร์ตี้หรือจะเป็นน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอพักนะครับหรือจะเป็นคนที่อยู่คอนโดทำอาหารได้ง่ายๆนะครับวันนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คาชิว่าครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP 2200นะครับวันนี้มาพร้อมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีหม้อแขกอีก3ใบ3ขนาดเลยนะครับมี19 17 15ซมและยังให้ตะเกียบอีก4คู่ครับราคาเต็มจากราคาปกติ 3,079 บาทคุณไม่ต้องจ่ายน
0: ะ
1: วันนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทนะฮะย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adsai Shop มาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot
0: คุณผู้ชมคะมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นทำอาหารด้วยการใช้เตาไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิว่านั่นเองค่ะสังเกตดีๆในนะว่าพื้นที่ที่ผมใช้อ่ะพื้นที่เล็กๆขอเพียงแค่มีเตามีกระทะที่เราใช
1: ้
0: เป็นไซส์30ซมเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี
1: ้
0: ก็สามารถวางบนหน้าเตาได้นะคะนี่เราก็ขอแค่มีตะหลิวแค่นี้เองนะทำข้าวได้เลยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วหม้อร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเข้าไปแบบนี้นะทุกคนค่ะจากนั้นวอร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
1: ออกแล้วนะนิดนึงแล้วนะ
0: ใช่ใส่แล้วนะ1 2 3ค่ะ
1: โอ้เอาละครับนี่ฮะร้อนไวมากๆเมื่อกี้นี้พี่แอมเพิ่งเปิดเครื่องนะนะครับได้ไม่ถึงประมาณ20วินาทีตอนนี้มาแล้วอ่ะใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้าน
0: ี่ใส่ซอสนะคะปรุงรสที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้นะ
1: สายทำอาหารแบบสะดวกรวดเร็วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทำอาหารทำเมนูง่ายๆที่บ้านทำได้หลากหลายเมนูต้มผัดนะฮะผัดไฟแรงซูกี้นึ่งตุ๋นทำได้หมดเลยนะครับ
0: ใช่นะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราอ่ะจะสลบแค่นี้พร้อมเสิร์ฟผักสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะทีนี
1: ้
0: เราไปดูเมนูที่ยอดนิยมดีกว่า
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าเมนูยอดฮิตแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะถูกใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นคือสุกี้ชาบูครับผม
0: ใช่แล้วคือต้องบอกนะว่าหลายๆบ้านอ่ะจะนิยมทำชาบู
1: ค
0: ือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะมีเตาแก๊สเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วม
1: ี
0: ครัวไทยอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเตาไฟฟ้
1: า
0: อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีช่วงเวลาคุณภาพกับครอบครัว
1: ถูกต้องครับ
0: คือการทานมือพิเศษค่ะถ้าหากว่าเรามีเตาไฟฟ้าแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะเราก็จะสามารถรับประทานมือพิเศษกับครอบครัวได
1: ้อันนี
0: ้ซึ่งอันเนี้ยเราเปิดไฟ
1: วอร์มมาสักพักนึงแล้วว
0: อร์มอ่อนๆมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าหมูก็คือสุกแล้วน้ำก็คือเดือดอย่างทั่วถึงค่อยๆตุ๋นกันไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิกันได้ด้วยคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูครับยอดฮิตเลยขออนุญาตนะผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียว
0: คือเราอยากให้ดูว่าคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ทำง่ายด้วยนะคะ
1: ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำไข่เจียวทานที่บ้านได้ง่ายๆนะฮะผมชอบด้วยความที่ไฟเนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วมากๆเลยใครหลายๆคนที่ชอบทำอาหารและทำแบบเมนูง่ายๆโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอเนา
0: ะ
1: อยู่คอนโดมีพื้นที่จำกัดในการทำอาหารไม่มีครัวใหญ่คุณสามารถเอาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้สามารถไปทำได้ที่บ้านได้เลยสังเกตไหมเห็นไหมถ้าซูมมาดูเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วเอาเลยน
0: ะ
1: ใส่ไปเลยจ้าตอนนี้โอ้นี่นะเราสามารถเพิ่มในเรื่องของกำลังไฟได้ด้วยนะครับด้านหน้านี่เองคุณจะเพิ่มคุณจะลดเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทอดได้เองง่ายๆที่

0: บ้านนะครับทำได้หลากหลายจริงๆสำหรับเมนูนะจริงๆนอกจากไข่เจียวเนี่ยทำเป็นไข่คนแบบนี้ก็ยังได้นะ
1: ทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูง่ายหรือว่าไปจนถึงเมนูยากๆก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได
0: ้
1: ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองนะคะรับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะทุกท่านคะเรามาดูกันที่ของแถมบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกนะว่าของแถมที่เราให้ไปในเซตเนี้ยใช้งานได้จริงเพราะว่าเป็นเซตหม้อแขกนะคะเซตหม้อแขกถึง3ใบด้วยกันพร้อมฝาปิดมีตั้งแต่15เซน17เซนแล้วก็19เซนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการอุ่นแกงถุ
0: ง
1: หรือว่าทำเป็นอาหารเป็นหม้อๆแบบนี
0: ้
1: ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าแม้แต่เตาแก๊สก็สามารถใช้งานได้หลายๆบ้านนิยมเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเหลืออาหารเราปิดฝาแล้วเราเข้าตู้เย็นได้เลย
0: อย่าลืมนะแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่นะวันนี้ใครดูอยู่รีบโทรให้ทันนะครับใครซื้อไป
1: ใช่แน่นอนค่ะ
0: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับในตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้หม้อแขกให้อีก3ใบนะฮะ3ขนาดนะครับแล้วมีตะเกียบอีก4คู่นะครับวันนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทรีบโทรด่วนรับประกันฟรี1ปีเต็มนะครับ02114330นะฮะหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะใครอยากได้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ทำกับข้าวง่ายๆทำได้ทุกที่นะคะ
0: ครับ
1: เคลื่อนย้ายสะดวกดีไซน์สวยงามมีฟังก์ชันหลากหลายโทรเข้ามาให้ทันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ปะทิวขอเข้าครัวกันต่อก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าวผัดกันต่อเลยจ้า

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอิสลามรายการที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงมุสลิมสัญจรสัปดาห์นี้ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมและรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายโดยอาจารย์ชุกรีบันบาค่ะ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: ปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไท่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแข่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสองโมงทางช่อง9กด30ไว้เราห้าโง่ติ๊กซัน
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักขอความเมตตาปราณีความจำเริญความสันติสุขจงประสบกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ยิ่งที่เราได้มีโอกาสมาพบกันในเช้าของวันนี้นะครับความเป็นอุคูวะความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอินนามัลมุมินูนอิควะแท้ที่จริงมุสลิมทุกคนนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่จะเป็นพี่น้องกันการช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับของพี่น้องมุสลิมทุกคนนี่ก็ถือว่าต้องเป็นพี่น้องกันจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคำสอนว่าอัลลอฮุฟีเอานิลอับดิมาดามัลอับดุฟีเอานิอาคีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนี่ก็จะทรงให้การช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบที่บ่าวของพระองค์นั้นได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องของเขาเพราะนั้นการที่ได้ไปอยู่รวมกันในสถานที่เดียวกันในเวลาที่จำกัดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งที่เราจะต้องอดทนอดกลั้นนะครับต่อความอะไรฮะความหนาแน่นความแออัดที่สำคัญก็อากาศร้อนอบอ้าวนะครับเพราะนั้นการอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งที่จะต้องพกพาไปในทุกที่ทุกแห่งนะครับเราอย่าได้ไปบ่นว่าร้อนอย่าไปบ่นว่าลำบากอย่าไปบ่นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผู้สูงวัยผู้ที่มีอายุมากนี่นะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่านะครับยังเป็นชะบาบยังเป็นคนหนุ่มวัยชะกันนี่ก็จะให้การช่วยเหลือกับคนที่มีอายุมากนะครับแล้วก็เป็นคนสูงวัยตัวอย่างเช่นการเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับห้องน้ำมีจำนวนจำกัดแล้วก็ต้องรอคิวกันเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีจิตสำนึกนะครับว่าคนอาวุโสที่เขามารอเข้าคิวนี้ผมก็สังเกตเห็นหลายๆคนก็ได้อำนวยความสะดวกอนุญาตให้กับคนที่สูงวัยเนี่ยได้ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนนะครับมีการจูงไม้จูงมือกันมันเป็นภาพแห่งความทรงจำนะครับที่เราไม่ได้นัดหมายกันไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนแต่ว่า

0: เมื่อไปอยู่ณสถานที่นั้นเนี่ยเราก็จะมีความช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมเพราะนั้นถ้าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นปรากฏการณ์นะครับเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกไปอยู่ในสถานที่เดียวกันเนี่ยภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตว่าครั้งหนึ่งเราได้ไปเผชิญกับความยากความลำบากโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อที่จะไปตามคำเรียกร้องของพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนก็จะมีการเปล่งวาจาที่สำเนียงเดียวกันก็คือลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกลับบัยกะลาชะรีกะลักลับบัยกอินนัลฮัมดะวันนิอ์มะตะลักวัลมุลลาชะรีกะลักเราก็จะประกาศเกิดก้องว่าข้าพระองค์ก็ได้มาตามคำเรียกร้องที่พระองค์ได้ทรงเรียกร้องให้มาหลายคนก็เมื่อเห็นไบตุลลอฮ์เป็นครั้งแรกก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับเป็นการดูอาเป็นความคาดหวังอันสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากจะได้มาเห็นไบตุลลอฮ์อยากจะมาตอวาฟอยากจะมาละหมาดที่มัสยิดฮารอมในขณะที่ได้แต่ใช้มือสัมผัสกดรีโมทแล้วก็ดูโทรทัศน์ดูทีวีการถ่ายทอดการละหมาดที่มัสยิดฮารอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศแห่งเดือนรอมฎอนนะครับได้ฟังเสียงของท่านอิหม่ามท่านนู้นท่านนี้ได้อ่านอัลกุรอานนำละหมาดได้ขอดุอานะครับพร้อมๆกับเสียงสั่นเครือด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของรอมฎอนที่รอมฎอนกำลังจะจากไปนะครับบรรยากาศตรงนั้นมันแสนที่จะเศร้าและแล้วเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้ไปพบนะครับได้ไปสัมผัสกลิ่นไอบรรยากาศที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกร้องพร้อมกันนี้ขอให้พี่น้องผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพและอนามัยที่แข็งแรงเพื่อได้ประกอบอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และช่วยกันพัฒนาสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์บิสมิลลาฮิเราะห์มานิเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเราคุยกันในเรื่องของการศึกษาหาวิชาความรู้ซึ่งเป็นหน้าที่จำเป็นของเราทุกคนเรามีโอกาสเราจะต้องศึกษาหาวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นการศึกษาที่มีความจำเป็นสำหรับเราทุกคนส่วนการศึกษาในด้านทางโลกก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับผมอยากจะนำคำพูดของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบนะครับที่ท่านได้กล่าวแก่ท่านกูไมล์ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านนะครับว่าอะลัยกะบิลอิลมิเจ้าจงแสวงหาวิชาความรู้ฟะอินนัลอิลมะค็อยรุลละกะมินัลมาลเพราะความรู้นั้นมันดียิ่งสำหรับเจ้ามากกว่าทรัพย์ลิอันนัลอิลมะยะฮรุซุกะท่านอาลีบอกว่าเพราะแท้จริงวิชาความรู้นั้นมันจะปกป้องคุ้มครองเจ้าวะอันตะตะฮรุซุลมาลแต่เจ้านั้นจะต้องปกป้องคุ้มครองทรัพย์ก็แปลว่าถ้าเรามีความรู้เราก็จะได้รับการพิทักษ์จากความรู้ของเราเราไม่เหนื่อยเราสบายแต่เรามีทรัพย์เราจะต้องเหนื่อยในการที่จะปกป้องมันพิทักษ์มันตรงนี้เป็นการแสดงถึงความแตกต่างระหว่างความรู้กับทรัพย์ได้ดังอย่างดียิ่งตามคำพูดของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบนะครับเพราะฉะนั้นเราศึกษาวิชาความรู้เถอะครับเพราะมันเป็นหน้าที่จำเป็นสำหรับเราทุกคนเรามีลูกส่งลูกเรียนหนังสือตัวเราเองถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาเดี๋ยวนี้มีการศึกษาผู้ใหญ่มีการสอนผู้ใหญ่ ทั้งในมัสยิดทั้งสถาบันต่างๆก็ขอให้เรานั้นได้เห็นความสำคัญตรงนี้ขอความสุขความเมตตา

0: อ่ะความจำเริญจงได้ประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพโดยทั่วกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
2: ปรับปรุงการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
1: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
2: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็ม
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh หากกล่าวถึงเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมและอารยธรรมอิสลามหนึ่งในเมืองสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คืออิสตันบูลประเทศตุรกีเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพราะตั้งอยู่ระหว่างสองทวีปคือยุโรปและเอเชียโดยมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นทางน้ำสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนการเดินทางและการค้าระหว่างดินแดนมาอย่างยาวนานที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเมืองท่องเที่ยวที่งดงามแต่ยังเป็นพื้นที่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนและอารยธรรมที่สืบทอดผ่านการเวลามาหลายร้อยปีย้อนกลับไปในอดีตอิสตันบูลเคยเป็นที่รู้จักในชื่อคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงสำคัญของจักรวรรดิไบเซนไทน์และเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและศาสนาของโลกในยุคนั้นต่อมาในปีคริสตศักราช1453ซุลตานมูฮัมหมัดที่2แห่งจักรวรรดิออตโตมันสามารถพิชิตเมืองแห่งนี้ได้เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเมืองภายใต้การปกครองของออตโตมันอิสตันบูลได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามพร้อมกับการก่อสร้างมัสยิดอาคารสาธารณะตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันเมื่อเดินทางเข้ามาในย่านประวัติศาสตร์สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาคือโดมขนาดใหญ่และหออาสานที่ตั้งตระหง่านเหนืออาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนความงดงามทางศิลปะแต่ยังแสดงถึงความสำคัญของศาสนาอิสลามต่อชีวิตของผู้คนในยุคออตโตมันหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือมัสยิดซุลตานอะห์เมดหรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในนามมัสยิดบลูมอสก์โดดเด่นด้วยโดมที่ซ้อนลดหลั่นกันไปและกระเบื้องประดับภายในอาคารไม่ไกลกันนักคือฮาเกียโซเฟียสถานที่สำคัญที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนและยาวนานผ่านการเปลี่ยนแปลงบทบาทตามยุคสมัยจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของอิสตันบูลแต่ความมหัศจรรย์ของอิสตันบูลไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่เหนือพื้นดินเท่านั้นใต้เมืองแห่ง

นี้ยังมีร่องรอยแห่งความรู้และภูมิปัญญาทางวิศวกรรมจากอดีตหนึ่งในนั้นคืออ่างเก็บน้ำใต้ดินบาซิลิกาซึ่งถูกสร้างขึ้นในยุคไบเซนไทน์เพื่อรองรับระบบกักเก็บน้ำของเมืองภายในมีเสาหินจำนวนมากเรียงตัวอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่แสงไฟที่สะท้อนบนผิวน้ำสร้างบรรยากาศอันน่าตื่นตาขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นถึงความสามารถในการวางแผนและการจัดการทรัพยากร

0: เกิดจากองค์ความรู้และการแก้ปัญหาที่ช่วยให้ผู้คนดำรงชีวิตอยู่ได้อีกหนึ่งภาพจำของอิสตันบูลคือช่องแคบบอสฟอรัสเส้นทางน้ำที่แบ่งพื้นที่ฝั่งยุโรปและเอเชียออกจากกันมีบทบาทสำคัญต่อการเดินทางและการค้าระหว่างภูมิภาคการล่องเรือไปตามช่องแคบแห่งนี้เปิดมุมมองประวัติศาสตร์ทำให้เห็นว่าอิสตันบูลไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่เก็บรักษาอดีตไว้เท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองที่ผู้คนยังใช้ชีวิตเดินทางและเชื่อมโยงกันอยู่ทุกวันสายน้ำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเส้นทางที่หล่อเลี้ยงทั้งเศรษฐกิจและเรื่องราวของเมืองมาอย่างยาวนานและเมื่อเราพูดถึงเรื่องการค้าขายแกรนบาซ่าตลาดเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่พัฒนามาตั้งแต่ยุคออตโตมันภายในตลาดรายล้อมไปด้วยร้านค้าหลากหลายประเภททั้งเครื่องประดับผมผ้าตลาดแห่งนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับซื้อขายสินค้าแต่ยังสะท้อนการเดินทางมาพบกันของผู้คนหลากหลายภูมิภาคการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เชื่อมโยงโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกนอกเหนือจากสถานที่สำคัญต่างๆเสน่ห์อีกด้านหนึ่งของอิสตันบูลยังอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งถนนสายเก่าร้านค้ารถรางร้านอาหารและชุมชนที่ดำเนินชีวิตท่ามกลางอาคารซึ่งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองแห่งนี้จึงเป็นภาพของการอยู่ร่วมกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่เมื่อเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่ต่างๆเราจึงไม่ได้เห็นเพียงความงามของสถาปัตยกรรมแต่ยังได้เข้าใจถึงความคิดความรู้ความพยายามของผู้คนที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอิสตันบูลจึงเป็นมากกว่าเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทวีปแต่เป็นเมืองที่เชื่อมเรื่องราวของหลายอารยธรรมเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิมัสยิดที่สะท้อนศรัทธาระบบวิศวกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาไปจนถึงตลาดที่บอกเล่าเรื่องราวการค้าและผู้คนและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของอิสตันบูลเท่านั้นในตอนต่อไปเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสถานที่สำคัญในแต่ละแห่งให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมุสลิมสัญจรสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วว่าบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้จัดเตรียมมานำเสนอท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการวิถีอิสลามก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันศุกร์เวลา 4:30 นถึง 5:00 นวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้2พิธีกรจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่เวิร์กช็อป AI กับน้องๆที่โรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ทุกกันสัปดาห์นี
2: ้จุดนี้นะคะนักท่องเที่ยวอะค่ะก็จะนิยมมาถ่ายภาพเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ไฮไลท์ที่สุด
3: พอส่องกระทบกับเกล็ดพญานาคอะค่ะยิ่งทำให้องค์พญานาคดูมีมิติสะท้อนประกายระยิบระยับ
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: นรินทร์ on the road เสาร์นี้พาไปเยือนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามดินแดนแห่งสายหมอกและทุ่งดอกกระเจียวที่สุดงดงามตื่นตากับทะเลหมอกยามเช้าชมดอกกระเจียวบานกลางผืนป่าและลานหินงามโพสท่าถ่ายรูปกับประติมากรรมหินธรรมชาติสุดมหัศจรรย์สัมผัสวิถีชุมชนแบบใกล้ชิดพร้อมชิมของดีห้ามพลาดไอศกรีมดอกกระเจียวนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด3

0: 30
1: หรือช่วง EP นี้พาคุณไปที่วัดสามบัณฑิตเพื่อพบกับหลวงลุงสิงห์พระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังเรื่องการเปลี่ยนชื่อเพื่อเปลี่ยนเส้นทางใหม่ให้กับชีวิต
2: มีกลุ่มนักการเมืองกลุ่มนึงมาหาหลวงลุงก็เป็นตัวบิ๊กๆอ่ะเขาบอกว่าลองบอกซิว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเป็นยังไง
0: ฮะ
2: หลวงบอกว่าถ้าจำคำนี้ไว้นะเธอจะไม่เหลืออะไรเลยเลยมาจากวันนั้นไม่ถึง1เดือนเขาหมดตัวหมดทุกอย่าง
1: หรือชื่อเสาร์ที่17ตุลาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
3: วันนี้ไม่ได้มาอวดไม่ได้มาอ้างเชิญมาชวนมาชิมเป็ดย่างตูดปีกอกตัวใหญ่ๆเคยกินมาบ้างแต่คอเป็ดย่างเคยกินบ้างไหม
4: มันเป็นชิ้นส่วนที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากกินอ่ะ
5: นี่หนังมันบางงี้ครับ
6: โอ้นี่อันนี้เนื้อหนักๆเลย
4: หัวจะมาคอต่อคออย่างเงี้ยครับ
3: คอต่อคอ
4: ใช่
3: ต้องย่างไปอีก1ชั่วโมง
4: ใช่ครับประมาณชั่วโมงกว่า
3: ระวังแน่นแหละผมบอกแล้วไฟลุกแน่นอนเจอกันวันเสาร์นี้ 15:00 นถึง 15:30 นช่อง9กด30
7: เธอบอกว่าสามารถทำงานขัดดอกใช้หนี้ที่ฝั่งฉันได้สินะนายลองเล่ารายละเอียดให้ฟังสิ
8: คุณเรื่องอะไรผมมีอะไรอยู่บ้างนั่นเหรอผมจะให้คุณได้เห็นเองว่าผมมีอะไรอยู่บ้าง
9: ห้องนี้อนุญาตให้คุณชายเข้าได้เท่านั้นหากใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด
8: ในนี้ต้องมีกุญแจห้องลับห้องนั้นแน่ๆเลยคอยดูเถอะสักวันฉันจะเปิดโปงนายซะ
10: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
11: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
12: ทุกคนแข่งกัน
13: คอมเมิร์ซ
12: เขาจะช่วยเรามากๆ
11: เขาคิดครบลูปอะ
4: ขนาดนั้นครับ
11: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
10: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
14: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
15: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 นเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
16: ต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สว
2: ั
9: สด
2: ี
9: คร
2: ับ โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
9: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
2: ครับ
9: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
2: ๆครับ
9: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั้นคืออะไรและจุลินทรีย์นั้นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
2: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
2: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
9: ต่างกันมากครับ
2: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
9: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
2: ม
9: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
2: ์
9: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
2: ครับ
9: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
2: เพราะอะไรล่ะครับ
9: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
2: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
9: ์ใช่ครับ
2: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
9: ใช่ครับ
2: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
9: ใช่ครับ
2: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
9: ใช่ครับ
2: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
9: ไม่ใช่ครับ
2: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
9: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
2: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
9: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
9: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
2: ครับ
9: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
2: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
9: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
2: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
9: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
2: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
9: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
2: เ
9: ห็นไหมครับ
2: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
9: ใช่ใช
2: ่ครับ
9: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
2: ก็มีแต่ปลาทะเล
9: ทะเล
2: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
9: ใช่ครับ
2: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
9: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
2: โอ้
9: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
2: ครับ
9: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
2: ครับ
9: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
2: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
9: ใช่ครับ
2: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
9: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
2: ครับครับ
9: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
2: ม
9: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
2: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
9: ใช่ครับ
2: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
9: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
2: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
9: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
2: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
9: ๆ
2: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
9: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
2: อ๋ออันนี้ให้ไปทดลองได้เลย
9: ทดลองได้เลย
2: จากดินแข็ง
9: ๆ
2: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
9: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
2: นะอันนี้เอาไปลองได
9: ้
2: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
9: ใช่มันก็สมมุติฐานขึ้นมาก
2: ็
9: คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
2: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
9: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
2: ครับนาข้าวก็คือฉี
9: ด
2: ถ้าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
9: ฉีดแล้วก็ปั่น
2: แล้วก็รอที่เพื
9: ่อรอ
2: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
9: รอสักประมาณสัก8วัน
2: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
9: นาป
2: ีต้องรอฝนรอ
9: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
2: แล้วรอได้เลย
9: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
2: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
9: ใช่ครับ
2: มีความชื้นอยู่แล้ว
9: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
2: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
9: ใช่ครับ
2: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
9: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับ

0: ดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรา
1: ครับ
0: นะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าแล้วเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอด LINE @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้วยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ไ
3: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่าง
0: น
3: ี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะ

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shopmania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเมีย
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเน
0: ี่
1: ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอย
0: ู
1: ่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผล

0: วันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
1: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
1: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
2: ม
1: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
1: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
1: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
1: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
1: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
1: ไม่เคยได้อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
1: ครับ
2: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
1: ไม่มี
2: เลยหรอ
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมท่าน
2: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
3: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
3: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
3: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
3: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยผู้ชมลองดูภาพตามนะน
3: ้
0: ำจะเป็นสี
3: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
3: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
3: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี้เหมือนกันแต่ส
3: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
3: ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
3: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
3: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
3: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
3: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
3: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
3: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
3: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
2: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
2: ้
0: ก
2: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สารแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
5: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ
5: ้น
4: ปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
4: ดินเน่า
2: ดินเน่านะ
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว

0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
1: ่ได้ข้าว140ตังค์
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ลูกเต้ามะนาวดูดูนี่ของเขาดีแต
5: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
1: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
1: ได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
8: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะแล้วเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
9: ครับ
8: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
9: มันตอบโจทย์ครับ
8: ครับ
9: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
8: ครับ
9: 10% 20% 30% และอีกอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
8: ์ครับ
9: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
8: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
9: ้
8: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
9: ับ
8: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
5: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
1: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
1: ่ได้ข้าว140ตังค
10: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
8: ดินล่ะ
10: ดินก็ดีขึ
8: ้
10: นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
8: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
8: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
10: ดินเน่า
1: ดินเน่านะ
11: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20กว่าลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกออกฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
10: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
8: ึ้น
10: ปูขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
1: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
1: ่ได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
8: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: มันใช้ได้จริง
10: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
8: ครับ
5: รู้ว่าตอนนี้จะห่อไม่ทัน
6: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
12: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ถัง
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ชุดหม้อซึ้งนึ่งอาหาร3ชั้นคุ้มต่อการใช้งานคุณภาพดีมีรูระบายไอน้ำที่ขอบด้านข้างของหม้อ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารสำหรับครอบครัวหรือว่าเมนูสำหรับคนรักสุขภาพก็สามารถปรุงได้อย่างมั่นใจค่ะคงรสชาติและความนุ่มของวัตถุดิบพร้อมให้ทุกมื้อเต็มไปด้วยคุณภาพและความใส่ใจค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะครับกับช็อปวาเนียสวอนครับหม้อซึ้งนึ่งขนาด26ซมฟรีครับกับหม้อฝาแก้วอีก5ใบ5ขนาดและตะเกียบอีก4คู่ราคาปกติรวมทั้งหมด 3,079 บาทวันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ช็อปวาเนีย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ค่ะเราจะชวนทุกคนมารังสรรค์เมนูอาหารด้วยชุดหม้อซึ้งนึ่งนะคะเรียกว่ามากันแบบ3ชั้นเต็มๆเลยนะคะจากแบรนด์สวอนนั่นเองค่ะ
0: แล้ววันนี้ของแถมมาแบบเพียบจุใจทั้งเซตนี้อย่างที่บอกไปนะคะ990บาทนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูในตัวของหม้อซึ้งของเราก่อนดีกว่านะครับ
1: ใช่แล้วค่ะมาเลยค่ะสำหรับเซตนี้นะคะคุณได้ไปถึง3ชั้นขนาด26เซนติเมตรน
0: ะ
1: แล้วก็มาพร้อมกับเป็นฝาแก้วด้วยนะคะมีรูระบายอากาศนะยังไม่พออยากจะบอกว่าตัวซึ้งนึ่งเนี่ยคือพิเศษ
0: ไหนยังไงฮะ
1: พิเศษมากหลายๆคนน่ะจะงงว่าเอ้ยดูแล้วมันไม่มีหูจับเลยแล้วจะยกยังไงเอาออกยังไงนะคะตัวนี้นะถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆตรงที่เราเอาไว้วางอาหารตรงกลางเนี่ยปกติซึ้งนึ่งเขาจะเป็นรูใช่ไหมคะเป
0: ็
1: นร
0: ู
1: รำพึ่งแต่ว่าตัวนี้ไม่มีรูนะคะรูมาอยู่ขอบๆด้านข้างนั่นเองเป็นรูกระจายความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความพิเศษคือพอเวลาที่ความร้อนทั่วถึงน้ำของอาหารชั้นบนจะไม่ไหลลงมากองที่อาหารบริเวณชั้นล่างทำให้ไม่เสียอรรถรสของอาหารนั่นเองค่ะแล้วเราสามารถที่จะรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูพร้อมๆกันนะท
0: ี
1: นี้เรามาดูกันค่ะที่ซึ้งเลยนี
0: ่
1: ต
0: อนนี้คือใหญ่เลยนะ
1: อุ่นอาหารนึ่งอาหารร้อนๆรออยู่เริ่มต้นที่ฝาแก้วนะคะถ้าหากว่าสังเกตนะจะมีรูระบายความร้อนอยู่ตรงบริเวณด้านข้างด้านบนเป็นฝาแก้วทำให้เรามองอาหารได้อย่างทั่วถึงนะคะเปิดมาเมนูแรกค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะก
0: ับ
1: นี้เป็นปลานึ่งนั่นเองนะ
0: ปลานึ่งโอ้กลิ่นหอมมากนะ
1: ใช่ทีนี้ค่ะเราจะมีตัวคีบนะคะให้ไปในเซตนะวิธีการยกนะคะก็คือสอดเข้าไปที่รูนะคะนะแล้วจากนั้นเนี่ยยกได้เลยนี่
0: อันนี้ชั้นแรกนะ
1: ชั้นแรกตัวซึ้งเนี่ยขนาด26เซนติเมตรพร้อมฉะนั้นใส่ปลาได้เต็มๆ1ตัวพร้อมกับผักเคียงด้วยนะคะชั้นที่2เรานึ่งเป็นนี่หอยแมลงภู่
0: ครับ
1: ใส่ได้หลายฝา

0: เห็นไหม
1: เยอะมากเยอะมาก
0: ใช่แล้วพร้อมปาร์ตี้กับครอบครัวเลยนะคะทีนี้ค่ะอีกหนึ่งชั้นมาเลยค่ะนี่นึ่งลูกชิ้นก็ได้หลากหลายลูกหรือว่าบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถจะเอาไปนึ่งลูกชิ้นขายแบบนี้ได
1: ้รับ
0: รองเลยว่าทำหนึ่งครั้งได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียว
1: ค่ะที่บอกไปนะฮะตัวหม้อด้านล่างแยกเป็นหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับทำได้หลากหลายเมนูจริงๆหลายๆคนดูอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับใครที่ชื่นชอบทำอาหารทำได้หลากหลายเมนูเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือสวอนครับเป็นชุดหม้อซึ้งนึ่ง26ซมนะครับวันนี้มาพร้อมของแถมด้วยนะครับเป็นหม้อฝาแก้วอีก5ใบ5ขนาดนะครับมีขนาด16ซม18ซม20ซม22ซมและ24ซมและยังไม่พอครับยังมีตะเกียบอีก4คู่นะฮะเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแล้ววันนี้ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวเพียงแค่990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord นะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
5: สว
1: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: โอ้โหมาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
6: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
6: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
6: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
1: ครับ
6: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
4: แต่พูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
1: ค
4: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็คนะครับแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
6: ได้ครับ
4: ครับ
6: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับ
1: ครับ
6: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่อง

0: ความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
2: ้แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
2: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
0: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
2: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
1: อ่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆ นะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆยายตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
2: ขออนุญาตนะทานกับคุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
0: เขา
2: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
2: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะโอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
1: โอ้โหดีไหม
2: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
2: คือ
1: จริง
2: ๆมันเค็มกำลังพอดี
1: ค่ะ
2: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
2: ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
2: นิดเดียว
1: มันน
2: ุ
1: ่มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
2: ๆ
1: ไม่ว่าจะมาทำเป็นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
0: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
2: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
2: คืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
2: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
2: ค
1: ุ
2: ณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
2: มาเลยจ้า
1: เอามาขยี้ข้าวนะ
2: ค
1: ึ
2: ก
1: นะทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆ นะคะ
2: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
2: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
2: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
2: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
2: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
2: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
2: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
2: ครับผม
1: มาดูข้างใน
2: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
2: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
2: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ไปแล้วนะ
2: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่บอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
2: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Asai Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
0: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วคร
1: ับ
0: ผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
2: ั
0: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอด

0: ทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวก
1: ครับ
0: ได้เอาไปทานกันครับ
2: ครับ
0: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
2: คุณผู้ชมหาซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะคร
2: ับขอบคุณคร
1: ับ เอาละครับพี่โต้ให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
2: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะกับช็อปสนั่นจอค่ะเรียกได้ว่า5นาทีนี้คือนาทีทองนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาค่ะกับอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยยืนได้นานมากขึ้นเดินเนี่ยก็ได้นานมากขึ้นอาการโอ้ยซ้ายโอ้ยขวาโอ้ยปวดจะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากแบบนี้วันนี้หมดกังวลไปได้เลยทีเดียวนะคะเพราะเราอยู่กับทางด้านของอุปกรณ์พยุงเข่าจากแบรนด์ Hill Life นะคะที่การันตีในเรื่องของนวัตกรรมการผลิตนะคะเพราะว่าตัวนี้ด้านในของเขามาพร้อมกับวัสดุนะคะจากทางด้านของเส้นใยนะคะสแปนเน็กแบบนี้ที่สามารถยืดหยุ่นขยายเรียกได้ว่ายืดได้เยอะมากเข่าใหญ่เข่าเล็กเข่าอวบเข่าอ้วนก็ใส่ได้สบายสบายมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่นะคะตื่นนอนนะคะจะไปออกกำลังกายจะไปวิ่งจ็อกกิ้งจะไปลำไทยเก๊กสวนลุมแบบนี้ก็ทำได้หรือใครอยากจะไปเดินห้างกับลูกกับหลานแบบนี้ก็สบายมากๆหลายคนค่ะมีปัญหาอาการที่แบบว่าบางทีอยากจะยืดเข่าย่อเข่าหรืออยากจะนั่งสควอชแบบนี้โอ้ยบางทีปวดแล้วปวดอีกแต่วันนี้พอคุณใส่ปั๊บมันจะกระชับทันทีเรียกได้ว่าใส่ง่ายใส่สบายจะใส่ด้านในกางเกงหรือจะใส่นอกเก่งก็ทำได้นะคะตัวนี้บอกเลยวิธีการใส่ไม่ยากค่ะมาดูภาพนี้กันดีกว่าค่ะวิธีการใส่เนี่ยเราสามารถดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการนะคะยืดแบบนี้นะพอเสร็จแล้วเป็นปีกผีเสื้อแล้วก็ปิดบนนะคะแล้วก็ทำการปิดด้านล่างเสร็จแล้วปั๊บเราจะมีสายอีลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการรัดกระชับเพื่อเพิ่มความกระชับมากยิ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ใครอยากได้สวมใส่ได้ทั้งเข่าซ้ายและเข่าขวาวันนี้จะยืดจะย่อจะเอียงซ้ายเอียงขวาจะย่อแค่ไหนจะลุกจะนั่งก็สบายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ใครอยากได้กับอุปกรณ์พยุงเข่ายกมือขึ้นค่ะวันนี้จัดโปรให้พิเศษเลยกับแบรนด์ของ Hill Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า1เซตเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าจะมาพร้อมนะคะกับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะคะซึ่งจะได้รับไปเลยทันที2ชิ้นนะคะแล้ววันนี้พิเศษโปรโมชั่นฟรีเพิ่มเป็นที่สวมเข่าเพิ่มอีก2ชิ้นด้วยเรียกได้ว่าวันนี้ซื้อ2แถม2นะคะในราคาปกติแล้ว 2,180 บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นจ่ายแค่หลักร้อย590บาทเย้วันนี้ช็อปสนั่นจอนะคะ5นาทีนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยใครอยากได้ต้องรีบโทรค่ะ02114-3330 02114-3330 หรือ LINE @shopmania หลายคนค่ะถามถึงเยอะมากเลยว่าอุปกรณ์พยุงเข่าของแบรนด์ Hill Life ดีและแตกต่างจากท้องตลาดยังไงบ้างนะคะแน่นอนสิ่งสำคัญเลยนะคะตัว Hill Life ของเราเนี่ยนะคะเขาเป็นเนื้อวัสดุนะคะที่เรียกว่าเป็นพรีเมียมเกรดนะคะและตัวนี้คือมันนุ่มนะคะแล้วก็สวมใส่ง่ายสบายมากขนาดทัชกับหน้าแบบนี้ก็สบายมากๆและตอนนี้บอกเลยว่า2นาทีสุดท้ายค่ะใครยังไม่ได้อุปกรณ์พยุงเข่าไปต้องรีบโทรสั่งแล้วเพราะเข่าเล็กเข่าใหญ่เข่าอวบเข่าอ้วนไซส์ M L XL XXL ก็ใส่ได้ค่ะเรียกได้ว่ายืดได้กว้างมากๆดังนั้นเนี่ยเมื่อสวมใส่แล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความสบายความกระชับยืนได้นานขึ้นนั่งจะลุกจะยืนก็สบายมากขึ้นหรือหลายคนค่ะอยากจะเดินแบบนี้ก็ทำให้คุณเดินได้นานมากยิ่งขึ้นและวันนี้บอกเลยกับโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณนะคะได้เลือกซื้อHill Lifeอุปกรณ์พยุงเข่าวันนี้นะคะ

ื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ในสินค้าหลักของเราได้รับไป2ชิ้นและยังจะได้รับเพิ่มนะคะสำหรับที่สวมเข่าอีก2ชิ้นแบบนี้ในราคาปกติแล้ว 2,180 บาทค่ะแต่วันนี้ซื้อ2แถม2ในราคาเหลือเพียงแค่590บาทได้ไปตั้ง4ชิ้นแบบนี้รออะไรนะคะ590บาทเหลือ1นาทีสุดท้ายวันนี้โทรเลยดีกว่าค่ะ02-114-3330 02-114-3330เรียกว่ามีอุปกรณ์พยุงเข่าแบบนี้อุ่นใจสบายใจจะลุกจะนั่งจะลุกจะนั่งหรือจะยืนก็ได้ยืนนานขึ้นจะเดินก็เดินได้นานขึ้นอาม่าอากงอาแปะหรือใครที่เป็นสายออกกำลังกายวันนี้ต้องมีแล้วค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าจากแบรนด์ Hill Life นั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องรีบโทรแล้วนะคะซื้อ2แถมอีก2ค่ะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะโทรทันทีเลยนะคะที่เบอร์02-114-3330 02-114-3330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะจัดส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้ลากันไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะ
2: ชมอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3เพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
3: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอร์ฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
1: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะและทำไมคนถึงซื้อเยอะ
2: จริง
1: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
1: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี
1: ่ใช่เราถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
2: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้กลับมาเป็นทรง
2: เหมือนเดิม
1: และเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เนื้อ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
2: ่

0: ตัวคละ4ไปให้4ไม่3
1: แล้วนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Nice Stadium กันเช่นเคยนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็มีหลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับคุณเจ๋งแต่ว่าเราอยู่2คน
0: อยู่2คนเพราะว่าคุณเนมและชลิพงศ์วรสินนะครับซึ่งเป็นผู้ประกาศหลักของเรานะนะ
1: ครับ
0: เป็นตัวแบกของเรา2คนเขายังไม่กลับมาจากญี่ปุ่น
1: เขากลับมาแล้ว
0: อ๋อกลับมาแล้วนะ
1: มีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับก็ยังฝากให้เรา2คนดำเนินรายการต่อ
0: แต่ว่าเรา2คนก็เอาอยู่นะส
1: ั
0: ปดาห์ก่อน2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วเขาไม่อยู่เราก็เอาอยู่ได
1: ้ถูกต้อง
0: ยังไหวอยู่นะฮะ
1: เราก็ยังไหวอยู่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเรา2คนก็อยู่ได
0: ้บอกว่าก็ได้เยอะขึ้นนะครับวันนี
1: ้ค
0: ุณดาวสดยศผมเจ๋งสดๆนะครับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ2คนนะครับแต่ว่าเรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมก็ยังมีให้ได้คุยกันต่อเนื่องนะโดยเฉพาะเรื่องราวของเทพบิวไง
1: ก็มีควันหลงต่อเนื่องนะฮะก็ล่าสุดเองนะครับก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับทัพนักกีฬาเอเชียนเกมด้วยเพราะว่าเงินเข้ากระเป๋าแล้ว
0: โอ้โหคนตรงโดยเฉพาะเจ้าบิวพลบุญบุญสอนนะเจ้าของสองเหรียญทองแล้วก็หนึ่งในเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมารับไปเท่าไหร่6ล้านนะ
1: คือ5ล้านของเหรียญรางวัลแล้วก็มีพิเศษอีก
0: 800,000
1: กว่า
0: จากการทำลายสถิติเอเชียนเกม100เมตรแล้วก็200นะครับแล้วจะนี่ไปนะครับเป้าหมายของบิวเห็นว่ากำลังจะไปแข่งขันรายการเป็นรายการใหญ่นะ
1: ครับ
0: ไดมอนด์ลีก
1: ก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญของบิวภูริพลด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับก็ก่อนหน้านี้เองบิวเองก็ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันบอกว่าจะไปโอลิมปิกเกมไม่ได
0: ้เป้าหมายปีหน้าก็คือกีฬาชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนแล้วก็ปี2028ก็คือโอลิมปิกเกมนะครับที่ LA นะครับ101ไง
1: ไม่ใช่ครับ
0: ลอสแอนเจลิสเป็นบริการฟังอยู่หรือเปล่าทดสอบดูนะครับนั่นคือสองรายการสำคัญ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าล่าสุดเห็นเนี่ยมีคุยกับทางสมาคมกีฬาประเทศไทยว่ากำลังจะไปแข่งขันกีฬาไดมอนด์ลีกซึ่งไดมอนด์ลีกเป็นกีฬาที่เขาแข่งขันประเภทลู่และประเภทลาน
1: ถูกต้อง
0: ประการขันกรีธานะครับ
1: ครับ
0: มีทั้งหมด15สนาม
1: โอ้โห
0: เนอะรวมรวมเหล่าบรรดานักกรีธาชั้นนำของโลกมาแข่งขันในประเภทลู่และประเภทลานนะครับ
1: แต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเองนะครับในปี2026นี้ก็ยังมีโปรแกรมกรีธาชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยที่บิวอาจจะลงแข่งขันด้วยนะครับวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อเนื่องในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนวันที่10ถึง19ธันวาคมที่ประเทศมาเลเซียด้วย
0: ใช่แล้วก็ต่อเนื่องนะครับปี2027นะกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับเดือนมกราคมในต้นปีหน้านะครับมกราคมนะครับที่มหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ครับ
0: ไดมอนด์ลีกไงเริ่มต้นพฤษภาคมนะครับ2027มีทั้งหมด14สนามเก็บคะแนนสะสมสนามแรกที่กรุงโดฮาของประเทศกาตาร
1: ์นี่คือสำคัญว่าเก็บคะแนนสะสมไปด้วยนะ
0: แล้วก็ไปไฟนอลได้มีเงินรางวัลด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับมีวิ่งผลัดชิงแชมป์เอเชียนะครับในอินเดียนะกีฬาชิงแชมป์เอเชียไปเดือนพฤษภาคมในประเทศจีนแล้วก็กีฬาชิงแชมป์โลกที่เราเรียนไปนะครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าแอบหวังที่จะติดโพเดียมนะก็คือติด1ใน3
1: ครับ
0: นี่คือโปรแกรมของเทพบิวนะครับ
1: ซึ่ง
0: บ
1: ิวก็คุยกับสมาคมกรีธาเบื้องต้นนะครับบอกว่าอาจจะได้ไปแข่งขันแต่ต้องรอคุยกับสมาคมว่าจะไปแข่งขันที่ไหนของไดมอนด์ลีกบ้าง
0: ครับ
1: อาจจะไม่มีทั้งหมดนะครับเขาต้องเลือกนะครับ
0: มันมี14สนามใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเขาเองก็ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆคะแนนที่จะสมอันไหนที่จะเยอะกว่าอันไหนที่น้อยกว่าถ้าบางสนามน้อยก็ไม่อยากจะไปเพื่อบางทีร่างกายด้วยสภาพร่างกายไม่ได
0: ้มันสนามก็ต้องเลือกไปอ่ะเลือกไปเพราะว่าจะได้เจอกับบรรดานักกีฬาระดับ

0: โลกหลายคนว่าเวลาสถิติเอเชียนเกมแล้วก็เวลา100เมตรแล้วก็200นะครับสถิติของเราเวลาไปแข่งระดับโลกเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่เจ้าตัวเองก็อยากได้เจอนักกีฬาแบบระดับโลกนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันได้ทดสอบเวลาด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยมันคือจะได้แข่งขันกันมากขึ้นนะ
0: ครับ
1: มันจะได้ถีบตัวเองด้วย
0: โอ้
1: เจอคนเก่งๆอ่ะมันเรื่องดี
0: 100เมตรของเราเท่าไหร่ 9.90
1: ถูกต้อง
0: อาจจะทำลายสถิติของยูเซนโบก็ได้ 9.58 ตั้งแต่ปี2009
1: ไม่แน่นะ
0: หรือว่าวิ่ง200เมตรนะครับซึ่งเจ้าบิลสถิติของบิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 19.90 นะ
1: ใช่ครับ
0: 19.90 แล้วก็ขอได้ไง 19.19
1: โอ้โห
0: ของยูเซนโบอ่ะ
1: ใกล้เคียงเนาะ
0: โอ้ไม่ไกล
1: อีกหน่อยเดียว
0: อีกหน่อยอีกหน่อย
1: ก็ถือว่าไม่ห่างมาก
0: ก็20ปีเองจ
1: อ
0: ห์นยูเซนโบทำสถิติโลกวิ่ง100แล้วก็200อายุประมาณ23
1: ครับ
0: บิลสามารถจะวิ่งได้เร็วกว่านี้
1: นะครับก็บอกว่าการไปแข่งขันไดมอนด์ลีกก็คือไปหาประสบการณ์ต่างๆของเขาด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้ให้ตื่นสนามในแข่งขันในระดับโลกต่อไปด้วย
0: ครับวันนี้200ใน 19.88
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ดีนะ200
1: คือเขาก็พยายามที่จะเน้นเรื่องสมาธิให้มากขึ้นด้วยเหมือนกันก็บอกว่าเรื่องสมาธิก็สำคัญ
0: ครับวันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยินดีกับเรียกว่าเป็นโอ้รับเยอะเหมือนกันนะ
1: รับเยอะเลยรับเยอะ
0: ครับ
1: สำหรับกีฬาไดมอนด์ลีกครับรายการที่รวมสุดยอดนักกีฬาระดับโลกนะครับทั้งลูกและลานเนี่ยในแต่ละปีจะจัดแข่งขันหลายสนามครับปี2027เนี่ยโอ้15สนามนะ
0: ครับ
1: นะครับก็ที่คุณเจ๋งบอกไปแล้วเริ่มที่กรุงดูฮาประเทศกาตาร์ก่อนวันที่7พฤษภาคมนะครับซึ่งมี14สนามแรกเก็บคะแนนสะสมไปแข่งขันสนามไฟนอลปลายเดือนสิงหาคมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยนักกีฬาเข้าร่วมจะได้รับเชิญจากฝ่ายจัดการแข่งขันที่พิจารณาจากผลการแข่งขันสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับโลกสถิตินะครับต้องดีด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะเดินๆไปเฮ้ยขอร่วมด้วยไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: คุณเจ๋งไม่ได้นะ
0: ก็มีสถิติเสียไม่แล้วก็ผมจะได้ว่าเขาจะมีโบนัสด้วยในรายการส่งท้ายไฟนอลนะจะมีนักยกน้ำหนักไม่ใช่นักกระโดดสูงอ่ะกระโดดค้ำทอเนี่ยเวลาเขาทำสถิติได้เขาก็จะได้เงินรางวัลด้วยแต่ว่าบิลก็อาจจะต้องเลือกเพราะมี15สนามใช่ไหมล่ะ
1: ถูกต้อง
0: จะไปทุกสนามก็คงไม่ได้เนาะมันใช้เรื่องของเงินเรื่องของหลายๆอย่างด้วย
1: เพราะว่าสภาพร่างกายเองก็ต้องบอกว่าถ้าไปทุกสนามเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันก็ล้าแล้วร่างกายเองมันอาจจะไม่พีกมันหนักเกินไปอ่ะ
0: เก็บออมแรงไว้ก่อนนะครับไปลุยชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมดีกว่า
1: 15สนามไม่ไปสักครึ่งก็พ
0: อไปทั้งไป14สนามแล้วกัน
1: เดี๋ยวครบ
0: เหลือสนามเดียวเหลือสนามเดียวให้กำลังใจเจ้าบิลนะครับแล้วก็ทัพกรีฑาไทยด้วยนะครับนี่คือคนที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะ
1: ถูกต้อง
0: ในช่วงเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาเพราะเราก็เจอปัญหาน้ำท่วมอะไรหลายอย่างก็มีบิลด้วยแหละฮะที่ทำให้เรามีความสุขในการได้เหรียญทอง100 200แล้วก็วิ่งผลัดผส
1: ม
0: ที่เราได้เหรียญเงินด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: 400
1: นะครับรวมทั้งชนิดกีฬาอื่นด้วยนะที่เอเชียนเกมครั้งนี้ของเราเองก็สร้างประวัติศาสตร์มากมายหลายๆชนิดกีฬาทำลายสถิติชิงแชมป์ประเทศไทยทำลายสถิติของตัวเองนะครับเยอะมากมายเลยทีเดียวครับจบเอเชียนเกมไปแล้วยังมีอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เราต้องลุ้นและเชียร์ต่อก็คือเอเชียนพาราเกมครับคุณเจง
0: โอ้ยคุณโยได้ดีมากเลยนะครับก็เป็นกีฬาของทัพพาราไทย
1: ใช่ครับ
0: ล่าสุดเหินฟ้าไปยังนาโกย่าและโจไดจิเรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มแข่งขันถ้าในประเภททีมนะครับก็จะเริ่มแข่งขันก่อนนะวันที่16ตุลาคมนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถ้าในประเภทอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเริ่มแข่งขันในวันที่18นะ
1: ใช่ครับ
0: 18ตุลาคมนี้นะ
1: แล้วก็วันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ก็มีการตรวจคลาสต่างๆของนักกีฬาด้วยนะแต่แล้วประเภทว่าเล่นคลาสไหนอย่างไรบ้างด้วย
0: ใช่ครับก็ล่าสุดเดินทางไปที่เรียบร้อยนะครับโดยคุณโปรปราสมานมิตรเพราะว่าการกีฬาประเทศไทยนะครับเพราะว่าการหญิงกกท.คนใหม่เนี่ยนะครับบอกว่ากกท.และคณะกรรมการบริหารพาราลิมปิกประเทศไทยนะครับรวมทั้ง4สมาคมกีฬานะครับก็วางเป้ามานะครับเอเชียนพาราเกมในครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับให้คว้าเหรียญทองนะครับไม่ต่ำกว่า27เหรียญทอง26เงินและ55เหรียญทองแดงเพราะว่าครั้งก่อนก็ได้24ทอง
1: ถูกต้องนะครับครั้งนี้นะครับเราส่งนักกีฬาพาราทีมชาติไทย265คนนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนด้วยกันนะครับก็ส่งครบทั้ง18ชนิดกีฬาเลยนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมของเราที่เดินทางแบบค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคุณเจ๋งนะครับ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าชอบเหมาลำไหม
1: ชอบเหมาลำเลย
0: เดินทางให้นักกีฬาของเรานะครับเดินทางด้วยความเรียกว่าไม่ต้องลำบากอ่ะสะดวกสบายเพื่อจะไปแข่งขันแล้วก็ทำสถิติแล้วก็คว้าเหรียญทองมาครองนะคร
1: ับ แล้วก็ไปล่วงหน้าเป็น1สัปดาห์เลยนะ
0: 1สัปดาห์
1: นะเพื่อปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าสภาพร่างกายด้วยเพราะที่ผ่านมาก็บอกว่าการเดินทางไปล่าช้าแล้วก็การเดินทางที่ต้องรอแบบโ
0: อ
1: ้กว่าจะได้ลงเครื่องก็ช้าอะไรต่างๆอันนี้เราเหมาลำไปเลยทีเดียวก็อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาเพื่อให้ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับของนักกีฬาเช่นปราเกมด้วยนะครับแล้วก็การคาดหวังของเราก็คุณเจ๋งบอกไปแล้ว27เหรียญทอง
0: 27ทองก็นี่ไงพี่แบลในสายชนิดชนะดีกรีเหรียญทอง
1: แชมป์
0: เกมฟันดาบนะนี่เก่งมากนะครับทัพฟันดาบ

0: ไอเทเบิลเทนนิส
1: เทเบิลเทนนิสลูกโลดไทยนิยมนะครับหรือจะเป็นโพสต์คอร์ตแปรยอ
0: วิลแชร
1: ์วิลแชร์เรซิ่งอันนี้เราก็ระดับโลก
0: ครับ
1: ได้เหรียญทองพาราลิมปิกเกมแล้วโอลิมปิกเกมของนักกีฬาพารามาแล้วนะครับก็หนึ่งชนิดกีฬานะที่เรามีความหวังก็คือในกีฬาวิลแชร์ฟันดาบนะครับ
0: ใช่ครับรวมทั้งแบดมินตันด้วยบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักแล้วก็เทควันโด
1: อ
0: ันนี้เราคาดหวังไว้ว่าจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้นะครับแต่ว่าชนิดกีฬาอื
1: ่
0: นชนิดกีฬาอื่นก็มีโอกาสที่สอดแทรกขึ้นมาคว้ารางวัลได้เช่นเดียวกันเหม
1: ือ
0: นเอเชียนเกมเราไม่ได้คาดหวังสักเท่าไหร่ยูนิสู
1: อ
0: ่ะส
1: ุ
0: ดท้ายยังได้
1: เ
0: หรียญ
1: ทองเดี๋ยวเบรกหน้าเรามีเรื่องนี้ใช่ไหมยูนิสูนะ
0: เอาล่ะ
1: แล้วก็ยกน้ำหนักไงแล้วก็มีลุ้นในการติดตามได้เบดมินตันก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬานะครับที่เรามีความหวังนะครับเทควันโดเหมือนกันนะครับนี่ก็ให้กำลังใจนะครับทัพพาราไทยของเรา
0: ใช่ครับ18ชนิดกีฬาก็มียิงธนูกรีฑาแล้ววิชาเรสซิ่งนะครับก็มีแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งนะครับว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวิลแชร์บาสเกตบอลวิลแชร์ฟันดาบนะครับวิลแชร์รักบี้ด้วยนะครับแล้วก็มีวิลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองนะครับก็ลุ้นและเชียร์ให้กำลังใจทัพเอเชียนเกมเราด้วย
1: แต่จะแข่งก่อนในวันที่16ตุลาคมคือวันศุกร์นี
0: ้กลับ
1: ไปให้ทีมไงอย่างเช่นแบดมินตันนะครับฟุตบอลคนตาบอดเทควันโดวิลแชร์บาสเกตบอลและวันที่17ตุลาคมจะเป็นการแข่งกีฬาโกบอลไง
0: โกบอลแล้วนี่ไงคร
1: ับ โกบอลก็คว้างลูกไง
0: คว้างลูกไ
1: หมคว้างลูกเป็นประตูอ่ะฝั่งนู้นฝั่งนี้โกบอลเฮ้ยคุณจะถามเขาสิเอ้คุณอย่ามาทดสอบผมนะครับพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา18ในวันที่18ตุลาคมวันอาทิตย์นี้นะครับก็ฝากติดตามให้กำลังใจทัพพาราไทยด้วย
0: ใช่ครับก็ที่นะครับนาโกย่านะครับจังหวัดไอจิ
1: ครับ
0: ก็ที่เดียวกับการแข่งขันนะครับเอเชียนเกม
1: เป็นการที่5นะ
0: ใช่ครับ
1: นี่คือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปลุยศึกพาราลิมปิกเกมที่ LA ในปี2028
0: นะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมของเราด้วยนะครับหลังจากที่เราเชียร์ทัพนักกีฬาไทยชุดใหญ่นะครับของเอเชียนเกมไปแล้วก็หวังว่าทุกคนเองก็จะสร้างความสุขให้กับพวกเราด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้า
1: คุณพูดถึงยูยิสูใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นหนึ่งกีฬาที่โอ้โหเอเชียนเกมที่ผ่านมาเป็นกีฬาที่ที่ความคาดหมายนะนะครับอาจจะมาเงียบๆแต่ว่าได้เหรียญทองนะครับแล้วเราไปลุยไปคุยกับน้องนะครับซึ่งโอ้โหกว่าจะมาถึงเหรียญทองได้นะน้องบอกว่าก็จะถอดใจเหมือนกัน10กว่าปีอ่ะ
0: เดี๋ยวว่าช่วงหน้าดีกว่า
1: ครับ
0: ครับ

0: ขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
3: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ว้าว
4: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
5: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
6: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
5: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: Journey of Dream สัปดาห์นี้2พิธีกรจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่เวิร์กช็อป AI กับน้องๆที่โรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
9: M-Cord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Cord Academy
10: มาช่วงที่2นะครับในช่วงพักครึ่งเวลานะครับเราก็จะไปพูดคุยกับนักกีฬานะครับแล้วครั้งนี้ก็เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เราบอกว่าพลิกความคาดหมายเหมือนกัน
11: ก็สัปดาห์ก่อนเป็นกีฬาประเภทต่อสู้เนาะ
10: ใช่น้องโฟม
11: น้องโฟมนะครับนี่น้องปุ๊กนะครับอรภาเสนาธรรมเป็นนักกีฬาอยู่ยี่สิบ

0: หญิงทีมชาติไทยน้องบอกว่าโห10กว่าปีนะ12ปีจะเลิกเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วแต่ว่าล่าสุดก็ยังต่อสู้นะและสุดท้ายนะครับน้องไปได้เหรียญทองแบบโหสะใจแฟน
1: ๆโอ้โห
0: คนไทยทั้งประเทศ
1: พูดถึงแบบนี้แบบเหมือนจะเลิกนึกถึงสมจิตจงจ
0: อ
1: หอเจ็บมาเยอะแล้วจะเลิกเจ็บแล้วจะเลิกแล้วใช่มั้ย
0: ครับก็บอกว่าก็เจ็บมาเยอะเหมือนกัน
1: สุดท้ายก็คว้าเหรียญเอเชียนเกมแล้วก็คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมด้วย
0: วันนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ดีๆจากน้องเขาได้ครับและบรรดาใจสำคัญนะครับจากน้องปุ๊กนะครับผม

0: ว่าตอนแรกตั้งเป้าว่าอยากได้เข้าชิงเหรียญทองก็คือแค่นั้นคือที่สุดแล้วแต่ว่าไม่คาดหวังว่าจะได้เหรียญทองจริงๆค่ะแต่เพราะว่ามันทุกคนในรุ่นอ่ะคือมันเป็นแชมป์เก่าหมดเลยมันมีแชมป์เอเชียนบีทล่าสุดที่หนูเคยแพ้คนที่แข่งรอบชิงค่ะแล้วก็แชมป์เก่าเอเชียนเกมปีที่แล้วแชมป์เก่าเวิลด์แชมเปี้ยนชิพค่ะแชมป์โลกก็คืออยู่ในรุ่นเดียวกันหมดเลยแล้วแบบเออเราแค่อยู่ในโพเดียมอะค่ะมันก็คือแบบที่สุดแล้วแต่ว่าตั้งเป้าลึกๆก็คืออยากเข้าชิงเหรียญทองเพราะว่าความกดดันอาจจะน้อยกว่าก็คือทุ่มทุกอย่างอะค่ะแต่ถามว่ารอบชิงสุดท้ายนี้กดดันไหมก็คือกดดันน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าคิดว่าทำให้เต็มที่ก็คือแบบไม่ได้คิดกดดันตัวเองค่ะก็คือถ้าทำเต็มที่แล้วผลจะเป็นยังไงก็แบบก็ตามนั้นนะคะยอมรับได้แต่แค่วางแผนกับโค้ชเล่นเกมให้ได้ตามเกมให้ได้เยอะที่สุดถ้าทำตามเกมได้แล้วก็คือสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าเป้าสูงสุดของเราคือแค่ขอเข้าชิง
0: ใช่ค่ะอันนั้นเป้าลึกๆในใจค่ะคือขอเข้าชิงเหรียญทองแต่ว่าแบบถ้าคาดหวังก็คืออยู่บนโพเดียมด้วยกันแต่เป้าลึกๆเพราะว่าเป้าลึกๆคือมันก็ยากแล้วยากแล้วตอนเล่นนะคะคือสนุกที่ได้เล่นสนุกที่ได้แข่งขันแล้วก็แบบได้เล่นกีฬาค่ะมันเป็นสิ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าความรู้สึกที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สุดคือตอนที่ยืนอยู่บนโพเดียมแล้วเห็นธงชาติไทยอะค่ะมันตื้นตันตอนนั้นมากกว่าที่เราแบบยืนชัยชนะมันชัยชนะมันคือความสนุกที่เราทำสิ่งที่เราชอบค่ะแต่ยืนบนโพเดียมมันคือภาคภูมิใจอะค่ะได้เห็นธงชาติแล้วก็ได้ยินเพลงชาติขึ้นบนแบบยอดเสาค่ะเพราะว่าครั้งแรกเอเชียนเกมครั้งแรกคือตกรอบแรกแล้วก็หวังที่จะติดเหรียญในรอบนั้นแล้วก็เหมือนแบบได้บันทึกข้อความไว้ว่าแบบครั้งนึงเราจะทําให้ได้ว่าเพลงชาติอ่ะมันจะขึ้นกีฬายูเอสมันจะได้ยินเพลงชาติในเอเชียนเกมอะค่ะแล้วก็ครั้งนี้มันทําได้เป็นจริงๆอะไรเงี้ยก็แบบเกินความคาดหวังมาก
1: 12
0: ก็นานจนขนาด
1: ระหว่างนั้นเป็นไงครับอาการแบบเหนื่อยล้า
0: ก็ทั้งเหนื่อยซ้อมเหนื่อยมีทั้งท้อมีไฟมั่งไม่มีไฟมั่งแต่ว่ายังอยู่กับมันแล้วก็ซ้อมกับมันไปเรื่อยๆแล้วก็คือเจ็บอะค่ะมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ก็คือถ้านับได้12ปีคือเนาะ MRI ประมาณ8ครั้งแล้วก็คือทั้งตัวก็คือก็เจ็บเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคะไม่มีที่ไหนไม่เจ็บแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ากีฬามันก็เป็นแบบมีอุบัติเหตุจากการแข่งขันจากการซ้อมค่ะข้อเท้าเอ็นฉีกเอ็นขาดเข่าสะโพกข้อมือศอกไหล่ค่ะหมดแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ะแล้วก็ภูมิใจตัวเองเพราะว่ามันทำมันท้อมันเจ็บแต่มันก็เป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ชอบที่จะทำมันแต่ความภาคภูมิใจมันก็มาพร้อมกันนะคะตัวเองชอบเล่นกีฬาต่อสู้แล้วก็เริ่มจากเล่นแต่ก่อนเล่นยูโดมาก่อนค่ะ

0: แล้วก็เปลี่ยนไปอยู่คูหลานแล้วก็มาจบที่ยูสูค่ะเป็นเวลานานที่สุดก็คือ10-12ปีค่ะชอบเพราะว่าชอบดูหนังแอคชั่นตอนเด็กๆชอบดูหนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบแล้วก็พอไปฝึกพวกกีฬาที่มันเป็นอุปกรณ์ค่ะมันไม่สามารถควบคุมได้ค่ะมันบอกไม่ถูกแค่ใส่รองเท้าเล่นกีฬาปกติยูยิสุมันเดินเท้าเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าต้องไปเตะบอลโดยใส่รองเท้าหรือทำอะไรที่ใส่รองเท้าบางทีก็ไม่ค่อยถนัดใช่ค่ะ
1: ชอบดูหนังแอคช
0: ั่
1: น
0: ใช่เรื่องแอคชั่นด้วย
1: อยากเป็นเหมือนใครยังไงค่ะดูดาราอยากเป็นเหมือนใครแม่
0: ไม่ได้มีแบบมากค่ะแต่ว่าชอบดูพวกพลังวิเศษก็อาจจะตอนเด็กๆก็มีหนูมีแฝดใช่ไหมคะก็กลับบ้านไปก็เอาต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบคนนี้แบบผู้ชนะไม่ใช่ไม่เคยแพ้ค่ะแต่ว่าแล้วก็ผู้แพ้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ชัยชนะค่ะทุกแบบให้เกียรติกับผู้แข่งทุกคนค่ะเพราะหนูเคยแพ้เราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแพ้มันเป็นยังไงวันหนึ่งที่เราชนะเราก็รู้สึกว่าครั้งหน้ามันแบบมันไม่แน่นอนเพราะมันคือกีฬาเราก็ไม่สามารถที่วันนี้เราชนะเราก็ไม่สามารถแบบไปดูถูกคู่แข่งเราได้ค่ะเขาว่าแบบเขาไม่เก่งแต่ทุกคนเก่งแค่บนสนามมันผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นได้ใช่
1: เหรียญมีความหมายขนาดไหน
0: มันเป็นเหรียญที่ภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่สุดเพราะว่าเริ่มจากการเล่นเนวาซ่ามันคือการจับท่าล็อกแล้วเป็นประเภทที่ในยูสุคือมันยากที่สุดค่ะแล้วก็ในระดับเอเชียนเกมในอีเวนต์นี้ก็คือมันสูงที่สุดแล้วถ้าไม่นับเวอร์เกมค่ะแล้วมันเป็นมหกรรมที่แบบสมาคมตั้งเป้าไว้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีใครทำได้แล้วเหรียญนี้มันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หลอกของเราอ่ะมันเป็นของสมาคมมันเป็นของนักกีฬายูสุมันเป็นของทีมอ่ะค่ะใช่คุยกับตัวเอง
1: คุยกับตัวเองเลย
0: ก็เต็มที่แล้วแล้วก็อาจจะแบบทำสิ่งที่ชอบมาตลอดวันหนึ่งถ้าเออมันมีแบบเขาเรียกอะไรงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลาค่ะนักกีฬามันไม่สามารถเป็นได้ตลอดถึงเวลาเราก็วางมือแล้วก็เดินเส้นทางใหม่แต่ว่าก็ขอบคุณตัวเองที่ทำมันมาตลอดแล้วก็เต็มที่กับมันมาตลอด
2: ค่ะน้องพูดดีนะ
3: น้องพูดคำคมได้ดีมากแล้วก็พูดคือพูดด้วยแบบอารมณ์ดีเนาะ
2: เออ
3: แบบโหแบบเหมือนได้ปลดปล่อย
2: ผู้ชนะไม่เคยและต้องมีคำว่าแพ้บ้างผู้แพ้ย่อมจะมีคำว่าชนะอยู่เหมือนกันนี่อรพาเศรษฐธรรมน้องปุ๊กนะ
3: เขาบอกว่า
2: ก็เรียนทบประวัติศาสตร์เอเชียนเกมนะยูจิสูเนี่ย
3: นักรบมักมีบาดแผล
2: ใช่แล้ว
3: ถ้าคุณไม่มีบาดแผลคุณไม่ใช
2: ่น้องมิโยชิซูกิไงที่ได้เหรียญทองแดงนะฮะก็ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ได้เหรียญทองแดงเช่นกัน
3: เดี๋ยวก็มีสัมภาษณ์มาเหมือนกันนะ
2: ประมาณนะต่อมานะน้องน่ารักดี
3: เหมือนกันนะ
2: ครับยินดีกับสมาคมกีฬายูยิสูด้วยได้2ได้1ทองแล้วก็1ทองแดงเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับก็หลายๆสมาคมก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับ
2: ครับ
3: ก็อ่ะช่วงหน้า
2: ช่วงหน้ามีอะไรฮะ
3: มาปิดท้ายกับสปอร์ตแฮชแท็กครับเป็นเรื่องของความน่ารักนะครับ
2: น่ารักเสียงหวานเลยอ่ะ
3: ของเด็กๆจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกเราตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวก

0: ไป
1: ดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
0: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
1: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
0: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยนะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มาปิดท้ายค่ำคืนนี้กับสปอตแฮชแท็กนะครับ
1: ครับ
0: สปอตแฮชแท็กนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับความน่ารักนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง
1: เออ
0: เอาเด็กๆนะฮะเด็กๆมาดูกันบ้าง
1: เออ
0: แล้วก็แบบน่ารักมากนะครับเป็นลูกของนักฟุตบอลเป็นอดีตซึ่งถือว่าเป็นตำนานของทีมชาติไอร์แลนด์ล็อบบี้คีน
1: ครับอ๋อดังขอลิเวอร์พูลก็สเปอร์กันไปก่อน
0: ใช่ทั้งสเปอร์ทั้งลิเวอร์พูลก็อยู่ทั้งลีดยูไนเต็ดทั้งอินเตอร์มิลานเอลเอ็กซ์ซี่นะครับคือลูกชายของล็อบบี้คีนเนี่ยก็ถือว่าให้ถูกเลือกให้เป็นเขาเรียกว่าเด็กนำโชคเนาะ
1: อ๋อมัสคอต
0: ที่จ
1: ู
0: งเข้าสู่สนามอะไรต่างๆแต่ว่าตอนที่ยืนแบบที่จะรอถ่ายรูปอยู่ระหว่างกัปตันทีมต่างๆนะ
1: ตั้งแถวอยู
0: ่ตั้งแถวอยู่นะครับนี่ครับลูกชายล็อบบี้คีนครับโอ้โหสัญชาตญาณของคุณพ่อเข้าสิงไงก
1: ็
0: คือคุณพ่อเป็นกองหน้าโอ้พอเห็นบอลตั้งอยู่ครับเขาเผลอวิ่งมาเตะฟุตบอลที่วางไว้ที่เขาเตรียมจะขี่อ่ะเลี้ยงบอลไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยไปจบด้วยการยิงประตูเข้าไป
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นภาพก็ตั้งแต่อายุ4ขวบใช่มั้ย2020อ่ะ
0: ใช่ตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะแล้วนะ
1: โตขึ้นแล้ว
0: โตขึ้นแล้วแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยก็มีการกลับมาแชร์กันอีกครั้งนึงหลังจากที่ลูกชายคนนี้ของล็อบบี้คีนตอนนี้เป็นนักฟุตบอลเยาวชนแล้วนะ
1: อ๋อเหรอโตแล้วก็จะ4ถ้า4ขวบตอนนั้นใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: 10ปีแล้วตอนนี้
0: 10ปีแล้วตอนนี้ก็เป็นนักฟุตบอลอยู่เหมือนกันนะครับก็นี่ก็ช่วงเวลาที่แบบเผลอก็คือจริงๆก็ดูฟุตบอลก็คือดูพ่อมาโดยตลอดอ่ะ
1: คุณพ่อ
0: พ่อเป็น
1: ศูนย์หน้าไง
0: ของหน้าย
1: ิงประตู
0: โอ้พอเห็นบอลไม่ได้เลยเลี้ยงบอลมาเนี่ยครับดูเขาเผื่อ
1: เห็นบอลแล้วไปแล้ว
0: จ้องนะครับแล้วก็ไปแล้วครับไม่มีใครห้ามนะ
1: จะหนูมาก่อนมาก่อน
0: ไปดูเลี้ยง
1: ก่อนไปก่อนไปแล้วฮะ
0: แล้วก็สุดท้ายพอยิงเข้าปุ๊บมีเสียงปรบมือเฮกันโอ้โหทั้งสนามเลย
1: ก็เหมือนกับลูกสาวของไอ้โมซาร่าชื่อมักก้าไงลูกสาวคนโตอ่ะก็เลี้ยงบอลไปยิงเหมือนกันแบบนี้เลยแฟนบอลตรงไอ้แอนฟิลด์สนามแอนฟิลด์ก็เฮเหมือนกันนะน่ารักดีนะ
0: ใช่ครับเขาบอกว่าเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขานะครับเพราะว่าหัวสมองเขาอ่ะเขาคิดแต่
1: ไม่คุณพ่อ
0: ต้องไปทำประตูต้องไปทำประต
1: ูไลฟ์ฟาเตอร์ไลฟ์ฟันไลฟ์ซันใช่ไหม
0: บอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสุดท้ายก็เป็นสปอตแฮชแท็กที่ย้อนกลับมาดูอีกครั้งนึง
1: ความน่ารักนะของลูกชายของนักฟุตบอลนะครับในอดีตเนาะ
0: ใช่ครับก็ตอนนี้ก็เติบโตแล้วนะครับก็เป็นนักฟุตบอลเยาวชนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะดังเท่ากับคุณพ่อหรือไม
1: ่
0: แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูภาพนี้เขาก็คงอมยิ้มเหมือนกันนะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับแต่ว่าวันนี้เราคงยิ้มกันในการนอนแบบฝันดี
1: ฝันดีด้วยภาพของลูกชายของล็อบบี้คีน
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: เอาครับวันนี้รายการนัดสเตเดียมหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพุธหน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณชุติมา
0: สัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในห่วงเวลาที่มีการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะอาจารย์ค่ะข้อมูลที่เขาพูดกันในเวทีจริงๆมันเป็นความรู้ที่หลากหลายมากๆเลยนะ
1: เยอะมากแต่ว่าเราก็รู้อะว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องในอนาคตเนี่ยจะพูดกันมากย้ำแล้วย้ำอีกก็คือเรื่องบทบาทของ AI หรือว่า artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยซึ่งจะมีผลต่องานมีผลต่อกระบวนการผลิตมีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการมีผลต่อชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีผลต่อการบริหารจัดการภาพรวมทางเศรษฐกิจในเชิงของการลงทุนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันเป็นก้อนใหญ่ซึ่งมันมีหลายมิติในเวลาเดียวกันก็พูดถึงเรื่องที่เป็นผลกระทบเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเรื่อง climate change เรื่องหนี้สาธารณะอะไรพวกนี้เรื่องนโยบายการคลังแล้วก็เรื่องนโยบายการเงินที่มันจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าเหตุปัจจัยแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันของประเทศต่างๆในการจะผลักดันให้โลกข้างหน้าเนี่ยมันเกิดคล้ายๆกับว่าคือต้องยอมรับอะว่าอย่างในประเทศไทยอย่างในประเทศเราเนี่ยเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำโลกมันก็เหลื่อมล้ำในฟอร์แมตเดียวกันแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่มันมีการปะทะกันทางด้านเทคโนโลยีของขั้วเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มโทษมีแนวคิดพื้นฐานต่างกันก็พูดตรงๆอ่ะก็คือฝั่งทุนนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีลูกกระพวนเต็มไปหมดนะกับอีกฝั่งนึงผมไม่อยากเรียกว่าสังคมนิยมนะแต่มันก็ต้องเรียกอย่างนั้นนะแล้วก็มีระบบบริหารจัดการที่มันต่างกันทางการเมืองก็คือกรณีของจีนซึ่งก็มีกลุ่มที่เป็น periphery ของจริงอยู่กับเขากลุ่มใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีกลุ่มที่อยู่ตรงกลางๆซึ่งก็ต้องอย่างที่บอกว่าต้องปรับตัวนะบนเหตุการณ์แวดล้อมแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใส่ใจอะไรแต่ผมเห็นว่าที่เขาพูดกันเรื่อง AI มันมีหลายมิตินะ
0: ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรื่อง
1: ยังไม่ต้องไปตรงนั้นเอาเป็นแง่หนึ่งคือการจัดสรรเม็ดเงินไปเพื่อการลงทุนเรื่องที่เกี่ยวกับ AI และอื่นๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมคือฝั่งที่เขาบอกว่ามันจะได้ประโยชน์ในระยะยาวก็พูดกันฝั่งที่เขาเป็นห่วงอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอาจจะพูดถึงเรื่องมนุษย์เลยพูดถึงคนเลยพูดถึงการเรียนรู้เลยที่มันเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เอ๊ะคุณใช้เงินขนาดนั้นเนี่ยนะมันได้ผลอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีใครการันตีนะคราวนี้วิธีจะดูยังไงนะก่อนที่จะมาพูดเรื่อง AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราให้ความสนใจนะก็คือเรื่องของ AI กับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม
0: ่โหดีมาก
1: ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าแต่ผมไม่มีอคตินะไม่ใช่ไม่มีอคติผมรู้เท่าทันอคติอย่างนี้จะเรียกว่ามีอคติเลยนะขนาดจอเจว่ายังบอกเลยว่าอย่าไปกลัว AI อย่าไปเกลียด AI อะไรอย่างเงี้ยก็คือคติ4อคติ4เพราะชังเพราะชอบเพราะเกลียดเพราะโกรธเพราะหลง
0: คนโกรธมันเพราะว่ามันรู้มาแย่งงาน
1: นะคนชอบมันเพราะว่าทำให้เขารวยขึ้นคนหลงมันก็มีนะ
0: งานมันไม่ละเมียดเหมือนคนเลย
1: อ่าโอเคอันนั้นแต่ว่าเรามองอย่างนี้ว่าถ้าเรามองในมิติที่เป็นมิติของการลงทุนเราก็ต้องเทียบเคียงดูว่าคือขนาดของการ

0: ลงทุนมันเทียบเคียงแล้วมันใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนผมจำตัวเลขคร่าวๆก่อนแล้วกันนะอันนี้เอาประสบการณ์ไม่ใช่ประเทศไทยเอาประสบการณ์จากในสหรัฐอเมริกาเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการลงทุน AI ขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: ก็ต้องดูว่ามันเป็นต้นแบบอ่ะก็ต้องดูที่นี่ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19นะสมัยต้นรัตนโกสินทร
1: ์ค่ะ
0: ถามว่าอเมริกาลงทุนอะไร
1: อะไรอะคะ
0: คลองครับขุดคลองครับ
1: เพื่อให้
0: เรื่องสินค้าบริการจะได้ไหลเวียนได้ไปได้ทั่ว
1: ค่ะ
0: คลองครับไม่น่าเชื่อคลองครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะลงทุนไปประมาณร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ GDP ในตอนนั้นถัดจากนั้นมาช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19ลงทุนอะไร
1: อะไรอ่ะ
0: ลงทุนอะไรรถไฟครับ
1: โอเค
0: นึกออกไหม
1: นึกออกแล้วค่ะ
0: มีหนังให้ดูเรื่องอะไรเรื่องรถไฟทำรถไฟทั่วไปหมดเลยจบศตวรรษที่19เข้าศตวรรษที่20ประมาณสักช่วงต้นศตวรรษที่20
1: เขาทำ
0: ถนนครับ
1: ล
0: งทุนถนนพวกนี้โดยเฉลี่ยก็ลงทุนประมาณร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.6 ของ GDP
1: ค่ะ
0: เอาใกล้ๆแบบแถวๆเนี้ย
1: แถวบ้านเรา
0: ไม่ใกล้ๆช่วงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นช่วงของการลงทุนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องโทรคมนาคมดาวเทียมไฟเบอร์ออปติกระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตมันถามว่าทั้ง4อันที่เราเห็นเนี่ยมันลงทุนประมาณเลสเซว่าไม่เกิน 1% ของ GDP โดยเฉลี่ยเนี่ยแต่ว่าลงทุนสะสมไปเรื่อยๆนี่นะมันก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงเหมือนบ้านเราสมัยคุณเด็กๆอยู่คลองบ้านหันหน้าเข้าคลอง
1: ใช่ๆๆอยู่ติดคลองเลย
0: แล้วพอถัดมาเป็นถนน
1: ค่ะ
0: เออบ้านเราอยู่หลังคลองเว้ยบ้านเราอยู่หลังถนน
1: เราก็ยังทันแบบถนนลูกรัง
0: เนี่ยใช่แล้วก็เราก็จะเห็นในแล้วก็มายุคที่เป็นมีทางด่วนมีอะไรต่ออะไรที่เราเห็นนี่แหละ
1: มอเตอร์เวย์
0: รถไฟฟ้าตอนนี้เราจะกลับมาระบบรางอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ 4G อินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก่อให้เกิดคนรวยจากธุรกิจนี้จำนวนหนึ่ง คนที่ได้ประโยชน์ก็จำนวนหนึ่งเอาไปเกิดผลออกดอกออกผลแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาถ้าเอาสหรัฐเป็นตัวตั้งยุคมือถือยุคอะไรนี่มันหมดละตอนนี้มันเป็นการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI นี่มันเป็นเหมือนกับยอดภูเขาน้ำแข็งข้างล่างมันคืออะไรข้างล่างมันคือ data center ข้างล่างมันคือ cloud ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เราไม่เก็บของที่เป็นข้อมูลของเราไปฝากไว้เพราะเราจะได้มีพื้นที่แล้วก็หาทางจัดระบบจัดการกับพวกนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มให้มีมูลค่ามากขึ้นลดขั้นตอนลงใช้เวลาน้อยลง AI ที่ลงทุนในขณะนี้ซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบูมมากแล้วทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ทริลเลียนดอลลาร์ล้านเหรียญใหญ
1: ่
0: เมืองไทยก็ตามตามเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าประเด็นนี้เขาไปดูตัวเลขที่ลงทุนเป็น3เท่าของทั้งหมดที่ผมพูดมา
1: จากสมัยอดีต
0: ใช่3เท่าคือหมายความว่าลงทุนประมาณ 3-4% เมื่อเทียบกับ GDP
1: ค่ะ
0: มันเท่ากับมันหันเงินน่ะมันหมุนเงินไปอีกทางนึงเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยหมุนเงินไปสร้างไปขุดคลองหมุนเงินไปสร้างทางรถไฟหมุนเงินไปสร้างถนนหมุนเงินไปสร้างเรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเรื่องเกี่ยวกับเทเลตอนนี้ก็หมุนเงินมาเรื่อง AI
1: ค่ะ
0: เรายังไม่รู้ว่ามันจะสัมฤทธิ์ผลไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสติปัญญามนุษย์ในตอนนี้มากแต่มันก็มีในระหว่างที่เราพูดกันนะเราก็อาจจะลืมไปว่าในเนื่องจาก AI อย่างที่เราใช้งานเอาไม่ต้องซับซ้อนอย่างที่เราใช้งานปกติเนี่ยนะเมื่อจะเป็น

0: ChatGPT เพื่อจะเป็น Gemini หรืออะไรที่มันช่วยเราไปถามอะไรมันตอบนู่นตอบนี่เขียนนั่นเขียนนี
1: ่เป็นผู้ช่วย
0: บางคนเนี่ยรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วก็เอามาโพสต์เหมือนกับตัวเองเนี่ยเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะเอาไม่เป็นไรช่างมันเถอะประเด็นก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนรู้พอมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เนี่ยมันก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: วันนี้ผมไม่ได้เป็นคนบอกว่ายังไงแต่แน่ๆในขณะนี้ไออะไรที่เกี่ยวกับ AI อะไรที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลแพลตฟอร์มอะไรที่เกี่ยวข้องกับไอที่มันเป็นระบบสมัยใหม่เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในโลกของการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาไอตรงนี้มันทำให้เกิดคำถามว่าเด็กที่เรียนตอนนี้แล้วมีอย่างนี้แล้วเมื่อผ่านไปเมื่อจบรูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบไหนในฐานะคนรุ่นโบราณผมก็อาจจะมีไบแอสนะผมก็ก็เอาให้ง่ายอย่างผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพูดนิดนึงเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นนะการอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษกับการอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็น e-newspaper เนี่ยมันก็ได้อารมณ์ไม่เหมือนกันนะ
1: เช่น
0: คือโฟกัสมันไม่เหมือนกันว่ะ
1: มันต่างยังไงล่ะอาจารย์อันนี้กระดาษสมมติว่านุ่นมีไอแพดมีไอแพดกับกระดาษอ่ะ
0: เราหยิบขึ้นมาเราหยิบไออีนิวส์เพเปอร์นะแบบนี้ไม่ได้นะ
1: โอเค
0: เราก็จะมองเจาะไปทั้งแต่ละจุดแต่เราบางทีเราอาจจะไม่สนใจว่ามันมีอย่างอื่นเลยน
1: ะ
0: อาจจะมองตรงนั้นไปผมเอาประสบการณ์จริงของผมเนี่ยจะด้วยคุณภาพด้วยอะไรก็คืออ่านเวลาผมอ่านหนังสือพิมพ์เอาวันหนังสือพิมพ์ฝรั่งเลยกันผมไม่พูดถึงหนังสือพิมพ์ไทยอ่านที่มันเป็นกระดาษอ่านที่มันเป็น e-newspaper แล้วอ่านที่มันเป็นสำนักข่าวที่มันอยู่ในเว็บไซต์แต่เสียเงินทั้งนั้นนะไม่ใช่ไม่เสียเงินน
1: ะ
0: อารมณ์มันไม่เหมือนกันอารมณ์มันไม่เหมือนกันโฟกัสไม่เหมือนกันเพราะถ้าเป็นเว็บไซต์นี่มันไม่ได้ลำดับก่อนหน้าหลังมันอาจจะมีเขียนบันที่ให้เรานะแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันคัดข่าวมาอย่างไรถ้าเป็นกระดาษมันก็อาจจะมีความล้าหลังเพราะว่ากว่าจะพิมพ์กว่าจะปิดข่าวมันก็แบบนึงถ้าเป็นกระดาษถ้าเป็น e-newspaper กับ print newspaper เนี่ยเหมือนกันแต่วิธีการอ่านแล้วก็ความสนใจ attentionกับมันเนี่ยไม่เหมือนกันนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
1: ตาที่เห็นกับสมาธิที่จดจ่อคนละแบบเลย
0: คนละแบบ
1: รูปรสกลิ่นเสียงการได้กลิ่นของกระดาษเนี่ยมันก็เสน่ห์อย่างเดียวนะ
0: ได้ได้ได้ได้ได้เรื่องเลยอันนั้นไม่ใช่เรื่องอันนั้นไม่ใช่เป็นประเด็น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าฟีลลิ่งความรู้สึกอาจารย์แต่ว่าทีเนี้ยการอ่านมันมีได้ต้องหลายซอสนี่คือ mood and tone หรือความรู้สึกของอาจารย์ที่หยิบกระดาษหนังสือพิมพ์และหนังสือที่เป็นรูปเล่มล่ะ
0: อ
1: ่านรูปเล่มกับอ่านที่มันเป็นแบบ e-book
0: อันนี้ผมไม่ติดว่ะไอ้ Kindle อ่ะที่เขาปลดแคปเนี่ยผมไม่ติดว่ะแต่บางคนเขาก็บอกมันก็สะดวกผมเห็นเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมสังเกตเอางี้แล้วกันเวลาคุณขึ้นเครื่องบินประมาณ9ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยนะถ้าคุณไม่อยากนอนน่ะคุณก็ดูหนังแต่บางคนเขาไม่ชอบดูหนังเขาไม่ชอบฟังเพลงเขาอยากอ่าน
1: ค่ะ
0: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมไปแล้วผมเจอส่วนใหญ่ก็จะมีหนังสือเล่มหนาๆ หน่อยสำหรับอ่านยาวๆอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นหนังสือที่ตัวเองอยากอ่านแต่ไม่มีเวลาอ่านก็ถือติดมือแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เห็น
1: ค่ะ
0: ผมเห็นคนที่ใช้เปิดแชปเป็นที่เป็นไอ้เขาเรียกผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้ซื้ออ่ะผมไม่ได้ใช
1: ้
0: ผมไม่ไปตรงนั้นผมยังซื้อหนังสือที่ตามบุ๊กสโตร์อยู่ผมก็อีกแบบ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะที่จริงตอนนี้ที่พูดกันมากก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราให้โลกดิจิตอลเข้ามาวุ่นวายกับการเรียนรู้มากๆยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย AI เข้ามายุ่งในห้องเรียนมากๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีประเด็นมันมีเหลี่ยมอะไรที่น่าสนใจที่จะต้องคิดต่อไหม
1: งั้นอยากให้คุณผู้ชมอ่ะเขาตั้งคำถามด้วย okay. แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ด้วยนะคะผ่านทาง LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราจะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะและคำถามที่สำคัญคืออาจารย์นุ่นอยากรู้จากอาจารย์มากๆเลยว่า แท้จริงแล้วอ่ะกรรมวิธีในการเรียนรู้ของมนุษย์นี่มันต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะ
0: แตกต่างกัน
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
3: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้คุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
2: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
3: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
2: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทจะแถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาชิลไลแอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cort ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: าจารย์คะอ่านออกกับอ่านเป็นนี่มันคนละเรื่องเนาะ
1: แต่ต้องอ่านออกก่อน
0: อ่านให้มีคุณภาพแบบอาจารย
1: ์ต้องเริ่มต้นอ่านต้องอ่านออกก่อน
0: อันนั้นมันแน่นอน
1: เออถ้าเกิดอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องคุยกันจะคุณภาพคุณแพทย์อะไรไม่ร
0: ู้
1: ที่ผมนั่นนะผมคิดผมกำลังนั่งคิดอ่ะว่าเออการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันก็คือใช้อินทรีย์หูตาคอจมูกนะหูตาปากเปิกอะไรเนี่ยนะเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เนี่ยอันนี้ผมอาจจะเป็นคนโบราณนะแต่ผมก็คิดว่ามันยังใช้ได้นะที่เราชอบพูดกันหลักเขาเรียกว่าคาถานักปราชญ์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คำว่าปราชญ์ก็คือคนที่เรียนรู้แล้วเป็นผู้รู้ก็บอกว่าผู้รู้เนี่ยจะต้องทำ4อย่างนี้ตลอดเวลา
0: คือสุจิปุริ
1: สุจิปุริสุตะก็ฟัง
0: ฟัง
1: คราวนี้คำว่าฟังเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะสุจิจิคือ
0: คิด
1: สุจิปุริคิดจิตตะ
0: ค่ะ
1: ปุก็คือปุฉา
0: ปุฉา
1: ถาม
0: ถาม
1: แล้วก
0: ็ลิก็เขียนลิขิตค่ะ
1: นะคือขั้นตอนการเรียนรู้ของมนุษย์ก็เป็นแบบนี้คือต้องอ่านต้องฟังการอ่านก็คือการได้ข้อมูลอะสุตตะเนี่ยคือสมัยก่อนเขาไม่มีหนังสือให้อ่านเขาก็ใช้ฟังถูกไหม
0: ค่ะ
1: หรือก็ทำเป็นแบบไหนนะอ่านแล้วก็มาคิดเขาก็ต้องสอนวิธีคิดว่าจะคิดยังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามเป็นเพื่อนำไปสู่คำตอบที่มันซับซ้อนขึ้นเมื่อได้คำตอบที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยกลัวลืมก็จดเอาไว
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันเลยได้มีในสมัยโบราณคุณเห็นสิใช่ไหมถ้าใครดูเนี่ยคุณก็จะเห็นการเริ่มต้นด้วยการคิดอักษรรูปแบบเยอะแยะอักษรภาพแบบคุณไปดู
0: เวลาไปพิพิธภัณฑ
1: ์พีระมิดอักษรภาพหรือเป็นอักษรที่เป็นพยัญชนะเป็นตัวเขียนหรืออะไรเนี้ยไอ้นี่มันต้องมีเพราะมันทำให้มนุษย์จำการจำแล้วก็จดแล้วเป็นภาษาก็เกิดภาษาเยอะแยะตะแปะนะก็ถัดจากนั้นก็ไม่ต้องฟังแล้วเพราะมีคนจดจดก็อ่านตอนแรกจดก็จดลงบนกระดาษบ้างลงอะไรบ้างก็ว่ากันไปจนปัจจุบันประเสริฐวัตที่17 16เนี่ยพิมพ์ก็อีกแบบนึงแค่พิมพ์ไบเบิล

0: ศตวรรษที่16ก็ทำให้คริสตศาสนาแยกเป็น2นิกายใหญ่ๆนะแค่พิมพ์คือเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในมือพระไม่มีใครเคยเห็นถูกไหมพอทุกคนอ่านได้อ้าวเป็นภาษาละตินไม่ได้อ่านได้ทุกคนเหมือนกับเป็นบาลีเงี้ยละอ่านไม่ได้ก็มีคนไปแปลเป็นภาษาพื้นถิ่นอีกแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาเยอรมันอะไรเนี่ยโลกเปลี่ยนเลย
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เราพูดถึงเรื่องในอดีตนะ
1: อดีตอีกได้ไหมอาจารย์ขันแค่อยากให้อาจารย์ย้อนให้ฟังว่าตอนยุคสมัยจักรวรรดิโรมันกรีกโบราณ
0: มันก็
1: ช่วงของ
0: ยุคคล้ายๆกัน
1: แพทเทิร์นของการเรียนรู้มันก็เหมือนกันไหม
0: ใช่ใช่ก็ต้องเริ่มต้นจากอ่านออก
1: อ
0: ่านออกฟังเยอะพูดได้มันก็
1: พูดฟังอ่านเขียน
0: คือหลักพื้นฐานน่ะ reading listening speaking
1: ค่ะ
0: writing ก็มี3อย่าง
1: ค่ะ
0: พูดไอ้อ่านฟังพูดเขียนถ้าเป็นแบบฝรั่งนะแต่เราก็อาจจะของเรามันซับของเราซับซ้อนกว่านะ
1: ค่ะ
0: เรามีตั้งคำถามเรามีจดไว้บันทึกไว้เลยของเราก็ไม่เลวเหมือนกันนะถ้าสมัยโรมันก็เนี่ยก็มีก็จะมีเรื่องของการถ้านั่นอาจจะเป็นการเล่านิทาน
1: ค่ะ
0: แต่ยังแล้วก็มีการฝึกอ่านฝึกพูดแล้วก็มีการเขียนเป็นบันทึกอะไรต่ออะไร
1: ยุคโซเครติสเพลโตนั่นอาจารย์เขาเรียนรู้ยังไง
0: กรีกก็นั่นเขาใช้ดาร์ล็อกกว่าเขาใช้บทสนทนาถามกันไปถามกันมาปิดฉาวิสัชนาค้นหาความจริงโต้ตอบกันมันก็กลายเป็นบทสนทนาเยอะแยะถ้ามีเวลาคุณควรอ่านบางอันก็จะเป็นประโยชน
1: ์
0: นะแล้วก็จะมีงานเพื่อให้คนนั่นเรียนรู้ผ่านนิทานเรียนรู้ผ่านนิทาน
1: อินเดียใช้แพทเทิร์นนี้ไหม
0: อินเดียใช้สวดเว้ยผมเคยดูไอ้หนังของอินเดียเนี่ยคือเขาพูดแบบเขาเพราะมากเลยเวลาเขาอ่านสโลกอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีดนตรีประกอบแล้วค่อยเริ่มเล่าเรื่องคนนี่แบบน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีเปล่าผมไม่ทราบนะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเทศกาลเลยมาอ่านคัมภีร์พระเวทมาอ่านมหากาพย์มหาภารตะ7วัน7คืนน่ะนะฟังกันเหมือนเราดูลิเกงานวัดอ่ะดูวันจนถึงเช้าอย่างนั้น
1: มหากาพย์มหาภารตะนี่เราถือเป็นอะไรอาจารย์เรื่องเล่าคล้ายเหมือนฟีลเหมือนนิทานทำนองนั้น
0: เหมือนนิทานใช่เป็นนิทานแหละพูดง่ายๆเป็นนิทานแต่เป็นนิทานเล่าถึงวีรบุรุษก็คล้ายๆกับโอดิซีกับอีเลียดอีเลียดของกรีกอันนี้ก็มหาภารตะกับรามายณะส่วนจีนเนี่ยเขาพยัญชนะเนี่ยมันมาจากภาพถ้าใครรู้ภาษาจีนผมไม่มีความรู้นะแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าคนเขาจะเขียนอย่างนี้ประตูอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นภาพแล้วพอรวบรวมเสร็จแล้วเป็นคัมภีร์เขาเน้นเรื่องการทำความเข้าใจเวลาแน่นอนทุกคนจะเป็นคนเก่งมันมีเวทีที่บอกคนเก่งที่ไปสอบจองหัวน่ะ
1: อัน
0: นี้ต้องอ่านคัมภีร์ของจื้อของแจ้อะไรเยอะแยะตะแป
1: ะ
0: นะก็มันก็มีบริบทหลายๆอย่าง
1: แต่บริบททั้งหมดในการเรียนรู้อาจารย์โอเคตาเราก็ต้องดูเน
0: า
1: ะ
0: หัวสมองไม่อ่านหรือฟังนี่คืออินพุต
1: ใช่หัวสมองเราก็คิดตามแต่การคิดเนี่ยมันมีหลายลำดับนะเวลาที่สมมติเราอ่านหนังสือด้วยตัวเราอาจารย์คะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีการจดบันทึกเนี่ยมันก็เอาพุทอีกแบบนึงในการที่ฝึกสมอง
0: อันนี้ก็น่าคิดนะว่าอย่างเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะผมอ่านบทความของคนที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องการให้ AI หรือว่าTextbook ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเข้ามาอยู่ในชั้นเรียนโดยเฉพาะชั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามันทำให้ความสามารถทางภาษา linguistic เนี่ยมันลดทอนลงไปแล้วก็คล้ายๆกับว่าการเรียนรู้มันจะฉาบฉวยนะเขาก็ยกตัวอย่างอะว่าคนที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยใส่ใจได้ขนาดไหนจับประเด็นได้ไหมตอบถูกต้องไหมเขาก็ไปทำบทวิจัยนะมันก็เขาก็คือเขาไม่เห็นด้วย
1: คืออันนี้ญี่ปุ่น
0: เนี่ยคือมันมีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็อนุญาตให้มหาลัยเนี่ยใช้ดิจิตอลเท็กซ์บุ๊กคือถ้าเราพูดถึงตำราเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าหยิบมาเป็นเล่ม
1: ๆ
0: แต่นี่เขายอมให้ใช้ดิจิตอลเท็กซ์บุ๊กแล้วก็ยอมให้ใช้ AI

0: จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำบทเขียนบทความเขียนรายงานอะไรเงี้ยมันทำให้ทักษะอะไรบางอย่างเนี่ยหายไปเขาก็พูดถึงเรื่องของไอ้ตัวที่เขาบ่นนะที่เขาบ่นที่เอาที่เขาบ่นกันแล้วกัน
1: เขาอ่านหนังสือกันอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์เขาบอกว่าในการสำรวจครั้งนี้
0: อ่านน้อยลงอ่านน้อยลงอ่านน้อยลง
1: ปรากฏผลก็คือแบบนี้ค่ะอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยอะค่ะในยุคดิจิตอลเนี่ยเขามีแนวโน้มถอยห่างจากการอ่านการเขียนแล้วก็การคิดเนี่ยมากขึ้นแล้วพอเขาไปถามเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เข้าใจเนื้อหาตอบไม่ได้ประมาณนั้นนี่ไงนี่คือผลสำรวจนะที่เป็นตัวเลข
0: ก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกนะเอางี้เอาเดี๋ยวผมพอดีผมอ่านบทความของโปรเฟสเซอร์อะไรสักคนหนึ่งเนี่ยนะ
1: เขาชื่อคุนิโยชิซากายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สมองเกี่ยวกับภาษาค่ะ
0: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาไว้พวกอุปกรณ์พวกนี้ AI ดิจิตอลอะไรต่ออะไรเข้ามามากเนี่ยมันจะทำให้ความสามารถทางด้านภาษาซึ่งก็รวมทั้งอ่านพูดเขียนนะ3อย่างรวมกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: อ่านฟังพูดเขียนนะแล้วก็ความสามารถในการคิดเนี่ยจะลดลงถ้ายังเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีการตรวจสอบเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเขาไปทำวิจัยเด็กเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อ่านหนังสือน้อยลงอะไรในเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องอีกอันนึงคือเรื่องตำราเท็กซ์บุ๊กเนี่ยไอ้ที่มันเป็นกระดาษเนี่ยมันมีโครงสร้างที่จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันต่อเนื่องแต่ถ้ามันเป็นไอ้แบบที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันไม่รู้อะไรหลักอะไรรองการเชื่อมโยงมันจะสู้ไม่ได้ก็พูดอย่างนั้น
1: แล้วจริงนะความรู้สึกของนุ่นเลยเอาจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกอย่างเดียวนะจ๊ะเวลาที่เราอ่านในเท็กซ์บุ๊กอ่ะมันจะมีสิ่งกวนเช่นไอคอนอื่นๆมันอาจจะเด้งขึ้นถึงแม้ว่ามันปิดแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าอ่านเป็นรูปเล่มอะสมาธิมันจะจดจ่อมากกว่าอันนี้มุมมองส่วนตัวนะ
0: ที่ข้อเขียนของเขาที่อันนึงที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้ว่า AI ที่เรามาใช้ในการเรียนรู้ปัจจุบันในชั้นเรียนเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนะพูดถึงชั้นเรียนเขาบอกว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ผลิตอะไรใหม่เป็นเพียงแต่ทำการเชื่อมโยงข้อมูลเฉลี่ยของ Data ต่างๆที่มันเป็นถังเนี่ยเอามาสังเคราะห์แล้วก็ AI เนี่ยจะพยายามทำตัวเหมือนกับว่าไม่มีอารมณ
1: ์มันอวยเรา
0: มันไม่มีอารมณ์มันจะพยายามจะมาง้องอนเราให้เราใช้มันประมาณน
1: ี้ชมเราอวยเราทุกอย่างเลย
0: ทำใหแล้วมันก็จะคล้ายๆกับว่าคือมันแล้วแต่นะมันออกแบบไม่เหมือนกันเนี่ยไอเนี้ยมันทำให้คนเนี่ยติดแล้วยิ่งติดก็ยิ่งไปกันใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็อันนึงที่น่าสนใจแล้วที่สำคัญอีกอันนึงผมคิดว่าเขาประเด็นดีนะก่อนที่จะไปพูดเรื่องอื่นนะ
1: คือ
0: คนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ก็มักจะเป็นคนที่ได้เปรียบในสังคมคนที่เข้ามีถึงแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็มักจะเป็นคนที่เสียเปรียบในสังคมเพราะมันมีต้นทุนในการจะเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: คือในความรู้สึกของผมถือว่า AI ก็เป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นเองนะผมไม่ได้มองไปไกลเลยนะแต่ว่ามันทำให้เขาเรียกว่า AI DIY คือมันแบ่งคนให้มันห่างออกไปอีก
1: ค่ะ
0: ถูกไหมก็
1: เหลื่อมล้ำมันเหรอ
0: เหลื่อมล้ำยิ่งห่างออกไปอีกอันนี้ก็เลยทำให้เขาคิดว่าต้องคิดดี
1: ๆ
0: ต้องคิดให้รอบคอบถ้าเกิดคุณจะว่ากันเรื่องแบบนี
1: ้ครา
0: วนี้มันยังมีเรื่องบางเรื่องที่เป็นประเด็นปีกย่อยนะก็น่าสนใจ
1: คืออะไรคะ
0: คือผมเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยลายมือมันเป็นไก่เคียหมด
1: อ้าวทำไมอ่ะคนเก่งๆก็จะลายมือแบบนั้น
0: ว
1: ิ
0: ชาที่เราเคยเรียนกันคุณเคยเรียนวิชา
1: คัดไทย
0: คัดไทยไหม
1: เรียนเขามีประกวดแข่งขันด้วยนะ
0: เดี๋ยวนี้ยังเรียนไหม
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะ
0: ผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่ามีน
1: ะ
0: เพราะถ้ามีมันทำไมเห็นลายมือเล็กๆลูกๆหลานๆมันไก่เขี่ยกันหมดเลย
1: ข้อกังวลนะปัจจุบัน
0: ผมเป็นคนลายมือสวยนะ
1: ใช่อาจารย์ลายมือสวยมากสวยวันนุ่นเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ข้อกังวลคือหัวข้อที่อาจารย์หยิบยกมาในวันนี้ดีมากๆเพราะว่าผู้ปกครองหลายท่านอ่ะเขาก็เป็นห่วงเด็กๆในอนาคตทั้งลูกทั้งหลานของเขาอะค่ะกติกาเรื่องของเกณฑ์ที่จะให้เข้าสู่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI ทั้งหลายทั้งปวง

0: วงอะค่ะในต่างประเทศภาพรวมเขาทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะ
1: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
2: เมื่อมนุษย์คนพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
3: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าว

0: เดอะโรดเสาร์นี้พาไปเยือนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามดินแดนแห่งสายหมอกและทุ่งดอกกระเจียวที่สุดงดงามตื่นตากับทะเลหมอกยามเช้าชมดอกกระเจียวบานกลางผืนป่าแวะลานหินงามโพสท่าถ่ายรูปกับประติมากรรมหินธรรมชาติสุดมหัศจรรย์สัมผัสวิถีชุมชนแบบใกล้ชิดพร้อมชิมของดีห้ามพลาดไอศกรีมดอกกระเจียวนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
2: อาจารย์มีคำถามเวลาที่อาจารย์อ่ะอินพุตอ่ะใช้อ่านฟังด้วยไหม
3: ฟังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
2: ค่ะ
3: ผมว่าอ่านเป็นหลัก
2: และ
3: ดูกับฟังเนี่ยน้อย
2: โอเคเอาพุต
3: พูด
2: อ่ะพูดแน่
3: ๆพูดกับเขียน
2: ค่ะ
3: เอาพุตเนี่ยพูดกับเขียน
2: เวลาเขียนมันให้ประโยชน์อะไรกับอาจารย
3: ์โอ้มันต้องอินเทอร์เกตนะมันต้องคือพูดเนี่ยมันมาพูดแก้ยากนะแต่ถ้าเขียนได้เขียนแล้วเขียนผิดเนี่ยมันก็ไปแก้ไขได
2: ้แต่จริงๆอาจารย์ก็ทำครบทั้งหมดนะเนาะแล้วคือเวลาที่เขียนนู่นว่ามันเป็นการให้เราได้กรองแล้วก็ทบทวนว่าสิ่งที่เราอ่านมาดูมาเราเข้าใจกับมันมากขนาดไหน
3: ก่อนที่เราจะลงมือเขียนเนี่ยเราต้องจัดระบบในการจะเชื่อมโยงข้อมูลมีเรื่องลอจิกมีเรื่องข้อมูลไม่ครบต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็ว่ากันไปเนี่ย
2: นะ
3: มันก็มีหลักปฏิบัติเหมือนกันว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยแต่ผมกลับพูดเรื่องนี้นิดนึงนะคือตอนนี้ที่พูดกันเนี่ยนะผมก็คิดว่ามันแนวโน้มกันดีว่าที่ผมถามคุณนะว่าไอ้เรื่องการอ่านออกเขียนได้สำหรับภาษาใดภาษาหนึ่งในวัฒนธรรมนั้นแล้วถ้าเก่งกว่านั้นก็ได้อีกสักภาษาหนึ่งสักสองภาษาไม่ต้องเอาเป็น8ภาษา10ภาษาเราไม่ได้ไปทำวิจัยอะไรเงี้ยเอาเฉพาะ efficiency หรือความสามารถในการใช้ภาษาของเราอ่านมันก็มีหลายเลเยอร์อ่านอะไรใช่ไหมมันเฉพาะเรื่องอ่านนี่คุยกันรอบวันนึงอะ
2: ใช
3: ่ฟังอะไร
2: ค่ะ
3: ถูกไหมพูดอะไรเขียนอะไรคิดอะไรเนี่ยแต่ละอันเนี่ยผมว่ามันเบสิกอ่ะมันจะต้องบางคนบอกเบสิกนะอยู่ที
2: ่เขียนหรอคะ
3: แฮนด์ไรติ้งเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้เราคอนเซนเทรตเราไม่ได้พูดถึงเขียนบทความนะเราไม่ได้พูดถึงบทความวิชาการวิจัยนะเอาเฉพาะเวลาเรียนหนังสือถ้าไม่เขียนเลยอ
2: ่
3: ะไม่ทำโน้ตเลยนะไม่เขียนเลยเนี่ยนะมันก็ขาดทักษะในการเขียนล่ะ
2: จริงอันนี้จริง
3: ใช่ไหมถ้าโอเคเราฟังเราไม่ทำโน้ตเลยเป็นอาจารย์บรรยายจะไปจำอะไรได้หมดวะ
2: แล้วก
3: ็ต้องมีโน้ตทำเป็นระบบในการเก็บข้อมูลใช่ไหม
2: ค่ะการเขียนเนี่ยช่วยทำให้สมองของเราอ่ะมัน
3: เขาเชื่อ
2: พัฒนาได้เป็นระบบด้วยแล้วก็จำเป็นโฟลเดอร์ด้วยค่ะบางทีเราอ่านข้อมูลแบบเยอะมากๆแต่เวลาเราเรียบเรียงออกมาทั้งพูดทั้งเขียนเราเรียบเรียงไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกทักษะ
3: อันเนี้ยคำประเด็นก็คือว่าAI มันมาช่วยหรือมันมาบั่นทอนเราอ
2: ัน
3: นี้ผมไม่ทราบจริงๆผมไม่ทราบ
2: ประเทศอื่นทำไง
3: ไม่ผมประเทศอื่นผมไม่รู้นะผมไม่ได้มีความรู้เลยขนาดนั้นน่ะเพียงแต่ผมนึกถึงว่าไอ้การอ่านออกเขียนได้แบบที่มันอ่านออกเขียนได้พูดได้ในสเกลที่มันโอเคเนี่ยอ
2: ัน
3: เน
2: ี้
3: ยมันต้องเอาจริงนะเพราะของเราบางทีก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังแล้วก็ปล่อยปะปะแล้วเลยมันก็ไม่ได้คุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
2: ใช่
3: เพราะนี่มันคือระบบของการรับข้อมูลส
2: ัง
3: เคราะห์ข้อมูลแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลในเบื้องต้นถ้าเราสื่อสารกับคนไม่ได้อะมันจะทำมาหากินยังไงเราไม่ต้องพูดถึงทักษะเฉพาะนะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเรียนทักษะสื่อสารน่ะเรียนให้ครบรูปค่ะอาจารย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดเหมือนกันนะคะว่าไม่ให้ส่งงาน AI เหมือนเป็นผลงานของตัวเองเนี่ยไม่ให
3: ้
2: แล้วก็ 5

0: ามแล้วก็บังคับด้วยว่าที่มีข้อกำหนดอะในการใช้ AI
1: บ้านเราไม่มีใครพูดเรื่องพวกนี้เลยนะผมจะบอกก่อนนะ
0: ยุโรปก็เหมือนกันอาจารย์เขาก็คุมเกณฑ์นะว่าถ้าเป็นเด็กๆอะค่ะเขาไม่ให้ใช้ AI แล้วก็ไม่ให้มี account ด้วยซ้ำไปอันนี้คือการขยับของเขาเพราะเขารู้สึกว่า
1: เราเนี่ยปล่อยฟรีหมด
0: ทำไมอย่างนั้น
1: ไม่รู้ใครเข้าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามือถือได้อะไรแน่นะมันมาเองเลยแล้วทุกคนก็โหลดมาใช้แล้วก็แต่ว่ามันก็ถามว่าเอาไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือไปใช้เพื่อการเสพบริโภคเพื่อความบันเทิงเรามักจะ
0: เก่งก็จะเก่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้ฝึก
1: แล้วที่อื่นมีอะไรกัน
0: ที่เดี๋ยวนะคะโอเคอันนี้ที่ยกตัวอย่างมีญี่ปุ่นนะแล้วก็ทางยุโรปแม้กระทั่งอเมริกาเองอ่ะจริงๆเขาก็จำกัดด้วยมีกติกาเข้มงวดที่คุมด้วยว่
1: า
0: จะต้องอายุเท่าไหร่แบบไหนอะคะเพราะว่าที่ห่วงกันน่ะคือกลุ่มของเด็กๆอาจารย์เพราะว่ากระบวนการหยิบจับมันหายไป critical thinking กระบวนการการคิดวิเคราะห์หรือแม้กระทั่ง creative มันไม่มี
1: อ
0: ันเนี้ยเพราะว่า AI มันคิด
1: ก็ให้มันทำแทนแล้วไง
0: นั่นน่ะสิเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นโจทย์ที่
1: ถ
0: ึ
1: งบอกว่าคือเราไม่มีข้อสรุปน
0: ะ
1: เราไม่มีบทสรุปว่ามันเป็นยังไงเพียงแต่เราเพิ่มความบอกกับคุณผู้ชมว่าควรให้ความสนใจเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่ารับมาโดยที่เราไม่แยกแยะไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีการกรองเลยแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ถ้ามันไม่ดีมันก็จะมีผลในอนาคตถ้ามันดีรับมาแล้วมันดีถึงแม้เราจะไม่ได้ตรวจสอบมันนะมันดีมันก็โอเคก็จบไปคราวนี้เราต้องผมก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้ยินคนพูดเรื่องแบบนี้ในบ้านเรามีแต่ว่าเปิดกว้างรับ AI อะไรก็ทำอันเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะ
0: เขาก็มีเวทีเสวนา
1: ใช่เข้าใจแต่ว่าผมไม่ได้ฟังไม่ได้เห็น
0: อ
1: ะไม่ได้อ่านข้อมูลว่ามีคนเป็นห่วงแล้วก็ควรจะปรับระบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่เมื่อวันสองวันก่อนแล้วก็คุยว่าเฮ้ยขนาดของ AI ที่มันจะกระทบกับการจ้างงานการเรียนรู้ในสเกลโลกเนี่ยโอ้โหมันยังขนาดนั้นก็ลงมาดาวเดอะไลน์ลงมาเฉพาะเรื่องเฉพาะคนเนี่ยคือเบสิกอะถ้าเพิ่มศักยภาพคนในสังคมนั้นไม่ได้ตั้งแต่เกิดจนตายอะมันก็จะอยู่ยากไม่ใช่แข่งนะอยู่อย่างยากลำบากในภาวะที่คนในสังคมอื่นเขาเอาใจใส่มากกว่าเราเลย
0: ค่ะอาจารย์แมทว่าเรายังไม่ได้รู้อะเนาะว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้านุ่นอยากฟังมุมมองของอาจารย์อย่างเงี้ยว่าเราควรมีกฎกติกาในการคุมเรื่องนี้ไหมสำหรับกลุ่มคนอายุเล็กๆ
1: ผมไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีอะไรอ้างอิงมากพอที่จะให้ความเห
0: ็
1: นในเรื่องแบบนี้เพราะว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดของเราว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้น้อยก็อาศัยอ่านแล้วก็ติดตามที่คนอื่นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญฟังเขาเขาถกเหลี่ยมนั้นมุมนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาสรุปผมไม่ใช่คนที่จะสรุปในเรื่องพวกนี้ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปถามคนที่เขารู้จริงๆซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้จะไปถามใคร
0: อาจารย์หยิบยกหัวข้อแบบนี้มาคุยในรายการฟังหูไว้หูอีกนะคะโดยเฉพาะกระบวนการการเรียนรู้เรื่องของการศึกษาสนุกดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ